0: ของที่ระลึกสุด Exclusive เป็นของขวัญให้คุณแม่15รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดี14สิงหาคมนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยที่ LINE @thaipbs แล้วมาบอกรักแม่กันเยอะๆนะคะ
1: เด็กหนึ่งคนจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมมันมีแผลเล็กๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
2: เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยไม่เกิดจากคนที่มีความสุขนะคะยิ่งความรุนแรงมันออกมาในรูปแบบที่ดูเหมือนการแก้แค้นแค่ไหนเนี่ยมันโกรธจากการถูกกระทำบางอย่างยิ่งเราเกลียดความรุนแรงแค่ไหนเรายิ่งต้องกลับไปอ่อนโยน
3: Why Survivalของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้นเพื่อการเอาตัวรอดที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับ
4: วันพุธ22สิงหาคมนี้ติดตามชม The Last Jigsaw ต่อเติมใจเวลา 11:05 นาทีและ Why Survival เวลา 13:30 นาทีทางไทย PBS
5: ความลับแห่งความสวยงามที่นี่มันคืออะไรมันคือคำว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละ
6: ครุโตแดดเราจะเห็นว่าน้ำเขาจะสีเวทมนต์นิดนึง
7: ป่าผู้คือเป็นป่าที่เดินยากที่สุดในโลกใบนี้ล่ะผมว่าเดินยากกว่าเอเวอเรสต
8: ์น้ำมันแห้งเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายเดือน
9: เป็นร้อยเป็นหมื่นปีเป็นพันปีน้ำมันไม่เคยแห้งจากครุไปเลย
10: บางครั้งมันอาจจะถูกทำลายโดยความไม่ตั้งใจของพวกเราที่ไม่รู้ไปเทียนเล็กเทียนน้อยจนมันไม่เหลืออะไรเลย
11: Hidden Paradise ทุกวันพุธบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
12: โดมคู่ที่มียอดแหลมนี่เป็นภาพจำของพระราชวังซินทราเลยนะครับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะการตกแต่งในห้องต่างๆเนี่ยคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากๆพระราชวังแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยศิลปะของชาวมุสลิมที่อยู่เคียงข้างการตกแต่งแบบคริสเตียนและก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ครับManmade มนุษย์นักสร้างตอนความแตกต่างที่กลมกลืน

0: อีกแล้วค่ะ
1: คดีอย่างเต็มที
0: ่ค่ะ
1: ไม่มีข้อยกเว้นใด
2: ๆว่าทั้งสองฝ่ายมีปืนนะครับโอเคนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมุมการเมืองนะคะเราจะมาวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นในสิ่งที่เป็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันทุกช่องทางนะคะทุกแพลตฟอร์มทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และออนไลน์ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงต่อเนื่องนะครับจริงๆมันคนละเรื่องกันแหละแต่เมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นะครับแล้วก็อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยซึ่งอันที่จริงเขาก็ผ่านมาหลายพรรคการเมืองนะ
0: ค่ะ
1: ก่อเหตุที่น่าสะเทือนขวัญอย่างยิ่งนะครับแล้วเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีถึงกับต้องออกมาคือเป็นอีกครั้งนึงที่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นายกต้องกำชับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะฮะ
0: ค่ะแน่นอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุนักเรียนใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะคะเหตุการณ์นี้ยังไม่ทันได้แก้ไขปัญหาเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนแต่สุดท้ายวันนี้กลับมาเกิดเหตุจากอาวุธปืนกันอีกครั้งหนึ่งเดิมทีนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนยกเลิกเรื่องของการออกใบป.12หรือว่าการพกพาอาวุธปืนแต่ถ้าเราสังเกตเหตุการณ์เด็กนักเรียนเข้าไปยิงในโรงเรียนเป็นปืนของคุณปู่ซึ่งเด็กไม่มีใบพกพาอาวุธปืนแน่น
1: อ
0: นในขณะที่ตัวของคุณฉลองเองมีการครอบครองอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายมีการแจ้งและมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ไม่แน่ใจว่ามีใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนหรือไม่แต่ที่ชัดเจนคือนำอาวุธปืนไปก่อเหตุในสถานที่ราชการก็คือที่สำนักงานของนายกอบจ.นั่นเองค่ะ
1: ครับมิตินึงครับที่ทำให้คนตกอกตกใจกัน

0: านครับพี่ประจักษ์คุณฉลองเนี่ยเป็นนักการเมืองที่คร่ำวอดอยู่ในเวทีการเมืองมานานก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในคนที่รู้จักกันดีในจังหวัดนนทบุรีผมว่าก็บิ๊กเนมล่ะไม่มีใครคิดหรอกครับว่าจะก่อเหตุแบบนี้นะครับ
1: ที่จริงคุณฉลองเดี่ยวแดง

0: แต่ว่าบนเส้นทางทางการเมืองมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับเรื่องผลงานในการที่จะทำให้การเมืองมันเปลี่ยนขั้วมีรัฐบาลชุดใหม่เพิ่มขึ้นมันไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนช่วยการเป็นส.ส.ยาวนานสุดท้ายคุณฉลองก็เจอกับข้อที่จริงในเชิงทางการเมืองมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับการเป็นส.ส.สามสมัยของจังหวัดนนทบุรีแต่ยังมีมุมที่น่าสนใจเพราะว่าคุณฉลองนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ
1: ครับ
0: ประวัติของเขานี่ถือได้ว่าโชคชนแล้วก็พลิกผันจากคนที่เคยเป็นผู้คุมเรือนจำนะฮะแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นนักโทษเองแล้วสุดท้ายกลายเป็นเข้าสู่เวทีทางการเมืองกลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทแล้วสุดท้ายตอนนี้ชีวิตก็เริ่มที่จะอัสดงแล้วล่ะครับสำหรับ
1: ครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณฉลองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ลงมือสังหารจริง
2: ๆ
1: นะครับเพราะว่าตัวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับเมื่อวานนี้ตอนที่ก่อเหตุเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจหลายเหตุการณ์ซ้อนกัน
2: ค่ะ
1: หนึ่งคือพอเรารู้เรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของอดีตส.ส.เป็นผู้ลงมือยิงเอง
2: ค่ะ
1: พอรู้เรื่องว่าเป็นคุณฉลองเสร็จสับเรียบร้อยก็ปรากฏว่ามารู้ต่อว่าคุณฉลองก็มีการสื่อสารทันที
2: ค่ะ
1: ก่อนที่ตำรวจจะสอบปากคำเสียอีกชิงพูดก่อนผ่านสื่อเจ้านึงนะฮะ
2: ใช่คือโทรศัพท์ไปหาคุณปองอัญชลีค่ะระหว่างที่ตัวของคุณอัญชลีเนี่ยกำลังจัดรายการออนไลน์อยู่ตอนนั้นตอนแรกเนี่ยที่โทรศัพท์เข้าไปคุณอัญชลีบอกว่าคือโทรไปหลายสายมากโทรจนกระทั่งพี่ปองเนี่ยจะต้องยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาพี่ฉลองเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เนี่ยจัดรายการอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวปองโทรกลับปรากฏว่าคุณฉลองบอกว่าไม่ได้นี่เรื่องสำคัญจะต้องฟังเพราะว่าเขาได้ก่อเหตุไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีก็คือทางพันตำรวจเอกธงชัยมาทีนี้คุณปองก็เลยถามว่าเสียชีวิตหรือเปล่าเสียชีวิตหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นที่มาของประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงเหตุการณ์นี้มันเป็นความอุกอาจหรือเรากำลังถูกสื่อที่ทำให้เราเห็นว่าการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมไทยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะภาพเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นภาพในขณะที่ตัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเดินออกมาจากสำนักงานค่ะแล้วก็มาขึ้นรถแล้วก็เห็นคนเสื้อเหลืองซึ่งก็คือคนขับรถอะค่ะเดินเข้าไปภายในรถก่อนหน้านี้จากนั้นคุณฉลองเดินตามมาโดยคุณฉลองอ่ะอ้างว่ามีการพูดคุยในห้องทำงานก่อนแล้วตามมาคุยเพราะว่าทางของนายกอบจ.ไม่ยอมคุยด้วยแต่จากนั้นค่ะคุณฉลองเนี่ยนำปืนออกขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปในรถ 4-5 นัดไปโดนแขนของคนขับรถที่ชื่อว่าคุณยอดจากนั้นคุณยอดเนี่ยก็วิ่งออกจากรถไปและคุณฉลองเนี่ยตอนแรกเหมือนกับเดินจะตามคนขับรถไปแต่สุดท้ายก็วนกลับมาดูภายในรถอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อเหตุตัวคุณฉลองก็เดินออกไปทางลานจอดรถอะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปบริเวณด้านหน้าประตูตอนแรกมีรายงานบอกว่าลปภ.หรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเดินเข้ามาเพื่อจะเหมือนมาขวางตัวของคุณฉลองคุณฉลองก็เลยพูดว่าอย่ามายุ่งเพราะว่าตัวเขามีอาวุธปืนอยู่ในมือตัวของเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปควบคุมตัวให้คุณฉลองเนี่ยเดินไปสุดท้ายคุณฉลองไปเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ครับ
2: แล้วก็เดินขึ้นรถไปอะค่ะเลยสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรไปแล้วก็โทรศัพท์ไปหาคุณปองอัญชลีอะค่ะเมื่อสักครู่เราจะเห็นภาพที่คุณปองอัญชลีถือหูโทรศัพท์อยู
1: ่
2: โทรไปหลายครั้งมากเนี่ยค่ะโทรไปจนกระทั่งพี่ปองบอกว่าต้องรับและพี่ฉลองเรียวแรงโทรมาแล้วก็โทรเพื่อที่จะบอกว่าพี่ฉลองจัดรายการอยู่วางก่อนนะแต่สุดท้ายตัวของคุณฉลองบอกว่าไปก่อเหตุยิงนายกอบจมาพี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ปองก็เลยต้องบอกว่าพี่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนพี่จะเย็นๆนะ
1: ครับ
2: รอตำรวจอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งทำอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะพี่มาคนเดีย
1: วคือจริงๆทั้งสองคนเนี่ยคุณฉลองบอกว่าเป็นเพื่อนรู้จักกับคุณธงชัยมานานนะครับเป็นเพื่อนกันมานานแต่ว่าขัดแย้งส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องเงินที่คุณฉลองอ้างว่าคุณธงชัยเขายืมไปเขาอ้างอย่างนี้นะอ้างว่าคุณธงชัยยืมไป11ล้านบาททวงถามกันมานาน

0: นะครับแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณฉลองก็เข้าไปพูดคุยกับคุณธงชัยประมาณว่าเดือดร้อนช่วยหน่อยแล้วก็มีการกล่าวอ้างเรื่องเงินก้อนนี้ซึ่งตอนนี้ครอบครัวคุณธงชัยปฏิเสธส่วนหนึ่งด้วยนะแต่ปรากฏว่าตามคำกล่าวอ้างนะครับสถานการณ์ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้แล้วก็ก่อนที่จะนำมาสู่การใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปปรากฏว่าตอนยิงเองหลังจากที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความคิดเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ค่ะคือในช่วงที่มีการสอบถามว่ามีการป้องกันตัวจริงหรือไม่เพราะว่าตัวคุณฉลองเนี่ยให้ข้อมูลกับตำรวจโดยบอกว่าปมของการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากว่าไปทวงเงิน11ล้านบาทเนื่องจากว่าเคยให้ยืมไปก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่เคยทวงไม่เคยถามเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนกันมานานแต่ตอนนี้คุณฉลองร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงไม่สามารถที่จะหารายได้ได้เหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจที่จะมาทวงเงินคืนแต่ตัวของนายกอบจ.เนี่ยไม่ยินยอมที่จะพูดคุยเลยทำให้เกิดการบันดาลโทสะประกอบกับพอเข้าไปคุยในรถเนี่ยเห็นตัวคนขับรถหยิบปืนออกมาจึงจำเป็นต้องป้องกันตัวแต่คุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมีการติดตามข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าจากการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ 1. ปืนยังคงอยู่ในซองของคนขับรถอาจจะยังไม่ได้มีการชักปืนออกมาจากซองและนำมาข่มขู่ตัวของคุณฉลองดังนั้นตำรวจต้องพิจารณา1ส่วนก็คือเรื่องของการบอกว่าเป็นการป้องกันตัวฝ่ายตรงข้ามก็คือคนขับรถได้มีการแสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่คุกคามและจะทำให้คุณฉลองได้รับอันตรายแล้วหรือยังกับ2การตอบโต้ของคุณฉลองที่ตอบโต้กลับไปด้วยการยิงเข้าไปภายในรถเป็นการตอบโต้อย่างสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: สอดคล้องกับพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามหรือไม่หรือเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุเนื่องจากว่าการยิงของคุณฉลองเนี่ยเข้าไปบริเวณใบหน้าและศีรษะของนายกอบจ.ทั้งหมด4นัดด้วยกันทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ตัวคนขับรถก็ถูกยิงเข้าที่แขนดังนั้นเนี่ยแหละค่ะจะเป็นปัจจัยที่ตำรวจจะพิจารณาว่าการที่คุณฉลองอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะตัวของคนขับรถหยิบปืนออกมาเป็นไปและมีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนตอนนี้เบื้องต้นตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาเจตนาฆ่าส่วนการไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่จะต้องไปพิจารณาว่ามีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพราะ1คุณฉลองนำอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ราชการถึงแม้เจ้าตัวจะอ้างว่าพกพาอาวุธปืนเป็นปกติอยู่แล้วจะไปที่ไหนก็มีปืนไม่ได้ตั้งใจที่จะนำไปก่อเหตุ
0: ไปไหนก็พกเหรอ
1: ใช่ แต่2การนำปืนเข้าไปพูดคุยจนกระทั่งเขาเดินออกมาแล้วยิงจากหลังจากก่อเหตุเดินไปเพื่อที่จะไปรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวมันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนไม่ได้ตกอกตกใจกับการกระทำของตัวเองที่ทำด้วยอารมณ์บันดาลโทสะหรือไม
0: ่คนขับรถคุณธงชัยก็มีปืนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่คือปืนอยู่ในซอง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่คำกล่าวอ้างของคุณฉลองคือถือปืนออกมานั่นแหละแต่ไม่ได้คิดจะยิงหรอกเผอิญคนขับรถเขาหยิบปืนขึ้นมาก็เลยซัดไปนะฮะทีนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเขาเปิดเผยเรื่องการสอบปากคำว่าทำตามขั้นตอนเรื่องปมเงินปมคนขับรถหยิบปืนนะครับพยายามชักปืนออกมาแล้วหลังจากนี้จะสอบปากคำคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนขับรถซึ่งบาดเจ็บพยานแวดล้อมนะครับนำมาประกอบกับหลักฐานวงจรปิดก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาครับ
2: ว่าทั้งสองฝ่ายมีปืนนะครับโอเคนะครับ
3: ฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะปืนเขาเนี่ยอยู่บริเวณไหน
2: อยู่ในรถ
3: อยู่ในรถ
2: โอเคครับโอเคนะครับ
3: อ้างว่าคนขับรถเขาชักปืนมาไม่ทันได้ใช้
2: นั่นเป็นข้อกล่าวอ้างนะครับแต่ทางพอถอตรวจสอบแล้วอันนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วครับ
3: คุณฉลองนี่ยิงหมดโม่เลยไหมคะ
4: นายกอยู่ด้านหน้า
3: ที่เตรียมมา
4: อยู่กลางรถ
2: นั่งฝั่งซ้าย
5: คนขับโดนยิงตรงจุดไหนบ้าง
2: มือป่ะมือก็ตรงมือทางแขนขวา
5: ว่าตัวคือนายกก็คือดูไปสิถ้าปืนใช้เป็นป
2: ื
5: นชน
2: ิ
5: ดไหนย
2: ัง
5: ไงคะ
2: นั่นเขาปืนอะไรออโต้อะ
6: 9
2: นะครับพร้อมใช้นะครับมีแม็ก3แม็ก
0: เมื่อวานหลังเกิดเหตุมันมีภาพที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถ่ายโดยช่างภาพของสำนักข่าวออนไลน์เดอะรีพอร์เตอร์เป็นภาพคุณฉลองกำลังนั่งอยู่ในห้องนี้แหละครับคือนักข่าวเราก็อยู่ด้วยนะแต่ภาพที่เป็นปัญหาก็คือภาพที่คุณฉลองเขานั่งหันหน้ามาบริเวณที่สื่อมวลชนยืนอยู
1: ่
0: แล้วหนึ่งที่สังเกตก็คือไม่ได้ใส่กุญแจมือ
1: ค่ะ
0: สองคือสูบบุหรี่นี่เป็นภาพที่ ปรากฏเมื่อวานนี้นะครับปรากฏเป็นภาพนิ่งแล้วก็โดนแชร์กันแล้วคนก็ตั้งคำถามว่าอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าทำไมหลายๆกรณีที่เป็นนักโทษซึ่งหน้าซึ่งก่อเหตุแบบจัดๆไม่ได้รับอภิสิทธิ์ให้สูบบุหรี่ในห้องสอบได้ไหมห้องนั้นติดแอร์นะคุณผู้ชมมีเครื่องดื่มนะเจ็บคอชุ่มคอเหรอมีไม่ต้องใส่กุญแจมือ
1: ม
0: ีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารซึ่งวิจารณ์กันไปไกลมากจนตำรวจเองก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ให้อภิสิทธิ์อะไรเลยนะครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันพอเห็นภาพออกมาหลายคนก็จะกังวลว่าเอาแล้วแบบนี้เรื่องของการทำสำนวนคดีเนี่ยมันจะมีความเกรงอกเกรงใจกันและทำให้ตัวของคุณฉลองเนี่ยไม่ถูกดำเนินคดีตามที่การกระทำของตัวเองทำลงไปหรือเปล่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลหรือว่ามีน้ำหนักมากพอหรือเปล่าทางตำรวจเองก็ต้องออกมาชี้แจงผู้สื่อข่าวที่ไปที่นั่นผู้สื่อข่าวของเราคุณนัทคำคุณโยมนาคอะค่ะก็อธิบายบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่ให้แถลงข่าวหลายคนบอกว่าเอ้าทำไมผู้ต้องหาได้นั่งแถลงข่าว
0: อ
1: ย่างเปิดใจเปิดเผยถึงเหตุผลบอกถึงแรงจูงใจกล่าวขอโทษประชาชน
0: ค
1: ือเหมือนกับเป็นการแถลงอะค่ะ
0: จริงๆผู้ต้องหาแถลงข่าวเนี่ยเราก็เห็นบ่อยแหละแต่ส่วนใหญ่ตำรวจพูดเป็นหลักผู้ต้องหาก็โดนนักข่าวถามว่าเป็นยังไงพี่อย่างนู้นอย่างนี้ทำไมล่ะแต่ในกรณีนี้มันต่างนิดนึงตรงที่คุณฉลองอาจจะคุ้นไม
1: ค
0: ์เป็นนักการเมือง
1: คือผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
0: อันนี้เหตุที่ให้ตำรวจขอแถลงขอโทษ
1: ตำรวจก็เลยอ่างั้นให้ผู้สื่อข่าวกับช่างภาพเข้ามาเพราะว่าเขาอยากจะกล่าวขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปปรากฏว่าพอช่วงที่เข้าไปจริงๆอ่ะเข้าไปในห้องเพื่อจะสืบสวนใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษครอบครัวก็เลยให้ผู้สื่อข่าวกับช่างภาพเข้าไปพอเริ่มกลายเป็นว่ามันเริ่มจากเหตุผลตรรกะการทำอะไรต่างๆนานาแล้วสุดท้ายไปถึงทิ้งท้ายว่าขอโทษครอบครัวและชาวนนทบุรีทุกคนด้วยมันเลยกลายเป็นลักษณะเหมือนการเปิดใจพอแถลงข่าวให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเรียบร้อยในจังหวะที่สื่อมวลชนเนี่ยนำกล้องแล้วก็นำตัวของผู้สื่อข่าวเนี่ยออกมาจากห้องมันจะมีกระจกกั้นใช่ไหมคะพอกระจกกั้นเสร็จผู้สื่อข่าวเดินออกมาคุณฉลองก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบมันก็เลยเป็นภาพที่นักข่าวได้ภาพนี้แล้วตั้งคำถามว่าทำไมถึงปล่อยให้เขาสามารถสูบบุหรี่ซึ่งอยู่ในห้องแอร์และอยู่บนชั้น2เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ห้ามปราม ไม่มีการใส่กุญแจมือและลักษณะแบบนี้มันเป็นการเกรงอกเกรงใจกันหรือเปล่าทางตำรวจบอกว่าไม่นะที่ผ่านมาก็มีผู้ต้องหาบางคนที่เขาขออนุญาตในการสูบบุหรี
0: ่เขาเครียด
1: เขาเครียดก็เลยต้องให้เขาเนี่ยผ่อนคลายมากที่สุดเพราะต้องการให้เขาเนี่ยพูดออกมาให้มากที่สุดและเป็นข้อมูลที่ตำรวจนำไปติดตามเรื่องของคดีได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน
0: จริงๆตั้งแต่ก่อเหตุเนี่ยถ้าว่ากันในเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคุณฉลองได้โอกาสใช้โอกาสนะครับหรือว่าเดินเกมก่อนในการชี้แจงในการกล่าวอ้างในฝั่งของตนตั้งแต่ช่วงที่โทรหาคุณอัญชลีไพรีรักแล้วก่อนที่จะได้พูดคุยกับตำรวจซะอีกแล้วในอีกด้านนึงพอเข้ามานักข่าวเห็นภาพการสูบบุหรี่เครียดหยิบขึ้นมาสูบปืดคุณผู้ชมมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นักข่าวอีกกลุ่มนึงซึ่งติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลก็นำเรื่องนี้ไปสอบถามนะครับคือส่วนนึงที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่ว่าสอบตกนะครับก็ไม่ได้เป็นส.ส.ในนามของพรรคนะครับไปถามนายกเองก็รู้สึกว่าบางอย่างภาพบางอย่างการมีการมีบรรยากาศบางอย่างมันดูจะไม่เหมาะไม่ควรแล้วนายกอนุทินก็ยืนยันว่าจะต้องดำเนินคดีนี้อย่างไม่มีข้อยกเว้นลุยให้เต็มที่นะครับและล่าสุดนี้ก็ทราบมาว่ามีการคัดค้านการประกันตัวนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีสื่อสารมาเมื่อวานนี้ครับ
4: เต็มที
7: ่
4: ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
7: คุณฉลองลา
4: บเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนก็คัดค้านการประกันตัวนะครับส่วนเรื่องการทำคดีก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่นี่ก็ต้องมีคดีมันก็ต้องมีข้อหาพกพาอาวุธปืนที่ผมเคยพูดไว้เมื่อเช้า
7: ครับ
4: ว่าการพกพาอาวุธปืนต่อให้มีทะเบียนก็ไม่สามารถทำได้
7: อันนี้เป็นนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอดีตนักการเมืองด้วยตรงนี้นี่คือ
4: ตอนนี้คือฆาตกร
7: คุณฉลองลาออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วใช่ไหมคะ
8: หักแล้วใช่ไหมคะคุณฉลอง
4: ไม่เคยเจอตั้งแต่
7: เบียด
4: ไม่ทราบว่าลาออกหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทในใจ
0: ถ้าในเรื่องความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยลาออกหรือเปล่านายกไม่รู
1: ้
0: แต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในพรรคนะครับ

0: ไม่เคยเจอ
1: คือสุดท้ายคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเนี่ยก็ต้องออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตัวคุณฉลองเนี่ยลาออกจากพรรคแล้วตั้งแต่ปี2567ก่อนหน้านี้เนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคภูมิใจไทยจริงเมื่อการเลือกตั้งเมื่อปี2566แต่ตอนนั้นเนี่ยสอบตกก็เลยไม่สามารถที่จะมาเป็นส.ส.แล้วก็ทำหน้าที่ได้นะคะทางนายกรัฐมนตรีเองอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปที่ Impact เมืองทองธานีตอนประมาณ 3:10 จากนั้นประมาณ20นาทีอะค่ะช่วงที่ท่านเปิดงานร่วมพิธีเสร็จเดินออกมาน่าจะเห็นภาพของคุณฉลองแล้วแล้วมันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีบอกว่าปล่อยภาพแบบนี้เนี่ยออกมาได้ยังไงทั้งที่เป็นบุคคลที่เพิ่งก่อเหตุทำให้มีคนเสียชีวิตแต่กลับให้มานั่งแถลงข่าวได้มีการตักเตือนผ่านบิ๊กต่ายทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการให้เหมาะสมและถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายโดยไม่ต้องมีการเกรงอกเกรงใจว่าเขาเป็นบุคคลทางการเมืองหรือไม
0: ่ครับคุณผู้ชมต้องรอติดตามการสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็รอการสื่อสารจากทางคนใกล้ชิดของคุณธงชัยผู้เสียชีวิตด้วยเพราะว่าคุณธงชัยหมดโอกาสที่จะได้พูดนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะไปขอทวงเงิน11ล้านบาทนี่เรื่องจริงหรือเปล่าคุณธงชัยเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่โลดแล่นมายาวนานทั้งคู่ตามคำกล่าวอ้างของคุณฉลองก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วอันที่จริงคุณฉลองอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการครับนี่คือบิ๊กเนมนักการเมืองในจังหวัดนนทบุรีพี่ประจักษ์ครับมาเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยพอย้อนดูเส้นทางในยุทธภพของคุณฉลองเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเจ้าตัวจะมาก่อเหตุแบบนี้นะครับ
2: ใช่ครับก็คงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็เข้าใจว่าคอการเมืองโดยทั่วไปก็คงจะงุนงงสงสัยแล้วก็แปลกใจนี่ยังไม่นับรวมคนจังหวัดนนทบุรีครับเพราะว่าจู่ๆมีข่าวว่าคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยเป็นถึงอดีตส.ส.3 สมัยของจังหวัดนนทบุรีเอาปืนไปเจาะยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เข้าใจว่าคนทั่วไปก็เกิดความรู้สึกช็อกเหมือนกันเพราะคาดคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับความจริงเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นกับกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่าสำหรับชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยหรือแม้แต่คอการเมืองโดยทั่วไปก็คงไม่มีใครคาดคิดครับแต่ความจริงเนี่ยชื่อของฉลองเลี้ยวแรงก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสำหรับชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้จักมักคุ้นและเคยได้ยินชื่อนี้อ่ะครับเพราะว่าเขาเคยเป็นส.ส. 3 สมัยของจังหวัดนนทบุรีครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันสำหรับคอการเมืองโดยทั่วไปครับยิ่งในวัยกลางคนหรือแม้แต่ขยับขึ้นไปเป็นคอการเมืองระดับสว.หรือระดับสูงวัยณปัจจุบันครับแน่นอนโดยส่วนใหญ่ต้องเคยรู้จักชื่อของฉลองเลี้ยวแรงและเคยได้ยินข่าวคราวของฉลองเลี้ยวแรงครับในฐานะอะไรในฐานะที่เป็นหนึ่งในส.ส.กลุ่มงูเห่ารุ่นแรกชุดแรกของการเมืองไทยครับที่มีการแหกมติของพรรคประชากรไทยในขณะนั้นไปโหวตสนับสนุนคุณชวนหลีกภัยครับจากพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับเป็นสมัยที่2ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2540ครับนี่เป็นเหตุการณ์เป็นรอยต่อเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธครับบิ๊กจิ๋วตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคความหวังใหม่และเป็นนายกรัฐมนตรีครับตัดสินใจลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากเจอกับแรงกดดันมหาศาลครับทั้งเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องค่าเงินบาทเรื่องวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2540นะครับหลังจากที่บิ๊กจิ๋วนั้นเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปนะครับภายใต้การประสานนะครับคนที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางทางการเมืองณขณะนั้นการประสานนี่อยู่ภายใต้พลตรีสนั่นขจรประสาทขณะนั้นท่านเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มีการประสานไปยังคุณวัฒนาอัศวเหมครับนี่เป็นบ้านใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มส.ส.ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการพรรคประชากรไทยมีการประสานกับส.ส.กลุ่มจังหวัดนนทบุรีพรรคประชากรไทยเช่นเดียวกันครับรวม12คนคือแทนที่จะไปโหวตสนับสนุนพลเอกชาติชายชุนวันหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในขณะนั้นในฐานะที่เป็นตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเดิมครับต้องการสนับสนุนให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกชวลิต

ปรากฏว่าแม้จะมีเสียงห่างกันเพียงแค่คะแนนเดียวครับพลตรีสนั่นสามารถประสานกับทางคุณวัฒนาได้ส.ส.มา12คนทำให้คุณชวนกลายเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณสมัครสุนทรเวชครับตอนนั้นยังเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยนี่ฉุนขาดเลยครับนะฮะฉุนขาดเรียกเดียวควันออกหูเลยนะครับแล้วก็เรียกส.ส.ที่แหกข้อของพรรคประชากรไทยณขณะนั้นว่าส.ส.งูเห่าครับแล้วก็กลายเป็นที่มาของคำเรียกว่าส.ส.งูเห่าที่ไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคนับตั้งแต่นั้นมานะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นสำหรับคุณฉลองเองกับมีความรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทำในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับสังเกตจากอะไรคุณฉลองเนี่ยมักจะให้สัมภาษณ์มักจะพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจหลายครั้งครับมีหนำซ้ำนะครับในระหว่างที่เป็นส.ส.เข้าไปประชุมในสภาผู้แทนราษฎรครับถ้าใครสังเกตในสมัยนั้นครับก็จะเห็นคุณฉลองเนี่ยนำงูเห่าจำลองครับขนาดเท่าตัวจริงนะครับไปตั้งไว้บริเวณที่นั่งของตนในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าคุณฉลองนั้นมีความผูกพันและดูจากภาคภูมิใจในการเป็นส.ส.งูเห่านะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ได้ส่งผลเฉพาะงูเห่าของพรรคประชากรไทยที่ยังคงได้โควต้ารัฐมนตรีถึง4ตำแหน่งเท่านั้นนะครับแต่ส.ส.ระดับธรรมดาโดยทั่วไปก็พลอยฟ้าพลอยฝนครับมีหน้ามีตาไปด้วยครับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญบนเส้นทางทางการเมืองครับรวมทั้งคุณฉลองด้วยนะครับตัวคุณฉลองเนี่ยเคยยอมรับเคยพูดถึงเหตุการณ์ผลพวงหลังจากนั้นบอกว่าเขาได้ขยับขึ้นมาเป็นทีมงานที่ปรึกษามธ.1ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในขณะนั้นก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทนั่นเองครับก่อนที่ในเวลาไม่นานต่อมาครับก็เจอมรสุมลูกแรกเลยนะครับก็คือถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการปั๊มซีดีเถื่อนครับจนกระทั่งกลายเป็นที่มาของสมญาว่าหลองซีดีเถื่อนแต่เจ้าตัวเนี่ยออกลงมายืนยันนะครับยืนยันว่าเป็นการโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองมีเจ้าหน้าที่บุกมาตรวจค้นที่โรงงานปั๊มซีดีของเขาจริงครับแต่เป็นการบุกมาจับหลังจากที่ไปจับซีดีเถื่อนมาจากที่อื่นครับแล้วก็โยงมาถึงตัวเขาในฐานะที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีครับก็หวังในการที่จะทำลายเครดิตความน่าเชื่อถือประมาณนั้นแต่เจ้าตัวย้ำนะครับบอกว่าเรื่องซีดีเถื่อนเขาไม่เคยโดนคดีเลยแม้แต่คดีเดียวครับนี่จากปากของฉลองเลี้ยวแรงนะครับหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงแค่ได้เป็นส.ส.ในปี2539สังกัดพรรคประชากรไทยแต่ว่าคุณฉลองนี่ได้เป็นส.ส.อีก2สมัยรวมแล้ว3สมัยครับของนนทบุรีครั้งที่2เป็นส.ส.ปี2548ในสังกัดพรรคไทยรักไทยครับของคุณทักษิณชินวัตรเริ่มรู้จักคนใหญ่คนโตแล้วนะครับและครั้งที่3นี่เป็นส.ส.ปี2554ในสังกัดพรรคเพื่อไทยตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเท่ากับว่าได้รับการโปรโมทและขยับเลื่อนชั้นนะครับขึ้นมาเป็นคนมีบารมีในจังหวัดนนทบุรีแล้วแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเท่ากับยกระดับการเป็นบ้านใหญ่อีกหนึ่งหลังในจังหวัดนนทบุรีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับแต่เนื่องจากว่าบริบททางการเมืองมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามการเวลาครับหลังจากนั้นไม่นานครับชื่อเสียงก็ดีต้นทุนทางการเมืองของคุณฉลองก็ดีมันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงครับแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะยังคงเดินหน้าลงสมัครส.ส.อย่างต่อเนื่องนะครับย้ายไปหลายพรรคการเมืองแต่ไม่เคยได้เป็นส.ส.อีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นปี2562นี่ลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐหนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรียังสอบตกเลยนะครับปี2566ที่มาลงสมัครในนามของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มาคนเดียวครับเอาภรรยากับลูกสาวมาลงสมัครเป็นสมาชิกและลงสมัครส.ส.นนทบุรีแต่ว่าแพ้ยกครัวเลยนะครับตัวของกุจหลงนี่เคยเบนเข็มจะลงไปเล่นการเมืองท้องถิ่นครับลงสมัครนายกอบจปี2563ในสังกัดกลุ่มพลังนนที่เจ้าตัวตั้งขึ้นมาครับคู่แข่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือนายกธงชัยเย็นประเสริฐนี่แหละครับก็ลงสู้กันนะครับในการเลือกตั้งปี2563ปรากฏว่าคุณฉลองเนี่ยแพ้แบบราบคาบเลยสู้กันไม่ได้ครับได้เป
็นอันดับ3คะแนนไม่

ถึง 70,000 ขณะที่นายกธงชัยนั้นได้คะแนนเกือบ 200,000 คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคุณฉลองแล้วนายกธงชัยเนี่ยจึงเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่แข่งทางการเมืองเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นคบหาสมาคมกันมายาวนานครับ20 30ปีตั้งแต่ตัวของนายกธงชัยยังรับราชการเป็นตำรวจด้วยซ้ำไปตัวคุณฉลองนี่ในฐานะที่เป็นส.ส. 3 สมัยของจังหวัดครับก็แน่นอนย่อมต้องรู้จักมักคุ้นต้องคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหลายเรื่องหรือแม้แต่เรื่องของการหยิบยืมเงินนะครับจนกระทั่งมีการติดค้างอาจจะรวมทั้งวงเงิน11ล้านที่คุณฉลองอ้างถึงก็มีความเป็นไปได้นะครับนะฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อกลายเป็นส.ส.สอบตกต่อเนื่องกันหลายสมัยครับสภาพเศรษฐกิจมันมีปัญหาบารมีตัวเองก็ลดลงตัวคุณฉลองนี่เท่าที่ติดตามจากข่าวก็คือป่วยเป็นโรคหลายโรคนะครับก็แน่นอนที่สุดก็จำเป็นจะต้องหาเงินหาทองมาดูแลรักษาตัวเหมือนกันครับและอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไปเจอกับนายกธงชัยเมื่อวานนี้แล้วก็นำไปสู่ข่าวคราวเศร้าสลดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าย้อนหลังกลับไปครับถ้าไปดูชีวิตของคุณฉลองนี่ก็จะบอกว่าไม่ธรรมดาครับชีวิตของเขาโลดโผนและพลิกผันอย่างยิ่งเลยนะครับนับตั้งแต่เรียนจบช่างกลที่จังหวัดนนทบุรีครับก็เรียกได้ว่ามีสไตล์บู๊มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับเจ้าตัวบอกว่าความหวังครั้งแรกอยากจะเป็นตำรวจครับแต่สอบไม่ผ่านตรวจโรคก็เลยไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ของเรือนจำนนทบุรีครับไปเป็นผู้คุมครับได้เป็นผู้คุมครับเป็นมานานถึง10ปีนะครับเป็นการเดินตามรอยของคุณพ่อครับคุณพ่อเนี่ยเป็นนายดาบตำรวจแล้วก็สุดท้ายมาสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับเจ้าตัวก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เช่นเดียวกันในวัยเพียงแค่20กว่าๆเท่านั้นเองครับคุณฉลองได้มีโอกาสพบปะรู้จักกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยหลายคนที่สำคัญ2คนนี้ครับนี่ตั้งแต่ในวัยเขา20กว่าๆด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับคุณฉลองคนแรกพลเอกฉลาดฮิรัญสิริครับอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นนายทหารที่กำลังพุ่งแรงในขณะนั้นครับแต่ว่าพอพยายามที่จะทำรัฐประหารซ้อนนะครับเมื่อวันที่26มีนาคม2520ครับหรือที่เรียกกันว่ากบฏฉลาดนั่นแหละครับต้องการที่จะโค่นล้มรัฐบาลของคุณธานินทร์ไกรวิเชียรที่ได้รับสมญาว่ารัฐบาลหอยครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากการทำรัฐประหารของพลเรือเอกสงัดชลออยู่ครับในช่วงเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาและประชาชนนะครับ6ตุลาคม2519นะครับนะฮะแต่คณะผู้ก่อการนะครับของทางพลเอกฉลาดเนี่ยล้มเหลวครับก็เลยกลายเป็นกบฏถูกปราบปรามและถูกจับกุมก่อนที่ตัวของพลเอกฉลาดนั้นจะถูกตัดสินประหารชีวิตครับในเดือนเมษายนปีเดียวกันนั่นแหละซึ่งนี่เป็นเรื่องที่คุณฉลองเคยเปิดใจเอาไว้บอกว่าเขาพบเห็นเหตุการณ์นักโทษถูกประหารชีวิตครั้งแรกก็กรณีของพลเอกฉลาดเนี่ยไม่เพียงแค่พลเอกฉลาดครับอีกคนหนึ่งซึ่งจะมีบทบาทสำคัญสำหรับคุณฉลองในเวลาต่อมาก็คือพลตรีสนั่นขจรประสาทครับตอนนั้นยังเป็นนายทหารยศพันโทครับเป็นนายทหารหนุ่มทหารยังเติร์กนะฮะเป็นหนึ่งในคณะผู้ร่วมปฏิบัติการแต่ไม่ใช่เป็นแกนนำครับก็เลยรอดโทษประหารชีวิตครับร่วมกับผู้ร่วมก่อการคนอื่นๆถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับก่อนที่ในเวลาต่อมาจะได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นโทษออกมาหลังจากพ้นโทษครับพลตรีสนั่นเข้าสู่เวทีทางการเมืองเต็มตัวเลยนะครับในฐานะที่เป็นคนใจถึงพึ่งได้ในฐานะที่เป็นคนที่อาศัยการเป็นบารมีของอดีตนายทหารชื่อดังครับกลายเป็นว่าพลตรีสนั่นนั้นเติบโตบนเส้นทางทางการเมืองค่อนข้างที่จะรวดเร็วครับจนกระทั่งได้เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยที่คุณชวนเป็นหัวหน้าพรรคครับและก็มีบทบาทสำคัญในการประสานไปยังคุณวัฒนานำไปสู่การก่อเกิดส.ส.กลุ่มงูเห่าชุดแรกที่มีคุณฉลองเลี้ยวแรงร่วมอยู่ด้วยนั่นแหละนะครับตัวคุณฉลองเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องราวของตัวเองเอาไว้ครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นผู้คุมดูแลนักโทษที่เรือนจำก่อนที่ในเวลาต่อมากลายเป็นนักโทษซะเองครับ
แล้วก็สร้างวีรกรรมชกต่อยกับนักโทษที่ทำตัวเป็น

0: าใหญ่ในเรือนจำนั่นแหละตัวคุณฉลองบอกว่าซัดคู่กรณีจนปางตายครับเจ้าตัวโดนตรีตรวนเพิ่มอีกครับหลังจากพ้นโทษออกมาตัวของคุณฉลองไปถืออาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับก่อนที่จะขยับชั้นขึ้นมาเป็นขาใหญ่คุมวินมอเตอร์ไซค์ครับที่เขาบอกว่าให้ภรรยาเนี่ยไปขอยื่นจดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ในสมัยนั้นครับจากนั้นก็เป็นพนักงานรับส่งเอกสารของบริษัทเอกชนขณะเดียวกันครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ลงการเมืองประเดิมจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นบนเวทีทางการเมืองของคุณฉลองครับพอได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลจากนั้นขึ้นลิฟต์เลยครับได้เป็นส.ส.ในการเลือกตั้งปี2539ครับล้มแชมป์เก่าไม่ใช่ธรรมดาครับคุณถวินจันทรประสงค์นี่เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยของนนทบุรีและเพิ่งจะได้เป็นรัฐมนตรีหมาดๆครับก่อนจะถึงการเลือกตั้งเมื่อปี2539แต่สุดท้ายแพ้กับคุณฉลองครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆสำหรับเรื่องส่วนตัวของคุณฉลองครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันกำลังจะกลายเป็นอดีตไม่ต่างจากเรื่องเส้นทางเดินต่อไปของคุณฉลองครับหลังจากที่ถูกตำรวจนั้นแจ้ง4ข้อหาหนักในจำนวนนี้ก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับและก็ยังมีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นไม่เพียงเท่านั้นครับภาพที่ปรากฏและก็เราดูจากข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับภาพที่ไปปรากฏตัวนั่งแถลงข่าวร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกลายเป็นภาพที่นำไปสู่กระแสทัวลงอย่างอุ่นหนาฝาข้างเลยนะครับกุญแจมือก็ไม่ได้ใส่มีการพ่นควันบุหรี่ปุ๋ยๆเลยนะครับในห้องสอบสวนนะครับทัวลงอย่างหนักในจำนวนนี้รวมทั้งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับที่ออกมาตำหนิตำรวจภาคหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับแม้ทางตำรวจจะพยายามอ้างว่าเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ต้องหาก็คือคุณฉลองเนี่ยมีอาการเครียดแต่อ้างอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นครับสำหรับเรื่องของการปล่อยอิสระขณะนี้มีหนำซ้ำครับจับพระจับผูเนี่ยมันนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับบอกว่านี่ไงบารมีของการเป็นอดีตส.ส. 3 สมัยเคยเป็นส.ส.กลุ่มงูเห่ารู้จักกับนักการเมืองระดับบิ๊กหลายต่อหลายคนรู้จักข้าราชการระดับสูงหลายคนพอตกเป็นผู้ต้องหาอย่างตับตัวชิวๆได้เลยไม่มีใครกล้าทำอะไรมันไปนู่นเลยนะครับสำหรับเรื่องกรณีของคุณฉลองเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่นำไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้ได้รับสิทธิพิเศษเนี่ยมากมายชนิดที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสเลยนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแทนที่คุณฉลองจะได้รับความเห็นใจบ้างเมื่อวานนี้กลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยทำตัวเองครับทำซ้ำทำซ้อนจนกลายเป็นที่ถูกจับตาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทัวลงเยอะครับเมื่อวานสำหรับคุณฉลองครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: และนอกจากมิติเรื่องของทางการเมืองนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องของอาวุธปืนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกตั้งคำถามถึงเพราะว่าเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วมาเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งจากเรื่องของอาวุธปืนเช่นเดียวกันปัญหาก็คืออาวุธปืนที่ถูกนำมาก่อเหตุมีทั้งปืนผิดกฎหมายและปืนถูกกฎหมายตอนนี้มาตรการที่จะนำเข้าคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการไม่อนุญาตให้มีการพกพาอาวุธปืนในทุกกรณีซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้ยื่นคำขาดว่าจะส่งสัญญาณไปให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้มงวดกวดขันดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดแต่ภาพรวมมาตรการที่กำลังออกมาจะแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือไม่นะคะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันค่ะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลกนิกากรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและอาจารย์ประจำคณะวิชานวัตกรรมสันติภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
2: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหลายคนตั้งคำถามว่าปืนเท่าที่เราเห็นส่วนใหญ่มีการครอบครองอย่างถูกต้องแต่การพกพาไปก่อเหตุตอนนี้เราเริ่มเห็นมาตรการแก้ปัญหาแล้วในมุมมองของอาจารย์มองว่าปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นปืนถูกกฎหมายปืนผิดกฎหมายแบบไหนที่อันตรายต่อสังคมมากกว่ากันนะคะ
3: ครับก็ชวนคุยอย่างนี้นะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องบริหารปืนทั้งวงจรชีวิตของปืนนะครับเหตุความรุนแรงจากอาวุธปืนเนี่ยที่เกิดขึ้นซ้ำกำลังส่งสัญญาณสำคัญว่าประเทศไทยไม่ควรรอให้เสียงปืนดังอีกแล้ว มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็มาตั้งคำถามกันว่าใครเป็นคนยิงและจะจับผู้ก่อเหตุได้อย่างไรตอนนี้เราต้องตั้งคำถามให้ไกลกว่านั้นครับว่าปืนมาจากไหนใครเป็นเจ้าของใครสามารถเข้าถึงปืนถูกเก็บรักษาอย่างไรระบบของรัฐติดตามปืนกระบอกนั้นได้หรือไม
0: ่
3: และที่สำคัญที่สุดครับเรามีโอกาสเห็นสัญญาณและป้องกันเหตุได้ก่อนหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะชวนให้พวกเราได้พิจารณากันนะครับว่าการคุมเพื่อคุมหรือคุมปืนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นเราผมจึงเสนอให้ประเทศไทยเปลี่ยนกระบวนการกระบวนทัศน์จากเกิดเหตุแล้วจับคนร้ายเป็นป้องกันไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นนะครับ
0: อาจารย์ครับขออภัยครับอาจารย์อาจารย์กราบขออภัยครับพอดีขึ้นภาพผิดครับอาจารย์เอาภาพลงเลยฮะขออภัยนะครับอาจารย์
2: ค่ะ
3: ได้ครับไม่เป็นไรครับ
2: ค่ะขออนุญาตเป็นภาพอินเสิร์ต
0: โอเคครับอาจารย
2: ์เหตุการณ์ก็ได้นะคะ
3: ครับ
2: ค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: เราต้องมองปืนฮะเราต้องมองปืนทั้งระบบไม่ใช่เฉพาะตอนออกไปอนุญาตครับคือผมเสนอให้เราได้มาบริหารตลอดวงจรชีวิตของอาวุธปืนครับตั้งแต่การอนุญาตการได้มาการครอบครองการพกพาการเก็บรักษาการตรวจสอบความเหมาะสมการโอนการสูญหายหรือถูกขโมยการถูกนำไปใช้ก่อคดีการระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์เมื่อมีเหตุอันสมควรตามกฎหมายนี่คือตลอดวงจรชีวิตของอาวุธปืนครับ
2: ข
3: ณะเดียวกันนะครับต้องดำเนินกับปืนเถื่อนครับอย่างจริงจังทั้งการสกัดต้นทางกวาดล้างเครือข่ายและตรวจสอบเส้นทางของอาวุธเมื่อถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมครับเป้าหมายครับไม่ใช่ทำให้ประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแต่คือทำอย่างไรให้ปืนไปไม่ถึงมือคนที่ไม่ควรถือและไม่ถูกหยิบออกมาใช้ในวันที่ความขัดแย้งกลายเป็นความรุนแรงครับ
0: ครับอาจารย์ครับ
3: ได้ครับผม
0: ขออนุญาตอาจารย์อันที่จริงปืนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เป็นปืนถูกกฎหมายซะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าอาจารย
3: ์คืออย่างนี้ครับตอนนี้เราเองเนี่ยเวลาที่เรามองพิจารณาควรจะมองทั้งระบบครับ มากกว่าที่เราจะมาดูเพียงสถิติหรือตัวเลขเพียงอย่างเดียวผมกำลังจะเสนอให้เราเห็นทั้งระบบครับ
0: ครับ
3: คืออยากให้เราพิจารณาข้อเสนอทุกท่านลองพิจารณาข้อเสนอนะครับมันมีผมพยายามเสนอเนื่องจากดูในเชิงนโยบายเนี่ยนำเรียนเสนอให้เราพิจารณาระบบของมันคือผมเสนอ5ด่านนะครับในการป้องกันก่อนที่จะมีเหตุใช้อาวุธปืนคือเราควรจะรู้คนรู้ปืนรู้ความเสี่ยงรู้พื้นที่และรู้สัญญาณครับข้อที่1ครับรู้คนเนี่ยรัฐต้องรู้ว่าใครได้รับอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนและเมื่อเวลาผ่านไปยังมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่คือมีการก่อติดครับไม่ใช่อนุญาตแล้วก็จบกัน2ครับรู้ปืนต้องสามารถติดตามได้ว่าปืนแต่ละกระบอกอยู่ที่ไหนอยู่กับใครมีการโอนสูญหายถูกขโมยหรือถูกนำไปใช้ก่อคดีหรือไม่3ครับรู้ความเสี่ยงเมื่อปรากฏพฤติการรุนแรงการข่มขู่การใช้สารเสพติดการหรือสัญญาณอันตรายอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต
0: ้
3: องมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงครับและหากจำเป็นครับอาจมีมาตรการจำกัดการเข้าถึงอาวุธเป็นการชั่วคราวโดยต้องมีหลักประกันสิทธิ์และกระบวนการทบทวนครับเหมือนกับเวลาที่เราให้ใบอนุญาตใบขับขี่ครับเวลาที่ก่อเหตุเราอาจจะต้องมีการลงโทษและยึดใบขับขี่หรือเรายึดอาวุธปืนกลับคืนมานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ครบถ้วนรอบด้าน4ครับรู้พื้นที่ครับโรงเรียนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบางครับโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ราชการศูนย์การค้าพื้นที่เปราะบางเหล่านี้ต้องมีมาตรการป้องกันที่ออกแบบตามระดับความเสี่ยงไม่ใช่ใช้มาตรการเดียวกับทุกพื้นที่ข้อ5นะครับรู้สัญญาณครอบครัวโรงเรียนชุมชนตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีช่องทางครับแจ้งสัญญาณความเสี่ยงที่รวดเร็วตรวจสอบได้และนำไปสู่การประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทั้ง5ด่านเนี้ยมันน่าจะทำให้เราเกิดภาพของระบบบริหารวงจรชีวิตอาวุธปืนที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่ามากกว่าเพียงแค่ว่ารู้ว่าปืนประเภทไหนที่มันก่อเหตุเป็นทางสถิติแต่สิ่งที่เราเสนอคณะทำงานของทางของผมเองเนี่ยได้นำเสนอเนี่ยเป็นการนำเสนอให้เราเห็น การบริหารวงจรชีวิตอาวุธปืนทั้งระบบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ
0: ครับ
3: อย่างกรณีข้อที่5เนี่ยเราจะเห็นว่ากรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นของที่นนทบุรีเราเห็นว่ามีรปภ.เนี่ยเห็นแล
2: ้
3: วแต่มิได้แจ้งท่านเห็นไหมครับว่าถ้าหากว่าเรามีการสื่อสารและมีการฝึกผมนำเรียนอย่างนี้ครับมาตรการและนโยบายรัฐบาลดีและตามจริงดำริของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านเสนอมิได้เพียงแค่เรื่องของการควบคุมอาวุธปืนเพียงอย่างเดียวแต่ท่านเสนอเรื่องของอาสาสมัครตำรวจบ้านซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายการเสนอนโยบายอาวุธปืนคุมอาวุธปืนเป็นเรื่องการลดความเสี่ยงแต่การที่มีอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นการเพิ่มพลังของประชาชนครับที่ทำให้ถ้าหากว่าร.ป.ป.ท่านนั้นถูกฝึกอย่างดีเขาเห็นเขาไม่ต้องไปเผชิญกับผู้ถืออาวุธแต่เขาจะสามารถแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่มาก็สามารถระงับเหตุได้โดยเร็วไม่เกิดความสูญเสีย
2: ค่ะอาจารย์ขาแต่ปัจจัยหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่สามารถเข้าถึงอาวุธปืนเอาอันนี้อันปืนถูกกฎหมายก่อนนะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นข้าราชการเป็นตำรวจที่สามารถซื้อปืนสวัสดิการในราคาที่ถูกได้จากนั้นปืนนี้อาจจะถูกขายต่อไปยังตลาดหรือว่าส่งมอบต่อกลายเป็นปืนมรดกกับอีกส่วนหนึ่งคนที่เข้าถึงปืนและพกพาอาวุธปืนก็เป็นกลุ่มที่ไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองเลยทำให้แต่ละรัฐบาลไม่กล้าแตะในเรื่องนี้เท่าที่ควรสุดท้ายแล้วเวลาแก้ปัญหาเราก็จะได้ยินเรื่องของการระงับออกใบป.12ไม่ให้มีการพกพาอาวุธปืนแล้วแบบนี้อาจารย์มองว่ามันมีความเกรงอกเกรงใจหรือไม่กล้าไปปรับทั้งหมดหรือว่ารีเซ็ตทั้งระบบของอายุปืนเลยไหมคะ
3: ครับคุณปวีณาครับผมทำงานกับข้อมูลครับ
2: ค่ะ
3: อะไรที่ยังไม่มีข้อมูลปรากฏเป็นความรู้สึกหรือสมมติฐานถ้าเรายังไม่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นผมมักจะเก็บเอาไว้ก่
2: อ
3: นเพื่อพิจารณาครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนกรณีที่เราเชื่อมโยงโดยสมมติฐานหรือความรู้สึกเนี่ยว่าเหตุที่ไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ผู้มีอำนาจต่างๆผู้มีอิทธิพลถึงไม่กล้าไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
3: เราต้องทำบนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริงครับผมกำลังเสนออย่างนี้ครับผมเสนอระบบเราอาจจะไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามเรื่องพวกนี้เลยนะครับถ้าหากว่าเราทราบว่าระบบบริหารวงจรชีวิตอาวุธปืนทั้งระบบเนี่ยเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างนี้ครับความเป็นจริงคือปืนอยู่ฐานหนึ่งคนอยู่อีกฐานหนึ่งคดีอยู่อีกฐานหนึ่งเราจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดและเราจะรู้ได้ว่าสถานะปืนของประเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนก่อนที่เราไปดูว่าควรจะแก้อย่างไรเราต้องรู้สถานะปืนปัจจุบันก่อนตอนนี้ใครรู้ทราบไหมครับว่าปืนมีเกือบเกี่ยวบอดทั้งประเทศ
0: 10ล้านหรือเปล่าอาจารย
3: ์ครับอะไรนะครับ
0: ใช่ตัวเลข10กว่าล้านหรือเปล่าฮะ
3: นั่นเป็นตัวเลขเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมา
0: โอ้โห
3: และเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้นครับ
0: ครับโอ
3: ้สิ่งที่สำคัญกว่าการรู้จำนวนปืนคือการสร้างระบบเชื่อมโยงครับ
0: ครับ
3: ปืนอยู่ฐานหนึ่งคนอยู่อีกฐานหนึ่งคดีอยู่อีกฐานหนึ่งเราต้องเชื่อมโยงทั้งหมดครับ
2: ค่ะ
3: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลที่กฎหมายอนุญาตระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองตำรวจศุลกากรโดยงานเกี่ยวข้องพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
0: ใครต้องเป็นเจ้าภาพหลักครับอาจารย์มหาดไทยเหรอครับ
3: ครับอะไรนะครับ
0: ใครต้องเป็นเจ้าภาพหลักครับใช่มหาดไทยไหมครับ
3: คืออย่างนี้ครับเรามักจะมองไปถึงใครต้องเป็นเจ้าภาพใครต้องระบบมาก่อนครับ
0: ครับ
3: แล้วเราค่อยหาผู้ที่เป็นเจ้าภาพมาดูแลระบบบางทีอาจจะทุกหน่วยต้องมาดูระบบพร้อมๆกัน
0: ครับ
3: เรามักจะหาเจ้าภาพนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับประเด็นสำคัญที่ว่าเรามีระบบที่ดีแล้วหรือยังผมยังกล่าวถึงระบบยังไม่ครบถ้วนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปืนอยู่ฐานหนึ่งท่านเข้าใจนะครับว่าปืนอยู่ฐานหนึ่งคนอยู่อีกฐานหนึ่งคดีอยู่อีกฐานหนึ่งเราต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเท่าที่กฎหมายอนุญาตระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองตำรวจศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงและระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเราต้องตอบได้ว่านะครับว่าปืนเนี่ยได้อนุญาตมีจำนวนเท่าไหร่อยู่กับใครมีการโอนเท่าไหร่สูญหายหรือถูกขโมยเท่าไหร่ปืนถูกจำนวนเท่าไหร่ที่ถูกนำไปใช้ก่อคดีใครรู้บ้างครับตอนนี
2: ้
3: ถ้าเราไม่รู้สถานะของปืนของประเทศเรายากครับที่จะบริหารความเสี่ยงของปืน ผมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลครับแล้วเราต้องเดินหน้าต่ออีกชั้นหนึ่งครับ

0: แล้วท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านเดินทั้งสองทางครับท่านไม่ได้ดูแค่การคุมอาวุธปืนอย่างเดียวการคุมอาวุธปืนคือลดความเสี่ยงครับแต่ท่านไปเพิ่มเรื่องของอาสาสมัครตำรวจบ้าน
1: อ
0: ปปลแล้วก็อปพลชลปซึ่งคนเหล่านี้อยู่ในวงอยู่แล้วมูลนิธิต่างๆอยู่ในวงอยู่แล้วที่ดูแลเรื่องการกู้ภัยความปลอดภัยทำให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถได้รับการฝึกอย่างดีแล้วก็มาดูแลคุ้มครองคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ถูกฝึกเพื่อไปเผชิญกับผู้ถืออาวุธแต่ถูกฝึกเพื่อแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่เข้าถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วเพราะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่นนทบุรีถ้ารปภ.ถูกฝึกอย่างดีท่านจะไม่สูญเสียครับเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุถ้าไม่ต้องไปเผชิญหน้ากับผู้ถืออาวุธแต่เพียงแต่หลบฉากออกมาและแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วเท่านั้นเองครับท
2: ่
0: านจะเห็นได้เลยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านดูทั้งสองไม่ใช่ลดแค่ความเสี่ยงอย่างเดียวท่านไปเพิ่มพลังภาคประชาชนด้วยตอนนี้กำลังออกแบบกันอยู่นะครับ
2: อาจารย์ขา
0: ครับ
2: อาจารย์ขาขออนุญาตถามเป็นข้อมูลสักนิดหนึ่งถ้าเราย้อนไปดูอะค่ะประเทศไทยเราเคยมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเรื่องของอาวุธปืนมาทั้งหมดเนี่ย8ครั้งด้วยกันเห็นว่าครั้งล่าสุดคือปี2567ในแต่ละครั้งอาจารย์พอทราบข้อมูลไหมคะว่ามีคนที่นำอาวุธปืนมามอบเพื่อที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เข้าสู่ระบบของการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอะคะอาจารย์
0: ครับคุณปวีณาครับผมพยายามให้เราเห็นอย่างนี้นะครับว่าเราแก้ปัญหาของประเทศเราต้องแก้ปัญหาเชิงระบบครับครั้งต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นสิ่งที่ดีครับประเทศเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์ครับแต่อย่าหยุดเพียงพฤติกรรมครับอย่าหยุดเพียงแค่กิจกรรมที่ทำให้เกิดการเอาอาวุธปืนปืนเถื่อนต่างๆขึ้นมาญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบหายไปเพราะเราไม่ได้ทำงานเชิงระบบครับถ้าเราทำงานเชิงระบบเชื่อมโยงกลไกผมอยากแนะนำว่าทุกท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังพวกเรากลับไปย้อนสิ่งที่เราคุยกันและจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราทำงานเชิงระบบจะไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมว่าเอาละเราดมกวาดล้างเอาอาวุธปืนเถื่อนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยผลความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่จำนวนปืนที่เจอมีอยู่กี่กระบอกความสำเร็จอยู่ที่เรามีระบบดังกล่าวนั้นระบบตั้งแต่ระบบบริหารความเสี่ยงของการของวงจรชีวิตของปืนและระบบเตือนภัยชุมชนนี่คือการทำงานเชิงระบบจะทำให้เราป้องกันความสูญเสียครับเห็นความเสี่ยงแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปเชิญหน้านี่คือภาคประชาชนต้องลุกขึ้นมาทำแบบนี้ครับ
1: ครับ
2: เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะได้มองเห็นภาพรวมว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะควบคุมระบบของอาวุธปืนต่างๆจะทำได้ในช่องทางไหนบ้างนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะอาจารย์นพดลกันนิกานะคะซึ่งท่านก็เป็นกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะท่านก็คือแนะนำเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยการควบคุมวงจรอาวุธปืนทั้งระบบรู้คนรู้ปืนรู้ความเสี่ยงรู้พื้นที่แล้วก็รู้สัญญาณส่วนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะให้เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นและมองไปข้างหน้าเชื่อมโยงข้อมูลน่าจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได
1: ้ครับแต่ว่าการครอบครองปืนใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ต้องเข้มงวดกันคือตอนนี้การป้องกันเหตุคุณผู้ชมตัวคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รับคำสั่งจากนายกอนุทินต้องมีการตรวจเข้มการพกพาอาวุธปืนคือมีใบอนุญาตซื้อปืนมีใบอนุญาตครอบครองปืนแล้วไม่ได้หมายความว่าคุณจะพกปืนไปไหนมาไหนก็ได้นะครับแบบที่อดีตสสฉลองกล่าวอ้างอ่ะปกติไปไหนก็พกปืนคือพกปืนไปไหนมาไหนมันก็ต้องมีอีกใบหนึ่งคุณผู้ชมครับทีนี้ปัญหาคืออะไรฮะจริงๆนายกรัฐมนตรีจากการสื่อสารของคุณอันสิทธิ์เนี่ยเขาห้ามทุกคนพกพาอาวุธปืนโดยเฉพาะใบป.12 ป.12 คือใบที่ผมกล่าวง่ายๆคืออนุญาตให้พกพาอาวุธปืนพกพานะไม่ใช่ครอบครองคนละอย่างนะครับคุณอันสิทธิ์บอกว่าไม่ออกให้ใครแล้วฉะนั้นถ้าตำรวจตรวจค้นเจอใครพกออกมาดำเนินการได้เลยนะครับกำชับไปแล้วกับบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรการนี้ใช้ทั่วประเทศนะครับขออธิบายเรื่องของการครอบครองปืนครับคุณผู้ชมการได้มาซึ่งอาวุธปืนเนี่ยหลักๆเอาง่ายๆก็จะมี4ประเภทซื้อใหม่เลยมือ1อันนี้ต้องขอใบป.3ก่อนใบป.3คือใบอนุญาตให้คุณซื้อได้นะครับพอซื้อปุ๊บขอใบป.4ใบป.4ก็คือ

0: ใบอนุญาตให้ครอบครองให้ซื้อกับให้ครอบครองนี่แยกกันวิธีที่2ก็คือรับโอนจากบุคคลอื่นนะครับวิธีนี้ก็มีข้อกำหนดเงื่อนไขเหมือนกันวิธีที่3คือตกทอดเป็นมรดกตกทอดสู่ทายาทโดยธรรมนะครับวิธีที่4คือนำเข้าจากต่างประเทศวิธีนี้ยากสุดคุณผู้ชมมีเงื่อนไขเยอะยากอธิบายอีกครั้งใบป.3คืออนุญาตให้คุณซื้อใบป.4คืออนุญาตให้คุณครอบครองแต่ไม่ได้หมายความว่าครอบครองแล้วพกไปไหนมาไหนก็ได้เพราะนั่นคือใบป.12อนุญาตให้พกปืนซึ่งถ้าว่ากันตามที่นายกอนุทินบอกก็คือไม่เอาแล้วไม่ออกให้ใครแล้ว
1: ค่ะและแน่นอนใบป.4ซึ่งอนุญาตให้มีและให้ใช้เนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นปืนสวัสดิการปืนมรดกต่างๆมันสามารถที่จะส่งมอบส่งต่อกันได้แต่ปัญหาของบ้านเราก็คือเราไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของความเครียดคุณเคยมีปืนที่ผ่านมาตอนขออนุญาตอาจจะเป็นบุคคลปกติแต่พอผ่านไปเจอภาวะเศรษฐกิจเจอปัญหามีความเครียดจำเป็นที่จะต้องนำคืนกลับสู่ระบบหรือไม่ให้เกิดการครอบครองปืนกับบุคคลที่มีความเสี่ยงอีก
0: เมื่อสักครู่ผมกับคุณปวีณาตั้งคำถามชวนพูดคุยกับอาจารย์นพดลอาจารย์พยายามฉายภาพเรื่องของระบบแต่ว่ามันก็มีปัญหาที่ชวนให้เราคิดต่อคุณผู้ชมตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคนที่ซื้อปืนหรือว่าข้าราชการที่ซื้อปืนผ่านคุณปวีณาถามไปแล้วในผ่านโครงการผ่านสวัสดิการปืนสวัสดิการมหาดไทยเนี่ยเขามีโครงการแบบนี้เยอะแล้วข้าราชการฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายปกครองที่เราคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีปืนน่ะก็สามารถซื้อปืนสวัสดิการนี้ได้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นทำโครงการทำปืนสวัสดิการแบบนี้เยอะครับเพราะว่าถ้าซื้อในราคาตลาดปกติภาษีมันแพงครับซื้อปืนสวัสดิการภาษีมันถูกเพราะฉะนั้นปืนสวัสดิการปืนโครงการเนี่ยเยอะมากตอนแรกก็มีกำหนดนะครับว่าไม่อนุญาตให้โอนเลยให้ตกทอดเป็นมรดกสู่ทายาทเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงก็มีคนกระซิบบอกผมว่ามีการแอบเซ็นโอนกันนะครับย่านที่ซื้อขายปืนกันเป็นล่ำเป็นสันก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเป็นแหล่งใหญ่ปัญหาก็คือปกติแล้วร้านปืนเขาก็ได้รับอนุญาตให้ขายปืนได้ปีละไม่เกินกี่กระบอกเขาก็กำหนดเป็นตัวเลขก็ประมาณหลัก10กระบอกไม่กี่10กระบอกแต่ว่าถ้าร้านปืนอยากขายเยอะๆล่ะค้าขายมันก็ต้องทำกำไรก็ต้องมาขายผ่านโครงการปืนสวัสดิการรัฐแบบนี้แล้วปืนสวัสดิการก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาเพราะว่าใครๆก็ซื้อได้แล้วมันนำไปสู่มันกลายเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตด้วยว่ามีการรับจ้างเซ็นโอนเซ็นอะไรล่วงหน้าหรือเปล่าเซ็นลอยพอมีสวัสดิการมาร้านค้าไปจ้างเซ็นลอยให้ 5,000 ให้ 10,000 เซ็นลอยให้หน่อยเซ็นปุ๊บปืนมาตัวข้าราชการที่เข้าร่วมยังไม่ทันจับปืนเลยฮะก็เซ็นลอยมาแล้วไงปืนก็เป็นของร้านก็ไปขายต่อได
1: ้
0: เพราะถือเป็นปืนสวัสดิการนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ตัวเลขปืน10กว่าล้านกระบอกที่เรากล่าวอ้างเมื่อกี้อาจารย์นพดลบอกว่านั่นตัวเลขเก่าตอนนี้ดีไม่ดีเยอะกว่านั้นนะครับ
1: ใช่เดี๋ยววันนี้รอดูกันค่ะเพราะว่าครม.จะมีการเสนอมาตรการเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนสรุปแล้วจะสามารถควบคุมได้ทั้งระบบหรือไม่นะคะติดตามได้ในทุกช่วงข่าววันนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารสดใสอยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิติมันครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @ไทย PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันอังคารเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับหลายท้องที่นะคือพี่เตือนไปเมื่อวานนะน้องพีนว่าประมาณ 60-70% ฝนตกใช่ไหม
1: ฝนตกค่ะ
0: แต่เมื่อวานโอ้โหตกแบบสั่นแบบ
1: อุ้ยจริงตกเยอะมาก
0: แรงมากอ่ะ
1: คือปกติเนี่ยหลายๆวันเข้าใจว่าตกแต่ว่าจะไปตกช่วงเย็น
0: ๆ
1: หลังกลับบ้านแล้วตกค่ำๆมืดๆหน่อยเช้ามาตื่นก็โอเคอากาศสบายดีแต่เมื่อวานเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงบ่าย
0: บ่ายๆประมาณบ่ายสามบ่ายสี
1: ่ใช่ค่ะแล้วตกเยอะด้วยนะ
0: ตกแบบ
1: หลายพื้นที่เลยอ่ะพี่ใบจตุจักรตกวิภาวดีตกพี่ไปแถวไหนมาบ้าง
0: ธัญบุรีคลอง6คือมาแบบไวมากคือปักไม่เคยเจอฝนที่มาไวในเมืองขนาดน
1: ี้เห็นว่าลมแรงด้วยใช่ไหม
0: โอ้กลัวตัวปิวมาก
1: หรอ
0: เ
1: ออตัวเราก็บางด้วยเนาะ
0: กลัวตัวปิวไม่เท่าไหร่กลัวผมหลุด
1: กลัวผมเสียทรง
0: ผมเสียทรง
1: คือบางพื้นที่อย่างเช่นที่ธัญญาเนี่ยคือมันมีทุ่งหญ้าเยอะพี่ต๊อบ
0: ทำไม
1: คือแถวนั้นบ้านบ้านทินเองรู้ดีเป็นพื้นที่ธรรมชาติเยอะไงพอตึกมันไม่ได้สูงมากลมมันก็เลยพัดแรง
0: นี่คือสาเหตุนี่คือสาเหตุ
1: แล้วอีกหนึ่งอะไร
0: หนึ่งเรื่องต้องเตือนกันนะที่พีนเล่าให้ฟังเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะเรื่องราวตากผ้าที่มันตกมาจากที่สูงใช่ไหม
1: มันไม่น่าเชื่อนะคือเราเข้าใจว่าราวตากผ้าเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักถูกไหมโดยเฉพาะถ้ามีผ้าตากอยู่ด้วยแต่มันปลิวลงมาจริงๆ
0: น่าจะเป็นเพราะลมมาพัดให้มันปลิวลงมา
1: อันนี้ในกรุงเทพ
0: กรุงเทพมหานคร
1: ในเมืองชั้นในหน่อยนะคะก็เป็นผ้าปรากฏเป็นไวรัลออกมาคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นก็คือขับรถอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์เนาะราวตากผ้าบินลงมาลงมาคล่อมอยู่กับคนที่เขาโดยสารอยู่บนมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: มันจังหวะชีวิตจริงๆ
1: จังหวะชีวิตแล้วคิดดูว่ารถมันก็ติดอยู่ก็เลยเสียหลักไปชนรถ อีก2คันนะคะโชคดีที่ไม่ได้มีใครเกิดความเสียหายหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่มันรุนแรงมาก
0: นะดังนั้นใครที่อาศัยอยู่ในที่สูงนะครับหรือว่าอยู่ใกล้พวกบรรดาป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูแล้วก็เช็คนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันมีข้อบกพร่องหรือว่ามันเหมือนจะพังเนี่ยก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขามาซ่อมแซม
1: ขอแถมอีกเรื่องนึงได้ไหมเอาสั้นๆนะคือปีนี้หลายคนเห็นข่าวคราวคือฟ้าผ่าบ่อยนะอันตรายบางทีที่เห็นว่าแม้ว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวกลางแจ้งเนี่ยแต่ฟ้าผ่าบ่อยอันนี้อันตรายถ้าเกิดว่าเห็นฟ้าแลบนะคะอยู่ห่างๆไปในที่ร่มที่ปกคลุมดีกว่า
0: เนี่ยไม่กล้าสาบานไม่กล้าสัญญาเลยกับใครเลย
1: เราก
0: ลัวโดนเดินๆอยู่แล้วเปรี้ยงเขาให้อ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: กลัว
1: เผื่อไม่ผิดสัญญาอะไรแล้วลืม
0: ไม่ได้เผื่อผิดไว้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ที่ไม่ผิดสัญญาครับวันนี้ครับกับช่วงของเราครับจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้พาไปเที่ยวท่าน้ำนนกันหน่อยท่าน้ำนนเนี่ยผมเองเนี่ยบ้านอยู่แถวปากเกร็ดเมื่อก่อนนะครับก็จะขึ้นเรือเนี่ยแถวท่าน้ำนนเพื่อไปเรียนที่ราชภัฏสวนสุนันทา
1: จริงเหรอพี่โดยสารทางเรือคะ
0: ใช่พี่ไปลงท่าเรือสังฮีอยู่แถวมหาลัยแล้วพี่ก็เดินสังฮีเนี่ยไปเข้าที่วิทยาลัยพี่กี่หนึ่งทีนี้แถวนั้นเนี่ยของกินเยอะมากคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นข้างหน้าของเราน้องพีนคือหนึ่งในบางส่วนของตลาดนะนี่บรรยากาศการนั่งเรือหนูเคยนั่ง
1: อันนี้คือปัจจุบันใช่ไหมพี่ไม่เคยนั่งเลยแต่พี่เคยพาย
0: ไปพายเรือเลยเนี่ย
1: พี่เคยพายเรือแถวท่าน้ำนนตอนนั้นมีโครงการเก็บขยะก็ว่ากันไปแต่มันนานมาแล้ว
0: ริมๆใช่ไหม
1: พายไปรัฐสภานู่นแหละ
0: โอ้โหมาก
1: วันนี้คือบรรยากาศที่เราอยากจะชวนให้ดูเนี่ยคือเรื่องของวิถีชีวิตใช่ไหมพี่ต๊อ
0: บใช่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าท่าน้ำนนเนี่ยเป็นแค่จุดรับส่งหรือเปล่าเพราะมันถือเป็นฮับใหญ่ของการโดยสารทางน้ำใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วที่ท่านเนี่ยมีชุมชนมีร้านค้ามีอาคารเก่าๆมีวิถีชีวิตอย่างที่เห็นนี้อย่างตรงจุดเนี้ยที่เห็นก็คือหอนาฬิกา
1: เนี่ยคือบรรยากาศเหมือนประมาณเท่าไหร่อ่ะถึง100ป่ะคะ
0: พี่ว่ามีถึง
1: เกือบถึงนั้นน่าจะถึงนะฮะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเป็นศูนย์ราชการนะตรงน
1: ั้
0: นเนี่ยเขาก็จะมีออฟฟิศสมัยก่อนนะฮะบรรยากาศก็ยังคงเดิมอยู่แล้วจะบอกว่าของกินน้องพินเขาขายตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะ
1: พี่เคยไปนึกออกแล้วมีร้านเด็ดเยอะมากแถวนั้น
0: ใช่

0: ไทยพัฒน์อยู่200 300หมดได้เลย
1: หมดแน่นอนอ่ะวันนี้ครับใครที่เคยมีภาพความทรงจำดีๆเก่าๆหรือไม่ได้แวะเวียนไปมานานแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยจานเด็ดวันใหม่จะพาไปดูบรรยากาศที่น่าสนใจจะสนุกแค่ไหนมีอะไรให้เรากินบ้างตามกันไปเลยครับ

0: มาแล้วตอนเช้าใครล่ะจะเห็นเราสองคนช่วงเช้านอกเหนือจากคุณผู้ชมที่รับชมในสตูนะ
1: ก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราสองคนและทีมงานอยู่กันที่ตลาดท่าน้ำนน
1: เป็นหนึ่งในตลาดที่ว่าหลายๆคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะคนนนทบุรีนะคะจริงๆอายุใหญ่ก็อยู่นนทบุรีย่านศรีสมานพี่ต้นอยู่ศรีสมานมาก่
0: อ
1: นเมื่อก่อนเนี้ยมีความทรงจำกับท่าน้ำนนในมุมมองที่แตกต่างกัน
0: อย่างผมเนี่ยผมเรียนที่ราชภัฏสวนสุนันทาบ้านผมเนี่ยอยู่ปากเกร็ดหมู่บ้านลานทองผมต้องนั่งรถเนี่ยมาลงท่าน้ำนนแล้วก็นั่งเรือบางครั้งนะก็นั่งเรือเนี่ยจากท่าน้ำนนเนี่ยไปลงสังฮีเพื่อไปเรียนก็จะเดินผ่านตลาดเนี่ยทุกวันตอนเรียน
1: เอาของยุ้ยเนี่ยเอาแม่มาซื้อของแม่มาซื้อผ้านะคะแล้วก็โตมาเนี่ยก็คือมาทำบุญกับคุณกระต๊อบนี่แหละแถวๆนี่แหละ
0: มาทำบุญสองคนเดี๋ยวคนเข้าใจผิดหมดเนี่ยจนทุกวันนี้ฮะอายุเกินขนาดนี้แล้วยังต้องมาเดินตลาดกันสองคน
1: เข้าใจถูกแล้วก็มากันสองคนเนี่ยแหละคุณผู้ชมที่ท่าน้ำนนท์มีความน่าสนใจคือลานข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นตลาดช่วงเช้าตั้งแต่9โมงเช้านะที่จริง4ทุ่มถึง9โมงเช้าพอหลังจากนั้นเนี่ย9โมงเช้าตรงเนี้ยค่ะก็จะกลายเป็นเหมือนลานจอดรถแล้วก็จะเป็นตลาดข้างในอย่างเดียว
0: นั่นแปลว่ามาท่าน้ำนนท์ถ้าใครอยากกินเนี่ยคือกินได้ทั้งวันทั้งคืนใช้คำนี้ได้จริง
1: จริง
0: แต่วันนี้เราสองคนเนี่ยจะพาเดินตลาดเช้าวันนี้ช่วงนี้เนี่ยแสงเช้าก็มาไวก็จะดูเหมือนไม่ค่อยเช้าเท่าไหร
1: ่ไม่เกี่ยวกับเรา
0: ให้ดูจากหน้าเรานะครับว่ามันเช้าแค่ไหน
1: ไม่เกี่ยวกับเราอายุเยอะใช่ไหมว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเราตื่นเช้าเก่งขึ้นเรานอนน้อยลง
0: แต่ที่แน่ๆอายุเยอะขึ้นเราจะซื้อของแล้วต่อราคาเก่งขึ้นวันนี้เติมเงินไทยช่วยไทยพลัสแล้วด้วย จัดซะหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมตามมาเลยครับ
1: ไปค่ะ
0: เดินเข้ามาในตลาดจริงๆเขาจะแบ่งเป็นโซนนะข้างหน้าก็เป็นแบบพวกของสดผลไม้ผักใช่ไหมปลาเนื้อสัตว์ต่างๆพอเข้ามาข้างในโซนตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้ก็จะเดินได้ทั้งวันเลย
1: ตอนนี้ชอยพรเริ่มเหล่ไปทางโจ๊กแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: บางคนก็ต้องเติมก่อนนะครับคือเข้ามาข้างหน้าทั้งงงไม่รู้จะเปิดบินยังไงมาเปิดบินกับโจ๊กข้าวต้มกับกาแฟโบราณไข่ลวกกันได้ก่อน
1: แล้วกาแฟโบราณอ่ะแย่ดูสิราคา20ยังมีให้รับประทานอยู่นะคะ
0: แล้วช่วงนี้20นี่คือเขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกก็60 40ปี
1: เนี่ยดีเลยลดเลยแหละ
0: ใครชอบบรรยากาศแบบเดิมๆคือบอกตรงนะไข่ลวกกาแฟโบราณยกล้ออะไรพวกนี้หากินในเมืองยากนะ
1: ใช่
0: ในราคานี้แล้วก็ไวบ์แบบนี้เนี่ย
1: ยำปลาดุกฟูคุณแม่ที่น้ำยำเป็นรสแซ่บน้ำมะนาวแท้ก็ได้
0: ใช่
1: ได้เหมือนนี่นี่แม่บอกของวันนี้พี่ไทยนะคะนี่เป็นไงลดๆเลย
0: ถ้าเวลาเยอะจะขอชิมหน่อยนะครับและถ้าเกิดอยากกินขนมไข่ที่นี่เขาก็มีขึ้นชื่อ
1: โอ้ยนี่ไงขนมฝรั่งแม่ไง
0: หอมมากนะเป็นขนมไข่ขนมฝรั่ง
1: ชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วบอกว่าอยู่ที่ราคาชิ้นละ13บาทค่ะ
0: เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับของที่เราจะหากินแล้วก็แบบอยากกินนู่นกินนี่นึกอะไรที่เป็นของดีๆของเด็ดๆแต่ละที่เนี่ยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวหมูแดดเดียวขนมอะไรต่างๆมาตลาดนี่มีครบกันหมดเลยนะ
1: นี่ไงเนี่ยร้านดังแม่ประภัยศรีข้าวเหนียวมูน
0: ใช่ตรงนี้เลยดีคุณแม่เขารับไทยช่วยไทยด้วย
1: ใช่
0: ดังนั้นใครที่อยากจะมาลองขนมไทยขนมฝรั่งเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นผักสดมาไม่ผิดหวังแน่นอนไปเดินดูตลาดกันต่อครับ
1: ไปค่ะตรงนู้นนะของกินเขาเยอะมากนี่35 3กล่อง100ค่ะแบบทรงแบบเนี่ยสีชมพูก็คือเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะแล้วแป้งเป็นสีชมพู
0: ข้างในก็เป็นไส้เหมือน
1: ข้างในก็คือเหมือนขนมกุ้ยช่ายเลยโอ้
0: ลูกต่อแกะแล้ว
1: 35 3กล่องร้อยขอบคุณนะคะเนี่ยนะคะงานนี้สตอมาจากวันใหม่วาไรตี้ค่ะฝากเลยนะคะจันถึงสุขค่ะขอบคุณมากค่ะ8โมงถึง9โมงนะคะฝากติดตามด้วยค่ะขายของหน่อยสิเราเดินหาของกินอย่างเดียวเลย
0: หิวก็ทำไมไปพูดซ้ำทำไมเราก็พูดไปแล้วก็พูดไปเลย
1: ขายของด้วยกันก็ได้เห็นหน้าจำได้ เหมือนมาแบบโปรโมทรายการด้วยส่วนหนึ่งนี่แหละเสน่ห์พ่อค้าแม่ค้าในตลาดดั้งเดิมอ่ะเป็นสิ่งที่เราหาไม่ได้เมื่อเราไปซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ถูก
1: บางทีนะคารมและทรงผมล้วนๆเลย
0: ถูก
1: เอาแถม
0: คนสวยอะไรอย่างเงี้ยในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: และอย่างก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นที่ที่เรารู้อยู่นะ

0: แต่ว่าสินค้าอะไรต่างๆเนี่ย คนที่ได้กำไรจริงๆเนี่ยก็คือคนกลางหรือว่านายทุนใช่ไหมแต่ว่าตลาดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมทุกที่ที่ส่วนมากรายการเราพาไปนะยุ้ยก
1: ็
0: จะเป็นผู้ประกอบการในชุมชนเงินมันก็จะไปถึงกระจายคนที่อยู่ในนั้นจริงๆไงสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: แม่สวัสดีค่ะอันนี้เจ๊หงเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: เจ๊หงตัวจริงเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นสูตรโบราณคุณแม่ปั้นเองนวดเองซึ้งขึ้นเอง
3: ใช่ค่ะ
0: วันหนึ่งขายได้เยอะลูกไหมครับ
3: วันหนึ่งขายประมาณเกือบ200ลูก
0: 200ลูก
2: ขายหน้าบ้านตรงนี้เลย
3: ขายท่าน้ำโดนหาหน้าหอนาฬิกาด้วยค่ะตอนเย็นตอนประมาณบ่ายสี่โมงค่ะ
0: จัดให้คุณยุ้ยชมัยพรหนึ่ง
2: ไหนอันไหนอันไหนขายดีไหนขายดี
3: รู้จักไข่เค็มกับมันโถ
0: เอามาอย่างละหนึ่ง
2: เอามาอย่างละหนึ่งค่ะ
3: อ๋อค่ะ
0: โอเคฮะเดี๋ยวลองชิมกัน
2: ใช่ไม่มีเตาขีด
0: เขามีถั่วเหลือง
2: คุณกระต๊อบเขาชอบซาลาเปาไส้
0: เป็นแบบดั้งเดิมร้านดั้งเดิมแบบเนี้ย
2: คุณ
0: แม่ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ครับหยิบกินเลย
2: เคยมีตำนานซาลาเปาไส้ขีดคุณผู้ชมเล่าให้ฟังกันอย่างนี้เมาส์แบบสองคนนะเราแบบกระต๊อบไม่รู้เรื่องคือซาลาเปาไส้ชีแบบกระต๊อบ
0: ลูกเท่าไหร่คุณแม
2: ่เคยแบบซาลาเปาไส้ชีค่ะใช่มั้ยคะ
0: 2ลูก
2: ตามหาทั้งสตูดิโอแล้วล่าสุดอ่ะคือถึงขั้นแบบต้องเขียนชื่อเอาไว้อ่ะตรงกล่องซาลาเปาไส้ชีว่าแบบ
0: อะไร
2: อ๋อได้ยังนี่ได้ยัง
0: รู้ว่าพูดอะไร
2: ม
0: ีปุ๊บม
2: ี
0: นินทาเหรอ
2: น่ากินมากไม่มีนินทาหรอกเพื่อนแท้ขนาดนี
0: ้โดนนะอันนี้อ่ะคุณยุ้ยคุณหมั่นโผไม่มีไส้ของคุณเป็นผู้หญิงไม่มีไส้เคยอันนึงเป็น
2: พอแล้วลูกใหญ่มากนะคะ
0: ผมโอนเงินให้คุณแม่ไปแล้วครับโอเค
2: อ้าวจะแบ่งกินนะแล้วทำไมเรากัดคนเดียวอ่ะ
0: ซื้อสิ
2: อ้าว
0: แล้วดูไข่เค็มที่คุณแม่ให้ดิ
2: เยอะนะมาตามกลิ่นเลยคุณ
0: แล้วเดี๋ยวตอนนี้เหนื่อยมากเพราะต้องถ่ายซ้ำหลายรอบเพราะกล้องเหลือตัวเดียว
2: อ้าวเออเหรอพี่นิวคนเดียวแล้วพี่ต้นกับพี่ไก่ที่ไหนอ่ะ
0: พี่ไก่อยู่นี
2: ่นี่ไงปิดใจเบอร์ไหนถามใจเธอดูถุงใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม
0: ถูกต้องอร่อยจนตากล้องต้องทิ้งกล้องมาซื้อก่อนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับหมูสเต๊กที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อของนนทบุรี
2: ใช่
0: ไหมน้องยุ้ย
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ชื่อร้านครับแม่ครับ
3: ร้านหมูสเต๊กเจ๊พันค่ะ
0: หมูสเต๊กเจ๊พันเจ๊พันนี่เกี่ยวกับพี่เลยเอง
3: ไม่ใช่ค่ะแม่ค่ะ
0: เป็นสูตรคุณแม่อีกทีนึงเปิดขายตั้งแต่กี่โมงครับ
3: 6โมงเช้าถึงประมาณ5ถึง6โมงเย็นจ้ะ
0: โอ้ทั้งวันเลย
3: ใช่ค่ะ
0: เริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับ
3: ไม้ละ7บาทค
0: ่
3: ะ
0: ไม้ละ7บาท
2: เนี่ยใครสนใจอยากจะมาซื้อ
0: ควรมากี่โมงครับพี่
3: ถ้าเกิดช่วงเช้า6โมงถึงประมาณ10โมงเช้าก็ที่ตึกนะคะแต่ถ้าเกิด10โมงไปแล้วก็หน้าตลาดค่ะ
0: โอเค
3: ตรงลานจอดรถหน้าตลาด
0: ขายถึงเย็น
3: ขายถึงเย็นค่ะจนกว่าของจะหมดค่ะ
0: ใครว่างก็แวะเวียนเข้ามานะครับมากินหอมๆหาเจอแน่นอนขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณนะคะ

0: ไข่ลวก2ฟองสำหรับเช้านี้
1: ผมตัวใหญ่ต้องกิน3ฟองเท่านั้นฮะ
0: และกาแฟไม่หวานค่ะ
1: คุณยุ้ยได้กินแบบกาแฟดำแบบโบราณใช่ไหมอ
0: ัน
1: นี้ผมเป็นกาแฟโบราณหวานน้อยฮะลดน้ำตาลนิดนึงนี่คุณผู้ชมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยที่หาที่ที่อยากจะมาเที่ยวใช่ไหมปกติจะชอบไปคาเฟ่ไปนู่นไปนี
0: ่ถูก
1: เราลองเปลี่ยนมาแบบบรรยากาศตลาดเช้าก็ดีนะ
0: อันนี้จริง
1: แล้วรูปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้ภาพสวยๆไปที่สำคัญของบางอย่างเมื่อกี้ยอดมะพร้
0: า
1: วเคยแต่กินไม่เคยเห็นของจริงที่เขาขายก็เดินเจอ
0: คือผลผลิตอะค่ะบางทีมีมาจากสวนของชาวบ้านโดยตรงเลยนะคะหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าที่เราเห็นในตลาดเองที่พี่ตอมบอกไปก็คือเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงมาเองทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ใช้จ่ายไปมันก็จะถูกหมุนเวียนถึงคนในชุมชนอย่างแท้จริง
1: ถูกต้องย้ำเรื่องเวลากันหน่อยเพราะตลาดเนี่ยเขามาได้ทั้งวันทั้งคืนจริง
0: ๆเอาตลาดด้านหน้าตรงนี้เขาจะเปิดตั้งแต่4ทุ่มจนถึง9โมงเช้าแต่ว่าโซนอาหารเช้าเนี่ยอยู่ว่าตั้งแต่6โมงเป็นต้นไป
1: เป็นต้นไปนะครับเพราะตรงร้านข้างหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นร้านจอดรถแต่ตรงที่เป็นโซนข้างในเนี่ยเป็นที่มีคำว่าป้ายร้านจอดรถเนี่ยนะฮะคือเขาจะขายตลอดจนมืดเลยคุณผู้ชมก็มากันได้นะครับอย่าลืมบางร้านเขารับเป็นเงินสดก็ต้องติดเงินสดมาด้วยนะ
0: อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าชัยพรเจอมาแล้วนะคะทุกคน
1: โอเคครับเอาเป็นว่าใครว่างๆแวะเวียนมาแถวนนทบุรีก็แวะมาที่ท่าน้ำนนแล้วก็เดินตลาดท่าน้ำนนตอนเช้าหรือจะเดินกลางวันเดินตอนบ่ายตอนสายยันค่ำก็เดินได้เลยนะครับ
0: รับรองประทับใจแน่นอนเหมือนเราสองคนนั่นเองนะคะ
1: เดี๋ยวจัดการเจ้าไข่ลวกที่ยั่วยวนอยู่ข้างหน้านี้ให้เสร็จซะก่อนนะครับคุณชัยพรจะได้ไปไหนไปไหนก็ไปสักทีนะครับอยู่ผมเยอะเกินผมจะมีเวลาส่วนตัวบ้างนะ
0: อ๋อไม่มีหรอกปะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปเที่ยวต่อดีกว่าพี่ต๊อบใช่เที่ยวต่อไงรีบๆกินรีบๆกิน
1: พี่มีบ้าน
0: ไม่พอไปด้วยเดี๋ยวกลับด้วย
1: ไปแล้วครับ
0: ไปค่ะ

0: คือจะบอกว่าแหมที่เราไปถ่ายเนี่ยจริงๆเราไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะตรงตลาดยังมีอีกที่เป็นของแบบพร้อมกินเลยหนู
1: อ๋อแต่ที่พี่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็เยอะแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ยังไม่หมดแค่นี้
0: เคยเห็นแบบพวกตลาดอย่างพวกแต่อาจารย์ใหญ่ยิ่งเจริญที่มีร้านของกินเยอะๆข้างในที่เป็นอาหารพร้อมทานขนมครกของกินเล่นอะไรเงี้ยมันยังมีอีกเพียบเลยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ทางมันแคบเราก็เกรงใจคนที่ไปซื้อเราก็เลยขอถ่ายอยู่ไกลๆข้างนอกนะ
1: อ๋อชวนไปกันนะแต่เมื่อกี้ที่พี่กินอะไรนะซาลาเปาหรือมันโถไปกี่ชิ้น
0: ซาลาเปาแล้วก็มันโถคุณยูกินมันโถพี่กินซาลาเปาไส้หมูสับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ไส้ครีมได้กินเปล่า
0: ไม่มีเขาเป็นแบบโบราณจะเป็นไส้ถั่วดำนะเป็นไส้ถั่วดำไส้ถั่วเหลืองอะไรอย่าง
1: งี้ในรายการของเราวันนี้ก็มีด้วยนะคะให้ดู
0: นี่เป็นซาลาเปาม ีหลายอย่างนะครับหากินง่ายๆอย่างลูกชิ้นเนี่ยมีอยู่แล้วนะลูกชิ
1: ้น
0: ยำดุกฟูนะฮะ
1: หมูสเต๊ะ
0: หมูปิ้งหมูย่างมีหมดเลย
1: ปลาดุกฟูอันนี้ใส่ไส
0: ้
1: ปลาใส่ไส้เมื่อกี้เห็นนะกืนน้ำลาย
0: โอ้ยไม่ได้กิน
1: มันน่ากินมากเลยเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมนะคะกินเมนูอะไรไปช้อปปิ้งที่ตลาดไหนเนี่ยลองมาบอกกันแต่ว่าที่ท่าน้ำนนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เนาะที่หลายคนก็แวะเวียนกันไปนะคะเป็นจุดเดินทางสำคัญ
0: ค
1: เป็นตลาดยามเช้าด้วย
0: นะมีของเยอะแยะมากมายของใช้ภายในบ้านของกินของสดของปรุงสุกมีไปก็แวะเวียนกันได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดมีสถานที่ที่น่าสนใจร้านค้าอร่อยๆอยากจะให้เราไปจานเด็ดวันใหม่นะครับก็ร่วมกิจกรรมกับเราได้ครับเพียงแค่สแกน QR code หรือแอดเพื่อนกันมาก็ได้นะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ชวนกันมาสนุกกับจานเด็ดวันใหม่ครับแสดงความคิดเห็นแนะนำร้านที่อยากให้พวกเราไปกินนะครับมีของที่ลึกจากทางรายการคละไปให้คุณผู้ชมด้วย
1: หลายอย่างเลยค่ะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะคุณผู้ชมกระบอกน้ำเสื้อ
0: ทุกวัน
1: ตุ๊กตาเพียบเลยแบบนี้นี่เองค่ะ
0: ครับ
1: อร่อยมากอ่ะเห็นก็อร่อยแล้วยังไม่กินเลย อยากชวนคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความมาเยอะๆเมื่อกี้นี้เรียกว่ายิ้มแย้มกับเรื่องอาหารของกินกันไปแล้วเรามาเสิร์ฟยิ้มยามเช้ากันต่ออีกดีไหม
0: เสิร์ฟยิ้มหน่อย
1: เขาบอกว่าสิงหาคมเดือนนี้แรงมาก คือหลากหลายเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันทั้งวันบางคนอยากไปทำบุญบ้างแล้ว อยากไปทำบุญบ้างจะพาคุณผู้ชมนะพี่ต๊อบนะไปดูเรื่องราวของน้องหมาดีกว่าน้องหมาเนี่ยไปวัดกับเขาด้วยไปอาบน้ำมนต์กับเขาด้วยเหมือนกันนะคะบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะ

0: เป็นไงอ่ะรับน้ำมนต์แบบอึ้ง
1: หมาบอกว่าถามฉันหรือยังว่าฉันอยากมาไหม
0: แล้วเขามีชุดมาด้วยนะชุดกันฝนเอาแบบเปียกแบบพอหมอ
1: แล้วเหมือนหลวงพ่อท่านก็รู้อ่ะว่าอยากจะให้บุญหน่อยชาติหน้าเผื่อได้เกิดเป็นคนเนี่ย
0: คือที่เห็นเนี่ยนะคะสุนัขเนี่ยชื่อน้องบิงบิงส่วนเจ้าของเนี่ยคือคุณบีมค่ะเขาก็นะคะคือคุณบีมเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาอยากมาทำบุญใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากทิ้งน้องเอาไว้ที่บ้านไงก็เลยพามาด้วยเลยละกันใส่ชุดมาด้วยจะได้ไม่แบบเปียกเกิน
1: น้องบอกว่าทิ้งฉันไปเถอะทิ้งฉันไว้ที่บ้านนั่นแหละดีแล้ว
0: แต่ก็คือฉ่ำมากนะหลวงพ่อเมตตา
1: คือไม่ได้ฉ่ำแค่บิงบิงคุณบีก็ฉ่ำ
0: ฉ่ำเลยงานนี้ความเป็นสิริมงคลแบบทุ่มนะคะเรียกเสียงอะไรอ่ะเสียงรอยยิ้ม
1: เสียงหน้าเสียงหัวเราะ
0: เสียงหัวเราะ
1: คือจริงๆแล้วอย่างนี้น้องพีนคุณผู้ชมคือเนี่ยรอบนี้คือรอบสองอะนะ
0: ร
1: อบแรกอะนางมาแบบไม่มีเสื้อกันฝนเออพอรอบสองเนี่ยคุณแม่เขาเนี่ยก็เลยจัดมาให้แล้วดูเหมือนว่าหลวงพ่อท่านกันนี่ไงอันนี้แรก
0: อ๋ออันนี้ตอนแรก
1: มันเกิดความเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ไง
0: แต่คือเขาก็ไม่วิ่งหนีนะ
1: มันจะไปไหนอะนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทีมงานบอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณบีน่าจะสบู่ไปด้วยเลยเพราะสามารถอาบน้ำได้เลยเพราะมันเปียกเยอะขนาดน
0: ี
1: ้นะฮะพอรอบสองเนี่ยนะฮะคุณบีเขาหาชุดกันฝนมาใส่ให้ปรากฏว่าพระท่านก็เมตตาเหมือนเดิมครับจัดน้ำมนต์ให้แบบเต็มๆอีกครั้งนะครับก็บอกว่าเตรียมไปไม่ได้ใช้เลยชุดไม่ได้กันฝนเป็นชุดเรียกฝน
0: รู้แล้วว่าทำไมเขาถึงได้ดูคุ้นเคยแล้วก็อาจจะกังวลเล็กน้อยอาจจะแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงอ่ะแต่ว่าคือเขาบอกว่าบิงบิงเนี่ยทำบุญกับคุณบีมอย่างต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะจนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยค่ะก็คุ้นเคยแล้วก็ต่างเอ็นดูน้องบิงบิงด้วยเหมือนกันเหมือนกันเลยพระท่านก็เมตตาเอ็นดูนะคะหลังจากที่ให้น้ำมนต์เสร็จเนี่ยก็มักจะมาอุ้มมาเล่นด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกตัวน้อยๆสร้างรอยยิ้มให้กับคนในวัดทุกครั้งที่มาทำบุญเลยค่ะ
1: บิงบิงบอกว่าอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์ดูดิ
0: เ
1: ปียกไปหมดแล้วนะครับใครที่อยาก

0: จะไปดูภาพความน่ารักนะครับของเจ้าบิงบิงแล้วก็คุณบีมเนี่ยไปได้ที่ Facebook นะครับบีมบีมนะ BEAM 2ครั้งก็จะเป็นเพจในการแชร์เรื่องราวน่ารักน่ารักนะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยเอาใครมีภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับคลิปตลกตลกอยากจะเสิร์ฟยิ้มให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคร
1: ับอยากรู้มากเลยซื้อกันฝนแบบนี้ซื้อที่ไหนอ่ะ
0: มีหมดแหละแอปส้ม
1: จริงหรอโอ้เดี๋ยวไปซื้อให้น้องหมาที่บ้านบ้างนะคะ
0: ยายโชกุนน่ะเหรอ
1: ช่วงนี้ใช่ฝนตกเยอะด้วย
0: ไม่แต่บางตัวมันไม่ยอมใส่นะ
1: เหรอ
0: เออไม่ยอมใส่นะ
1: นี่เขาน่ารักนะเขาเชื่อฟังกันอย่างดีเลยดูสิ
0: เออ
1: นี่ไงทำบุญบ่อยๆเข้าวัดบ่อยๆจิตใจสงบ
0: แต่สิงหาเนี่ยเดือดจริงๆนะต้นเดือนสิงหามาเนี่ยสิงหาแล้วหรอยังไม่ทันซ่อนเลย
1: ยังไม่ทันซ่อนเลยแต่ว่าเรื่องเข้าหาทั้งหมดเลยนะคะเขามีไม่เว้นแต่ละวันหวังว่าวันนี้จะสงบสุขดี
0: วันนี้ขอสงบสงบหน่อยสักวันหนึ่งนะครับผ่านไปกับ2เรื่องราวนะครับทั้งจานเด็ดวันใหม่แล้วก็เสิร์ฟยิ้มครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่สีสันวาไรตี้วันนี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: ยู่ตอนในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันอังคารวันนี้สดใสกันหรือเปล่าครับคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยเดี๋ยวก่อนเข้ารายการเนี่ยนะฮะม
1: ี
0: ของฝากมาจากพี่น้อยคนเดิมเพิ่มเติมคือมีกุ้งแห้งมาให
1: ้จดหมายรักเหรอ
0: จดหมายนี่เขาบอกคุณป๊อปคุณพรีนคุณยุ้ยพิธีกรและทีมงานทุกท่านส่งขนมมาให้นะคะความรู้สึกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือกุ้งแห้งสีธรรมชาติค่ะฝากให้คุณปิ๊กด้วยคุณปิ๊กคือแม่ผมนะฮะแล้วก็รักและห่วงใยเสมอจากพี่น้อยธนิตาน ครศรีธรรมราชขอบคุณนะครับพี่น้อย
1: ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยนะคะก็เป็นแฟนคลับที่ยืนยงรักกัน
0: ขออนุญาตไม่อินเสิร์ตภาพขนมนะฮะเพราะทีมงานน่าจะกินหมด
1: อยู่ในท้องต้องอันเตอร์ซาวด์ดู
0: นะแต่ผมมีรูปแล้วผมมีรูปเก็บไว้อยู
1: ่
0: นะครับคุณผู้ชมครับมากันที่สีสันที่เรื่องแรกนะครับบางอย่างเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวอาจจะไม่ใช่จากคำพูดแต่อาจจะจากจดหมายก็ได้นะครับวันนี้จะมาดูเรื่องราวความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีกันมาอย่างยาวนานนะครับผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจกับจดหมายรักถึงอาม่าครับเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนแต้จิ๋วมาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับนี่คือเรื่องราวของโพยกวนหรือว่าเฉียพีครับแล้วก็จดหมายพร้อมเงินของชาวจีนพ้นทะเลในอดีตที่กลายเป็นหนึ่งภาพสะท้อนชีวิตและความผูกพันของคนในครอบครัวแนวคิดของเรื่องนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ย้อนกลับไปทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของครอบครัวจีนแต้จิ๋วผ่านเรื่องราวใกล้ตัวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทรงจำเกี่ยวกับการเดินทางมายังไทยวิถีชีวิตอาหารภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถึงวัฒนธรรมจีนในไทยครับทั้งเรื่องของขนบธรรมเนียมรวมถึงแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ณเวลานั้นน้องพีท
1: ค่ะในอดีตนะคะเมื่อชาวไทยแถบนะคะแต้จิ๋วเดินทางออกจากบ้านเกิดมายังดินแดนต่างๆเนี่ยรวมถึงมาประเทศไทยด้วยเนี่ยนะคุณผู้ชมการติดต่อสื่อสารยังทำได้ยากอยู่ค่ะการส่งจดหมายกลับบ้านจึงเป็นช่องทางสำคัญในการบอกข่าวคราวพี่น้องเดินทางไปถึงไหนเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะอย่างเช่นขณะที่เงินเนี่ยก็ส่งไปพร้อมกันด้วยก็เป็นรายได้จากการทำงานที่ต้องการส่งกลับไปดูแลครอบครัวที่อยู่ห่างไกลจดหมายลักษณะนี้จึงมีความหมายมากกว่าตัวหนังสือค่ะเพราะว่าในซองเดียวกันก็มีเรื่องราวชีวิตความคิดถึงมีเงินทองนะคะที่ตั้งใจส่งไปฝากคนที่บ้านเรื่องราวของโพยกวนก็ถูกนำมาเป็นจุดตั้งต้นค่ะของภาพยนตร์เรื่องจดหมายรักถึงอาม่าหรือว่าเดียยูภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาแต้จิ๋วเป็นหลักเลยแล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยก่อนจะเกิดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งทะเลผ่านจดหมายแล้วก็เงินที่ส่งกลับบ้านนี่แหละค่ะ
0: ความน่าสนใจของเรื่องนี้คุณผู้ชมครับจึงไม่ได้อยู่ในแค่ภาพยนตร์ครับแต่ทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นนะครับว่าก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือหรือว่าเครื่องมือสื่อสารเนี่ยในการจะบอกสบายดีไหมคิดถึงหรือเปล่ามันใช้เวลาเป็นวิใช่น้องพีทแต่เมื่อก่อนเนี่ยการส่งเงินไปให้ครอบครัวอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์เดี๋ยวนี้เราสแกนนิดเดียว
1: ใช่ใช่
0: แป๊บเดียวหลักวิก็ได้ดังนั้นจดหมายรักถึงอาม่าก็เลยได้หยิบเรื่องราวเหล่านี้แหละครับมาเล่าผ่านมุมมองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนและเมื่อเวลาผ่านไปครับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของผู้คนและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่ยังคงเห็นร่องรอยได้ผ่านภาษาอาหารวัฒนธรรมและเรื่องเล่าของครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้คร
1: ับ น่าดูมากๆนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะดีๆจริงๆคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากพินเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะนี่ลูกครึ่งนะจ๊ะ
0: เฮ้ยหรอ
1: ไม่ได้ครึ่งนะคะ
0: แต่จริงๆเนี่ยเราก็แบบมีหลายจีนเนาะจีนก็จะมีหลายจีนแต่จิ๋วจีนกวางตุ้ง
1: ไห่ล้ำเยอะเลยล่ะอยู่ในหลายพื้นที่หลายภาคของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะบางคนเขาอย่างนี้เลยพี่ท็อปคือ

0: โอกาสหาวิธีติดต่อกับญาติที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่แผ่นดินจีนเนี่ยจริงๆ
1: บางทีก็สมัยก่อนก็มาแบบ
0: ล่องเรือกันมา
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: บางคน
0: กลับไปเนี่ยยังสืบหาญาติกันได้อยู่นะคะ
1: แต่เสน่ห์เนี่ยจะบอกว่าคนน่ะชอบ back to basic ก็คือสูงสุดกับสู่สามัญน่ะเขาชอบอะไรที่แบบตั้งเดิมนะอย่างล่าสุดเนี่ยผมคุยกับคุณเชือสารเมื่อเช้าเนี่ยเขามีแบบเป็นร้านสุกี
0: ้
1: เขาทำแบบย้อนยุคไปในวัยสมัยที่เจนก่อนๆเขาเพิ่งได้กินกันอ่ะมันเป็นการย้อนหวนดังนั้นธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับการย้อนเวลาหรือว่าพวกคอนเสิร์ตใช่ไหมสังเกตไหมในนี้ใครบอกว่าอุ้ยศิลปินรุ่นเก่าอ
0: ่ะ
1: เริ่มไม่มีคนดูไม่นะจ๊ะเดี๋ยวนี้กลับมาดังกันอีกครั้ง
0: แต่ละยุคสมัยเขาก็มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์นะคะการที่เรากลับไปหวนล้ำลึกเรื่องราวเก่าบางทีมันช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์และความเป็นเราในปัจจุบันด้วยค่ะพูดถึงเรื่องเงินทองบ้างดีไหมบางคนบอกว่าอุ้ยเดือน8แล้ว8เดือน8ไปใช้ตังค์เยอะ
1: หมดไปแล้วด้วย
0: เลยมาวางแผนทางการเงินกันอีกสักหน่อยค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องของเงินประกันกับเงินสำรองบางคนมองว่าสมมติถ้าซื้อประกันวันนี้ได้เรื่องของการประกันชีวิตด้วยแล้วก็เงินออมในช่วงวัยเกษียณด้วยแต่ถ้าบางคนบอกว่ามีเงินสำรองออมไว้อยู่แล้วแบบนี้แล้วประกันยังคงจำเป็นด้วยหรือเปล่านะคุณผู้ชมเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันเลยต้องพิจารณาอย่างดีด้วยนะคะวันนี้พาไปดูเรื่องของการวางแผนทางการเงินค่ะกับคุณนุ่นณัฐชยาอัมพรที่วาทิพย์ที่ปรึกษาการเงินจาก AFPT ในช่วงเงินทองต้องคิดค่ะ
2: ระหว่างเงินสำรองฉุกเฉินกับประกันถ้างบมีจำกัดเราควรทำอะไรก่อนดีหลายคนคิดว่ามีเงินเก็บเยอะแล้วไม่ต้องทำประกันก็ได้หรือมีประกันแล้วไม่ต้องเก็บเงินสำรองฉุกเฉินก็ได้แต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้ทำหน้าที่แตกต่างกันค่ะและไม่สามารถทดแทนกันได้เลยวันนี้นุ่นก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาจัดลำดับความสำคัญค่ะว่าเราควรจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเงินสำรองฉุกเฉินกับประกันมีไว้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะเงินสำรองฉุกเฉินมีไว้รับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการตกงานขาดรายได้ข้าวของในบ้านพังเสียหายหรือมีรายจ่ายจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่แทรกมาที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าซึ่งมีข้อดีก็คือเป็นเงินของเราเองที่เราสามารถหยิบใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากคนอื่นแต่เงินสำรองฉุกเฉินก็มีข้อจำกัดอยู่ว่ากว่าที่เราจะเก็บเงินได้ก้อนใหญ่ๆสักก้อนนึงเนี่ยใช้เวลานานใช้ความพยายามอยู่มากเลยแล้วถ้าวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าจำนวนเงินที่เรามีเงินที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็อาจจะหมดลงได้ง่ายๆหรืออาจจะมีไม่พอค่ะส่วนประกันมีไว้รับมือกับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงค่ะเช่นประกันภัยรถยนต์ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้รถเราพังเสียหายขึ้นมาค่าซ่อมรถเนี่ยอาจจะสูงถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนเลยทีเดียวแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเรามีการทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ด้วยค่าเบี้ยประกันอาจจะหลักพันหรือหลักหมื่นต่อปีความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายเองทั้งหมดเพราะมีบริษัทประกันมาช่วยเรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วยค่ะเช่นเดียวกับประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงเพราะถ้าเกิดเหตุให้เราเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาครั้งหนึ่งหลายๆโรคค่ะค่ารักษาอาจจะสูงถึงหลักล้านบาทได้ง่ายๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเรามีการทำประกันไว้ก่อนล่วงหน้าเราก็จะได้มีบริษัทประกันมาช่วยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแล้วควรเลือกทำอย่างไหนก่อนนุ่นมองว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทีละอย่างแต่เราสามารถทำทั้งสองอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ค่ะเช่นอาจจะเริ่มจากการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้เท่ากับรายจ่าย1เดือนก่อนพร้อมๆกับการทำประกันเฉพาะความเสี่ยงที่จำเป็นก่อนแล้วเมื่อวันนึงเรามีรายได้ที่สูงมากขึ้นเราก็เพิ่มจำนวนเงินสำรองฉุกเฉินให้มีมากขึ้นและทำประกันเพิ่มเติมในส่วนความคุ้มครองที่เราต้องการมีเพิ่มเติมค่ะเพราะการวางแผนการเงินที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องของการมีเงินเก็บเยอะๆเพียงแค่อย่างเดียวแต่ต้องปกป้องเงินเก็บของเราไม่ให้ลดน้อยลงด้วยค่ะเงินสำรองฉุกเฉินช่วยให้เรารับมือกับปัญหาขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้อย่างทันทีส่วนประกันช่วยให้เรารับมือกับความเสียหายขนาดใหญ่ที่อาจกระทบกับเงินเก็บทั้งชีวิตของเราค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเลือกสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเราสามารถสร้างทั้งเงินสำรองฉุกเฉินและประกันพร้อมๆกันในเวลาเดียวได้เลยค่ะเพื่อที่แผนการเงินของเราจะได้แข็งแรงทั้งในวันที่ทุกอย่างยังคงปกติและในวันที่ชีวิตไม่เป็นไปตามแผนค่ะ พราะเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
1: สุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเก็บหรือว่าเงินประกันนั้นเนี่ยหลักๆเลยต้องรู้จักการบริหารจัดการและหมั่นเก็บให้เป็นนิสัยนะเริ่มต้นกันก่อนผมเข้าใจครับคุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้มันจะหาเงินเก็บเนี่ยจากแหล่งอื่นมันก็ยากน
0: ะ
1: ให้เหลือมันเดือนชนเดือนก็เก่งแล้วนะ
0: ค่ะบางคนบอกว่าอยากเก็บเหมือนกันแต่เงินอยู่ไหนเอาเงินที่ไหนเก็บดีนะคะยังไงก็ตามค่ะการวางแผนเนี่ยสำคัญนะคะมีน้อยใช้น้อยมีมากก็ใช้พอประมาณจะได้เหลือเผื่อเก็บด้วยค่ะ
1: ไปพิกัดพลเมืองนะครับคุณผู้ชมครับจะพาไปดูการเปลี่ยนของที่มีอยู่แล้วไม่จะเป็นพวกเศษแก้วอะไรตามชายหาดนะครับให้กลายเป็นเครื่องประดับที่มนสวยโดยฝีมือของคนนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับธรรมชาติว่าสวยงามแล้วแต่ว่าก็จะมีบางช่วงบางตอนแหละครับที่ธรรมชาติเองก็ต้องพัดพาบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในธรรมชาติเนี่ยให้มันตกค้างที่ชายหาดที่นี่ครับสำหรับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมที่กำลังจะเห็นอยู่นี้เป็นการทำซีกลาสซีกลาสเนี่ยคือการทำของที่มันเป็นพวกเศษแก้วเศษหินอะไรอย่างเงี้ยฮะมาขัดให้มันมนสวยแล้วก็ผิวขุ่นครับเป็นงานศิลปะและของที่ระลึกโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักเลขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและนี่คือคุณป้าเปิ้ลสุพินดาไกรเสมที่เด็กในกลุ่มเยาวชนสำนักข่าวเสียงเด็กในพื้นที่เขาเรียกกันครับเป็นเบื้องหลังสำคัญในการทำงานแล้วก็ตั้งต้นรวมกลุ่มวิสาหกิจและสร้างเยาวชนรักทะเลขนอมขึ้นมาครับเพื่อจัดทำกระบวนการการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆเยาวชนได้เข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการเก็บขยะเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยครับ
0: ค่ะเขากำลังฮิตเลยพี่ต๋อ
1: คุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมแบบนี้ตอนนี้กำลังฮิตมากในหลายพื้นที่นะคะเรียกว่าเป็นงานแฮนด์คราฟต์งานแฮนด์เมดนะคะจากซีกลาสก็คือพวกเศษแก้วที่มันแตกอยู่ริมชายหาดอะไรเงี้ยคือถ้าเผื่อไปเหยียบมันจะอันตรายไงอันนี้เขาก็ไปเก็บมานะคะแล้วก็เอามาขัดให้มันกลายเป็นงานศิลปะเอามาตกแต่งเอามาทำเป็นจิวเวลรี่เป็นอัญมณีเป็นเครื่องประดับได้เลยแต่ละอันก็เลยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: เพราะว่ามันเป็นเศษแตกมาไม่เท่ากัน
0: พี่คิดดูว่าอย่างเงี้ยคือเราไปเก็บมาแบบสุ่มใช่ไหมแล้วค่อยๆมาแยกบางทีอาจจะเจอแก้วที่แบบเป็นสีเขียว
1: สวยๆ
0: เป็นสีส้มเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนิดนึงเรื่องของการบาดมืออ่ะทีเนี้ยก็มีคุณป้าเปิ้ลคอยให้ความดูแลอยู่เหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่นอกเหนือจากได้ของเป็นที่ระลึกนะยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาขยะทางทะเลอีกด้วยค่ะ
3: ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กนะคะที่ชื่นชมกับซีกลาสความงามของมันถ้าเขาได้มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นที่ชายหาดไหนแล้วเขาไปเดินเก็บซีกลาสเขาก็จะได้เห็นว่านอกเหนือจากซีกลาสแล้วเขาก็ยังพบเห็นขยะประเภทอื่นๆอยู่บนชายหาดแล้วถ้าเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บขยะเหล่านั้นออกจากหาดไปเรื่อยๆแค่เขาคิดได้หรือได้คิดเราก็ถือว่ามันเป็นกำไรละค่ะ
1: นอกจากทำงานร่วมกับคนในพื้นที่แล้วนะครับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ยังได้ร่วมกับองค์กรภายนอกอื่นๆด้วยนะอย่างเช่น Trash Hero ขนอมแล้วก็กลุ่มคนที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เข้ามาใช้พื้นที่ในการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนด้วยกันครับเพื่อจะส่งต่อการเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นขยะจากเครื่องมือประมงขยะพลาสติกขยะอันตรายและอื่นๆรวมถึงการลดใช้และการดัดแปลงเอากลับมาใช้ใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดครับ
4: เพราะว่ามันเป็นหัวครับหัวที่ว่าติแล้วมันโดนทรายกัดครับจนว่าไม่มีคมแล้วครับแล้วมันเป็นมันสามารถนำกลับมาทำให้มันมีมูลค่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นต่างหูครับใช้คอใช้มือครับมันสามารถนำไปจำหน่ายได้ครับและที่สำคัญก็คือเราไปเก็บขยะที่อันตรายครับออกจากชายหาดครับเพราะว่ามันเป็นสีแก้วครับเราไปเดินเที่ยวเราอาจจะเหยียบได้ครับแล้วเกิดอันตรายต่อทุกคนเลยครับที่ไปเที่ยวชายหาด
5: จริงๆเป็นทีมเก็บขยะใช่ไหมคะแต่ปรากฏเราเก็บขยะหน้าหาดแล้วเรายังเจอเศษพวกเศษแก้วเศษกระเบื้องเหล่านี้ค่ะมันตกอยู่ที่หน้าหาดแล้วถ้ามองจริงๆมันก็จะไม่สวยงามเท่าไหร่นักใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าได้มาเจอกับอีกกลุ่มนึงในเมืองขนอมเราเรียกว่ากลุ่มรักเลขนอมก็ได้ทำการเอาเศษกระเบื้องเหล่านี้ค่ะส่งต่อให้กับกลุ่มรักเลแล้วก็เพื่อจะมาทำเป็นจิวเวลรี่อีกทีนึงซึ่งความสวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะจากเศษกระเบื้องเหล่านี้นะคะมันจะมีมูลค่าขึ้นมาทีเดียวเลยค่ะ
0: สวยงามมากเมื่อกี้แอบเห็นนะคะชื่นชมด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะจาก จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบอกเล่าถึงการอนุรักษ์ทะเลร่วมกันหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวดีๆสะท้อนถึงวิถีท้องถิ่นแบบนี้ก็สามารถเสนอกันมาได้ค่ะผ่านการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Seaside ไทย PBS นะคะแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวกันจะได้เอามาเล่าแบบสนุกสนานแบ่งปันความรู้สึกดีๆกันแบบนี้นะคะ

0: ซึ่งจริงๆกลุ่มแพชชิโร่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเสื้อเหลืองๆนั้นน่ะคือเขามีหลายจังหวัดเลยนะพี่ต๊อบถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางทะเลก็ลองเซิร์ชกันไปได้ตามแฟนเพจ Facebook เนี่ยเขาจะมีอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะว่าตอนนั้น
1: เคยไปพายเรือ
0: เก็บขยะ
1: จากนครสวรรค์
0: จากตอนนั้นจากนครสวรรค์เลย
1: แล้
0: วก็ไปที่จบที่ธรรมศาสตร์
1: เป็นเรืออะไรนะลูก
0: เป็นเรือคายักจ้าเคร
1: ื่อง
0: ยนต์ไม่มีมันนวลอย่างนี้เลยจุ้มจุ้มจุ้มแต่พี่แต่ไม่ได้พายนะคือเขามีคณะเนี่ยแหละแล้วก็แทชิโร่คือหนึ่งในนั้นก็รวมตัวกันนะคะทำเรื่องราวดีๆแบบนี้ยกย่องเลยค่ะ
1: เอาละครับส่งเรื่องราวคุณผู้ชมมากันได้เลยนะครับไปกินกันหน่อยดีกว่านะครับใกล้วันแม่แบบนี้เนี่ยบางทีบางท่านก็อาจจะแบบเอ้ยเอาเป็นพวกดอกไม้ให้คุณแม่แต่หลังๆมาก็เห็นหลายคนเขาซื้อเป็นพวกแบบขนมนมเนยไปให้คุณแม
0: ่คุณแม่บอกว่าขอความรักที่อร่อยด้วยนะคะแล้วก็อิ่มท้องพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกกันสักหน่อยนะคะที่นั่นเนี่ยมีต้นตาลตะโหนดเรียกว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยที่คนแถวนั้นเขาเอามาทำเป็นของขวัญวันแม่กันค่ะว
1: ้
0: าวพี่ตอบสวยมาก
1: สวยนะมันจะไม่กล้ากินเอาเพราะมันสวยอ่ะ
0: คือต้องบอกว่านี่มันคืออะไรกินกินยังไงได้ไหม
1: บุญแม่เป็น
0: ไม่กล้ากินนะเอาจริงๆบางอย่างสวยมากขอเก็บไว้ดูสัก3วันอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นผลผลิตนะคะจากพืชประจำถิ่นอำเภอวัดโบดมาแปรรูปเป็นขนมหวานพร้อมตกแต่งในธีมวันแม่เป็นวุ้นน้ำตาลสดค่ะวุ้นกะทิอบควันเทียนและพวงมาลัยดอกมะลิก็มีด้วยนะคะกินได้แถมเป็นของฝากแทนใจให้คุณแม่นะคะโดยคุณรัชยาอรุณวรกิตติค่ะอายุ43ปีเขาเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่จังหวัดพิษณุโลกก็ใช้ช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติเนี้ยพรุ่งนี้แล้วไงเพิ่มสีสันให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล นะคะของดีที่อำเภอวัดโบดอย่างที่ว่าเลยก็เอามาทำเป็นขนมหวานมีหลายรูปแบบแต่ต้องบอกนะคะว่ามันใช้เวลาด
1: ัง
0: น
1: ั
0: ้นเนี่ยกรุณานะคะสั่งซื้อล่วงหน้า
1: จะทำไหมเนี่ยพรุ่งนี้แล้วอ่ะ
0: นั่น
1: แหละนะแล้วพี่เขาน่าจะทำไปเยอะอยู่หนึ่งในเมนูที่ได้รับความสนใจและออเดอร์สั่งเยอะคุณผู้ชมก็คือวุ้นน้ำตาลสดเนื้อลอนตาลหน้ากะทิไงชื่อยาวไงเขาใช้วัตถุดิบจากพื้นที่นั่นแหละครับทั้งน้ำตาลสดแท้แล้วก็เนื้อลอนตาลอ่อนโดยไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยน
0: ะ
1: ทำให้ความหวานที่ได้นั้นได้จากน้ำตาลสดธรรมชาติแล้วก็มีเนื้อลอนตาลเพิ่มความหนึบหนับให้กับตัววุ้นด้วย
0: น่ากินมากเลยอ่ะ
1: ไม่พอมีอีกหนึ่งเมนูคือวุ้นกะทิอบควันเทียนเนื้อลอนตาลคุณผู้ชมเพิ่มความหอมจากการอบควันเทียนแบบไทยๆเอามาตกแต่งเป็นรูปดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยดอกมะลิสื่อถึงความรักและความผูกพันระหว่างคุณลูกกับคุณแม่เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้จ้าม
0: ี2เมนูไปแล้วใช่ไหมยังไม่พอจ้ะนะคะเขามีเมนูพิเศษเจลลี่มะพร้าวเลิฟมัมด้วยนะคะนำมะพร้าวมาทำเป็นเจลลี่จากน้ำมะพร้าวแท้ทั้งลูกเลยก่อนจะตกแต่งด้วยดอกไม้สีฟ้าหรือว่าพวงมาลัยค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับเมนูและสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ถึง2วันด้วยกัน
1: ครับ
0: สำหรับบุญมะพร้าวสดเนื้อลอนตาลนะคะมีให้เลือกหลากหลายขนาดค่ะตั้งแต่กล่องเล็กราคา89บาทนะคะขนาดครึ่งปอนด์119บาทขนาด1ปอนด์219บาทแล้วก็ขนาด2ปอนด์369บาทส่วนเจลลี่มะพร้าวเลิฟมัมจำหน่ายชิ้นละ129บาทค่ะต้องสั่งจองล่วงหน้าแต่ไม่นาน
1: ทันนะ
0: วันเดียว1วันเขาบอกว่าได้อยู
1: ่วันนี้ยังทันอยู่นะ
0: ขอพรุ่งนี้
1: สายๆก็ไปรับได้จุดเด่นของขนมที่ร้านนี้คือการนำวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดโบสถ์นะครับอำเภอวัดโบดอย่างน้ำตาลสดแล้วก็เนื้อลอนตาลมาเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบให้เข้ากับช่วงเทศกาลแบบนี้ทำให้ของดีท้องถิ่นกลายเป็นทั้งขนมสำหรับกินเล่นและของขวัญสำหรับคนพิเศษในช่วงวันแม่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียของผู้ค้ารายย่อยครับที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดให้เข้ากับเทศกาลสำคัญก็สร้างความแตกต่างความน่าสนใจที่สำคัญสร้างรายได้ในช่วงเทศกาลวันแม่แบบนี้แหละครับ
0: นี่แหละเขาบอกว่าต้องหาโอกาสที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าเดิมได้นะคือบางทีเรามีรายได้เท่าเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยพอมีโอกาสดีๆงานเทศกาลอะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาเป็นไอเดียในการต่อยอดสร้างรายได้ที่มันมากขึ้นได้เหมือนกันอันนี้เหมาะกับคนที่เขาไม่ถนัดกินเค้กอะอย่างแม่พีดอะคือชอบนะชอบแบบเซอร์เบทอะไรเงี้ยชอบงานกิจกรรมแต่ว่าไม่ถนัดกินเค้กก็จะชอบสั่งแบบไอติมวุ้นอย่างเงี้ยคือได้เลย
1: พรุ่งนี้คนต้องเยอะแน่เลยอะ
0: ชัว
1: ข้างนอกตามร้าน
0: อ
1: ะใช่ไหม
0: เมื่อกี้แอบคุยกับพี่ช่างแต่งหน้าคนสวยของเราอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปทานข้าวที่ห้างเนี่ยอาจจะต้องไปตอนแบบห้างเปิดประตูปั๊บเข้าเลย
1: เผื่อเขาต่อคิวด้วยซ้ำอ่ะต่อคิวก่อนเราไปถึงอ่ะใช่ไหมก็คิดว่าพรุ่งนี้ผมว่าจะทำอะไร
0: มีแผนไปไหน
1: กินกับคุณแม่แหละทำที่บ้านให้แม่ทำเพิ่มภาระให้แม่เอาแต่แกคงไม่เหนื่อยหรอกแกคงแบบ
0: เรามีเราเป็นกำลังใจใช่ไหมคะช่วยจัดจานจัดช้อน
1: เป็นเดี๋ยวพออายุมันเยอะขึ้นมันขี้เกียจเจอคนเยอะอ่ะเหนื่อย
0: เป็นอินโทรเวิร์ด มากขึ้นนิดนึง
1: ไม่เชิงแต่ว่าคนเยอะไงขี้เกียจไปแยกกินแล้วเป็นคนโมโหหิวแล้วไม่น่ารักไง
0: คุณผู้ชมมีแผนไปไหนนะพรุ่งนี้ก็บอกเราพูดคุยกันมาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะ
1: ไปนครนายกกันหน่อยครับจากวุ้นที่เป็นของดีของวัดโบสถ์พิษณุโลกครับพาไปที่นครนายกกับร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดมานานแล้วคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าซุกกี้ไทยพวนน้ำสีชมพูไปดูหน้าตาของเมนูนี้กันหน่อยครับไปกันหน้าร้านกันก่อนนะฮะจอดรถแบบนี้ลงมา
0: ร้านอร่อยเด็ดๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้
1: มันจะต้องอยู่ริมถนนดูได้จากรถถ้ารถจอดเยอะแวะได้เลย
0: ใช่
1: เดินเอาหน่อยแต่ว่าได้กินของอร่อยแน่นะครับร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมครับเปิดให้บริการมาแล้วหลายปีและยังคงเป็นหนึ่งจุดแวะของคนที่ชื่นชอบอาหารรสชาติแบบ traditional ดั้งเดิมเนี่ยเมื่อเข้าภายในร้านเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศที่เรียบง่ายไปกันเองก็มีลูกค้าหลายกลุ่มครับทั้งคนในพื้นที่ที่แวะมากินกันเป็นประจำรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจากจังหวัดอื่นๆมานครนายกก็เลือกมาแวะชิมเมนูที่นี่ครับตลอดเวลาที่เปิดร้านเนี่ยคุณแม่เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่ามือเป็นระวิงครับทำอาหารทุกเมนูทุกชามด้วยตัวท่านเองตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบปรุงรสชาติไปถึงการดูแลความเรียบร้อยภายในร้านเพื่อลูกค้าที่เข้ามากินเนี่ยได้อาหารที่มีรสชาติคงเดิมเหมือนที่ผ่านๆมาครับ
2: ตอนแรกของพี่สาวค่ะพี่สาวทำเราก็เป็นคนทำด้วยช่วยกันตอนนี้พอพี่สาวเสียก็มีเรากับหลานค่ะสองเจ้าค่ะหลานจะขายวันพิษเราจะขายวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์มันมีสุกี้มันมียำพวกยำวุ้นเส้นยำเนื้อยำไก่ยำหมูยำทะเลแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นกับ50บาทค่ะคือสุกี้ของเรามันเป็นสูตรโบราณนะคะมันเป็นน้ำข้นน้ำพริกเผา2อย่างนี้เราก็ทานได้เลย
0: หนึ่งในเมนูที่หลายคนมาถึงแล้วต้องลองคุณผู้ชมพลาดไม่ได้คือสุกี้สูตรดั้งเดิมค่ะมีน้ำสุกี้เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยนะคะแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยเข้มข้นหอมเครื่องปรุงเข้ากันได้ดีกับทั้งเนื้อสัตว์ผักสดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะแต่ว่าที่เห็นอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือหมูสะเต๊ะใช่ไหมโอ้เขาก็ขายกันด้วยมักเป็นของคู่กันเลยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะไปดูกันได้เสิร์ฟกันได้นะคะสั่งหมูสะเต๊ะสั่งก๋วยเตี๋ยวมารับประทานกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่างานนี้พิเศษไม่ได้อยู่แค่รสชาตินะคะแต่เป็นเรื่องของตำรับอาหารที่สืบต่อกันมาทำให้ลูกค้าหลายคนที่รับประทานกันมาตั้งแต่รุ่นใหญ่วันนี้มาถึงรุ่นเล็กรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังมากันแบบเป็นครอบครัวได้ด้วยค่ะร้านอาหารนี้ก็เปิดมายาวนานอย่างที่บอกเลยนะคะเขาบอกว่าใครที่เดินทางผ่านจังหวัดนครนายกเนี่ยมาเที่ยวเที่ยวแถวนี้เสร็จแล้วมาหาของกินอร่อยอร่อยก็เรียนเชิญเลย
1: เนี่ยน้ำสีชมพูคือมันคือเต้าหู้ยี่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าบางร้านที่เราเห็นมันแบบชมพูแป๊กเลยแดงเลยที่แบบเป็นชมพูแบบเต้าหู้ยี่
0: บางทีเขาทำเองอาจจะเป็นสูตรของทางร้านเองนะคะแล้วก็มีนี่หรอใส่แคบหมูลงไปด้วยเป็นทะเลด้วย
1: เป็นซุกี้ที่มีแคบหมู
0: มีแคบหมูเก๋ๆไม่เคยกินเลยนะ
1: เอาจริงๆผมว่านะใส่อะไรแล้วอร่อยอ่ะก็ทำเป็นเมนูใหม่ได้ใช่ไหมบางอย่างที่แบบไม่เห็นหน้าตาเข้ากันเลยแต่ก็เข้ากันอันนี้อย่างซุกี้ที่เนี่ยใครจะไปคิดว่ากินกับแคบหมูได้
0: ใช่ไหมแล้วอันนี้เขาแคบหมูจิ้มกับอะไรอ่ะ
1: น่าจะพริกเผาไหม
0: พริกเผาเหรอ
1: น้ำพริกเผาไหม
0: น่ารับประทานมากเลยนะคะ
1: ไปแวะเวียนกันได้นะครับที่นครนายกนะครับคุณผู้ชมครับ
0: มาดูเรื่องของภูมิปัญญากันบ้างค่ะคุณผู้ชมการทอผ้านะคะสู่ผลงานร่วมสมัยจังหวัดลพบุรีค่ะเปิดเวทีนะคะในการเฟ้นหาสุดยอดผ้าไทยและงานหัตถกรรมในการประกวดผ้าลายพระราชทานประจำปี2569ค่ะโอ้โหผ้าไทยเนี่ยมีหลายลายนะคะแล้วก็วิธีการทอเนี่ยสะท้อนภูมิปัญญาจริงๆค่ะสร้างมูลค่าแล้วก็รายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะเวทีนี้จัดขึ้นค่ะที่จังหวัดลพบุรีการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายของสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายขอนะคุณผู้ชมขออภัยค่ะผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่ปีนี้ได้รับความสนใจจากช่างทอผ้าและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเป็นจำนวนมากค่ะก็มีผลงานนะคะที่ส่งเข้าประกวดรวม158ชิ้นก็แบ่งเป็นผ้า136ผืนงานหัตถกรรม22ชิ้นโดยผู้เข้าประกวดค่ะได้นำเทคนิคการทอและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ของลพบุรีผ่านเส้นไหมและเส้นฝ้ายอย่างประณีตค่ะ
1: ทีนี้เขาก็ทำการคัดเรื่องขอจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะครับมีผลงานที่เป็นประเภทผ้าทั้งหมด67ผืนและงานหัตถกรรม10ชิ้นครับผ่านเข้าสู่การประกวดในระดับภาคกันต่อไป ขณะเดียวกันครับทางจังหวัดลพบุรีเองเนี่ยเขาก็เตรียมนำผ้าเหล่านี้เลยครับแล้วก็งานหัตถกรรมต่างๆที่ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยเอามาจัดทำเป็นคอลเลกชันพิเศษระดับจังหวัดเลยนะเพื่อจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้ช่างฝีมือและผู้ผลิตชุมชนเนี่ยได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นจาก

0: ผ้าที่ถักทอด้วยภูมิปัญญาสู่ผลงานที่สร้างมูลค่าและรายได้วิธีการประกวดในครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่ช่วยสืบสานผ้าไทยแต่ยังคงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันอัตลักษณ์ผ้าลพบุรีให้เป็นที่รู้จักและก็เติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
1: ค่ะสวยงามมากๆนะคะโดยเฉพาะมีทั้งผ้าแล้วก็มีผลงานหัตถกรรมต่างๆเยอะเลยค่ะ
0: นะช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระแสผ้าไทยมาแรงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีคนทำคอนเทนต์เยอะแยะเลยไม่ใช่แค่คนไทยในต่างแดนที่ใส่เท่านั้นนะฮะฝรั่งเองต่างชาติเองเนี่ยเขาก็อยากใส่ผ้าไทย
1: ใช่เห็นคลิปไวรัลเหมือนกันเวลาคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเอาชุดไทยไปด้วย
0: ชุดไทย
1: ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของเขาอะแล้วชาวต่างชาติเขาก็แชร์แล้วก็ชื่นชมกันมากเพราะว่าเห็นถึงวัฒนธรรมทั้งเครื่องแต่งกายและด้วยความที่ความเป็นคนไทยอะนอบน้อมน่ารัก
0: นะ
1: ใครเห็นก็เอ็นดูนะคะ
0: คุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของผ้าไทยและการผลักดันสู่อัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีครับมากันที่เรื่องของการเปิดพื้นที่ครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดเวทีพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโลกจากยูเนสโกครับขออภัยนะครับwellness โลกนะครับไทยเตรียมรับเวที wellness โลกเปิดมุมมองสุขภาพคนยุคใหม่ครับหนึ่งในแนวโน้มที่สำคัญและตอนนี้ได้รับความสนใจเนี่ยก็คือศาสตร์ด้านการมีอายุยืนหรือ longevity เคยได้ยินใช่ไหม
1: เคยได้ยินใครอยากมีอายุยืนแต่มันต้องเป็นอายุยืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ใช่โดยเฉพาะสุขภาพของสุภาพสตรีหรือคุณผู้หญิงนะครับเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกนำมาพูดคุยสำหรับการประชุมที่เห็นอยู่นี้คือ global wellness summit 2026ครั้งที่20แล้วครับจัดที่ภูเก็ตครับจัดเมื่อวันที่10จะจัดที่วันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองตั้งแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยไปจนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพที่ดีโดยประเทศไทยนั้นก็เตรียมเป็นเจ้าภาพด้วยครับ
2: ก็คาดว่าในช่วงหลายปีต่อจากนี้การเติบโตก็จะยังอยู่ในระดับดับเบิลดิจิตหรือว่าเป็นเลข2หลักอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวภาคการแพทย์นะครับทั้งการแพทย์สมัยใหม่การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยหรือว่าจะเป็น traditional medicine ทั้งเรื่องในภาคของการบริการภาคของสินค้าที่จะถูกยกระดับอัปเกรดแล้วก็อาจจะมีผลงานการวิจัยต่างๆเข้ามาเพิ่มเติม
1: อีกเรื่องนะที่น่าสนใจก็คือการท่องเที่ยวเชิงเวลเนสค่ะคุณผู้ชมซึ่งกำลังเติบโตต่อเนื่องเลยนะข้อมูลเนี่ยระบุนะคะว่าปี2567ค่ะตลาดท่องเที่ยวเชิงเวลเนสในเอเชียเติบโตสูงถึง 31% มีมูลค่าประมาณ 2.15 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตีเป็นเงินไทยนี่มหาศาลเลยนะและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงมากกว่าเอเชียอีกถึง 36% นะคะ
0: ครับดูการเดี๋ยวเวทีนี้ก็ไม่ได้มองแค่เรื่องสุขภาพผ่านการแพทย์อย่างเดียวนะแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงงานศิลปะงานดนตรีแล้วก็สถาปัตยกรรมแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบตัวครับโดยมีการนำเสนอแนวคิดด้านประสาทสุนทรียศาสตร์ครับที่ศึกษาว่าศิลปะและพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยสามารถส่งผลต่อสมองและสุขภาวะของคนเราได้อย่างไรสำหรับประเทศไทยเองการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็เป็นอีกเวทีครับที่สะท้อนว่าเรื่องสุขภาพนั้นกำลังขยายความหมายออกไปมากกว่าการรักษาโรคแต่รวมถึงการใช้ชีวิตการเดินทางวัฒนธรรมและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับ
1: ดังนั้นแปลว่าขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งโลกเลยมาเที่ยวประเทศไทยได้นะคะเพราะว่าผู้สูงอายุความเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทยหรือว่าเอเชียแต่ทั่วโลกเขาก็มีภาวะนี้เหมือนกัน
0: ใช่
1: นะคะก็ช่วยกันส่งเสริม
0: มาไทยเนี่ยจะมีอย่างนึงมันจะเสียนิสัย
1: ทำไมอ่ะ
0: มันจะติดสบายติดสนุกติดอร่อยไงคุณ
1: หลายคนคือมาประเทศไทยแล้วแบบชิลมาก
0: ก็นี่ไงมีไวรัลทำกับคุณผู้ชมที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขามาเที่ยวไทยเนา
1: ะ
0: แล้วตอนมาเนี่ยเป็นนางแบบนายแบบกันเลย
1: เหรอ
0: เออแล้วพอมาอยู่ได้2-3 เดือนตามวีซ่าเขาอ่ะ
1: เป็นไง
0: กลับไปคือเหมือนคนละคน
1: อ
0: ่ะตมจะไม่ให้เข้าเมืองเอานะ
1: กินอร่อยนะกินแซ่บนะคะบรรยากาศก็ดีดูสิคะทรัพยากรทางธรรมชาติของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากไปเที่ยวที่ไหนก็มีวิวดีๆอาหารอร่อยคนน่ารักอย่างที่ว่านะว่าพรุ่งนี้แล้ววันแม่แห่งชาตินะคะในโอกาสดีๆแบบนี้เดือนสิงหาคมค่ะรายการคนสู้โรคเดลี่นะคะก็ชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมกิจกรรมกันดีกว่านะคะกับงานแฟร์สุขภาพฟรีค่ะคนสู้โรคเดลี่Family Health Fair งานนี้นะคะรวบรวมหลายอย่างเลยชวนมาตรวจสุขภาพฟังงานเสวนาแล้วก็เวิร์กช็อปชวนคุณแม่มาได้คุณลูกมาได้ครอบครัวก็มาได้ค่ะ มากันดีกว่านะคะรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะชวนคุณแม่และผู้หญิงทุกวัยรวมถึงทุกคนในครอบครัวร่วมงานคนสู้โรคเดลี่ Family Health Fair งานแฟร์สุขภาพฟรีชวนทุกคนมาลองเช็คสุขภาพเติมความรู้เรียนรู้วิธีดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะภายในงานมีอะไรบ้างเยอะเลยอย่างเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชโดยมูลนิธิกาญจนบารมีค่ะพร้อมรับคำปรึกษาปัญหาสุขภาพแม่และเด็กนะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครือโรงพยาบาลพญาไทเปาโลด้วย
0: ยังไม่หมดครับนอกจากนี้เขาก็มีเวิร์กช็อปกายภาพบำบัดและศาสตร์การดูแลคุณแม่หลังคลอดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและอยู่สุขแคร์ครับรวมถึงการดูแลสุขภาพใจครับเป็นกิจกรรมดูแลสุขภาพใจทั้งการเยียวยาความเครียดสำหรับคุณแม่และกลุ่มแซนด์วิชเจเนอเรชั่นน่าจะเป็นช่วงเจนไว
1: เจนไวที่แบบว่าต้องอยู่กับผู้สูงวัยแล้วก็
0: เลี้ยงลูกด้วยโดยทีม MCAT แล้วก็รถเคลื่อนใจตลอดทั้งวันเลยครับยังมีเวทีเสวนาความรู้ด้านสุขภาพสำหรับคนทุกช่วงวัยให้ได้ฟังแล้วก็แนะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับ
1: ใครที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆนะคะมาเลยงานนี้ได้ทั้งความรู้และดูแลสุขภาพให้ตัวเองและคนที่คุณรักค่ะงานคนสู้โรคเดลี่ Family Health Fair พบกันนะคะไม่ใช่พรุ่งนี้นะ
0: วันไหน
1: พร
0: ุ่
1: งนี้วันแม่นะคะไม
0: ่
1: ใช
0: ่นะ
1: แต่วันที่16สิงหาคมค่ะ8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เข้าร่วมงานฟรีคุณผู้ชมสแกนก่อนหน้าจอนี้มี QR Code อยู่ให้ลงทะเบียนกิจกรรมก่อนนะคะสิทธิ์การตรวจสุขภาพและกิจกรรมบางรายการเนี่ยเขาบอกว่ามีจำนวนจำกัดดังนั้นรีบเลย
0: ลงทะเบียนก่อน
1: ค่ะใครลงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยอาจจะมีขอแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์สักนิดนึงเพื่อที่จะได้ติดต่อกลับไปด้วย
0: นะจริงๆแนะนำให้ลงทะเบียนทุกกิจกรรมของไทย PBS นะฮะเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยบางกิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ประจำจุดเนี่ยเขาอาจจะได้ดูแลได้ทั่วถึงไง
1: ใช่
0: ไหมwalk in มาได้ไหม walk in มาได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องต่อคิวเราต้องสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่ลงทะเบียนก่อนดังนั้นลงทะเบียนกิจกรรมที่น้องพรีนบอกเนี่ยปลอดภัยสุด
1: ถูกต้องนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ชวนมาร่วมกันค่ะ
0: วันแม่วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับมีใครไม่ได้เดินทางกลับบ้านบ้างเพราะบางทีมันหยุดกลางสัปดาห์
1: ใช่แล้ววันเดียวไง
0: นะบอกรักคุณแม่ผ่านการโทรศัพท์หรือจะเป็นส่งไลน์ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับบอกรักแม่ออนไลน์ส่งข้อความแทนใจผ่านไลน์แอดไทยพีบีเอสกันได้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้บอกรักแม่หรือบอกแล้วเป็นประจำลองเพิ่มช่องทางไลน์ในการบอกรักคุณแม่ไปด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ออนไลน์ที่เปิดพื้นที่ให้ลูกๆส่งข้อความถึงคุณแม่ผ่านไลน์แอดไทยพีบีเอสครับ11-12สิงหาคมนี
1: ้เขาเรียกว่าบอกรักแบบมีพยานมีสักขีพยานร่วมด้วยนะคะก็ส่งข้อความมาได้ค่ะจะถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในช่วงเทศกาลวันแม่ก็เปิดโอกาสให้แก่ละครอบครัวเนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้สึกบางครั้งเราอาจจะเขินไม่ได้พูดกันตรงๆบ่อยๆนะคุณผู้ชมแต่ว่าลองพิมพ์คำว่ารักหรือว่าใครอยากจะขอบคุณหรือข้อความสั้นๆที่อยากบอกกับคุณแม่ในวันสำคัญนอกจากเรื่องการส่งข้อความแล้วค่ะเราก็มีกิจกรรมนะคะซึ่งก็จะมีของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวัสดีวันต่างๆจันถึงสุกเลยชุดพวงมาลัยผ้าพันคอรวม15รางวัลจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs ค่ะชวนกันมาร่วมส่งต่อความรู้สึกดีๆบางคนคือคุณแม่จะอยู่ห่างไกลนะคะหรือว่าอยู่ในความทรงจำ อยากบอกอะไรกับคุณแม่ส่งข้อความมาได้แบบนี้ค่ะ
0: ของที่ระลึกก็อย่างที่เราบอกไปนะเป็นตัวอย่างอ่ะซ้ายมือเห็นมั้ยฮะสีฟ้ากับพวงมาลัยนี
1: ่นะ
0: เอาไปก็ต้องเอาไปได้ใช
1: ้
0: นะเป็นพวงมาลัยก็ดีแต่ว่าเป็นแบบนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับบอกรักคุณแม่ผ่าน LINE @thaipbs กันได้เลยนะครับเอาทิ้งท้ายปิดจ็อบกันหน่อยคุณผู้ชมวันอังคารวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีครับไปเดินกินลมชมวิวริมน้ำนะครับที่วัดงามโรมันจังหวัดจันทบุรีไปดูภาพบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับเผื่อจะเอาเป็นแผนวาพาคุณแม่ไปเที่ยวพรุ่งนี้ไง
1: บางคนแบบ one day trip
0: งานเขาจัด 6-12 จันทบุรีขับไกลไหมก็ไกลอยู่นะอาจจะไปเถอะคุ้มไปเถอะคุณผู้ชมที่นี่คือริมน้ำวัดโรมันจันทบุรีสโมสรโรตารี่จันนิมิตเขาเปิดงานเที่ยวเพลินเดินชิลริมน้ำวัดโรมันทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นก็ไปร่วมพิธีเปิดในวันนั้นครับจัดขึ้นโดยสโมสรโรตารี่จันทนิมิตครับงานจัด 6-12 นะวันนี้วันพรุ่งนี้อีก2วันที่ริมน้ำวัดโรมันจันทบุรีก็หารายได้ทั้งอย่างการจัดงานเนี่ยนะครับไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตรายได้หลัง หักค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้นเนี่ยจะไปใช้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสโมสรด้วยเพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง
1: ภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งพื้นที่ด้วยแสงสีเสียงมีจุดถ่ายภาพใครอยากไปเช็คอินนะคะมาได้เลยร้านค้าร้านอาหารเพียบไม่ต้องกังวลเรื่องของกินการแสดงดนตรีรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆค่ะก็เพื่อที่จะอำนวยความสุขความประทับใจแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวกันเลยที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
0: การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกเหนือจากจะได้เป็นการช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและก็ชุมชนในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์และเสน่ห์ของย่านริมน้ำจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตอนผมไปตอนนั้นมันยังไม่มีงานคือถนนมันสวยมากเลยนะแล้วก็เอ้ยเคยไปถ่ายรายการ
1: พี่ขับรถไปเองปะ
0: ใช่
1: กี่โลเอ้ยกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง
0: ก็จันทบุรีเนี่ยมันเลยระยองไปอีกเนา
1: ะ
0: ระยองตราดอ
1: ่
0: ะ
1: ห้าถึงห้าถึงนะ
0: สี่ห้ากิโล
1: สี่ห้าชั่วโมงนะคะ
0: เกือบแต่ว่า
1: คุ้มนะ
0: แต่ถ้าคุณยุ้ยชัยมาพรอาจจะขับแค่2ชั่วโมงครึ่ง
1: เลยเหรออันนี้เขาขับเครื่องบินนะเปล่าเราก็แซวเขา
0: ขับทั่วไปประมาณ4ชั่วโมงอ่ะ
1: 4ชั่วโมง
0: เดี๋ยวนี้ถนนมันดีแล้ว
1: คุณผู้ชมชวนไปกันนะคะใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็แวะกันไปได้จันทบุรีเขาก็มีของดีเยอะเหมือนกันมีผลไม้เยอะซ
0: ื้อ
1: มาเป็นของฝากได้หรือว่าเพชรพลอย
0: เมืองเพชรเมืองพลอยใช่ไหม
1: ค่ะพาไปดูกันนะคุณผู้ชมหลายคนส่งข้อความมาทักทายกับเราเยอะแยะเลยนะคะบอกว่ามีแต่ของน่ากินน่ากินที่เราพาไปดูนะ
0: นี่รายการวันใหม่หรือเปล่าเป็นวันใหม่เข้าครัวหรือวันใหม่คิทเช่นไหม
1: ขอทำท่าอีกทีได้ป่ะพี่ต๊อบ
0: เนี่ยจาน
1: จานเด็ด
0: แล้วก็เด็ด
1: วันใหม่
0: แล้วก็วันใหม่
1: ใครลองทำแล้วมีที่ระลึกป่ะมีของ
0: ไม่มียิ้มให้อย่างเดียว
1: ยิ้มให้อย่างเดียวนะบางคนบอกสุกี้ก็น่ากินหรือว่าที่ท่าน้ำนนท์ของกินก็เยอะทีเดียว
0: เยอะ
1: ตอนนี้ต้องระวังกันด้วยเรื่องน้ำขึ้นเพราะถ้าน้ำนนท์เขาจะเสี่ยงหน่อย
0: น้ำมันจะมาตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดไปนะคุณผู้ชมผมแนะนำให้แวะไปหมูสเต๊
1: ะ
0: ไปถามเขาว่าเขารู้อยู่แล้วเดินตามกลิ่นก็ได
1: ้
0: อร่อยมากๆเลยร้านนั้น
1: นี่คนนี้บอกว่าเสิร์ฟข้าวเหนียวง่ายๆไทยแลนด์มาร์คทุกที่มีหมดข้าวเหนียวหมูนะคะก็ไปดูกันอันนี้คุณพินโยบอกว่าพิษณุโลกหวานเจี๊ยบจำได้ไหม
0: วุ้น
1: ตาลตะโนดหวานจริง
0: ดูแล้ว
1: น
0: ่
1: ากินแต่อะไรมันต้องหวานนะถ้ามันเป็นขนมอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นมันจะ
0: คนไทยติดกินหวานง่ายใช่ไหมเพราะหวานมันกินง่ายแต่เห็นเมนูไทยหลายๆอย่างมันจะหวานนำแกงบ้านเราก็หวานเทโพเขียวหวานพะโล้อย่างเงี้ยหวานปะล่ะ
1: แต่โอเคอาจจะขอเวทนิดนึงเพื่อสุขภาพเนาะกินหวานแล้วก็ไปอะไรที่มันดูเบาลงมานิดนึง
0: ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดมีเรื่องราวร้านค้าที่น่าสนใจร้านอาหารอร่อยๆก็แนะนำกันมาได้ในจานเด็ดวันใหม่พร้อมของที่ระลึกที่จะมอบให้และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกนะครับทุกวันศุกร์นี้นะครับหมดเวลาของเรา2คนแล้วคุณผู้ชมครับเราและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามพรุ่งนี้วันแม่วางแผนพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอย่าลืมบอกรักคุณแม่ผ่านช่องทางไลน์ของไทย PBS ก็ได้นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
2: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

ในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ไปกลัวไปจะเออเออ

0: เดี๋ยวก่อนเทียบเรือสิเทียบเลยไอ้เนี่ยเทียบเลยเอ้ยพวกมึงมาเทียบเรือทำไมตรงนี้วะ
1: รับเจ้ามาส่งคนมาขอรับ
0: คนเมาใครเมาวะ
2: เฮ้ฉันว่าคนซะหน่อยดีกว่า
0: เออ
2: ข้างบนด้วยฉันเห็นหลังแวบๆ
0: เหรอ
2: ใช่
0: ไปดิโอ้ยจับหน่อยจับหน่อยโอ้ย
2: ใครวะ
0: โอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ย
3: ไปเลย
0: ไม่ต้องจับเรือไปแล้วไปเลย
4: แม่กลัว
0: เออ

0: ันกีดกันฉันมันเห็นว่าพ่อเชกเกี้ยวฉันมันไม่พอใจ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นดอกพี่เตยพ่อเชกเขาอยากกลับเองแต่ไม่อยากรบกวนพวกกับผมเจ้าหุ่นจึงอาสาพาไป
0: ฉันกับพ่อเชกกำลังจะลงเอยกันอยู่แล้วทีเดียวเจียวหากไม่ใช่ไอ้เจ็กผมเปียมันมาเป็นก้านขวางคอ
2: ฮะ เจ้าหุ่นมันชอบยุ่งขิงกับเด็กหนุ่มๆกระนั้นเลย
3: มันไม่ใช่เช่นนั้นดอกพ่อพัดเจ้าหุ่นน่ะมันรักผู้หญิงเหมือนเราๆนี่แหละเพียงแค่มันเสียสละให้คนอื่นๆได้สนุกกันต่อก็เท่านั้น
2: แล้วไปที
0: ถ้าอยากจะรู้ความจริงฉันจะบอกให้ที่จริงอาหุนมันหลงรักฉันมาตั้งนานแล้ว
1: เป็นความสัตย์ลือเจ้าเตย
0: สาบานจะแปะมันไม่ยอมให้ชายหน้าไหนเข้ามาใกล้ฉันเลยเป็นเพราะเช่นนี้แหละฉันจึงต้อง

0: พ่อเชกสิทธิ์ข้าต้องรบรากับพ่อฮุนสิทธิ์พ่อคงเปิดศึกชิงนางเตยกันเสียแล้ว
1: เอาพ่อเชกเป็นสิทธิ์พ่อตั้งแต่เมื่อใด
0: พ่อจักรับมันเป็นสิทธิ์จักชิงมันมาจากคุณพุ่มให้ได้แล
2: พ่อเชกไปไหนจ้าพ่อเชก
0: เอ้า
2: พ่อเชกไปไหนเล่ากลับมาก่อนสิจ้า
1: เอ้าอะไรนั่น

0: เดี๋ยวครับ
1: มาค่อย
2: ๆได้ได้ได้ได้ได้สบาย
1: ระวังนะ
2: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
3: ฝนใกล้จะมาแล้วผมมาเรือไปเก็บก่อนขอรับ
1: ฝากด้วยนะ

0: ไรเท้าเกรงกลัวนายเนตรบุตรนายโรงสุนมากเลยหรือขอรับ
1: นายเนตรผู้ใดหร
0: ือก็คนที่เมาเอะอะโวยวายบนเรือลำนั้นไงล่ะขอรับ
1: อ๋อยิงซีคนเมาสวนทางกันยามมืดค่ำควรเลี่ยงเสียมิฉะนั้นเกิดวิวาทต่อยตีล่มเรือกันคราวหน้าจะขอคุณอาไปไหนมาไหนยามวิกาลไม่ได้อีก
0: วันหน้าวันหลังหากใต้เท้าอยากจะไปเที่ยวหรือไปดูอะไรหรืออยากจะไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ใดจะเป็นยามเช้าสายบ่ายเย็นหรือยามวิการไม่ต้องเกรงใจนะขอรับ
1: เหตุใดฉันต้องไปคอยรบกวนนายคุณด้วย
0: เพราะกระผมอยากรับใช้ใต้เท้าร
1: ับใช้อันใดฉันไม่มีคุณมีโทษอันใดจากบันดาลให้นายคุณดอกและค่าจ้างค่าออนอันใดก็ไม่มี
0: กรุณารับกระผมไว้ใช้เสมือนดั่งเป็นบ่าวคนหนึ่งเถิดขอรับ

0: เหตุใดจักมาเป็นบ่าวเอาเถิดฉันรับนายคุณเป็นเสมือนเพื่อนเกลอก็แล้วกัน
1: เพื่อนเกล
0: อฉันไม่มีเพื่อนดอกฉันจากมาไกลจากบ้านจากถิ่นที่อยู่มานอกจากคุณพุ่มคุณอาพุ่มและคนแพนนี้ฉันก็ไม่มีใคร
1: เป็นเกียรติยศของกระผมอย่างยิ่งขอรับ
0: เลิกพูดจากระจกยอกยอฉันเสียทีเถอะ
1: กระผมจะกระจกใต้เท้าไปเพื่ออันใด
0: นี่ไงเรียกฉันว่าใต้เท้าทำราวกับฉันเป็นเจ้าคุณแก่ๆจับเป็นเกลอกันไม่ใช่หรือมิสหายเขาไม่เรียกกันเจ้าคุณใต้เท้าคุณท่านคุณเธอดอก
1: เช่นนั้นกระผมก็จะเรียกว่าคุณเฉกได้นะสิครับ
0: ได
1: ้ดีใจเหลือเกินครับต่อไปนี้กระผมก็จะไปมาหาสู่ไปไหนมาไหนกับคุณเฉกได้ใช่ไหมครับ
0: ฉันต้องเข้าเรือนแล้ว
1: ขอรับ
0: นายหุ่นกับคนเรือหลบฝนอยู่ตามจำเป็นเถิดแต่ฉันคงต้องเข้าไปหาคุณอาแล้วท่านคงรอ
1: ตามสบายเถิดขอรับอย่าได้วิตกกังวลไปเลยกระผมไม่นำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหรอก
0: ฉันจักเดือดร้อนอันใดเพราะนายหุ่น
1: กระผมเข้าทางตรอกออกทางประตูและจักไม่นำเรื่องร้อนแต่เก่าก่อนมาให้คุณถึงที่นี่ดอกขอให้คุณได้เล่าเรียนวิชาได้ทำงานการตามที่คุณปรารถนาเถิดขอรับ

0: กระผมกลับมาตั้งแต่ก่อนฝนตกนะขอรับ
1: ได้ยินแล้วเล่ามาสิท่านผู้พาเจ้าไปดื่มกินกันอย่างไรสุขสำราญดีหรือไม
0: ่สหายท่านเป็นช่างเขียนบ้านอยู่แถวบางบำรุมีเลี้ยงข้าวปลาและสุรามีแสดงเพลงแอวลาวเป่าแคนรำฟ้อนกันขอรับ
1: เจ้าไม่ได้ดื่มเหล้ายากับเขาดอกหรือ
0: เปล่าขอรับ
1: เพลานี้เป็นชายเจ้าจงประพฤติตนเยี่ยงชายไม่ให้เป็นที่เพ่งเล็งว่าแปลกแต่จงเป็นชายที่ดีอย่าได้หลงลืมตนว่าตัวมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรและเพื่ออะไร
0: ขอรับ
1: ข้าเองเป็นคนสนับสนุนให้เจ้าแปลงกายเป็นเสือแถมยังปล่อยให้เจ้าเข้าไปปะปนอยู่กับเหล่าเสือทั้งๆที่อันตรายรอบด้านก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าได้เป็นไทยแล้วหรือถูกจำจองอีกแบบกันแน่จะให้ข้าห้ามหวงห่อเจ้าเก็บซุกไว้ในหีบข้าก็ทำไม่ได้เจ้าจงระลึกไว้เสมอว่าข้าก็ร่วมเสียง

0: กับเจ้าด้วย
1: ขอรับกระผมจะเตือนตนอยู่เสมอขอรับ

0: ครูขอรับลองลงมือดูใหม่เถิดขอรับ
1: รับรองว่าเส้นสายจะคมพริ้วยิ่งกว่าเคยขอรับ
2: เพราะเหตุใด
1: ผู้กันอันนี้กระผมใช้ขนที่อ่อนนุ่มกว่าเคยเส้นที่บางกว่าเคยแต่เพิ่มจำนวนเส้นนะขอรับอีกอย่างภายนอกกระผมว่าสว่างกว่าข้างในมากนักลองดูเถิดขอรับครู

จ้าหุ่นเอ้ยกูมองไม่เห็นเส้นสายหน้าตาของภาพที่ร่างไว้เสียแล้วมันคงจะต้องถึงเวลาที่กูจะต้องวางมืออย่างจริงแท้และแน่นอนกูรู้นะว่าดวงตาของคนเรามันต้องเสื่อมลงไปทุกวันแต่กูไม่คิดเลยว่าดวงตาของกูมันจะเสื่อมไวถึงเพียงนี้เมื่อวานมันยังมองเห็นได้ดีอยู่เลยพิศวงดวงตาของกูการมองเห็นเปลี่ยนไปแค่เพียงชั่วข้ามคืนแยกย้ายกันไปทำงาน

0: คุณหลวงเสนีบริรัตน์ท่านแอบประดิษฐ์ผู้กันใหม่แอบใช้สีแบบใหม่คิดดูว่าไอ้หุ่นมันไม่เคยหยุดคิดทำอะไรนอกแบบนอกแผนเลยนี่แหละสันดานของไอ้พวกไม่มีแผ่นดินจะอยู่ตายอดตายอยากหอบเสื่อผืนหมอนใบข้ามน้ำข้ามทะเลมาคุ้ยเขี่ยหากินวันๆไม่คิดอะไรคิดแต่จะหาอะไรใหม่ๆแปลกๆมาประชันกับของดีของงามที่ทรงคุณค่าอยู่แล้ว
1: ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดอยู่คงที่เช่นเดิมนิ่งตลอดกาลไม่เคลื่อนคลายกลายเปลี่ยนไปดอกไม่ว่าอันใดก็ต้องปรับปรุงให้ใหม่เข้าไว
0: ้แต่ที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐอยู่แล้วก็สมควรที่จะรักษาให้มั่นคงสถาพรไม่ให้ผิดแผก
1: ช่างเขียนแผ่นดินต้นก็ย่อมตั้งใจสืบงานช่างเขียนครั้งกรุงเก่าไว้ไม่ให้ขาดช่วงหายไปหากเมื่อแผ่นดินรวมเป็นปึกแผ่นและมีผู้คนต่างบ้านต่างเมืองไปมาหาสู่ช่างเขียนก็ย่อมจารึกเรื่องราวชีวิตของผู้คนในยามนั้นไว้ให้ลูกหลานได้ดู
0: แบบนี้จะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์คิดล้างครูได้ไหมขอรับ
1: โอ้ยโลกนี้มันก็ต้องมีหลายแบบหลายอย่างคล้าคล้าปะปนกันไปนั่นแหละไม่มีเก่าก็ไม่รู้ว่าอะไรใหม่ไม่มีใหม่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเก่า
2: ตามเรือมาแล้วขอรับท่านครูท่านครูจะไปที่ใดขอรับ
3: กับเรือน
2: ขอรับ
4: ครูขอรับครูต้องพักก่อนนะครับหลับสักตื่นตื่นขึ้นมาแล้วอาการน่าจะดีขึ้น
3: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรไป
4: ไม่มีอะไรหรอกครูน่าจะเหนื่อยเกินไปรีบไป

0: แน่นอนละ
1: ว่าอะไรเหรอท่านครู
0: กูแก่เกินกว่าจะเขียนภาพได้อีกต่อไป
2: โหแปะไม่ต้องเสียใจไปดอกจ้ะแปะยังมีครูพุทธมีอาหุนแล้วก็มีเจ้าศักดิ์เจ้าหนวดแปะก็ร่างภาพไว้แล้วก็ให้พวกศิษย์ตัดเส้นพื้นที่เล็กๆละเอียดละเอียดแปะจะลงสีอันใดก็สั่งไว
3: ้นั่นสิครูแต่เดี๋ยวกระผมจะกลับไปที่วัดวาดต่อตามที่ครูร่างไว้ไม่ต้องกังวลนะครับ
4: อย่างไร
0: เมื่อพวกเองเขียนภาพเสร็จข้าก็ไปรับเงินหลวงแล้วบอกว่าเป็นฝีมือข้าเช่นนั้นลือ
2: เอาแปะมันก็เป็นฝีมือของแปะไม่ใช่หรอจ๊ะ
0: เอาเตยเอ้ยช่างเขียนมันก็มีอายุไขของอาชีพการงานมันก็เหมือนกับคนทั้งหลายนั่นแหละ
4: เมื่อถึงอายุหนึ่ง
0: ข้าก็ฝืนสังขารตัวเองไม่ได้แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมว่าวันนั้นจะมาถึงใครเมื่อไร
2: ดีนะแปะแปะจะได้กลับไปบ้านป้าไปอยู่ดูแลลูกเมียที่ฉะเชิงเทราให้สบายใจ
0: จะให้ข้านั่งเป็นคนแก่ตาลอยมองดูน้ำบางปะโกงขึ้นขึ้นลงลงทุกวันเช่นนั้นลือ
2: ใช่จ้ะแล้วก็จับกุ้งเล่นสนุกดีนะจ๊ะ
0: อย่างนี้ให้ข้าถูกประหารเมื่อข้าต้องคดีซะยังจะดีกว่าท่านพระราชทานชีวิตให้กับข้านักโทษฆ่าคนตายให้ได้อยู่ต่อเพราะเสียดายฝีมือข้าจะให้ข้าได้เขียนรูปผนังโบสถ์ให้กลับบ้านเมืองไปได้อีกงานแต่แล้วข้าก็ไม่อาจทำงานตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณของท่านได้อีกแล้วลือ

0: หาตั้งนานกว่าจะพบเอาเอาไปลองอ่านดู
1: กระเด็นลันไดกระเด็นแปลว่าพระราชธิดาหรือพระราชโอรสภาษาชวาเรื่องอีเหนาหรือขอรับ
0: เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอีเหนาในข้อที่ผู้เขียนตั้งใจจะล้อเลียนเรื่องอีเหนาและล้อเลียนแดกดันอีกหลายสิ่งนักเจ้าไปลองอ่านดูก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
1: ผู้ใดเป็นผู้เขียนหรือขอรับ
0: ผู้เขียนคือคุณพระตำรวจใหญ่ในวังแต่ท่านเขียนโดยไม่อยากเปิดเผยเจ้าไปอ่านให้จบก่อนแล้วข้าจะเฉลยให้ฟัง
1: น่าสนุกขอรับ
0: สนุกมากและแตกต่างจากทุกเรื่องที่เจ้าเคยอ่านเป็นลูกศิษย์ท่านอาลักษ์ผู้ก็จักแต่งกลอนเหมือนท่านอาลักษ์ผู้ทุกคนไปขนาดนายมีบ้านบาทที่เป็นช่างเขียนรูปยังเขียนเหมือนจนคนสับสนว่าไหนนิราชนายมีไหนนิราชสุนทรผู้แม้แต่ตัวข้าเองก็ยังเขียนกลอนโดยมีกลอนของท่านผู้เป็นแผนที่ให้เดินตามแต่หากเป็นลูกศิษย์ข้าก็มีหนังสือหลายเล่มสมุดไทยให้เจ้าได้อ่านถึงไม่มีข้าก็หยิบยืมให้เจ้าได้ตลอดและนี่คืองานคุณพระตำรวจผู้มีฝีปากคมกริบจิกกัดเจ็บปวดข้าจะไม่บอกให้เจ้าเขียนกลอนตามอย่างใครแม้กระทั่งตัวข้าเองเจ้าลองตรองดูว่าเป็นศิษย์ใครจะก้าวไกลกว่ากัน
1: ขอรับ

0: ไม่เห็นหลวงเสนีมาเขียนภาพหลายวันแล้วมีแต่เจ้าและคนอื่น
1: ๆขอรับ
0: ได้ข่าวว่าจักเลิกเขียนแล้วหรือ
1: ไม่นะขอรับ
0: ไม่ใช่ดอกหรือมีคนซุบซิบว่าตาและมือของท่านทำงานไม่ประสานกันเสียแล้ววาดเส้นเล็กๆด้วยผู้กันหนวดหนูที่ตัวเองคิดขึ้นมาก็ยังวาดไม่ได้

ไม่ใช่ความจริงหรือเจ้าหุ่นหลายปีก่อนเจ้าอยากเป็นศิษย์ของข้ามาบัดนี้เจ้ายังอยากเป็นช่างเขียนที่ได้ชื่อว่าได้เรียนกับหลวงวิจิตรเจษฎาหรือไม่

เป็นศิษย์หลวงเสนีก็ดีอยู่ดอกแต่ท่านหาได้ขยันเข้าหาเจ้าเข้าหานายไม่เอาแต่ทำตัวตามสบายเอาใจสนุกไปเรื่อยหากอยากเป็นช่างเขียนหลวงได้ถวายตัวเป็นขุนนางกับเขาจักได้พ้นสภาพคนจีนผูกปี้ตัดเปียเสียโดยเร็วมาอยู่กับข้าน่าจะสมหวังได้ไม่นานคิดดูให้ดีนะเจ้าคุณเสร็จจากงานบทนี้ไม่แน่ว่าหลวงเสนีจะเขียนภาพผนังได้อีกสักกี่งานและเจ้าจะเหนื่อยเปล่าทำงานให้ท่านภายใต้ชื่อของท่านไม่ได้มีความดีความชอบใดนอกจากเงินค่าจ้างส่วนแบ่ง

มาอยู่กับข้าข้าก็จักช่วยเจ้าตอบแทนและไม่ต้องเกรงใจเจ้าเนตรคำพูดของข้านับเป็นอันที่สุดไม่มีผู้ใดขัดได้มาสายนักนะเจ้าเนตรข้ามาถึงไม่มีใครให้ใช้สักคน

0: เอ้าในห้องจะไปไหนอากงเป็นยังไงบ้าง
1: อากงดีขึ้นแล้วขอรับกินยาจีนควบคู่ไปด้วยเวลานี้ไม่ไอแล้วขอรับโอ้มีอักษรไทยอักษรจีนด้วยเลยขอรับ
0: ภาษาอังกฤษก็มีนะ
1: อีกหน่อยถ้าพิมพ์หนังสือตำรานิทานหรือคำกลอนทั้งหลายได้คนที่รับจ้างคัดลอกสมุดไทยคงจักไม่มีงานทำแล้วสินะขอรับ
2: โคอีกแน่นในคุณ
0: กระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือแบบนี้ราคาแพงนักคนสยามทั่วๆไปคงไม่มีอับที่จะซื้อไหวในหุ่นจะเอาภาษาไหนอ่านหนังสือออกไม่ใช่หรือ
1: ขอรับ
0: เชิญ
1: คุณพ่อจอนสันใส่แว่น
3: เพราะอ่านหนังสือไม่เห็นเลยครับ
4: Actually, I need to wear glasses to see better.
0: ถ้าเขาไม่ใส่แว่นเขามองไม่เห็นหนังสือ
1: นำมาจากอเมริกาหรือขอรับ
4: It's from America or Singapore.
0: มาจากอเมริกาหรือสิงคโปร์แต่อินเดียหรือพีนังเขาพอหาได
1: ้กระผมขอดูได้ไหมขอรับ
4: Sure, I will show you. Come on.Look,

0: นี้ดูสิ
1: ถ้าเด็ดทานก็ไม่เอากุนเจ้าคุณผู้ชายก็ไม่เอากุนบราเล่ก็ไม่เอาบอกว่าคงงานเมริกาถูกมากกว่าฉันว่าเจ้าไปไข่ทุกๆให้หลวงพ่อเธอที่วัดพยุนถ้าว่าดีไหม
2: Darling ใครของให้ปลาไม่ดีนะคะถวายทานไปเถิด
1: Sorry นะพระสงฆ์ตายร่ำรวยสุขสบายมากกุนเอาเงินมาถวายมากมายมีชีวิตรู้ละขณะจีวอนยังเป็นพาไม้ยกดอกฉันถวายไม่ลงดอก
2: โรเบิร์ตใจคุณทำด้วยอะไรอ่ะ
1: ดาร์ลิงคุณเอาไปขายทุกๆให้ข่าวพอดีถ้าคนเถอะที่ไอเอาไปขายถ้าไหวพาฟรีๆก็ใจไหมร้อน
3: I beg your pardon
2: พูดภาษาไทยกับฉันเถิด
3: ขออภัยเถิดขอรับนั่นคือแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือของผู้สูงวัยใช่ไหมขอรับ
2: ใช่ค่ะ

ราคาสักเท่าใดหรือขอรับขออภัยขอรับหากแพงมากกระผมไม่มีปัญญาดอกขอรับแต่กระผมอยากได้ไปให้ญาติผู้ใหญ่นะขอรับ

0: ูขอรับ
1: พะฮุนเลือกมาจากไหนมีแต่พวกเศรษฐีฝรั่งถึงจะมีใช
2: ้กระผมเอามาจากฝรั่งนั่นแหละ
1: ผู้ใดคุณหมอประหลัดเลหรือ
2: มาจากห้างหันแตรขอรับ
1: มึงซื้อมาหรือคุณมึงมีอัดมากมายอย่างนั้นเชียวหรือ

0: ยไอ้หุ่นไอ้วายร้ายกูเขียนภาพได้กูกลับมาเขียนภาพได้แล้วเว้ย
1: เจ้าหุ่นเจ้าหุ่น

0: าจำเริญเอ้ยหากชีวิตข้าไม่มีเจ้าชีวิตข้าจะเป็นเยี่ยงไรหนาข้าจะต้องให้อัดเจ้าเท่าไหร่ดี
1: มิได้ขอรับครูนายห้างหันแตรเป็นลูกค้าประจำของพี่กระผมพวกกระผมก็ไปขนของส่งที่ห้างแกประจำเมียแกก็เมตตาพวกกุลีจีนนักเลยให้มาไม่แพงนะครับ
2: ได้ยินหรือไม่พี่เนตไอ้จีนนั้นค้าขายอันใดกับในห้างหันแตร
3: ในห้างหันแตรมีอะไร
2: นอกจากสินค้าที่ในห้างหันแตรขายหน้าร้านแล้วจึงมีสินค้าที่ขายหลังร้านด้วยนะสิพี่เนต
4: ระวังปากหน่อยเจ้านพอย่าปากพล่อย

0: นมีหน้าเราใบเรือลำนี้จึงมิแล้วเสร็จสักทีเขาบอกว่าจะเอาลงน้ำตั้งแต่แรม15ค่ำเดือน8ว่ามาสอนในลื้อเนี่ยตั้งแต่กลางเดือน7นี่ย่างเข้าเดือน9แล้วยังไม่ไปไหน
1: ที่นี่ไม่มีคนติดฟินพวกลือต้องเป็นหูเป็นตาให้วัวหากพบผู้ใดเสพฟินกินยาต้องเฉดหัวมันไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นพวกหัวเปียหัวเกรียนข้าก็ไม่ละเว้นให้ทั้งสิ้นจะเป็นพวกกุลีคนงานหรือคนเรือสำเภาของเจ้าสัวโต
2: ต้องไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องกับฟินอย่างเด็ดขาดโยนมันลงไป

0: ต้องเป็นพวกมึงนั่นแหละนอนกันอย่างไรหลับไม่รู้คู้ไม่เห็นพวกมันฟันหน้าต่างแหกแตกเข้ามาได้พวกมึงยังไม่รู้จะเป็นไปได้อย่างไร
1: พวกมันเอาทองไปหมดทองคำเปลวที่กูเพิ่งไปเบิกมาจากหลวงสำหรับปิดทองภาพที่โบสถ
0: ์ขโมยแม้กระทั่งทองคำเปลวมันต้องเป็นพี่ยาติดฝิ่นนั่นแหละบ่าวไพ่เรือนนี้มีผู้ใดเป็นทาสฝิ่นหรือไม่ครับถ้ามีก็มันผู้นั้นแหละ
1: ผู้ใดเล่นฟินหาสารภาพมาอย่าให้กูต้องลากหัวมึงออกมาเอง

0: ฝิ่นตามตรอกซอกซอยมันลักลอบเปิดกันอีกแล้วแม้โทษจะหนักหนาถูกจับถูกเฆี่ยนถูกปรับแทบล้มประดาตายมันก็หาเข็ดขามกันไม่เรือสำเภาเจ้าสัวทั้งหลายทุกลำถูกกักที่ด่านถูกค้นอย่างเข้มงวดฝิ่นก็ยังถูกเล็ดลอดเข้ามาให้เต็มไป
1: ขอประทานโทษนะขอรับหากกระผมจะพูดว่าเรือที่มีขุนนางข้าราชการคุ้มครองดูแลเป็นหุ้นเป็นส่วนอยู่ด้วยก็มีอยู่ไม่ใช่หรือขอรับ
0: จริงมีข้าราชการที่ร่ำรวยด้วยสนับสนุนพวกเรือสำเภาลักลอบนำฝิ่นเข้ามาในพระราชอาณาจักรอย่างสงขาและพัทลุงนั่นเป็นที่รู้กันและนอกนั้นตั้งแต่ระยองเมืองระมุงฉะเชิงเทราเพชรบุรีชุมพรถึงตะกั่วป่าพังงาก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเอาซะเลยยิ่งปราบปรามก็ยิ่งหนักหนายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
1: เรือแขกเรือฝรั่งที่ไม่ถูกตรวจค้นก็มีอยู่นะขอรับ
0: เรือฝรั่งนั้นรอดพ้นไปได้มากเพราะเรากับเขาต่างงัดข้อกันอยู่ตั้งแต่เบอร์นี่ขอทำสัญญาเมื่อ10กว่าปีก่อนแล้วไม่ได้ดั่งใจสักสิ่งที่จะขอเอาฝิ่นเข้ามาเราก็ไม่ให้เราจึงต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้มีข้อพิพาทไม่ให้สะเทือนถึงสัมพันธไมตรีถ้าค้นแล้วพบก็ดีไปแต่ถ้าค้นแล้วไม่พบมันก็จะเยาะเย้ยส่อเสียดคนของเราและกระทบกระทั่งซึ่งไม่เป็นผลดีเลย

0: หากเรายอมให้เอาเข้ามาแบบถูกต้องแลกเก็บภาษีเข้าพระคลังให้มีโรงฝิ่นแบบบ่อนเบี้ยบ่อนหวยจักทำให้พระคลังร่ำรวยเสียเองไม่ดีกว่าหรือครับ
1: โอ้ยอย่าหวังเลยพระเจ้าอยู่หัวทรงชิงชังนักแช่งชักหักกระดูกเป็นนักหนาทรงมองว่าพวกฝรั่งเนี่ยและใช้ฝิ่นเป็นอาวุธทำลายคนจีนคนจีนติดฝิ่นงอมแงมหมดเรี่ยวหมดแรงถึงจะมีจำนวนมากกว่าแต่ฝรั่งก็จักตีเอาได้ไม่ยากหากคนในบ้านเราติดฝิ่นกันมากๆเข้ามันก็จะได้อัดจากฝิ่นมากกว่าสินค้าอื่นทั้งหมด
0: แล้วคุณพศจักใช้ผมทำสิ่งใดหรือ
1: ที่ต้องร้อนถึงเองก็เพราะมีคนงานที่อู่บางคอแหลมมันลิแอบไปสู่ฝิ่นด้วยพวกที่มาทำงานพร้อมกับเองนั่นแหละเวลาทำงานก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปตามๆกันเห็นแล้วก็อยากเฉดหัวพวกมันออกไปซะให้รู้แล้วรู้รอดแต่ถ้าไล่มันออกก็ต้องรับคนใหม่เข้ามาและต้องสอนงานกันอีกเสียแรงเสียเวลาจริง
0: ๆไอ้พวกนี้นี่มัน
1: ไปดึงพวกมันออกมาช่วยหน่อยนะหุ่น
0: ขอรับ
1: ได้ยินมาว่าทางนครบาลจะเข้าถล่มลงฝิ่นทุกแห่งในเร็ววันนี้และจักลงโทษให้หนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงทั้งคนค้าและคนเสพท่านเจ้าคุณพระคลังไม่ต้องการให้พวกคนงานที่ผูกปี้ของเราต้องไปถูกจับ
0: ขอรับ
2: ข้าจักฝากคนของท่านเจ้าคุณพ่อให้เจ้าไปคัดเอกสารที่กรมพระคลังมหาสมบัติดีกว่า
3: คือนั่งล้ำจนลูกลาผมอาจจำป่ามาเกิดใหม่เลี้ยวท่านใจเป็นเพศไส้ลูกงามแท้ๆเน
4: าะดิฉันเป็นเมียน้อยในโรงสุนเป็นแม่พระบุญลือวัดทองกับลำจวนที่เคยมีไมตรีกับเด็กจีนช่างเขียนผู้นั้น

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
2: เกิดอะไรขึ้นน่ะแก
3: ฉันบ้าออกเล่า
4: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
5: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: จะเต้นยังไง
1: คุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงว่าฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
2: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
1: คุณหาว่าฉันเป็นม้า

0: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7:00 น.การ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและรถผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 น.ย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้10:05 น.สำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลและที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง11:05 น.
1: มันมีแผลเล็กๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
2: The Last Jigsaw ต่อเติมใจ
0: 13:00 น.
3: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เร้นHidden Paradise
0: 13:30 น.
4: Why Survival ของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้น
0: 14:05 น. เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด14:30 น. สุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้15:05 น. เยือนศรีสะเกษถอดรหัสความหนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง15:30 น. กินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: ดีค่ะ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
2: และหวายเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะทักทายคุณผู้ชมทั้งที่อยู่บนหน้าจอรวมถึงช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะทั้งเพจไทยบันเทิงไทย PBS รวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยวันนี้มีหลายข่าวสารมาให้อัปเดตกันแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษของศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมด้วยพี่กิ๊ฟที่จะพาไปตามรอยสัญจรมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยกัน
1: หวายจะพาท่องเที่ยวพื้นที่ประวัติศาสตร์แบบสนุกสนุกอีกแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอฟังนะคะแต่ตอนนี้ขอมาพูดถึงบทบาทความเป็นคุณแม่ดารากันก่อนตอนนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเอยหวายเอยเนี่ยอาจจะเลือกตามลูกๆดาราเพราะว่าสนุกได้เห็นกิจกรรมของคุณพ่อคุณลูกอะไรแบบนี้นะแต่วันนี้บทบาทคุณแม่บ้างพี่หนิงปณิตานะคะกับพี่อ้อมพิยดาเหมือนกันอย่างนึงคือมีลูกๆอยู่ในวัยแซบ
2: โตแล้วยิ่งสาวยิ่งสวยกันความสามารถก็เยอะด้วย
1: ถูกต้องค่ะหลายคนก็ลุ้นว่าเอ๊ะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วแหละแต่จากนี้เนี่ยจะทำงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวหรือเปล่าเพราะหลายคนมีความสามารถเยอะแต่สิ่งที่บรรดาคุณแม่ยังสวยเขาเป็นห่วงก็คือลูกๆพอมาอยู่ตรงนี้พื้นที่สว่างเหมือนตัวเองแน่นอนคอมเมนต์เพียบค่ะเขาจะตั้งรับกันยังไงเด็กๆเนี่ยอายุแค่แบบน้อยๆน่ะบางทีเนี่ยเขาก็เครียดเขาก็กังวลเหมือนกันและหลังๆมีไลฟ์สดกันบ่อยด้วยเพราะฉะนั้นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะหวายเนาะอันนี้ต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าแม่ๆเขาสอนลูกยังไงค่ะ

0: ยังไม่ได้เดบิวต์ก็จริงแต่ได้รับโอกาสขึ้นโชว์นะคะนี่น้องนิรินทร์ค่ะลูกสาวแม่หนิงปณิตาเนี่ยถอดแบบแม่มาเป๊ะเลยนะคะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะสมเป็นเทรนนีค่ายเพลงดังเลยไม่ใช่แค่เต้นเก่งนะคะแต่ออร่ามาเต็มนะในคอมเมนต์กิ๊บเห็นคนบอกว่าเฮ้ยลายเต้นน้องเอาเรื่องอยู่นะเต้นเก่งนะคะแล้วก็ที่เห็นเต้นคู่นี่ไม่ใช่ค่ะศิลปินรุ่นพี่พี่เจวงไดซ์นะคะก็เต้นกันแบบไม่จมไม่หายเลยคือคุณแม่หนิงเนี่ยไม่บอกว่าเบื้องหลังเนี่ยน้องนิรินเนี่ยกังวลมากเลยนะแม่หนิงบอกว่ากังวลจริงๆแต่ว่าไม่บอกใครเลยไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่านี่เป็นสเตจใหญ่ของน้องอะนะคะแถมยังเต้นแนวนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยซ้อมหนักงานนี้แม่หนิงบอกว่าให้กำลังใจค่ะทั้งตอนซ้อมแล้วก็อยู่ข้างเวทีตอนโชว์ด้วยเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายซัพพอร์ตตัวจริงไม่ว่าลูกจะทำอะไรเดี๋ยวคุณแม่อยู่ตรงนี้เองอะนะคะซึ่งเรื่องการใช้ชีวิตก็ดูแลกันตลอดยิ่งเป็นลูกคนดังค่ะได้ทำงานในวงการยิ่งถูกจับตาที่สำคัญเป็นเด็กๆ Gen Z แบบนี้โซเชียลมีอิทธิพลกับพวกเขานะคะคุณแม่ก็เลยต้องคอยบอกด้วยมีคอมเมนต์แบบนี้ต้องทำยังไงต้องรู้สึกยังไงบอกไปถึงวิธีคิดให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจนะคะแต่ที่สำคัญพวกเขาต้องเจอกับตัวเองด้วยค่ะถึงจะรู้
1: กับการรับมือในเรื่องของโซเชียลซึ่งเชื่อว่าน้องจะผ่านไปได้นิงก็บอกน้องแล้วว่าวันนี้นิรินไม่ใช่เด็กที่คือน้องนิรินและน้องนิรินก้าวเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงละครึ่งตัวละแต่แค่ว่าน้องยังอายุ13เองค่ะให้เวลาน้องในการที่จะเรียนรู้หน่อยนึงแล้วนิงเชื่อว่ากำลังใจจากทุกคนน่ะจะทำให้น้องแบบน้องผ่านได้แล้วก็จะทำให้น้องเติบโตได้เวลาที่คนชมน้องเยอะๆอ่ะแล้วเป็นเรื่องบวกอ่ะหนิงยังสอนเลยนะว่าอีกมุมนึงอ่ะถ้ามันเกิดอีกแบบจะเป็นเรื่องยังไงคือสุดท้ายแล้วเราสอนไปอยู่ที่เขาว่าเขาอ่ะจะเอาสิ่งที่เราสอนแล้วก็สิ่งที่ทุกๆคนให้กำลังใจคำแนะนำเขาอ่ะไปปรับใช้ยังไงเราเลี้ยงลูกอ่ะเราก็เลี้ยงลูกได้แค่ตัวถูกป่ะทุกคนเลยเลี้ยงลูกได้แค่ตัวแล้วก็ให้วัคซีนกับลูกให้เต็มที่ที่เหลือเขาจะต้องใช้ชีวิตแล้วก็ผ่านประสบการณ์ของเขาแต่ลึกๆเลยหนิงบอกเลยว่าเราก็ต้องมั่นใจในตัวลูกเราอ่ะค่ะ
0: อีกคนนึงค่ะแม่อ้อมพิยดาคนนี้นะคะแหมดูเป็นอีกลุคนึงนะคุณแม่คนนี้ดูแบบหวานใสเรียบร้อยหน่อยนะคะ
2: สวยอยู่เหมือนเดิมเลยพี่อ้อมค่ะ
0: เนอะได้รับบทบาทคุณแม่จอมเข้มงวดนะคะอยากให้ลูกเดินตามทางที่ตัวเองปูไว้นะคะคุณแม่บอกว่าอย่าลืมนะลูกๆเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะคะทำอะไรมากๆเนี่ยมันจะไปกระทบกับความรู้สึกของเขาเนี่ยก็จะมีภาพแบบไปเที่ยวด้วยกันตลอดจะเห็นว่าแม่ลูกเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นดารานะหวายน
2: ะ
0: เขาจะไลฟ์สดนั่งคุยด้วยกันมีกิจกรรมอะไรเนี่ยแฟนๆคอยตามคอยเห็นตลอดมาที่เนี่ยแต่งสวยไปด้วยกัน
2: ได้แฟนคลับทั้งสองเจนด้วยและนี่ตอนนี้พี่อ้อมก็กำลังมีละครออนแอร์อยู่ทางหน้าจอพอดีแล้วก็เป็นละครที่เหมือนแบบรีเมคมาจากทางเกาหลีใช่ไหมพี่กิ๊ฟ
0: โอ้ที่ดุเดือดมากๆเลย
2: ใช่แล้วก็เป็นคุณแม่ที่เหมือนแบบเครียดสตรีทไปหมดค่ะ
0: บทบาทเชือดเฉือนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมดูเพราะว่าการเป็นทั้งคุณแม่ดารามีบทบาทการแสดงหนักๆด้วยดูแลลูกในชีวิตจริงไปด้วยเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่น้องนาวาน้องก็โตเป็นสาวเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในช่วงวัยรุ่นเห็นบอกว่าก็อาจจะให้ชิมลางงานวงการบันเทิงบ้างนะคะเน้นวิธีเดียวกันกับแม่หนิงเลยก็คือฟังลูกเขาพูดอะไรบอกอะไรต้องฟังนะคะพร้อมตามโลกใบนี้ให้ทันด้วยไม่ได้จำกัดขอบเขตว่าโซเชียลหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเชื่อว่าลูกๆยังต้องเรียนรู้แต่กิ๊บบอกคุณผู้ชมเลยคำว่าฟังลูกต้องทำให้มากๆจากเคสล่าสุดใครสะท้อนอะไรลูกอายุน้อยๆหรืออะไรยังไงเนี่ยให้คำแนะนำเขาจะดีที่สุดนะคะ
1: เขาก็ยังจำเป็นต้องรู้เรื่องโลกใบนี้อยู่ทุกอย่างอ่ะนะคะก็เหมือนแบบ global perspective ต่างๆเขาต้องรู้เรื่องราวรอบโลกอ่ะถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่ได้จำกัดก็ไม่ดีไม่จำกัดก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นในความรู้สึกอ้อมที่อ้อมเลี้ยงนาวาก็คือไม่ได้จำกัดให้รู้เท่าทันอายุของเขาและหรือมากกว่าอายุเขาแต่ในวิจารณญาณของพ่อแม่ที่สอนว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้นะเรื่องนี้มันควรไหมเรื่องนี้ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกันสอนกับคุณพ่อเพราะว่าสื่อต่างๆมันเข้าถึงได้ง่ายและวุฒิภาวะของเขาในการตัดสินใจบางอย่างอาจจะยังไม่เสมอกับสื่อที่เขารับ
3: พราะฉะนั้นก็คิดว่าลูกก็จะต้องอยู่ในการดูแลของพ่อแม่อย่างใกล้ชิดค่อนข้างมากๆเลยในยุคปัจจุบันนี้
0: สองคุณแม่คนดังมีวิธีเลี้ยงลูกคล้ายๆกันนะคะแต่มองว่าทุกครอบครัวจริงๆแล้วไม่เหมือนกันเลยคุณผู้ชมมันต้องปรับไปแต่ละบ้านนะเนาะอย่างน้อยนะคะหนิงปณิตาและคุณอ้อมพิยดาเนี่ยบอกว่าพยายามเป็นเพื่อนกับลูกด้วยไม่ใช่เป็นแค่แม่เขานะเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้สึกไม่สบายใจอ่ะเขาจะไม่เล่านั่นนี่แต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกันบอกได้ทุกเรื่องนะคะก็จะเป็นเซฟโซนที่แท้จริงให้กับลูกๆนะคะอย่างคนขวาเนี่ยคือน้องเจที่บอกวงไดส์ก็ถือว่าเป็นวงทีป๊อปดังอีกคนที่จะบอกคุณผู้ชมคืออะไรเป็นลูกแม่โบแวนด้า
2: คนโต
0: ลูกคนโตคือเราอาจจะรู้จักแต่น้องมะลิแต่ว่านี่ลูกชายคนโตนะคะน้องเจก็คือเรียกว่าโตเป็นหนุ่มแล้วคนนี้ก็เป็นคุณแม่อีกคนแม่โบแวนด้านะคะก็เลี้ยงลูกประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองกันในแบบแต่ละบ้านแต่อย่างแม่หนิงนี่อาจจะเครียดนิดนึงนะโดยเฉพาะน้องเนรินเพราะว่าเรื่องราวในครอบครัวของน้องมันกลายเป็นข่าวอยู่บ่อยๆจนแม่ลูกเขาก็เครียดก็บอกว่าอย่างล่าสุดที่น้องดราม่าเขาบอกล้อเล่นที่บอกไม่อยากหน้าเหมือนพ่อนี่แต่มันกลายเป็นว่าหลายคนถามมาเยอะมากมันก็เป็นกระแสต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็สงสารน้องเหมือนกัน
2: ใช่แล้วอย่างนึงคือก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าแพทเทิร์นของสื่ออะไรที่มันหยิบมาขายได้ก็จะถูก

ี้ขยี้อยู่แบบนั้นซึ่งสิ่งที่ต้องแลกมากับ engage ก็คืออารมณ์ความรู้สึกของคนที่อยู่ในข่าวโดยเฉพาะคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างเด็กๆอ่ะเขาจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ที่มันไม่เหมือนผู้ใหญ่อยู่แล้วครอบครัวก็เลยเป็นเซฟโซนที่สำคัญมากอย่างที่เราได้นำเสนอไป

0: ว่าโรงเรียนนี่แหละก็เป็นอีกบทพิสูจน์เหมือนกันว่าเด็กๆจะต้องไปเจอกับประสบการณ์ที่มันอยู่นอกเหนือจากรั้วรอบขอบชิดในบ้านตัวเองยังไงบ้างนะคะเรื่องราวของการบูลลี่ในรั้วโรงเรียนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมตอนนี้ก็กำลังให้ความสนใจกันอยู่และหลายคนอาจจะมาว่าเป็นเรื่องของเด็กๆก็ให้เด็กๆไปแก้กันเองแต่คิดแบบนี้ก็อาจจะต้องตั้งต้นวิธีการคิดใหม่เพราะว่าเรื่องราวของการบูลลี่การกลั่นแกล้งเนี่ยมันมีเรียกได้ว่าดาบสองคมหรือว่าเป็นเรื่องที่กัดกินในใจเด็กด้วยเหมือนกันและไม่ใช่ปัญหาของเด็กแต่เพียงผู้เดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะเด็กปกติทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงในวงการบันเทิงก็มีวัยรุ่นหลายคนเหมือนกันที่เคยเจอกับประสบการณ์การถูกบูลลี่ในรั้วโรงเรียนดังนั้นแต่ละคนเขาก็มีวิธีคิดวิธีการจัดการอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะไปติดตามจากข่าวนี้ค่ะ
1: ฝังใจอ
2: ะไรที่ฝังใจของคุณเจนคะ
1: ก็จำได้เลยคือตอนอยู่ป.1 หนูไม่รู้ว่า1เดือนมีกี่วันแล้วก็โดนครูแบบอยู่อย่างกี่วันกี่วันจี้อย่างนั้น
2: ทุกคนดันเพื่อนๆในห้องก็มองเธอนะสิ
1: ใช่แล้วก็แบบแล้วก็ฟาดไม่หยุดเลยตอนนั้น
3: คือตอนเด็กอ่ะหนูอยากอยู่ชมรมนาฏศิลป์แล้วหนูก็ไปขอเข้าชมรมแต่ว่าครูบอกว่าเธอเป็นฝรั่งอ่ะมือไม้น่าจะอ่อนแล้วก็จะรำไม่ทันเพื่อนแล้วก็เลยไม่ให้เป็นก็เลยแอบฝังใจว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เรียนนาฏศิลป์ไม่ได้อยู่ชมรมนาฏศิลป์แต่ก็มาอยู่ไปหาที่เรียนเองที่ตลาด
4: คือเมื่อก่อนตอนเด็กเก้าสายตาสั้น800
2: เธอจะบ้าเหรอถ้าเกิดมาตาย800เลย
4: จริง800แล้วก็ใส่แว่นหนา
2: อีโอเคเลย
4: แว่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทำแล้วทำใช่ครับใช่
2: อ
4: ี
2: แว่นหนา
4: ไอแว่นไอแว่นอะไรเงี้ย
0: คือแต่ละคนเขาก็มีประสบการณ์นะคะที่ไม่เหมือนกันกับเรื่องที่เคยเจอในรั้วโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมชั้นก็ดีหรือว่าจากคุณครูที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ดีนะคะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นทีมนักแสดงละครเรื่องราวัลย์กัลยาเป็นละครเรื่องใหม่ของไทย PBS นี่แหละค่ะล่าสุดก็ได้ออกมาเล่าประสบการณ์นะเกี่ยวกับกระแสนะตอนนี้ที่ชาวเน็ตก็เปิดปมในอดีตเรื่องการถูกบูลลี่หรือว่าการกลั่นแกล้งในวัยเรียนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างก็เคยเจ็บแล้วก็เคยเจอมาคล้ายๆกันนะคะอย่างน้องก้าวหน้ากิติภาแก้วเจริญก็เล่าว่าตอนเด็กเนี่ยเป็นคนสายตาสั้น800เนี่ยขาดแว่นไม่ได้ถ้าไม่มีแว่นเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่ๆแต่ว่าค่าสายตาที่เยอะขนาดนี้เลนแว่นมันก็ต้องหนาตามไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนๆในโรงเรียนก็พากันแซวยกใหญ่เลยว่าไอ้แว่นจะถอดแว่นทิ้งก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวจะอยู่ยากนะก็คือเพราะว่าถ้าถอดแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแน่นอนในวัยเด็กก็เลยต้องจำใจใส่แว่นหนาๆไปเรียนทั้งที่ในใจก็ไม่อยากไปเรียนด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวจะโดนเพื่อนๆล้อนะคะจึงบอกได้เลยว่าคำพูดสั้นๆที่ดูไม่มีอะไรเป็นแค่คำแซวคำเดียวเนี่ยก็ยังกระทบจิตใจของน้องก้าวหน้าในวัยประถมแล้วก็ยังจำฝังใจมาถึงทุกวันนี้แม้จะเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกแต่เรื่องทางใจนี้มันก็แก้ยากนะคะส่วนอีกคนนึงน้องเอมี่อุทานพรฟันพาเซนค่ะสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันอย่างที่น้องได้เล่าไปว่าเคยโดนอาจารย์สมัยมัธยมบอกว่าเป็นลูกครึ่งแบบนี้เนี่ยจะรำไทยได้ยังไงไม่ได้หรอกมือไม้จะไปอ่อนเหมือนเพื่อนได้ยังไงเพราะว่าเธออยากจะเข้าชมรมนาฏศิลป์นะคะก็เลยจำฝังใจตั้งแต่เด็กว่าเกิดเป็นลูกครึ่งเนี่ยถูกกีดกันด้านความสามารถก็เลยเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจเธอสุดๆมาตั้งแต่เด็กนะคะซึ่งก็โชคดีที่เอมี่เขามีคุณแม่ค่ะคอยให้คำปรึกษาแล้วคุณแม่ก็เลยส่งเธอไปเรียนพิเศษด้านนาฏศิลป์หลังเลิกเรียนแทนค่ะ
5: อันนี้มีแล้วหรออ
0: ีกคนนึงน้องเจนกุญจิรานัทวรรักษานะคะเธอเล่าว่าตอนป.1ก็ถูกคุณครูให้ตอบคำถามย้ำๆอยู่งั้นว่า1เดือนมีกี่วันต้องตอบให้ได้นะซึ่งน้องเจนตอนนั้น7ขวบเองคุณผู้ชมก็คือยังจำไม่ได้อ่ะคือยนก็อีกวันนึงยนก็30คมก็31ใช่ไหมบางทีเด็กๆก็แยกยากหน่อยนะเธอบอกว่ามันไม่ได้แค่กดดันที่ต้องตอบให้ถูกแต่ว่าพอถูกคุณครูจี้เข้าเนี่ยสายตาเพื่อนๆในห้องเรียนก็จับจ้องมาที่เธอเยอะด้วยก็เลยรู้สึกกลัวจนไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะซึ่งเรื่องนี้เธอก็มีวิธีรับมือในแบบของตัวเองอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะ
2: ใครเป็นคนที่เราจะเป็นแบบฮิวใจเราในวันนั้น
1: ถ้าส่วนตัวเจนอาจจะเป็นตัวเองนะคะหมายถึงว่าอ่ะใช้งอตัวเองใช่ฮีลิ่งตัวเองเอาเพราะว่ารู้สึกว่าการบอกคนรอบข้างไปมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรอ่ะก็เลยคิดว่าเปลี่ยนที่ตัวเองเองแบบว่าซื่อๆนะตัวเองอะไรเงี้ย
6: ไม่คือผมรู้สึกว่าถ้าแบบทุกคนให้ความสนใจเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วแบบเพื่อนๆผมก็ไม่ค่อยแบบมานั่งบูลลี่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเพื่อนเราโดนเนี่ยเราก็ไม่ยอมอ่ะเราก็ต้องช่วยเพื่อนเราซัพพอร์ตเพื่อนเราอย่างเงี้ย
5: ขอโทษนะ
0: รมสนับสนุนบริการ

0: สุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมการถูกกลั่นแกล้งรังแกบูลลี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทยเขาก็มีข้อมูลนะคะที่เก็บมาจากกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-25 ปีจำนวน 41,944 คนในปี 2568 ค่ะพบเด็กและเยาวชนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ถูกกลั่นแกล้งสูงถึง 65.54% นะคะโดยถูกล้อชื่อพ่อแม่คนในครอบครัวแล้วก็อีก 40.97% ถูกล้อเลียนรูปร่างหน้าตาและบุคลิกค่ะแล้วก็มีการถูกประชิดตัวนะคะจนรู้สึกอึดอัดถูกทำร้ายร่างกายอย่างเช่นเตะตีต่อยตบผลักด้วยแล้วก็ถูกกระทำให้รู้สึกด้อยกว่าคนอื่นเช่นการเหยียดหยามหรือไม่รับฟังความคิดเห็นนะคะโดยสถานที่ที่เด็กๆโดนกลั่นแกล้งมากที่สุดก็คือในโรงเรียนนี่แหละซึ่งถือเป็นวัยที่ยังไม่สามารถรับมือได้กับสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ตามนะคะซึ่งทีมนักแสดงเรื่องราวัลกัลยาเขาก็เลยอยากให้เรื่องของการบูลลี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตามเลยในยุคสมัยนี้ค่ะได้ยินน้องไม้พูดแบบนี้เด็กๆหลายคนเห็นสาวๆสองคนเขาเชียร์แข่งกันคือถ้าย้อนกลับไปถ้ามีเพื่อนแบบนี้ที่ออกมาปกป้องเพื่อนด้วยกันเองมันก็น่าจะเป็นเซฟโซนมากกว่าการที่บางคนมันฮีลตัวเองได้เพราะว่าเขาเข้มแข็งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้มแข็งแบบนั้นได
1: ้แต่ปัญหาที่ยากที่สุดคือคุณผู้ชมลองนึกไปตอนที่ตัวเรากำลังเด็กเราเครียดเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องบอกหรือเราต้องเล่าไงเพราะเราเด็กจัดเราก็ยังงงว่าเอ๊ะอันนี้มันใช่ปัญหาไหมหรือไม่ใช่แต่สิ่งที่สำคัญคือผู้ปกครองหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวสังเกตวันนี้หวายกินข้าวน้อยลงไหมหวายเก็บตัวในห้อง
0: ค
1: ุ
0: ยกับใครหรือเปล่า
1: หวายซึมหรือเปล่าอย่างนี้คุณผู้ชมเขาถึงบอกไงว่าเรื่องมันจะย้อนกลับมาที่พ่อแม่ผู้ปกครองว่าก็ต้องสังเกตลูกๆเพราะเขาก็คำนี้เนาะแหมพูดไปมันก็คลาสสิกเหมือนผ้าขาวเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวหรอกเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีประสบการณ์บูลลี่ในโรงเรียนและกิ๊บเชื่อว่าสู้ด้วยการฮีลใจตัวเองนี่แหละแล้วก็ผ่านมาได
0: ้
1: เนาะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของเส้นทางประวัติศาสตร์กันบ้างพาคุณผู้ชมไปเส้นทางทัพในศึกเจ้าอนุวงศ์นะคะปรากฏเรื่องราวหลากหลายโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคอีสานเดินทางผ่านเส้นทางสำคัญเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีเป็นประวัติศาสตร์200ปีที่บันทึกเอาไว้อยู่บ้างให้เราพอจะได้ตามรอยนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางช่องสามหมอในชัยภูมินะคะจนถึงภูเวียงที่ขอนแก่นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้มีตำนานพาไปดูเลยสาวเจ้าจอมนรินทร์นะคะศาลเจ้าจอมนรินทร์เป็นหนึ่งในอดีตแม่ทัพที่ผู้คนเขาเคารพรักมากๆเรื่องนี้มีตำนานกับคุณน้ำอ้อยแจ่มจิตค่ะ

0: ื่อของพระยานรินทร์หรือเจ้าจอมนรินทร์ในประวัติศาสตร์ศึกเจ้าอนุวงศ์พุทธศักราช2369แม้ได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพเอกฝ่ายตรงข้ามกับสยามหากเกียรติความกล้าหาญในการเป็นชายชาตินักรบซื่อสัตย์ไม่แปรพรรคยอมสละชีวิตเมื่อพ่ายศึกทำให้ผู้คนในพื้นที่ภูเวียงภูเขียวและใกล้เคียงยังมาเคารพสักการะว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษแห่งสนามรบจากวีรกรรมเมื่อ200ปีก่อนแตกแขนงออกเป็นเรื่องเล่าในเชิงอัศจรรย์ว่าท่านเป็นผู้มีอาคมหนังเหนียวจึงต้องประหารด้วยการใช้ช้างเอางาแทงหากในเอกสารบันทึกว่าในครั้งก่อการของเจ้าอนุวงศ์รับสั่งให้แม่ทัพหลายคนในอำนาจฝ่ายเวียงจันทร์มาตามแผนเคลื่อนทัพสู่ไทยมีพลับพลาในเส้นทางทัพหลายแห่งโดยสันเจ้าจอมนรินทร์สร้างเป็นเกียรติแก่ความเด็ดเดี่ยวของแม่ทัพซึ่งปรากฏความในนิราศเวียงจันทร์ว่าบางถูกปืนถูกหอกระยำยับไทยเข้าโถมโจมจับเอาตัวได้ใส่ตระโงกผูกมัดมาบัดใจเข้าส่งให้ตำรวจใส่ตารางหรือหมายถึงถ้าพระยานรินทร์เสียท่าอ่อนกำลังแต่พระยานรินทร์ยังคงยืนหยัดต่อสู้
1: ตัวเวียงจันทร์เนี่ยก็เป็นประเทศสลาดของสยามดังนั้นเนี่ยเจ้าประเทศสลาดเนี่ยก็จะต้องลงมาทำการถวายบรรณาการแก่สยามเนี่ยทุกปีเป็นระยะว่างั้นดังนั้นในการเดินทางมาก็ต้องมีผู้คนมีบริวารก็จะมีการสร้างพระพาการสร้างที่พักเป็นจุดเป็นจุดถ้าเราดูจากเอกสารโบราณเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถัดจากหนองบัวลำพูมาเนี่ยทางฝั่งเวียงจันทร์เนี่ยก็จะสร้างพระพาที่ประทับของกษัตริย์ไว้เป็นระยะถ้าเราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะมีที่ตรงปากช่องภูเวียง1จุดปากช่องภูเวียง1จุดแล้วก็มาอีกที

0: ็คือบริเวณช่องสามหมอในเขตอำเภอแก้งค้อชัยภูมิเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็น2จุดดังนั้นก็จะมีในระหว่างเนี้ยก็จะมีเส้นทางที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นเส้นทางโบราณที่เชื่อมระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นที่บางที่อาจจะวกมาทางคอนสารนะครับออกทางคอนสวรรค์แล้วก็ออกทางแก้งค้ออันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อตอนที่เจ้าอนุวงศ์นะครับคิดจะทำการก่อการเนี่ยก็ได้มาใช้บ้านคอนสารเนี่ยเป็นที่เรียกรวมนะครับพวกคุณนางหัวเมืองเราที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำเซินหรือลุ่มน้ำชีตอนบนเนี่ยให้เข้ามาคุยเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันก่อการซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพญานรินทร์นะครับเจ้าเมืองสี่มุมเจ้าเมืองสี่แกหรือว่าเมืองจตุรัสนะครับส่วนคนสำคัญก็คือพญานรินทร์เนี่ยในเอกสารหลายชิ้นก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกพยายามเกลี้ยกล่อมว่าให้เข้ากับฝ่ายสยามไหมพญานรินทร์ก็ไม่ยอมถ้าเอกสารของราชสำนักที่เป็นเอกสารตรงๆเนี่ยก็จะบอกว่าพญานรินทร์ไม่ยอมเข้าข้างแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าหนังเหนียวข้าฟันแทงไม่ตายสุดท้ายต้องเอาช้างสวนทางทวารเอางาช้างสวนทวารจนตายอยู่ที่ปากช่องภูเวียงหรือช่องเจ้าจอมซึ่งทุกวันนี้ก็เรียกมีศาลเจ้าจอมนรินทร์อยู่ตรงนั้นแต่พอเรามาอ่านเอกสารที่เป็นเอกสารชั้นต้นที่เป็นรายงานกองทัพจริงๆเนี่ยเราก็จะพบว่าพญานรินทร์เนี่ยถูกจับตัดศีรษะแล้วก็เสียบประจานที่บ้านตะกุดจอบ
1: ใกล้กับวัดเจดีย์มีอนุสรณ์ถึงหลวงพิชิตสงครามหรือปู่หมื่นอารามกำแหงซึ่งในสมัยหลังๆเชื่อตามเรื่องเล่าว่าเป็นเจ้าเมืองคนแรกของคอนสารผูกเรื่องราวเข้ากับการพบเจดีย์ย่อมุมไม้12และพระพุทธรูปโบราณที่เรียกกันในท้องถิ่นว่าหลวงพ่อ700ปีซึ่งในทางประวัติศาสตร์โบราณคดีผ่านการศึกษาลุ่มน้ำเซินสันนิษฐานตามพุทธศิลป์ว่าอาจเก่าไม่ถึง700ปีแต่มีลักษณะเดียวกับศิลปะล้านช้างหรือสร้างราวศตวรรษที่24ถึง25เท่านั้นและไม่พบว่าคอนสารเคยปกครองในลักษณะเมืองแต่มีเอกสารทางการเรียกว่าหมู่บ้านสวยทำหน้าที่ส่งเครื่องบรรณาการตรงกับสมัยรัชกาลที่3มีนายกองสวยส่งสีพึ่งและทองคำซึ่งในสมัยนั้นยังระบุว่าบ้านคอนสารอยู่ในอำนาจปกครองของเวียงจันทร์หรือสะท้อนว่าบ้านคอนสารเป็นหนึ่งในสถานที่ในเหตุการณ์ศึกสมัยเจ้าอนุวงศ์เมื่อ200ปีที่แล้ว
0: หลังศึกเจ้าอนุวงศ์เนี่ยเราพบว่าบ้านคอนสารเนี่ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านสวยนะครับในหลักฐานสมัยรัชกาลที่3เนี่ย2373นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยศึกเจ้าอนุวงศ์เนี่ยคือสงครามที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเขตภาคอีสานเนี่ยทั้งหมดเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยผู้คนเกิดการกวาดต้อนเทครัวเกิดระบบเจ้าเมืองร้างอะไรทุกอย่างพอเราศึกษาให้ดีเนี่ยเราจะพบว่า 2370-71 เนี่ยคือเป็นการสิ้นสุดของวัฒนธรรมแบบล้านช้างแบบเดิมคือคนกลุ่มใหม่มาก็จะเป็นล้านช้างที่รับวัฒนธรรมแบบสยามเข้ามาปะปนค่อนข้างเยอะแล้วก็รับอิทธิพลเข้ามาแบบสยามหลังรัชกาลที่5เข้ามาค่อนข้างชัดเจนหลังจากนั้นก็กลายเป็นไทยในปัจจุบัน

0: การเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากหลักฐานเรื่องเล่าเส้นทางทัพศึกเจ้าอนุวงศ์ทำให้เห็นร่องรอยอดีตที่คนพื้นที่ยังจดจำและนักวิชาการสะท้อนบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ออกมาถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญผ่านมาใกล้ครบ200ปีเส้นทางทัพรอยต่อระหว่างเมืองยังปรากฏชื่อที่ระบุได้ว่าเป็นเส้นทางโบราณเช่นปากช่องภูเวียงในจังหวัดขอนแก่นช่องสามหมอในจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเมืองด่านปราการสุดท้ายที่ทุ่งส้มปล่อยปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยลาวที่เป็นมากกว่าแค่เพียงสมรภูมิรบน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
1: คุณน้ำอ้อยพาไปท่องเส้นทางตามรอยการเดินทัพของเจ้าอนุวงศ์แล้วนะคะมีอีกหนึ่งเส้นทางเป็นเส้นทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์มากที่สื่อสื่อศิลปวัฒนธรรมของเราพี่กีก็อยากจะชวนคุณผู้ชมไปด้วยเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวาระทางวัฒนธรรมของปีนี้ที่น่าชื่นใจมากทีเดียวนะคะเมื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะเหตุผลสำคัญนะคะนอกจากเป็นเมืองเก่าแก่โบราณสถานเก่าแก่แล้วที่นี่ยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางทางศาสนานะคะที่เราได้เห็นถึงความหลากหลายความหลากหลายที่ว่าก็คือทั้งศาสนาพราหมณ์พุทธนะคะรวมไปถึงความเชื่อท้องถิ่นด้วยและเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระนี้นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเราจัดกิจกรรมศิลป์สโมสรสัญจรค่ะตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงนะคะรับพลังและเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหากศิวลึงคือแหล่งกำเนิดพลังงานของจักรวาลในโลกยุคโบราณสิ่งที่ทรงพลังยิ่งใหญ่กว่านั้นตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ก็คือสวยัมภูลึงนะคะหรือศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะและสิ่งนี้มีอยู่ที่โบราณสถานเขาคาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ฝ่ายไสยวนิกายที่มีอายุร่วม 1,500 ปีค่ะนี่คือหนึ่งในสถานที่มัสซีหรือว่าต้องไปดูให้ได้เพราะว่าถือเป็นร่องรอยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในดินแดนแห่งคาบสมุทรของไทยซึ่งกิจกรรมศิลป์สโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงจะพาไปตามรอยกันแบบจัดเต็มค่ะสันนิษฐานกันว่าเมืองนครศรีธรรมราชคือศูนย์กลางแห่งอาณาจักรโบราณอันยิ่งใหญ่นามตามพรลิงนะคะเป็นเมืองที่ก่อร่างมาด้วยฐานความเชื่อแบบพราหมณ์ซึ่งนอกจากเขาคาค่ะในเมืองนครจึงยังมีร่องรอยทั้งหอพระอิศวรเสาชิงช้าหอพระนารายณ์ศาลหลักเมืองนครที่สร้างขึ้นตามความเชื่อแกนกลางจักรวาลโบราณสถานบางแห่งนะคะอย่างเช่นกลุ่มโบราณสถานตุ่มปังยังผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นและสะท้อนความเชื่อที่หลากหลายด้วยค่ะอีกแห่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะจะพาไปเยือนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกโลกแห่งล่าสุดของประเทศไทยค่ะไปกราบพระบรมธาตุเจดีย์ที่งามแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจจะมีคำกล่าวว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องมากราบให้ได้สักครั้งนี่เป็นหลักฐานแห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยยังมีทางวิหารทับเกษตรที่มีประติมากรรมช้างสลับพระพุทธรูปปางประทานอภัยสันนิษฐานว่าได้รับแบบมาจากลังกาค่ะยังมีวิหารพระม้าที่มีประติมากรรมปูนปั้นเล่าเรื่องการเสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าและเทวดาสององค์ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นทางของจตุคามรามเทพค่ะที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ชมที่กิจกรรมนี้จะพาไปเรียนรู้ตลอด3วัน2คืนค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สานติภักดีคำนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกให้ความรู้เราตลอดทั้งกิจกรรมนะคะโดยโครงการศิลป์สโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่4ถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะคะต้นเดือนกันยายนจำง่ายๆเลยสนใจฟังแล้วฉันต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งโทรมาได้เลยสอบถามรายละเอียดแล้วก็รีบสำรองที่นั่งกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์027902627และ0892032973โทรมาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา10โมงตรงถึง17นาฬิกาแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะสามารถจองมาได้ที่ช่องทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook Art Club ไทย PBS ด้วยเช่นกันค่ะ ตอนนี้รายได้น่าจะสาแก่ใจไอ้แมงมุมนะคะทอมฮอลแลนด์เขาทุ่มเทสุดตัวก่อนหน้านี้ถ่ายทำประสบอุบัติเหตุมีไปเพาะกายมีไปลีนน้ำรีดน้ำออกจากตัวงดน้ำอะไรโอ้โหถ้าทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นสไปเดอร์แมนในใจของทุกคนทั่วโลกอะ
0: กระแสก็มาดีนักวิจารณ์ก็ชมคนดูก็ปลื้ม 98% ไปใน Rotten Tomato นะคะก็เรียกว่ากลับมาเพื่อจะทุบทุกสถิติจริงๆตอนนี้สำหรับ Spider-Man นะคะภาคใหม่ภาคล่าสุดค่ะหลายคนไปชมก็มีกระแสที่ดีออกมานะคะและตอนนี้ขึ้นแท่นนะคะนอกจากจะทำลายสถิติแล้วไปถึงพันล้านแล้วขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินนะคะที่มากที่สุดในปี2026และก็เตรียมจ่อเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลของปีนี้ค่ะดูเหมือนว่าใยแมงมุมจะออกฤทธิ์นะคะดึงคนเข้าโรงหนังแบบไม่หยุดเลยค่ะเพราะว่าเพียง10วันของการเข้าฉายทำให้ภาพยนตร์ Spider-Man Brand New Day กวาดรายได้ทั่วโลกทะลุ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งนอกจากนะคะจะขึ้นแท่นเป็นหนังพันล้านแล้วยังครองสถิติเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดแห่งปี2026ด้วยค่ะโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเก็บรายได้จาก Box Office ในแถบอเมริกาเหนือไปอีก145ล้านดอลลาร์ส่งให้ยอดสะสมอยู่ที่ราว650ล้านเหรียญสหรัฐค่ะขณะที่แฟนหนังจากต่างประเทศเขาพากันตีตั๋วเข้าชมนะคะจนทำเงินไปกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ด้วยด้านนักวิเคราะห์เขามองนะคะว่า Spider-Man ภาคใหม่นี้มีแนวโน้มจะเดินหน้าสู่การเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลอีกด้วยค่ะซัมเมอร์ปีนี้อีกเรื่องนึง The Odyssey ผลงานของผู้กำกับมือรางวัล นะคะคริสโตเฟอร์โนแลนคือขึ้นแท่นเป็นหนังพันล้านกับเขาเหมือนกันโดยทำรายได้ทั่วโลกแต่ 1,100 ล้านดอลลาร์หลังเข้าฉายมาได้4สัปดาห์ค่ะแล้วก็ยังกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในอาชีพผู้กำกับของโนแลนแซงหน้า The Dark Knight Rises ด้วยนะคะความร้อนแรงของหนังทั้ง2เรื่องค่ะช่วยดันตัวเลข Box Office ช่วงซัมเมอร์ของฮอลลีวูดให้เข้าใกล้ 4,000 ล้านดอลลาร์เลยนะคะแนวโน้มก็ดูว่าจะเป็นฤดูร้อนเนี่ยแหละค่ะที่ทำรายได้สูงสุดนับตั้งแต่ปี2023ส่วนอันดับนั้นทำเงินสูงสุดในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแน่นอนอันดับ1 Spider-Man Brand New Day ตามมาด้วย The Odyssey ในอันดับ2ส่วนอันดับ3ตกเป็นของ One Night Only ต่อด้วย Super Trooper 3และ Toy Story 5นะคะในอันดับที่4และ5นั่นเองค่ะรายได้ที่กำลังทุบๆกันอยู่ของ Spider-Man นะคะก็มาจากไทยแลนด์นี่สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่200ล้านกว่าบาทนะขึ้นแท่นเป็นอันดับ1แล้วก็เขาดูว่าสัปดาห์นี้น่าจะทำลายสถิติเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยด้วยเดี๋ยวมีวันแม่อีกหลายๆคนคุณลูกอาจจะจุงคุณแม่ไปปล่อยยายกันหรือเปล่าด้วย
1: นะเขามีแต่ดาราครอบครัวเล้าฉานทำแต่งานอันนี้ก็ทำงานคู่กันไปเลยสิคะ
0: สองเรื่องติดเนาะคนดูก็ฟินๆกันไปเลย
1: เห็นกันช่ำๆเลยนะคู่รักคู่นี้ขอบคุณค่ะแตงคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงตรงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: PBS เชิญชวนคุณผู้ชมมาบอกรักแม่ออนไลน์ผ่านหน้าจอไทย PBS ตลอดทั้งวันโดยพิมพ์ข้อความส่งมาทาง LINE @thaipbs ลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive เป็นของขวัญให้คุณแม่15รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดี14สิงหาคมนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยที่ LINE @thaipbs แล้วมาบอกรักแม่กันเยอะๆนะคะ
1: เด็กหนึ่งคนจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมมันมีแผลเล็กๆเล็กๆเล็กๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
2: เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยไม่เกิดจากคนที่มีความสุขนะคะยิ่งความรุนแรงมันออกมาในรูปแบบที่ดูเหมือนการแก้แค้นแค่ไหนเนี่ยมันโกรธจากการถูกกระทำบางอย่างยิ่งเราเกลียดความรุนแรงแค่ไหนเรายิ่งต้องกลับไปอ่อนโยน
3: Why Survivalของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้นเพื่อการเอาตัวรอดที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับ
4: วันพุธ22สิงหาคมนี้ติดตามชม The Last Jigsaw ต่อเติมใจเวลา 11:05 นาทีและ Why Survival เวลา 13:30 นาทีทางไทย PBS
5: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์ที่11สิงหาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันธนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะนำตัวฉลองเรียวแรงฝากขังต่อศาลวันนี้หลังก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตตำรวจแจ้ง4ข้อกล่าวหาหนัก
1: นายกสั่งรื้อกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นหลังเกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนต่อเนื่อง
0: ศึกษาธิการชง6มาตรการยกระดับความปลอดภัยเข้าครม.วันนี้หลายโรงเรียนตรวจเข้มสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง
1: ผู้นำโคลัมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า111คนแล้ว
0: ช่วงนี้บ้านเรายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออยู่นะคะเพราะว่ามีรายงานน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแล้วด้วยบ้านเรือนถูกน้ำท่วมมีดินสไลด์มีต้นไม้หักโค่นขวางถนนค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านนากระจงบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องและบ้านไม้แงะตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังเกิดฝนตกหนักในคืนที่ผ่านมาฝนที่ตกหนักยังทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านหลายจุดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนอ่างเก็บน้ำนากระจงเกิดน้ำล้นทางระบายน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนายพิริยะตวงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูพร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้านศบสอยตำบลปางหมูสอบต.ปางหมูและชาวบ้านก็ช่วยกันตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มปิดขวางถนนก่อนถึงสะพานบ้านศบสอยบ้านในสอยก็ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะถึงจะสามารถเปิดเส้นทางให้สัญจรได้ทางด้านของชลประทานเชียงใหม่เร่งระบายน้ำที่อาคารชลประทานประตูระบายน้ำรวมถึงฝายต่างๆในลำน้ำปิงทุกแห่งตั้งแต่เขตเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงอำเภอจอมทองลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าเขื่อนภูมิพลเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมานายเกื้อกูลมานะสัมพันธกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการตรวจวัดปริมาณน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงคาดว่าระดับน้ำปิงในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ที่สถานีตรวจวัด P1 สะพานนวรัตน์จะสูงสุดในวันนี้ที่2เมตร70ถึง2เมตร80เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งประมาณ150เซนติเมตรค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายจังหวัดภาคอีสานก็ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะทั้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬแล้วก็นครพนมค่ะโดยที่จังหวัดนครพนมที่ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ห่างจากจุดวิกฤตเพียง34เซนติเมตรค่ะระดับแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้11เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้น34เซนติเมตรค่ะแต่ยังต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วม61เซนติเมตรซึ่งแม้ว่าน้ำจะมีระดับสูงขึ้นทำให้เทศบาลเมืองหนองคายได้ปิดประตูระบายน้ำทุกบานแล้วก็สูบน้ำจากท่อระบายน้ำลำรางต่างๆในเขตเมืองออกสู่แม่น้ำโขงและเตรียมความพร้อมกระสอบทรายบิ๊กแบ็คประจำจุดเสี่ยงต่างๆที่น้ำโขงอาจจะลอดท่อระบายน้ำเข้าพื้นที่ได้ค่ะเช่นเดียวกับระดับแม่น้ำโขงที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองเมืองการวัดได้12เมตร38เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร62เซนติเมตรเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวาน33เซนติเมตรค่ะเนื่องจากว่ามีมวลน้ำเหนือจากจังหวัดเลยหนองคายและลำน้ำสาขารวมถึงปริมาณน้ำสะสมจากภูเขาควายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไหลลงมาตามลำห้วยสาขาค่ะทำให้ระดับน้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเบื้องต้นอำเภอปากคาดและเทศบาลตำบลปากคาดแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันทีหากมีการแจ้งเตือนค่ะส่วนผลกระทบจากฝนตกในพื้นที่มานานกว่า3สัปดาห์และน้ำโขงหนุนเกษตรจังหวัดบึงกาฬก็รายงานนะคะว่ามีพื้นที่การเกษตรนั้นได้รับผลกระทบแล้วใน7อำเภอพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 16,000 ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนาข้าวค่ะขณะที่แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดนครพนมวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีก34เซนติเมตรอยู่ที่

0: 1เมตร83ซมเหลืออีกเพียง34ซมก็จะถึงระดับวิกฤตเตือนภัยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ออกหนังสือสั่งการด่วนถึงในอำเภอทั้ง12อำเภอค่ะให้ยกระดับในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับขอให้มีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าประจำจุดเสี่ยงนะคะเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงอย่างทันท่วงทีหากเกิดฝนตกหนักซ้ำค่ะ
1: มีความกังวลของนักปั่นจักรยานนะคะเรื่องความปลอดภัยในเส้นทางจักรยานหรือว่าไบค์เลนเรียบคลองชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นที่ขับขี่ของรถจักรยานยนต์ไปซะแล้วค่ะทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่2เขาก็เตรียมเพิ่มป้ายเตือนห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ทางวิ่งจักรยานค่ะมันจะมีป้ายติดตั้งระบุเป็นเส้นทางเฉพาะรถจักรยานเท่านั้นแต่ว่าเส้นทางจักรยานหรือว่าไบค์เลนเรียบคลองชลประทานบริเวณหน้าสนามกีฬาสมโภช700ปีก็มีรถจักรยานยนต์ขับขี่ในทางแล้วก็ใช้ความเร็วจนอาจจะเกิดอันตรายกับรถจักรยานรวมถึงคนที่เดินวิ่งออกกำลังกายค่ะคนที่เขาใช้ทางอย่างถูกต้องเนี่ยกลายเป็นว่าต้องคอยมาหลบรถจักรยานยนต์กันอยู่ตลอดเวลาคนที่มาปั่นจักรยานในช่วงเช้าบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์มาใช้เส้นทางอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประชาชนออกมาปั่นจักรยานและวิ่งออกกำลังกายพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะอยากจะให้หน่วยงานที่ดูแลเส้นทางหามาตรการเพิ่มเติมให้หน่อยอาจจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์จำกัดการใช้เส้นทางหรือว่าแผงกั้นรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันมอเตอร์ไซค์ใช้เส้นทางได้อย่างเด็ดขาดส่วนรถจักรยานเนี่ยเขาบอกว่าเขายกข้ามแผงกั้นเองได้ค่ะ
2: ก็ปั่นก็ระวังอะฮะต้องระวังเอาเอง
3: ดูหน้าดูหลัง
2: ต้องดูหน้าดูหลังต้องระวัง
3: ครับอยากจะให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลเข้ามาแก้ไขปัญหายังไงบ้างไหมคร
2: ับ ก็น่าจะมาจัดระเบียบเนาะการจราจรเพราะว่าช่องทางนี้จักรยานแล้วคนใช้กันเยอะ
3: ครับ
2: และเสนออีกที่หน้าบ้านพัก
3: ครับ
2: โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยบางทีคนขับรถออกมาเนี่ยไม่ดูจักรยานเลยแบบพุ่งแบบสุดๆเลย
4: อยากให้มีเครื่องในอยากให้มีเหล็กกั้นสำหรับมอเตอร์ไซค์ผ่านห้ามผ่านเลยจักรยานเนี่ยมันยกข้ามได้ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์นี่ถ้ามันหนักใครจะไปยกให้พอดีกับการยกจักรยานได
3: ้ครับ
4: เฉพาะช่วงหน้าบ้านพัก700ปี
3: ครับ
4: กับสนามกีฬา700ปี
3: อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ใช้จักรยานใช้มอเตอร์ไซค์บนเส้นทางนี้บ้างไหมครับ
4: ถ้าหลีกเลี่ยงได้สมควรหลีกเลี่ยงช่วงเช้านะคร
3: ับ
4: ช่วงบ่ายเย็นเพราะว่าคนทำงานย่านนี้เยอะเพราะมันเป็นศูนย์ราชการด้วย
3: ครับ
1: นายธีรพงศ์ขจรเดชากุลรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่2ให้ข้อมูลนะคะว่าเส้นทางจักรยานมีระยะทางประมาณ5กิโลเมตรสายนี้จริงๆมีป้ายติดเด่นชัดเลยว่าเป็นเส้นทางเฉพาะจักรยานมีการนำเครื่องกีดขวางมาติดตั้งไว้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือผู้ใช้รถจักรยานยนต์บางคนยังขาดจิตสำนึกปัญหาที่เกิดขึ้นแขวงทางหลวงเชียงใหม่2รับทราบแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มมาตรการป้องกันก็จะนำป้ายห้ามใช้ทางสำหรับรถจักรยานยนต์ไปติดตั้งบริเวณหน้าบ้านพักข้าราชการและสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเพื่อขอความร่วมมือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่ให้มาใช้เส้นทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่นจักรยาน
0: หลังเกิดความรุนแรงขึ้นในสถานศึกษานะคะก็ทำให้โรงเรียนในจังหวัดตรังนั้นมีการตรวจเข้มอาวุธปืนเพื่อป้องกันนักเรียนนั้นพกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียนค่ะควบคู่กับการสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะคณะครูและสารวัตรนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุในอำเภอเมืองตรังร่วมกันตรวจกระเป๋านักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลายค่ะที่มีกว่า 2,700 คนอย่างเข้มงวดก่อนที่จะเดินเข้าไปในโรงเรียนเพื่อป้องกันนักเรียนพกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษาโดยก่อนหน้านี้นะคะทางโรงเรียนก็มีการตรวจค้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีก็ต้องทำให้มีความเข้มงวดมากขึ้นผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุระบุว่าได้วางมาตรการด้านความปลอดภัย10ด้านทั้งที่เกี่ยวกับการตรวจตานักเรียนการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงการดูแลนักเรียนในห้องเรียนเพื่อให้โรงเรียนนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
5: มีมาตรการตามมาตรฐานของสปท.ที่ได้สั่งการเข้ามาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ได้ออกแบบมาตรการในการคุ้มครองดูแลลูกๆนักเรียนภายในโรงเรียนจำนวน10ข้อ แต่ในหลักความเป็นจริงของโรงเรียนวิเชียรมาตุที่นี่เราสามารถทำการแบบนี้อยู่เป็นประจำ
0: ส่วนนักเรียนที่มาทำหน้าที่เป็นสารวัตรนักเรียนค่ะก็ช่วยตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก็บอกว่านอกจากจะช่วยตรวจค้นอาวุธแล้วนะคะยังช่วยสอดส่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยแล้วก็จะนำรายชื่อเนี่ยส่งให้ครูพิจารณาตักเตือนต่อไปรวมถึงเข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือโดยครูที่ปรึกษาและทางโรงเรียนต่อไปค่ะ
1: เช่นเดียวกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะมีการลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเป็นการคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะแล้วก็นำโปรแกรมประเมินสภาพจิตใจมาคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจนักจิตวิทยาเด็กลงพื้นที่ตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมอำเภอเมืองชัยนาทซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดมีนักเรียนกว่า 2,700 คนค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อป้องปรามเหตุความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่นหลังเกิดเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนโดยโรงเรียนจัดเตรียมทีมอาจารย์ฝ่ายปกครองสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนเพื่อป้องกันการพกพาสิ่งผิดกฎหมายและอาวุธปืนเข้าไปในสถานศึกษาขณะเดียวกันมีการนำแบบประเมินคัดกรองจิตวิทยาและอาชญาวิทยาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมาคัดกรองนักเรียนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงรวมถึงการป้องกันปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนด้วยค่ะ
6: ทางราชภัฏจันทร์เกษมนะครับก็ได้มีคณะอาจารย์ปรากรเข้ามาช่วยครับในการเอาผลงานทางวิจัยเอาเรื่องของการงานตำรวจตำรามาช่วยในการคัดกรองเด็กนะครับความสุขในการเรียนของเด็กเพื่อจะแยกเด็กเป็นกลุ่มเด็กคนไหนเครียดมากเครียดน้อยนะครับทำมันทุกโรงเรียนระดับมัธยมในจังหวัดชัยนาทนะครับเมื่อที่เป็นมาตรการเชิงรุกมาตรการดูเด็กคนไหนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ต้องระวังนะครับเด็กคนไหนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงถึงขนาดจะต้องพบคุณหมอเราก็จะพาไปพบ
1: สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทางจังหวัดจะส่งต่อให้จิตแพทย์เด็กเพื่อรับการปรึกษาประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในอนาคตค่ะขณะที่บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อราชการก็จะต้องแลกบัตรประจำตัวและจำกัดการเข้าออกเพียงช่องทางเดียวตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยค่ะ
0: ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงละเอียดอ่อนหลังจากที่มีปรากฏการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนนะคะซึ่งข่าวนี้ที่ปรากฏนี้ก็เป็นข่าวที่ฮือฮาค่ะหลังจากที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็พบว่าพระภิกษุรูปหนึ่งค่ะได้ใช้เคสโทรศัพท์มือถือเป็นรูปทรงที่เป็นอาวุธปืนนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันตำรวจจึงได้มีการตรวจยึดเอาไว้แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนว่าไม่เหมาะสมค่ะตำรวจสภ.เมืองชัยนาทนำกำลังเข้าตรวจค้นพระภิกษุรูปหนึ่งค่ะระหว่างที่นั่งรอรับบริการบริเวณหน้าห้องรับยาภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทหลังเจ้าหน้าที่รปภ.ของโรงพยาบาลแจ้งตำรวจว่าพบพระสงฆ์พบอาวุธลักษณะคล้ายกับปืนก็สร้างความแตกตื่นแล้วก็ตกใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากค่ะจากการตรวจสอบนะคะไม่พบอาวุธปืนแต่เป็นเคสมือถือที่ติดปืนพลาสติกซึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าอังสะโดยด้ามปืนโผล่ออกมาซึ่งก็เป็นต้นเหตุทำให้ผู้คนนั้นต่างกันตกใจค่ะเมื่อพบเห็นหลังตรวจสอบข้อที่จริงก็ทำให้หลายคนโล่งใจเบื้องต้นตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับตักเตือนการกระทำดังกล่าวและก็สอบสวนเพื่อทำประวัติพระรูปดังกล่าวนะคะทราบชื่อก็คือพระปิดาอายุ46ปีค่ะพระลูกวัดในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเดินทางมาพบแพทย์แล้วก็ขอรับยาโดยพระปิดาก็บอกว่าขอโทษสังคมและยอมรับว่าผิดพร้อมกับระบุว่าซื้อเคสโทรศัพท์มือถือดังกล่าวมาจากร้านค้าในแพลตฟอร์ม TikTok โดยเห็นว่าแปลกดีไม่มีเจตนาสร้างความแตกตื่นค่ะ
7: นานแล้วเนอะมันจะออกมาอ๋อ
8: ซื้อมานานแล้ว
7: ไม่ออกมาแล้วล่ะเพราะมันรีบทำวัดเท้าต้องเป็นอะไรดีนะต้องรีบมาถึงเนี่ยก่อนเห็นรองเท้า
8: ครับผม
7: ก็เลยถือใส่ย่ามมาแล้วย่ามก็เลยก็ใส่นี่มาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร
0: พันตำรวจโทชัชวาลมหาสารานนท์รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทก็ย้ำเตือนประชาชนแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะงดการพกพาหรือว่านำพาอาวุธปืนออกจากเคหสถานเนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาการเข้มงวดเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยซึ่งค่อนข้างเปราะบางจึงไม่ต้องการให้เกิดความแตกตื่นในสังคมค่ะ
1: แต่สำหรับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีถึง2เหตุไล่เลี่ยกันเหตุล่าสุดที่อดีตส.ส.ไปยิงนายกอบจ.นะคะตำรวจก็มีการคุมเข้มนำตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วค่ะตอนนี้มีความกังวลว่าอาจจะถูกทำร้ายหรือไม่หลังไปก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตความคืบหน้าทางคดีโดยเฉพาะในเรื่องของเงื่อนปม11ล้านบาทที่กล่าวอ้างบอกว่ามีการติดหนี้กันอยู่เนี่ยทางตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็เตรียมเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
8: คุณผู้ชมครับเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับคุมตัวนายฉลองอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับกรณียิงพันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะครับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีครับผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยสวัสดนะครับและตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรนำตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงคดีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตนะครับไปฝากขังต่อที่ศาลจังหวัดนนทบุรีผู้ชมบริเวณสถานีตำรวจนะครับมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับโดยรอบบริเวณและเส้นทางนำตัวผู้ต้องหานะครับเนื่องจากพันตำรวจเอกธงชัยนะครับเป็นบุคคลที่มีความกว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักในพื้นที่นะครับจึงเกรงเรื่องของความปลอดภัยนะครับในระหว่างการควบคุมตัวระหว่างการควบคุมตัวขึ้นรถไปฝากขังนะครับนายฉลองมีสีหน้าเรียบเฉยครับเจ้าตัวยอมรับนะครับมีความเครียดแล้วก็เป็นห่วงลูกนะครับก่อนเจ้าหน้าที่จะนำตัวขึ้นรถออกจากโรงพักไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอุกชะกันครับขณะที่หลานชายของนายฉลองนะครับก็เดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับเพื่อติดตามเรื่องการฝากขังนะครับส่วนตัวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายฉลองนะครับเนื่องจากนายฉลองเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอไม่ให้ความเห็นครับ
9: เป็นคนชัดเจนครับพูดตรงไปตรงมาครับ
10: ค่ะ
9: เป็นคนชัดเจนนะพูดตรงไปตรงมา
10: ใจร้อนไหมคะ
9: ไม่นะก็สั่งสอนสั่งชอบการสอนนะฮะไม่อยากให้ลูกหลานเกเรประมาณนี้ครับ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ก็เป็นคนส่งผมบวชเรียนนั่นแหละ
10: แล้วอย่างแบบเมื่อวานที่แบบพอทราบข่าวจากที่ไหนยังไงหรือใครบอกไหมคะหรือจับทราบจากสื่อกันนี้แหละ
9: สื่อนะครับก็ตกใจนิดนึงนะฮะ
10: ค่ะ
9: ครับ
10: เราได้แบบไปดูที่เกิดเหตุไหมคะ
9: ไม่ได้มาโดยฉับพลันนะเพราะผมติดงานด้วย
10: ค่ะ
9: แล้วก็วันนี้ก็เลยมาที่นะครับ
10: ค่ะ
9: ครับ
10: วันนี้มีอะไรอยากจะบอกสังคมไหมคะ
9: บอกยังไงอ่ะก็ตามข่าวครับผมไม่รู้จะพูดอะไร
8: ขณะที่วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เดินทางมาที่สภ.รัตนาธิเบศรเช่นเดียวกันนะครับกรณีที่นายฉลองสูบบุหรี่ในสภ.เมื่อวานนี้ซึ่งมีอัตราโทษปรับ 5,000 บาทนะครับสำหรับนายฉลองและปรับกับทางโรงพักอีก 3,000 บาทนะครับตามพ.ร.บ.ยาสูบครับ
11: เปรียบเทียบปรับอยู่แล้วครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วคร
12: ับ พอจะบอกอัตราการปรับได้ไหมคะว่าอยู่ระหว่างเท
11: ่
12: าไหร่
11: ถ้าเป็นผู้กระทำผิดเนี่ย 5,000 บาทครับผมแล้วก็ถ้าเป็นสถานที่ราชการเนี่ยก็ 3,000 บาทครับเกือบจะปรับใช่ครับผมคือกำหนดว่าไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็ไม่เกิน 3,000 บาทใช่ครับผมก็เลยปรับในโทษสูงสุดเลยครับผม
13: ยกตัวอย่างครับ
11: ใช่ครับออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีออกไปเสร็จเรียบร้อยใช่ครับผมแล้วก็อีกฝั่งก็ตำรวจเป็นคนจ่ายเรียบร้อย
8: คุณผู้ชมครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายฉลองรวม4ข้อหานะครับได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับขณะที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศรและตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดนนทบุรี นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายฉลองภายในซอยวัดบางแพรกใต้ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับจากการตรวจค้นนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับพบกระสุนปืนขนาด11มิลลิเมตรจำนวน40นัดกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน18นัดรวมเป็น58นัดส่วนอาวุธปืนพกขนาดต่างๆที่นายฉลองเคยแจ้งลงทะเบียนไว้9กระบอกตำรวจไม่พบภายในบ้านนายฉลองนะครับอ้างกับตำรวจว่าปืนทั้งหมดนะครับขายออกไปแล้วเหลือเพียงปืนกระบอกที่ใช้ก่อเหตุโดยอ้างว่าเป็นการขายในลักษณะโอนลอยหลังตำรวจค้นเสร็จนะครับตำรวจควบคุมตัวนายฉลองกลับมายังสภ.รัตนาธิเบศรนะครับโดยพบว่ามีอาการอ่อนล้าจากปัญหาสุขภาพก่อนควบคุมตัวไว้ในห้องขังเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะครับส่วนประเมิน11ล้านบาทนะครับซึ่งนายฉลองอ้างว่าเป็นเงินที่พันตำรวจเอกธงชัยติดค้างและเป็นชนวนเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้จากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดของพันตำรวจเอกธงชัยนะครับเบื้องต้นทั้งเลขานุการหน้าห้องและบุคคลที่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจำนะครับก็ระบุนะครับว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวนะครับและไม่เคยรับรู้ว่าพันตำรวจเอกธงชัยนะครับมีปัญหาหนี้สินกับนายฉลองจำนวน11ล้านบาทซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยนะครับเป็นคนใจกว้างและที่ผ่านมานะครับก็ไม่เคยมีพฤติกรรมติดหนี้แล้วไม่ชำระคืนนะครับส่วนกรณีที่ทั้งสองอาจเคยหยิบยืมเงินกันในฐานะเพื่อนหรือไม่นั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากคนใกล้ชิดนะครับส่วนกรณีที่มีการต้องตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเงิน11ล้านบาทนะครับอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือการหลีกทางทางการเมืองโดยเฉพาะนายณรงค์จันทนดิษฐ์นะครับลงสมัครส.ส.นนทบุรีซึ่งบุคคลใกล้ชิดระบุนะครับว่าพันตำรวจเอกธงชัยนะครับเคยสนับสนุนนายณรงค์ลงสมัครจริงครับแต่ไม่ทราบว่ามีการตกลงเรื่องเงินตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่ครับขณะที่วันนี้เองนะครับทางครอบครัวและคนใกล้ชิดนะครับเตรียมนำร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐจากสถาบันนิติเวชวิทยานะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีรดน้ำศพนะครับจากนั้นกำหนดสวดพระอภิธรรมนะครับระหว่างวันที่11ถึง19สิงหาคมและวันที่19สิงหาคมในเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครับคุณผู้ชมครับคาดว่าวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับก็จะมีการเรียกสอบปากคำกับพยานเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องของความใกล้ชิดนะครับของบุคคลทั้งสองนะครับประเด็นทางการเมืองนะครับรวมไปถึงปมเหตุเงินจำนวน11ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีครับ
0: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ปืนเถื่อนแล้วนะคะแต่ว่ารวมไปถึงปืนที่มีทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่ว่าถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุซึ่งก็ทำให้มีคำถามในเรื่องของรัฐคุมปืนได้มากน้อยแค่ไหนจริงจังแค่ไหนและเหตุล่าสุดกับที่นายฉลองเรียวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตยิ่งสะท้อนปัญหานี้ค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลนั้นประกาศยกระดับการควบคุมการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแล้วค่ะมีข้อมูลจากงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรวิจัย Small Arms Survey เปิดเผยภาพรวมที่น่าจับตาค่ะโดยระบุว่าประเทศไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้าน4แสนกระบอกมากเป็นอันดับ1ในอาเซียนแล้วก็อยู่ในอันดับ13ของโลกแต่สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงจำนวนปืนที่มีอยู่จำนวนมากเท่านั้นค่ะเพราะว่าจากตัวเลขดังกล่าวนะคะมีอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องประมาณ6ล้านกระบอกขณะที่อีกกว่า4ล้านกระบอกเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนอยู่ในระบบหรือถูกเรียกว่าเป็นปืนเถื่อนนะคะดังนั้นปืนที่รัฐบาลนั้นรู้จักกับปืนที่มีอยู่จริงนั้นยังมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ค่ะแล้วกฎหมายปืนไทยกำหนดไว้อย่างไรกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมเรื่องนี้นะคะก็คือพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องหลักสำคัญก็คือการมีใช้หรือพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีอนุญาตถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะซึ่งขั้นตอนในการขออนุญาตมีอาวุธปืนก็เริ่มจากการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอาวุธปืนหากได้รับอนุญาตผู้ขอก็จะได้รับใบที่เรียกว่าใบป.3นะคะเพื่อใช้ในการซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตก่อนนำอาวุธปืนไปแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อออกใบป.4ค่ะซึ่งเป็นใบอนุญาตให้มีแล้วก็ใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง แต่การมีปืนไว้ในครอบครองนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถพกพาไปที่ใดก็ได้นะคะการนำอาวุธปืนออกนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือพกพาไปในที่สาธารณะชุมชนนั้นหรือสถานบันเทิงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแล้วก็

0: ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องค่ะและจากข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปีงบประมาณ2566ก็พบว่ามีคดีที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและก็วัตถุระเบิดรวม 72,110 คดีในจำนวนนี้ก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับปืนเถื่อน 34,806 คดีค่ะหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนที่มากกว่าครึ่งของคดีทั้งหมดขณะที่ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาก็ยังสะท้อนถึงแนวโน้มจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะตัวเลขนี้ค่ะจึงไม่ได้สะท้อนเพียงปัญหาเรื่องของการมีปืนไว้ในครอบครองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมอาวุธปืนตั้งแต่ต้นทางจนถึงการบังคับใช้กฎหมายค่ะแล้วปืนเถื่อนมาจากไหนนะคะเมื่อมีปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบทะเบียนมากกว่า4ล้านกระบอกก็มีข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงในงานวิจัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามีช่องทางสำคัญหลายรูปแบบค่ะทั้งการลักลอบนำเข้าการดัดแปลงสิ่งเทียมอาวุธเช่นแบล็งกันบีบีกันให้สามารถใช้กระสุนจริงได้รวมถึงการผลิตเองค่ะในลักษณะปืนไทยประดิษฐ์นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นเรื่องของรั่วไหลจากระบบทะเบียนการเปลี่ยนมือของวุฒิปืนไปยังผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครองแล้วก็การซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะและสุดท้ายช่องโหว่ที่พบแล้วก็มีการพูดถึงกันในช่วงที่ผ่านมานะคะก็พบด้วยกันหลายช่องโหว่ด้วยกันก็มีจุดสำคัญอย่างแรกเลยค่ะ1ก็คือรัฐควบคุมตอนออกใบอนุญาตค่ะแต่ว่าการติดตามหลังจากนั้นยังเป็นโจทย์สำคัญอยู่ว่าเมื่อมีคนได้รับอนุญาตไปแล้วรัฐมีระบบทบทวนความเหมาะสมและต่อเนื่องหรือไม่2ก็คือปืนถูกกฎหมายหรือว่าปืนที่มีทะเบียนเนี่ยก็สามารถกลายเป็นอาวุธก่อเหตุได้อย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมา3ก็คือฐานข้อมูลปืนแล้วก็ผู้ครอบครองนั้นต้องมีการเชื่อมโยงกันมากกว่านี้ค่ะ4ปืนสวัสดิการแล้วก็ปืนจากหน่วยงานรัฐก็ถูกจับตามองเช่นกันโดยประเด็นนี้นะคะก็ถูกตั้งคำถามมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะเรื่องของปืนสวัสดิการว่ามีกลไกกำกับหลังจากผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยซื้อปืนไปแล้วมีประสิทธิภาพเพียงใด5กฎหมายจากที่ผ่านมาที่ดิฉันได้เล่าไปมีอยู่ค่ะแต่การบังคับใช้นั้นเป็นจุดอ่อนหรือไม่เพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลก็มีการประกาศห้ามคือมีใบป.12ชั่วคราวแล้วนะคะป.12ที่ว่านี้ก็คืองดออกอนุญาตพกพาอาวุธปืนเป็นเวลา1ปีค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษานะคะทางกรรมาการตำรวจก็มีแอคชั่นในเรื่องนี้ค่ะโดยประธานกรรมาการตำรวจนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณก็เปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนว่าเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะรื้อใหญ่แล้วก็สังคายนาพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบโดยให้มีบทลงโทษที่รุนแรงแล้วก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยหลักใหญ่ใจความก็คือห้ามประชาชนทั่วไปนั้นพกปืนออกนอกเขตสถานรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หากฝ่าฝืนพกปืนโดยไม่มีอำนาจก็ให้มีความผิดแล้วก็มีโทษรุนแรงขึ้นค่ะ2ก็คือเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของปืนหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปใช้ในการก่อเหตุโดยมีแนวคิดให้เจ้าของนั้นต้องร่วมรับผิดทางอาญาด้วยเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้แจ้งปืนหายไว้ก่อนเกิดเหตุค่ะ3ก็คือบังคับให้เจ้าของปืนนั้นเก็บปืนอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนั้นเข้าถึงได้ง่ายและ4ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการให้ครูนั้นพกปืนไปในโรงเรียนนะคะและล่าสุดนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้มีการระบุว่าได้พูดคุยเรื่องนี้นะคะกับทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์แล้วโดยระบุว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายเรื่องอาวุธปืนการควบคุมปืนที่ต้องให้มีความเข้มข้นมากกว่านี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่อดีตส.ส.ยิงนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนที่เกิดขึ้นในนนทบุรีในช่วงเวลาห่างกันแค่3วันนะคะมันสะท้อนชัดเจนถึงความสาหัสของปัญหานี้ในสังคมคำถามก็คือเราจะจัดการอย่างไรกับปัญหานี้ดีค่ะเมื่อวานค่ะได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาอาจารย์มองว่าเหตุเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเป็นการเตรียมการมาอย่างชัดเจนค่ะ
2: คือก็อย่างที่ทราบดีนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างช็อกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกรณีเด็กที่ก็ไปก่อเหตุนะครับกราดยิงแต่นั้นกรณีนั้นก็จะมีความแตกต่างกับกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยเฉพาะก็มีวุฒิภาวะด้วยแล้วมีความคิดการตัดสินใจน่าจะเป็นเหตุเป็นผลได้ดีกว่าเด็กมากนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไปก่อเหตุตัดสินยุติปัญหาอะไรส่วนตัวหรือปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยด้วยการใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วโดยลักษณะจากพฤติการแห่งคดีที่ดูนะครับจากภาพจากคลิปด้วยเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนจะเป็นการตัดติดตามการมาครับเพราะเตรียมอาวุธปืนไปแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของความขัดแย้งกันเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์แบบทะเลาะเบาะแว้งกันเฉพาะหน้า แต่ว่าจะมีปัญหา

0: กันมาก่อนนั้นแล้วคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าตำรวจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็เห็นตรงกันว่ามีการชุดปืนในการก่อเหตุเช่นประเด็นก็คงอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้สังคมไทยเนี่ยลดการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรืออะไรก็ตามประเด็นแรกนะครับสองคือมาตรการของรัฐเองในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำยังไง
1: อย่างที่ตั้งคำถามว่ากลับมาที่มาตรการภาครัฐว่าจะทำยังไงเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการชัดเจนทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองให้ร่วมกันตรวจจับซึ่งก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่าเข้มข้นอยู่แล้วโดยเฉพาะกรณีอาวุธปืนที่มีทะเบียนค่ะหลังจากนี้ก็จะยกระดับมาตรการให้มากขึ้นทั้งที่สถานที่ราชการและก็ที่ที่มีคนอยู่เยอะค่ะ
2: พื้นที่มีการตั้งด่านเพื่อตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษนะจริงๆแล้วมันก็ดำเนินการอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้มข้นเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเพราะว่าปืนที่มันใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปืนที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นปืนเถื่อนแต่เดี๋ยวนี้มันปืนมีทะเบียนแล้วใช่ไหมอย่างเช่นเด็กนักเรียนที่มาดำเนินการที่โรงเรียนเทศบาลเนี่ยก็เอาปืนของปู่มาวันนี้ที่นนทบุรีนายกอบจก็โดนยิงปืนที่มีทะเบียนอันนี้ต้องดูเป็นพิเศษนะที่ยิงนายกห้ามทุกคนเนี่ยพกพาอาวุธปืนคือเรียกป.12เนี่ยไม่ออกให้ใครแล้วเพราะนั้นใครพกออกมาเนี่ยก็ต้องดำเนินการจับได้เลย
1: แต่ในทางปฏิบัติค่ะจะทำได้หรือเปล่าเพราะแม้นายกจะห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนตั้งแต่ปี67แต่ว่าในความเป็นจริงเราก็เห็นกันอยู่ค่ะหลายคนที่ไม่น่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการพกพาอาวุธปืนก็สามารถมีปืนไว้ในครอบครองแล้วก็พกพาไปไหนต่อไหนได้เอาง่ายๆถ้าเป็นไปตามข้อมูลที่ผู้ต้องหายิงอบจ.นนทบุรีกล่าวอ้างตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยบอกว่าตัวคนขับรถของนายกอบจ.เขาก็ขยับจะชักอาวุธออกมาตอบโต้คือถ้าข้อกล่าวอ้างเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงนั่นหมายความว่าตัวคนขับรถก็พกพาอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่ราชการเช่นนั้นหรือไม่แล้วจะเข้มงวดกับเรื่องปืนได้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: แล้วก็ต้องมาดูต่อว่าได้มีการปฏิบัติในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดก็ต้องมาดูก่อนว่าคนขับรายนี้ได้อนุญาตให้พกพาอาวุธปืนหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วพกพาได้ยังไงอาจจะบอกว่าตามนายกท่านนายกอบจ.หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คำถามตามมาว่าถ้าตามแล้วแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรไหมถึงต้องพกปืนประจำตัวที่ถูกไหมประจำกายแต่ก็ต้องยอมรับในโลกความเป็นจริงของสังคมไทยครับก็ผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงเห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าจะเป็นคนติดตามนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนบางทีไม่มีงานไม่มีเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดทำหน้าที่อันเนี้ยก็เข้าใจได้นะครับแต่บางกรณีซึ่งอาจจะน้อยลงไปแล้วก็ได้นะครับบางกรณีเช่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยก็บางทีก็ไปยิงปืนซะเองขึ้นฟ้าบ้างตามเทศกาลหรืองานวงงานบวชอะไรประมาณนี
1: ้
0: ฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดความคุ้นชินและอาวุธปืนนะกับในสังคมไทยโดยเฉพาะในเรื่องของนักการเมืองท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองอะไรประมาณนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเราเป็นเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในเรื่องเหล่านี้ครับก็ประกอบกับมาตรการความปลอดภัยที่เราจะต้องกำหนดและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยฉะนั้นท่านนายกให้นโยบายมาแต่ระดับล่างในการขับเคลื่อนจริงที่เป็นกลไกแก้ปัญหาข้อในพื้นที่ไม่มีถูกไหมครับตำรวจจะไปจับจริงๆเอาก็สตอมอีกอะไรเนี่ยไม่รู้จักผมยังไงอะไรประมาณนี้เอาก็ทำงานด้วยกันบางทีก็ตำรวจก็ต้องไปของบกุ้ยอีกน้ำมันเติมรถก็ไม่พอสุดท้ายก็เลยเกิดความเกรงใจกันระดับพื้นที่ครับ
1: ปัญหาปืนมันเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยจริงๆนะคะข้อมูลที่คุณพึ่งเดาพายิบยกให้เห็นเมื่อสักครู่ก็น่าจะเห็นกันแล้วอาจารย์ถึงขั้นเทียบเคียงถึงขั้นว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาถ้าเกิดไปเทียบกับมะเร็งนะปัญหาปืนในไทยมันเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วค่ะแต่จริงๆถ้าเอาจริงเอาจังบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นท่วนหน้าเอาผิดจริงๆมันก็แก้ไขได้ถึงแม้ว่าคนที่กระทำผิดจะเป็นผู้กว้างขวางก็ตามซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปย้อนดูภาพเมื่อวานตั้งแต่การควบคุมตัวก็ไม่ใส่กุญแจมือนะยอมให้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วภาพที่ออกไปเหมือนกับการให้การแถลงข่าวก่อนจะสอบปากคำซะอีกในช่วงเวลาหลังจากนั้นก็อนุญาตให้สูบบุหรี่กระทั่งตอนไปตรวจค้นที่บ้านมันก็มีภาพที่ไม่เหมือนเป็นผู้ต้องหาออกมาจะยกเว้นแค่ช่วงท้ายค่ะที่มีการสวมกุญแจมือตอนที่กลับมาที่สอนอกันอีกครั้งมันมีคำถามมากมายเลยค่ะว่าสรุปแล้วตำรวจเกรงอกเกรงใจผู้ต้องหาอยู่ไหมแล้วทีเนี้ยมันจะเอาผิดกันจริงจังได้หรือเปล่าเอาข้อจริงเรื่องนี้อาจารย์ให้ความเห็นเหมือนกันนะคะว่า ก็ตำรวจเองก็คงจะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าความเหมาะสมในการปฏิบัติตัวกับผู้ต้องหาที่เขากระทำความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วมีหลักฐานชัดเจนแบบนี้เนี่ยควรจะต้องทำด้วยมาตรฐานเดียวกันหมดทุกคนหรือไม่ในเมื่อสังคมเองก็ไม่สบายใจค่ะที่ได้เห็นภาพแบบนี้ปรากฏผ่านสื่อออกมาแต่คำถามสำคัญณขณะนี้คือสังคมจะเอายังไงตอนนี้เรา

0: เรื่องปกติสัตว์สังคมไทยรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เขาจะเติบโตขึ้นมาไม่พอใจกันก็เอาปืนขึ้นมาป้องกันตัวก็ยิงใส่กันเลยออกมาเนี่ยฉะนั้นแน่นอนครับการจะออกกฎหมายในแบบตรงนี้ได้เนี่ยก็สุดท้ายก็ต้องสังคมไทยเราตัดสินใจร่วมกันนะครับว่าเราจะกลับไปอยู่จุดไหนเราจะกลับไปอยู่ในจุดที่ควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดเข้มข้นจริงจังแบบเคสอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรเลยจับใส่กุญแจมือเลยเข้าเลยเรือนจำเลยไม่ต้องประกันตัวอะไรทั้งนั้นคุณหนีอะไรอย่างงี้ไปเลยจนกระทั่งศาลพิพากษาพิพากษาเร็วด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเผยแพร่คำพิพากษาออกมาว่าติดคุกว่าคุณจะเป็นใครยังไงเพราะคุณฆ่าเขาตายโดยเจตนาอย่างงี
1: ้
0: หรือเราจะยอมให้ออกกฎหมายว่ามีเสรีภาพในการจะพกอาวุธปืนเหมือนสหรัฐอเมริกาอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่ที่ว่าสังคมไทยเรามองเรื่องเหล่านี้ยังไงครับแต่กันแต่งอะไรก็ตามในมุมอาชีพวิทยาคือยิ่งเพิ่มอาวุธปืนในสังคมมากขึ้นโอกาสในการเกิดก่อเหตุความรุนแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับ
1: มันมีอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะคะอาจารย์หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเหมือนกันในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้อย่างจริงจังที่จะควบคุมปัญหาได้ตัวอย่างเช่นขอให้มีการทบทวนกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยมากขึ้นคือเอาข้อมูลทางออนไลน์มาวิเคราะห์ด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการก่อเหตุในกรณีที่เป็นบุคคลที่เขามีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาโพสต์ภาพปืนเพื่อข่มขู่หรือกระทั่งไปพูดจากับคนใกล้ชิดบอกข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะไปสังหารคนที่มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วเขามีปืนอยู่ในครอบครองเนี่ยบางประเทศค่ะถ้าเขาพบการแสดงพฤติกรรมในลักษณะนี้แล้วถ้าพบว่ามีปืนในครอบครองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแทรกแซงได้เลยนะคะอย่างเช่นตำรวจสามารถไปร้องต่ออัยการให้ยื่นต่อศาลเพื่อยึดอาวุธปืนซึ่งอันนี้จะเป็นการป้องปรามการก่อเหตุได้อีกทางเช่นเดียวกันค่ะ
2: เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็ในที่ราชการนั้นก็สะท้อนปัญหาถึงเรื่องของการพกพาปืนไปในที่สาธารณะนะคะสะท้อนปัญหาเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กทม.พรรคประชาชนที่อยู่ในสายแล้วนะคะซึ่งคุณเท่าพิภพเคยเสนอเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนนี้อยู่เหมือนกันพูดคุยเพิ่มเติมกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณท่านพิพากษ์เอาเหตุการณ์ใกล้ๆ2เหตุการณ์นี้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็ส่วนราชการตรงส่วนนี้นะคะซึ่งก็เป็นปัญหาเรื่องของการใช้ปืนการพกปืนไปที่สาธารณะคุณท่านพิพากษ์มองว่ากฎหมายมันก็มีอยู่แล้วนะคะมองว่ามันเกิดจากกฎหมายหรือเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอะคะ
3: ครับแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นปัญหา2ส่วนเนาะก็ส่วนแรกก็แน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายอะไรเยอะแยะมากมายเนา
1: ะ
3: นะครับใช้เนี่ยก็จะอย่างนี้เสมอใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นรูปแบบของรัฐที่เราก็ต้องทำให้มันโปร่งใสมากขึ้นนะปฏิรูปตำรวจอะไรใดๆก็ตามแต่ผมกลับมองว่าตอนนี้แม้นายกเนี่ยจะสั่งการไปแล้วนะว่าให้มีการควบคุมหรือสั่งเข้มงวดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้สักพักแหละแล้วคราวนี้มันก็จะหายไปจนเหตุใหม่มาแต่พอผมไปศึกษาเรื่องมาตรการการควบคุมปืนที่เป็นส่วนระเบียบและกฎหมายเนี่ยมีปัญหาอยู่มากเหตุเหล่านี้ถ้าผมไม่ได้โทษปืนว่าปืนมันไม่ดีนะมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งน
1: ะ
3: ครับคนจะฆ่ากันเนี่ยก็สามารถใช้มีดใช้อะไรได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งมือเปล่าเนาะแต่อาวุธปืนเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์เนี้ยมันรุนแรงมากขึ้นมันเหมือนมันเป็นตัวคูณความเสียหายนะครับถ้าเรามาดูในตอนเนี้ยเราการขออนุญาตปืนของเราเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็คือเหมือนซื้อรถอะครับซื้อไปซื้อเสร็จซื้อแล้วซื้อเลยใช่ไหมซึ่งส่วนของผมเนี่ยมีข้อเสนอหลายทางด้วยกันครับอย่างแรกเลยนะก็เรื่องของการควบคุมเนี่ยแน่นอนแล้วควรจะยกเลิกในการที่ซื้อแล้วซื้อเลยเนี่ยต้องมาเป็นการต่อใบอนุญาตเป็นระยะใช่ไหมครับอย่างที่ตะเกียบผมดูทางไทยพีเอสก็ออกข่าวนะว่าโอ้ท่านนายกคุณฉลองเนี่ยเขามีปืน9กระบอกแต่พอตำรวจไปตรวจเนี่ยปืนหายไปหมดเลยบอกว่าโอนลอย
2: ใช่ไห
3: มผมถามว่าโอนลอยอย่างเงี้ยคืออะไรครับตอนนี้ปืนอยู่ไหนก็ไม่รู
1: ้
3: ใช่ไหมมันก็กลายเป็นปืนเถื่อนไปเลยดังนั้นเนี่ยการเข้มงวดกับการโอนลอยอะไรต่างๆเหล่านี้ถามว่าตำรวจจะไปรู้ได้ไงเพราะประชาชน2คนทำซื้อขายของกันคือบังคับกฎหมายให้ตายยังไงก็ไม่ทราบครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากมาตรการการควบคุมก็คืออย่างเช่นถ้าคุณถือครองอาวุธปืนครบ5ปีเนี่ยคุณต้องเอาปืนนี้คุณไปโชว์กับอำเภอนะว่าอาวุธปืนนั้นมีอยู่จริงยังอยู่กับคุณอยู่จริงคุณครอบครองอยู่จริงอันนี้เป็นต้นก็คือลักษณะนี้ครับอย่างเช่นการต่อใบอนุญาตการครอบครองปืนด้วยเนาะเราก็ต้องเช็คว่าปัจจัยเสี่ยงของอาวุธปืนเนี่ยอยู่กับใครแล้วหนึ่งใช่ไหมครับคนครอบครองอาวุธปืนมีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ก็คือการขออนุญาตเราควรจะมีข้อกำหนดในการ ผู้ที่ครอบครองปืนไหมครับอย่าง

0: เช่นถ้ารถยนต์เนี่ยเรามีใบขับขี่เราต้องไปสอบเนาะใบขับขี่ต่างๆแต่ปืนเนี่ยคุณไม่ต้องมีใบเลยนะว่าคุณเรียนรู้ปืนยังไงคุณใช้ปืนเป็นไหมค
1: ุ
0: ณรู้เขาเรียกว่าอะไรนะกฎพื้นฐานไหมว่าห้ามจ่อปืนไปทางที่ที่มีคนหรือสิ่งมีชีวิตแม้ว่าไม่มีลูกปืนอันเนี้ยเราก็สามารถทำผ่านโรงเรียนสอนยิงปืนต่างๆได้ให้มีการอบรมได้ใช่ไหมครับและสองก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพจิตเนาะซึ่งเหล่านี้ครับก็ต้องไปหาจิตแพทย์แล้วก็ไปเทสนะว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีนะครับถึงจะเป็นเงื่อนไขของคุณสมบัติในการขออาวุธปืนได้และที่ผมบอกครับว่าทุก5ปีควรจะเอาหรือกี่ปีก็ได้นะแต่ผมว่า5ปีเนี่ยเป็นอย่างมากอ่ะก็คุณก็เอาปืนมาคุณเอาใบที่คุณไปตรวจสุขภาพจิตมาแล้วคุณก็มาตรวจครับว่าคุณยังมีความสามารถในการครอบครองปืนอยู่ไหมผมไม่หมายความว่าวันนึงถ้าคุณป่วยเป็นโรคทางสุขภาพจิตเนี่ยคุณจะโดนยึดปืนนะกฎหมายก็อาจจะมีข้อกำหนดให้ว่าคุณต้องฝากปืนไว้ที่อำเภอหรือว่าสถานีตำรวจก่อนแล้วคุณก็อาจจะมีเวลาให้คุณไปขายปืนนี้ออกจากคุณเสียใช่ไหมครับมันก็คือรักษาสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของคุณด้วยผมว่าอันนี้เป็นมาตรการที่เราต้องควบคุมในเชิงลุกเนาะไม่ใช่ได้แล้วได้เลยนะครับ
1: ค่ะเหมือนใบขับขี่เนาะที่ต้องต่ออายุกันทุก5ปีที่บังคับใช้กันในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการพกพาคุณเท่าพิภพคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไม่ให้มีการออกใบอนุญาตในการพกพาครั้งสุดท้ายที่อนุญาตปี67แล้วให้ต่อทุก1ปีก็เท่ากับว่า68มันก็หมดไปละมาถึงปีนี้ไม่สามารถที่จะพกพาได้แล้วโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะพกพาอาวุธปืนแต่ในทางปฏิบัติเราก็เห็นกันอยู่ในข้อเท็จจริงแล้วตรงนี้ค่ะมันมีแนวทางไหนที่จะสามารถควบคุมคนที่ยังคงพกพาปืนไปในที่ที่ไม่ควรได้หรือไม่นะคะ
0: ก็ตะกี้ผมเห็นอาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์นะผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการลดความเสี่ยงของอาชญากรรมที่มันรุนแรงเนี่ยก็คือลดอาวุธปืนแล้วก็แน่นอนลดการเข้าถึงอาวุธปืนเนาะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาคนพกไปเนี่ยไม่รู้หรอกครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวมั้งที่คนตายง่ายมากคือขับรถปาดหน้ากันมีปืนอยู่ข้างตัวก็หลงลืมตัวเนาะทำเอาปืนมายิงแล้วก็คือชีวิตคนมันย้อนกลับมาไม่ได้ครับ
1: ค
0: ือแน่นอนว่าอันนี้ผมก็ต้องชื่นชมท่านนายกนะที่ออกมาตรการมาเช่นนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการพกพาไปไหนอยู่แล้วแต่แน่นอนมันสภาวะเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยผู้คนก็คิดว่าทุกคนมีปืนเนา
1: ะ
0: ทุกคนตัวผู้พกเองก็อยากพกด้วยเพราะว่าเขาคิดว่าคนอื่นมีปืนหมดนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากว่าการบังคับใช้กฎหมายจริงจังว่าถ้าเจอแล้วโดนปรับนะครับมันก็จะลดจำนวนคนไปเรื่อยจนวันนึงก็สังคมก็เชื่อได้ว่าไม่มีใครพกปืนนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วจริงๆแล้วผมอาจจะไปไกลถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านอาจจะที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็อาจจะต้องไม่พกอาวุธปืนได้ซ้ำเนา
1: ะ
0: เพราะอย่างเห็นสถานการณ์หลายอย่างเนี่ยก็ไม่ค่อยดีหมายความว่าคือในที่ที่คนเยอะในงานคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็เห็นเจ้าที่ตำรวจพกปืนไปเราไม่รู้เลยว่าจะโดนแย่งชิงอาวุธปืนเมื่อไหร่อันเนี้ยคือมันก็อาจจะไม่มีความจำเป็นใช่ไหมครับอย่างผมยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นน
1: ะ
0: คือถ้าเราไปดูประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือถ้าเห็นตำรวจคนไหนพกปืนได้เนี่ยคือเขาถือว่าเป็นตำรวจที่ท็อปของประเทศแล้วนะเพราะว่าอันนี้ต้องมีไปดูประวัติการเป็นตำรวจเป็นตำรวจประพฤติดีอะไรแล้วมีรับราชการมาอย่างยาวนานนะครับถึงสอนอนึงเนี่ยอาจจะมีคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่พกได้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคุณท็อป
0: พิภพต้องดูครับ
2: ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณท็อปพิภพพูดถึงก็คือเหมือนกับเอาปืนคนที่มีใบครอบครองอนุญาตปืนเนี่ยคือไปต่อทะเบียนไปเป็นปริญญาเหมือนใบขับขี่แต่ปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบซึ่งมันมีมากถึง4ล้านกระบอกหรือว่าปืนเถื่อนเนี่ยค่ะจะดำเนินการอย่างไรรัฐควรจะเข้าไปดูแลตรงส่วนนี้ยังไงบ้างอะคะ
0: ครับแน่นอนครับตอนนี้คือมีปืนเถื่อนอยู่ประมาณ2ประเภทใหญ่ๆเนาะคือที่ประเภทแรกก็คือปืนที่หลุดออกจากนอกระบบไอโอนลงโอนลอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปืนเถื่อนเหมือนกันแล้วก็พัดพาไปจากผู้ถือครองที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็ต้องนิรโทษกรรมนะหมายความว่าก็คือคุณต้องเอามาจดทะเบียนหรือว่าอย่างในประเทศออสเตรเลียครับก็จะมีรัฐบาลจริงๆรัฐบาลไทยก็เคยทำครับก็คือช่วงหลังสงครามแบบเขมรแดงอะไรเงี้ยครับมีปืนเถื่อนอาวุธสงครามเยอะก็เปิดนิรโทษกรรมก็คือรัฐ ซื้อปืนเหล่านั้นกลับมาเพื่อทำลายหรือว่าเอาไปใช้ราชการอะไรก็ว่ากันไปเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ออกกฎหมายออกมานิรโทษกรรมปืนเหล่านี้ได้คือการนำปืนเถื่อนออกนอกระบบนะครับอันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองคืออันนี้เราต้องไปดูจริงจังผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดหนักว่าปืนเนี่ยมันประกอบง่ายยากขนาดไหนเนาะแต่คือจำเหตุการยิงที่พารากอนได้ไหมครับที่เขาบอกว่าเขาก็ซื้อชิ้นส่วนปืนอะไรต่างๆนานาแล้วก็มาประกอบเองเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือถ้าไปดูเมืองนอกเนี่ยเขาก็มีการหลายอย่างนะคือเขาเรียกอะไรปืน 3D ครับ 3D printing เนาะอันนี้ก็ทำปืนได้ก็แค่หาลำกล้องมาอันอื่นเนี่ยมันแทบจะใช้แทนได
1: ้
0: ปืนไม่ได้ทำยากครับผมเชื่อปืนเนี้ยมันเป็นอาวุธที่หลักการก็คือคุณใช้ดินปืนขับดันวัตถุของแข็งนะเป็นโปรเจกไทล์นะคุณก็ต้องมีท่อเท่านั้นเองอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบปืนไทยประดิษฐ์อะไรเงี้ยคือแน่นอนว่ามันทำง่ายเนาะแล้วก็เราอาจจะต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังแล้วก็คือผมเรียนอย่างนี้ครับตะกี้ก่อนเข้าสัมภาษณ์เนี่ยผมก็ไปย้อนที่ผมอภิปรายเนา
1: ะ
0: แฮชแท็กปืนเถื่อนไปกดดูใน X เนี่ยผมพูดตั้งแต่ตอน X เป็น Twitter อ่ะตอนนี้กดเข้าไปก็ยังมีขายอยู่ครับ
1: อ
0: ันนี้ตำรวจทำอะไรอยู
1: ่
0: ผมอภิปรายเมื่อตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ตอนนี้จนเปลี่ยนก้าวไกลโดนยุบจนพรรคประชาชนมันก็ยังมีแฮชแท็กเนี้ยยังมีคนขายปืนเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วราคาไม่ได้สูงครับไม่ถึง 10,000 บาทเอออย่างเงี้ยมันบังคับใช้กฎหมายกันจริงจังจริงหรือไม่ใช่ไหม
1: คะค่ะอันนี้เป็นคำถามใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณเท่าพิภพค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: เท่าพิภพลิ้มจิตรกรนะคะสสพรรคประชาชนสสกทมคือเป็นคนที่มองถึงแนวทางในการที่จะควบคุมอาวุธปืนด้วยนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรสิ่งที่พูดกันก็คือเรื่องของใบอนุญาตเนี่ยให้มีอายุเถอะว่า5ปีแล้วมาต่อสักทีนึงแล้วก็อาจจะต้องดูไปถึงสภาพจิตของคนที่เขามีการขอใบอนุญาตในการครอบครองปืนด้วยประเด็นสำคัญอย่างเรื่องของการโอนลอยจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงอันนี้เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่น่าจะต้องแก้ไขด้วย
2: ค่ะและที่สำคัญก็คือต้องมีการใช้กฎหมายบังคับอย่างจริงจังด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในเรื่องของเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็ทำให้ครม.มีการพิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยในการที่จะตั้งจุดค้นอาวุธสิ่งผิดกฎหมายส่งนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลนักเรียนและครูส่วนระยะยาวนั้นก็จะมีการระดมความเห็นค่ะในการยกร่างกฎหมายความปลอดภัยแล้วก็การใช้เครื่องมือสื่อสารนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณเพิ่งนภาคุณจิรชาตาค่ะก็เป็นการเสนอมาตรการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเป้าประสงค์นะคะต้องการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานเข้ามาระดมความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเป้าหมายก็จะมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะเพื่อที่จะสามารถปกป้องให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยมีวาระสำคัญจะมีการพิจารณา6มาตรการโรงเรียนปลอดภัยนะคะเพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปสู่การปฏิบัติยกระดับเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุการณ์ยิงในภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีการกล่าวเปิดนะคะว่ามาตรการเร่งด่วนที่จะมีการออกมาก็คือเรื่องของประกาศกระทรวงค่ะเป็นมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนและขอให้มีการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและวัตถุอันตรายต่างๆทุกประเภทก่อนที่จะเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดค่ะแล้วก็ให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงขณะที่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะมีการยกร่างพรบว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น
4: กระทรวงจะมีการดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูและก็บุคลากรทุกคนโดยจะเร่งประสานงานกับทุกภาคส่วนแล้วก็ประเมินสภาพจิตใจนะครับหลังจากรวมถึงการคัดกรองโดยจะมีการประเมินในช่วง1เดือน3เดือนและก็6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าผ ู้ได้รับผลกระทบทุกคนนี่จะกลับเข้าสู่สภาวะจิตใจที่มีความปกตินะครับ

0: ก็กระทรวงเองขอให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่าทั้งผู้ปกครองประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
1: อีกหนึ่งวาระที่ต้องจับตาคือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายค่ะอาทิกระทรวงพลังงานก็จะมีการเสนอรับโอนย้ายนายนพลรังสิพลค่ะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งปลัดพลังงานนะคะคนใหม่มาแทนคนใหม่ที่เกษียณอายุราชการนะคะนอกจากนี้ก็จะมีทางด้านของกระทรวงพลังงานจะเสนอขอให้ยกเลิกมติครม.เดินหน้าเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่8ถึง9ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะโดยจะเป็นการเน้นการบริหารจัดการน้ำก่อนที่จะย้ำว่าแลนด์บริดจ์ไม่มีแล้วเปลี่ยนเป็นโครงการมิสซิ่งลิงก์นะคะแทนก่อนจะตั้งคำถามกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลว่าต้องการอะไรเพราะ EEC ก็เสร็จไปแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะส่วน SEC รัฐบาลนี้ก็ประกาศยกเลิกแล้วเช่นกันก็มีการฝากไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่กำลังชุมนุมอยู่ตอนนี้นะคะว่าอยากจะให้มาพูดคุยกันที่กระทรวงคมนาคมไม่อยากให้มีการชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณี
3: ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับมีคำชี้แจงแล้วนะคะสำหรับการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความประมาณว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าโพสต์เตือนตัวเองค่ะไม่ได้หมายถึงใครแต่ว่าหลังจากที่นักข่าวเนี่ยถามถึงกรณีของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ชี้ว่าพรรคประชาชนออกมากระโดดงับเองหรือเปล่านะคะ
4: ค่ะส่วนข้อสังเกตเรื่องดีลงูเขียวเข้าพรรคสีน้ำเงินนายอนุทินปฏิเสธบอกไม่เคยได้ยินนะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าการพบกันระหว่างนายเนวินชิดชอบกับนางบุญยิ่งนิติกัญจนาเป็นเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลตามฤดูกาลค่ะไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: หลังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทํานองวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันถ้ายังวิ่งอยู่หัวก็เจ็บนายอนุทินชาญวีรกุลบอกว่าไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้หมายถึงสสพรรคประชาชนหรือหมายถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเพียงแต่ก่อนหน้านั้นนางสาวสิริกัญญาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นและเกือบจะหลั่งน้ำตาถึงวิธีการทางการเมืองที่ต่อสู้อยู่กับการเมืองและเทียบบทว่าการเมืองในเวลานั้นคือกำแพงค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เหนื่อยค่ะ
2: มันเผาค่ะ
1: มันเผาตัวเองใช่แล้วก็มันก็เลยต้องไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสู้ยังไงมันก็สู้กับกำแพงเอายังไงก็เอามันไม่ลงใช่ไหมแล้วก็ตอบกับประชาชนก็ไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จใช่ไหมมันก็เลยต้องหาอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆให้มันได้ชุบชูใจว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเรื่องให้เราได้รู้สึกว่าความพยายามของเราเนี่ยมันไม่
3: ได้ส่วนเปล่า
1: แต่ไม่ได้ส่วนเปล่า
3: ใช่ครับ
0: นี่เป็นช่วงหนึ่งของเวทีปาฐกถาประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลกล่าวยอมรับกลางวงว่าการทำงานการเมืองทั้งเหนื่อยล้าและเหมือนกับการเผาตัวเองเพราะรู้สึกเหมือนสู้อยู่กับกำแพงและเมื่อคลิปนี้กลายเป็นไวรัลนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกโพสต์เสร็จไปปรากฏตัวในงานออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ของกระทรวงสาธารณสุขนักข่าวถามว่าหมายถึงใครอย่างไรนายอนุทินไม่พูดไม่จาไม่ตอบและไม่อธิบายใดๆค่ะหลังจากนั้นแกนนำพรรคประชาชนก็ออกมารัวๆทั้งที่ชี้ว่านั่นคือกำแพงคอร์รัปชันของรัฐบาลนี้กำแพงปิดกั้นความเจริญกำแพงผู้นำที่ล้มเหลวเรียกว่าถาโถมโจมตีกลับกันเลยละค่ะล่าสุดนางสาวสิริกัญญาออกมาชี้แจงค่ะว่าเป็นความรู้สึกในการทำงานการเมืองช่วง8ปีที่ผ่านมาและจากนี้

0: นี้เชื่อว่ากำแพงที่หนาแต่กรวงแต่และสูงกับเบาะบางนั้นสักวันจะพังทลายลงมาค่ะท่ามกลางข้อสังเกตค่ะว่าอารมณ์และความรู้สึกของนางสาวสิริกัญญาเกิดจาก1คือพรรคฝ่ายค้านสู้กับรัฐบาลแล้วไม่มีผลการเปลี่ยนแปลง2คือมีเรื่องภายในพรรคหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นางสาวสิริกัญญาเป็นคนพูดเองว่าพร้อมคุยกับเขียวและแดงถ้าดีลลับเปลี่ยนขั้วรัฐบาลมีจริงถามว่าปฏิกิริยาตอบรับแบบนี้มีใครพูดอะไรหรือไม่และ3คือตกเป็น1ใน44อดีตส.ส.ที่ศาลนักการเมืองกำลังจะชี้ขาดเหตุฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอยู่ด้วยค่ะและการที่นายอนุทินไปโพสต์ Facebook ทำนองแซะเรื่องกำแพงอาจเป็นเพราะว่านางสาวสิริกัญญาบอกค่ะว่าจะไม่จับมือกับสีน้ำเงินเหตุหลาบจำจาก MOA ในอดีตที่เคยสนับสนุนแล้วถูกบิดเจตนานายอนุทินปฏิเสธละค่ะว่าที่โพสต์ไม่ได้หมายถึงใครโพสต์ไว้เตือนสติตัวเองพรรคประชาชนออกมางับทำไมส่วนดิวงูเขียวเข้าพรรคน้ำเงินนั้นไม่มีหรอกมีแต่น้ำมันเขียวที่ทาแล้วหัวไม่โนค่ะ
1: มีแต่น้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนไปมากระโดดงับอีกแล้วไม่ได้พูดถึงเขาเลยเห็นไหมมันต้องตั้งสติต้องมีสติดีไม่ได้พูดถึงใครอะไรเลยออกมากระโดดงับกันทำไมก็ไม่รู้ผมก็พูดถึงตัวผมเองก็ใจเย็นๆใจเย็นๆทำอะไรต้องมีสติ
2: เมื่อเช้าเห็นนายกแชร์คำสอนของพ่อที่ดีนะทำให้ช้าให้เป็นรู้เป็นรู้ช้า
1: ก็มันถึงเป็นที่มาคำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้
0: มุมหนึ่งก็เป็นไปตามที่นายอนุทินอธิบายละค่ะการเจอกันของนายเนวินชิดชอบประธานทีมฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาส.ส.ราชบุรีเขต2พรรคกล้าทำในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องไทยลีกและจะเป็นเรื่องฟุตบอลระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC แต่อีกมุมหนึ่งก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะให้ต้องตั้งข้อสังเกตกับกระแสดีลงูเขียวเข้าพรรคน้ำเงินเพราะตามวิธีทางต่างการเมืองของพรรคภูมิใจไทยกระทำการแบบนั้นได้แต่ในวงการเมืองก็เชื่อกันค่ะว่ากำลังดำเนินการอยู่ด้วยหากแต่ไม่ใช่แค่กับพรรคกล้าทำแต่ในพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนก็มีเช่นกันค่ะและถ้ากำแพงที่เป็นไวรัลอยู่นี้เป็นกำแพงการเมืองนางสาวสิริกัญญากำลังจะหมายถึงวิธีทางการเมืองของพรรคประชาชนที่เริ่มนับถอยหลังคดีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงเหตุเสนอร่างแก้กฎหมายอาญามาตรา112ในมือของศาลฎีกานักการเมือง8ปีที่ต่อสู้มาในนามของพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนกำลังเล็กลงและอาจเล็กลงไปอีกในช่วงต้นปี2570นี้ซึ่งคาดการถึงคำตัดสินว่าจะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและบางคนชี้ถึงเกมต่อในคดีสเปเตอร์ซีที่พรรคดำเนินการกิจการแสวงหากำไรและมีคนนอกเข้าชี้นำครอบงำเข้าไปอีกค่ะตรงกันข้ามคือพรรคสีน้ำเงินหรือหมายถึงพรรคภูมิใจไทยที่ถือครองอำนาจรัฐในมือผ่านเสียงส.ส.ในสภา190เสียงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีที่ประกาศใจประกาศว่ามั่นใจจะรักษาเก้าอี้ได้ส่วนดิวงูเขียวงูแดงและงูส้มก็ไม่เคยสิ้นกระแสไปค่ะหลังประกาศตัวจะเติบโตทางการเมืองและเติบโตแบบก้าวกระโดดซะด้วยแต่กำแพงการเมืองสีน้ำเงินจะหนาแล้วแน่นปึกหรือว่าเปราะแล้วบางนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละฝ่ายในทางการเมืองค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะ
3: ครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ. นนทบุรีเข้าติดต่อขอรับร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเพื่อกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสะพานสูงลูกสาวเปิดเผยข้อกล่าวอ้างของนายฉลองว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบประกอบคดีประกอบคดีความในการยืนยันนะคะโดยบอกว่าพ่อนั้นทำงานเพื่อประชาชนถ้าไม่ดีจริงไม่ได้ทำงานมาหลายสมัย ครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเข้ามายื่นเอกสารที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับร่างของพันตำรวจเอกธงชัยไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

0: ดยครอบครัวนำชุดข้าราชการปกติขาวมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ค่ะนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวผู้เสียชีวิตเปิดเผยประเด็นข้อกล่าวอ้างของนายฉลองเกี่ยวกับเงิน11ล้านบาทบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบสำนวนคดีโดยยืนยันว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวระบุว่าตลอดชีวิตการทำงานของพันตำรวจเอกธงชัยมีแต่ให้และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากพันตำรวจเอกธงชัยไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคงไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยค่ะ
1: ข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ.4-5สมัยนะคะและคุณพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีค่ะ
0: นางสาวพัชพรบอกด้วยนะคะว่าหลังจากที่รับร่างครอบครัวเตรียมนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งในเวลาประมาณ15นาฬิกาก็จะมีพิธีรดน้ำศพและ19นาฬิกามีพิธีสวดอภิธรรมค่ะ
2: ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจำนวน2หลัง10แฟ้มซึ่งมีเอกสารหนากว่า 3,000 หน้าส่งให้กับทางคณะไต่สวนสำนักงานปปช.แล้วค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามขนลังเอกสารจำนวนขนลังเอกสารสำนวนของคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่น2ลัง10แฟ้มมีเอกสารกว่า 3,000 หน้าขึ้นรถค่ะเพื่อนำส่งให้กับทางคณะไต่สวนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีค่ะสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีที่ตำรวจดำเนินการก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มปฏิบัติการแก้ไขกระดาษคำตอบจำนวน11คนกลุ่มนายหน้าผู้ประสานงาน3คนก็คือนายพิชิตนายอัศวินและนางสาวสุตพรซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำมีรายงานว่าคณะไต่สวนปปช.เตรียมเข้าไปสอบสวนเพิ่มเติมค่ะและกลุ่มสั่งการก็มี2คนก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ซึ่งได้รับการปล่อยตัวในชั้นพนักงานสอบสวนค่ะ
0: ผู้นำโคลัมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เมื่อวานนี้ซึ่งนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของประเทศในศตวรรษนี้ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงกว่า130คนแล้วและคาดว่าอาจจะสูงกว่านี้ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีที่อาคารค่อยๆซุดตัวก่อนจะพังทลายลงมาทั้งหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในจังหวัดโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นชายคนนี้อยู่ในสนามบินขณะเกิดเหตุค่ะเขาก็ต้องหลบไปอยู่ใต้โต๊ะขณะที่อาคารผู้โดยสารสั่นไหวตามแรงสั่นสะเทือนศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านซานโฮเซเดลปาลมาลึกลงไปใต้ดิน107กิโลเมตรค่ะแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้หลายพื้นที่ทั่วโคลอมเบียรวมถึงกรุงโบโกตาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ400กิโลเมตรและยังรับรู้ได้ไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาเอกวาดอร์และปานามาสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาโคลอมเบียระบุว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดของโคลอมเบียในศตวรรษที่21และเกิด after shock หรือแผ่นดินไหวซ้ำตามมาอย่างน้อย21ครั้งพร้อมเตือนว่าอาจจะเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาอีกขณะที่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.4 สร้างความเสียหายรุนแรงเป็นบริเวณกว้างอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองพังถล่มโรงพยาบาลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้รับความเสียหายรวมถึงสนามบินหลายแห่งทำให้ต้องสั่งระงับเที่ยวบินชั่วคราวตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132คนแล้วค่ะคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงจะเพิ่มสูงขึ้นอีกและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า480คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครระดมกำลังเร่งรื้อซากอาคารที่พังถล่มลงมาเพื่อค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่เบื้องล่างพร้อมทั้งเดินหน้าเก็บกวาดซากปรักหักพังบางจุดเริ่มนำเครื่องจักรหนักเข้าเก็บกวาดในพื้นที่แล้ว

0: ส่วนนี้เป็นนาทีที่ผู้คนพร้อมใจส่งเสียงเชียร์และปรบมือหลังเจ้าหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัยได้สำเร็จแล้วก็มีการค้นหากันต่อไปนะคะประธานาธิบดีโคลอมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินระดับชาติเร่งรับมือเหตุแผ่นดินไหวและยกให้ภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเป็นภารกิจสำคัญที่สุดในตอนนี้พร้อมยืนยันว่าตัวเลขอาคารบ้านเรือนที่เสียหายอยู่ที่มากกว่า 1,500 หลังองค์การสหประชาชาติหลายประเทศและหลายประเทศในภูมิภาครวมถึงหลายชาติยุโรปรวมถึงสหรัฐอเมริกาพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือให้โคลอมเบียแล้วตามหลักแล้วแผ่นดินไหวที่เกิดลึกมากมักจะไม่ค่อยแรงค่ะแต่ว่ากรณีแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียครั้งนี้กลับสร้างความเสียหายหนักซึ่งนักแผ่นดินไหววิทยาจากมหาวิทยาลัย Northwestern ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะขนาดที่รุนแรงตำแหน่งที่อยู่บนแผ่นดินและลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในแนวราบพร้อมกับเสริมว่าโคลอมเบียตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นทำให้เป็นพื้นที่ที่วิเคราะห์ทางแผ่นดินไหววิทยาได้ยากเป็นพิเศษค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คาดการไม่ได้ที่คุกคามชีวิตมนุษย์นะคะเพราะว่าคลื่นความร้อนที่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายระลอกในฝั่งยุโรปนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมทีเดียวค่ะคุณนิถาคะตอนนี้เศรษฐกิจของยุโรปนั้นได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วคะ
2: ถ้าดูจนถึงตอนนี้นะคะภาพรวมเศรษฐกิจ EU เนี่ย GDP ปีนี้อาจจะไม่โตเลยแต่อันนี้ยังไม่นับรวมคลื่นความร้อนอีกระลอกที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะภาวะโลกร้อนอาจจะยิ่งส่งผลกระทบใกล้ตัวคนในยุโรปมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องของคนรุ่นหลังอีกต่อไปเมื่อรายงานล่าสุดที่จัดทำโดยธนาคารจากเนเธอร์แลนด์ชี้ว่าภาพรวมอากาศร้อนจัดตอนนี้กำลังคุกคามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาคค่ะเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็น2เดือนที่ยุโรปตะวันตกทำสถิติร้อนที่สุดเป็นประวัติการนะคะตามข้อมูลจากหน่วยบริการติดตามบรรยากาศโคเปอร์นิคัสพบว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ2เดือนนี้คือ 21.62 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.79 องศาเซลเซียสนี่เป็นตัวเลขที่แซงหน้าสถิติเดิมเมื่อปี2022ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศที่ร้อนจัดผิดปกติเนี่ยส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการผลิตพลังงานสืบเนื่องไปจนถึงการผลิตในภาคต่างๆขณะที่แรงงานคนก็ทำงานได้ประสิทธิภาพน้อยลงค่ะเพราะว่าความร้อนที่เกินจะทนทำให้ตัวเลขคาดการเศรษฐกิจของ EU ที่เดิมเก่งเอาไว้ว่าจะโต 0.9 ถึง 1.1% เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าอีกต่อไปแล้วนะคะธนาคารฟิโอดอสจากเนเธอร์แลนด์ที่เน้นสนับสนุนโครงการเพื่อความยั่งยืนทางสังคมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาประเมินเอาไว้บอกว่าผลกระทบจากคลื่นความร้อนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ EU นะคิดเป็นเงิน 180,000 ล้านยูโรด้วยกันตัวเลขนี้เท่ากับ 1% ของ GDP ของทั้ง EU หลักๆเกิดจากอัตราการผลิตที่ลดลงของกลุ่มแรงงานนั่นเองแล้วถ้าไปดูรายประเทศนะคะฝรั่งเศสน่าจะเป็นที่ที่กระทบหนักที่สุดคาดว่าอากาศร้อนจัดจะฉุด GDP ฝรั่งเศสเนี่ยร่วงถึง 1.4% จากเดิมประเมินไว้ว่าปีนี้เศรษฐกิจฝรั่งเศสจะโต 0.8% ก็เท่ากับว่ามีโอกาสจะออกมาติดลบถึง 0.6% แทนนะคะส่วนอีกหลายๆประเทศยกตัวอย่างเนเธอร์แลนด์เยอรมนีหรือเบลเยียมหรือแม้กระทั่ง EU ในภาพรวมเองก็ดีแทนที่ GDP จะโตขึ้นเล็กน้อยตามที่คาดการไว้กลายเป็นว่าอาจจะต้องย่ำอยู่กับที่หรือหดตัวเล็กน้อยแทนค่ะตัวเลขที่เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยประเมินจากผลกระทบของอากาศร้อนจัดต่อ4ด้านหลักๆนะคะคืออาหารและการเกษตรการผลิตพลังงานการขนส่งและคมนาคมและการผลิตในภาคแรงงานความเสียหายเหล่านี้ยังไม่รวมต้นทุนที่แต่ละประเทศต้องใช้ในการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะไฟป่าสร้างความเสียหายตอนนี้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า2,700,000ไร่ทั่ว EU และตัวเลขนี้นับจนถึงเฉพาะ30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะไฟป่าเนี่ยทำให้แต่ละประเทศต้องทุ่มงบประมาณไปกับการดับเพลิงรวมถึงทุ่มงบสาธารณสุขเพื่อรับมือผลกระทบทางสุขภาพด้วยส่วนภัยแล้งที่มาพร้อมความร้อนเนี่ยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสำคัญหลายๆประเทศนะที่เขาพึ่งพาเพื่อการขนส่งแห้งเหือดไปหลักๆก็คือแม่น้ำไรน์แล้วก็แม่น้ำดานูบสุดท้ายต้นทุนการขนส่งเนี่ยเพิ่มสูงนะคะแผนภูมิที่เห็นอันนี้บันทึกเป็นระดับ น้ำในแม่น้ำไรน์ที่เมืองเขาเป็นจุดที่น้ำตื้นที่สุดแล้วก็แคบที่สุดของแม่น้ำไรน์ตอนกลางจะเห็นว่าถ้าไปดูช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้น้ำลดลงมากนะเกินขีดจำกัดที่78เซนติเมตรซึ่งเรือจะต้องเริ่มบรรทุกหนักไม่ได้แล้วเพื่อจะให้กินน้ำลึกน้อยลงจะต้องวิ่งเรือเยอะเที่ยวมากขึ้นดังนั้นค่าระวางเรือจะเพิ่มสูงแล้วเรือใหญ่ก็มักจะวิ่งไม่ได้อีกแล้วดังนั้นภาพรวมก็คือค่าขนส่งจะเพิ่มโรงงานโรงไฟฟ้าต่างๆจะขาดแคลนวัตถุดิบนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อๆไปด้วยค่ะน้ำในแม่น้ำที่แห้งขอดจนเผยให้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นกันใต้น้ำมีทั้งซากโครงกระดูกช้างแมมมอสระเบิดเก่ากระทั่งพวกซากเรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยบางจุดแม้ว่าจะดึงดูดคนให้สนใจเดินทางไปชมได้บ้างแต่จริงๆต้องบอกว่าภาพรวมอากาศร้อนกระทบการท่องเที่ยวหลายประเทศหนักอยู่เหมือนกันนะคะมีผลสำรวจจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งยุโรปชี้ว่านักท่องเที่ยวที่เขาวางแผนจะเดินทางไปแถบเมดิเตอร์เรเนียนช่วงฤดูร้อนจำนวนลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนๆเหตุผลหลักก็คือความกังวลเรื่องของคลื่นความร้อนกับไฟป่าขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งต่างๆก็มักจะปิดบริการถ้าเกิดว่าอากาศร้อนจัดนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของปัญหาสุขภาพของบรรดานักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยสัปดาห์นี้นะคะที่ยุโรปจะเจอคลื่นความร้อนรอบใหม่อีกครั้งนึงเป็นรอบที่5แล้วนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาซึ่งคงจะต้องติดตามผลกระทบกันต่อไปต่อเนื่องนะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงที่ไฟป่าจะรุนแรงขึ้นอีกรอบนึงด้วยจะเกิดเป็นเงาตามตัวกันมาค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาแล้วทั้งหมดผลกระทบที่เราว่ามายังไม่พูดถึงการเสียชีวิตเลยนะคะประเมินว่าปีนี้ความร้อนทั่วยุโรปเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วสัก 25,000 คนค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
3: ผู้ชมนมกล่อง UHT ค้างสต็อกกว่า2ล้านหีบที่หมดอายุตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน68ถึงพฤษภาคม69เนี่ยเป็นปัญหาที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อยู่ระหว่างการจัดการนะคะจะเปิดประมูลเพื่อระบายสินค้าออกจากโกดังหวังที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายติดตามจากจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: การประมูลนมกล่อง UHT ที่หมดอายุส่อไร้ผู้ประมูลแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้อสค.จังหวัดขอนแก่นได้มีการเปิดประมูลนมไปแล้วบางส่วนแต่ไร้ผู้เสนอราคาครับเช่นเดียวกับวันนี้ที่อสค.ภาคกลางจังหวัดสระบุรีนะครับได้มีการเปิดให้ยื่นซองประมูลสินค้าล็อตใหญ่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลครับนมกล่อง UHT หมดอายุที่มีมากกว่า94ล้านกล่องหรือประมาณ2ล้าน4แสนหีบนะครับยังถูกจัดเก็บไว้ในโกดังสินค้าที่จังหวัดขอนแก่นและสระบุรีนะครับซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่จัดเก็บเดือนละกว่า1ล้าน5แสนบาทครับวันนี้อสค.ภาคกลางจังหวัดสระบุรีนะครับกำหนดเปิดประมูลนมกล่องหมดอายุณอาคารสำนักงานอสค.ภาคกลางเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาและปิดประมูลในช่วงเวลา 10:40 นาทีนะครับโดยบรรยากาศเงียบเหงามีเพียงผู้ที่ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นนะครับและไม่มีผู้ที่เข้ามาร่วมการประมูลแต่อย่างใดครับหัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางระบุนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาประมูลเป็นนมกล่อง UHT ที่มีหลากหลายชนิดครับทั้งรสจืดรสหวานนะครับที่ทยอยหมดอายุตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน2568มาจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม2569รวมทั้งสิ้นกว่า1ล้าน4แสนหีบครับโดยอสค.ได้วางเงื่อนไขการประมูลนะครับก็คือกำหนดราคากลางรับซื้อหีบละ5บาทครับหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ7ล้าน2แสนบาทครับหากผู้ที่เข้าร่วมเสนอราคาก่อนที่จะเริ่มการประมูลจะต้องวางเงินมัดจำประมาณ 360,000 บาทนะครับและผู้ที่ชนะจะต้องชำระเงินทั้งหมดทันทีพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนย้ายทั้งหมดนะครับและจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทำการนับตั้งแต่วันที่รับหนังสือแจ้งหรือวันลงนามในสัญญาครับแต่ยอมรับว่าวันนี้นะครับไม่มีผู้ที่สนใจเข้ามายื่นซองประมูลและหลังจากนี้ก็จะทำข้อสรุปแล้วก็ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่อไปครับ
1: ณปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีการประมูลเกิดขึ้นในส่วนของอสค.ภาคกลางเองก็จะต้องสรุปเรื่องนะครับเพื่อที่จะนำเสนอทางท่านผู้อำนวยการว่าจากที่เราเปิดประมูลแล้วนะครับมันไม่มีผู้มายื่นประมูลสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็อธิบายเหตุและผลไปเพื่อให้ท่านประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงจะต้องเปิดประมูลใหม่ครั้งที่2ครั้งที่3หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอสค.จะต้องดำเนินการต่อ
0: ก่อนหน้านี้ครับวันที่6สิงหาคม2569

0: ครับอสคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการเปิดประมูลนม UHT หมดอายุที่ค้างสต็อกจำนวนกว่า 850,000 หีบครับโดยกำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับการประมูลนมกล่องของภาคกลางนะครับแต่ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการเข้ามายื่นซองประมูลแต่อย่างใดส่งผลทำให้ขณะนี้นมกล่องหมดอายุจำนวนดังกล่าวยังคงไม่มีการระบายออกจากคลังเก็บสินค้าครับทั้งนี้หากการประมูลทั้ง2ครั้งไม่ประสบความสำเร็จนะครับหลังจากนี้อสค.ก็จะต้องเร่งดำเนินการเปิดประมูลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลหรือท้ายที่สุดแล้วหากไม่มีคนประมูลนะครับอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการทำลายสินค้าซึ่งต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายครับและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทหากคิดเป็นมูลค่าที่อสค.จะต้องจ่ายก็มีหลักหลายล้านบาทเช่นกันครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับสำหรับแนวทางการระบายสินค้าค้างสต็อกนะครับในภาพรวมวันนี้คณะรัฐมนตรีก็จะพิจารณาในการขยายการดื่มนมไปจนถึงช่วงมัธยมต้นนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ครับณปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูคาดว่าเร็วๆนี้จะได้ข้อสรุปแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมครับ
1: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ไปติดตามกีฬากับคุณสุทธาศินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สวัสดีค่ะการแตกแยกในองค์กรฟีฟ่านั้นอาจจะเห็นผลไปถึงการเลือกตั้งปีหน้าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางยูฟ่า AFC คอนคาเคฟได้ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกนะคะโจมตีฟีฟ่าจากแผนที่จะขายหุ้นฟุตบอลโลกนะคะโดยชี้ว่าเป็นการทำลายความไว้วางใจพร้อมกับเรียกร้องให้มีองค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบฟีฟ่าค่ะหลังจากที่จานอินฟานติโนประธานฟีฟ่าได้ล้มเลิกแผนก่อตั้งบริษัทเพื่อขายหุ้นฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มทุนเอกชนแต่ว่ามันก็ได้สร้างความแตกแยกให้กับวงการฟุตบอลอย่างหนักค่ะล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนหรือคอนคาเคฟและสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ออกจดหมายเปิดผนึกร่วมกันยื่นเรื่องนี้ต่อฟีฟ่านะคะโดยทั้ง3องค์กรกล่าวหาฟีฟ่าว่าได้ทำลายความไว้วางใจขั้นพื้นฐานจากแผนดังกล่าวนะคะพร้อมกับทั้งวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการของอินฟานติโนว่าขาดการที่ปรึกษาอย่างเหมาะสมและพยายามเร่งผลักดันโครงการก่อตั้ง FIFA Forward Enterprise หรือว่า FFE ซึ่งมีแนวคิดขายหุ้นประมาณ 20% ให้กับเอกชนค่ะจดหมายนี้แสดงความไม่พอใจอินฟานติโนที่วางตัวอยู่เหนือการรวมการอยู่เหนือส่วนรวมนะคะขาดความน่าเชื่อถือและก็ธรรมาภิบาลของผู้นำฟุตบอลโลกพวกเขาต้องการผู้นำที่ทำหน้าที่รับใช้ฟุตบอลไม่ใช่ผู้นำที่มุ่งแต่สั่งการค่ะนอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์การประชุมฉุกเฉินของฟีฟ่าที่จัดขึ้นที่โมร็อกโกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่ามีเจ้าหน้าที่มาจากการเลือกตั้งเข้าร่วมเพียงคนเดียวพร้อมเรียกร้องให้องค์กรอิสระจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบแทนการให้ฟีฟ่าตรวจสอบกันเองเพื่อหาสาเหตุที่นำไปสู่ความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการตัดสินใจครั้งนี้นะคะทั้ง3องค์กรนั้นยังต้องการให้อินฟานติโนตัดสินใจลงจากตำแหน่งและไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งจดหมายเปิดผนึกนี้มีขึ้นหลังจากที่ฟีฟ่าได้ออกแถลงการตอบโต้อย่างดุเดือดต่อกลุ่มผู้วิพากษ์วิจารณ์อินฟานติโนค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลนะคะสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานตรงกันว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งรวมถึงเจฟฟ์เบซอสผู้ก่อตั้ง Amazon ใกล้บรรลุข้อตกลงกับการซื้อหุ้น1ใน3ของสโมสรลิเวอร์พูลจากเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG เจ้าของทีมลิเวอร์พูลนะคะโดยรายงานระบุว่ากลุ่มนักลงทุนดังกล่าวมีเอดูอาร์โดซาเวรินผู้ก่อตั้ง Facebook รวมอยู่ด้วยค่ะขณะที่ Sky News รายงานว่ากลุ่มนักลงทุนนี้มีอามิดบาเทียเป็นแกนนำนะคะโดยเขาเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียซึ่งเป็นลูกเขยของลักษมีมิตเตลผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสร Queen's Park Ranger ทั้งนี้ FSG จะประกาศข้อตกลงขายหุ้นได้เร็วที่สุดก็คือสัปดาห์นี้ค่ะคาดว่าการลงทุนนี้จะทำให้สโมสรลิเวอร์พูลมีมูลค่าประเมินอยู่ที่ประมาณ 4,400 ล้านปอนด์หรือเกือบ 200,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นหนึ่งในมูลค่าการประเมินที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับการซื้อขายสโมสรฟุตบอลค่ะ FSG เข้าซื้อกิจการลิเวอร์พูลในปี2010นะคะด้วยมูลค่าเพียง300ล้านปอนด์เท่านั้นค่ะตอนนี้มูลค่าประเมินมาถึง 4,400 ล้านปอนด์แล้วนะคะฟีฟ่าตั้งราคาลิขสิทธิ์เรียกว่าเป็นราคาที่อาจจะหน้าเลือดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เสนอขายฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับให้กับกลุ่มประเทศในอาเซียนประมาณ100ล้านบาททีเดียวแพงกว่าอาเซียนครับเกือบเท่าตัวนะคะในขณะที่เวียดนามเองก็เจอตั้งราคาเดียวกันแล้วก็ยืนยันมาแล้วยังไม่มีใครทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ค่ะสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตั้งราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ซึ่งเป็นรายการใหม่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือก็ประมาณเกือบ100ล้านบาทนะคะโดยจะครอบคลุมการถ่ายทอดสดทั้งดิวิชั่น1ก็คือกลุ่มชาติชั้นนำของอาเซียนแล้วก็ดิวิชั่น2รวมถึงจะมีการเชิญทีมอื่นนอกอาเซียนรวมทั้งหมด20นัดด้วยกันนะคะรายงานระบุว่าฟีฟ่าได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวแพงกว่าฟุตบอลอาเซียนคัพที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้เกือบเท่าตัวโดยค่าลิขสิทธิ์อาเซียนคัพก็อยู่ที่ประมาณ60ล้านบาทค่ะขณะที่สื่อเวียดนามรายงานว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสื่อหรือบริษัทใดในเวียดนามที่ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน เนื่องจากราคาลิขสิทธิ์สูงกว่าที่คาดไว้มากโดยฟีฟ่าตั้งราคาเวียดนาม3ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับตัวเลขที่จะจำหน่ายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในประเทศไทยก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งราคาลิขสิทธิ์อาเซียนคัพให้เวียดนามเท่าไทยแต่ว่าฟุตบอลโลกนั้นถูกกว่าไทยเยอะทีเดียวสำหรับฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพเป็นรายการใหม่จัดโดยฟีฟ่านะคะมีการคิดคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าในระดับเดียวกันในระดับเดียวกับแมตช์ฟีฟ่าเลยนะคะซึ่งรายการนี้ค่ะจะแข่งขันระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมมีทั้งหมด14ทีมแบ่งเป็น2ดิวิชันนะคะอย่างที่บอกก็คือไทยนั้นอยู่ดิวิชัน1ในกลุ่ม B ค่ะร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมที่รับเชิญมาอย่างปากีสถานส่วนกลุ่ม A ก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ทีมรับเชิญอย่างอินเดียนะคะโดยรอบแรกจะแข่งพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มเข้าชิงชนะเลิศเลยค่ะดังนั้นทีมที่เข้าชิงชนะเลิศจะได้ลงแข่งทั้งหมด4แมตช์ส่วนดิวิชั่น2นั้นก็จะแข่งขันที่ฮ่องกงนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่ม A มีฮ่องกงเมียนมาบรูไนแล้วก็กลุ่ม B คือกัมพูชาลาวและติมอร์เลสเตค่ะแผนการตลาดของฟีฟ่านี้อาจจะไม่ได้ผลในอาเซียนซะแล้วนะคะต้องรอดูค่ะว่าชาติไหนจะซื้อบ้างนะคะมาดู Action Today ค่ะไปดูฟรีคิกของ Brian Rodriguez นะคะเป็นประตูขึ้นนำของคลับอเมริกาก่อนที่ทีมจะชนะพอร์ตแลนด์ไป 3-1 ในการแข่งขันฟุตบอลลีกคัพนะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะIt's all Rodriguez. Gives it a go! And a lightning bolt beats Trey Mews. Club America off and running. He's one full game and several minutes of another into this tournament, and he's putting his stamp all over it. What a strike! Rodriguez for the 1-0 lead.
1: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักนะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนประกอบกับกระแสลมที่ค่อนข้างแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะทำให้มีพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากฝนที่ตกหนักดังต่อไปนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงานะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะตามบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะในส่วนระดับความสูงของคลื่นในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้ยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนกระทั่งถึงวันนี้อีก1วันและก็ขอให้ชาวเรือทั้งหมดนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยสวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานและผู้บรรยายสายมือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิตนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนชวนมองแผนซักซ้อมความปลอดภัยหนีซ่อนสู้ใช้ได้จริงกับทุกช่วงวัยหรือไม่กลุ่ม P-Move และ SEC Watch ปักหลักชุมนุมทำเนียบจับตามติครม.ขู่ยกระดับการชุมนุมหากยังไร้คำตอบต่ออายุบจท.และนายกไม่ลงนามตั้งคณะกรรมการร่วมจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้เซ็กเวิร์กเกอร์หวังลายเซ็นนายกหลังปลดล็อกเดินหน้าพิจารณาคุ้มครองแรงงานเซ็กเวิร์กเกอร์ 300,000 คนทั่วประเทศหลังร่างพรบคุ้มครองให้ผู้บริการทางเพศถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างที่เกี่ยวกับการเงินค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเหตุติดกันเลยนะคะสำหรับการพกพาปืนในที่สาธารณะมาพร้อมกับการก่อเหตุอุกอาจทั้งกรณีของเด็กชายวัย14ปีที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะและล่าสุดเมื่อวานนี้กับอดีตส.ส. 3สมัยคุณฉลองเรี่ยวแรงที่ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตกลางศูนย์ราชการค่ะส่งผลให้เวลานี้มีการเสนอ2ทางหลักๆเป็นแนวทางในการยกระดับความปลอดภัยทั้งในมิติของการศึกษาและความมั่นคงด้วยนะคะอย่างทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็ชง6มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันความรุนแรงคู่ขนานกันไปกับการเพิ่มความเข้มงวดเรื่องกฎหมายปืนทั่วประเทศค่ะหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ออกมาเสนอ6มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนต่อครม.ค่ะเพื่อให้กระทรวงอื่นได้ร่วมให้ความเห็นและนำไปปฏิบัติยกระดับเป็นวาระแห่งชาตินะคะซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเพียงลำพังแต่ว่าบูรณาการร่วม5หน่วยงานหลักทั้งกระทรวงศึกษาธิการกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยรวมถึงตำรวจด้วยนะคะ6มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนที่เสนอต่อครม.ในวันนี้ประกอบไปด้วยมาตรการเยียวยาจิตใจครูนักเรียนการเปิดให้ย้ายสถานศึกษาและแบ่งเป็นการแก้ปัญหามาตรการระยะสั้นและระยะยาวค่ะมาดูกันที่ระยะสั้นกันก่อนนะคะมีการตรวจสอบอาวุธและสิ่งของอันตรายไม่ให้นำเข้าสถานศึกษาโดยอนุญาตให้คุณครูตรวจค้นได้นะคะยึดสิ่งของได้ถ้าหากเด็กมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยสั่งให้โรงเรียนทั่วประเทศเฝ้าระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมถึงการเปิดโอกาสให้คุณครูและนักเรียนที่ต้องการย้ายสถานที่สอนที่เรียนสามารถขอย้ายได้โดยสบถ.จะสับเปลี่ยนบุคลากรจากโรงเรียนใกล้เคียงมาทดแทนชั่วคราวให้ทันก่อนวันเปิดเรียนวันที่17สิงหาคมนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีมาตรการระดมนักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปคัดกรองและฟื้นฟูสภาพจิตใจของครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เกิดเหตุด้วยรวมถึงหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องแนวทางด้านจิตวิทยาค่ะส่วนมาตรการระยะยาวนะคะมีข้อเสนอให้สร้างความผูกพันระหว่างครูนักเรียนเช่นการดึงศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยมอบหมายให้สปท.ออกแนวทางต่อไปรวมถึงใช้หลักสูตรสมรรถนะค่ะเพื่อให้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งเรื่องของความรุนแรงและภัยพิบัติด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ1ใน9มาตรการที่ออกมาหลังจากเกิดเหตุก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็คือการทำแผนและการซักซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทำกันมาระยะหนึ่งอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีหลายโรงเรียนด้วยนะคะได้ออกมาทำคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะซึ่งจากคลิปค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะโดยเฉพาะการใช้แผนซักซ้อมที่ไม่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอย่างเช่นแผนหนีซ่อนสู้ค่ะเป็นแผนที่ไม่สามารถนำมาใช้กับเด็กระดับประถมวัยและระดับประถมได้นะคะและจริงๆแล้วค่ะแผนการซักซ้อมกรณีนี้ยังมีหลายรูปแบบที่ไทยจำเป็นต้องยึดกรอบของความปลอดภัยอย่างรอบด้านในสถานศึกษาตามหลักสากลอีกด้วยค่ะ
1: ตรงนี้เป็นประธานค่ะการบริหาร
2: ออกมาออกมาให้ยิงกันหน่อย
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปการทำแผนนะคะการซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้ที่เผยแพร่ผ่านสภ.แม่จันทน์จังหวัดเชียงรายโดยจำลองกรณีของคนร้ายที่บุกเข้าไปในโรงเรียนพร้อมกับอาวุธจำลองเหตุการณ์การก่อเหตุรวมไปถึงการต่อสู้ของนักเรียนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนร้ายถ้าหากดูคลิปนี้และยึดตามกรอบของการซ้อมแผนเหตุกราดยิงก็จะพบว่าไม่ได้เป็นไปตามหลักการสากลนะคะมีงานศึกษาวิจัยขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ใช้ในระดับสากลระบุว่าห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบฉากสมจริงเสียงปืนจำลองควันผู้แสดงบทบาทก่อเหตุในทุกระดับชั้นรวมถึงควรให้น้ำหนักกับการฝึกซ้อมปฏิกิริยาการตอบสนองใน60วินาทีแรกเป็นแกนหลักมากกว่าขั้นตอนที่ซับซ้อนค่ะเพราะว่าบทเรียนของไทยหลายเหตุการณ์จบลงภายใน20นาทีและผู้ได้รับผลกระทบมักอยู่ในช่วงการเคลื่อนที่ลองมาดูอีกสักคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่เผยแพร่ผ่านสภ.ที่จังหวัดชัยภูมินะคะใช้แผนหนีซ่อนสู้เช่นเดียวกันค่ะในคลิปคล้ายกับคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ดูไปนะคะก็คือเน้นการจำลองเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อุปกรณ์ประกอบซึ่งย้ำไปแล้วว่าคุณควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าคลิปนี้ค่ะนักเรียนที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีเด็กอนุบาลอยู่ด้วยนะคะซึ่งตกใจแล้วก็ร้องไห้ด้วยตามหลักสากลก็ย้ำค่ะว่าแผนหนีซ่อนสู้ไม่ควรใช้กับเด็กประถมวัยและประถมศึกษานะคะเพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านจิตใจค่ะสำหรับวัยนี้นะคะเขาแนะนำให้ใช้ SRP หรือ Standard Response Protocol ระบบมาตรฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินและความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรอบความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษายังมีประเด็นสำคัญที่ควรเน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นการแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ปกครองและมีทีมสุขภาพจิตตามหลังการซ้อมครูบุคลากรศึกษานิเทศต้องได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการแยกออกจากนักเรียนโดยเฉพาะการสังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้าแยกออกจากสัญญาณเตือนและการตอบสนองระหว่างการกราดยิงและไฟไหม้ให้มีความชัดเจนและต้องฝึกแยกกันด้วยค่ะรวมไปถึงการซ้อมแผนกราดยิงไม่ควรแยกขาดจากระบบการจัดการภัยพิบัตินะคะเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกว่าถูกแยกการเตรียมความพร้อมออกจากภัยความรุนแรงชนิดอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของ PM 2.5 เป็นต้นค่ะคุณผู้ชมคะเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นติดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหรือว่าล่าสุดกับอดีตส.ส.ฉลองเรี่ยวแรงที่ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตทำให้เกิดคำถามเรื่องของมาตรการการคุ้มครอง

นะคะการควบคุมการพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยนะคะอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ในเวลานี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการพกพาปืนออกจากพื้นที่ลงไปอยู่ในพื้น

0: ทั่วประเทศให้การบ้านกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงรวมไปถึงปปท.ด้วยนะคะให้ร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนให้เข้มข้นสูงที่สุดโดยย้ำว่าไม่มีใครมีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้แม้จะอ้างเหตุว่าป้องกันตัวนะคะเพราะใบอนุญาตการพกพาปืนใบสุดท้ายออกมาเมื่อ3ปีก่อนและมีอายุเพียงแค่1ปีเท่านั้นผู้พกพาที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดต้องถูกดำเนินคดีค่ะแต่หากต้องปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอเร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาและขณะเดียวกันก็ต้องเข้มงวดกับการจับกุมดำเนินคดีผู้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยโดยขอย้ำว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สาธารณะค่ะก็มีการประเดิมมาตรการการคุมเข้มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งจุดตรวจบริเวณตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตและเรียกร้องและขออภัยและเรียกตรวจรถยนต์ต้องสงสัยจากการตรวจค้นพบอาวุธปืนยี่ห้อ CZ พร้อมกับแมกกาซีนและกระสุน28นัดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะที่นั่งของคนขับค่ะโดยผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ค่ะจึงแจ้งข้อกล่าวหาความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายปกครองทุกจังหวัดได้สนที่กำลังกับตำรวจตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยเน้นการป้องกันและการสกัดการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในรถหรือในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไม่สามารถอ้างเหตุผลว่าพกไว้เพื่อป้องกันตัวได้ค่ะพร้อมกับระบุว่าการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือป.12เป็นมาตรการที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569ค่ะนักอาชญาวิทยานะคะอาจารย์กฤษณพงษ์ภูตระกูลมองว่าการควบคุมอาวุธปืนนั้นจำเป็นต้องดำเนินการกับทั้งอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายและอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายด้วยค่ะขณะเดียวกันถ้าหากรัฐเพิ่มข้อจำกัดในการเข้าถึงอาวุธปืนก็ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อให้ประชาชนต้องพึ่งพาการป้องกันตัวเพียงลำพังเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องพึ่งพาการป้องกันตัวเพียงลำพังนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้รัฐพัฒนาระบบเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างๆโดยเฉพาะการเข้าถึงเนื้อหาหรือพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมก่อเหตุรวมไปถึงการพิจารณาการใช้ข้อมูลของหน่วยงานรัฐภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะซึ่งต้องสร้างสมดุลกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
1: ตอนนี้เห็นท่านนายกออกมาพูดแล้วว่ามีความเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับประชาชนคนทั่วไปแต่อะไรก็ตามก็มีสองมุมเสมออีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าเอ้าพอเป็นจำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนของคนดีๆเขาเนี่ยแต่ขณะเดียวกันคนร้ายเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายกลายเป็นเวลาคนดีจะอาวุธปืนมาป้องกันตัวไม่มีแล้วรัฐก็ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยกับเขาได้อะไรเงี้ยก็จะมี2มุมอยู่เสมอว่ารัฐต้องจำกัดการควบคุมได้ทั้งปืนที่เถื่อนและปืนถูกกฎหมายและขณะเดียวกันรัฐต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเพียงพอในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ
0: ท่ามกลางมาตรการที่รัฐเตรียมยกระดับนะคะคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมการพกพาอาวุธปืนแต่รวมไปถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยของสังคมและสิทธิ์ในการป้องกันตัวของประชาชนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกสัปดาห์เลยนะคะที่ถนนทุกสายมุ่งไปสู่ทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม P-Move นะคะซึ่งกลุ่ม P-Move วันนี้มาเพื่อประกาศยกระดับการชุมนุมจับตาการประชุมครม.ในการพิจารณาข้อเรียกร้องต่างๆของ P-Move โดยเฉพาะเรื่องของโฉนดชุมชนและการเดินหน้าของบจท.เพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือ SEC Watch นะคะมีการยกระดับการชุมนุมหลังจากนายกเบี้ยวการลงนามข้อตกลงไม่ตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาภาคใต้เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทัศนีประกอบ

0: บุญนะคะรายงานสดมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.ค่ะคุณทัศนีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะแม้ว่าล่าสุดนะคะจะมีข่าวว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยตั้งคำถามว่าไม่รู้กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการอะไรในเมื่อมีการเดินหน้ายกเลิกพรบ SEC แล้วขณะเดียวกันผลการประชุมของรองนายกเอกนิติในคณะศึกษาแลนบิดเองก็บอกว่าไม่คุ้มค่าด้วยนะคะแต่ก็มีคำถามกลับจากกลุ่มผู้ชุมนุม SEC Watch ทันทีนะคะว่าแล้วทำไมรองนายกพิพัฒน์ถึงไม่ลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้นะคะขณะเดียวกันรองพิพัฒน์เองก็ไม่ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีนั้นลงนามรับรองในข้อตกลงหรือว่า MOU 3ข้อตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม SEC Watch นั่นเองค่ะขณะที่การเคลื่อนไหวของกลุ่ม P Move ที่ด้านหลังของดิฉันขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีรายงานและก็มีการโพสต์ Facebook ผ่านเพจของ P Move เองนะคะว่าขณะนี้ได้มีการเดินหน้าขัดขวางหรือว่าทักท้วงในข้อสรุปผลการประชุมระหว่างรองนายกทรงศักดิ์ที่เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา P Move และได้เจรจากับกลุ่ม P Move ไปในโต๊ะการประชุมของครม.วันนี้การชุมนุมก็ดุเดือดขึ้นทันทีนะคะโดยพวกเขายังคงจับตาว่ามติของคณะรัฐมนตรีวันนี้จะต้องเดินหน้าต่อในการจัดตั้งธนาคารที่ดินและก็ทวงคืในเรื่องของโฉนดชุมชนนั่นเองค่ะบรรยากาศการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move ที่หน้าสำนักงานกพร.วันนี้ยังค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะคะจำนวนประชาชนนั้นก็เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังประกาศยกระดับการชุมนุมเพื่อการจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้มีการนำข้อสรุปการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆระหว่าง P-Move กับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำเร็จหรือไม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องการต่ออายุสำนักงานบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท.ที่จะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้จะมีความชัดเจนของการดำเนินการเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินต่อไปอย่างไรรวมถึงการทวงคืนโฉนดชุมชนที่ถูกยุบยกเลิกไปตามมติครม.เมื่อ3เดือนก่อนค่ะกองเลขานุการพีมูฟเปิดเผยว่าการชุมนุมในวันนี้ถือเป็นนัดชี้ชะตาความหวังของประชาชนและเป็นโอกาสสุดท้ายของรัฐบาลเพราะสัปดาห์ที่แล้วอ้างว่าเข้าครม.ไม่ทันดังนั้นวันนี้จะอ้างเหตุผลนี้อีกไม่ได้ต้องได้ข้อสรุปตามข้อเรียกร้องของพีมูฟเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงทางตัวแทนกลุ่มพีมูฟค่ะ
2: ใช่ครับก็คือตอนนี้เรื่องที่เราต้องการมากที่สุดมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการเดินหน้าโฉนดชุมชนนะครับให้เรารู้ว่าโฉนดชุมชนเนี่ยมันยังคงสามารถดําเนินต่อไปได้และพี่น้องจะไม่ถูกคุกคามในพื้นที่กับเรื่องที่2ก็คือเรื่องธนาคารที่ดินนะครับต้องมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา1ชุดนะครับเพื่อศึกษาแนวทางกระจายการถือครองที่ดินและในระหว่างเนี้ยให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินบจท.เนี่ยดําเนินการไปได้ก่อนซึ่งถ้า2เรื่องเนี้ยเข้าครม.พวกเราก็จะสบายใจครับแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นการประชุมครม.ที่ค่อนข้างจะเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนเหมือนกันแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมากำกับติดตามการดำเนินงานของคณะมนตรีครับ
1: ที่เครือข่าย NEC Watch ยังคงปักหลักต่อเนื่องนะคะที่หน้าประตู2ทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้ววันนี้ได้ขยายพื้นที่การชุมนุมที่บริเวณหน้าประตู5ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะหลังไร้วี่แววนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไม่ลงนามรับรองข้อตกลงร่วม3ข้อคือให้หยุดร่างกฎหมาย SEC หยุดโครงการแลนบิดโดยถอนรายงาน EHIA ทุกฉบับและลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ซึ่งไม่เป็นไปตามที่นายสิริพงษ์อังคสคุณเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะดังนั้นหากวันนี้ยังไม่มีการลงนามรับรองข้อตกลงตามข้อเรียกร้องก็จะมีการชุมนุมยืดเยื้อและระดมประชาชนมาร่วมชุมนุมเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงตัวแทนของ SEC Watch ค่ะ
3: นี้จนกระทั่งวันนี้ร่างคำสั่งที่จะให้ประชาชนเห็นยังไม่มีเลยครับแม้กระทั่งร่างคำสั่งผ่านมาเดือนกว่ายังไม่มีแม้กระทั่งตัวร่างคำสั่งให้ประชาชนเห็นมันเป็นการแสดงพฤติกรรมอย่างยิ่งครับว่ารัฐบาลนี้เนี่ยคือต้องการไม่ต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อเรียกร้อง
1: ค่ะคุณบุษรินทร์คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าวันนี้การชุมนุมหรือว่ารอบรั้วทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่อนข้างที่จะดูเดือดนะคะเพราะว่ากว่า1สัปดาห์แล้วข้อตกลงของกลุ่มต่างๆที่ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลนั้นนะคะยังไม่ได้รับการตอบรับค่ะขณะที่ดิฉันก็ได้มีการพูดคุยกับตัวแทนทั้ง2กลุ่มนะคะที่

0: หลักชุมนุมรอคำตอบของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็บอกว่าหากไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องจะมีการระดมกลุ่มมวลชนขึ้นมาเพิ่มเติมเพราะเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วคำตอบเดียวจะต้องได้ตามข้อเรียกร้องที่ได้เสนอไปเท่านั้นนะคะจึงต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะคะในเพจ The Active Thai PBS ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทัศนีนะคะคุณผู้ชมคะประเด็น SEC ก็ยังรอคำตอบจากรัฐบาลด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนะคะที่ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่นะคะโดยวันที่25สิงหาคมนี้ก็จะมีการประชุมสรุปกันที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะโดยยืนยันค่ะว่าโครงการแลนด์บริดจ์และ SEC เนี่ยถูกยกเลิกก็คือพับไปแล้วนะคะโดยจะเดินหน้าโครงการ Missing Link แทนเพื่อเชื่อมโยงระบบรางท่าเรือฝั่งอันดามันนั่นเองนอกจากนี้ค่ะอย่างเรื่องของรถไฟทางคู่ภาคใต้ที่มาถึงชุมพรแล้วรฟท.ก็เตรียมเสนอสร้างต่อในช่วงของชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่ชายแดนมาเลเซียส่วนเรื่องของท่าเรือฝั่งอันดามันก็ยังคงต้องศึกษาความเหมาะสมเพิ่มเติมส่วนภูเก็ตนะคะก็มองว่าไม่เหมาะกับการเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าเพราะว่าเป็นเกาะด้วยนอกจากนี้ค่ะคุณพิพัฒน์เนี่ยก็ยังได้ตั้งคำถามกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้วเนี่ยตั้งคำถามว่าต้องการอะไรเพราะว่า EEC จบตั้งแต่สมัยของรัฐบาลคุณประยุทธ์และ SEC ก็ยกเลิกไปแล้วพร้อมขอให้เข้ามาเจรจาที่กระทรวงคมนาคมแทนการชุมนุมนะคะดิฉันขออ่านคำที่คุณพิพัฒน์เนี่ยได้พูดไว้นะคะเขาพูดว่าไม่เข้าใจค่ะว่าผู้ประท้วงต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรก็ให้มาคุยกับตัวเองโดยตรงขอฝากผู้ที่มาประท้วงถึงวัตถุประสงค์ว่าต้องการอะไรปัญหาอะไรคำว่า SEC เนี่ยจบไปแล้วมาฟื้นฝอยเพื่ออะไรนะคะตนเนี่ยก็เลยขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่า SEC กับ Missing Linkเป็นคนละเรื่องกันโดยที่เรื่องของ Missing Link ยังเป็นการหารือกันอยู่นะคะจึงอยากจะให้ผู้ประท้วงมาพูดคุยกันอย่าประท้วงเพราะว่าจะเสียเวลากันไปทุกฝ่ายต่างคนต่างก็มีภารกิจในการดำเนินการต่อเพราะอะไรที่ไม่เข้าใจก็ต้องคุยกันไม่ใช่เอากฎหมู่มาประท้วงและจะทำอะไรก็ไม่แจ้งให้ชัดเจนมีอะไรทำจดหมายมาถึงตนได้เลยค่ะตนพร้อมที่จะพูดคุยตลอดเวลาสะดวกที่สุดไปที่กระทรวงคมนาคมอย่ามาอยู่แถวทำเนียบรัฐบาลเพราะทำเนียบเป็นหน้าตาของประเทศนะคะนี่แหละเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะจากฝากฝั่งของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแน่นอนนะคะยังต้องติดตามกันต่อสำหรับประเด็นเรื่องของการชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งเรื่องPMOVEและกลุ่ม SEC ด้วยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ชมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเองก็มีความเคลื่อนไหวอีกกลุ่มนึงเหมือนกันก็คือกลุ่มการพนักงานให้บริการทางเพศหรือว่า Sex Worker นะคะที่ทวงถามความคืบหน้าเรื่องของการลงนามรับรองร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศหลังจากยื่นร่างฉบับประชาชนเข้าสู่สภาแต่ถูกวินิจฉัยค่ะว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการเงินทำให้ขณะนี้ยังต้องรอลายเซ็นการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาต่อไปค่ะเครือข่ายมูลนิธิ Empower นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของ Sex Worker จัดทั้งในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และอุดรธานีทวงถามความชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีนะคะให้เร่งลงนามรองรับร่างพรบคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศหลังขับเคลื่อนมานานกว่า40ปีเพื่อเปลี่ยนจากการลงโทษทางอาญามาเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ในฐานะของแรงงานคนหนึ่งค่ะตัวแทนเซ็กวอร์เกอร์นะคะระบุว่าการต่อสู้เพื่อปลดล็อกความผิดทางอาญาดำเนินมาอย่างยาวนานแล้วนะคะล่าสุด Empower ได้รวบรวม 1,293 รายชื่อเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนเข้าสู่สภาเมื่อปี2567แต่เนื่องจากเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาร่างพรบฉบับดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการเงินทำให้ขั้นตอนทั้งหมดนั้นต้องชะงักลงนะคะเพื่อรอการลงนามรับรองจากนายกรัฐมนตรีก่อนจึงจะสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของสภาได้คาดหวังให้นายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองร่างฉบับดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับมติของครม.วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่รับทราบถึงข้อสังเกตของคณะกรรมการซีดอด้วยค่ะ
2: ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าก่อนหน้า

0: ่ะมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาก็มีประเด็นที่ว่าให้ทำงานประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานบริการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะซีดอค่ะให้มีการยกเลิกความผิดทางอาญาให้กับพนักงานบริการซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีตอนนี้เลยแล้วก็ต้องทำดังนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เอาหยิบพรบนี้ค่ะพรบคุ้มครองมาพิจารณาแล้วก็เซ็นค่ะเพื่อให้มีการขับเคลื่อนแล้วก็ทำงานต่อโดยเฉพาะกระทรวงที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงพม.กระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: เครือข่ายยังย้ำด้วยนะคะถึงร่างฉบับภาคประชาชนจะทำให้เซ็กวอร์เกอร์ที่รัฐบาลประเมินว่ามีอยู่ 300,000 คนทั่วประเทศได้รับการคุ้มครองภายใต้สถานที่ทำงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายมีมาตรการอาชีวะอนามัยและการคุ้มครองคนทำงานภายใต้กฎหมายแรงงานและประกันสังคมเช่นเดียวกับแรงงานอื่นๆค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS

0: พอเวลาพาลูกค้าเข้าไปทําข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
1: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม21:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับยังคงพบกรณีที่ทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดมีปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีเฟส6ครับที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบชาวต่างชาติถึง8สัญชาติใช้คนไทยถือหุ้นแทนครอบครองภูวิลล่ามูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทเลยครับตำรวจนำหมายสารจังหวัดหัวหินเข้าไปตรวจค้นโครงการบ้านเดี่ยวภูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นในตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลังพบชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินและทรัพย์สินครับไปดูบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมคือที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยราคาหลังนี้20ล้านบาทนะครับเป็น1ใน33หลังที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจค้นพบว่านอกจากชาวต่างชาติจะใช้คนไทยเป็นนอมินีแล้วยังปล่อยเช่าให้ต่างชาติมาพักอาศัยครับในราคาเดือนละ 50,000 บาทด้วยซึ่งทั้งหมดเป็นธุรกิจต้องห้ามที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำเจ้าของบ้านซึ่งเป็นสามีภรรยาแล้วก็เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่เขายอมรับว่าพวกเขาได้รับคำแนะนำให้จัดตั้งเป็นบริษัทจากบริษัทด้านกฎ

0: หมายในอำเภอหัวหินโดยที่ไม่รู้จักคนไทยที่มีชื่อถือหุ้น 51% ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยคุยกันแต่ได้รับคำแนะนำมาจากบริษัทด้านกฎหมายในหัวหินนี่แหละครับและบริษัทกฎหมายดังกล่าวเป็นผู้จัดหาคนไทยมาร่วมถือหุ้นครับทางพลตำรวจเอกสำราญก็บอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่ใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีไปจดทะเบียนบริษัทที่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบออนไลน์ได้สุดท้ายส่งผลให้บริษัทกฎหมายใช้ช่องว่างตรงนี้ในการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นแล้วก็กลายเป็นชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินที่ดิน 100% เลยครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการแก้ไขเรื่องนี
1: ้พอเรื่องนอมินีแล้วเนี่ยเรื่องการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นว่าต่างชาติเนี่ยถือครอง 100% พอ 100% 2หลังที่เราเข้าเนี่ยทั้งหลังแรกชาวต่างชาตินะครับของสัญชาติแล้วก็จ้างคนร่วมกับคนไทยเปิดบริษัทอันนี้ไม่ได้ทำธุรกิจใดๆเลยนะครับหลังที่เรากำลังยืนอยู่นี้นะครับก็อยู่ในหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันเจ้าของนะครับก็ร่วมกับคนไทยซึ่งก็ไม่รู้จักคนไทยเลยนะครับแล้วถือครองบ้านถือครองที่ดินถือของสังหาริมทรัพย์นี้ 100% เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แล้วยังทำธุรกิจต่อคือเปิดให้เช่า
0: หญิงคนนี้นะครับเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีในหัวหินครับถูกตำรวจเรียกตัวมาให้ข้อมูลคือเธอเนี่ยอ้างว่ารับทำบัญชีให้กับบริษัทต่างๆในพื้นที่หัวหินกว่า200บริษัทเลยครับคิดค่าบริการปิดงบการเงินรายปีหากเป็นการตกแต่งบัญชีก็จะมีค่าดำเนินการทางวิชาชีพ 5,000 บาทแต่จะเป็นสัญญาระยะยาวนะครับ20ปีถ้าหากเป็นบัญชีปกติจะคิดค่าดำเนินการบัญชีละ 20,000 บาทคือเธออ้างว่าไม่ทราบว่าพฤติการที่เธอทำอยู่นั้นมันเข้าข่ายนอมินีครับเนื่องจากเธอก็รู้จักกับชาวต่างชาติในพื้นที่บางบริษัทก็ได้ร่วมลงทุนซื้อสินทรัพย์กับชาวต่างชาติด้วยและเธอก็มีความจำเป็นต้องตกแต่งบัญชีเนื่องจากต้องส่งงบประจำปีของบริษัท
2: ก็แม่ทำหลายบริษัทไหม
3: ก็ที่คุณแม่บอกว่า
4: 6บริษัท
2: แต่6อันนี้6บริษัทที่ถูกเรียก
4: แต่ยังมีทำมากกว่านั้น
2: แต่ว่ามันมีบางบริษัทที่ว่าเขาก็เราก็ได้ค่าทำบัญชีรายเดือนเนาะ
4: แล้วแม่รับทำบัญชีให้ทั้งหมดประมาณกี่บริษัทได้ทั้งหมดเลยรวมๆ
2: ไม่บอกเลยนะ
4: ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขครับ
2: 200อ่ะ
4: 200บริษัท
2: 200อ่ะประมาณ200เพราะทำกันมานานแล้วแหละทำแต่ทำจริงๆนะไม่ได้เป็นนอมินีอะไรเขานะไม่ได้มาไปถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ทางชุดสืบสวนสอบสวนระบุว่าสาเหตุที่ชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินทรัพย์สินเนื่องจากไทยเป็นจุดหมายที่ชาวต่างชาติต้องการจะมาใช้ชีวิตบางส่วนอยากมีครอบครัวแต่กลับถูกคนไทยบางกลุ่มหลอกให้ซื้อทรัพย์สินในชื่อคนไทยก่อนจะนำไปขายทอดตลาดนะครับชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งต้องการความแน่นอนในการมีที่อยู่อาศัยก็เลยไปปรึกษาบริษัทกฎหมายบริษัทด้านกฎหมายจึงอาศัยช่องโหว่ครับหลบเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติเลือกเป็นแพ็กเกจเลยครับนี่เช่นหาคนไทยมาเป็นหุ้นส่วนเองแล้วก็จะคิดค่าบริการจัดตั้งบริษัทเพียงครั้งเดียวครับส่วนประเด็นเรื่องของการจัดทำบัญชีก็ต้องหาจ้างเพื่อมาตกแต่งปิดงบประจำปีเองกับอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับคือบริษัทกฎหมายจะหาคนไทยมาถือหุ้นบริษัทให้เหมารวมไปกับการตกแต่งบัญชีก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าแรกเข้าเนี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทและต้องจ่ายค่าดูแลรายปีด้วยสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจเข้าไปตรวจค้น33บริษัทสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้13คนประกอบไปด้วยชาวอังกฤษ3คนอิตาลี1คนจีนอีก4คนฝรั่งเศส1คนเนเธอร์แลนด์1คนออสเตรีย1คนฟิลิปปินส์1คนอเมริกาสัญชาติอเมริกันนะครับ1คนมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า300ล้านบาทพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์พบบริษัทที่จัดตั้งและน่าสงสัยใช้นอมินีราวๆ849บริษัทด้วยกันตำรวจก็เตรียมที่จะขยายผลต่อหลังจากนี้ด้วยนะครับส่วนภาพรวมการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีก่อนหน้านี้ตำรวจดำเนินการมาแล้ว5เฟสครับก็จะครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศเลย6จังหวัดด้วยกันสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ชลบุรีตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า233แปลงเนื้อที่กว่า160ไร่มูลค่าประมาณ 2,539 ล้านบาทศาลอนุมัติหมายจับรวม133หมายและมีคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว20คดีด้วยกันนะครับ ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งจังหวัดที่เจอปัญหานี้เหมือนกันก็คือเรื่องของนอมินีด้วยแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นนะครับผมกำลังพูดถึงภูเก็ตถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดของไทยด้วยครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในบรรดาโรงแรมเกือบ 5,000 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกลับมีโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่ประมาณ 1,000 แห่งเท่านั้นนะครับนี่ยังไม่นับรวมถึงปัญหาเรื่องของทุนต่างชาติที่เข้ามาอีกจึงทำให้ธุรกิจเหล่านี้ดูจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับ
5: เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าตรวจสอบโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตนำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอด2เดือนที่ผ่านมายังคงเน้นย้ำเป้าหมายธุรกิจของชาวต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีจากการตรวจสอบโรงแรม10แห่งมีอย่างน้อย5แห่งที่กระทำความผิดไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและยังคงดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดหากเข้าขายทำธุรกิจโดยใช้นอมินี
6: เป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะมาจับนอมินีเราจะมาจับมาเตือนคนที่ประกอบการโดยผิดกฎหมายเพราะว่าเราวันนี้เราต้องการปกป้องคนที่ทำถูกกฎหมายจริงๆเพราะเขาเนี่ยยึดถือตามกฎหมายเขาจ่ายภาษีนะครับมีการว่างจ้างคนไทยจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้โดยทุนโดยนอมินีโดยสแกมเมอร์หรือเงินมาจากธุรกิจที่เป็นสีเทาเนี่ยวันนี้มาเบียดเบียนธุรกิจของคนไทย
7: ก็เลยบอกว่าภูเก็ตค่อนข้างที่ซับซ้อน
5: ข้อมูลจากนายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตให้ข้อมูลว่าการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติใช้รูปแบบการจดจัดตั้งบริษัทช้อนซื้ออสังหาริมทรัพย์เข้าทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งร้านอาหารรวมทั้งที่พักโรงแรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่พักขนาดเล็กที่ติดขัดปัญหาด้านการเงินมีทุนไม่มากพอช่วงที่มีการเปลี่ยนมือส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด
7: -19 การหลักๆก็คือที่ผ่านมาที่บอกว่าโรงแรมขนาดเล็กก่อนที่มีโควิดของเรามี500กับ600โรงแต่ปัจจุบันอยู่ไม่เกิน250มันหายไปเกินครึ่งเพราะงั้นหายไปก็คือหายไปไหนก็ทรัพย์สินก็ถูกยึดทรัพย์สินก็ถูกขายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ทีนี้ทางปกติก็คือก็มีคนไปซื้อไปช้อนซื้อไปต่างๆก็คือผ่านเกณฑ์นะฮะผ่านเกณฑ์ที่ทำไมบริษัทมันเยอะขนาดนี้ก็เลยเป็นของต่างชาติเยอะนะฮะต่างชาติเยอะเขาซื้อแล้วเขาก็มาพัฒนาเขาเอาแข่งเขาเองเขามีเครือข่ายอยู่แล้วสังเกตอยู่ถ้าเกิดผู้ประกอบการอินเดียก็จะมีแขกอินเดียทั้งนั้นเลยผู้การอาหรับก็อาหรับทั้งนั้น
5: นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตยังระบุด้วยว่าโรงแรมที่พักขนาดเล็กเข้าไม่ถึงแหล่งทุนเพราะไม่มีกฎหมายรองรับสำหรับขออนุญาตดำเนินธุรกิจโรงแรมได้อย่างถูกต้อง
7: โรงแรมขนาดเล็กหรือว่าผู้ประกอบการรายเล็กอ่ะสายป่านแม่ยาแล้วอย่างก็คือเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตทุกหน่วยงานภาครัฐใบอนุญาตถามใบอนุญาตหมดใบอนุญาตไม่มีคือเข้าไม่ได้หมดก็คือถ้าไม่ใบอนุญาตไม่ได้ก็คือกู้หนี้นอกระบบมันอยู่ได้ไม่นานฮะแป๊บเดียวก็หลุด
5: ที่ผ่านมามีความพยายามเรียกร้องมายาวนานเกือบ10ปีจนกระทั่งมีการแก้ไขกฎกระทรวงที่ทำให้โรงแรมที่พักขนาดเล็กที่เปิดก่อนเดือนสิงหาคม2559สามารถเข้าเกณฑ์และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้แต่ล่าสุดกฎหมายฉบับนี้ครบกำหนดอายุไปเมื่อปีก่อนขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสุญญากาศจึงทำได้เพียงรอปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมโดยเฉพาะพรบควบคุมอาคารที่มีข้อจำกัดอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการผ่อนปลนในบางเรื่องเช่นระยะร่นหรือที่ว่างต่างๆแต่ยังคงเน้นเรื่องความปลอดภัยในอาคาร
7: คือว่า1ก็คือความปลอดภัยในอาคารก็จะต้องมีช่องทางในการหนีไฟใช้บันไดหลักหรือการป้องกันไฟอย่างนี้ฮะในอาคารใช้ประตูทนไฟต้องมีถังดับเพลิงต้องมีสโมกดีเทคเตอร์ป้องจับไฟจับควันอะไรพวกนี้ฮะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือความมั่นคงอาคารจะต้องมั่นคงไม่ใช่เป็นอาคารที่แบบว่าผุพังหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มั่นใจก็ต้องมีการรับรองจากวิศวกรกับสถาปนิกอันนี้เป็นเกณฑ์ของกฎกระทรวงทั้งที่ผ่านมา
5: อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชันจองห้องพักต่างๆพบว่าจังหวัด

0: ภูเก็ตมีห้องพักรองรับ 5-7,000 แห่งขณะที่จังหวัดภูเก็ตมีการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามกฎหมายโรงแรมในระบบระบุว่ามีโรงแรมทั้งหมด 4,023 แห่งในจำนวนนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้ว 1,027 แห่ง
1: ไปดูอีกปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเช่นกันนะครับปกติบินค่าไฟบ้านเนี่ยคุณผู้ชมพวกเราจะจ่ายไม่เกินหน่วยละประมาณ5บาทนะครับแต่บนเกาะหลีเป๊ะที่จังหวัดสตูลรู้ไหมครับชาวบ้านเขาจ่ายกันหน่วยละเท่าไหร่หน่วยละเกือบ28บาทครับคุณผู้ชมเพราะว่าระบบสายส่งไฟมันยังไปไม่ถึงนะครับนี่ยังไม่นับรวมค่าน้ำประปาที่ก็แพงมากๆเช่นกันครับชาวบ้านชุมชนปาดักหมู่ที่7ตำบลเกาะสาหร่ายจังหวัดสตูลเป็นชุมชนชาวเลที่ตั้งอยู่บนเกาะหลีเป๊ะนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชาวบ้านที่นี่แทบทุกครัวเรือนมีบัตรเติมเงินสำหรับซื้อไฟจากเอกชนที่ใช้เครื่องปั่นไฟบนเกาะโดยคิดราคาหน่วยละเกือบ28บาทครับชาวบ้านเล่าว่าจะซื้อไฟฟ้าผ่านบัตรเติมเงินเป็นรายครั้งขึ้นอยู่กับรายได้หากได้เงินมากพอจากการทำประมงก็จะเติมเงินซื้อไฟฟ้าครั้งละ10หน่วยใช้ได้ 2-3 วันแต่หากรายได้ไม่มากก็จะซื้อไฟฟ้าครั้งละ5หน่วยบางครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเยอะก็ต้องซื้อไฟฟ้าเยอะขึ้นครั้งละ 15-20 หน่วยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กนอกจากนี้ยังต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องปั๊มน้ำดึงน้ำจากบ่อสำหรับใช้ภายในบ้านด้วยล่าสุดคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับก่อนผลักดันให้เกาะหลีเป๊ะมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ซึ่งต้องผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารุเตาจึงคาดหวังว่าชาวบ้านบนเกาะจะมีไฟฟ้าใช้ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับบนฝั่งครับ
2: คนเยอะๆที่เติมนั้น15หน่วย20หน่วย5วัน6วันก็หมดถ้าว่าไม่ได้ไปไหนร้อนๆก็ใช้พัดลมสิถ้าว่า4คนอยู่ก็4คนใช้พัดลมมันเปลืองนั้นถ้าว่าไม่มีตังก็นั่นแหละบางที5หน่วยบางที2วันได
1: ้ด้านผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็บอกว่าจากการลงพื้นที่นี้พบว่าชาวบ้านต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงมากนะครับหน่วยละ28บาทหรือว่าตกเดือนละ 4,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อครอบครัวครับบางครอบครัวต้องเลิกใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็หันกลับมาใช้ฟืนแทนหลังจากนี้จะเร่งผลักดันให้มีการนำไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ครับขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนจากนั้นก็จะนำเสนอเชิงนโยบายขอยกเว้นมติครม.ที่ห้ามนำสาธารณูปโภคเข้ามาในเขตที่ดินของรัฐซึ่งตั้งเป้าให้เกาะหลีเป๊ะเป็นพื้นที่นำร่องทั้งไฟฟ้าและประปาครับ
3: การมีการบูรณาการความร่วมมือนะครับการวางแผนการตั้งคณะทำงานเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยนะครับของผู้ต้องการไฟฟ้าประปาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3เดือนเราคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการตรวจสอบแล้วเอาข้อมูลไปเสนอนะครับส่วนก็จะครบปีงบประมาณพอดีปีงบมาเริ่มปีงบมาหน้าก็เริ่มที่จะทำขั้นตอนที่เหลือได้ก็คือการขออนุญาตจากทางหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมการที่จะนำไฟฟ้าประปาเข้าพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าการลากสายเคเบิลใต้น้ำมาที่เกาะหลีเป๊ะระยะทางกว่า72กิโลเมตรเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับต้องใช้งบประมาณสูงถึง 3,600 ล้านบาทแต่การเข้าดำเนินการก็จะมีข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแลครับ
4: ซึ่งเราต้องการความชัดเจนของปริมาณโหลดในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อจะทำให้เม็ดเงินที่เราลงทุนไปนั้นน่ะมันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์ที่ทางหลีเป๊ะเองจะได้ด้วยนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมของหลีเป๊ะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งในการดำเนินการทั้งหลายแหละเราเองไม่ใช่คนตัดสินใจในการลงทุนนะครับก็จะต้องผ่านเรกูเลเตอร์หน่วยงานกำกับหลายหน่วยงานที่ต้องให้ความเห็นเพื่อประกอบคำขอร้องไปที่คณะรัฐมนตรีในการอนุมัติโครงการ
1: ส่วนเรื่องของน้ำประปาครับก็มีแผนที่จะวางท่อลอดใต้น้ำจากเกาะอดังนะครับความลึกใต้ดิน50เซนติเมตรด้วยกันก็จะต้องเลี่ยงแนวปะการังเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับจากตัวอย่างของเกาะหลีเป๊ะก็จะเห็นว่าเมืองที่กำลังจะกลายเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งที่ต้อง เร่งดำเนินการนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครพนมครับที่มีความพยายามจะขยายพื้นที่กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

0: พื่อลดความแออัดบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชครับดูภาพมุมสูงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมระยะที่1หรือว่าเฟส1คือจากภาพนี้ก็จะเห็นว่าการก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จครับมีความคืบหน้าตอนนี้ตามแผนงานกว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โครงการนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2568ครับภายใต้งบประมาณ118ล้านบาทและยังเตรียมพัฒนาในระยะที่2อีก80ล้านบาทโดยการเทพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายและปรับภูมิทัศน์เกาะกลางเพื่อรองรับกับการใช้งานเป็นพื้นที่นันทนาการสวนสาธารณะออกกำลังกายแล้วก็เป็นจุดชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขงนครพนมจัดอยู่ใน1ใน10จังหวัดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการผลักดันและก็ยกระดับจากเมืองรองสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวครับโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขงนี้จึงเข้ามาตอบโจทย์การขยายพื้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวลดความแออัดบริเวณลานพญาศรีสัตนคราช
1: สำหรับเฟส2นะครับที่จะมาต่อเนื่องของเฟส1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำงบประมาณปี69นะครับอยู่ระหว่างจะซื้อจะจ้างทำสัญญาจ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายนะครับเต็มพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่นะครับอาจจะมีปรับเป็นเกาะกลางบ้างบางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายการใช้งานหลักๆเนี่ยก็คงต้องผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าควรจะเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่สำหรับสันทนาการนะครับออกกำลังกายนะครับปั่นจักรยานเดินชมวิวนะครับทิวทัศน์แล้วก็รองรับการท่องเที่ยวนะในเรื่องของการไหลรถไฟนะครับ
0: เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างถนนเลียบโขงหรือถนนสีโคตบูนของกรมทางหลวงชนบทนะครับจะเชื่อมเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองนครพนมกับอำเภอธาตุพนมระยะทางประมาณ53กิโลเมตรงบประมาณ766ล้านบาทซึ่งเริ่มก่อสร้างในระยะที่1ก็ผ่านพื้นที่2เทศบาล8องค์การบริหารส่วนตำบลครับเพื่อพัฒนาทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่จะเดินทางไปสักการะองค์พระธาตุพนมและชมวิวริมแม่น้ำโขงเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นที่ไม่ให้กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตตัวเมืองนครพนมครับ
2: ประเมินดูตอนนี้จะต้องดูในเรื่องของจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะว่าเบื้องต้นก็คือในเฟสแรกยังไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินครับก็จะก่อสร้างในส่วนที่ก่อสร้างได้แล้วก็ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความปลอดภัยและแสงสว่างเพื่อให้การสัญจรได้สะดวกมากขึ้นครับ
0: จังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในโครงการเมืองรอง10จังหวัดที่เตรียมถูกยกระดับให้เป็นเมืองหลักครับเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเป็นการเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในจังหวัดโดยจะมีการชูจุดขายเมืองแห่งศรัทธาสายน้ำและขุนเขาเมือง10ชนเผ่า3เชื้อชาติเมืองแห่งนาคานครครับยังอยู่กันที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็จะพากันไปเดินแบบเทรลนะครับสัมผัสธรรมชาติบนดอยสุเทพปุยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแม้ว่าตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วนะครับหลายเส้นทางเองก็มีความเสี่ยงเช่นกันตอนนี้ก็ทำให้ทางอุทยานเองต้องเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยพร้อมกับปิดเส้นทางเสี่ยงบางจุดชั่วคราวด้วยนะครับคุณปัดเสรีรักษ์จะพาไปสำรวจมาตรการเหล่านี้ครับ
3: นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทยอยเดินทางมาออกกำลังกายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดบรรยากาศสะท้อนให้เห็นถึงกระแสการเดินเทลหรือการวิ่งและเดินบนเส้นทางธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งทำให้หลายพื้นที่มีสภาพเส้นทางเปียกและลื่นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนักท่องเที่ยวบอกว่าสาเหตุที่เลือกมาเดินเทรลบนดอยสุเทพปุยเพราะเป็นพื้นที่ที่เดินทางสะดวกอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและมีเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นขณะเดียวกันยังได้สัมผัสธรรมชาติและออกกำลังกายไปพร้อมกันแต่การเดินเทรลในพื้นที่ป่านักท่องเที่ยวมองว่าจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายอุปกรณ์และศึกษาข้อมูลเส้นทางล่วงหน้าเพราะมีบางเส้นทางมีระยะทางหลายกิโลเมตร

0: และอยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน
1: ปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วก็ถ้าร่างกายแข็งแรงอยู่ก็คิดว่ามาก็ดีกว่าเพราะว่าก็สุขภาพด้วยอะไรด้วย
2: แล้วเราการเดินเทรลเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างโดยเฉพาะยิ่งในช่วงฤดูฝน
1: นอนให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนอย่านอนน้อยนะคะเดี๋ยวเป็นลมค่ะแล้วก็กินข้าวกินอาหารกินน้ำให้ร่างกายรู้สึกว่าแบบไปได้อะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมน้ำค่ะสัมภาระอุปกรณ์ระหว่างทางหิวก็กินเหนื่อยก็พักอย่าฝืนค่ะ
0: ด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้จัดกำลังลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆพร้อมเดินตรวจตราความปลอดภัยตลอดเส้นทางที่เปิดให้บริการโดยช่วงนี้อุทยานเน้นเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้นซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถควบคุมดูแลได้ง่ายและหากเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ระบุว่าสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนคือสภาพพื้นผิวที่เปียกลื่นซึ่งที่ผ่านมาเกิดกรณีนักท่องเที่ยวลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บอยู่เป็นระยะขณะเดียวกันเส้นทางเดินป่าระยะไกลบางจุดได้ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากสภาพอากาศการพัดหลงและการเข้าช่วยเหลือที่ทำได้ยากโดยเส้นทางลักษณะนี้เคยเกิดเหตุที่ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายครั้ง
3: ช่วงหน้าฝนนี้ก็อันดับแรกเลยถ้าจะเข้ามาก็เรื่องสภาพอากาศเช็คก่อนถ้าฝนตกก็เตรียมเสื้อกันฝนเตรียมร่มอะไรที่มันจำเป็นที่ว่าป้องกันตัวเองไม่ให้เปียกแล้วก็สองในเส้นทางเราก็อย่าเดินออกนอกเส้นทางดอกไม้หรือว่าพันธุ์พืชที่อยู่ระหว่างทางแค่ชมนะครับถ่ายภาพได้แต่อย่าเด็ดออกไปละกันแล้วก็ในเส้นทางช่วงหน้าฝนนี้จะมีตัวทากก็พยายามใช้น้ำยาป้องกันอะไรเป็นการทากในพวกนี้จะดีกว่าครับผม
0: ด้านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งในพื้นที่เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่กิจกรรมเดินป่าและเดินเถวได้รับความนิยมเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์ฝนและการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากพบความเสี่ยงจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากหรือดินถล่มจะพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวหรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแนะนำให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบประกาศของอุทยานและสภาพอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้งหลีกเลี่ยงการเดินป่าเพียงลำพังแจ้งแผนการเดินทางกับเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะแม้การเดินเทรลจะเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสุขภาพและประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติแต่ในช่วงฤดูฝนความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
4: แต่หน้าฝนก็มีข้อดีนะครับเพราะเป็นโอกาสของชาวบ้านที่ลำพูนออกไปหาวัตถุดิบตามฤดูกาลมาปรุงเป็นเมนูอาหารมีผักอะไรบ้างตามไปดูกันครับชาวป่ากันนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ้านโค้งและอำเภอลี้ลำพูนครับที่เป็นชาวปากากะยอก็จะพากันเข้าป่าครับไปเก็บผักเฉพาะถิ่นนะครับภายในพื้นที่เขตรอยต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโค้งและอุทยานแห่งชาติแม่ปิงก็จะมีทั้งผักดอกก้านหรือผักอีรอกเรียกตามชื่อภาษาปากากะยอว่าผักงอคลุยทาวแล้วยังมีผักลืมหัวหรือว่าผักตะเชอโดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาษาปากากะยออีกชนิดหนึ่งก็คือผักควันเต่าครับเก็บไม่นานนะครับก็จะได้ผักจำนวนมากแล้วก็เอามาปรุงเมนูอาหารกันนะครับก็จะมีกระเทียมหัวหอมพริกกะเหรี่ยงหรือว่าพริกดอยนี่จะมีความเผ็ดจัดจ้านเลยนะครับมีเกลือผงชูรสเนื้อหมูปลาร้าชาวบ้านเขาก็จะเริ่มจากการล้างผักนะครับหลังจากนั้นก็ช่วยกันเด็ดแกะเยื่อหุ้มผักดอกก้านล้างความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปโขลกเครื่องพริกแกงคลุกเคล้าให้เข้ากันกระทั่งพริกแกงมันละเอียดนะฮะหลังจากนั้นก็ก่อไฟนะครับคุณผู้ชมนำน้ำไปต้มในหม้อตัดกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเพื่อที่จะต้มให้สุกแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับใส่พริกแกงลงไปแล้วก็สามารถล้อมวงกินได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเดือดแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านใหม่ศรีบุญเรืองนะครับได้บำรุงแสนวงก็เล่าว่าแต่ละปีจะมีผักให้เก็บแค่ช่วงหน้าฝนพอฝนเริ่มตกนี่ก็จะมีมากนะครับโดยเฉพาะช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมผักสามชนิดเป็นผักพื้นบ้านกินอยู่ตามวิถีชุมชนกับธรรมชาติครับสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ครับ

0: ครั้งเดียวครับคือว่าชาวบ้านไปช่วยกันมีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ครับ
1: แล้วดูมีช่วงไหนประมาณเดือนไหนครับ
0: ฝนตกครับ
1: ฝนตกก็เริ่มมีแล้วนะครับ
0: ครับ7-9ครับเดือน8เดือน9เดือน10เยอะครับ
1: เยอะชาวบ้านเก็บประจำนะช่วงนี้เนาะ
0: ครับ
1: เป็นผักพื้นถิ่นใช่ไหมครับ
0: พื้นถิ่นครับพื้นบ้านครับพื้นถิ่นบ้านที่เราเกิดมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วครับผมกินอยู่ครับ
2: ชาวบ้านบอกว่าผักทั้ง3อย่างนะครับมาปรุงเป็นเมนูก็แล้วแต่ว่าจะใส่เครื่องอะไรลงไปได้เลยนะครับนักข่าวถามด้วยนะว่าสาเหตุที่ชื่อว่าผักลืมผัวเนี่ยมาจากอะไรปรากฏว่ามันมีหลายทฤษฎีนะคุณผู้ชมอย่างแรกคือเล่าว่ามีคนเคยเก็บไปขายที่ตลาดแล้วขายดีจนลืมกลับบ้านก็ลืมผัวไปนะครับแต่อีกคนบอกไม่ใช่จริงๆเนี่ยมันคือความอร่อยต่างหากของผักชนิดนี้ทำปรุงกินที่บ้านกินคนเดียวหมดลืมเรียกสามีมากินลืมผัวครับมาจากลืมเรียกผัวนั่นเองก็เป็นที่มาอีกชื่อนึงแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมก็ลองหาชิมกันได้นะครับไปกินหมูกระทะกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะไปที่ร้านไอเดียของสองแม่ลูกนี้อาจจะตอบโจทย์ครับดัดแปลงเป็นรถเลยครับเพื่อนที่เป็นหมูกระทะแบบโมบายนะฮะไปไหนไปกันนะครับแล้วจะเห็นราคานะมีไซส์ M ไซส์ L XL ครับแล้วจุดที่ไปขายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าโรงเรียนครับขายดิบขายดีเป็นไอเดียของ2แม่ลูกชาวพิจิตรนะครับหารายได้เลี้ยงครอบครัวผู้เป็นแม่เนี่ยเล่าว่าลูกชายชอบกินหมูกระทะก็เลยคิดสูตรน้ำจิ้มที่ตัวเองชอบแล้วก็ลูกชอบกินนะครับหลังจากนั้นก็ทำดัดแปลงรถสามล้อขายหมูกระทะครับตระเวนไปขายตามที่ต่างๆโดยเฉพาะตามโรงเรียนครับโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมแล้วก็โรงเรียนต่างๆในพิจิตรวิธีการทำก็นำหมูผักสดส่วนประกอบต่างๆใส่ตู้แช่แข็งเพื่อความสดใหม่พอถึงหน้าโรงเรียนก็จะเอามาย่างนะครับพอสุกแล้วก็จะบรรจุหมูลงกล่องในกล่องก็จะมีทั้งผักลวกวุ้นเส้นแล้วก็หมูที่ย่างสุกโรยด้วยงาขาวนะครับแล้วก็จะมีการแยกน้ำจิ้มไว้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการช่วงโรงเรียนเลิกนะครับเด็กๆก็จะมาดุมล้อมกินหมูกระทะกันแบบนี้แหละครับ
3: ก็อยากให้เด็กๆได้กินไงลูกชายมันชอบกินไงก็เลยมาขาย
4: จ้าชอบกิน
3: จ้าก็เลยทำขายแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วที่แรกอ่ะว่าจะมีคนกินไหมอะไรไหมทีนี้เด็กมันกินเด็กหน้าโรงเรียนพอจ้ะ
4: ชอบใช่ไหม
3: จ้าเขาชอบเนี่ยขายดีทุกวันเลย
4: วันละเยอะไหมครับเนี่ย
3: ก็สัก20 โลได้จ้ะ
4: หมู20 โลใช่ไหม
3: จ้าผักต่างหากคุณเส้นต่างหาก
4: แสดงว่าเด็กได้รับความนิยมกับเด็กๆ
3: จ้าเด็กชอบแต่ว่ามันก็เยอะนะ39 บาทเด็กก็กินอิ่มอ่ะ
2: มีหลายไซส์นะครับอย่างที่เห็นไป M 39 L 59 XL 79ก็ทางพี่รสลินเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่เด็กๆสั่งไซส์ M นะครับกำลังอิ่มพอดีนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปนี่ไม่ได้กินข้าวแล้วนะฮะขณะที่ลูกชายเองบอกว่าก็จะมาช่วยแม่ขายเหมือนกันนะครับช่วงเย็นๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ไลฟ์ขายพักเครื่องครับก็หารายได้อีกวิธีนึงในการดูแลครอบครัวครับและส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นะครับบริเวณภูพานน้อยและวนอุทยานบัวบานที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับช่วงนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับเพราะว่ากระเจียวอุตสาลำพูหรือว่าว่านอุตสาลำพูไม้ดอกท้องถิ่นตระกูลขิงที่มีเอกลักษณ์พร้อมใจกันชูช่อก็จะมีสีแดงสดตัดกับผืนป่าที่เขียวขจีงดงามแบบนี้ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสด้วยนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเองพยายามที่จะยกระดับพืชป่าชนิดนี้ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงมีการส่งเสริมเรื่องของการขยายพันธุ์แล้วก็นำไปขายรวมทั้งต่อยอดเรื่องของการเป็นสมุนไพรอีกด้วยครับจะมีเมล็ดสีดำๆเกาะอยู่ข้างในหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณ

ป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้พูดเวิร์กก็มาอยู่กันที่
1: จังหวัดลพบุรีครับผมผมจะพาไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านดินมดแดงครับผมที่นี่นะครับเป็นตลาดชุมชนของแท้เลยนอกจากจะมีของอร่อยมากมายแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆที่เหมาะกับเด็กๆด้วยใครมีลูกมีหลานต้องพามาเลยครับแต่ก่อนจะไปใครตุ้นหนูไปไหนลูกหนูมาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนอยากเที่ยวมากคุณผู้ชมมาที่นี่เขามีของอร่อยเยอะเอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยพัตต้านำไปเลยลูกนำไปเลยด้านนู้นเลยไปพี่ต้าเราต้องมาหาไกด์นำเที่ยวของเราวันนี้ก่อนสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับผม
3: สวัสดีครับ
1: พี่ต้าถามพี่ตุ้ยแทนหน่อยเพราะว่าไข่ตุ๋นไม่ไหวแล้วไข่ตุ๋นจะไปแล้วไข่ตุ๋นใจเย็นครับผม
2: วันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้างหรอครับ
3: อ๋อก่อนอื่นนะครับน้องพัตต้าที่นี่คือตลาดวิถีชุมชนคนโคกตูมครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆนะครับแล้วก็เป็นตลาดเล็กๆนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมาทำกิจกรรมกัน36ฐานเรียนรู้เลยครับ
1: จุดเด่นของตลาดของเราคือ
3: ปั้นดินเผาวาดรูปนะหรือแม้กระทั่งทำอาหารทำขนม
1: ก็ต้องบอกว่าตลาดแห่งนี้เป็นตลาดชุมชนแท้ๆเลยเกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่เลยของสินค้าที่ขายหรือว่ากิจกรรมที่ทำนี่ก็คือจัดขึ้นโดยคนในชุมชนหมดเลย
3: ใช่ครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านในละแวกนี้ทั้งหมดเลยใกล้เคียง
1: มารวมตัวกัน
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่ของแท้นะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันคุณผู้ชมจะอยากรู้แล้วถามนิดนึงเปิดวันไหนปิดวันไหนอะไรยังไง
3: ที่นี่นะครับเปิดทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียวครับทำกิจกรรมเนี่ยควรจะมาวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์แขกจะเยอะ
1: โอ้แล้วก็ทำไมหมาถึงหันไปทางนี้ครับเพราะว่าทางนี้มันมีของกินครับผมไม่ยอมหันมาที่กล้องเลยครับอ่ะงั้นพัตต้าพร้อมจะลุยยังวันนี้
3: พร้อมยัง
2: พร้อมแล้วจ้าง
1: ั้นเราไปกันเลยครับผม
3: ไป
1: ก็จะเป็นผักพื้นบ้านนะครับพี่ตุ้ยซึ่งจุดเด่นนี่ก็คือผักหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นของที่มาจากพื้นบ้าน
3: ใช่แล้วออร์แกนิกด้วย
1: เราสวัสดีพี่เจ้าของร้านก่อนครับสวัสดีครับอันนี้ของร้านพี่นี่มีอะไรขายบ้างครับวันนี
4: ้ของผมเนี่ยเป็นเกษตรกรเป็นเครือข่ายของอาจารย์ปลูกผักหวานป่
1: าน
4: ะครับเอาผักที่บ้านเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าจากผักหวานเนี่ยที่เราทานกับน้ำพริกเนี่ยมาทำเป็นข้าวเกี๊ย
1: บโอ้นี่ข้าวเกี๊ยบผักหวานเหรอ
4: ข้าวเกี๊ยบผักหวานแล้วต่อยอดเป็นผักหวานฟักทองแล้วทำเป็นแกงพร้อมปรุงเป็นแกงเลียงอันนี้คือผักหวานข้าวเกี๊ยวผักหวาน
1: ปัตต้าอยาก
4: อย่างแรกเลย
3: อร่อยลูก
4: จะคล้ายๆกับสลัด
2: อร่อย
1: อร่อยอ่ะ
3: อร่อย
1: จะบอกว่ามันเป็นการเอาวัตถุดิบไทยๆมาต่อยอดจากข้าวเกี๊ยวที่เราจะกินกันแต่กุ้งใส่สีใส่อะไรบ้างอันนี้มันเป็นความเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อกี้ผมกินนะอร่อยแล้วมันมีกลิ่นหอมของผักด้วย
4: อันนี้คือผักหวานฟักทอง
3: ฟักทองในขนม
4: อันนี้ตัวใหม่สุดขนมฟักทอง
3: ใช่เนื่องจากถนนเส้นเนี่ยเป็นถนนที่ขายขนมมากที่สุดในจังหวัดลพบุรี
1: เพราะอะไรทำไมแถวนี้ขายขนมเยอะอ่ะ
3: เพราะว่ามันเป็นสวนขนุนครับ
4: เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่ครับขนุนที่นี่เป็นปลูกสวนขนุน
3: ตรงนี้สวนขนุนทั้งหมดเลย
4: แล้วก็เลยไปนี่ก็จะเป็นสวนฟักทอง
1: ใช่พี่อันนี้ไอเดียดีเพราะว่าพอเอามาแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยบเนี่ยมันเหลือรสของวัตถุดิบอยู่น้อยแต่ขนุนเนี่ยมันเป็นของที่กลิ่นหอมไงพอมันเอามาทำเป็นข้าวเกี๊ยบอ่ะกลิ่นมันอยู่คือกินแล้วรู้สึกเลยใครชอบกินขนุนผมไม่เคยกินข้าวเกี๊ยบกลิ่นนี้มาก่อนเลยครั้งแรกในชีวิตเลยพี่แปลว่าวัตถุดิบอะไรก็ทำข้าวเกี๊ยบได้คืออะไรก็ตามที่แต่ละชุมชนมีที่เป็นของดีเนาะน่าเอามาทำกัน
2: และนี้เป็นอะไรเหรอครับ
4: อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบฟักทองผักหวานจ้ะ
1: อันนี้ไม่รู้รสแล้วเพราะหิวแล้ว อร่อยแล้วเพลินแล้วตอนนี้ที่ผมชอบอีกอย่างนึงผู้ชมร้านนี้เขาทำแกงเลียงผักออร์แกนิกแล้วนะพี่ตุ้ยนะ

0: ว่าตอนแรกผมนึกว่าเขาให้แต่ผักออร์แกนิกอย่างเดียวแล้วก็ไปแกงเอาเองปรากฏไม่ใช่ครับเขามีพริกแกงเลี้ยงให้ด้วยแล้วก็มีผักออร์แกนิกให้ด้วยกลับไปบ้านเปิดหม้อตั้งน้ำเทลงไปเสร็จเลย
1: น้ำถ้วยหนึ่งใช้ได้เลย
0: จบเลย
1: ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้ว
0: ไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วพริกแกงเนี่ยเราทำเสร็จโอเคก็เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันขอบคุณมากนะครับ
2: สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกร้านนึงนะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเลยด้วยครับ
0: สวัสดีคุณยายก่อนสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: ผมวันนี้มีอะไรแนะนำครับคุณยาย
3: มีแยมแบเบอรี่มีน้ำแบเบอรี
0: ่น้ำแบเบอรี่เอาผมหิวน้ำพอดีผมขอชิมก่อนอันนี้คือน้ำแบเบอรี่
3: จ้า
0: อันนี้คือคุณยายปลูกแบเบอรี่เอง
3: จ้า
2: สีเข้ม
0: โอ้นี่รสธรรมชาติเลยไม่ได้เติมน้ำเชื่อมไม่ได้เติมอะไรเลยนะ
3: เติมนิดหน่อยคือไม่เน้นหวานไงเพื่อสุขภาพ
0: เขาทำปลูกเองอ่ะเขามันเลยเข้มข้นไม่ต้องกลัวเปลืองไงเพราะของเราเองใช่ไหม
3: ของเราใส่เต็มที่
0: เราใส่แบบเข้มข้นมากคุณผู้ชมบอกได้เลยนะมาต้ามีแยมด้วยคุณยายเตรียมแยมไว้ให้
3: เมื่อคืนนี้เก็บได้หลายเดือน
0: โอ้ยายคนเมื่อคืนเหรอ
2: นี่นี่ต้องทาแยมนี่
3: ไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยนะเราไม่ได้ใส่แป้งนะลูกใส่เนื้อหมอน 100% ไม่มีแป้งปนเลย
0: ดีอ่ะคือไม่เน้นหวาน
3: ไม่เว้นหวานเพื่อสุขภาพ
0: คือแยมเดี๋ยวนี้บางทีกินไปอ่ะไม่รู้นะผลไม้อะไรรู้แต่หวานอันนี้คือมันกินแล้วมัน
3: อันนี้จะเน้นรสหม่อน
0: ใช่แล้วมัน
3: นำ
0: มันมีเนื้อเลยนะคือมอมเบอรี่มันจะมีเป็นเม็ดเล็กๆของมันเนาะ
3: ใช่อันนี
0: ้คือเคี้ยวไปแล้วเจอเลยอ่ะ
3: ปั่นรวมไปเลย
0: ก่อนหน้าจะมาขายทำอะไรมาก่อน
3: ก่อนเลยอ่ะขายของหน้าโรงเรียนส่งลูกจบแล้วก็มาอยู่สวนปลูกสวนถึงได้มาเจอบ้านดินก็มาที่บ้านดินตลอด
0: ก็คือถ้าเป็นคนในพื้นที่หรือจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ได้แต่ขอให้เป็นสินค้าชุมชนแท้ๆ
2: ใช่ทำเอง
0: มาขายได้เลย
2: มาได้เลยเรียนเชิญเลยครับ
0: งั้นใครที่ดูอยู่ใครที่อยู่ละแวกนี้นะแล้วรู้สึกว่าที่บ้านตัวเองมีวัตถุดิบดีๆหรืออะไรดีๆแต่ว่าแต่ย้ำนะว่าเป็นออร์แกนิกนะ
2: ใช่แล้วมีฝีมือด้วย
0: มีฝีมือมีความรู้อยากแบ่งปันเพราะว่าบางทีศาสตร์บางศาสตร์นะถ้าไม่มีใครแบ่งปันมันหายเนาะแม่เนาะเนี่ยอย่างอันเนี้ยมีอยู่อันนึงคุณผู้ชมปลาแหนมคือรู้เลยอ่ะรู้อายุคนทำเลยอ่ะ
2: ต้องเก่าจริงๆ
3: วัยรุ่นไม่รู้อย่าง
0: ต่ำกว่าเลข4ที่สุดใหญ่ทำไม่เป็นละเลข3ทำเป็นนี่เหลือน้อยแล้วนะชิมแล้วพัตต้าแยมมัลเบอรี่ที่คุณยายทำเองเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง
4: รสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆหน่อย
0: ๆโอ้
2: เปรี้ยวหวาน
0: อย่าลืมนะครับดูแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปด้วยบอกต่อไปด้วยนะครับว่ามีตลาดชุมชนดีๆอยู่ที่นี
2: ่
0: อขอบคุณยายก่อน
2: ขอบคุณครับ
0: เราไปร้านต่อไปกันดีกว่าไปมาร้านต่อมาเริ่มเลยครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีนะคะ
0: ขายอะไรครับผม
5: ขนมไข่โบราณนะคะมี4รสชาตินะคะ
0: วันนี้มีรสอะไรให้เราชิมบ้างครับ
5: มีใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะ
0: ใบเตยมะพร้าวอ่อนกับฝอยทองอร่อยเนื้อแบบ
5: นุ่ม
0: เป็นแบบเหมือน
5: พวกเค้ก
0: เหมือนขนมเค้กฟองน้ำเลยสมัยใหม่เค้กเนี่ยเขาจะนิยมแบบแน่นๆคล้ายๆพวกชีสเค้กเนี่ยอันนี้นุ่มแต่ว่าฉ่ำแบบนี้ก็อร่อยแต่อย่างนี้เก็บได้กี่วัน
5: เก็บได้ข้างนอกเนี่ยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะได้3วันแต่อยู่ในตู้เย็นเป็นอาทิตย์เลยออกมาก็ยังนุ่มเหมือนเดิมไม่มีแ
0: ก่สุดยอดและตัวใบเตยอ่ะเขาจะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนให้เคี้ยวด้วยแล้วก็มีความหอมใบเตยด้วยแล้วก็ตัวฝอยทองเนี่ยเนื้อเค้กจะเป็นแบบออริจินอล
5: ใช่ค่ะ
0: ก็คือแบบดั้งเดิมคล้ายๆขนมไข่เลยแต่ก็มีตัวฝอยทองมาด้วยฝอยทองพอไปอบมันได้อีกกลิ่นนึงเนาะเป็นการทำที่ถือว่าเป็นการทำอาหารที่เสี่ยงนะแต่ออกมาดีคือปกติเวลาเขาทำเค้กฝอยทองเขาจะทำเค้กแล้วเอาฝอยทองมาวาง
5: ถูกต้องค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเขาเสี่ยงเอาฝอยทองไปอบซึ่งมันเลยทำให้ฝอยทองอ่ะมันต่างจากที่เราเคยกินปกติ
5: มันจะหอมที่ว่าเราอบ
0: เหมือนไข่เหมือนอะไรที่มันมากขึ้นอ่ะแล้วจากฝอยทองที่มันนุ่มๆอ่ะมันกลับมีความหนึบความกรอบมากขึ้นพัตตารู้จักไหมอันนี้อะไร
5: มะขามเทศ
0: เขาเรียกมะขามเทศอันนี้นะตอนเด็กๆผมชอบกินมากเลยอ่ะก็เนี่ยถ้ามาที่เนี่ยคุณก็จะเจออะไรแบบเนี้ยที่แบ
2: บ
0: คุณไม่คิดว่ามันจะเจอที่ตลาดอื่น
2: ก็คือว่าเอาผลไม้จากที่ในบ้านเราเนี่ยแหละ
0: ใช่
2: นะไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรมาแล้วก็มาขายครับปัตตาครับลูกกินขนมไข่ของคุณป้าเป็นไงบ้างลูก
6: อร่อยมากเลยคร
2: ับ โอ้ยกมือ
0: เยี่ยมยกมือ
2: เย
0: ี่
2: ยมขอบคุณค่ะให้คุณป้าขายดีๆเนาะ
0: นี่คุณป้ามีกำลังใจเลยชื่นใจเลยวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากคุณผู้ชมเราเลยพาดูอาหารเนี่ยประมาณนี้แหละแต่ยังมีอีกหลายร้านนะที่เราไม่ได้ไปดูนะครับจริงๆแล้วมีแบบมานั่งกินก็มีแต่วันนี้เดี๋ยวเราพาพาสต้าไปลุยก่อนเพราะว่าที่นี่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมเยอะมากกิจกรรมแรกที่เราจะไปวันนี้เลย
2: คืออย่างนี้เลยนะครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือไปทำนะพิซซ่าเตาดินนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยแต่ก่อนที่จะไปทำพิซซ่านะฮะเราต้องไปทำวัตถุดิบก่อนนั่นก็คือโรงเห็ดของเราเราต้องไปเก็บเห็ดแล้วมาทำพิซซ่าหน้าเห็ดเอง
0: งั้นเราไปเก็บเห็ดกันเลยครับผมไป

0: าเราไปเก็บเห็ดกัน
1: นะที่โรงเห็ดของเราเป็นโรงเห็ดเล็กๆของเรา
0: จริงๆแล้วถ้านักท่องเที่ยวมาก็สามารถซื้อก้อนเห็ดเนี้ยไปเพาะที่บ้านได
1: ้ได้เลยครับ
0: อย่างพาต้าเนี่ยเอาไปเพาะที่บ้านใน

0: หักซ้ายบิดขวาบิดซ้ายขวาดึงดึงดึงเอ้ยเอ้ยโอ้ยขนาดนี้เลยวางเลยลูกครบแล้วลูกพอแล้ววันนี้เรา1พิซซ่าได้แล้วพอละโอเคละอ่าน้องพัตต้าถือเองเลยไป
1: ไปเก็บเห็ดมาแล้วเมื่อกี้ผมมารออยู่ตรงนี้นานแล้วเพราะว่าผมหิวมากพัตต้าพ่อหิวพิซซ่ามากเลยอ่ะวันนี้พัตต้าจะทำให้พ่อใช่ไหมครับชิ้นนี้คือให้พ่อคนเดียวเลยนะเอาซอสพิซซ่าทาลงไปก่อนเลยก็จะเป็นพวกมะเขือเทศหอมใหญ่ครับผมแล้วก็เป็นพวกออริกาโน่หรือเครื่องเทศนะแต่ก็จะมีเครื่องปรุงคือต้องบอกว่าซอสพิซซ่าแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีใช้ซอสมะเขือเทศแทนได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ครับผมอ่ะใส่อะไรต่อครับ
0: สวยแล้วลูก
1: พัตต้าเดี๋ยวพัตต้ามองหน้าคนกินด้วยใส่อะไรก็คิดถึงพ่อด้วย
0: วันนี้กลับไปน้องพัสซ่าก็ทำพิซซ่าขายได้เลย
1: โอ้โห
0: เพราะว่าจบหลักสูตรชุมชนมดแดงไปแล้ว
1: ใส่เครื่องเนี่ยตามใจหนูแล้วเนี่ยจะไก่ยอจะเห็ดจะอะไร
0: ใส่ไก่ยอก่อนให้สวยงามก่อนเห็ดอะไรนางรม
1: อ
0: ะไร
1: พ่อไม่ได้ไปเก็บสีชมพูนี่อะไรหนูจำชื่อได้ไหม
0: จำชื่อได้ป่ะลูก
1: นางอะไร
0: นางอะไรนางนวลอะไร
2: นางนวลชมพู
1: นางนวลชมพูอ๋อไปเก็บมาเมื่อกี้
0: กาโน่โรยเลยลูกโรยบางๆเลย
1: อ่ะแล้วก็ใส่ชีสเน
0: า
1: ะ
0: โรยทั่วๆลูกโรยตรงนี้ย้ายโบด่าโรยไปเล็กๆน้อยๆโรยไปย้ายโบ
1: อันนี้เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วลูก
1: เอาไปอบนานไหมครับผม
0: โดยประมาณ3นาทีถึง4นาทีคร
1: ับ โอ้แป๊บเดียวเอง
0: แป๊บเดียว
1: เดี๋ยวเราไปอบกันแป๊บเดียวเดี๋ยวมาชิมกันครับ
2: เรากินเลย
0: อ้าวกินได้ไงดิบอ่ะลูก
1: ประมาณ3นาทีแล้วก็ไฮไลท์ก็คือเมื่อกี้ก็คือเตาของเรา
0: ครับเราใช้เตาฟืน
1: เตาฟืนความพิเศษของมันคืออะไรครับ
0: กลิ่นควันฟืนครับ
1: กลิ่นควันฟืนฟืนที่ใช้ต้องเป็นไม้อะไรครับ
0: ที่เมืองนอกอาจจะใช้ไม้สนแต่เมืองไทยไม้อะไรก็ใช้ได้หมดหอมหมดอร่อยหมด
1: มันจะเป็นต้องเป็นเตาดินอย่างเดียวไหมถึงจะหอมถ้าเป็นแบบพวกเตาเหล็กเตาโลหะอะไรเงี้ย
0: เราเทสมาหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเรามีเตาไฟฟ้าก็มีแต่ลูกค้าบอกว่าโอ้เตาอันนี้อร่อยกว่าเราก็เลยคิดว่าอันนี้เหมาะแล้วเหมาะที่สุดแล้วที่จะทำพิซซ่าเตาดินเนี่ย
1: แล้วเตานี้เราก็ทำเอง
0: ทำเองครับของเรานี่ถนัดเรื่องดินทั้งหมดเลยคือตัวผมเองผมก็รับจ้างสร้างบ้านดินด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องเตาดินจึงไม่ยากเกินไปแล้วผมก็ทำเตาให้กับหลายๆชุมชนถ่ายทอดไปหลายๆชุมชนอย่างเช่นชุมชนมหาสอนผมก็ไปถ่ายทอดให้
1: มันมีความเกรียมที่ด้านล่างแบบว่ากรอบไปเลยนะแต่นั้นบนนุ่มคุณผู้ชม
0: ครับเขาเรียกกรอบนอกนุ่มใน
1: เขาได้ทำใส่เครื่องได้อร่อย
0: แล้วก็ที่สำคัญนี่เราเป็นพิซซ่าเตาร้อนนะครับจานนี่จะร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับระหว่างที่เราทานไป
1: อ๋อพิซซ่าจะได้ไม่แห้งไม่แข็งจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยการใส่เครื่องหน้าเห็ดเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากยังไม่ค่อยมีพิซซ่าหน้าเห็ดเท่าไหร
0: ่
1: เวลากินของผู้ชมมันสามารถทดแทนเนื้อไก่ได้เลยนะคือกินแล้วมันจะคล้ายๆเรามีเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเห็ดน่ะมันมีอยู่5สายพันธุ์สายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยจะเหนียวเหมือนเนื้อเลยครับอย่างเช่นนางลมทองนางลมชมพูเนี่ยจะเหนียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอามาใส่รวมๆกัน5สายพันธุ์นี่จะได้ทั้งกรอบได้ทั้งเหนียวได้ทั้งกึ่งกรอบกึ่งเหนียวลงไปในนี้ทั้งหมด
1: คือถ้าถามผมอ่ะถ้าจะตัดอะไรออกนะตัดไก่ยอออกที่เหลือเห็ดมะเขือเทศหรือพริกอะไรที่ป้าต้าใส่มาเนี่ยอร่อยหมดเลยไก่ยอถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่ผมว่าแบบมันเสน่ห์คือด้วยความที่เห็ดมันสดด้วยไหมที่น้องพัสซ่าเพิ่งไปเก็บอ๋อ
0: ใช่ครับเก็บมาใหม่ๆอย่าง
1: น
0: ี้ก็ถือว่าม
1: ันก็เลยมีความสดเนาะ
0: ใช่
1: เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือคิดว่าเตาเนี้ยมันมีความอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงเสน่ห์ของมันจริงๆคือความเกรียมนะความเกรียมที่ผิวของมันความกรอบอร่อยอ่ะเนี่ยแล้วเป็นนักท่องเที่ยวท่านอื่นมาสามารถไปเก็บวัตถุดิบแบบเนี้ยแล้วมาทำพิซซ่า
0: ได้เลยครับไปจะบอกเราก่อนเลยจริงๆแล้วที่นี่มีกิจกรรม36ฐานเรียนรู้เนี่ยก็ต้องบอกเราก่อนเพราะฉะนั้นมาทำพิซซ่าแล้วก็มาทำกิจกรรมพร้อมกันได้เลยครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบอีกแล้วเมื่อกี้เก็บเห็ดก็ชอบแล้วทำพิซซ่าก็ชอบแล้วอันต่อไปนี่มันเป็นกิจกรรมที่เขาบอกว่าช่วยแบบให้เราผ่อนคลายช่วยลดความเครียดได้ช่วยให้จิตใจสงบและมีความสุขสนุกกับมันพัตต้าคิดว่ากิจกรรมต่อไปของเราเป็นกิจกรรมอะไรครับ
2: ปั้นดิน
1: โอ้ยอดงั้นเราไปพร้อมกันเลยครับ
0: อ้าวนั้นเดี๋ยวถามต่อไปนะเดี๋ยวไปพบกับคุณครูคนสวยนะลูกสาวของคุณตุ้ยเองนะครับก็เป็นเพื่อนนี่เอง
1: คุณครูเพื่อน
0: คุณครูเพื่อนนะครับเขาจบทางเรื่องปั้นมาเด้อ
1: ครูเพื่อนเพื่อนครูงงไหมลูก
0: งงไหมงงไหม
1: เนาะงั้นเราไปหาตัวจริงกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงอ่ะไปกัน สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: จะมาสอนพัตต้าปั้น
3: จะปั้นอะไรวันนี
2: ้ไข่ตุ๋น
3: ไข่ตุ๋นแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเล่าประวัตินิดนึงว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกถึงอยากให้ปั้นโม
1: ใช่เพราะว่าเราเดินไปเราจะเห็น

0: มันมีลูกมดมดแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าบ้านดินมดแดงด้วย
1: ถนนสายนี้เป็นถนนผลไม้เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะมีสวนต่างๆนานาก็เลยแบบมีมดแดงเยอะมากเลยอีกอย่างนึงก็คือมดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความขยันและสามัคคีค่ะเราก็เลยจับคาแรคเตอร์
0: เอามาเป็นชื่อเนาะเหมือนความสามัคคีของคนในชุมชน
1: หยิบก็คือให้ใช้นิ้วโป้งครับผมขยุมขยุมขยำหนูแล้วครูจะสอนทำส่วนตัวก่อนครูจะให้พัตตาช่วยครูก็คือการเอาน้ำทำนี้ครับ
0: ถ้าแบบสมมุติแบบแอดวานซ์มากขึ้นน้องๆที่มาบ่อยๆแล้วเรามีกิจกรรมอะไรเพิ่มอีก
1: แบบว่าไม่อยากนั่งเฉยๆอยู่กับที่ใช่ไหมคะการสร้างบ้านดินค่ะ
0: เด็กอย่างนี้สร้างบ้านดิน
1: สามารถทำได้ค่ะ
0: ปัตตาสร้างบ้านได้นะ
1: สูตรการเรียนรู้ของเรามีมากมายกว่า30ฐานค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำส่วนหัวช่วยปัตตาใส่หัวก่อน
0: ไข่ตุ๋นพุงจะป่องๆหน่อยนะต้องเอาให้เหมือนนะลูกนะใช่ไหมเมื่อกี้พ่อเห็นหนูไปสำรวจร่างเขามาเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ไหม
1: พุงเดือยย้อยหน่อย
0: อ๋อเพิ่มพุง
1: เพ
0: ิ่
1: มพุงค่ะ
0: โอ้ให้ไข่ตุ๋นงานนี้ที่มันปั้นยากเพราะไข่ตุ๋นเลยนะลูกนะ
1: เดี๋ยวครูจะช่วยทำขาอีก4ข้างอีกข้างนึงครับลูกอีกนิดนึงลูกมาเลยยาวๆเลยมาเลยมาเลยเสร็จแล้วเราก็ทำตา
2: เสร็จแล้ว
1: มันได้อยู่นะคะนี่
2: เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อเหรอคะ
1: ที่หนูปั้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะต้องตากประมาณ 7-14 วันก่อนให้งานมันแห้งหรือว่าคลาย
0: น้ำหมายถึงเอาไปตากแดด
1: ลมปกติค่ะ
0: ตากลมปกติ
1: ใช่แล้วก็คุณครูจะเอาเข้าเตาเผาประมาณ2วันพอเสร็จแล้วสีมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวครูจะมีมดแดงให้พาต้าได้ระบายสีก่อนแต่รู้ไหมว่าวันนี้จะมีของขวัญสำหรับคนเก่งด้วยนะนี่ไง
0: ของขวัญพิเศษมันคืออะไร
2: นกหวีด
1: นกหวีดโอ้โหทำไมเก่งจังเลยอ่ะ
0: พ่อยังดูเหมือนเป็นลูกจระเข้เฉยเลยอ่ะ
1: ม
0: ันเป็นนกหวีดที่ทำมาจากอะไรครับ
1: ดินค่ะสำหรับเด็กดีเด็กเก่งอ้าว
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เสียงนกหวีดจริงๆด้วยเดี๋ยวเราจะให้น้องพัฒน์สนุกกับการระบายสีกับคุณครูเพื่อนไปก่อนนะครับผมเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวพี่ตุ้ยจะมาแบบสาธิตอาหารชุมชน
3: ใช่ครับ
0: วันนี้ทำอะไรครับผม
3: ง่ายๆเลยครับก็แกงเขียวหวานนะครับลูกชิ้นปลานะครับกะทิเนี่ยนะใส่ลงไปในหม้อก่อนเลยครับ
0: เป็นหัวกะทินะครับ
3: หัวกะทิหมดเลยครับ
0: ตั้งไฟกะทิเดือดแล้วครับผมหลังจากนั้นใส่อะไรครับผม
3: ก็นี่เลยครับพริกแกงและพริกแกงของงานเลยครับ
0: เนื้อปลากายขูดนะครับ
3: ปลากายขูดเรียบร้อยแล้วครับ
0: ตอนนี้ตัวปลากายสุกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลยนะครับผมนี่หลังจากนั้นก็ใส่ฟักทองอันนี้ฟักทองเราต้มไว้แล้วก็เลยใส่ทีหลังได้เลยถ้าเป็นฟักทองดิบก็ต้องใส่ก่อนเดี๋ยวไม่สุกใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับปรุงตามความชอบใจของเราเลยครับเราชอบเค็มเราใส่เกลือครับใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงครับต้องให้3รสครับน้ำปลานะครับใบมะกรูดครับ
0: ใบโหระพา
3: ใบโหระพาตัวชูโรงเพิ่มความหอมนะครับ
0: เสร็จแล้วนี่ในแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแบบหม้อดิน
3: หม้อดิน
0: อีกอย่างนึงที่พิเศษนอกจากแกงเขียวหวานหม้อดินแล้วเขาบอกที่นี่จะมีข้าวข้าวพันธุ์อะไรครับ
3: ข้าวประจำท้องถิ่นนะเรียกว่าข้าวดำระโวในประเทศไทยปลูกได้ที่ลพบุรีเป็นคนปลูกคนแรกและที่อื่นยังไม่มีใครปลูกนะครับ
0: มันเหมือนข้าวเหนียวดำนะพี
3: ่ตระกูลเดียวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับ
0: แต่เหมือนกับมันเหนียวกว่าเนาะ
3: เหนียวกว่าครับ
0: มันเหมือนข้าวเหนียวผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่คือความหอมมันไปทางข้าวเหนียวนะแต่ว่าเนื้อสัมผัสมันไม่ได้เป็นก้อนหนึบเหมือนข้าวเหนียวมันมีความแบบคล้ายข้าวไรซ์เบอร์รี่มันจะมีความกรึบกรึบนิดนิดแหละ
3: ครับ
0: ผมลองชิมคู่กับแกงเขียวหวานนะแกงก็มีรสชาติเข้มข้นนะครับกลิ่นหอมหม้อดินมีกลิ่นหอมของเตาถ่านนะครับผมแล้วก็ยังมีฟักทองที่แบบค่อนข้างหนึบให้รสหวานมาตัดกับความเข้มข้นของแกงนะครับแล้วก็เนื้อปลากายขูดนี่ใครก็ชอบอยู่แล้วเนาะจานแรกเป็นของคาวไปแล้วยังมีจานอื่นอีกไหมครับ
3: ข้าวหลาม
0: พ่อยกหน้าที่นี้ให้พัตตาเลยนะทำกับพี่ตุ้ยเลยนะครับเรียนรู้การทำข้าวหลามเลยนี่เขาจะไปเผาให้ดูเลยว่าก่อนที่มันจะเป็นข้าวหลามที่เรากินสีน้ำตาลเป็นยังไงอะลุยอะมาไปเดี๋ยวพ่อรอชิมเลย
3: ใส่ข้าวเหนียวลงไปในกระบอกไม้ไผ่นะครับ
2: ต้องผักใส่เยอะแค่ไหนครับ
3: เอาแค่ครึ่งกระบอกก็พอลูกเพราะเดี๋ยวเวลามันสุกแล้วมันจะเดือด

0: กดลงไปโอเคใช้ได้แล้วตอนนี้ลูกเอาขนุนใส่หน้าเลย
1: ถ้าไม่ใส่เป็นขนุนใส่เป็นผลไม้อย่างอื่นไหมครับ
0: ใส่ได้หมดเลยอย่างเช่นเชอรี่หรือจะเป็นข้าวหลามมะม่วง
1: ใส่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่างเลยลูก
1: ไก่ทอด
0: เฮ้ยไก่ทอดโอ้โหเอาไว้อย่างเอาไว้ก่อนไก่ทอดอย่าเพิ่งเอาใบตองปิดก่อนลูกปิดเพื่ออะไรรู้ป่ะไม่ให้ไอ้เจ้าเนี่ยมันหกลูก
1: เสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันต่อเหรอครับ
0: ต้องเอาไปเผาเอาเลยของใครของมันเขี่ยกันเอาเองร้อนกันเอาเอง
1: แล้วมันต้องการแค่ไหนครับ
0: นานประมาณครึ่งชั่วโมงลูก
2: อันนี้ฝีมือพาต้าลูกสุดยอดเลยพ่อขอชิมหน่อยนะ
1: กินด้วย
2: ข้าวนุ่มหวานน้อยอร่อยเลย
0: จ้วบจ้วบ
2: มีขนุนมันก็เพิ่มรสชาติอีกแบบนึงนะครับมีกลิ่นและข้าวเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มเนาะพาต้าสนุกไหมครับตอนทำข้าวหลาม
1: สนุกครับ
3: เยี่ยมฝีมือตัวเองเป็นไง
1: อร่อย
3: กินด้วย
2: เดี๋ยวต่อไปลองมาดูอาหารของฟู้ดเวิร์คกันบ้างนะครับโดยที่เราจะใช้วัตถุดิบของที่นี่แหละครับผมวันนี้นะครับฟู้ดเวิร์คของเราได้มารู้จักกับข้าวดำละวัวนะครับมันมีจุดเด่นในตัวนะครับเหมือนคล้ายๆกับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมีความหนึบเหนียวคล้ายๆกับข้าวเหนียวด้วยผมก็เลยนึกถึงไอเดียง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะทำข้าวเหนียวเปียกสูตรละวัวนะครับผมเริ่มจากอันดับแรกเราก็ตั้งน้ำอันนี้ข้าวละวัวนะครับผมนำไปซาวมาแล้ว1รอบนะครับใส่ใบเตยลงไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรารอให้ข้าวสุกสักนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ต้มข้าวนะครับประมาณ 15-20 นาทีจนสุกแล้วนะครับเหมือนข้าวเหนียวดำเลยแล้วมีความเหนียวในน้ำด้วยเอาละผมอยากได้สรรพคุณของธัญพืชนะครับถ้าเราเอาธัญพืชดิบมาต้มเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะว่าธัญพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะสุกไม่พร้อมกันเลยแนะนำว่าให้เอาแบบสุกแล้วมาใส่เลยแล้วจะทำง่ายกว่าเป็นเม็ดบัวนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ลูกเดือยนะครับตัวธัญพืชเนี่ยเปลี่ยนตามชอบได้เลยนะครับถั่วเขียวครับต่อมาถั่วลิสงต้มครับและก็นี่ถั่วแดงต้มแล้วครับแปะกล้วยครับปรุงรสชาติหวานด้วยน้ำตาลและก็รอให้น้ำตาลละลายนะครับเดี๋ยวเราลองดูความหนืดความข้นเอ๊ะมันยังใสไปฉันอยากได้เหนียวกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำผสมแป้งมันลงไปได้นะครับแต่สำหรับผมว่าวันนี้ข้นได้ที่แล้วครับคุณผู้ชมลงถ้วยได้เลยครับจะมาทำกะทิราดหน้าเพื่อให้มันตัดความหวานเป็นกะทิรสชาติเค็มอีกนิดนึงครับผมใส่กะทิลงไปตอนที่กระทะยังไม่ร้อนแล้วผมก็ใส่แป้งลงไปเลยครับเล็กน้อยครับประมาณสักครึ่งช้อนพอเราต้องรีบคนให้แป้งกับกะทิเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่มันจะเดือดนะครับถ้าเดือดปุ๊บแป้งจะเกาะตัวเป็นเม็ดนะเติมเกลือเล็กน้อยครับตอนนี้ผมคนจนกะทิเริ่มหนืดแล้วนะครับมาราดลงบนหน้าข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ครับเสร็จแล้วครับข้าวเหนียวเปียกละโว้ครับต้องถือว่าอันนี้นะครับเป็นไอเดียที่ตั้งใจจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้กับทางชุมชนเขาเอาไว้เวลาที่มีนักท่องเที่ยวมาเลยเนี่ยอยากให้ลองเอาข้าวดำละโว้เนี่ยมาเสิร์ฟเป็นลักษณะของหวานบ้างนะครับ
4: โอ้แค่ดูข้างหน้าก็น่าทานมากนะครับนะขอลองก่อนนะครับหวานกำลังดีครับแล้วก็ได้รสชาติของธัญพืชด้วยครับปกตินะครับข้าวดำละวัวของเราเนี่ยเอามาทำแต่เป็นอาหารคาวก็คือประหุงข้าวเฉยๆแต่วันนี้ได้แปลเกลือมาทำเป็นขนมได้ก็ต้องขอบคุณเชฟมากเลยนะครับที่มารังสรรค์กับวัตถุอาหารแบบใหม่ให้เรา
2: ก็ถ้าใครอยากลองชิมก็ต้องมาเที่ยวที่ไหนครับพี่ตุ้ย
4: ก็บ้านดินมดแดงนะครับอยู่จังหวัดลพบุรีนะครับอำเภอเมืองตำบลโคกตูมครับ
2: ครับยังไงก็แวะมาเที่ยวชุมชนกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับ
2: วันนี้สนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับ
2: หนูชอบกิจกรรมไหนมากที่สุด
1: บ้านดินทำพิซซ่า
2: อันนี้ชอบมากสุดทุกอันเลยที่ชุมชนบ้านดินมดแดงแห่งนี้นะครับถ้าใครชอบวิถีพื้นบ้านวิถีชุมชนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสถานที่รับรองคุณมาไม่ผิดหวังแน่นอนและถ้ามีลูกมีหลานพามาที่นี่กิจกรรมเพียบที่เรามาในวันนี้จริงแล้วเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับที่นี่เขามีถึง36กิจกรรมให้ลูกหลานคุณมาสนุกถ้ายังไงใครมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับผมมาอุดหนุนชุมชนกันมาเที่ยวชุมชนกันนะครับวันนี้ผมน้องพาต้าและน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ขายังไม่อยากกลับอ่ะทำไงดีอ่ะช่างดูสิ
1: อะไรวันเข้าปากหมดแล้ว
5: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
6: เด็กหนึ่งคนจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมมันมีแผลเล็กๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
7: เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยไม่เกิดจากคนที่มีความสุขนะคะยิ่งความรุนแรงมันออกมาในรูปแบบที่ดูเหมือนการแก้แค้นแค่ไหนเนี่ยมันโกรธจากการถูกกระทำบางอย่างยิ่งเราเกลียดความรุนแรงแค่ไหนเรายิ่งต้องกลับไปอ่อนโยน
8: วัย Survival ของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้นเพื่อการเอาตัวรอดที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับ
9: วันพุธ22สิงหาคมนี้ติดตามชม The Last Jigsaw ต่อเติมใจเวลา 11:05 นและ Why Survival เวลา 13:30 นทางไทย PBS
10: โดมคู่ที่มียอดแหลมนี่เป็นภาพจำของพระราชวังซินทราเลยนะครับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะการตกแต่งในห้องต่างๆเนี่ยคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากๆพระราชวังแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยศิลปะของชาวมุสลิมที่อยู่เคียงข้างการตกแต่งแบบคริสเตียนและก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนความแตกต่างที่กลมกลืน
11: เป็นหนี้เยอะมากจนบริษัทก็ไม่ส่งของให
12: ้หมอขบถแห่งโรงพยาบาลชายแดน34ปีชีวิตราชการที่ต้องแบกหนี้หลายสิบล้าน
11: เดินก็ไปวันหนึ่งอ่ะ16กิโลเนี่ยเช้ายันเย็นเลย
12: กับภารกิจเพื่อนมนุษย์ที่เส้นพรมแดนไม่อาจแบ่งแยก
11: ชาวบ้านแถวนี้เขายากจนจริงๆอ่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นหมอเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันมันช่วยคนจะตายนะไม่ตายได้
13: เป็นโล่รางวัลค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
14: เหรอคะไหนขอรูปคำหน่อยสิให้เชื่อใจหน่อยโอ้โห
12: หมอขบถแห่งอุ้มผางชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3ทุ่มครึ่ง13สิงหาคมนี
15: ้หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
16: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
15: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
17: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
18: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
19: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 นทางไทย PBS

0: นี่คือภาพจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใด
1: โอ้โหสวรสอะไรจะโดนขนาดนี้ของจริงใช่ไหมเนี่ย
0: ของจริงภาพจริงหน่วย AI แน่นอนครับถ้าไม่เชื่อพี่ก็ต้องลอง
1: เออกินได้จริงอร่อยจริงสวรสอะไรหวานหวานแอบใส่น้ำตาหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ ไม่ใช่
2: มหาอำนาจบ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาติหน้า

0: และคนที่ขับรถเท่ๆมานั่นก็คือน้องเต๋อพระเอกของเราโอ้มามาสะเท่เลยอ่ะ
1: ATV ครับเพราะว่ามันเป็นภูเขาครับเราเดินก็เหนื่อยอย่างเงี้ยถ้าเรามี ATV มีรถเราก็วิ่งสบาย
0: โอ้โหน้องเตอร์ดกขนาดนี้เนี่ยตอนแรกพี่ก็นึกว่าเป็น AI
1: ของจริงพี่ไม่ใช่ AI นี่ผมเคยลงในช่องทางออนไลน์ไปแล้วก็มีคนมาบอกว่า AI หรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้เขาเห็นมาเห็นด้วยตาตัวเองครับว่าไม่ใช่ AI ไม่ใช่เอาของปลอมมาติดไว้นะครับนี่ของจริงนะครับ
0: แล้วสาวรสของน้องเตอร์เนี่ยพี่กินเข้าไปทำไมมันถึงหวานนำเลยอ่ะปกติมันจะเปรี้ยวนำเลยนะ
1: อันนี้คือสาวรสหวานครับหรือเหลืองน้ำผึ้งสายพันธุ์ใหม่เลยเพราะว่ารสชาติของเขาอ่ะเอกลักษณ์เขามันจะมีกลิ่นน้ำผึ้งครับเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเหลืองน้ำผึ้ง
0: แล้วสาวรสเหลืองน้ำผึ้งเนี่ยพี่ก็เพิ่งจะเคยเห็นแถมดกดกอีกต่างหากอุ้ยน้องปลูกยังไงครับเนี่ย
1: เฮ จะบอกว่าไงดี
0: อ้าว
1: มันก็ดกที่สายพันธุ์เขาอยู่แล้วครับสายพันธุ์เขาวะดกอยู่แล้ว
0: น้องเตอร์ตื่นเต้นเหรอครับ
1: ตื่นเต้น
0: หายใจลึกๆเพิ่งออกรายการครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่ๆถ่ายเองมันสองคนมันก
0: ็อ่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะขอส่งตากล้องพิเศษไปทดสอบอันไหนลองซิสมมติว่าทั้งสวนเนี่ยมีกันอยู่แค่2คน
1: ครับวันนี้ก็มาอัปเดตต้นนึงครับก็ตอนนี้ก็อายุได้5เดือนแล้วครับก็ผลผลิตเขาก็กำลังเต็มค้างเลยครับใบเราอยากให้มันทึบมากเกินไปครับไม่งั้นถ้าเกิดแสงเขาไม่เข้าอย่างเงี้ยก็โรคเชื้อราหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมาใช
0: ่โอ้ที่ไม่เขินที่แท้ก็เพราะว่ามีน้องอ้มหวานใจมาคอยถ่ายให้นี่เองพี่เห็นว่าเราถ่ายให้เนี่ยน้องเตอร์เนี่ยพริ้วเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ปกติแล้วน้องเป็นคนชอบกินสับปะรดไหมครับ
2: ส่วนตัวปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบทานสับปะรดค่ะแต่ว่าพอมาเจอสายพันธุ์เนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยรสชาติเขาหวานหอมทานง่ายตอนนี้คนไทยหลายคนก็ยังไม่รู้จักสับปะรดสายพันธุ์นี้นะคะ อย่างเราจะทำคอนเทนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ใช่ไหมอย่างเวลาเราเดินเล่นไลฟ์สดอยู่ในสวนเนี่ยมันก็จะมีคนทักมาถามเอ๊ะนั่นลูกอะไรมันคือลูกอะไรมีสับปะรดแบบนี้ด้วยหรอมีสับปะรดหวานด้วยหรออะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้จัก
0: พี่แอร์ก็เพิ่งรู้จักสับปะรดสายพันธุ์นี้แหละครับ
2: ถ้าอยากคุยต่อไปคุยกับเตอร์ได้เลย
0: น้องเตอร์ครับพี่อยากรู้จังว่าสับปะรดสายพันธุ์เหลืองน้ำผึ้งเนี่ยน้องไปเอาสายพันธุ์มาจากที่ไหนครับ
1: จากประเทศจีนที่ประเทศจีนเขานิยมมากครับปลูกเยอะมากครับแล้วก็ไทยก็มีคนนำเข้ากันมาแล้วก็มาปลูกกัน
0: แล้วตอนที่น้องเตอร์ได้ชิมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: พอเราได้ชิมครั้งแรกเรารู้สึกว่าปกติมันต้องกินมันจะเปรี้ยวกินแบบตาหยีเลยครับแต่เนี้ยกินแบบรู้สึกว่าหวานเลยหวานจนแบบหวานฉ่ำหวานเจี๊ยบแต่ไม่แสบคอนะครับหวานกำลังดีมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆเพราะว่ารสชาติของเขาอ่ะมันจะมีกลิ่นน้ำผึ้งครับชิมครั้งแรกเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยจริงๆอะไรเงี้ยเราก็อยากให้คนไทยได้ลองชิมครับ
0: แล้วที่เห็นเนี่ยเตอร์ปลูกคนเดียวทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูแลตั้งแต่ปลูกก็ตั้งแต่ดินจนขึ้นค้างจนการตัดแต่งเลยครับ
0: ครับเดี๋ยววันนี้พี่จะให้น้องเตอร์พาทัวร์ไร่สับปะรดเหลืองน้ำผึ้งซะหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับ
1: 7ไร่ครับพื้นที่ปลูกสับปะรดหวานจริงๆก็ตีเฉลี่ยสักประมาณ5ไร่แต่เราก็ทำเต็มพื้นที่เลยครับโชคดีครับที่เราได้พื้นที่ที่เป็นเนินแบบนี้ครับน้ำมันไม่ค่อยขังครับเวลาฝนตกลงมาอะไรเงี้ยน้ำมันก็จะไหลลงไปด้านล่างหมดเลยครับเพราะสับปะรดรากเขาอ่อนแอครับถ้าเรามีน้ำขังอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ตายง่ายแต่จะไม่ใช่ว่าพื้นที่เราเป็นเนินแล้วเราก็ต้องยกคันให้เขาด้วยครับยกโคกเพื่อให้เขาสูงจากระดับพื้นเดิมอีกสักนิดนึงอย่างอันนี้พื้นเดิมของผมใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมก็ต้องยกคันขึ้นมานิดนึงเพื่อให้รากเขาขึ้นมาไม่ให้น้ำมันขังครับเวลาฝนตกอะไรเงี้ย
0: แล้วตอนที่เอาสับปะรดสายพันธุ์นี้มาปลูกใหม่ๆเนี่ยคิดไหมครับว่ามันจะดกขนาดนี
1: ้ก็จริงๆแล้วอ่ะเราก็ยังกังวลอยู่ครับว่าเขาจะปลูกในประเทศไทยได้หรือเปล่าเพราะว่าสายพันธุ์มันมาจากจีนเขาปลูกในที่อากาศที่ว่าเย็นหนาวว่าบ้านเราอย่างเงี้ยแต่จีนอ่ะเขาก็จะมีข้อเสียว่าเขาปลูกในช่วงหน้าหนาวอ่ะดอกเขาจะไม่ติดแล้วก็ต้นก็จะตายเลยครับเราก็เลยลองเอามาปลูกในไทยกันพอปลูกในไทยเราก็รู้ว่ามันสามารถรับสภาพกับอากาศบ้านเราได้
0: แล้วสับปะรดเหลืองน้ำผึ้งเนี่ยเขาชอบอากาศแบบไหนครับ
1: ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะครับอย่างวานน้ำเขียวเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาว่าถ้าช่วงกลางคืนอากาศวานน้ำเขียวก็จะเย็นครับถ้าช่วงกลางวันก็จะร้อนนิดนึงเพราะว่ามันอยู่สูงระดับน้ำทะเล400-500อุณหภูมิเขาก็จะอยู่กลางๆคือวานน้ำเขียวนะอากาศอะไรเงี้ยจะทำให้ผลไม้อร่อยครับสับปะรดของเราอะรสชาติดีครับ
0: น้องเตอร์ครับแล้วที่อำเภอวานน้ำเขียวเนี่ยจุด

0: น้องมาปลูกสับปะรดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เขาแพงม้าครับ
0: แต่พี่ไม่เห็นมีม้าสักตัวเลยอ่ะครับ
1: นี่ไงครับพี่เขาจะเป็นเหมือนคอม้าเขาเรียกแพงม้าครับแพงบนคอม้าเขาก็เลยเรียกว่าเขาแพงม้า
0: อ๋อ
2: เห็นม้าไหมน่ะม้ากำลังกระโดดน่ะอ้าวม้าวิ่ง
0: โอ้ไอผมก็นึกว่าม้าจริงคนนี้ก็คือพ่อสมานพ่อของน้องอุ้มแสดงว่าน้องเตอร์เนี่ยก็เป็น
3: มาเป็นลูกเขย
0: แล้วพ่อช่วยน้องเตอร์ดูแลในส่วนไหนบ้างครับ
3: ดูแลเรื่องโครงสร้างอะไรที่มันจะเสื่อมมันจะสูญเสียที่จะพ้าให้หักโครน
1: แกเป็นช่างอยู่แล้วเงี้ยแกก็จะเก่งเรื่องทำโครงสร้างทำพื้นที่แกตั้งใจที่ว่าจะใช้ไม้ไผ่อะอยากให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติครับไม่ให้มันเสียธรรมชาติอะไรเงี้ยคร
0: ับ พ่อเขาเคยทำเกษตรมาก่อนไหมครับ
1: แกก็ไม่เคยทำเกษตรเลยนะครับพอแกมาได้มาทำแกก็ชอบรู้สึกว่าเห็นลูกเห็นอะไรเงี้ยแกก็รู้สึกแบบรักมันแล้วก็มากันทุกวันอะไรเงี้ย
3: พ่อก็จะช่วยเขาในการออกแบบไอเดียต่างๆที่ว่าที่จะให้มันหรูดีแล้วก็สวยงามขึ้น
4: สวยมากเลยสวย
0: ส่วนคนที่กำลังเพลิดเพลินกับความงามของสวนสวรสอยู่เนี่ยก็คือแม่จันแม่ของน้องอุ้มดูแม่มีความสุขจังนะครับเวลาอยู่ในสวนน่ะ
4: แม่จะเดินดูทุกวันเลยนะลูกมันจะใสสวยอะไรเงี้ยชอบมาดู
0: แล้วชอบกินไหมอ่ะครับ
4: ชอบมากรสชาติมันจะหอมหวานแล้วก็ชวนกินเนี่ย
0: ไม่เห็นแม่ชวนผมกินเลย
4: ยังเดี๋ยวค่อยกิน
0: แม
4: ่งานก่อน
0: แล้วที่ส่วนนี้แม่ทำหน้าที่อะไรครับ
4: ทำความสะอาดแล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ดูไซส์มันความสวยมันอันนี้ลูกใหญ่มันลูกสวยไหม
0: อ่ะสวยครับสวยโอ๊ยแต่ดูแล้วผมว่าคนถืออ่ะสวยกว่านะครับ
4: โอเคสวยอยู่แล้วชมแม่สวยลูกก็ต้องได้กินดิ
0: ว้าว
4: อ้าวรับดี
0: ๆขอบคุณครับแม่ว้าวสีอย่างสวยเนื้อหวานฉ่ำมีความคล้ายน้ำผึ้งอร่อยสุดๆอ่ะสับปะรดอะไรรสชาติก็ดีลูกก็ดกเดกแล้วมันดกขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่แย่งความหวานกันหรอครับน้องเตอร์
1: เรื่องความหวานไม่เกี่ยวครับแต่อาจจะเป็นเรื่องผลน่ะอาจจะมีผลถ้าเกิดเราดกมากเขาก็จะแย่งสารอาหารกันจะทำให้ลูกไม่ใหญ่ได้เหมือนกันครับอะไรที่ลูกที่ไม่สวยที่ไม่ดีเงี้ยเราก็ตัดแต่งไปเลยไม่ต้องเสียดายครับถ้าเราไปเสียดายไว้หมดเขาไปแย่งสารอาหารกันลูกมันก็ไม่โตครับ
0: แล้วลูกที่โตแบบสมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นยังไงครับ
1: ผิวมันจะสวยครับกลมสวยแล้วก็ลูกไม่บิดเบี้ยวครับเห็นไหมนี่ครับ
0: ตากันเลยอะครับ
1: ใช่มันจะมองออกเลยครับเราก็ไม่ต้องเสียดายมัน
0: แล้วถ้าเราไปเจอลูกที่มันผลใหญ่แต่ผิวไม่สวยล่ะครับ
1: ก็ต้องเลือกไว้ครับเพราะว่าไอ้ผลใหญ่เนี่ยเอาไปเป็นเบอร์ตกเกตได้ครับหรือว่าเราไปทำน้ำเราไปแปรรูปได้เหมือนกันครับ
0: เอ้ยเดินในไร่สับปะรดแล้วคอมันแห้งเดี๋ยวไปหาอะไรดื่มให้มันสดชื่นสักหน่อยน้องอุ้มจะทำอะไรให้ผมดื่มดีครับ
5: เป็นชาสับปะรดค่ะเมนูที่สดชื่นมาก
0: จัดไปเลยจ้า
5: เอาชาที่เราสกัดไว้เทลงเลยเป็นตัวชามะลิ150 ml ค่ะน้ำผึ้งเพิ่มความหอมอีกประมาณ10 ml
0: โอ้ยสับปะรดยังหวานไม่พออีกเหรอครับ
5: เพิ่มความหวานนิดนึงให้เขามีความสดชื่นคนให้น้ำผึ้งละลายนะคะก็จะใส่สับปะรดใช้สับปะรดประมาณ2ลูกค่ะใส่น้ำแข็งไปนิดหน่อย
0: พอใส่ทุกอย่างครบจากนั้นก็ทำการเช็คๆเข้ากัน
5: แค่เขย่าให้เข้ากันก็เพิ่มความสดชื่นได้แล้ว
0: ว้าวสีสันน่ากินนะเนี่ยหวานละมุนชุ่มคอสดชื่นจริงๆมันแปรรูปได้อีกไหมครับ
5: ปกติเราจะเห็นจะเป็นทาร์ตไข่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
5: แต่วันนี้จะเป็นทาร์ตสับปะรด
0: ว้าวโชว์เลยจ้า
5: วัตถุดิบของเราเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะเป็นแป้งทาร์ตสำเร็จรูปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไส้ทาร์ตค่ะไข่แล้วก็นมข้นจืดเดี๋ยวเราจะเอาสับปะรดเหลืองหวานของเราใส่ในครีมทาร์ต
0: อัตราส่วนล่ะครับ
5: อัตราส่วนอันนี้ไม่ได้ช่างมา อัตราส่วนตามความชอบได้เลยค่ะ
0: อ่ะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็ตักใส่แป้งทาร์ตจนครบ
5: ต่อไปเราก็เอาเข้าเตาอบได้เลย
0: อบนานไหมครับ
5: ประมาณ25นาทีค่ะให้แป้งเขากรอบก็จะได้กินทาร์ตสับปะรดแล้วค่ะ
0: ว้าวหน้าตาดูดีนะเนี่ยกลิ่นก็หอมเนื้อครีมก็นุ่มรสชาติอร่อยหวานละมุนเป็นทาร์ตไข่สับปะรดที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะ
5: พอเราแปรรูปเราก็จะดูช่องทางว่า มันขายที่ไหนได้บ้างขายหน้าสวนเปิดฟาร์มให้คนเข้ามาเที่ยวขายออนไลน์หรืออนาคตอาจจะต่อยอดส่งออกเลยก็ได
0: ้ว้าวและอันนี้มันคือแผนผังอะไรครับ
5: อันนี้เป็น business model canvas ของโซลุชเขาแพงมาค่ะเพราะว่าถ้าเราทำธุรกิจอะไรโดยไม่มีแนวทางเราก็จะไม่รู้เป้าหมายว่ามันควรไปยังไง
0: สุดยอดแนวคิดเลยครับน้องอุ้มแบบนี้ต้องขอไปคุยกับผู้สร้างอาณาจักรไร่สับปะรดนี้ขึ้นมาสักหน่อยน้องเตอร์ครับพี่อยากรู้จังว่าที่น้องเลือกมาปลูกสับปะรดเหลืองน้ำผึ้งที่วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นเพราะเราอ่ะเกิดและโตที่นี่เหรอครับ
1: จริงๆผมเป็นคนระยองครับอำเภอแกง
0: อ้าวเป็นคนระยองแล้วทำไมมาอยู่ที่วังน้ำเขียวได้ครับ
1: ก็ตอนนั้นเราก็ทำผลไม้ครับทำทุเรียน
0: แล้วน้องเตอร์เรียนจบอะไรมาครับถึงได้มาสนใจการทำเกษตรนะครับ
1: ผมจบแค่ม.6 ครับบ้านทำเกษตรกันมาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพืชผสมผสานปลูกทุกอย่างปลูกเงาะมังคุดกระท้อนลองกองต้นทุเรียนต้นมังคุดแล้วแต่เราก็ไม่เคยชอบพวกเกษตรเลยอะไรเงี้ยเราก็พยายามไปทำนู่นทำนี่เรียนจบมาก็แบบไม่ได้สนใจเลยเงี้ย
0: หลังจากที่จบม.6 เนี่ยทำไมไม่เลือกเรียนต่อล่ะครับ
1: ก็ช่วงนั้นเราก็ที่บ้านเราเป็นคนที่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีตังอะไรเงี้ยก็พยายามหาเงินให้เราไปเรียนยืมคนนู้นคนนี้มั่งช่วยกันแต่มีอยู่ช่วงนึงตอนที่ว่าปิดเทอมอ่ะผมก็ได้ไปทำงานกับพี่ๆไปนั่งรถ6ล้อวิ่งดินครับแล้วก็ไปนั่งข้างเขาเนี่ยแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วช่วงปิดเทอมเขาก็เหมือนสอนเราให้เราได้ขับเงี้ยแล้วก็ทำงานแล้วก็เลยได้เงินจากตรงนั้นแต่ระหว่างนั้นน่ะเราต้องไปเรียนพ่อกับแม่ก็ส่งเราเรียนทั้งเราและน้องเราก็เลยว่าพอไปเรียนเราก็แบบใจเราคิดว่าเราอยากได้ตังค์อะไรเงี้ยสละว่าให้น้องเรียนไปรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเราเริ่มหาเงินได้แล้วเราก็ว่าเราเรียนไปเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยเราตัดสินใจว่าทำงานดีกว่า
0: แล้วเข้าไปทำงานที่นี่ได้ยังไงครับ
1: พอดีญาติของแฟนป้าครับเขามีญาติแฟนเป็นคนจีนเขาก็เลยชวนเราไปขับรถแล้วก็ไปดูทุเรียนไปทำทุเรียนอะไรเงี้ยมีหน้าที่ไปดูคุณภาพว่าทุเรียนเป็นยังไงรูปทรงสวยไหมแก่ไหมอ่อนไหมอะไรเงี้ยเป็นทุเรียนที่ส่งออกไปจีนครับ
0: ทำอยู่นานไหมครับ
1: ประมาณ 5-6 ปีครับ
0: แล้วจากการทำทุเรียนส่งออกเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นทำสับปะรดล่ะครับ
1: ตอนนั้นไอ้ธุรกิจส่งออกเราก็ยังทำกันอยู่ตลอดแต่มาอยู่ในช่วงที่ว่าทุเรียนเริ่มมันน้อยครับมานั่งคิดกันแหละว่ามีพืชอะไรที่ว่าเราจะสามารถส่งออกไปได้อีกเขาก็เลยว่ามองเอ้ยเป็นสับปะรดเป็นที่นิยมของจีนมากครับณช่วงนั้นอ่ะสับปะรดพันธุ์เนี้ยมันยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเขาก็เลยว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ว่ามันน่าจะดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าเลือกเป็นสับปะรดสายพันธุ์นี้ครับเพราะมันมีรสชาติหวานในไทยเราก็มองว่าถ้าเรามาทำตลาดยังไงคนก็น่าจะชอบอยู่แล้วเงี้ยเพราะว่าในเมืองไทยก็มีได้กินสับปะรดเปรี้ยวเงี้ยครับ
0: แล้วหลังจากที่มาลองทำสับปะรดในช่วงแรกเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับ
1: มันมีปัญหาในช่วงแรกที่ว่าเราส่งออกไม่ได้ครับตอนนั้นต้นทุนมันสูงแล้วผลผลิตอ่ะมันเสียหายเยอะมากในการปลูกของเขาอะผลผลิตมันอาจจะเยอะแต่ด้วยที่ว่าการจัดการมันยากมากครับนั่นแหละมันเป็นความผิดพลาดของเราเองที่เราศึกษาตลาดน้อยไปเราคิดว่าสามารถส่งออกได้เลยก่อนที่ไล่นั้นอะมันจะยุบตัวลงเราก็เลยคุยกันว่ามันมีพื้นที่อยู่บอกผมขอพื้นที่ได้ไหมสักลองทำเนี่ยสัก20ไร่ก็ได้ลองทำดูก่อนเราจะแก้ไขปรับปรุงมันเนี่ย
0: อันแล้วเขาว่าไงอะครับ
1: เขาก็เหมือนว่าเขาก็ไม่กล้าที่ว่าจะเสี่ยงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชวนกันไปทำอย่างอื่นไปปลูกมะละกอเงี้ยเราก็บอกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วอย่างคือเราก็อยากจะกลับไปแก้ไขไอ้สิ่งตรงนี้ด้วยเราก็เลยบอกงั้นเราแยกทางกันนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงถ้าเราทำกลับมาผสมสำเร็จเราอยากทำกันต่อเราค่อยมาว่ากันครับเขาก็โอเคเขาก็เลยไม่ไปต่อเราก็แยกทางด้วยกันได้ดีครับ
0: แล้วหลังจากนั้นล่ะครับน้องเตอร์เอาไงต่อ
1: ระหว่างนั้นผมก็หาพื้นที่ครับเลือกพื้นที่ที่ว่าสูงแล้วก็อาจจะมีอากาศเย็นหน่อยคล้ายๆจีนอะไรเงี้ยเราก็เลยมาเลือกที่วังน้ำเขียวครับจนเรามาเจอพื้นที่ตรงนี้ครับแล้วเราก็พยายามหาเจ้าของเขาว่าเจ้าของก็คือใครอะไรเงี้ยไปเอิญลุงเจ้าของที่ครับเขาโทรกลับมาหาเราว่าเราจะทำอะไรเราจะปลูกอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อครับ
1: เขาก็ถามเราเนาะว่าอยากทำไหมอะไรเงี้ย
5: ก็จับพัดจับโผมาเจอผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงที่เขามีพื้นที่ส่วนพวกเรามีความรู้สับปะรด
1: ก็เลยคุยกันถูกคอก็เลยเรามาเป็นหุ้นส่วนกันอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจมาทำร่วมกัน
0: แล้วตอนที่มาเริ่มลงมือทำครั้งแรกเนี่ยน้องเตอร์เริ่มจากอะไรก่อนครับ
1: เขาก็มีพื้นที่อยู่แล้วมันก็เป็นป่ารกร้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมทำครั้งไปก่อนครับแล้วก็พอปลูกปุ๊บเราก็ต้องปักไม้สับปะรดเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะครับเราก็ต้องหากิ่งอะไรก็ได้หรือว่าเป็นเชือกก็ได้ครับให้เขาไต่ขึ้นไปบนค้างก่อนครับพอขึ้นค้างแล้วเขาก็จะเลื้อยไปทีนี้ก็พันเยอะๆเพราะว่าสับปะรดเขาจะมีหนวดครับเนี่ยเขาก็จะเกาะ ตามข้างตามกิ่งตามเสาคอยพยุงตัวเองขึ้นไปครับ
0: แล้วเวลาปลูกระยะห่างระหว่างต้นเนี่ยเท่าไหร่ครับ
1: ผมจะปลูกระยะห่าง เมตร50ครับแล้วก็ความฟั่ง3เมตรครับระยะเนี่ยมันก็อยู่ที่ขั้นตอนการไว้ลูกครับถ้าเราระยะห่างมันก็จะดกแต่ลูกเขาก็จะเล็กครับแต่ถ้าเกิดว่า

0: เอาปลูกทีหน่อยเราเอากิ่งเขาไว้น้อยเขาก็จะเลี้ยงลูกให้มันใหญ่ขึ้นครับ
1: งั้นก็แสดงว่าเราต้องคอยตัดแต่งกิ่งใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับการตัดแต่งนี้สำคัญมากครับที่ว่าจะทำให้ลูกดกขนาดนี้แต่งเขาให้พุ่มมันโล่งครับเพื่อให้แสงแดดเขาผ่านแล้วก็ให้โป่งที่สุดครับเพื่อกันโรคเชื้อราอะไรเงี้ยครับแล้วก็การแมลงด้วยครับก็ลูกที่ว่าโดนแมลงกัดแล้วก็เป็นพวกเชื้อราอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเอาออกเลยเพราะว่าลูกเราอ่ะมันดกอยู่แล้วเพื่อเขาจะได้เลี้ยงเอาสารอาหารมาไปเลี้ยงลูกสวยๆครับ
1: แล้วส่วนลูกที่ไม่สวยเนี่ยมันจะโดนแมลงอะไรกัดครับ
0: อันนี้เขาโดนจากแมลงวันทองครับแล้วก็พวกเพี้ยไฟอย่างเงี้ยเขามาต่อยลายเขาจะเป็นลายจุดๆๆตอนที่ว่าช่วงลูกเขาดอกกำลังบานเงี้ยเพี้ยไฟมันเข้าไปกินในดอกครับแล้วก็จะทำให้ลูกเราบิดเบี้ยวครับ
1: แม่มันร้ายกาจจริงๆแต่น้องเต๋อมีสูตรกำจัดอันนี้กำลังจะทำอะไรครับ
0: ใช่ผมจะมาสาธิตวิธีการทำกับดักล่อแมลงวันทองครับอันนี้กาวดักแมลงครับ
1: และนี่ก็คือสูตรการไล่แมลงไปเชี่ยวๆอ่ะโชว์เลยครับ
0: อันดับแรกเราจะตัดปากเขาก่อนเราจะได้ปากครับเป็นกล้วยอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะมาเจาะขวดนี้เจาะแบบแค่นี้พอครับสี่เหลี่ยมเนี่ยให้ปากเขาเข้าไปได้ครับแล้วเราก็จะแยกเข้าไปนี่แค่นี้ก็ได้แล
1: ้
0: ว
1: ฮะไวเกิน
0: ใช่เร็วมากแล้วก็ง่ายแล้วก็วิธีต่อไปเราก็ดึงสำลีมาประมาณนี้ครับแล้วก็น้ำยาหัวเชื้อสำหรับกลิ่นล่อแมลงวันทองครับ
1: กลิ่นประมาณไหนครับ
0: กลิ่นมันจอกฉุนๆมันก็ไม่ได้เหม็นมากนะครับมันก็หอมด้วยเขาจะชอบกลิ่นนี้เขาชอบมาตอมอะไรเงี้ยแล้วก็แย่เข้าไปในปากขวดเราจะใส่น้ำกรอกน้ำเข้าไปครับกรอกน้ำไปนิดนึงครับอันนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายกับพืชครับแล้วก็คนด้วยแล้วก็เป็นวิธีที่ประหยัดมาก
1: ๆโอเคแล้วอีกอันนึงอะครับ
0: ก็ถ้าเป็นพวกเพี้ยไฟเพี้ยไฟพวกแมลงหวีครับแล้วก็ใช้เป็นกระดาษกาวเอาครับ
1: เจอกระดาษกาวเข้าไปหายซ่าเลยมั้ยล่ะ
0: มันก็จะมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองครับที่เราติดอยู่ตามกำแพงครับก็เนี้ยตัวแมลงศัตรูพืชตัวสำคัญครับถ้าไม่งั้นผลผลิตเราก็จะไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่ากับดักล่อแมลงวันทองครับตัวไหนจะเป็นผู้โชคดีนี่ครับศัตรูพืชของเราผู้โชคดี
1: โอ้โหเพียบเลย
0: หลายตัวซะด้วยเขาจะได้กลิ่นแล้วก็จะบินเข้าไปครับ
1: อ๋อแล้วหาทางออกไม่ได้เนี่ยก็เลยตุยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ยังว่าแหละถ้าไม่งั้นผลผลิตเราก็จะไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับขอโทษนะเข้าใจพี่นะ
1: เฮ้ยมันคงจะแค้นเตอร์หน้าดูเนาะ ที่นี่นอกจากจะบรรยากาศดีแล้วมองเห็นวิวเขาแพงม้าแต่ไม่มีม้าสักตัว
0: แต่มีกระทิงมีกระทิงด้วย
1: อย่าบอกนะว่าภูเขาอีกลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มันกระทิงอ่ะเขาอยู่ในป่าครับแล้วเขาก็จะลงมากินหญ้ากินอะไรอยู
1: ่เดี๋ยวนะเขาลงมาถึงที่ปลูกสับปะรดเลยครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วเราป้องกันยังไงครับ
0: ตรงนี้จะเป็นริมรั้วครับแล้วก็กั้นแนวกันกระทิงด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับถ้าเขาวิ่งชนจริงๆมันก็ขาดเหมือนกัน
1: พี่ก็ว่างั้นน่ะแล้วทำไมเตอร์ถึงเลือกเอาสแลนมาทำล่ะครับ
0: หลักการความเชื่อของเราเราคิดว่าถ้าเขามาชนแล้วเขาก็อาจจะพันอะไรเงี้ยเขาอาจจะตกใจแล้วเขาก็กลับไปอย่างเงี้ยครับ
1: พี่กลัวว่ามันจะเอากลับไปทั้งกระแพงอะสิ
0: ใช่ครับ
1: เอ้ยน้องเตอร์ครับเสียงนี้มันมาจากไหนอะครับ
0: ก็ที่ไล่กระทิงครับแล้วก็ไล่กระรอกด้วยมันก็จะเป็นกระจกครับเวลามีแสงแวบๆๆๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สัตว์ถ้าเขาเห็นเขาก็อาจจะกลัวก็ได้ครับเขาจะได้ไม่มาใกล้เราเวลาเขาได้ยินเสียงครับ
1: เฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วมันไม่ต้องใช้ไฟหรอครับ
0: ใช่พลังงานแสงอาทิตย์ครับมันก็จะดังเป็นช่วงระยะเป็นช่วงๆครับติดแบบง่ายๆเลยครับก็ปักไว้ตรงไหนก็ได้ให้มันแลมีลมผ่านแล้วก็รับแสงแดดครับ
1: น้องเตอร์ครับพี่นะก็อยากรู้จริงๆว่าคุณลุงเจ้าของที่แปลงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงกล้าสละที่ให้เราทำอ่ะครับ
0: เขาก็เกษียณแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากอยากทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์มันก็ตรงประเด็นกับความฝันเราที่เราอยากจะมาทำ
1: แล้วคุณลุงเขาได้มาช่วยน้องเตอร์ดูแลอะไรไหมครับ
0: ลุงก็ช่วยในเรื่องทุนด้วยอะไรด้วยครับเขาก็พอมาเห็นผลผลิตเขาเห็นต้นนี่เขาก็รู้สึกดีใจมากทั้งที่ว่าที่มันเป็นป่ารกร้างอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีความฝันเหมือนกันมันก็เลยแบบแฮปปี้ครับ
1: แล้วหลังจากที่ย้ายที่มันทำที่วังน้ำเขียวในการปลูกสับปะรดอ่ะมันมีอุปสรรคบ้างไหมครับ
0: อุปสรรคก็คือดินครับมันดินมันเป็นแนวสโลปอยู่แล้วแล้วมันจะมีดินชั้นล่างอยู่ที่เป็นดินขาวอะจะไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรเงี้ยเราก็เลยจะต้องมาปรุงดินแล้วก็พื้นที่เขาจะเป็นหินเยอะแล้วก็จะเป็นเนินลาดชันเลยวางระบบน้ำอะไรเงี้ยมันก็ต้องยากนิดนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วเรื่องระบบน้ำอะเตอร์ว่าไงครับ
0: ผมจะเดินเมนหลักไว้ครับแล้วก็แยกเป็นแต่ละโซนครับเพราะว่าที่อ่ะมันเป็นเนินสูงครับเราต้องแบ่งโซนให้น้ำครับไม่งั้นแรงดันน้ำมันจะไม่พอครับ
1: แล้วแหล่งจ่ายน้ำเนี่ยมาจากไหนอะครับ
0: แหล่งน้ำก็อยู่ด้านล่างนู่นครับเป็นน้ำสระครับเป็นแหล่งน้ำที่เก็บไว้ด้านล่างครับแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาครับ
1: น้องเตอร์ครับคุยเรื่องน้ำกันอยู่มันใช้เวลามาเล่นโทรศัพท์ไหมเนี่ย
0: โอ้พี่ผมจะรดน้ำผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์ผมจะรดน้ำครับ
1: ฮะ
0: ใช้ระบบอัตโนมัติครับใช้เปิดในโทรศัพท
1: ์โอ้โหไฮเทคสุดๆและอันนี้คือตู้อะไรครับ
0: ตู้คุมน้ำครับที่ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตู้ควบคุมครับเราเป็นตัวแบ่งโซนครับแล้วก็จะมีสัญญาณ Wi-Fi ครับแล้วก็เชื่อมต่อครับแต่เราจะใช้แมนนวดแล้วก็มากดที่ตู้เอาครับ
1: อ่ะโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ครับเราสั่งการเปิดมอเตอร์ก่อนปึ๊บแล้วก็เปิดวาล์วที่1เวลาติดปึ๊บเขาจะขึ้นสีเหลืองอย่างนี้ไฟสีเขียวก็จะขึ้นแต่นี้เรากดในโทรศัพท์นะครับน้ำเข้ามาแล้วนี่เราจะมีแอร์วาล์วไล่อากาศครับเพราะที่สูงเขาจะดันอากาศขึ้นมาก่อนไม่งั้นน้ำเขาจะออกมาไม่เต็มครับเราก็จะไล่อากาศก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำเขาก็จะมาแบบ 100% ครับอันนี้ก็ไฟดับอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดแมนนวลได้เหมือนกันครับเราทำสำรองไว้แต่ละวาล์วก็1โซนผมจะแบ่งเป็นโซนไว้เดี๋ยวรอน้ำแป๊บนึงครับ
1: โอเคครับว้าวน้ำมาแล้ว
0: ครับน้ำกำลังมาแล้วเป็นหัวมินิสปริงเกอร์ครับ1ต้นก็จะมี1หัวครับ
1: ปกติให้ช่วงไหนบ้างครับ
0: ผมจะให้ช่วงเช้าครับถ้ามันร้อนมากแล้วก็ให้ช่วงเย็นอีกสักนิดนึงจริงๆเสาวรสเขาไม่ชอบแฉะมากแล้วก็ไม่ชอบให้แห้งเกินไปไม่จำเป็นที่ต้องใช้น้ำเยอะเกินไปครับอันนี้เราก็ทำระบบให้น้ำทางปุ๋ยได้ด้วยครับเราก็จะผสมปุ๋ยด้านล่างแล้วก็ปล่อยมาทางน้ำครับ
1: น้องเตอร์ครับแล้วเสาวรสที่มันสุกเนี่ยมันต้องดูยังไงครับเนี่ยมองจนตาลายไปหมดแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวพอช่วงสุกครับสีเขาจะมองง่ายกว่านี้ครับเราต้องสังเกตผิวครับเพราะว่าผิวมันจะคล้ายกันหมดเลยลูกที่ไม่สุกอ่ะผิวเขาจะเงาเงาใช่ไหมครับแต่ไอ้ลูกที่สุกแล้วผิวมันก็จะด้านๆครับอันนี้สามารถเก็บได้เลยครับก็เสาวรสพันนี้ครับเขาจะดีอย่างเขาจะเก็บกินได้ตั้งแต่เขียวเลยครับ
1: มันกินได้เลยเหรอครับ
0: กินได้เลยครับแต่มันจะออกติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นนิดๆครับแต่จริงๆมันก็หวานแล้วหวานแล้วมันก็สุกแล้วด้วยแต่อย่างเงี้ยมันเหลืองแล้วกดครับว่าเขายุบหรือเปล่าเพราะถ้าเขาสุกเปลือกเขาจะบางละอย่างเงี้ยเราเก็บได้เลยครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปเก็บไว้ในตอนเขียวอย่างงี้มันก็จะเหลืองไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราไปตั้งไว้สัก 2-3 วันก็จะเหลืองทั้งลูกเลยครับ
1: อ้าวแล้วทำไมไม่ปล่อยให้มันเหลืองแล้วค่อยเก็บอะครับ
0: ถ้าเราไปรอเหลืองฮะต้นอะเขาอาจจะร่วงได้เราก็ต้องเก็บตั้งแต่เขียวๆแล้วก็ 80% เลยครับ
1: แล้วลูกนี้ล่ะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
0: อันนี้น่าจะ 90% จนจะเกือบ100แล้วครับก็เราต้องเก็บตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะเผื่อเราส่งลูกค้ามันจะไม่เหลืองงอมจนไปแล้วก็ผลก็ไม่ค่อยเสียคร
1: ับแล้วก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าก็จะนำมาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็นำมาคัดไซส์แบบแยกเกรดถ้าอย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยแม่ขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ
2: เคยขายมาก็แบบ10หรือว่าเป็น100แล้วนะ
1: เบอร์2ล่ะครับแม
2: ่เล็กกว่ากันนิดนึงเนาะ55 60ประมาณ
1: แล้วเบอร์3กับ4ล่ะครับ
2: จะลูกตกเกรด
1: อ้าวทำไมล่ะครับ
2: มันทั้งหวานมันก็สิบ่หวานเหมือนเบอร์1อ่ะเนาะ
1: โอ้
2: มันก็ยังมีรสชาติดีอย
1: ู่แล้วขายด้วยมั้ยครับหรือว่าเอาไปทำอะไร
2: อันนี้เขาไปทำน้ำใส่ขวดคนนิยมกินด้วยเดี๋ยวนี้
1: และคนที่นิยมกินเสาวรสก็เพราะว่าเสาวรสน่ะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเอเบต้าแคโรทีนและไฟเบอร์ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสายตากระตุ้นการขับถ่ายลดไขมันในเลือดและก็ช่วยให้นอนหลับง่ายด้วยล่ะครับแม่นั่งทำเป็นพระเอก MV แล้วนะพ่อผมขอถามนะครับพ่อภูมิใจในตัวเตอร์ไหมครับ
3: มากๆที่ทำให้เสาวรสเป็นลูกนกได้ว่าเพื่อจะได้มาถึงผลผลิตขนาดนี้มันก็ใช่ระยะเวลาพอสมควร
4: เขาทุ่มเทให้กับเสาวรสนี้มากจริงๆอยากให้มันเป็นที่รู้จักของหลายๆคน
0: อยากทำให้คนรู้จักว่าของที่เนี่ยเราต้องเป็นของพรีเมียมของดีนะอะไรเงี้ยอยากทำทุกอย่างเลยให้มันพัฒนาสินค้าของเราเราจะไปทางนี้ให้สุดทางเลยเรื่องเกษตร
1: สุดยอดเลยครับน้องเตอร์
4: ทาเสาวรส
1: ดูคู่น้องเนี่ยจะหวานยิ่งกว่าเสาวรสอีกนะ
0: อ
1: ้
0: าวพี่มากินด้วยกัน
1: พี่ไม่มีคนป้อนให้อ่ะ
0: ยอมป้อน
1: ไปดีกว่าอิจฉา

0: PBS เชิญชวนคุณผู้ชมมาบอกรักแม่ออนไลน์ผ่านหน้าจอไทย PBS ตลอดทั้งวันโดยพิมพ์ข้อความส่งมาทาง LINE แอปไทย PBS ลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive เป็นของขวัญให้คุณแม่15รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดี14สิงหาคมนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยที่ LINE @thaipbs แล้วมาบอกรักแม่กันเยอะๆนะคะ
1: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7:00 น.การ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและรถผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 น.ย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้10นาฬิกา5นาทีสำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลและที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง11นาฬิกา5นาที
2: มันมีแผลเล็กๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
3: The Last Jigsaw ต่อเติมใจ
1: 13นาฬิกา
4: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เร้นHidden Paradise
1: 13 นาฬิกา 30 นาที
5: Why Survival ของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้น
1: 14 นาฬิกา 5 นาทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด14 นาฬิกา 30 นาทีสุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้15 นาฬิกา 5 นาทีเยือนศรีสะเกษถอรหัสความหนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีกินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
6: แกก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
7: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
8: ฉันมาออกแล้ว
9: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
10: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: ใช่หรอแล้วจะเต้นยังไงคุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลงฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
1: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
0: คุณหาว่าฉันเป็นม้าหรอ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับตำรวจสภ.แม่ปิงนำกำลังดูแลความปลอดภัยโรงเรียนมัธยมชื่อดังในเมืองเชียงใหม่ครับหลังเด็กนักเรียนโพสต์ข้อความข่มขู่จะก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนครับตำรวจสภ.แม่ปิงนำกำลังเข้ารักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมชื่อดังย่านตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังช่วงเย็นวันนี้มีนักเรียนชาย2คนโพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนระบุว่าวันนี้เวลา10นาฬิกาจะก่อเหตุความรุนแรงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีพฤติกรรมชอบรังแกและมีเพื่อนในกลุ่มบางคนออกมาสนับสนุนทำให้ครูต้องขอกำลังตำรวจมารักษาความปลอดภัยและช่วยสแกนกระเป๋านักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนหลังจากแชทดังกล่าวถูกเผยแพร่ทำให้ผู้ปกครองต่างตึงแตกตื่นครับและกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีบางส่วนเดินทางมารับลูกกลับบ้านเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยขณะที่เช้าวันนี้โรงเรียนประสานขอกำลังตำรวจสภ.แม่ปิงมาดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนครับพร้อมทั้งตรวจตราสัมภาระของนักเรียนทุกคนอย่างเข้มงวดเนื่องจากวันนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ล่าสุดโรงเรียนได้ประชุมร่วมกับตำรวจศึกษาธิการจังหวัดและติดตามตัวเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วส่วนเด็กนักเรียนชายอีก1คนที่โพสต์ภาพอาวุธปืนขณะนี้ยังไม่พบตัวครับพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตำรวจทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อหาวิธีป้องกันพร้อมสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนทุกแห่งความพยายามในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้กฎหมายอันคลอสครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้เลือกประธานคณะประนอมภาคบังคับแล้วเตรียมคุยครั้งแรกเดือนกันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณเกตมณีแก้วพลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณเกตมณีเชิญครับ
1: แล้วก็วันที่14สิงหาคมนี้ก็จะเป็นการเลือกนะคะประธานคณะประนอมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสหประชาชาติได้ส่งบัญชีรายชื่อนะคะมาทั้งหมด10รายชื่อให้ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเลือกก่อนที่จะมีการเลือกกันอีกครั้งเพื่อเลือกเหลือคนสุดท้ายหรือว่าคนที่จะนั่งประธานในวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินหน้าประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสนะคะว่าในวันที่14สิงหาคมนี้จะมีการคัดเลือกประธานคณะประนอม1คนซึ่งเลือกจากบัญชีที่ไทยและกัมพูชาส่งกลับไปหลังจากสหประชาชาติส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติมามากกว่า10คนนะคะซึ่งให้ทั้ง2ฝ่ายเป็นผู้เลือกมีทั้งจากโซนยุโรปเอเชียและลาตินอเมริกาจากนั้นผู้แทนคณะประนอมทั้ง2ฝ่ายจะเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ1คนดำรงตำแหน่งประธานคณะประนอมรวมแล้วคณะประนอมจะมีทั้งสิ้นรวม5คนค่ะส่วนการประชุมคณะประนอมนัดแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ส่วนสถานที่จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายทางทะเลซึ่งมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียก็จะมีการประชุมที่สิงคโปร์และก็เวียดนามค่ะนายศรีหศักดิ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการโต้แย้งรายงานพิเศษของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงถึงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะโดยไทยได้โต้แย้งไปที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะมีการนำเสนอรายงานเข้าสู่การพิจารณาและการอภิปรายไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงประเด็นรวมถึงข้อกังวลและข้อห่วงใยค่ะทางด้านของนายศรีหศักดิ์ก็ยืนยันนะคะว่ารายงานดังกล่าวไม่ได้ทำให้ไทยเสียเปรียบนะคะแล้วก็คาดว่าหลายประเทศก็จะน่าจะรับฟังนะคะคำชี้แจงจากฝ่ายไทยค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ
2: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนนะคะทางไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นาทีแบบนี้ละค่ะเรียนไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาทุกวันนั่งคู่กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะลูกพรุ่งนี้วันแม่นะลูกหนูมีอะไรให้แม่ยิ่งหรือเปล่าคะ
1: ให้ความรักได้ไหมคะและก็ความเคารพนะคะอาจารย
0: ์รักลูก
1: ฉะนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ขาวันพรุ่งนี้วันแม
0: ่
1: นอกเหนือจากหนูให้ความรักอาจารย์แล้วและต้องชวนคุณผู้ชมบอกรักแม่ผ่านทางหน้าจอไทย PBS ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะเป็นต้นไปค่ะผ่านทาง LINE ของไทย PBS ชวนคุณผู้ชมบอกรักแม่ผ่านทางหน้าจอด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้เลยนะคะบอกรักแม่ยิ่งศักดิ์นะคะรวมถึงบอกรักแม่อีกหลายๆท่านด้วยนะคะถามว่าทำแบบนี้ทำไม1แน่นอนอาจารย์ขาเป็นการมอบความรัก2ค่ะรุ่นลับของรางวัลจากไทย PBS นะคะมีของขวัญสุด Exclusive เลยค่ะมอบให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ15รางวัลค่ะจะมีการสุ่มข้อความที่น่ารักน่ารักขึ้นมาแล้วก็จะประกาศนะคะวันที่14สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะผ่านทาง LINE @ไทย PBS ค่ะ
0: อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของเรานะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะตั้งแต่มีเรื่องราวสลดถอดหูใจแล้วก็ตกอกตกใจสำหรับเด็กๆและเยาวชนนะคะมีคนโพสต์เรื่องนี้กันเยอะแยะเด่นมีความรู้สึกนะคะว่าบางทีมันจะไปกันใหญ่มันจะเป็นดราม่งดราม่าหรืออะไรต่ออะไรซึ่งมันจริงมันเท็จมันก็ไม่รู้นะคะเด่นอยากให้เรื่องราวของรายการของเราในวันนี้จบค่ะนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้ไม่มีการเอาเรื่องราวเก่าๆมาพูดมาปรุงแต่งให้เกิดความเสียหายและทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเป็นภาพจำที่ไม่ดีกับเยาวชนอีกต่อไปเรียนคิดแบบนี้นะคะเรื่องราววันนี้เป็นยังไงคะน้องแป้งคะ
1: วันนี้อยากชวนแบบว่ามาวิเคราะห์เดินหน้าต่อไปกันหน่อยว่าสังคมต้องทำอย่างไรโรงเรียนต้องปฏิบัติตัวแบบไหนรวมถึงตัวนักเรียนเองด้วยนะคะเป็นชนวนเหตุที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นมาทำให้เกิดมาตรการป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่ำนะคะ5กระทรวงด้วยกันอย่างเช่นอว.ค่ะศึกษาธิการพม.แรงงานแล้วก็สาธารณสุขร่วมออกมาตรการต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา1ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างแผนปิดโรงเรียนแผนเปิดโรงเรียนค่ะในมาตรการฉุกเฉินระยะสั้นค่ะเปิดช่องทางขอความช่วยเหลือนะคะด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศแล้วก็ส่งทีมอาสาสมัครลงพื้นที่เยียวยาจิตใจทันทีในวันที่เปิดเรียนอย่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะอาจารย์ขาจะเปิดในช่วงสัปดาห์หน้าคือตรงกับวันจันทร์ที่17นะคะคราวนี้เนี่ยมีการปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุชั่วคราวด้วยมีการจัดพื้นที่ลงทะเบียนให้กับผู้ปกครองสังเกตการอนุญาตให้คุณครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงย้ายโรงเรียนได้ค่ะสั่งปิดโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ให้อำนาจนะคะกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศตรวจค้นกระเป๋าก่อนที่นักเรียนจะเดินเข้าโรงเรียนด้วยเอาจริงๆพี่ทีมงานบอกเหมือนกันเมื่อช่วงเช้าไปส่งลูกเข้าโรงเรียนโดยปกติแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆนะยืนสวัสดีเรียงแถวประมาณ 5-10 คนแล้วก็สวัสดีพร้อมกันมันก็ดูแถวโฟลแต่ปรากฏว่า 2-3 วันที่ผ่านมาอาจารย์ขาหน้าโรงเรียนแน่นเลยผู้ปกครองจอดรถส่งลูกแล้วลูกเข้าโรงเรียนไม่ได้ต่อยาวเลยเพราะว่าคุณครูเรียกตรวจอาวุธรายบุคคลนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะที่หน้าโรงเรียนค่ะต่อมาคือมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติตั้งเป้าดันเข้าครม.ภายใน90วันค่ะคัดกรองสุขภาพจิตครูนักเรียนแบบสม่ำเสมอพร้อมกับระบบส่งต่อแพทย์และก็อบรมครูแนะแนวที่ปรึกษาในการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจด้วยค่ะนี่คือมาตรการคร่าวๆก่อนนะคะที่ออกมาหลังเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดขึ้นค่ะต้องมาวิเคราะห์
0: เรียนฟังน้องแป้งอ่านเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งคิดนะคะโอ้ยหัวหายล้อมคอกถ้าไม่มีเรื่องก็ไปทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคิดเป็นแบบนั้นนะคะถ้าคิดแบบนั้นเราจะกลายเป็นคนมีทัศนคติเชิงลบกับทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะวันนี้เราจะมาหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เป็นกรณีศึกษาที่สังคมไทยต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วต่อให้นะคะมาทำอะไรให้สาสมแก่ใจผู้ที่จากไปก็ไม่สามารถจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้เรื่องต้องเดินไปข้างหน้าค่ะสิ่งแรกที่เราอยากจะคุยน้องแป้งอยากคุยกับใครฉันอยากคุยกับเด็กก่อนนะ
1: ค่ะเอาด้านขวามือดิฉันก่อนค่ะ
0: ครั้งนี้นะคะ
1: มาทั้งหมด

0: สองท่านนะคะด้านฝั่งนี้นะคะคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารค่ะท่านเป็นอดีตที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านนึงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลินทิพรค่ะท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

0: ลูกแล้วก็อาจจะเข้าข่ายว่ากำลังโดนเพื่อนๆแกล้งเล็กๆน้อยๆค่ะคุณเอนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กนามสมมุติค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเราเริ่มต้นยังไงก่อนเดี๋ยวขอเอา
1: เด็กก่อน
0: เอาเด็กก่อนค่ะในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วน้องได้รับทราบข้อมูลอะไรบ้างว่าเพื่อนๆของเราจากโรงเรียนนั้นหรือที่อื่นๆกำลังพูดกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงบ้างลูก
2: ครับผมก็อย่างแรกผมมองว่าเหตุการณ์นี้ครับมันไม่ควรเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่มีใครให้อยากเกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแล้วโดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนนะครับควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆเยาวชนที่คอยที่ไปโรงเรียนทุกวันน้องๆควรได้รับความปลอดภัยครับแต่ว่าอยากชวนมองครับว่าจริงๆเราไม่อยากให้ด่วนสรุปนะว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นหรือว่าจบลงไปอย่างไรครับแต่ว่าหรืออีกทางนึงก็คือไม่อยากโยนความผิดไปให้เด็กครูหรือครอบครัวครับหรือว่าโรงเรียนเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งครับหรือว่าแต่ว่าผมมองว่าควรเอาเหตุการณ์นี้ครับมาทบทวนดูว่าในกลไกของการศึกษาครับผมก่อนที่ปัญหาของเด็กคนหนึ่งครับจะเกิดขึ้นหรือว่าสะสมความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเรามีกลไกการมองเห็นหรือว่าการรับฟังเขาอย่างเพียงพอไหมหรือแม้กระทั่งเขามาแจ้งเรื่องเราแล้วเราได้เข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างทันท่วงทีไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆสะท้อนมาครับผม
1: แสดงว่าเด็กๆ เวลาเขาคุยกันมันต้องมีปัญหานี้คือเวลาเจอปัญหาสะท้อนถึงครูแล้ว
2: ใช่ครับ
1: แต่ครูอาจจะยังไม่แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
2: ครูอาจจะมองว่าก็ให้ไปเคลียร์กันทั้งสองคน
0: ทำไมคิดแบบนั้นล่ะครูทุกคนก็รักเด็กไหมลูก
2: เข้าใจครับ
0: เป็นครูนะ
2: เข้าใจครับ
0: แต่ว่าครูไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยพอเด็กมาฟ้องก็ไปเคลียร์กันเองสิทุกวันมีแต่เรื่องเด่นว่าไม่ใช่ครูแบบนี้ทุกคนไหมคะ
2: ใช่ครับไม่ใช่ทุกคนครับแต่ว่าเป็นบางส่วนครับผมเพราะว่าบางทีอาจจะรวมไปถึงคุณครูด้วยที่อาจจะต้องถูกได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่ต่างๆที่ไม่เหมือนกันในแต่ละโรงเรียนในแต่ละวันอะไรครับทำให้บางทีอาจจะไม่มีเวลาหรือเปล่ามาคอยเคลียร์กันถึงเรื่องน้องๆที่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยครับ
0: ด้วยปกติแล้วเด็กๆวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอ่ะหนึ่งเขากำลังเติบโตเขาเป็นวัยรุ่นเขามีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนอารมณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่เขาไม่รู้เนี่ยไม่รู้แต่ละคนเขาเป็นยังไงปกติแล้วเขาจะมีความขัดแย้งกันขัดแย้งกันที่เรื่องอะไรคะ
2: จริงๆแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสื่อโซเชียลเพราะว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมีผลกระทบมากในชีวิตปัจจุบันเราทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสื่อโซเชียลหมดเลยรวมไปถึงการบูลลี่กันด้วยครับผมอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดจากเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุระดับต้นๆเลยที่เกิดในโรงเรียนการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็บางทีการรวมกลุ่มเพื่อนกันบางทีแบบพอเรารวมกลุ่มเพื่อนกันแล้วปุ๊บมีหนึ่งคนที่ถูกกระทำอย่างเงี้ยครับผม
0: เด่นถามคำถามที่ไม่อยากถามเลยแต่คิดว่าคงต้องถามมีคนเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ใส่ใจเรียนหนังสือวันๆ นั่งเล่นแต่เกมเพราะอีเกมก็ส่งเสริมให้ตีรันฟันแทงออกมาก็เลยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบนี้รู้สึกยังไงลูกถ้ามีคนพูดแบบนี้
2: ก็มันก็มีความจริงอยู่บ้างครับแต่ว่ามันไม่ใช่เหมารวมทั้งหมดจริงๆก็ยังมีเด็กทุกแบบทุกกลุ่มทุกโรงเรียนอะไรเงี้ยที่ก็ยังคิดว่าการศึกษาเนี่ยเขาก็ตั้งใจเรียนแต่ว่าก็จะมีประชากลุ่มส่วนน้อยละกันครับผมที่ว่าคิดว่าแบบก็เราก็อยากเรียนรู้แต่ว่าแบบการศึกษาตอบโจทย์เขาไห
1: ม
2: หรือว่าการศึกษาแบบเข้าถึงเขาไหมเข้าถึงมากพอไหมอะไรเงี้ยทำให้เขาอาจจะต้องแบบบางทีวิชานี้ฉันอาจจะยังไม่ชอบเขาอาจจะไม่สนใจเลยก็ได้อะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องมีวิชาที่ตอบโจทย์กับตัวเขาเองไหมครับ
0: และผลของการเรียนสมมุติว่าเธออัสโมแบบเรียนเสร็จแล้วก็ไม่สนใจภาษาวิชาภาษาเธอคะแนนไม่ดีเลยตัวก็ได้คะแนนไม่ดีจริงๆตามความสามารถไม่ยอมรับแล้วก็ทำให้ตัวเองสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ได้โกรธแค้นครูบาอาจารย์มีส่วนไหม
2: ก็มีครับบางทีเราในฐานะเด็กนะครับก็อาจจะมีความคิดเล็กๆนะครับว่าอาจจะอุ้ยเราก็ทำดีในที่สุดของเราแล้วแต่ว่าทำไมคะแนนออกมาถึงได้เท่านี้อะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะดูถึงเรื่องตัวของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยว่าเอ้ยจริงๆแล้วอาจจะเกิดเพราะว่าเราติดเกมหรือเปล่าหรือว่าเราเล่นเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผม
1: แต่ทุกอย่างมันมีกฎมีเกณฑ์นิดนึงอาจารย์ค่ะมันเป็นประเด็นกระแสสังคมอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าวันนี้พ่อแม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนลูกทุกคนที่เข้าโรงเรียนณช่วงเวลานี้นะคะที่เหตุการณ์มันพีคๆเนี่ยตรวจอาวุธเด็กๆมีความรู้สึกยังไงไปโรงเรียนถือกระเป๋าแบกแป้ไปมีหนังสือตรวจอาวุธ
0: เดี๋ยวอัสโมเดินมาเงี้ยเอาอะไรมาอีกดูสิเอาอะไรมีเธอจะรู้สึกยังไงเธอไม่ได้รับเกียรติไหมเด็กจะแบบ
2: คิดว่ามุมมองนึงมันทำให้เด็กอึดอัดใช่ครับผมคิดว่าพอเหมือนเขาจะต้องเข้ามาทางที่โรงเรียนควรเป็นพื้นที่สำหรับเขาพอเขาเดินเข้าไปปุ๊บจะต้องตรวจค้นเอา

0: ติจะต้องตรวจกระเป๋าตรวจอะไรครับจริงๆตรวจได้ครับแต่ว่าบางทีมันเกินไปผมมองว่ามันเกินไปทำให้เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนจะต้องเดินเข้าไปในสถานที่ที่รู้สึกว่าไม่อยากไปหรือเปล่าทำให้เด็กอาจจะไม่อยากไปโรงเรียนด้วย
1: ทัศนคติตั้งแต่หน้าประตู
0: ใช่
1: เดนนี่คือความรู้สึกนะแล้วถ้าเธอบอกว่าเธอเกินไปแล้วมีบางคนพกอาวุธมาอย่างนี้ล่ะเกินไปไหม
0: ก็เกินไปเหมือนกันคร
1: ับพกมาก็
0: เก
1: ิน
0: ไปแต่ว่า
1: ตรวจก็เกินไป
0: แต่ว่า
1: สรุปแล้วเด็กสมัยนี้มันยังไงอะ
0: จริงๆแล้วผมมองว่ามันคือการช่วยกันดูแล
1: ค่ะ
0: จริงๆครับอันนี้
1: ต้องการ compromisation
2: ต้องการไว้วางใจจากผู้ใหญ่ด้วย
1: อลุ้มอลวยก็ต้องการทุกอย่างซ้อเรียนหันมาทางด้านจิตวิทยาอาจารย์หมอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเด็กเจนนี้เลี้ยงยากไหมคะ
3: คือจริงๆทุกเจนนะครับ
1: ค่ะ
3: เขาจะเติบโตมาในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าทุกเจนนี้มีแต่จุดแข็งเจนนี้มีแต่จุดอ่อนไม่ได้ครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีทักษะทางไอทีที่ดีนะครับมีความรู้สึกของการที่จะแบบปกป้องคุ้มครองสิทธิส่วนตัวส่วนที่เขาจะเป็นจุดอ่อนมันก็ต้องเป็นจุดที่ต้องเสริมเช่นความรับผิดชอบหรือว่าความรู้สึกของความเป็นพลเมืองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไปบอกว่าแย่หมดนะเราก็ต้องรักษาจุดดีเขาไว้แล้วก็ส่งเสริมให้เขาแบบว่าได้มีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาส่วนที่เป็นจุดอ่อนของเขา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อาจารย์ค่ะ
2: อาจารย์ค่ะแต่สิ่งที่น้องอัสโมและเด็กๆคนอื่นๆกำลังจะรู้สึกคล้ายๆกันก็คือหลังจากนี้เกิดการตรวจอาวุธเกิดการไม่ไว้วางใจจากผู้ใหญ
3: ่คืออันนี้คือ2ข้อที่เราจะต้องระวังมากเวลาเกิดวิกฤต1ก็คือความตระหนกนะฮะตระหนกกับตระหนักไม่เหมือนกันในทางจิตวิทยาเมื่อไหร่เราตระหนกมันเป็นเรื่องของความหวั่นไหวผลที่ตามมาจะมี2ประการ1คือจะนึกแต่ปกป้องตัวเอง2คิดว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียกร้องว่าต้องตรวจอาวุธเพราะว่าปัญหาอยู่ที่คนอื่นนะครับแล้วก็ต้องปกป้องเพื่อปกป้องลูกของตัวเองหรือว่านักเรียนคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าตระหนักเนี่ยมันจะเกิดจากความเข้าใจว่าโอเคจริงๆแล้วเด็กส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยดูแลลูกของเราแล้วก็นอกจากดูแลลูกของเราแล้วเราก็ต้องช่วยเด็กคนอื่นหรือครอบครัวอื่นที่มีปัญหาด้วยนะครับหมออยากยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ทุกคนเข้าใจดีเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่นานคือโควิดถ้าเราตระหนกโควิดปุ๊บเราจะนึกเลยว่าคนเนี่ยคือพวกติดเชื้อเนี่ยคือตัวปัญหาแล้วฉันน่ะจะไม่ติดเพราะฉะนั้นต้องจัดการกับพวกที่แบบว่าเป็นพวกที่ติดนะแต่ว่าคนที่เขาตระหนักเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเชื้อมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบมาหายใจในอากาศนะแต่มันเกิดจากการที่เราสัมผัสกับน้ำลายหรือว่าสิ่งที่แบบมีเชื้ออยู่ใช่ไหมฮะว่าเราก็แค่ล้างมือแล้วก็แค่สวมหน้ากากขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือให้คนอื่นๆเนี่ยเขาได้รับอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อที่จะได้อยู่ได้แล้วก็รวมทั้งให้ความเห็นใจกับคนที่ติดเชื้อว่าเดี๋ยว
1: อาท
3: ิตย์เดียวเขาก็หายคือผลที่ตามมาคือพวกตระหนกเนี่ยจะกลายเป็นพวกที่แย
1: ่
3: กลายเป็น
1: ต้องตระหนัก
3: พวกที่ตระหนักจะไม่ติดเชื
1: ้
3: อพวกตระหนกนี่แหละจะติดเพราะว่าการที่คิดแต่ว่
1: า
3: ปัญหาอยู่ที่คนอื่นมันก็จะไม่ได้ดูแลตัวเอง
1: ค่ะ
3: อันนี้เรื่องของschool shootingนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไปตระหนกอย่างเช่นการตรวจอาวุธเนี่ยที่จริงแล้วเด็กที่จะมีปัญหาที่พกอาวุธมาในโรงเรียนเนี่ย100คนเนี่ยไม่น่าจะเกิน2คนนะใช่ไหมฮะแต่เราเนี่ยไปตรวจคนหมด100คนแล้วบางทีเสนอมากกว่านั้นให้มี walk through ให้มีเครื่องตรวจโลหะไปกันใหญ่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตระหนกถ้าเราตระหนักว่าโอเค
1: เยอะไปใช่ไหม
3: เด็กที่จะมีปัญหาเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่ไม่มากแล้วก็ค้นหาแล้วก็ดูแลเขาใช่ไหมฮะมันก็จะไม่ไปทำลายความสัมพันธ์และความไว้วางใจ
1: ค่ะอาจารย์หมอคะเรียนถามนิดนึงค่ะครอบครัวเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดไหมคะที่จะกำหนดตัวบุคลิกของเด็กเมื่อออกไปจากนอกบ้านเมื่อเขาไปอยู่โรงเรียนเนี่ยครอบครัวคือสถานที่ที่สำคัญที่สุดไหมที่หล่อหลอมเขาออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี
3: ้การที่เรามีโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นที่เราเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่สองเนี่ยก็เพราะว่า1ถ้าครอบครัวไม่สมบูรณ
1: ์
3: โรงเรียนก็จะมาช่วยดูแลต่อให้เขาดีขึ้น2ถ้าครอบครัวดีโรงเรียนก็ต่อยอดนะฮะให้เขาได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้น ในความสัมพันธ์ที่ดีในหลักของการรู้การศึกษาทั่วโลกเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าไอ้สามเหลี่ยมของความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยเป็นหัวใจและถ้าเกิดในสามเหลี่ยมนี้มันมีตัวไหนที่มีปัญหาไปก็ต้องมีระบบในการที่ช่วยดูแลที่เราเรียกกันว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี่เอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่เต้ยไม่อยากให้สังคมมาเหมาพ่อแม่แยกกันพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเอาลูกมาเรียนหอพักกรุงเทพขาดการดูแลเอาลูกเอาหลานไปทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายมีช่องว่างระหว่างวัยเกิดการอบรมไม่ได้เด็กพวกนี้จะเป็นเด็กมีปัญหาทันทีไม่อยากให้คิดอย่างนี้อาจารย์หมอคิดยังไง
3: ก็เห็นด้วยอย่างมากเลยครับเพราะว่าการที่เราพยายามจะค้นหาเด็กที่ควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเขาการที่เขาขาดอยู่ขาดบางสิ่งบางอย่างไปมันไม่ใช่เป็นแปลว่าเขาจะไม่มีอนาคต
1: ค
3: ไม่สามารถที่จะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ดีได้นะครับในมุมกลับกันคนที่มีทุกอย่างครบถ้วนก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการเติบโตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นก็ได
1: ้
3: ที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปได้ดี
1: ค่ะโอเคค่ะ
2: มาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการหน่อยเอาจริงๆเหตุการณ์นี้สังคมพูดกันถึงเยอะมากอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านี้วัวหายค่อยล้อมคอกหรือเปล่าในมาตรการต่างๆรวมถึงการตรวจอาวุธซึ่งเป็นมาตรการออกมาหลังจากที่เกิดเหตุ
4: ค่ะก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะจริงๆก็อย่างที่น้องอัสโมได้บอกมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดหรือคาดฝันที่อยากจะให้เกิดขึ้นจริงๆกระทรวงเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าเรื่องมาตรการในการตรวจสอบเรื่องของอาวุธเนี่ยเป็นมาตรการระยะสั้นคือวันนี้จะต้องความตระหนกมีแต่ว่ากระทรวงจัดการปัญหาให้ความตระหนกนั้นเบาลงแล้วค่อยมาสร้างความตระหนักวันนี้มันอาจจะมีหลายส่วนค่ะที่ผู้ปกครองบางส่วนจึงยังรู้สึกว่าถ้ากระทรวงไม่มีมาตรการใดๆออกมาเลยในการให้ความปลอดภัยในการในพื้นที่โรงเรียนการตรวจค้นเนี่ยมันไม่ได้รวมหมายถึงอาวุธเพียงอย่างเดียวเราต้องเข้าใจว่าเดิมอำนาจของกระทรวงเนี่ยไม่มีอำนาจในการตรวจค้นเพราะเรื่องสิทธิของเด็กเนี่ยเป็นการล่วงละเมิดและเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเขาแต่เราก็พบว่าในโรงเรียนมีการยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าการตรวจค้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้รูปแบบของยาเสพติดหรือบุหรี่ไฟฟ้าได้ถูกค้นพบได้เจอด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันในมาตรการตรงนี้แต่มันเป็นมาตรการระยะสั้นและกระทรวงทราบดีค่ะว่าเราต้องสร้างความตระหนักความตระหนักนี้เนี่ยเราก็มองไปถึงว่าในโรงเรียนเราจะเปลี่ยนกระบวนการการรับรู้อย่างไรให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ที่แก้ไขสภาวะความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตต้องยอมรับว่าหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมุ่งไปเรื่องของฐานสมรรถนะในศตวรรษที่21คือให้เด็กมี critical thinking การคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่นอกจากการมี critical thinking แล้วเนี่ยด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเด็กมี pressure ความกดดันและมีความคาดหวังต่อตนเองเนี่ยสูงขึ้นดังนั้นกระบวนการที่จะต้องทำให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ต่อการรับมือต่อสถานการณ์ความกดดันที่ตนเองรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถได้รับการตอบสนองที่ดีพอเนี่ยเขาจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงอันนี้เรากำลังออกแบบอยู่ซึ่งหลังจากมีวิกฤตครั้งนี้เราก็เชิญทางคณะจิตวิทยารวมถึงกรมสุขภาพจิตและครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์เพื่อมาออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรแต่เป็นกิจกรรมที่แทรกไปในการเรียนการสอนณปัจจุบันเพื่อให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยซึ่งตรงนี้ก็คือการที่คุณหมอบอกว่าเราจะสร้างความตระหนักในระยะยาวให้กับเด็กแต่ยังต้องบอกว่าจุดประสงค์ของกระทรวงในการเรื่องของการตรวจค้นเนี่ยเป็นมาตรการการป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพื้นที่ในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยในระยะสั้นก่อนเพราะวันนี้มันก็มีคำถามเยอะจากโรงเรียนในต่างจังหวัดที่นั่นที่นี่ผู้ปกครองหลายคนก็มีความวิตกกังวลโรงเรียนก็เลยมีมาตรการมหากระทรวงก็เลยมีมาตรการระยะสั้นแบบนี้ออกไปก่อนค่ะ
1: เรียนถามท่านนิดนึงสิคะสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองเราไม่ดีอะค่ะเรียนมีความรู้สึกว่าหลายโรงเรียนทีเดียวชอบใช้ระบบการเรียนแบบออนไลน์การเรียนแบบออนไลน์ครูกับนักเรียนไม่ได้สัมผัสพูดคุยว่ายังไงลูก
2: ไอคอนแทค
1: มันดูว่ามันห่างไปเรื่อยๆแล้วเด็กอยู่กับบ้านไอคำว่าออนไลน์เปิดหน้าจอดูอะไรเนี่ยเกมอะไรยิงกันทั้งวันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถจะสอดใส่สิ่งที่สำคัญที่ผู้ใหญ่พึงให้กับเด็กได้อย่างเต็มที่มันลดลงไปเรื่อยๆกระทรวงศึกษาธิการจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะ
4: ต้องตอบนะวันนี้เลยค่ะจริงๆแล้วเรื่องการเรียนระบบออนไลน์เนี่ยเรากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเข้ามาดูแลนะคะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีข้อมูลและสถิติมากมายว่าการเรียนระบบออนไลน์เนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์เด็กได้ในปัจจุบันเพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดมันพบตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาด้านสังคมของเด็กตกลง

0: ทุกตัวดังนั้นเนี่ยเรื่องระบบออนไลน์ไม่ใช่สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นอยู่แล้วค่ะเราเน้นการเรียนออนไซต์เราพิจารณาไปถึงรูปแบบว่าการนำ AI มาใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยควรจะมีรูปแบบที่เหมาะสมอย่างไรรวมถึงพิจารณาถ้าเราเห็นเทรนด์ทั่วโลกในประเทศต่างๆเนี่ยการไม่ให้เด็กเล่นมือถือในโรงเรียนเลยหรือแม้กระทั่งการนำกลับหนังสือกลับมาใช้เพื่อให้เด็กมีการอ่านมากขึ้นนอกจากการใช้ iPad เนี่ยก็เป็นหลักเกณฑ์ในการให้เด็กอยู่กับสมาธิหรือว่าการเรียนที่ทำให้เด็กโฟกัสกับเรื่องนี้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะใช้รูปแบบการเรียนออนไซต์ที่จะทำให้เด็กโฟกัสกับการเรียนได้อย่างไรเรายังเชื่อมั่นเสมอค่ะว่าคุณครูซึ่งอัตราคุณครูทั่วทั้งประเทศเรามีครูอยู่เยอะและก็เชื่อมั่นว่าครูทั่วประเทศส่วนใหญ่มีความรักแล้วก็เสียสละต่อตัวเด็กอยู่แล้วเราก็คิดว่าเราจะใช้ช่องทางนี้เพิ่มความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างครูกับนักเรียนมากขึ้น
1: เรียนถามคำถามเดียวนะอย่าโกรธเรียนนะคะกระทรวงศึกษาธิการคิดจะบูรณาการเอาวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมการควบคุมจิตหรือศาสนาเข้ามาทำให้เยาวชนเรามีความนุ่มนวลลงไหมคะเรียนเห็นมีแต่อะไรก็แมคคานิกหมดเลยบ้าเกรดบ้าคะแนนเรียนมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องของคุณภาพทางจิตอะEQ อ่ะไม่ค่อยจะเท่าที่ควรเรียกว่ามันลดไปเยอะไหมคะ
0: ค่ะอันนี้จริงๆแล้วค่ะรูปแบบของการเรียนการสอนณปัจจุบันที่เรามีการทดลองนำล่องไปแล้วนะคะเขาเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะเราก็ใช้การเรียนแบบเป็นโปรเจกต์เบสโปรเจกต์เบสคือเอาปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วให้เด็กในทุกๆรายวิชามาร่วมกันแก้ไขปัญหาดังนั้นเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันดูเป็นคำที่นามประทับเด็กจะไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ได้ลงมือไปทำ
1: จริงค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยกระบวนการดีไซน์การเรียนการสอนในปัจจุบันต้องเป็นกระบวนการดีไซน์โดยการให้เขาลงมือทำกิจกรรมและให้เข้าใจว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องเผื่อแผ่ต่อใครอย่างไรและเมื่อไหร่ให้เขาตระหนักรู้ว่าถ้าเรื่องนี้เขาแสดงความคิดเห็นแบบนี้จะทำให้เพื่อนคนอื่นรู้สึกยังไงให้เขาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและสะท้อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของหลักสูตรที่เรากำลังเดินหน้าที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศเรานำล่องไปแล้วต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราจะประกาศหลักสูตรอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่พูดวันนี้แล้วใช้ได้เลยทั่วประเทศมันต้องมีการนำล่องและทดลองใช้แล้วถอดแบบความสำเร็จเพื่อจะได้เอามาประกาศใช้ได้ทั่วประเทศซึ่งตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มุ่งหน้าไปในเรื่องของการใช้หลักสูตรที่ตอบโจทย์กับโปรเจกต์เบสและทำให้เด็กเนี่ยได้มี critical thinking รวมถึงการคิดตัดสินใจที่เห็นแก่ผู้อื่นทำงานเป็นทีมมากขึ้นเราเข้าใจว่าเด็กเจนซีอยู่ในโลกออนไลน์ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือผู้คนลดลงเพราะเขามีโลกส่วนตัวของเขาสูงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการสมัยใหม่เนี่ยค่ะเราก็จะเน้นไปที่เด็กแล้วก็เน้นไปที่การแก้ปัญหาร่วมกันของเด็กโดยที่คุณครูมาเป็นผู้ช่วยชี้แน
2: ะ
0: แต่ไม่ใช่ผู้สอน
1: เดี๋ยวเด้นกลับมาเด้นห่วงคุณแม่นั่งเงียบอยู่มีเคสุเด้นฝากท่านไว้นิดนึงนะคะอย่ามุ่งมั่นพัฒนาตัวเด็กตั้งวัตถุประสงค์แพลนทุกอย่างไปกับเด็กอย่าลืมพัฒนาครูด้วยค่ะเรียนว่าครูของเรานี่แหละค่ะต้องถูกพัฒนาเป็นสิ่งแรกเลยไม่ฉะนั้นครูจะสื่อสารกับลูกศิษย์ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่เด้นคิดนะคะ
2: เรื่องครูก็เดี๋ยวตั้งข้อสังเกตได้หลายเรื่องเหมือนกันอันนี้วันนี้คุณผู้ชมค่ะเราเชิญเคสมาย้ำอีกครั้งนะคะว่าผู้ปกครองท่านนี้นำสมมติชื่อว่าคุณเอลูกไม่ได้เรียนอยู่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีนะคะแต่ที่เราเชิญมาเพื่อที่จะถอดองค์ความรู้ทั้งหมดว่าปัญหาโรงเรียนอื่นๆก็เจอเช่นเดียวกันเล่าคร่าวๆของคุณแม่เอนิดนึงแม่เอเนี่ยลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งลูกถูกบูลลี่ลักษณะของเล่นโซเชียลอาจารย์ค่ะลูกไปกดขำไปกดหัวเราะในภาพของเพื่อนจากนั้นถูกเพื่อนบังคับให้ถ่ายรูปลักษณะของการพนมมือกราบเท้าส่งกลับไปให้เพื่อนและเพื่อนนำรูปนี้ไปแชร์ต่อทำให้เกิดความอับอายปัจจุบันกำลังตัดสินใจว่าจะย้ายโรงเรียนมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแม
1: ่ทำไมลูกเล่าเลยค่ะเด้นอยากฟังค่ะ
3: ก็คือจากการที่
1: พูดดังนิดนึงค่ะ
3: จากการที่พูดที่เล่าไปตอนแรกนะคะว่ามีการให้กราบพอลงโซเชียลแล้วเนี่ยเด็กคนอื่นเขาเห็นนะเขาก็มาให้ทำอีก
2: ให้กราบอีก
3: ใช่ค่ะเมื่อเกิดความไม่พอใจยังไม่จบเนี่ยก็มีการนัดไปให้ไปกราบตัวเป็นๆอีกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไปกราบตัวเป็นๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แคปวิดีโอไปแชร์ต่อ
3: ก็อันนั้นนะแม่ระงับเหตุได้ก่อนก็เลยไม่ได้ไป
2: แม่มันเกิดจากเพียงแค่เหตุเจอรูปกันในโซเชียลกดขำเพื่อนโกรธขำลูกฉันทำไมขำฉันทำไมแล้วก็ทักมาข่มขู่ลักษณะประมาณนั้น
3: ค่ะคิดว่าประมาณนั้นเท่าที่ได้ดูจากแชทไลน์ที่ ขาตั้งกลุ่มขึ้นมาด่าลูกกันนะคะ
1: นั่นลูกเราทำไมไม่สู้เขาด่ามาด่ากลับเดียนถามขอโทษนะคะ
3: ค่ะก็สู้ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะมี1คนต่อ10คน
2: อ๋อเขาเป็นกลุ่ม
1: ลูกเราปกติไปคาดเลี้ยงกลับขอประทานโทษ
3: ลูกก็จะมีปัญหาเรื่องทางด้านพัฒนาการเรื่องสตินิดหน่อยเขามีร่องรอยจากโรคเก่าที่เขาเคยเป็นตอนเด็ก
1: คือการเกิดการเรียนรู้ช้านิดหนึ่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ก็คือก็เลยทำให้เกิดความประมาที่กลัวเพื่อน
3: ค่ะแล้วก็แบบอาจจะเวลาที่มีปัญหากับเพื่อนเนี่ยเขาจะแบบตอบโต้อาจจะไม่เหมาะส
2: ม
3: ค่ะ
1: ก็เลยคุณแม่ก็เลยคิดว่าเรื่องของการชอบบูลลี่เพื่อนในสถาบันเดียวกันเป็นสิ่งซึ่งคุณแม่อยากพูดวันนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่พูดสิคะความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่ส่งลูกไปเรียนก็อยากเห็นลูกมีเพื่อนดีๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่เกิดมีเพื่อนแบบนี้ต้องเอาลูกออกคิดยังไงพูดเลยค่ะ
3: ค่ะก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กเลยในปัจจุบันนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่าการที่เอาลูกไปไว้ที่โรงเรียนเนี่ยลูกจะได้พัฒนาอะไรขึ้นนอกจากทางด้านวิชาการเหมือนเอาลูกไปเสี่ยงภัยมากกว่า
2: แม่คะครูรู้เรื่องนี้ไหมคะ
3: แม่มีครูรู้หลังแม่ค่ะ
2: แล้วครู
1: รู้จัดการแม่อีก
3: ค่ะ
2: แล้วครูจัดการให้ไหมคะ
3: ก็แม่ก็ทักไปบอกคุณครูอะค่ะแล้วคุณครูเขาก็แจ้งมาว่าผู้ปกครองสะดวกที่จะเคลียร์กันเองไหม
2: อ้าว
1: อ๋อให้เราไปเคลียร์กับแม่เด็กคนนั้น
3: ตัวแทนผู้ปกครองฝั่งนู้นค่ะ
1: อ๋อ
2: ก็คือผู้ปกครองคุยกันเองครูไม่เกี่ยวลักษณะ
1: ทำไมครูปัดความรับผิดชอบอย่างนี้ล่ะเรื่องแค่นี้เชิญมากินน้ำชาแม่อัสโมกินแม่กินคุยกันช่วยกันเลี้ยงลูกนะเดี๋ยวว่าครูทำหน้าที่นี้ง่ายครูทำไม่ได้หรอเดี๋ยวงง
2: หรือว่าครูมีภาระงานเยอะอยู่แล้วดูแล
1: ไม่เอาอย่าโทษเลยไม่ใช่ภาระงานหรอกพูดเล่าอีกทีสิครูเขาปัดยังไงคะยังอยากรู้
3: คุณครูเขาก็บอกว่าผู้ปกครองสะดวกที่จะคุยกันเองไหมแม่ก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราคุยแต่พอคุยกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันนะคะเพราะว่า อีกฝั่งนึงก็มองว่าแค่เด็กทะเลาะกันฝั่งเราก็มองว่าลูกเขาทำเกินกว่าเหตุค่ะมันก็เลยวนไปวนมาว่าใครเริ่มก่อนใครทำไหมแล้วก็วนกันไปอยู่อย่างนี้มันก็คุยกันไม่ลงตัวทางโรงเรียนก็จะเรียกไปคุย
4: คือระบบดูแลช่วยเหลือที่แท้จริงคงต้องทำต่างจากนี้ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในหลักทั่วไปเนี่ยห้องเรียนหนึ่งเรามีเด็กประมาณ30คนเนี่ยจะมีเด็ก 20% ที่จะน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะในทางก้าวร้าวหรือเก็บกดนะครับก็คือมีประมาณ6คนนะครับใน6คนเนี่ยถ้าเรามีระบบที่ดีเนี่ยเพราะครูประจำชั้นที่ปรึกษานี่เข้าห้องทุกวันในชั่วโมงโฮมรูมเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเจอเด็ก200วันบางแห่งเนี่ยเขาถึงขนาดที่ว่าให้ดูไปทั้งช่วงชั้นเลย3ปีเท่ากับเจอเด็ก600วันเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีเครื่องมือคัดกรองที่ออกแบบมาอย่างดีนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือคัดกรองนี้เราก็จะเจอเด็กทั้ง2ประเภททั้งประเภทก้าวร้าวและประเภทเก็บกดแล้วเราก็จะสามารถช่วยเหลือได้การช่วยเหลือเนี่ยเขาจะมี5มาตรการมาตรการแรกเลยก็คือพบปะผู้ปกครองอาจจะไปเยี่ยมบ้านหรือว่ามาที่โรงเรียนก็ได้เพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ปัญหามันเปิดขึ้นมาไม่ไปซุกอยู่ใต้ผมว่าลูกเก็บกดนะลูกก้าวร้าวนะใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเกิดการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นการที่แบบครูที่ปรึกษาจะต้องมีทักษะในการที่จะช่วยในการเข้าไปคุยกับผู้ปกครองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการให้ผู้ปกครองจัดการกันเองก็จะเป็นอย่างที่ว่ามันจะเกิดปัญหาได้ง่ายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คงต้องมีการบัดดี้เพื่อนที่ดีให้เพื่อเป็นแรงหนุนมีการสอนซ่อมเสริมถ้าเด็กมีปัญหาในเรื่องการเรียนแล้วก็ที่สำคัญคือส่งเสริมให้ทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนเช่นช่วยครูแล้วก็นอกห้องเรียนเช่นกิจกรรมเสริม
1: ค
4: ือพวกนี้มันจะช่วยทำให้เด็กเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยทั้งกลุ่มก้าวแรกและกลุ่มเก็บกดเนี่ยเขาออกมาจากสภาวะที่เป็นปัญหา
1: ค่ะเด่นถามท่านผู้ช่วยอย่างนี้ค่ะเด่นมีอาชีพเป็นครูนะคะเด่นเป็นครูตลอดชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด่นถามคำถามอะไรนะคะเด่นถามในฐานะที่ทุกลมหายใจของเด่นคือครูค่ะคุณสมบัติของครูแต่ละคนมีความชำนาญไม่เท่ากัน
2: ค่ะ
1: ครูประจำชั้นบางคนจบเอกคณิตบางคนเป็นเอกพละครูเหล่านี้อาจจะไม่เก่งวิชาไซโคโลจีอาจจะไม่เก่งเรื่องการสื่อสารแม้นมนุษยสัมพันธ์ทุกโรงเรียนเนี่ยค่ะมีครูที่ทำหน้าที่นี้ไหมคะอย่าว่าแต่เป็นครูผู้ปกครองเลยมีคนที่จบ จิตวิทยาประจำหรืออะไรไหมคะเรียนเห็นครูก็ประหยัดเงินลดตำแหน่งน้นลดตำแหน่งนี้ทาลงก็ยังจะเอาออกเลยเรียนมีความรู้สึกว่าครูตำแหน่งคนอื่นๆหายไปทุกตำแหน่งมายัดใส่ครูหมดครูจะไหวไหมคะ
2: เฉพาะทางหายไป
0: ต้องตอบคำถามเรื่องนี้อย่างนี้ก่อนค่ะถามว่าปัจจุบันเรามีนักจิตวิทยาในเรื่องของโรงเรียนไหมวันนี้ค่ะเรามีนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
1: แต่ไม่ประจำสถาบันการศึกษา
0: ค่ะอธิบายอย่างนี้ก่อนค่ะเนื่องจากว่า1เนี่ยบุคลากรที่จบทักษะด้านจิตวิทยาโดยตรงไม่มีอยู่เยอะมากขนาดนั้นอันที่1 นะคะอันที่2เนี่ยค่ะเราก็เลยคิดโจทย์ว่าถ้าอย่างนี้คุณครูซึ่งมีหน้าที่ดูแลใกล้ชิดกับเด็กเช่นกลุ่มครูแนะแนวที่จะต้องมีประจำในทุกโรงเรียนจำเป็นต้องมีทักษะเสริมในการที่จะสังเกตพฤติกรรมของเด็กหรือมีความใกล้ชิดกับเด็กทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาเบื้องต้นในโรงเรียนหรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นโจทย์ที่เราได้โจทย์ครั้งนี้แล้วเราสั่งการกันด่วนให้กับทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์ช่วยกันดีไซน์เรื่องนี้เพื่อใช้คุณครูแนะแนวนอกจากแนะแนวด้านการศึกษาต่อแนะแนวด้านอาชีพแนะแนวให้ความรู้ด้านอื่นอาจจะต้องเพิ่มพฤติกรรมในการสังเกตพฤติกรรมกับเด็กด้วยร่วมกับกรมสุขภาพจิตด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเด็กกลุ่มนี้อย่างที่คุณหมอบอกอาจจะมีสัก6คนหรือ8คนในห้องเรียนที่จะมีแนวโน้มของพฤติกรรมที่อาจจะสังเกตได้ในห้องเรียนแต่ต้นซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อที่1อันที่2ที่มีการทําอยู่แล้วก็คือแบบทดสอบเช็คความเขาเรียกว่าอะไรภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนซึ่งตอนนี้เราร่วมกับกรมสุขภาพจิตก็คือ School Health Hero ซึ่งก็จะใช้ในการตรวจสอบภาวะของเด็กว่าเด็กรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็ดำเนินการอยู่ค่ะไม่ใช่กระทรวงไม่ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็ค้นพบว่าเพื่อนต้องนำเรียนว่าก่อนหน้าที่จะมาดูแลงานด้านนี้เนี่ยเคยทำโครงการนักจิตวิทยาในโรงเรียนเด็กไทยเนี่ยเมื่อเราส่งนักจิตวิทยาไปประจำในโรงเรียนเนี่ยเด็กไทยในโรงเรียนต่างจังหวัดหรือเด็กไทยที่ไปทำเนี่ยนะคะบางครั้งไม่กล้าเข้ามาพบนักจิตวิทยาเพราะไม่ได้มีลักษณะ
1: คิดว่าตัวเองบ้า
0: เพราะไม่ได้มีลักษณะเหมือนเด็กโรงเรียนอินเตอร์ที่มีนักจิตเปิดเป็นห้องนักจิตวิทยาเลยแต่เด็กไม่ walk out เข้าไปคุยก็เลยเป็นว่าเราต้องปรับรูปแบบให้คุณครูนักจิตวิทยามาร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนิทสนมกับเด็กก่อนเพื่อจะได้บอกเล่าเรื่องราว
4: ที่จางลินที่พรพูดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2อย่างที่หมอเห็นนะ
0: ค่ะ
4: ประเด็นแรกก็คือว่าครูที่ปรึกษาของเราลดน้อยลงทุกวัน
0: ใช่
4: เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมียุคหนึ่งที่เราเคยเน้นเรื่องความสำเร็จทางวิชาการเพราะฉะนั้นเวลาครูแนะแนวเกษียณเราก็จะไม่บรรจุครูแนะแนวซึ่งเดิมเนี่ยในมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าตั้ง500ต่อ1เนี่ยตอนนี้ไปดูเถอะโรงเรียนใหญ่ๆนะมีไม่เข้าขั้นเลยคราวนี้ประเด็นที่2ก็คือว่าการที่ครูแนะแนวจะทำงานได้เนี่ยเขาเป็นมือ2มือ1เนี่ยคือครูที่ปรึกษาครูจำชันซึ่งจะต้องมีสกิลพื้นฐานในการที่จะดูแลเด็กแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนที่แล้วในกระทรวงเคยมีสิ่งที่สำคัญมากคือทำสกูลเบสเทรนนิ่งให้กับครูทุกคนให้มีเจตคติให้มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าครูรุ่นนั้นเกษียณหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้สกูลเบสเทรนนิ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของครูแล้วก็พัฒนาระบบให้ทำงานจริงทุกวันนี้เนี่ยถามว่าคัดกรองยังมีไหมสกูลฮีโร่
0: ม
4: ีแต่ว่าเป็นการคัดกรองเชิงธุรการคือเข้าไปอยู่ในระบบ IT แต่ว่าถามบอกว่าจะมีครูที่ยังมีสกิลที่จะทำ5เรื่องอีกที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเจอเด็ก6คนนี้ใน30คนนะจะมีการบัดดี้เพื่อนที่ดีให้จะมีการพบปะผู้ปกครองจะมีการซ่อมเสริมแล้วก็จะมีการส่งเสริมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเนี่ยคืออันนี้เนี่ยจะมีครูที่ทำอย่างนี้เนี่ยน้อยลงไปทุกที
2: อาจารย์
4: เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสในการที่ใช้วิกฤตตัวนี้ในการพัฒนาให้ระบบตัวนี้มันสามารถที่จะทำหน้าที่ได้ดีครับ
0: ค่ะวันนี้กระทรวงก็ลือเรื่องนี้กลับมาอย่างชัดเจนจากการประชุมล่าสุดที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์เข้าไปร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยกระทรวงด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรงงานพม.เรากำหนดกรอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนอย่างที่อาจารย์บอกค่ะเราไม่ได้เฉพาะครูแนะแนวแต่ครูแนะแนวจะมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้แต่เรื่องของครูประจำชั้นหรือครูที่สอนในห้องเรียนเราก็จะมีการเพิ่มทักษะแต่เราก็จะพยายามหาจุดที่ลงตัวด้วยเพราะถ้าเราเอาภาระว่าเรื่องนี้ต้องลงที่ครู 100% ก็จะเกิดแรงต้านจากครูเช่นเดียวกันว่า เพิ่มภาระงานทันทีแล้ว
1: อันนี้ครูงานเยอะไป
0: ความเข้าใจต่อครูเราจึงต้องทำในระบบว่ามันสามารถจูงใจให้เขานำไปสู่การที่จะเพิ่มขั้นเพิ่มเงินเดือนถ้าเขาใส่ใจต่อเด็กที่เรียนในห้องเรียนอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่ไปมุ่งเน้นการแสดงผลงานเชิงวิชาการ
1: เพิ่มงานต้องเพิ่มขั้นต้องเพิ่มเงินเดือนหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะคือปกติเนี่ยเวลาคุณครูเขาจะสอนเวลาเขาจะเพิ่มขั้นเงินเนี่ยเขาก็จะไปมุ่งงานวิชาการต้องทำผลงานวิชาการทำเอกสารทำเปเปอร์เพื่อจะขอตำแหน่งถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นตัววัดแต่ให้ดูจากประสิทธิภาพและความสุขของนักเรียนในห้องเรียนครูก็จะสามารถใส่ใจต่อเด็กโดยที่ไม่มุ่งไปที่เปเปอร์และเอกสาร
4: ก็ถูกแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วครูก็มีสองภารกิจค
0: ือ
4: การเรียนการสอนกับการดูแลช่วยเหลือนักเร
0: ีย
4: น
2: แล้วทำไมเราไม่เติมครูแนะแนวเพื่อให้ตรงจุดเข้าไปอย่างที่อาจารย์หมอว่าปัจจุบันครูแนะแนวเกษียณไปเยอะแล้วแต่ละโรงเรียนไม่พอก็เติมเฉพาะตำแหน่งเข้าไปเสีย
0: มีค่ะมีเรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังอยู่แต่ว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับในมิติของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสภาวะการเกิดของเด็กที่ต่ำลงก็จะทำให้โรงเรียนที่เรามีอยู่เกือบ 30,000 โรงเรียนเนี่ยมันมีอัตรากำลังพลของครูที่จะเกษียณเนี่ยหายไปเยอะเราก็พยายามจะชดเชยทั้ง2ส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของ
1: ไปดูหลักสูตรการเรื่องแอลก่อนเถอะค่ะ
0: ธุรการการเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็จะชดเชยเข้ามาในอัตราครูเกษียณ
4: แต่โรงเรียนใหญ่ๆผมว่าน่าเป็นห่วงนะ
0: โรงเรียนใหญ่ๆตอนนี้เขา
1: ขออนุญาตถาม
4: ค่ะ
1: เพรา
4: ะโรงเรียนใหญ่เขาต้อง
1: เมื่อก่อนมีครูแนะแนวไหมในโรงเรียน
5: ถ้าโรงเรียนประถมครับยังไม่ค่อยมี
1: เมื่อก่อนเคยเจอไหม
5: บางทีชั่วโมงแนะแนวเป็นชั่วโมงที่คุณครูปล่อย
1: เขาทับให้
5: เขาเรียกว่าเหมือนแบบให้เราออกไป
2: เราเล่น
5: ในโรงเรียน
4: คือโรงเรียน
1: ปล่อยให้ได้แนวครูวิชาเล่น
2: นะหรือว่าจะไปทำการบ้านวิชา
1: เรียนถึงพูดกับท่านผู้ช่วยไงคะว่าลองกลับไปดูหลักสูตรปริญญาศึกษาหรือว่าอะไรก็ได้ที่เอกแนะแนวนะเขาเรียนอะไรอันนี้เดี่ยนกำลังเอะใจเพราะเดี่ยนทราบว่าบางโรงเรียนมีครูแนะนำจบม.3แล้วจะไปต่อม.6ที่นั่นที่นี่ก็จะแบบแนะแนว
0: แต่การศึกษาต่อเข้าใจค
1: ่ะแต่เขาไม่ได้แนะแนวเรื่องการใช้ชีวิตอยู่
0: ค่ะเข้าใจค
1: ่
0: ะ
1: ข้อหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าเนี่ยไปปรึกษาครูบอกให้ไปคุยกันเองท่านผู้ช่วยคะเดี่ยนฝากท่านค่ะท่านฟังหนูนิดนึงให้โรงเรียนเป็นมากกว่าโรงเรียนที่สอนเด็กได้ไหมคะสอนพ่อสอนแม่เป็นเขาเป็นที่ปรึกษาให้พ่อให้แม่ในการเลี้ยงดูเด็กเข้าไปอยู่ด้วยสมัยนี้ทำซื้อหม้อหุงข้าวอย่างเดียวเย็นไม่เอาค่ะต้องอบขนมได้ทอดได้โรงเรียนอย่าสอนแต่ลูกสอนพ่อสอนแม่ด้วยทำได้ไหมคะ
0: วันนี้กระบวนการถ้าจะต้องให้เกิดความตระหนักอ่ะมันก็ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองดังนั้นเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ร่วมกันน่ะกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวเพราะสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเด็กอยู่เราแค่8ชั่วโมงสภาพแวดล้อมที่เหลือคือครอบครัวค่
1: ะ
0: ดังนั้นกระบวนการเรื่องนี้เราถึงพยายามบูรณาการกับผู้ปกครองมาทำความเข้าใจด้วยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าส่วนหนึ่งเมื่อหลุดจากโรงเรียนไปคือผู้ปกครองแต่ที่เรื่องที่2ที่บอกว่าต่อไปกระทรวงเห็นยังไงมาตรการเร่งด่วนที่เรากำลังดำเนินการก็คือการมีระบบรับแจ้งเหตุตรงอย่างในเคสกรณีของคุณแม่แจ้งไปแล้วที่ครูแต่ครูมีวิจารณญาณในการตัดสินใจคือให้เคลียร์กันเองแต่เรื่องนี้ในอนาคตอันใกล้ก็คือเดือนกันยายนที่เราจะประกาศใช้ระบบ Edu Taffy Edu เนี่ยก็หมายความว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้ถูกจำกัดการมองเห็นเพียงแค่โรงเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานกลางจะเห็นปัญหานี้ด้วยและจะรีเช็คกลับไปที่โรงเรียนและถามกลับไปที่โรงเรียนว่าเคสนี้ดำเนินการถึงไหนเมื่อเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว15วันแล้วได้เรียกมาพูดคุยมีกระบวนการอย่างไรให้รายงานกลับถ้าเขาจัดการปัญหานั้นไม่ได้กระทรวงจะส่งเขตส่งผอ.ส่งพื้นที่เข้าไปดูแลจัดการอันนี้ก็จะเป็นการให้ระบบการป้องกันเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะแค่ผู้ปกครองกับอำนาจของในโรงเรียนแต่เราจะเปิดช่องทางให้เรื่องนี้สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ทั้งหมดดังนั้นคนเห็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจเป็นเพื่อนด้วยกันก็ทำได้เช่นเดียวก
2: ันเอาทัฟฟี่ฟองดูกันมันก็ใช้ในอนาคตถามอาจารย์หมอค่ะอาจารย์ขาเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าหากเราฟังในฐานะผู้ใหญ่ในโต๊ะนี้ก่อนนะอาจารย์
1: ค่ะ
2: แล้วมองย้อนลงกลับไปมันก็เรื่องเด็กๆไปกดหัวเราะแล้วก็ทะเลาะกันเองผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองลักษณะประมาณนี้ปรากฏว่าณเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่โตที่เด็กไม่สามารถแก้ไขได้เลยณเวลานี้ลูกของคุณแม่ไม่ไปเรียนค่ะ
4: คือบูลลี่อิ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอาการที่แสดงให้เห็นว่าระบบในโรงเรียนไม่เวิร์กเพราะที่จริงแล้วปัญหาที่แท้จริงของบูลลี่อิ่งเนี่ยก็คือคนที่ยืนดูบูลลี่อิ่ง เพราะคนที่บูลลี่กับคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยมีไม่กี่คน
2: แต่
4: ที
2: ่มันเพื่อนกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะคนที่ยืนดู
4: คนที่ยืนดูก็คือใครก็คือ1ก็คือเพื่อนนักเรียน2ก็คือครูที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กเพราะที่จริงคำว่าบูลลี่เนี่ย1คือมันเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมมีคนนึงกระทำต่ออีกคนนึง2คือมันเป็นความทุกข์คือมันไม่ใช่เหมือนกับล้อเล่นที่ฝ่ายนึงถูกล้ออีกฝ่ายนึงก็ล้อกลับแล้วอย่างนี้ไม่ใช่บูลลี่แล้วก็อันที่3คือมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีระบบในการจัดการเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยโรงเรียนต้องมีนโยบายว่าซีโร่บูลลี่แล้วก็โฮมรูมต้องเป็นเครื่องมือสำคัญอาจารย์ครับโฮมรูมตอนที่น้องเขาบอกว่าโฮมรูมแล้วให้ปล่อยให้เด็กเล่นอิสระเนี่ยคือโฮมรูมยาวสัปดาห์ละ1ครั้งซึ่งต้องเป็นครูแนะแนวดูแลแต่ที่เขาปล่อยให้เด็กเล่นเพราะครูแนะแนวขาดไม่ใช่
1: ก็เลยให้พัก
4: ก็เลย
1: นั่น
4: แต่ว่าครูประจำชั้นที่ปรึกษาเนี่ยเจอเด็กทุกวัน10ถึง15นาทีตอนคาบเช้าซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าโฮมรูมสั้น
1: อันนั้นก็น่าจะได้ประโยชน์นะ
4: โฮมรูมนี่จะเป็นประโยชน์มากในการทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ใช่ไหม
2: หนูแลกเปลี่ยนได้ไหมคะเมื่อย้อนกลับไป20ปีที่แล้วโฮมรูมสั้นไม่แน่ใจน้องอาซิโมแลกเปลี่ยนกันนะคะตอนสมัยหนูเรียนโฮมรูมสั้นไม่ได้แนะแนวทักษะชีวิตแต่เพียงแค่บอกว่าเธอส่งการบ้านหรือยังติดสูหรือเปล่าทำนู่นทำนี่ลักษณะการบ่นนั่ง
1: เอ่ยชื่อโรงเรียนมาเซ่
2: ไม่เอ่ยอาจารย์ประมาณนี
4: ้คือ
3: ปัจจุบันยังเป็น
4: คือคำว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยม
1: ัน
4: หมายถึงกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เชื่อมร้อยกันไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
2: ์
4: เพราะงั้นการคัดกรองเด็กก็ต้องเพื่อช่วยไม่ใช่ไปอยู่ในคอมพิวเตอร
2: ์
4: การช่วยเหลือเด็กแล้วนี่ก็จะต้องหมายถึงว่ากิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมของการพัฒนาและดูแลเด็กต่อเนื่องก็จะต้องเซิร์ฟกับงานที่แบบมีเรื่องอะไรก็มาปรึกษาหารือกันในระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งเขาสนิทกันเพราะว่าเขาดูแลเด็กแค่ห้องเดียว
1: ค่ะโอเคค่ะ
4: แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนก็เพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกไม่ใช่เป็นที่ที่แบบมาตำหนิหรือว่ามาบ่นไอ้ผู้ปกครอง
1: อะไรเงี้ยเล่นพูดกับท่านนิด
0: ก็ส่วนนี้แหละค่ะที่บอกว่าเรากำลังทำให้คุณครูที่ประจำห้องเนี่ยมีทักษะนี้ด้วยแต่เบื้องต้นคือคุณแนะแนวต้องมากกว่าเพราะว่าคุณมีที่ในการแนะแนวทั้งการเรียนและทักษะชีวิตถูกไหมคะการแก้ปัญหาเจอความกดดันควรเป็นอย่างไรคุณครูแนะแนวก็ต้องรับบทนี้ด้วยแต่คุณครูที่สอนในชั้นอย่างที่บอกเมื่อรูปแบบการประเมินความสามารถของครูเปลี่ยนไปไม่ใช่วัดจากเอกสารทางวิชาการเราวัดจากผลของความสุขของเด็กที่มีต่อห้องเรียนต่อคุณครูและสามารถทำให้คุณครูที่ใส่ใจต่อเด็กรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่การงานฉันก็ดีขึ้นได้ด้วยระบบนี้ไม่ใช่การทำเอกสารอันนี้มันก็จะเพิ่มแรงจูงใจให้ครูเป็นหูเป็นตาในการดูแลเด็กมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะเรียนถามท่านผู้ช่วยนิดนึงนะคะพ่อแม่หลายคนทีเดียวขาดความรับผิดชอบในการดูแลลูกเพราะต้องทำมาหากินนะคะสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และบางครอบครัวก็ family broken
2: ค่ะ
1: ในขณะเดียวกันก็ตั้งความหวังว่าครูจะต้องเป็นที่พึ่งต้องมีหน้าที่นั้นมีหน้าที่นี้เรียนคิดว่าเรื่องพฤติกรรมเด็กที่มีนิสัยชอบบูลลี่เพื่อนครูคงไม่สามารถทำได้แต่เพียงผู้เดียวถ้าพ่อแม่ไม่กินข้าวกับลูกและไม่พร่ำสอนลูกว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันบางคนพูดรู้เรื่องบางคนพูดไม่รู้เรื่องบางคนเขาตาเขมึงอย่าไปล้อเขาอีเหล่นะลูกนะบาปกรรมนะลูกเห็นเขาขาเป๋ไปว่าเขาเห็นพ่อเขามาแต่งตัวเป็นขอทานเนี่ยไอ้ลูกขอทานลูกเก็บขวดเรียนมีความรู้สึกว่าสถาบันครอบครัวค่ะต้องมีส่วนด้วยในการที่จะช่วยฟูมฟักอบรมแล้วก็สั่งสอนลูกตัวเองไม่ใช่มีนิสัยชอบไปบูลลี่แล้วก็พูดจาแขวะแดกดันคนอื่นตลอดเวลามันครูคนเดียวเรียนว่าครูเอาไม่อยู่หรอกค่ะสถาบันครอบครัวด้วยท่านผู้ช่วยคิดยังไงคะ
0: อันนี้เราเห็นปัญหาอยู่แล้วค่ะเราถึงบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเนี่ยคุณหมอก็นั่งอยู่ในคณะกรรมการบอร์ดเด็กแห่งชาติซึ่งในคณะกรรมการบอร์ดเด็กแห่งชาติเนี่ยเราจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นที่จะต้องไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงศึกษาเพราะมันแก้ไม่ได้ทั้งหมด24ชั่วโมงอยู่เรียน8ชั่วโมงแต่จะบอกว่ากระทรวงศึกษาทำไม่ได้เลยก็เปิดปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะถ้ากระบวนการเรียนการสอนและการปลูกฝังด้วยกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กตระหนักรู้และเคารพสิทธิของผู้อื่นแม้พ่อแม่จะไม่ได้ใส่ใจแต่เด็กรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำกระทำต่อเพื่อนก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นหน้าที่ของกระทรวงจึงจำเป็นที่เราจะต้องออกแบ การเรียนการสอนและกิจกรรมที่ทำให้เด็กตระหนักรู้ในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้ลดกระบวนการในการบูลลี
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้กระทรวงไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวอย่างเดียวถ้าการเรียนการสอนเป็นเรื่องของโรงเรียนด้วยโรงเรียนก็มีหน้าที่ตระหนักรู้และทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งเหล่านี้
1: ต้องทำร่วมกันกลับมาลูกฉันถามแต่เดี๋ยวหนูนั่งเงียบปะลูกวัยรุ่นโดยทั่วๆไปอ่ะเขามีความรู้สึกยังไงคะชอบบูลลี่เพื่อนไหมคะ
5: จริงๆมันก็แล้วแต่กลุ่มสังคมที่เจอด้วย
1: ครับ
5: ผมบางทีเด็กที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกันเนี่ยครับก็จะมีคละกันไปแต่ว่าสิ่งก็คล้ายๆกับอาจารย์ที่อาจารย์พูดก็คือจะต้องมีเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าโอเคคอยเข้าไปซั

0: พอร์ตได้คอยไม่ทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวนะครับประจวบกับคุณครูก็เหมือนกันที่มีแกนนึงที่คุณครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้แล้วมีอะไรสามารถพูดกันได้ตลอดอย่างเงี้ยครับผม
1: มีครูที่ใกล้ชิดลูกศิษย์มากขนาดเดินกอดเขาว่ามีอะไรบอกครูนะไม่ต้องเกรงใจพูดได้ทุกเรื่องเลยเคยเจอไหมครูแบบนั้นอะ
0: เคยเจอเขาแต่ว่าจะเป็นครูที่เราไม่ได้สนิทอะไรเงี้ยแบบไม่ได้คุยด้วยทุกวันเหมือนครูที่ปรึกษาหรือว่าครูประจำชั้นอย่างเงี้ยทำให้บางทีอาจจะรวมไปถึงนักจิตวิทยาที่เคสที่พูดมาเมื่อกี้ด้วยบางทีน้องๆ อาจจะเดินไม่ได้เดินเข้าไปหานักจิตโดยตรงเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่านักจิตที่เข้าไปเหมือนเราเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับนักเรียนมากพออะไรเงี้ยหรือว่าบริบทสังคมแวดล้อมทำให้เขาจะต้องกลัวการไปหานักจิตว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไปหานักจิตเนี่ยเราจะต้องเป็นบ้าหรือเปล่า
1: ค่ะคุณแม่คะเรียนถามคุณแม่อย่าโกรธเรียนนะคะในเมื่อเรารู้ว่าลูกเราเป็นคนเรียนรู้ช้านิดหนึ่งคุณแม่มีลูกกี่คน
2: คนเดียวค่ะ
1: นั่นไงก็มีลูกคนเดียวไม่มีประสบการณ์ในการเป็นแม่เรียนมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นแม่คนก็ไม่ใช่ว่าคลอดลูกเสร็จแล้วฉันจะเป็นแม่ได้โดยธรรมชาติ natural ไม่ใช่นะคะต้องไปเข้าคลาสการเรียนเพราะเรามีลูกที่แตกต่างจากคนอื่นคุณแม่เคยคิดไปปรึกษาจิตแพทย์เรื่องวิธีการเลี้ยงลูกที่แบบอาจจะพิเศษเกินคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยคุณแม่เคยใช้บริการไหมคะ
2: มีมาโดยตลอดค่ะ
1: ค่ะแล้วเขาแนะนำกรณีลูกเราที่โดนบูลลี่ยังไงคะ
2: ถ้าเรื่องโดนบูลลี่อะค่ะก็คือเพิ่งได้พบคุณหมอ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็คือให้ออกจากสถานที่ที่เกิดความไม่สบาย
1: จิตแพทย์แนะนำให้ย้ายเลยเหรอ
2: ก็คือแนะนำว่าเอาน้องออกมาจากพื้นที่ที่น้องไม่สบายใจก่อนชั่วคราว
3: คือหมอว่าเราต้องมองว่าเรามีเด็กอยู่ในระบบ12ล้านคนนะ
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราคงต้องมองว่าระบบมันต้องเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้อะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยบูลลี่อันดับ2รองจากญี่ปุ่น 40% ของเด็กบอกว่าบูลลี่เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปต้องไปทำเป็นเฉพาะรายผมเห็นด้วยกับพี่จารินทิดาว่าให้ทำเป็นระบบโรงเรียนต้องสู่zero bully เด็กทุกคนต้องไม่เป็น bystander ทันทีที่มีการบูลลี่กันต้องแจ้งครูที่ปรึกษาประจำชั้นแล้วมันก็จะเกิดการจัดการได้โดยไม่ยากแต่ว่าทุกวันเนี้ยมันเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งเรากลายเป็นที่2ของโลก
1: โอ้ที่2คุณหมอคะเดี๋ยวก่อนค่ะท่านรองเด้นถามนิดนึงเด้นมีลูกค่ะลูกเด้นเรียนหนังสือช้ามีพัฒนาการทางสมองช้าเด้นก็อยากส่งลูกเด้นไปเรียนโรงเรียนที่มีเด็กปกติลูกเด้นจะได้พัฒนาเหมือนคนอื่นแล้วเด้นไม่อยากไปส่งไปโรงเรียนเด็กพิเศษก็จะมองว่าลูกเด้นผิดปกติเด้นไม่อยากให้คนมองว่าลูกเด้นปัญญาอ่อนคุณหมอเข้าใจไหมคะทีนี้การเรียนแบบนี้ส่งเด็กไปเรียนโรงเรียนปกติหรือส่งไปเรียนโรงเรียนเฉพาะทางอันไหนคือวิธีการสอนที่ถูกต้องคะ
3: คือหลักทั่วโลกเนี่ยเด็กส่วนใหญ่ที่เขาอาจจะมีปัญหาความด้อยเนี่ยนะฮ
1: ะ
3: เขาอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่แบบอินทิเกรตบูรณาการอยู่ในระบบทั่วไปได้เพราะฉะนั้นโรงเรียนพิเศษจริงเนี่ยจะเฉพาะสำหรับเด็กที่รุนแรง
1: โอเค
3: เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วครับที่พยายามจะให้คุณแม่พยายามน
2: ะ
3: ให้ลูกพยายามอยู่ในโรงเรียนได้เพียงแต่ว่าระบบมันก็ต้องเป็นตัวที่ช่วยให้เด็กเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันบายสแตนเดอร์ก็ต้องเห็นอกเห็นใจคนที่ถูกกดใช่ไหมแล้วก็ต้องคอยต้องรายงานให้กับครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาก็ต้องไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ๊ยเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเด็กๆเป็นเรื่องล้อเล่นกันล้อเล่นกับบูลลี่มันคนละเรื่องเพราะล้อเล่นเนี่ยมันเป็นความเท่าเทียมที่มันก็ล้อกันไปก็ล้อกันกลับแต่ถ้าบูลลี่เนี่ยแสดงว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกกดไว้ใช่ไหมฮะแล้วเขามีความทุกข์
4: อาจารย์บอกกันมันจะหมายความว่าปัญหาพวกนี้จะหมดไปถ้าหากครูมีการสังเกตเด็กเฝ้าสังเกตการในช่วงของต้นชั่วโมงแรกของวัน
3: เชื่อเถอะเขาศึกษากันมาทั่วโลกว่าในเด็ก30คนต่อ1ห้องเนี่ยมีเด็กที่มีปัญหาอยู่ประมาณ6คนเท่านั้น
1: อะไรมองยังไงอ่ะดูยังไง
4: ครูดูออก
2: อันนี้แม่แจ้ง
3: ถ้าเรามีระบบคัดกรองอย่างที่ว่าอย่างที่จารินว่าเนี่ยต้องดูออกแต่ปัญหาว่าไม่ใช่คัดกรองแล้วเฉยต้องคัดกรองแล้วทําการจัดการ
1: นี่เขาบอกเขาแจ้งค่ะแจ้งไปแล้วบอกครูว่าลูกเรียนพิเศษนิดนึงนะคะ
2: แจ้งครูไปตั้งแต่ต้นเทอมเลยว่าก็รบกวนฝากคุณครูช่วยดูแลหน่อยเพราะบางทีน้องอาจจะไม่ค่อยเข้าสังคมหรือชอบอยู่คนเดียวไปกินข้าวคนเดียวอาจจะไม่มีเพื่อนช้ากว่าอะไรอย่างเงี้ย
3: ในหลายประเทศเนี่ยนะฮะเขาบังเป็นวิชาบังคับเลยนะว่าจบครูต้องมีวิชาสำคัญวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับก็คือการดูแลเด็กพิเศษแต่บ้านเราขณะนี้เนี่ยการวิชาดูแลเด็กพิเศษไปแฝงอยู่ในวิชาจิตวิทยาครูเล็ก
1: ๆแต่มีเอกนะคะเอกครูพิเศษที่
3: ไม่พูดถึงครูทั่วไปเพราะว่าหลักปัจจุบันขณะนี้ทั่วโลกก็คือว่าเด็กพิเศษเรามีเยอะมาก เพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในการดูแลของครูทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับครูที่ปรึกษาประจำชั้นที่ต้องเข้าใจเด็ก
5: เอาไปอบรม
6: เราถึงจะทำรูปแบบนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ครูมีความเข้าใจเรื่องนี้เพราะจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาเห็นปัญหาเราทำนะคะเวลาเราทำในเรื่องนี้กระทรวงเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีอย่างที่บอกว่ากระทรวงก็มีครูส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็รู้สึกว่าอะไรก็ตามที่กระทรวงสั่งงานเนี่ยเป็นภาระดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยงานพวกนี้เราอยากได้หนึ่งครูต้องมีใจทำแล้วมีความสุข
5: ค่ะ
6: มันถึงจะเห็นผล
5: ด้วย
6: อันเนี้ยแต่การยัดเยียดว่าต้องทำไม่ใช่เพียงแค่การอบรมถ้าเราอยากให้เรื่องนี้เป็นความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหากันอย่างชัดเจนดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คืออย่างที่บอกครูต้องรู้สึกว่าฉันทำและเด็กในห้องฉันฟีดแบ็กว่ามีความสุขผู้ปกครองสะท้อนทั้งหมดว่ามีความสุขครูคนนั้นคือครูที่ดี
5: เริ่มแล้วใช่ไหม
6: มันจะต้องเปลี่ยนเริ่มกำลังศึกษารูปแบบว่าเราจะประเมินเรื่องนี้ว่าเป็นครูที่ดีโดยไม่ใช้เอกสาร
5: เติมหน้าทันใช่ไหมคะ
6: ทันค่ะเราทันเพราะอะไรเรื่องกลายเป็นวาระที่กระทรวงนำมาเป็นเวลาเร่งด่วนในการพิจารณาแก้ไขแล
1: ้
6: ว
1: ค่ะค่ะค่ะแต่ดิฉันคิดว่าครูทำไม่มีความสุขหรอกค่ะเพราะครูได้เงินเดือนน้อยทำไปสังกระต่ายวันหนึ่งอะค่ะพักขาดเราตามไปที่ไหนคะ
5: ออนไลน์
1: ตามมาค่ะดุเดือดขึ้นค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบกระสุนถูกจุดสำคัญบริเวณลำคอครับส่งผลให้หลอดเลือดใหญ่เสียหายเสียเลือดมากเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผลการชันสูตรเบื้องต้นร่างของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีพบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนฝังอยู่ภายในร่างกายและทะลุออกบาดแผลสำคัญอยู่บริเวณลำคอครับทำให้หลอดเลือดแดงใหญ่เสียหายส่งผลให้เสียเลือดเป็นจำนวนมากและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตส่วนในจุดอื่นยังไม่เปิดเผยรายละเอียดซึ่งได้ประสานกับพนักงานสอบสวนแล้วจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปเบื้องต้นครอบครัวไม่ได้ร้องขอให้ตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมดังนั้นการชันสูตรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้กับญาติเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับกลุ่มผู้เสียหายอดีตลูกจ้างสตรีมเมอร์แจ้งความตำรวจกองปราบให้ดำเนินคดีกับผู้ว่าจ้างหลังถูกทำร้ายคุกคามและข่มขู่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพากลุ่มผู้เสียหายถูกอินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนทำร้ายร่างกายกระทำอนาจารและใช้อำนาจข่มขู่คุกคามในองค์กรเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับกองบังคับการปราบปรามนายเอกภพเปิดเผยว่าวันนี้พาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์4คนก่อนส่วนผู้เสียหายที่เหลือจะตามมาอีกครั้งนายฮัทอดีตทีมงานเปิดเผยว่าวันนี้ตัวเองมาแจ้งความเพื่อขอความเป็นธรรมและอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนว่าการเป็นคนมีชื่อเสียงมีผู้ติดตามจำนวนมากโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเด็กต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่การใช้อำนาจทำร้ายร่างกายผู้อื่นในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกจ้างที่ถูกทำร้ายร่างกายมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอดีตทีมงานอีกคนเปิดเผยว่าเธอถูกข่มขู่คุกคามโดยหลังเกิดเรื่องไม่เคยติดตามผู้ก่อเหตุอีกเลยและแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะออกมาทำคลิปชี้แจงว่าไม่ได้คุกคามแต่ยืนยันว่าการกระทำผิดที่เกิดขึ้นเจ้าตัวรู้ดีโดยการแจ้งความในวันนี้หวังจะได้รับความยุติธรรมเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัยพรรคเพื่อไทยถึงแก่กรรมด้วยอาการป่วยในวัย73ปีครอบครัวเตรียมนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในวันพรุ่งนี
1: ้คือเรื่องจริงนะครับก็วันนี้วันที
0: ่นายวรวิทย์กันตินันส.ส.อุบลราชธานีลูกชายของนายเกรียงกันตินันโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยระบุว่าพ่อเกรียงได้จากไปด้วยอาการสงบ11สิงหาคม2569ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะแกนำพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่ารับทราบเรื่องการเสียชีวิตของนายเกรียงแล้วและจะเดินทางไปร่วมไว้อาลัยกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาตนและนายเกรียงมีความสนิทสนมกันตั้งแต่ยุคก่อตั้งพรรคไทยรักไทยซึ่งนายเกรียงถือเป็นบุคลากรที่เก่าแก่ของพรรคเป็นแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยและเป็นขุนพลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยสำหรับประวัติเส้นทางการเมืองของนายเกรียงเริ่มเป็นส.ส.อุบลราชธานีครั้งแรกในปี2538สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก่อนย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่และพรรคไทยรักไทยล่าสุดปี2566ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินระหว่างปี2566ถึงปี2567โดยนายเกรียงถึงแก่กรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธในวัย73ปีครอบครัวเตรียมนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในวันพรุ่งนี้ศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสมพรยุคกระโทกอายุ48ปีสูงประมาณ165ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวมีอาการทางสมองหายจากหน้าวัดบางบอนซอยเอกชัย119แขวงบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางบอนครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
2: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ห้ามพลาดนะคะติดตามกันตลอดทั้งรายการค่ะพูดถึงเรื่องของหูกันเลยวันนี้หูเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมพูดเท่าไหร่แล้วไม่เห็นหันมาไม่ค่อยได้ยินแบบนี้หูเสื่อมแล้วหรือเปล่าหรือว่าหูตึงยังไงก็ตามนะคะเรื่องของหูไม่ได้เกี่ยวแค่หูเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้หูตึงนานๆมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคสมองเสื่อมตามมาด้วยค่ะอยู่ข้างๆพรีนวันนี้นะคะแนะนำสักนิดนึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงณัฐวรรณอุทุมพฤกพรค่ะหน่วยโสตประสาทวิทยาฝ่ายโสตศนาสิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอทำไมเรื่องหูนี่มันไปถึงเรื่องของจิตใจและเรื่องของสมองได้ด้วยอะคะ
1: ใช่ค่ะคือสมัยแต่ก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือสมัยแต่ก่อนเวลาเราเจอผู้สูงอายุหน่อยเราก็จะคิดว่าอ่ะอย่างนี้แหละพอสูงอายุหน่อยเราก็ต้องพูดดังขึ้นหน่อยเป็นปกติหรือเปล่
0: า
1: แต่ว่าหลังๆอะค่ะตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าสมาคมหมอหูคอจมูกแห่งอเมริกาเนี่ยค่ะเขาออกมาแนะนำเลยว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอายุตั้งแต่50ขึ้นไปถึงแม้ไม่มีอาการเนี่ยค่ะควรที่จะเช็คแล้วว่าเอ๊ะเรามีประสาทหูเสื่อมหรือเปล่าการได้ยินของเราเป็นยังไงบ้าง
0: ซึ่ง50นี้ยังไม่เข้าข่ายผู้สูงอายุ

0: เลยนะแต่ให้ไปเช็คแล้ว
1: ใช่ค่ะคือสาเหตุที่เขาให้เช็คเร็วเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอว่าเกิดว่าเอ้ยเรามีปัญหาว่าเราหูไม่ได้ยินหูตึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราเจอเร็วเรารักษาเร็วเนี่ยนะคะมันช่วยป้องกันความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้ใช่ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วกระบวนการในการตรวจในการวัดนะคะว่าหูของเราเนี่ยยังฟังได้ดีอยู่ไหมหรือว่าการรักษาจะเป็นยังไงค่ะแต่ในช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมมีข้อคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะส่งมาบอกกันได้ค่ะผ่านออนไลน์ทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของไทย PBS เองก็ตามค่ะแต่มาเช็คความถูกต้องกับความเข้าใจที่บางครั้งเนี่ยมันก็คลาดเคลื่อนกันไปเวลาคนบอกอะไรมานะคะเราอย่าไปเชื่อในทันทีคุณผู้ชมต้องมาตรวจข้อสอบตรวจความถูกต้องกันสักนิดนึงค่ะที่เขาแชร์กันนะคะกับเรื่องของการทำออนเซนเรื่องของการเอาอ่างมาแช่น้ำที่บ้านว่าเหมือนกับการที่เราไปทำทาราบำบัดเลยซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าทาราบำบัดเนี่ยนะคะมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกทับเส้นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเรื่องอัมพาตได้แต่การที่เราใช้วิธีอื่นไม่ใช่ทาราบำบัดแต่คุณสมบัติเนี่ยที่เขาว่ามันจะเหมือนกันเลยหรือเปล่านะคะมาเช็คกันนะคะงานนี้จะจริงหรือมั่วแฝกเช็คไปด้วยกันค่ะ

การแช่น้ำอุ่นที่อาบน้ำที่บ้านหรือแช่ที่ออนเซ็นเนี่ยก็สามารถรักษาโรคได้เหมือนกันไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับเพราะว่าการแช่อ่างอาบน้ำที่บ้านนะครับหรือการแช่ออนเซ็นเนี่ยเป็นการแช่โดยมีการรักษาอาการอาการที่ก็คือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับมีอาการปวดน้ำอุ่นมันทำให้อาการปวดมันลดลงการรักษาโรคจริงๆจะต้องประกอบด้วยหลายอย่างตั้งแต่พบแพทย์นะครับวินิจฉัยว่าเป็นอะไรหรือต้องทานยานะครับรวมทั้งการออกกำลังกายโดยคำแนะนำของนักแกมบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำก็ตามครับแน่นอนครับเมื่อเราลงน้ำนะครับเราจะมีแรงต้านเมื่อมีการเคลื่อนไหวในน้ำแรงต้านจากน้ำจะทำให้ต้านส่วนของแขนหรือขาที่จมน้ำอยู่ก็เหมือนกับเราถือน้ำหนักดัมเบลนะครับแต่น้ำหนักดัมเบลเนี่ยมันไปทั้งแขนในช่วงที่จมน้ำดังนั้นมันก็สามารถจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ขณะเดียวกันปัจจัยหนึ่งก็คือความเร็วในการฝึกในความเร็วในการทำถ้าเรายิ่งทำเร็วมากเท่าไหร่แรงต้านก็จะมีมากเท่านั้นทำเบาๆอ่อยๆแรงต้านก็น้อยความแข็งแรงจะเกิดขึ้นเมื่อมีความเร็วและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขึ้นมาหลักการที่จะเสริมทำให้เกิดความแข็งแรงที่นักกีฬาใช้ในทารำบัดในการออกกำลังกายนะครับจริงแล้วก็เหมือนกับหลักการที่เราใช้ทำบนบกหรือในห้องฟิตเนสนะครับก็ดูว่าเราต้องการเสริมกำลังความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนก็คือหัวไหล่แขนหรือส่วนล่างนะครับคือท่อนขาทั้งหมดหรือลำตัวดังนั้นท่าออกกำลังกายก็ต้องประยุกต์นะครับใช้เมื่อลงในน้ำเพราะบางท่าทำในน้ำก็จะไม่เหมือนทำบนบกขณะเดียวกันแรงต้านของน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงได้ดังนั้นนักกีฬาก็ต้องมีการตรวจประเมินคนที่จะมาลงสระนะครับว่าควรจะทำท่าอะไรบ้างนะครับการแช่น้ำอุ่นมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำอุ่นนะครับว่าเท่าไหร่ถ้าเราแช่ที่น้ำอุ่น32องศาซึ่งมันไม่ร้อนมากเหมือนกับออนเซนที่40กว่าหรือ50กว่านะครับอันนี้มันก็มีผลต่างกันคือน้ำอุ่นธรรมดาทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็สามารถจะยืดเหยียดข้อต่อให้มันช่วงมุมในการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานได้ดีขึ้นแต่ถ้าไปแช่น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิสูงมันทำให้ร่างกายเพลียและอ่อนล้านะครับไม่นานครับเราไม่แช่กันเป็นชั่วโมงถ้าน้ำร้อนจริงๆตามออนเซนที่ญี่ปุ่นหรือออนเซนหรือน้ำสปาต่างๆในแถบประเทศยุโรปเขาก็แช่กันไม่เกิน15นาทีแล้วครับเต็มที่ผมให้ครึ่งชั่วโมงเลยครับเพราะว่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายทำให้วูบได้นะครับอันตรายเกิดขึ้นหรือคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคปัญหาทางระบบทางเดินหายใจนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากครับผู้ป่วยที่จะไปใช้สระน้ำสาธารณะทั่วไปหรือสระทารบำบัดที่มีอยู่ก็ตามนะครับผู้ป่วยเนี่ยคือผู้ป่วยจะต้องมีผ่านการประเมิน

จากนักบำบัดนะครับหรือแพทย์ที่ดูแลรักษาว่าสมควรจะลงสระทำหรือไม่และท่าที่ทำนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปทำได้เรื่อยเปื่อยเพราะว่าบางท่านี้ไม่เหมาะและไม่จำเป็น

0: งานนี้ไม่จริงค่ะคุณผู้ชมทาราบำบัดนะคะเรียกว่าเป็นความเฉพาะตัวถ้าเกิดว่าเราไปแช่น้ำนิ่งๆหรือว่าออนเซนเองก็ตามมันจะเป็นลักษณะของน้ำที่มีอุณหภูมิอาจจะร้อนขึ้นมานิดนึงนะคะแต่น้ำไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการดูแลเยียวยามันก็จะต่างกันออกไปดังนั้นใครอยากได้เรื่องการบำบัดแบบทาราบำบัดจริงๆก็ต้องไปเฉพาะทางนั่นแหละค่ะกลับมานะคะพูดถึงเรื่องของหูตึงคุณหมอคะบางทีใครพูดอะไรมาแล้วฮะอะไรนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการฟังยากหรือว่าไม่เข้าใจเท่านั้นแต่ประสาทหูมันอาจจะรับเสียงได้ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วโดยปกติคนเราเนี่ยมันมีมาตรฐานของการรับฟังได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วอะค่ะเราตรวจตั้งแต่เกิดเลยทุกคนเลยเด็กๆทุกคนที่แรกเกิดมาเนี่ยตรวจเช็คตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าเอ๊ะเขาการได้ยินเป็นยังไงบ้างนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเราจะได้ช่วยกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยแต่ทีนี้หลายๆท่านพออายุเข้าใกล้เลข50อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วว่าเอ๊ะการได้ยินไม่ค่อยชัดซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักสูญเสียที่ความถี่สูงพอเสียงจอแจเยอะๆๆปุ๊บอะค่ะจะเป็นเสียงความถี่ที่เขาจะจับไม่ค่อยได้ใช่ค่ะหลายคนจะไม่รู้หลายคนเนี่ยมักจะมาบอกว่าเอ๊ะเด็กสมัยนี้พูดเร็วพูดรัวหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนร่วมกันแต่ว่าหลักแล้วก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะประสาทหูจะค่อยๆเสื่อมเพิ่มมากขึ้น
0: ทีนี้ถ้าเราจะพอสังเกตตัวเองคุณหมอจะสังเกตยังไงได้บ้างเพราะว่าความเสื่อมมันอาจจะไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ต่างกันชัดเจนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือใช่เพราะฉะนั้นพอมันค่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรารอเอาจริงๆเลยตอนนี้เขาเลยแนะนำว่า50ปุ๊บควรจะเช็คเลยว่ามีประสาทหูเสื่อมหรือการได้ยินลดลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรารอบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อไหร่รู้สึกว่าหูไม่ได้ยินเยอะๆค่อยมาโรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้เวลา 7-10 ปีกว่าจะมาโรงพยาบาลเพราะงั้นจริงๆเช็คด้วยตัวเองง่ายที่สุดเลยนะคะเอานิ้วนิ้วเนี่ยทุกคนมีไม่ต้องใช้ท่าอะไรยากเลยเอานิ้วเนี่ยมาถูกันนะคะหน้าหูใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยห่างฟุตหนึ่งควรจะได้ยินแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบไม่ได้ยินแล้วก็คือห่างเนี่ยค่ะประมาณนิ้ว2นิ้วเนี่ยค่ะควรที่จะได้ยินถ้าเริ่มไม่ได้ยินปุ๊บอันนี้ต้องกังวลแล้วว่าเราน่าจะมีปัญหาการได้ยินหรือเปล่า
0: คุณผู้ชมลองทำดู
1: ใช่อันนี้ทำได้ง่ายสุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าค่ะเขาก็จะมีแนะนำว่าถ้าเป็นแบบว่าอสมหรือว่าในทางในชุมชนหรือว่าเราเช็คผู้สูงอายุตัวเองที่บ้านเนี่ยทำอย่างเงี้ยได้เลยเพราะเป็นไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยทุกคนมีง่ายๆหรือทำตัวเองก็ได้ว่าเราเริ่มไม่ได้ยินแล้วถ้าอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะไปพบคุณหมอละเพื่อที่จะตรวจคัดกรองว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการได้ยินไหมจะได้ดูเราจำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องช่วยฟังไหมจะได้รีบรักษากันต่อไปเพราะว่าตอนนี้ความโชคดีก็คือตัวเครื่องช่วยฟังอะค่ะเบิกจ่ายได้เกือบจะทุกสิทธิการรักษาเลยใช่ค่ะทั้งถ้าเกิดว่าใครทำงานอยู่ของประกันสังคมข้าราชการหรือครอบครัวข้าราชการนะคะก็สามารถที่จะเบิกเครื่องช่วยฟังได
0: ้
1: หรือว่าทางของสปสช.อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์การได้ยินสูญเสียเกิน40เดซิเบลอย่างเงี้ยก็สามารถจดทะเบียนเป็นผู้พิการแล้วก็รับสิทธิเครื่องช่วยฟังได
0: ้บางคนเข้าใจว่าเราก็ยังได้ยินอยู่นะไม่ได้ถึงกับบอดสนิทไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินอะไรเลยแบบนี้จะเข้าข่ายที่จะได้รับเครื่อง
1: ค่ะก็คืออันนี้เลยบอกว่าจริงๆการถูนิ้วพวกนี้ค่ะมันเป็นประเมินเบื้องต้นเนาะค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะรู้เลยว่าจริงๆหูเราเนี่ยเสียไปถึง40เดซิเบล40เดซิเบลก็คือเสียประมาณ 40% เนี่ยถึง40เดซิเบลไหมอันนี้ก็คงจะต้องไปตรวจกับคุณหมอซึ่งอาจจะเป็นทางคลินิกใกล้บ้านที่เป็นคลินิกคุณพ่อคุณหมอหูคอจมูกก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลที่เขามีคุณหมอหูคอจมูกอยู่อะค่ะก็จะสามารถทำการประเมินได้ถ้าเกิดว่าไฮเทคหน่อยก็อาจจะโหลดแอปพลิเคชันได้เสิร์ชคำว่าตรวจการได้ยินอย่างเงี้ยค่ะ ear test ตรวจการได้ยินเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเลยเราก็สามารถที่จะแต่อันนี้ต้องมีหูฟังต้องมีมือถือเนาะคะเชื่อมต่อได้ยินเสียงปี๊ปๆกดปุ่มปี๊ปๆกดปุ่มเงี้ยตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะบอกได้ว่าอ๋อเราเริ่มที่จะมีปัญหาการได้ยินหรือเปล่าก็จะออกมาเป็นกราฟได้ก็จะอาจจะชัดเจนกว่าเอานิ้วถูกันนิดนึงอะไรประมาณน
0: ี้คุณหมอบอกแอปพลิเคชันอีกสักครั้งได้ไหมคะ
1: เสิร์ชได้นะคะคำว่าตรวจการได้ยินได้เลยหรือว่า ear test นะคะก็เสิร์ชได้เลยทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS เลยค่ะฟรีฟรีค่ะฟรีเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงนี้เราได้รับทุนสนับสนุนจากทางทิวส์หน้าค่ะก็เป็นองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทางรัฐบาลนี่แหละค่ะที่จะให้ใช้แอปพลิเคชันฟรีเลยแล้วก็เพิ่งไปลงชุมชนกันมาในการสอนอสมในการที่จะโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ใช้ฟรีใช่
0: ดีจังเลยนะคะเพราะว่าสาเหตุของการที่ทำให้หูตึงเนี่ยมีอะไรบ้างคุณหมอ
1: เบอร์หนึ่งเลยก็คือเสียงดังเสียงดังที่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะคะจริงๆเขาเจอกันเยอะกว่าผู้สูงอายุตามอายุที่มากขึ้นแน่นอนแหละอายุที่มากขึ้นอ่ะมันทำให้การได้ยินเนี่ยเสื่อมลงแต่ว่าเขามีการทดสอบในผู้สูงอายุที่อยู่ในแบบป่าอเมซอนที่ไม่เจอเสียงดังอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้หูตึงเยอะเท่าผู้สูงอายุในเมือง
0: แปลว่าเสียงมันรบกวนเราจริ
1: งๆใช่ใช่ค่ะจริงๆเลยคือมันอยู่ทั้งความดังและระยะเวลา

0: ระยะเวลาควรจะสั้นที่สุดแล้วความดังเนี่ยควรจะน้อยที่สุดด้วยแต่ว่าถ้าตามโรงงานเขาจะบอกว่าถ้าเกิน 80-85 เดซิเบลเนี่ยอันนี้ทางผู้ประกอบการนะคะจะต้องลงมาช่วยดูแลแล้วตั้งแต่อุปกรณ์อุดหูหรืออะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเจอเสียงดังเยอะและนานไม่ดีแน่นอน
1: อย่างโรคประจำตัวเนี่ยมีผลที่ทำให้หูเสื่อมได้ด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะอย่างเช่นคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทางด้านหลอดเลือดอยู่เดิมอย่างบางคนเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นโรคไตพวกเนี้ยค่ะอย่างบางคนจะเห็นว่าเอ้ยเป็นเบาหวานบางคนจะบอกว่ามีชาปลายมือปลายเท้าอาจจะเป็นแผลที่เท้าเราไม่รู้สึกตัวต้องโดนตัดเท้าหรือบางคนเอ๊ะมีปลายประสาทตาเสื่อมปลายประสาทหูก็เสื่อมได้เหมือนกันใช่
1: ม
0: ัน
1: เป็นเรื่องของประสาทสัมผัสรับรู้
0: ใช่ค่ะซึ่งปลายประสาทเขาจะเสื่อมตามเส้นหลอดเลือดที่เขามีปัญหาไปแล้วก็ตามอายุที่มากขึ้นด้วยเพราะงั้นน่ะหลักๆเลยก็ดูแลสุขภาพโดยรวมให้ดีแล้วก็ในเรื่องของเจอเสียงดังอันนี้ต้องระวังมาก
1: ถ้าเกิดว่าไปที่โรงพยาบาลคุณหมอจะทำอะไรกับหูเราบ้างคะ
0: ค่ะแรกเริ่มเลยปกติหมอก็จะดูก่อนว่าเนี่ยอย่างบางคนอ้าวช่องรูหูมีขี้หูอุดเต็มเลย ก็เลยไม่ได้ยินเสียง อันนี้ก็คือทำความสะอาดช่องรูหูก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็จะตรวจระดับการได้ยินในตู้เก็บเสียงค่ะก็คือคนไข้เข้าไปในตู้เก็บเสียงมีหูฟังมาครอบได้ยินเสียงปี๊ปูดปี๊ปุ๊บกดปุ่มปี๊ปุ๊บกดปุ่มประมาณนี้
1: นี่เรามีหูจำลอง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ใช่เพรา
0: ะ
1: ว่าถ้าเกิดว่าหูเราเสื่อมเนี่ยมันจะไปกระทบส่วนไหนบ้าง
0: คือหูจริงๆเขามีอยู่3ชั้นค่ะก็จะมีหูชั้นนอกก็คือช่องรูหูตรงนี้รูหูนี้อย่างที่บอกบางคนมีหนองเต็มเลยหรือมีขี้หูเต็มเลยเสียงก็จะไม่ไปถึงแก้วหูแก้วหูจะเป็นแผ่นสีขาวๆตรงนี้ค่ะอีกจุดนึงที่จะมีปัญหาได้ก็คือหูชั้นกลางคือช่องหูชั้นกลางตรงนี้อย่างเช่นแก้วหูทะลุหรือท่อเนี้ยค่ะเชื่อมกับจมูกบางคนมีน้ำมูกมีหนองอยู่ข้างในก็จะทำให้การได้ยินลดลงได้แล้วก็สุดท้ายคือหูชั้นในคือข้างในสุดอันนี้เลยค่ะก็เส้นประสาทหูเสื่อมตามอายุส่วนใหญ่จะเกิดจากหูชั้นในหรือยังบางคนได้รับยาบางอย่างยาฆ่าเชื้อหรือยาคีโมบางตัวก็ทำให้การได้ยินเขาดรอปลงได้
1: เมื่อครู่คุณหมอบอกว่าน้ำมูกอะไรมันก็ไปถึงหูได้เลย
0: ตรงเนี้ยจะมีท่ออยู่ค่ะท่อเนี้ยจะเชื่อมระหว่างหลังโพรงจมูกกับหูชั้นกลางเพราะงั้นหลายๆคนเวลาที่ขึ้นเครื่องบินอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเขาอื้อๆก็คือจากตัวท่อปรับความดันเนี้ยค่ะหรือบางคนเวลาเป็นหวัดก็จะรู้สึกอื้อๆเพราะว่าตัวท่อปรับความดันเนี้ยเขามีปัญหาไป
1: แล้วอย่างคนเป็นไซนัสอะไรแบบนี้ล่ะคะคุณหมอ
0: ใช่หลายคนก็จะมีหูอื้อหรือบางคนมีน้ำมูกค้างอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหมออาจจะต้องเจาะรูแก้วหูเพื่อใส่ท่อเพื่อระบายน้ำมูกออกเนี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคืออย่าเพิ่งคิดว่าอ๋อเราอายุเยอะก็ไม่ได้ยินอย่างนั้นแหละป
1: ั
0: ญหาการได้ยินนะคะอาจจะเกิดได้ทั้งหูชั้นนอกอย่างที่บอกมีขี้หูเต็มเลยหูชั้นกลางก็คือมีอักเสบหรือมีน้ำมูกไปค้างอยู่ก็ได้หรือว่าจะเป็นปัญหาหูชั้นในจากที่ถ้าเป็นหูชั้นในแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
1: คือกว่าจะไปถึงประสาทหูเสื่อมเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคอื่นๆก็ได้
0: ใช่เพราะฉะน
1: ั้นไป
0: หาค
1: ุ
0: ณหมอดีกว่า
1: ใช่ค่ะก็จะได้แก้ในเบื้องต้นไปก่อน
0: ใช่เพราะว่าบางคนนะคะบอกว่ากลัวไม่อยากไปเจอคุณหมอกลัวว่าไปแล้วคุณหมอจะให้ใส่หูฟังอันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วค่ะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดปัญหาของเราอยู่ที่หูชั้นนอกกับหูชั้นกลางหมอรักษาแล้วอาจจะไม่ต้องใส่เลยก็
1: ได้ง่ายๆเหมือนที่น่ะชอบให้คุณหมอไปดูที่หูออก
0: ใช่ๆแล้วที่สำคัญก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะเครื่องช่วยฟังอ่ะลบภาพจำเก่าๆไปได้เลยว่าโอ้โหมันใหญ่น่าเกลียดอะไรเงี้ยไม่เดี๋ยวนี้คือเป็นเล็กๆหมดแล้วใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ตัวอย่างด้วยเหมือนกัน
0: ตัวอย่าง
1: ให้คุณหมอโชว์นิดนึงนะคะ
0: ก็คือสมมติว่าบางคนนะคะเป็นขนาดเล็กจิ๋วเลยอย่างเงี้ยซ่อนในรูหูเลยค่ะก็คือ
1: เล็ก
0: ๆเหม
1: ือนแบบ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: แบบแรก
0: ก็คือเป็นแบบ
1: ซ่อนในรูหู
0: ซ่อนในรูหูอันนี้ก็คือปิ้นสามมิติมันเป็นรูปหูเราเล็กๆซ่อนในรูหูก็เหมือนเอียบัตรใช่เพราะงั้นไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเป็นเครื่องช่วยฟังหรือว่าแบบที่สองก็คือเล็กๆแขวนหลังใบหูอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะถ้ามองแนวตรงอ่ะก็แทบจะไม่เห็นเลยแต่อันนี้เป็นรุ่นที่อาจจะเคยเห็นกันเยอะๆหน่อยใช่อันนี้คือปกติเรายังมีใช้อยู่บ้างในคนที่หูเสียเยอะมากๆเขาต้องการกำลังขยายสูงมากๆลำโพงต้องใหญ่อาจจะไม่สามารถใส่ในเล็กๆแบบนี้ได้แล้วเป็นลำโพงขยายหรือว่าในกลุ่มเด็กถ้าเด็กเนี่ยใส่เครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยเกิดเขาวิ่งเล่นแล้วตกลงมาเดี๋ยวหูเขาจะเจ็บก็จะใส่เป็นเครื่องข้างหลังใบหูแล้วข้างในก็จะเป็นซิลิโคนนิ่มๆแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าในโดยจริงๆแล้วอ่ะในผู้สูงอายุส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใส่เป็นเครื่องเล็กๆได้แล้วใช่ค่ะถ้าเป็นแบบเอียบัตเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำก็คือเหมือนกับเราก็ใส่เอียบัตทั่วไปแล้วก็สำคัญก็คือถ้าการที่เราไปคอยฮ่าอันเนี้ย
1: เสียบุคลิกมากกว่า
0: เดิมใช่ค่ะแล้วเราก็ใส่เอียบัตทุกคนก็คิดว่าเราก็ใส่เอียบัตเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยแล้วก็สำคัญคือถ้าเกิดเราไม่ได้ยินนานเข้าอะค่ะ เสียงที่ขึ้นไปกระตุ้นสมองเขาจะลดน้อยลงใช่
1: เข้าเรื่องสำคัญที่เกิดไว้ตอนแรกบอกว่าถ้าเราไม่ได้ยินนานๆเนี่ยมันจะโรคซึมเศร้ามาเลยเหรอคะสมองเสื่อมมาเลยเหรอคะ
0: ก็คือเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อมทีนี้ทำไมถึงเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้หมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์สูงสุดด้วยเจอเยอะสุดด้วย
1: มันเกี่ยวข้องกันยังไงคุณหมอคะ
0: ก็คือสมมติว่าเราได้ยินลดลงอย่างเงี้ยนะคะเสียงที่ขึ้นไปกระตุ้นสมองลดลงอ่ะตัวสมองการได้ยินอะไรสมองส่วนแปรผลนะคะมันจะฝ่อลงฝ่อลงค่ะสมมติว่าเราไปสแกนสมองเขาก็จะฝ่อลง
1: เหมือนเขาไม่ค่อยได้รับสาร
0: ใช่เขาไม่ได้กระตุ้นขาดการกระตุ้นเขาก็จะฝ่อลงทีเนี้ยกว่าที่จะไปถึงการที่สมองจะฝ่อลงนะคะอันแรกที่เจอก่อนเลยก็คือคนไข้อ่ะแยกตัวจากสังคมอย่างเช่นเพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไม่อยากไปแล้ว
1: เพราะว่าไม่ค่อยได้ยิน
0: ใช่แล้วก็เพื่อนคุยไปกินข้าวเพื่อนคุยกันแล้วเขาก็หัวเราะกันก็ดูว่าเอ้ยเขานินทาอะไรเราหรือเปล่าเขาอันนี้เราหรือเปล่าเขาก็ไม่อยากไปไหนทีนี้ก็จะเริ่มแยกตัวออกจากสังคมก็คือ social isolation เก็บตัวอยู่แต่ที่บ้านแล้วก็เนี่ยแหละซึมเศร้าตามมาคือหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าซึมเศร้าเนี่ยเจอในกลุ่มแบบวัยรุ่นหรือวัยทำงานแต่ที่จริงแล้วค่ะซึมเศร้าที่เจอเยอะที่สุดยอดมากเลยคือกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะหลังวัยเกษียณเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเรามีสังคมนะคะอย่างน้อยเราไปทำงานเราได้มีสังคมแน่ละ
1: ออกไปนอกบ้านออกนอกสถานที่
0: ใช่ค่ะแต่ว่าพอเลิกทำงานปุ๊บอยู่บ้านละเพื่อนชวนไปกินข้าวก็ยังไม่อยากไปอีกเพราะไม่ได้ยินเขาหรือบางคนแบบออกจากบ้านก็ไม่มั่นใจเพราะกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวรถลามาไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นภาวะซึมเศร้าที่เจอได้เยอะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งตัวภาวะแยกตัวจากสังคมและภาวะซึมเศร้าสองประเด็นเนี่ยนะคะก็เป็นความเสี่ยงสมองเสื่อมเหมือนกันสรุปก็คือรวมหลายความเสี่ยงกลายเป็นหูตึงเลยเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ป้องกันได้ของภาวะสมองเสื่อม
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยเนาะ
0: คีย์นี่คือป้องกันได้
1: ไม่ได้ยินเท่านั้นเองนะคะและทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอและตรวจวินิจฉัยแล้วว่าการได้ยินของเราเนี่ยมันน้อยลงไปจริงๆควรที่จะติดตั้งเครื่องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้เครื่องหรือว่าการปรับตัวหลังได้เครื่องมาแล้ว
0: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันกับตัวเวลาเราใส่แว่นด้วยความคิดของเราคือเราคิดว่าโอ้สมมติว่าเราไม่ได้เรามองไม่เห็นแล้วเราเอาแว่นมาใส่ปุ๊บเราคิดว่าเราจะเห็นชัดเลยทันทีจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าของการใส่เครื่องช่วยฟังอะค่ะที่เกิดขึ้นหลายครั้งเลยก็คือว่าหลายคนกว่าจะมาหาหมออย่างที่บอกคือเป็น10ปีละพอเป็น10ปีแล้วเนี่ยสมองเขาอาจจะขาดการกระตุ้นมาเยอะแล้วเพราะงั้นวันนี้ถ้าสมมติหมอให้ใส่เครื่องแล้วขยายดัง 100% เลยให้กลับมาดี 100% ทุกคนจะบอกโอ๊ยดังเกินไปเนี่ยเสียงดังเยอะมากไม่เอาแล้วใช่ค่ะ
1: ไม่ชิน
0: ไม่ชินจริงๆเราไม่ชินเพราะงั้นเนี่ยปกติเวลาใส่เครื่องใหม่ๆอะค่ะบางทีหมอไม่ได้ปรับให้กลับมา 100% ค่ะจะกลับมาสัก80% ของเป้าหมาย 70% ของเป้าหมายให้เรากลับบ้านไปปรับตัวก่อนแล้วก็ค่อยขยายขึ้นและที่เจอบ่อยเลยคือคนไข้มักจะบอกว่าเนี่ยวันนี้มีงานประชุมสำคัญก็เลยหยิบเครื่องช่วยฟังมาใส่แต่ปกติเนี่ยไม่เคยใส่เลยนะเฉพาะงานประชุมสำคัญใช่เพราะงั้นจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าใส่ที่บ้านก่อนเพราะว่าหลายคนค่ะเสียงเปิดประตูเสียงน้ำเปิดก๊อกน้ำไม่ได้ยินเพราะงั้นพอใส่ที่บ้านก่อนเสียงก๊อกน้ำล้างมือเป็นอย่างนี้เสียงกดสบู่เสียงแอร์นะเสียงประตูเป็นแบบนี้ใส่ที่บ้านจนชินก่อนแล้วค่อยเริ่มใส่ออกข้างนอกใส่ไปทำกิจกรรมต่างๆ
1: เราต้องสร้างความคุ้นเคยเนาะ
0: ใช
1: ่ใช่ร่างกายจะได้ปรับตัวด้วยการรับรู้จะได้เป็นปกติแบบง่ายๆเพราะว่าใส่ทุกวันกับนานๆใส่ทีเนี่ยไม่ได้มีผลว่าเครื่องจะเสื่อมไวอะไรอย่างนั้น
0: ไม่
1: เครื่องเขาทำมาดี
0: ม
1: ีอายุการใช้งานยาวนาน
0: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วหลายคนก็จะอย่างนี้เลยค่ะกลัวเดี๋ยวเครื่องจะเสียเก็บไว้วันนี้แหละมีประชุมสำคัญละเราจะหยิบออกมาใส่ซึ่งแค่จะหยิบออกมาใส่เปลี่ยนฐานยังไงเพราะเราไม่เคยได้ใช้เลยบางคนฐานขึ้นเกลือเต็มไปหมดละอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ค่ะความรู้เรื่องของหูโดยเฉพาะการรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีเยอะมากหลายท่านอาจจะพิมพ์คำถามวันนี้มารัวและยังมีคำถามมากมายอยากจะสอบถามคุณหมอเร็วๆนี้จะมีงานกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือตัวงานของเราเนี่ยจะเป็นจัดผ่าน Facebook Live ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะก็คือสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live แล้วก็พิมพ์คำถามเข้าไปได้เลยเพราะว่าเป็นการให้ความรู้แบบสดเลยนะคะก็จะมีคุณหมอ3ท่านนะคะตัวหมอเองก็จะเป็นเฉพาะทางด้านโสตประสาทวิทยาแล้วก็จะมีคุณหมอที่เฉพาะทางด้านเรื่องซึมเศร้าในผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องสมองเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะคะจะมาร่วมเสวนาสดเลยแล้วก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าเอ๊ะมีความเสี่ยงอะไรที่เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องคอนเซิร์นแล้วจะดูแลกันได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังแล้วก็ ถามคำถามมาได้เลยก็จะมีจัดงานในวันที่14สิงหาคมนะคะตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสอง
1: งานจัดที่ไหนนะคะ
0: จริงๆแล้วจัดที่ตัวคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคือจัดที่โรงพยาบาลจุฬาของเราเลยแต่ว่าตอนนี้ออนไซต์เนี่ยลงทะเบียนเต็มหมดแล้ว
1: เต็มแล้วผู้ชมไม่ทันแต่ถ้าอยากฟัง
0: ได้
1: ได้ออนไลน์ผ่านทางแฟนเพจย้ำอีกทีค
0: ่ะก็เป็น Facebook ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะมีข้อคำถามเรื่องราวเหล่านี้ที่เราคุยกันนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะคะ

านทางแฟนเพจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รวมไปถึงคนสู้โรคด้วยนะคะเอาวันนี้ขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงณัฐวรรณอุทุมพฤกษ์พรหน่วยโสตประสาทวิทยาฝ่ายโสตศนาศิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะเรื่องหูตึงไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคุณผู้ชมคะวันนี้การแพทย์ของเราก้าวไกลไปมากสามารถรักษาได้ทำให้คุณผู้ชมนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติห่างไกลจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวจังหวัดตรังสร้างสวนป่า50ไร่ด้วยไม้3ประเภทพร้อมปลูกอะโวคาโดสำเร็จรายแรกในจังหวัดตรังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรวัยรุ่นสร้างตัวเปิดร้านถนัดเป่าขนมจีบซาลาเปาโฮมเมดสูตรโบราณปักหมุดแลนด์มาร์คความอร่อยแห่งใหม่ณตลาดใต้พิษณุโลกจุฑามาศผูกโพพาชมภูมิปัญญาชาวบ้านคัดเลือกลูกมะพร้าวอ่อนแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นได้รสชาติแปลกใหม่วิถีชาวตำบลคุ้งน้ำวนจังหวัดราชบุรีพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวใต้บาดาลกันนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่ได้มีให้ชมทุกปีด้วยเพราะว่าต้องรอตามสภาพธรรมชาติจนกว่าน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจะลดลงต่ำสุดจนถึงพิกัดที่สามารถเห็นพื้นที่เดิมก่อนการสร้างเขื่อนได้ครับซึ่งเป็นหมู่บ้านมาก่อนแล้วก็เป็นวัดเป็นสถานีตำรวจนะครับช่วงนี้โผล่พ้นน้ำให้เห็นนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ไปดูในอดีตกันครับขบวนรถไฟที่แล่นผ่านเส้นทางกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับช่วงนี้น้ำแห้งต่ำกว่าทุกครั้งในช่วงหลายปีครับจนจุดชมวิวที่เป็นรถไฟลอยน้ำแห้งถึงระดับพื้นดินเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยเอารถยนต์ส่วนตัวลงไปจนถึงต่อหม้อสะพานได้ครับก็เรียกว่าสวยแปลกตาไปอีกแบบนะครับเพื่อเตรียมตัวไปชมวัดใต้บาดาลที่ก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมาด้วยครับ
1: การเดินทางจะต้องนั่งเรือไปชมนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลโดยประมาณนะครับก็มีเรือนำเที่ยวของพี่น้องชาวตำบลมะนาวหวานที่ให้บริการนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมนะครับก็ประสานมาที่ทางชมรมของกลุ่มท่องเที่ยวของมะนาวหวานได้เลยนะครับหรือประสานมาที่อบต.มะนาวหวานก็ได้นะครับก็มันถ้าน้ำลงมากกว่านี้ซึ่งมันในปี62อ่ะคือมันแห้งจนเห็นลำน้ำป่าสักเดิมเลยมันแห้งหมดเลยนะครับก็ตอนนั้นอ่ะเราจะเอารถเข้าไปถึงวัดได้เลยนะครับ
2: ก็นั่งเรือ
1: เดี๋ยวก็นั่งเรือไปเที่ยวชมครับผม
0: ตามนายกอบต.มะนาวหวานลงเรือไปชมกันนะครับค่าบริการลำละ500บาทนั่งได้12คนมีเสื้อชูชีพให้ใส่ครับแล้วก็คนขับเรือมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็ชำนาญในพื้นที่ด้วยเดินทางสัก30นาทีครับจะเริ่มเห็นสะพานโผล่หรือว่าสะพานผุดกลางเขื่อนซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักเก่านะครับพอน้ำเต็มเขื่อนก็เลยจมไปใต้น้ำและใกล้กับสะพานนะครับมีร่องรอยซากหักพังของชาวชุมชนหมู่บ้านมะนาวหวานนะครับรวมถึงวัดเก่าแก่ชื่อวัดกันทาพฤกษ์ลักษณะนี้ตำรวจบ้านมะนาวหวานนะครับบริเวณพื้นที่วัดเดิมนี้ยังเห็นซากผนังโบสถ์ซากปรักหักพังเสาปูนอิฐเก่าซากต้นโพใหญ่เมนเผาศพก็ยังเหลือเตาเผาให้ดูครับเราก็มีเจดีย์เก็บกระดูกก่อนจะถูกปล่อยน้ำเข้าเขื่อนจนมองไม่เห็นแล้วครับ
1: เลยไปหน่อยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนตำบลมะนาวหวานในสมัยนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่อาศัยกันริมแม่น้ำป่าสักนะครับก็เชิญชวนก็ถ้าชอบในเรื่องของอดีตนะครับชอบเรื่องของวันวานก็ให้มาอยากให้มาศึกษาดูว่าความงดงามของสิ่งก่อสร้างในสมัยนั้นซึ่งก็ยังพอมีร่องรอยให้เห็นบ้างนะครับลวดลายของงานปูนปั้นนะครับก็ขอเชิญชวนครับก็จะเข้ามาเที่ยวชมได้คิดว่าเดือนสิงหาน่าจะเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นผมว่าน้ำมันจะเริ่มขึ้นก็จะไม่เจอซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างของวัดกันทาพฤกษ์นะครับ
0: ลาตรงนี้ครับนี่เป็นวัดกันทาพฤกษ์ที่มาสร้างขึ้นใหม่ครับก็นำลูกนิมิตหินทรายทรงหัวกระสุนจากโบสถ์หลังเก่าทั้ง9ลูกนะครับนำมาเก็บไว้อยู่ในวิหารพระครูสุนทรวีรคุณอดีตเจ้าอาวาสนะครับส่วนหมู่บ้านมะนาวหวานก็ย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ครับตอนนั้นที่มีการก่อสร้างเขื่อนนะครับภาครัฐเองก็เวนคืนที่ดินแต่ว่าก็จ่ายเงินชดเชยให้แล้วก็หาที่อยู่ให้ใหม่ก็ให้ชาวบ้านได้ไปย้ายอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกิจกรรมมวยไทยครับถ้าหวังจะดึงเยาวชนให้หันมาสนใจต้องให้เขาได้เห็นตัวอย่างของจริงนะครับก็เลยมีกิจกรรมนี้ครับพาเด็กๆทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับไปดูกิจกรรมทั้งการแสดงมวยไทยด้วยแล้วก็การต่อยมวยไทยจริงๆนะครับหวังดึงเยาวชนให้เข้ามาสืบสานหรือว่าเรียนนะครับเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้ครับโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยผ่านการแสดงคีตะนาฏยศิลป์มวยไทยอย่างทรงพลังเลยครับที่ค่ายมวยดาบปรันสารคามตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับซึ่งเปิดพื้นที่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามดึงเยาวชนนักเรียนนิสิตในพื้นที่ครับมาอบรมสืบสานศิลปะมวยไทยส่งเสริมให้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็ยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมด้านกีฬาการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับ
2: เราดำเนินการขึ้นเพราะว่ามวยไทยของจังหวัดมหาสารคามเราเนี่ยเราได้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศเมื่อปี2568แล้วเราก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมที่จะขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่เรานะคะให้มีการได้รับการสืบสานต่อในศิลปะมวยไทยนะคะเราก็เลยจัดกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นะคะได้ตระหนักรู้ว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีศิลปะมวยไทยที่เป็นมรดกภูมิปัญญาในพื้นที่เรานะคะก็จะได้มีความภาคภูมิใจแล้วก็มาร่วมสืบสานเรียนรู้นะคะมารู้จักมวยไทยมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะมีศิลปะการต่อสู้เนี่ยมีท่าอะไรบ้างการไหว้มวยทำยังไงน้องจะได้มาเรียนรู้แล้วก็นำไปสืบสานต่อไปค่ะ
0: กิจกรรมนี้ได้เรียนรู้ประวัติมวยไทยกติกาการต่อสู้ครับการสาธิตการไหว้ครูมวยไทยแล้วก็ฝึกปฏิบัติท่ามวยไทยพื้นฐานกันจริงๆด้วยรวมถึงรับชมการแสดงคีตะนาฏยศิลป์มวยไทยทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมมีนักศึกษาทั้งผู้ชายผู้หญิงในเลือกเรียนมวยไทยในระดับมหาวิทยาลัยกันนะครับซึ่งเปิดสอนเป็นหลักสูตรเลยเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได
3: ้ทั้งเรียนปีไหนคะ
4: อยู่ปี2ค่ะเรียน
3: ทำไมเราถึงเลือกเรียนสาขานี้ลูก
4: เพราะว่าชื่นชอบในศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะแล้วก็ชื่นชอบในด้านกีฬาค่ะ
3: ในส่วนของการที่เราจะตัดสินใจเรียนเราเลือกจากอะไรคะ
4: พ่อแม่ชอบด้วยค่ะที่เราเรียนอันนี้แล้วก็มีแบบที่เราชอบด้วยตัวเองเราเลยเลือกเรียนด้านนี้ค่ะ
5: ยาก
4: มีส่วนยากแล้วก็มีส่วนที่ทำง่ายค่ะเรียนได้ง่าย
3: ในส่วนของการแสดงเมื่อสักครู่นะคะเราใช้เวลาฝึกนานไหมคะ
4: ส่วนตัวหนูฝึกประมาณ1ปีค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เรียนมาหลายปีแล้วค่ะ
0: นักเรียนบางคนนะครับที่เพิ่งมาดูครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยบอกว่าปกติไม่เคยชกมวยแล้วก็ไม่เคยชอบมวยไทยแต่วันนี้โรงเรียนพามาดูครับดูแล้วก็รู้สึกเปลี่ยนใจเลยเพราะว่าเห็นว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สามารถเรียนรู้เพื่อเอาไปป้องกันตัวเองได้ด้วยครับก็เป็นโครงการที่นะครับร่วมกับค่ายมวยจริงๆเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ไปเห็นของจริงกันนะครับเพื่อจะเปลี่ยนใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มวยไทยไว้อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้แบบนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูสวนป่าที่ปลูกด้วยความตั้งใจพื้นที่ตั้งประมาณ50ไร่ได้ครับที่นี่เป็นป่าที่พิเศษจริงๆเพราะว่ารวบรวมเอาพันไม้ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆมาจากทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมบางชื่อบางพันเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับอย่างต้นนี้ครับ
6: มันจะออกลูกตามกิ่ง
0: ผลของต้นชูปาชูป้าครับมาจากลุ่มน้ำอเมซอนแถบประเทศเปรูครับแล้วกินอร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมรสชาติจะคล้ายกับละมุดแต่ว่าผลเท่าลูกกระท้อนนะครับแล้วใบก็มีรูปทรงที่สวยน่ารักด้วยเอาไว้ปลูกให้ร่มเงาได้นะครับเป็นไม้ประดับก็ได้ด้วยนี่เป็นหนึ่งในผลไม้แปลกที่นำมาปลูกในสวนของป้าสายหยุดตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังเจ้าของคือนางสายหยุดจันทร์สว่างนะครับเป็นอดีตข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
6: แล้วก็ผัดใบส่วนใหญ่ปีละครั้งแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเอาต้นมาปลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะด้วยความที่เรารักต้นไม้แปลกทีนี้พอปีที่3มันออกดอกแต่ไม่ติดลูกสักลูกนึงพอปีนี้ปีที่4กว่า มันติดลูกแต่ยังติดไม่เยอะนะคะจุดตุ่มๆเหล่านี้คือจุดที่ออกดอกทั้งหมดนี้คือจุดที่ออกดอกแต่เราคาดว่าปีหน้ามันเป็นปีที่สองที่ออกลูกคิดว่าตุ่มเหล่านี้คงจะติดลูกเยอะแต่รอดูผลอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ต้นขนาดนี้อายุ4ปีกว่าเรามีประมาณ30ลูกปีแรกนะคะแต่สิ่งที่สังเกตที่ไม่เหมือนพืชอื่นก็คือ1การแตกกิ่งเนี่ยค่ะประมาณเม็ดกว่าๆ ก็แตกกิ่งเป็นฉัดฉัดที่1แล้วไปขึ้นฉัดที่2ไปฉัดที่3พอฉัดที่4ได้จบแล้วค่ะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ไม่โตอีกแล้วสูงแค่ฉัดที่4ก็ประมาณสัก4เม็ดน่าจะประมาณ4เม็ด
0: ไปชมสวนกันต่อครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้จักกับสวนป่าเนื้อที่50ไร่ครับพร้อมกับพันไม้แปลกที่มารวบรวมเอาไว้ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้อนุรักษ์นะครับมาจากทั้งในไทยเราเองแล้วก็ต่างประเทศที่ป่าสายุทธเขาตั้งใจทำเกษตรแบบผสมผสานหลังเกษียณอายุราชการนะครับมีไม้ผลของไทยอย่างพันไม้หายากจากชายแดนภาคใต้ลูกูกะละแมครับคือผลไม้โบราณหายากกล้วยเมาะมานิแล้วก็มีไม้ผลไม้ยืนต้นจากต่างประเทศนะครับอย่างพลับช็อกโกแลตต้นฟักไอศกรีมจากอินโดนีเซียต้นอาชาช่าจากออสเตรเลียแล้วก็ขยายต้นกล้าต้นพันธุ์ต่างๆขายด้วยครับทั้งการเพาะเมล็ดชำกิ่งเสียบยอดรวมทุกสายพันธุ์ที่มีในสวนตอนนี้ 300,000 ต้นได้ครับเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชผสมผสานกัน
7: เอาเม็ดมาเพาะแล้วก็กลายเป็นวันนี้เป็นแปลงขยายพันธุ์ชูปาชูป้าอาจจะมากที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีอยู่นับหมื่นต้นนะครับอันนี้เราขายอยู่ถ้าไซส์นี้ต้นละ120ค่ะแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็เป็นลำดับไปก็คือตามขนาดแล้วก็เรายังมีต้นไม้แปลกอีกตัวนึงนะคะโน่นฝั่งโน้นอันนู้นคือต้นฝักไอศกรีมคือเหมือนกับคล้ายๆฝักสตออายุ2ปีกว่าๆ ก็ออกลูกพอเวลาสุกนี่ปอกออกมาเนี่ยเหมือนกับกินไอศกรีมเป็นไอศกรีมสีขาวนี่เป็นต้นพลับช็อกโกแลตมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเนื้อข้างในจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตทาขนมปังหรือกินสดได้หมดเลยอายุประมาณสัก2ปีกว่าๆออกลูกแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือออกลูกตลอดทั้งปีก็ยังมีที่เรานำเข้ามาจากจังหวัดนราธิวาสก็คือต้นละไมนะคะอย่างนี้คือต้นละไมแล้วก็มะไฟหวานจากจังหวัดนราธิวาสซึ่งณเวลานี้ผู้ปลูกมีน้อยมากแต่ว่าผู้บริโภคกันเพิ่มขึ้นเราก็เลยมองว่าถ้าเรามาปลูกในต้นไม้ที่เป็นไม้ไทยเราแต่ยังเป็นที่นิยมอยู่แต่ผู้ปลูกน้อยก็เลยทดแทนพวกทุเรียนที่กำลังขึ้นปุบปับแล้วก็มาปลูกละไมนะคะนี่เป็นต้นละไมกับต้นมะไฟ
8: ต้นเท่าไหร่คะ
7: อันนี้เราขายอยู่ต้นละ150ก็มี

0: ค่ะต้นละ100ก็มีแล้วแต่ความสูงนะคะ
1: ปลาสายหยุดยังนำไปชมความสำเร็จของการปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์บูธ7นะครับที่เป็นพืชเมืองหนาวแต่ว่าเอามาปลูกได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกในจังหวัดตรังปีนี้ให้ผลดกด้วยครับเป็นปีแรกเลยต้นเดียวเนี่ยมีประมาณ200ถึง300ลูกเลยนะครับราคาขายกิโลกรัมละ70บาทพอเปิดต้นมาเพียง3วันตอนนี้ขายหมดแล้วไม่พอขายเลยครับ
0: ส่งไปให้ดูถ้าเกิดโดยจริงๆแล้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7ขีดถึง8ขีดต่อลูกแต่ปีนี้ต้นเนี้ยต้นเดียวให้ผลผลิตที่ประมาณ300ลูกเกือบ300ลูกอะค่ะก็เลยลูกอาจจะเล็กกว่าเดิมหน่อยนึงแต่เราพยายามที่จะใส่พวกปุ๋ยเราไม่ได้ฉีดยานะคะเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือใช้แร่ภูเขาไฟเป็นสารตั้งต้นแล้วก็ตามด้วยพวกปุ๋ยหมักนี่เราก็ใส่อยู่เรื่อยๆแต่ปุ๋ยไอ้ภูเขาไฟเราใส่เดือนละครั้งเคมีก็ใส่เดือนประมาณกำมือนึงแค่นั้นเองค่ะมันก็เลยออกลูกเยอะแล้วก็รสชาติมีเมื่อวานพระอาจารย์จากจังหวัดเชียงใหม่ท่านมาเยือนที่สวนแล้วให้ลองพระองค์ท่านได้ลองดูแล้วก็ทีมงานที่ตามมาลองชิมดูปรากฏว่าเขาบอกว่ามันกว่าของเชียงใหม่อันนี้คนเชียงใหม่พูดเองนะคะเมื่อวานนี่ค่ะ
1: เช่นเดียวกับจำปาดะครับมีทั้งสายพันธุ์ทองตาปานจากจังหวัดพังงาและพันธุ์สายน้ำผึ้งสายพันธุ์ละประมาณ 3-4 ต้นนะครับแต่ว่าคุ้มค่าให้ผลผลิตสูงเลยครับแต่ละปีขายได้นับหมื่นบาทต่อต้นมีลักษณะยุ่มนะครับซึ่งหมายถึงยวงหรือว่าเนื้อของผลจำปาดะที่อยู่ข้างในเนี่ยให้ยุ่มเยอะยุ่มใหญ่รับรสชาติหวานฉ่ำน้ำหนักดีด้วยซึ่งรสชาติก็จะขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่ใส่ครับที่นี่เนี่ยใส่แร่ภูเขาไฟเป็นหลักตามด้วยปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยเคมีนิดนึงนะครับรสชาติก็เลยหวานอร่อยทั้งหมดนี้ป้าสายุทธบอกว่ายึดตามแนวพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที่เคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเมื่อตอนรับราชการที่จังหวัดนราธิวาส
0: รับสั่งว่าเมื่อไหร่ที่เราจะปลูกพืชใดก็ตามสิ่งสำคัญเราต้องเริ่มต้นด้วยการทำดินไม่ให้ป่วยถ้าเมื่อไหร่ดินป่วยเมื่อนั้นต้นไม้ป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงดินให้อร่อยเหมือนที่ปรุงอาหารให้อร่อยนี่คือหลักคิดของพระองค์ท่านปรุงด้วยอะไรล่ะต้องปรุงด้วยอินทรีย์เท่านั้นถึงจะตอบโจทย์แผ่นดินนี้ได้แต่ในหลวงบอกว่าไม่ใช้เคมีเราต้องใช้แต่ใช้ปริมาณที่เหมาะสมนั่นก็คือเราใช้ปริมาณไม่เยอะนะคะเอาอินทรีย์เป็นตัวตั้งเคมีเป็นตัวเสริมแต่วันนี้ส่วนใหญ่หันไปใช้เคมีเป็นหลักแล้วก็อินทรีย์เพียงเล็กน้อยซึ่งมันทำให้ดินป่วยก็คือดินเป็นกรดดินมีเชื้อราดินไม่มีสารอาหารมันถึงเกิดปัญหาโรคต่างๆตามมามากมายนี่คือปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เราไม่ดูแลดิน
1: ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรของจังหวัดตรังเลยครับทั้งเพื่ออนุรักษ์แล้วก็สร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ๆให้ชาวบ้านในพื้นที่นำไปขยายพันธุ์สร้างรายได้กันต่อไปครับพันไม้หลายอย่างแม้ว่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าป้าสายุทธก็เลือกนะครับพันธุ์ที่เหมาะกับภูมิอากาศในไทยก็เลยเติบโตได้ดีเหมือนต่างประเทศครับไปดู2วัยรุ่นนะครับเป็นแฟนกันช่วยกันสร้างตัวที่พิษณุโลกนะครับหันมาทดลองทำซาลาเปากันจนได้สูตรที่อร่อยเลยครับเปิดร้านถนัดเปาเป็นแบบโฮมเมดนะครับปักหมุดและมากความอร่อยที่ตลาดใต้พิษณุโลกครับมีขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาโฮมเมดเป็นอาหารเช้าจานด่วนนะครับหากินกันได้ที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับที่ร้านถนัดเปาบริเวณล็อก8ฝั่งริมน้ำเจ้าของร้านคือนายทิติพุ่มเกาะนะครับอายุ29ปีแล้วก็นางนิภารัตน์พึ่งเกตนะครับเป็นหนุ่มสาวคู่รักกันเขาเร่งมือนึ่งขนมจีบซาลาเปาขายทุกวันก่อนหน้านี้ครับทำอาชีพมาหลายอย่างแต่ไม่สำเร็จนะครับก็เลยลองนำความชอบกินซาลาเปาชอบทำแป้งซาลาเปาลองทำเองอยู่นานนะครับจนลงตัวมาขายได้ก็เลยตัดสินใจปักหมุดทำเลทองตลาดใต้สดใหม่ทุกเช้าที่นี่ครับ
2: ตอนนี้มีหมูสับครีมถั่วดำแล้วก็เผือกครับ
3: ไส้หมูสับของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอธิบายรสชาติที่ความแบบ
2: หมูสับตอนนี้ผมเน้นให้มันมีความเค็มแหลมขึ้นมานิดนึงเพื่อแยกจากไส้หวานเพราะว่าตัวแป้งมันมีความหวานอยู่แล้วแล้วในเนื้อจะใส่มันแก้วแล้วตัวมันแก้วเนี่ยเวลามันโดนไอ้น้ำอีกรอบเนี่ยเวลากัดแล้วมันจะมีความจุยซี่นิดนึงเพื่อไปแทนหมูที่ผมไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารเด้งเลยมันจะมีความเป็นหมูที่มันเป็นหมูล้วนๆเลยครับ
3: แล้วเนื้อแป้งซาลาเปาของเราเนี่ยมันต่างจากทั่วไปยังไง
2: มันนุ่มแต่มันสู้ฟันมันไม่ฟูจนเป็นขนมถ้วยฟูต้องการให้มันกัดแล้วมันได้เคี้ยวแต่มันก็ไม่ติดฟันใช่ครับใช่
1: ซาลาเปาโฮมเมดมีไส้ครีมไส้ถั่วดำไส้เผือกลูกละ20บาทนะครับส่วนไส้หมูสับแน่นๆเนี่ยลูกละ22บาทรวมมือทำเองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่นวดแป้งไปจนถึงปรุงไส้เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าติดใจจนบอกต่อครับก็แวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะครับตั้งแต่7โมงเช้านะครับเปิดร้านไปจนถึงสักประมาณเที่ยงกว่าของก็หมดแล้วครับไปดูชาวบ้านตำบลคุ้งน้ำวนที่อำเภอเมืองราชบุรีครับเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาคัดเลือกลูกมะพร้าวอ่อนเอามาแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับซึ่งจะได้รสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นที่นิยมกินของคนในพื้นที่ด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: ปกติเราจะเคยได้ยินว่ากะลามะพร้าวอ่อนเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านได้ค่ะแต่ว่าสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะคะชาวบ้านไม่ได้นำกะลามะพร้าวอ่อนมาทำเป็นอาหารแต่เขาเลือกส่วนหัวของมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งเขาจะมีเทคนิคในการดูว่าลูกมะพร้าวแบบไหนสามารถทำอาหารได้ต้องตามดิฉันมาดูค่ะทลายแบบนี้หรือเปล่าที่กินหรือจะเป็นทลายนี้แต่นี่ก็จะดูแก่ไปค่ะอาจจะเป็นทลายนี้ก็ได้ค่ะ
5: เราสังเกตจากน้องเขาน้องเขาจะลูกประมาณนี
4: ้
5: ลูกประมาณนี้น้องเขาประมาณนี้
4: ค่ะลูกเขาจะยังเล็กอยู่นะคะนี่คือเรียกว่า
5: น้องแล้วก็อันนี้คือพี
4: ่
5: พี่เขาเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ลงมาสังเกตอย่างเงี้ยง่าย
4: ๆก็คือจะเป็นมะพร้าวแก่สำหรับ
5: มะพร้าวที่น้ำกำลังกิน
4: มะพร้าวน้ำหอมที่น้ำ
5: และน้ำกำลังกินเนื้อก็กินได
4: ้เนื้อกินได้เหรอคะ
5: ได
4: ้นี่ค่ะก่อนที่เราจะไปเลือกลูกมะพร้าวที่จะนำหัวมาทำอาหารนะคะขอชิมน้ำก่อนค่ะ
5: ได้ค่ะ
4: ไหนๆก็มาถึงสวนทั้งทีนะคะเราต้องชิมน้ำก่อนค่ะแล้วที่ว่ามะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวน้ำหวานนี่เขาสังเกตยังไงคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะ
5: ถ้าน้ำหอมเนี่ยเขาก้นเขาจะจีบแล้วตรงนี้เขาจะกล
4: ม
5: แต่ถ้าน้ำหวานเนี่ย เขาจะกลมอย่างเดียวเลย
4: โอ้เขาจะไม่มีออกจีบแบบนี้
5: อย่างเงี้ย
4: ค่ะ
5: เขาจะกลมมาก
4: อันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวน้ำหวานนี่เลยค่ะลูกกลมๆอยู่ต้นนี้อันนี้คือมะพร้าวน้ำหวานค่ะแต่เนื้อด้านในหรือว่าน้ำเขาจะมีความแตกต่างมากน้อยยังไงคะ
5: แตกต่างเนื้อเนี่ยเขาจะหอมน้ำก็จะหอมกลิ่นใบเตย
4: ค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าเกิดเป็นมะพร้าวน้ำหวานนะคะ
5: น้ำหวานก็คือน้ำเขาจะหวานแต่ไม่มีกลิ่นหอม

0: คามะพร้าวน้ำหอมจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ราคาลูกละ9บาทแต่ก็ยังมีผลต่อรายได้ของเกษตรกรไม่น้อยชาวบ้านพังข้ามตำบลคุ้มน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมะพร้าวน้ำหอมลูกอ่อนมาแปรรูปเป็นอาหารได้รสชาติที่แปลกใหม่ค่ะ
1: ก็แกงคั่วหัวมะพร้าวเนี่ยมันจะทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแบบดึกดำบรรพ์แล้วก็จะทำก็คือไม่รู้จะทำอะไรตอนเด็กๆกันนะมันก็มีมะพร้าวตื่นมาก็เห็นก็ใช้มะพร้าวเนี่ยมาทำก็ไม่เสียดายอะค่ะเพราะมันทำหม้อมันใช้ห้าหกลูกแล้วก็ช่วงนี้มะพร้าวมันถูกก็เอามาทำเนี่ยได้แต่ถ้าทั้งมะพร้าวแพงนะก็เสียดายเหมือนกันมะพร้าวถูกเราจะเอามาทำเป็นแกงขายเอามาแบบอะไรนะแปรรูปมาทำแปรรูปแกงขาย
0: ได้เวลามาเดินหาลูกมะพร้าวอ่อนกันแล้วค่ะการจะหาลูกมะพร้าวอ่อนมาทำอาหารไม่ใช่ว่าจะสุ่มเก็บลูกไหนก็ได้นะคะเพราะต้องสังเกตและอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของชาวสวนเพื่อให้ได้ส่วนหัวมะพร้าวที่มีความอ่อนกำลังดีเหมาะกับการนำมาทำอาหารค่ะ
1: มันก็จะต้องหัวขาวๆอะค่ะเนี่ยหัวขาวมากๆแบบอ่อนอะ2เดือนมะพร้าวประมาณ2ถึง3เดือนเราจะเอามาทำเอาหัวมาทำถ้าไม่ได้2 3เดือนนะหัวมันจะแก่ไปแข็งไปจะใช้ไม่ได้
2: แต่การที่เราจะเลือกหัวมะพร้าวสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเนี้ยมาทำมันจะมีเอกลักษณ์มากกว่าสายพันธุ์อื่นยังไง

0: บ้างคะอ๋อมันจะมีความหอมแล้วจะกรอบกรอบกว่า
1: เมื่อได้มะพร้าวลูกอ่อนตามต้องการแล้วขั้นตอนสำคัญคือการผ่าครึ่งลูกเพื่อคัดเอาเฉพาะส่วนหัวของมะพร้าวค่ะ
2: หลังจากที่เราไปเลือกตัดลูกมะพร้าวอ่อนมาแล้วที่จะนำมาทำเป็นแกงนะคะต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะเราจะต้องเลือกส่วนไหนที่จะนำมาทำเป็นแกงได้คะ
0: เราจะเลือกส่วนหัวแล้วก็เลือกที่อ่อนคือที่เราตัดมาเนี้ยคืออ่อนแล้วแต่เราจะต้องผ่าผ่าแล้วก็เอาส่วนหัว
2: ค่ะต้องผ่ายังไงบ้างนะคะผ่าครึ่งเลยเหรอคะ
0: ผ่าครึ่งค่ะตัดนี่ค่ะ
2: โอ้โหแต่เขามีน้ำแล้วนะ
0: เนี่ยอ่อนมากเลยเนี่ยกรอบ
2: ค่ะอ๋อเราจะเอาส่วนหัวด้านแค่ด้านบนอย่างเดียว
0: ใช่ใช่ด้านบนอย่างเดียว
2: ลูกอ่อนขนาดนี้นะคะเขาก็มีน้ำแล้วค่ะเราลองมาชิมน้ำเขาดูนะคะว่าลูกอ่อนแบบนี้น้ำเขาจะหวานแล้วหรือยังค่ะนี่คือเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะยังไม่ออกหวานค่ะอันนี้ออกเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีติดฝาดด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดกินมันก็เหมือนแบบกินน้ำเปล่าเนาะกินน้ำเปล่าที่มีรสชาติเปรี้ยวออกฝาดฝาดอะค่ะมันยังไม่หวานค่ะนี่ค่ะแต่ส่วนที่เราจะนำไปทำอาหารกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะส่วนหัวของมะพร้าวก็คือด้านบนนี้เลยค่ะก็คือจะใช้ได้แค่บริเวณนี้เท่านั้นนะคะด้านล่างเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วคือกินไม่ได้แล้วค่ะที่เราจะกินก็จะกินแค่ด้านบนสีขาวรสชาติของเขาจะออกเป็น
0: ฝาดฝาด
2: ฝาดฝาดกรอบกรอบใช่ไหมคะ
0: กรอบฝาดฝาด
2: ชิมไปหมดทุกอย่างเรามาชิมกะลากันค่ะกะลาคือกินสดได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะแต่มันฝาดไงเนี่ยหัวมะพร้าว
2: ออกฝาดค่ะแต่มันแบบหวานปลายลิ้นนะคะมีหอม
0: แต่เวลาไปทำแกงมันจะหวานแกงมันจะ
2: ออกหวานแต่นี่คือส่วนหัวเราไม่นิยมกินสดใช่ไหมคะแต่กินได้
0: กินสดก็กินได
2: ้เอ้าเหรอคะแต่มันจะออก
0: แต่มันฝาดไงมันก็เหมือนหัวตาลเลยนะมันก็เหมือนหัวตาลแหละจะฝาดมาก
2: ฝาดมากเลยอ่ะกลืนไม่ลงโอ้โหฝาดไปทั้งปากเลยทีนี
0: ้กะลาอร่อยฝาดใช่ไหม
2: ฝาดมากแต่กะลาเนี่ยยังฝาดสู้อันนี้ไม่ได้เลยค่ะส่วนหัวเขาเนี่ยกะลานี่
0: กะลาอร่อยฝาดใช่ไหม
2: มันกรุบกรอบใช่ค่ะแล้วมันมีรสชาติหวานปลายใช่ค่ะ
1: เปลือกออกและหั่นเป็นชิ้นเล็กขนาดพอดีคำก่อนจะนำไปปรุงเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอย่างแกงคั่วหัวลูกมะพร้าวใส่กุ้งค่ะ
0: ขั้นตอนในการทำก็คือใส่กะทิเสร็จแล้วใส่เครื่องแกงคนจนฝาจะเดือดให้กะทิมันแตกมันนิดไม่ต้องแตกมันมากเดี๋ยวมันจะกระเลี่ยนแล้วเราก็ใส่หัวมะพร้าวเข้าไปคนให้มันไม่ต้องให้เปื่อยอะค่ะนิดแล้วก็ใส่กุ้งตามแล้วก็รอเดือดถึงสักพักก็ใส่ผักคือพริกแล้วก็ชะอมขั้นตอนก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบอะค่ะ
1: หัวมะพร้าวอ่อนมาทำอาหารเมื่อนำมาแกงเนื้อจะดูดซับน้ำแกงและเนื้อจะไม่มีรสชาติฝาดรวมถึงมีความกรอบละมุนไม่แพ้ยอดมะพร้าวอ่อนเลยทีเดียวค่ะ
3: นอกจากมะพร้าวน้ำหอมที่นำมาแกงแบบนี้ได้แล้วนะครับมะพร้าวพันธุ์อื่นๆก็สามารถเลือกมาแกงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องเลือกลักษณะที่อ่อนที่ถูกต้องจึงจะสามารถเอามาทำกินได้แบบนี้ครับตอนนี้เราปิดท้ายกันด้วยทะเลหมอกช่วงหน้าฝนที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นี่เป็นจุดชมแสงแรกและดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามเลยครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม และนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อน

0: ย PBS เชิญชวนคุณผู้ชมมาบอกรักแม่ออนไลน์ผ่านหน้าจอไทย PBS ตลอดทั้งวันโดยพิมพ์ข้อความส่งมาทาง LINE @ไทย PBS ลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive เป็นของขวัญให้คุณแม่15รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดี14สิงหาคมนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยที่ LINE @ไทย PBS แล้วมาบอกรักแม่กันเยอะๆนะคะ
1: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะการเสียชีวิตของนายกอบจ.นนทบุรีจากการถูกยิงผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็มาจากการเสียเลือดมากค่ะเพราะว่ากระสุนนั้นเข้าไปตัดที่เส้นเลือดใหญ่บริเวณที่ลำคอค่ะขณะที่ครอบครัววันนี้ก็เข้ารับร่างเพื่อที่จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วค่ะครอบครัวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเข้าติดต่อขอรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาหลังการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตนั้นเสร็จสิ้นนางสาวพัชพรเย็นประเสริฐลูกสาวพันตำรวจเอกธงชัยตอบข้อสักถามถึงประเด็นข้อกล่าวอ้างของนายฉลองเรี่ยวแรงถึงปมการก่อเหตุเรื่องเงิน11ล้านบาทว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบสำนวนคดีโดยยืนยันว่าความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะโดยระบุว่าตลอดชีวิตการทำงานของพันตำรวจเอกธงชัยมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคงไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยค่ะ
1: ข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5สมัยนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีค่ะ
0: ด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยว่ากระสุนปืนตัดเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณลำคอค่ะทำให้เสียเลือดมากเป็นเหตุให้เสียชีวิตซึ่งผลการชันสูตรและรายละเอียดการตรวจร่างกายทั้งหมดได้ทำสรุปพร้อมกับประสานส่งมอบพนักงานสอบสวนนำไปประกอบสำนวนคดีแล้วค่ะ
2: ชันสูตรเนี่ยถูกกระสุนปืนเสียชีวิตนะครับก็ถูกกระสุนปืนตัดเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอแล้วก็เสียเลือดมากเป็นเหตุตายครับ
3: ในนั้นในส่วนของกระสุนปืนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เข้าไปในร่างเนี่ยพอจะระบุได้ไหมท่าน
2: ก็มีทั้งฝังแล้วก็มีทั้งทะลุครับ
3: ทั้งหมดกี่รูอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหม
2: ขออนุญาตไปก่อนนะครับ
3: ก็คือไอ้ที่บอกว่ากระสุนไปเจาะเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตเลยหรือไงท
2: ่
3: าน
2: ใช่ครับเสียเลือดมากครับ
3: ส่วนล่างเนี่ยสามารถที่จะรับได้เลยไหม
2: ได้ครับเสร็จแล้วครับพร้อมมอบให้ญาติแล้วครับวันนี้
0: ในการเข้ารับศพนอกจากคนในครอบครัวแล้วนะคะก็ยังมีนายชัยวัฒน์แย้มนาคสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนสนิทของผู้เสียชีวิตมาด้วยนะคะพร้อมกับให้ข้อมูลในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งนายฉลองและพันตำรวจเอกธงชัยว่าต่างรู้จักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาค่ะส่วนเรื่องเงิน11ล้านบาทนายชัยวัฒน์ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่านายฉลองนั้นจะมีการทวงถามเงินจำนวนที่กล่าวอ้างเอาไว้แต่ยอมรับว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายฉลองได้มาชักชวนให้ไปช่วยพูดกับพันตำรวจธงชัยในเรื่องเงินแต่ตัวเองได้ปฏิเสธไปเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะซึ่งวันนี้ก็มีบุคคลใกล้ชิดของนายกอบจ.นนทบุรีได้ออกมาโต้ปมหนี้จำนวน11ล้านบาทที่นายฉลองเรี่ยวแรงซึ่งเป็นมือปืนในการก่อเหตุนั้นอ้างว่านายกธงชัยนั้นติดเงินแล้วก็ไม่ใช้คืนค่ะว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงและที่ต้องออกมาพูดก็เพราะต้องการที่จะทวงเงินความเป็นธรรมเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรีให้กับผู้เสียชีวิตติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
4: คุณพึ่งนภาครับทีมงานของนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับมีทั้งเลขานุการนายกนะครับประธานสภาอบจ.นะครับก็ได้มีการออกมาบอกถึงปมเงิน11ล้านบาทนะครับว่านายกอบจ.นะครับไม่น่าจะมีการยืมหนี้สินจากใครครับหากจะมีก็คงเป็นแค่หนี้สินทางการเมืองครับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยประธานสภาอบจ.นนทบุรีอดีตประธานสภาและสมาชิกสภาอบจ.นะครับก็มีการร่วมแถลงชี้แจงนะครับข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับจำนวน11ล้านบาทนะครับภายหลังเกิดเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยระบุว่าต้องการทวงคืนความยุติธรรมครับและศักดิ์ศรีให้กับผู้เสียชีวิตและขอให้สังคมนะครับพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยนายเฉลิมพลนิยมศิลป์นะครับอดีตประธานสภาอบจนนทบุรีก็ระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบคำให้สัมภาษณ์ของนายฉลองเลี้ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหานะครับพบว่าในช่วงที่นายฉลองเดินทางไปพูดคุยกับนายธงชัยนะครับไม่ได้มีการพูดถึงการทวงเงิน11ล้านบาทโดยตรงแต่เป็นการพูดถึงเงินที่อ้างว่าเคยจ่ายไปนะครับและการสละสิทธิ์ลงสมัครรับตำแหน่งรับเลือกตั้งนะครับพร้อมขอให้นายกธงชัยนะครับรับผิดชอบโดยระบุว่าหากไม่มีเงินก้อนก็สามารถที่จะผ่อนชำระได้ครับพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหากเป็นการยืมเงินจำนวน11ล้านบาทจริงนะครับควรจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่ามีการกู้ยืมกันเมื่อใดนะครับจำนวนเท่าใดและนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรและจะมีกำหนดการชำระคืนเมื่อไหร่นะครับโดยตลอดระยะเวลาประมาณ20ปีที่ทำงานร่วมกับพันตำรวจเอกธงชัยนะครับไม่เคยได้ยินเรื่องการกู้เงินนะครับจำนวนดังกล่าวมาก่อนและเพิ่งมีการพูดถึงหลังเกิดหลังที่มีการเกิดเหตุนะครับส่วนที่มาของเงิน11ล้านบาทนะครับอาจเกี่ยวข้องกับเงินที่มีการรวบรวมก่อนการเลือกตั้งนายกอบจเมื่อปี2547นะครับโดยอดีตนายกอบจนะครับและกลุ่มสมาชิกสภาในขณะนั้นนะครับอาจมีการรวบรวมเงินนะครับเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งแต่ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเงินดังกล่าวถูกนําไปให้พันตํารวจเอกธงชัยหรือไม่ขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยนะครับเคยปฏิเสธเงินสนับสนุนจากบุคคลภายนอกหลายครั้งเพราะไม่ต้องการให้เกิดบุญคุณหรือว่าภาระผูกพันทางการเมืองครับ
5: ถ้าเป็นสัญญาใจจริงเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี52มาที่ท่านอ้างว่าสละสิทธิ์ไม่ลงสสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ทำไมไม่มีการทวงถามเลยทำไมไม่มีการทวงถามให้ทุกคนรู้เลยผมก็ไม่รู้สมาชิกอบจคนสนิทสจสนิทก็ไม่มีข้ารับทราบเลยว่านะครับท่านธงชัยไปยืมเงินท่านฉลอง11ล้านมันไม่มีข้อมูลตัวนี้มาเลยไม่เคยมีฮะผมยืนยันได้ไม่เคยมี
4: เช่นเดียวกับข้อมูลของนางสาววิภาวรรณวรวรรณปรีชานะครับเลขานุการนายกอบจนนทบุรีก็ระบุนะครับว่าทีมงานและคนใกล้ชิดของพันตำรวจเอกธงชัยนะครับไม่เคยได้ยินเรื่องเงิน11ล้านบาทมาก่อนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นเงินที่มีการตกลงกันตั้งแต่ปี2552นะครับซึ่งผ่านมานานกว่า16ปีแล้วขณะที่นายณรงค์จันทร์ธนดิษ

0: ะครับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในเหตุการณ์ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ทราบเรื่องหนี้สินดังกล่าวนะครับเลขานุการนายกอบจก็ยังระบุนะครับว่าตัวเลข11ล้านบาทนะครับอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองในปี2552ครับซึ่งขณะนั้นพันตำรวจเอกธงชัยนะครับผลักดันให้นายณรงค์นะครับลงสมัครส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างและอาจมีการเจรจากับนายฉลองนะครับไม่ให้ลงแข่งขันกันเองหากมีข้อตกลงใดที่เกิดขึ้นนะครับอาจเป็นลักษณะของหนี้ทางการเมืองมากกว่าหนี้จากการกู้ยืมกันทั่วไปนะครับและเธอก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จึงไม่สามารถยืนยันรายละเอียดได้พร้อมระบุนะครับว่าพันตำรวจเอกธงชัยนะครับมีฐานะทางการเงินที่ดีครับและไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินครับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพันตำรวจเอกธงชัยกับนายฉลองทั้งสองคนนะครับเป็นเพื่อนกันมานานแม้จะมีความเห็นต่างทางการเมืองกันบ้างนะครับแต่ว่าพันตำรวจเอกธงชัยนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็ทราบว่านายฉลองมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้เงินรักษาจึงเคยให้ความช่วยเหลือนะครับด้านการเงินเป็นระยะพร้อมยืนยันนะครับว่าหากพันตำรวจเอกธงชัยมีหนี้จริงนะครับก็เชื่อว่าจะต้องชำระคืนอย่างแน่นอนครับ
1: อย่างที่คุณฉลองกล่าวอ้างว่ามันเป็นเงินที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ท่านณรงค์จันทนดิษฐ์จะลงส.ส.ในสมัยแรกซึ่งตั้งแต่ปี2552จนถึงวันนี้เนี่ย2569แปลว่า10กว่าปีมาแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไม่ว่าจะจากท่านนายกเองหรือว่าจากคุณณรงค์เองวันนี้เนี่ยดิฉันโทรไปถามคุณณรงค์คุณณรงค์ก็บอกว่าไม่ทราบไม่รู้ว่ามีเรื่องลักษณะนี้
0: ส่วนการดำเนินงานของอบจ.นนทบุรีหลังจากนี้นะครับปลัดอบจ.ก็จะทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกนะครับเนื่องจากรองนายกพ้นจากตำแหน่งพร้อมกันนะครับโดยการดำเนินงานและการพิจารณางบประมาณนะครับก็ยังเป็นไปตามปกติครับส่วนการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งใหม่นะครับคาดว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงสัปดาห์หน้านะครับขณะที่ทีมงานนะครับก็อยู่ระหว่างการหารือถึงผู้สมัครนะครับที่จะเข้ามาสานต่อนโยบายของพันตำรวจเอกธงชัยนะครับทั้งนี้ภายหลังการแถลงข่าวนะครับทีมงานพันตำรวจเอกธงชัยก็ได้มีการนำดอกไม้นะครับมาวางไว้อาลัยบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสานต่องานและนโยบายที่พันตำรวจเอกธงชัยวางไว้เพื่อให้พัฒนาจังหวัดนนทบุรีดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับที่วัดสะพานสูงนะครับก็มีประชาชนคนใกล้ชิดนะครับก็ร่วมมาเดินทางมาที่วัดนะครับเพื่อที่จะร่วมพิธีรดน้ำศพนะครับขณะที่กำหนดการนะครับก็จะมีการสวดพระอภิธรรมนะครับไปตั้งแต่วันนี้นะครับจนไปถึงวันที่19สิงหาคมครับแล้วก็ในวันที่19สิงหาคมเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับก็จะมีพระราชทานเพลิงศพครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะหลังจากที่มีข้อความที่บอกว่าจะมีการใช้ความรุนแรงในแชทไลน์กลุ่มของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในเรื่องนี้ตำรวจจึงได้นำกำลังและเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนดังกล่าวขณะที่ตอนนี้ก็รู้ตัวผู้ที่เผยแพร่ข้อความนี้แล้วค่ะตำรวจสภ.แม่ปิงนำกำลังเข้ารักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมย่านตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะหลังช่วงเย็นวันนี้มีนักเรียนชาย2คนได้โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนระบุว่าพรุ่งนี้10โมงจะกราดยิงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีพฤติกรรมชอบรังแกและมีเพื่อนในกลุ่มบางคนออกมาสนับสนุนก็ทำให้ครูนั้นต้องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยเข้ามาสแกนกระเป๋านักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนในวันนี้ค่ะขณะเดียวกันผู้บริหารของโรงเรียนตำรวจและเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดก็ได้ร่วมประชุมแล้วก็ติดตามตัวเด็กนักเรียนชายที่เขียนข้อความดังกล่าวแล้วนะคะส่วนเด็กนักเรียนชายอีกคนที่โพสต์ภาพอาวุธปืนยังไม่พบตัวค่ะขณะที่บรรดาผู้ปกครองที่ทราบข่าวต่างพากันเดินทางมารับลูกกลับบ้านเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตำรวจทราบตัวนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความแล้วและได้เชิญผู้ปกครองเข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของการส่งข้อความดังกล่าวค่ะพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังบริเวณโรงเรียนทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองขณะที่ทางโรงเรียนได้ชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ระบุว่าสถานการณ์ภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยโรงเรียนได้รับการดูแลและประสานงานด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่ปิงอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทุกคนสำหรับบรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเป็นไปตามปกติค่ะ นักเรียนยังคงเข้าเรียนทำกิจกรรมเล่นกีฬาและกิจกรรมต่างๆตามปกติและขอให้ผู้ปกครองนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นหลักเพื่อรับรู้

0: วยค่ะทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษารวมถึงกิจกรรมเชิงป้องกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ในนามประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะและในการประชุมครม.วันนี้ค่ะก็ได้มีการเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยให้กับโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยให้มีผลทันทีในการคุมเข้มคัดกรองอาวุธสร้างสกูลเซฟตี้โซนและก็เซฟรูมค่ะดูแลเด็กทั้งกายและใจขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการสั่งการให้กับรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ยกร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นและเพิ่มบทลงโทษติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมสสพรรคภูมิใจไทยนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้ำชัดเจนค่ะว่าตอนนี้ห้ามพกปืนออกมานอกเคหสถานทุกกรณีนะคะถ้าเกิดไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการให้ตำรวจแล้วก็ทางด้านของฝ่ายปกครองคุมเข้มห้ามอนุญาตนะคะออกใบอนุญาตต่างๆค่ะทั้งป.3 ป.4 และป.12 นะคะโดยเป็นการสั่งห้ามโดยเด็ดขาดค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเร่งร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ให้ครอบคลุมเข้มงวดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเพิ่มโทษให้สูงขึ้นพร้อมได้สั่งการให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามต่อใบอนุญาตทั้งป.3 ป.4 และป.12 จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นพร้อมย้ำว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะพกอาวุธปืนออกจากบ้านได้ทุกกรณีหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ใครมีอาวุธปืนครอบครองแบบถูกกฎหมายต้องเก็บไว้ที่บ้านเอากระสุนออกเพราะแม้แต่ยิงโจรในบ้านก็ยังผิดกฎหมายค่ะเช่นเดียวกับนักกีฬาก็ต้องซ้อมที่สนามเท่านั้นหากพกปืนห้ามพกปืนออกนอกสนามค่ะ
2: เพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านอย่าไปเชื่อใครพูดว่าเก็บเอาไว้ต้องมีพกไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไปเนี่ยปืนเหล่านี้ก็จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของร้อนนะ
3: ปืนถูกกฎหมายเราคงไปห้ามเราเป็นไม่ได้ห้ามออกจากบ้านอย่างเงี้ยเรา
2: ต้องห้ามได้ดิครับต้องห้ามได้ดิครับ
3: คือได้ดีมาบอกอะไร
2: ไม่มีครับเนี่ยแต่ก็ในเมื่อห้ามตอนนี้คุณไม่มีถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่คุณไม่มีใบพกนี่แล้วคุณเอาออกจากบ้านคุณก็ผิดกฎหมายคุณทำผิดกฎหมายตั้งแต่คุณคิดเอาปืนออกจากคุณเอาปืนออกจากบ้านแล้วนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าห้าม 100% ไม่ได้ไม่ใช่นี่ห้าม 100% แล้ว
1: นายอนุทินยังกล่าวด้วยค่ะว่าตอนนี้ตัวส่วนตัวไม่มีปืนในครอบครองแม้แต่กระบอกเดียวนะคะเคยมีแต่ว่าทำหายไปแล้วแล้วก็แจ้งความแล้วส่วนที่ภรรยาคนปัจจุบันนะคะมีปืนในครอบครองส่วนตัวก็ไม่ทราบก่อนจะกล่าวติดตลกว่าหลังจากนี้คงต้องระวังตัวค่ะขณะเดียวกันค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบยกระดับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษายกระดับเป็นวาระแห่งชาตินะคะหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้ามาตรการเชิงรุกมากขึ้นมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั้งเรื่องของการคัดกรองอาวุธรวมไปถึงการซ้อมแผนเผชิญเหตุค่ะดูแลสภาพจิตใจแล้วก็ยกระดับสถานศึกษานะคะเป็นสกูลเซฟโซนนะคะแล้วก็ดูแลเด็กทั้งกายและใจค่ะในระยะยาวนะคะมีการเตรียมที่จะออกกฎหมายเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยภายในโรงเรียนตอนนี้ยกร่างเสร็จแล้วนะคะอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นโดยจะมีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่10สิงหาคือวันนี้ถึงวันที่9กันยายน2569หลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนผลักดันกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะในวันนี้ที่มีพิธีฌาปนกิจถลุงโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแฟนคลับและประชาชนจากทั่วประเทศที่เคยติดตามผลงานของถลุงต่างเดินทางมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยหนึ่งใน FC ที่เดินทางมาในวันนี้ก็มาไกลกว่า 1,700 กิโลเมตรจากจังหวัดนราธิวาสด้วยความรักความชื่นชมแล้วก็ขอร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะบรรยากาศสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลนายบวรทัตเป็งสุหรือหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวต่างประเทศภายในหมู่บ้าน4แยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ในช่วงเช้าก่อนจะเคลื่อนศพเพื่อไปประกอบพิธีฌาปนกิจในช่วงบ่าย ก็มีประชา

0: าชนแฟนคลับแล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องต่างๆเดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากค่ะเมื่อเวลาก่อนเที่ยงญาติก็ได้นิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน4รูปมาทำบุญและถวายพระตาหารเพลงจากนั้นครอบครัวและญาติก็ได้ร่วมกันทำพิธีขอขมาศพตามประเพณีโดยพระคุณเจ้าได้สวดมาติกาบังสุกลก่อนจะทำการเคลื่อนย้ายศพเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรสู่เมนวัดรังสีชัชวาลที่เป็นชาปนสถานในการประกอบพิธีชาปนกิจค่ะนางสุกัญญาขจรวิรธรรมชาวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเป็น FC ที่เดินทางมาไกลถึง 1,700 กิโลเมตรโดยได้ติดตามช่อง YouTube ของหลุนทางโซเชียลมานานกว่า1เดือนแล้วแล้วก็ชื่นชมผลงานของหลุนเพียง2ตอนก็รู้สึกทึ่งในความสามารถเพราะเป็นผู้ที่จุดประกายการทำคอนเทนต์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ก็รู้สึกเสียดายมากที่น้องหลุนนั้นจากไปก่อนวัยอันควรค่ะจึงได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าระยะทางเดินทางไปกับอำเภอสุไหงโกลกถึงกาฬสินธุ์นั้นหลายพันกิโลเมตรแต่ก็มาด้วยความรักความชื่นชมทั้งยังได้มาดูถิ่นฐานบ้านเกิดของหลุนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการสู้ชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์ให้กับ
0: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นข้าราชการปี2568ตำรวจได้สรุปสำนวนคดีกว่า 3,000 แผ่นที่สอบสวนผู้ถูกกล่าวหา13คนนะคะพร้อมกับความเห็นในการดำเนินคดีส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อพิจารณาดำเนินคดีแล้วนะคะซึ่งในชั้นการทำงานของปปช.ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างของการทำงานของคณะไต่สวนค่ะเอกสารสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568จำนวน2หลัง10แฟ้มประกอบไปด้วยเอกสารกว่า 3,000 แผ่นถูกตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามลำเลียงขึ้นรถยนต์เพื่อนำไปส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีร่วมกับการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ค่ะพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าสำนวนคดีในชุดนี้เป็นการกล่าวหาผู้ต้องหารวม13คนค่ะก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ถูกจับกุมขณะที่ดำเนินการแก้ไขกระดาษคำตอบในจังหวัดนนทบุรี11คนและข้าราชการระดับสูง2คนก็คือนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.และนายธีรุษสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาค่ะทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการปลอมและทำลายเอกสารราชการและพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งนี้หลังจากที่ได้รับสำนวนคดีคณะไต่สวนของปปช.ก็จะนำสำนวนไปรวมพิจารณากับข้อมูลของปปช.ในการสอบข้าราชการที่ถูกกล่าวหากระทำความผิดซึ่งในกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบก่อนหน้านี้ปปช.ได้สอบแล้วนะคะแล้วก็มีความเห็นให้การไว้เป็นพยานในคดีค่ะปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะก็ทำให้ไทยกัมพูชานั้นเตรียมพิจารณาเลือกประธานคณะประนอมภาคในวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะจากกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียแล้วก็ลาตินอเมริกาก่อนที่จะมีการนัดคุยกันนัดแรกในเดือนกันยายนนี้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าในวันที่14สิงหาคมนี้จะมีการคัดเลือกประธานคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการการประนอมภาพบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือว่า UNCLOS ค่ะโดยก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมประมาณ10คนจากภูมิภาคต่างๆค่ะอาทิยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาก่อนให้ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานั้นร่วมพิจารณาซึ่งในส่วนของฝ่ายไทยก็ได้พิจารณาแล้วมี6คนค่ะจึงได้ส่งกลับไปยัง UN พิจารณาอีกครั้งค่ะ
2: เขาให้บัญชีมาสัก10คนแล้วก็ให้เรากัมพูชาดูครับแล้วก็เราก็ดูแล้วก็ประมาณเราก็ถึง6คนอย่างเงี้ยแบ็คลิสต์ที่เขาส่งแล้วเราก็ให้เขาก็จะเลือกนะครับอย่างลิสต์ที่เราส่งไปใครส่งไปช็อตลิสต์นะครับกัมพูชาส่งไปแล้วทางคณะผู้ประนอมสี่คนเขาก็จะใช้เลือกเรา
0: ายเสียงศักดิ์ระบุว่าการทำหนังสือข้อโต้แย้งได้ส่งไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วนะคะหลังรายงานของนายทรอมแอนดูมีข้อมูลที่บิดเบือนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะทั้งนี้ตามขั้นตอนต่อไปก็คงมีการนำรายงานไปสู่การพิจารณาของ UNHCR แล้วก็จะมีการอภิปรายซึ่งไทยก็จะใช้วิธีดังกล่าวนี้ในการชี้แจงประเด็นรวมถึงข้อกังวลและก็ข้อห่วงใยด้วยนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่ารายงานชิ้นดังกล่าวนั้นไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศค่ะพร้อมกับเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังโดยเฉพาะการปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยในโคลอมเบียเดินหน้าเร่งค้นหาผู้ที่อยู่ติดใต้ซากปรักหักพังแข่งกับเวลาหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย132คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครช่วยการปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาทั้งหลังในเมืองเปริอีราทางตะวันตกของโคลอมเบียค่ะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 จนส่งผลให้อาคารหลายแห่งในหลายเมืองนั้นได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมาเบื้องต้นก็คาดว่ามีอย่างน้อย 1,600 หลังค่ะปฏิบัติการกู้ภัยตามพื้นที่ต่างๆยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะทำกลางยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย132คนแล้วและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า480คนแต่คาดว่าตัวเลขความสูญเสียอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากว่ายังคงมีผู้สูญหายติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกมากกว่า100คนด้านกองทัพโคลอมเบียเดินหน้าส่งกำลังพลและอุปกรณ์เข้าไปช่วยปฏิบัติการค้นหาและก็กู้ภัยตามเมืองต่างๆที่ประสบภัยพิบัติค่ะเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีเมืองกาลีเมืองใหญ่ทางตะวันตกของโคลอมเบียที่ประกาศส่งกำลังทหารประจำการทั่วเมืองพร้อมทั้งสั่งห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวระหว่างเวลา 20:00 น.ของวันจันทร์จนถึง 6:00 น.ของวันอังคารค่ะเพื่อป้องกันเหตุปล้นสะดมและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขณะที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเร่งสนับสนุนความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะกลุ่มเมฆฝนจากอิทธิพลของพายุดอลฟินนั้นก็ยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องให้กับจีนค่ะโดยมีรายงานผลกระทบทั้งในมณฑลอันฮุยแล้วก็เจียงซูค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมเมืองสูงเกินระดับเขาแล้วนะคะจนต้องเร่งอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะน้ำท่วมขังบริเวณ4แยกขนาดใหญ่ในเมืองเซียงหยางของมณฑลหูเป่ยโดยระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรก็ทำให้รถยนต์นั้นต้องชะลอความเร็วบางคันเครื่องยนต์ดับและก็จอดเสียอยู่กลางทางค่ะขณะที่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเดินลุยน้ำท่วมน้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะทางลอดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องเจาะคอนกรีตเข้าไปช่วยขยายช่องระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดส่วนที่มณฑลอันฮุยฝนที่ตกหนักสะสมก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดเหตุดินถล่มมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มปิดทับเส้นทางเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปช่วยเร่งขุดเพื่อเปิดทางค่ะขณะที่บางเมืองน้ำทะไหลน้ำทะลักไหลเข้าท่วมถนนสายหลักค่ะจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาโดยฝนที่ตกหนักที่เกิดขึ้นนี้ได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะที่พัดขึ้นฝั่งจีนแล้วก็สลายตัวไปก่อนหน้านี้พายุลูกนี้นะคะถือว่าเป็นพายุที่ทรงพลังที่สุดค่ะที่พัดถล่มจีนในปีนี้หลังจากที่เคลื่อนตัวมาเป็นระยะทางเกือบ 6,000 กิโลเมตรก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งแม้ว่าล่าสุดพายุจะสลายไปแล้วแต่ว่ากลุ่มเมฆฝนยังคงปกคลุมแล้วก็สร้างความเสียหายกับพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของจีนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรุงปักกิ่งเตรียมรับมือกับฝนตกหนักหลังคาดว่าจะเกิดฝนตกในรอบ24ชั่วโมงคิดเป็น1ใน3ของปริมาณฝนทั้งปีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะก็ทำให้หลายพื้นที่นั้นต้องสั่งใช้มาตรการฉุกเฉินเตรียมรับมือกับน้ำท่วมแล้วค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ 16:00 น.แล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: อบจ.นนท์โต้กลับฉลองเงิน11ล้านไม่มีมูลผุดข้อสังเกตอีกหลายปมขัดแย้งโยงผลประโยชน์เผือกร้อนฟันข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นถึงมือกอจังหวัดรายชื่อหายหลายคนชิงลาออกคนเลื่อนขั้นยอมรับเสียโอกาส ตรวจสอบโครงการสร้างรีสอร์ทเกาะพะงันถูกร้องเรียนปล่อยน้ำซีเมนต์ลงทะเลใกล้แนวปะการังกมธ.สิ่งแวดล้อมเรียกแจงด่วนรุนแรงสุดในรอบ100ปีโคลัมเบียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตเหตุแผ่นดินไหวใต้ซากอาคารหลังพังถล่มหลายจุดติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
4: โดมคู่ที่มียอดแหลมนี่เป็นภาพจำของพระราชวังซินทราเลยนะครับแต่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และก็ศิลปะการตกแต่งในห้องต่างๆเนี่ยคือความย้อนแย้งที่น่าทึ่งมากๆพระราชวังแห่งนี้ครับเต็มไปด้วยศิลปะของชาวมุสลิมที่อยู่เคียงข้างการตกแต่งแบบคริสเตียนและก็ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างตอนความแตกต่างที่กลมกลืน
5: เป็นหนี้เยอะมากจนบริษัทเขาไม่ส่งของให
6: ้หมอขบถแห่งโรงพยาบาลชายแดน34ปีชีวิตราชการที่ต้องแบกหนี้หลายสิบล้าน
5: เดินก็ไปวันหนึ่งอ่ะ16กิโลเนี่ยเช้ายันเย็นเลย
6: กับภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่เส้นพรมแดนไม่อาจแบ่งแยก
5: ชาวบ้านแถวนี้เขายากจนจริงๆอ่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นหมอเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันมันช่วยคนจะตายนะไม่ตายได้
7: เป็นโล่รางวัลค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
8: เหรอคะไหนขอรูปคำหน่อยสิให้เชื่อใจหน่อยแหมโอ้โห
6: หมอขบถแห่งอุ้มผางชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร3ทุ่มครึ่ง13สิงหาคมนี้

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะนับจากวันนี้อีกไม่ถึง100วันนะคะหาดใหญ่ก็จะครบรอบเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายมากกว่า 25,000 ล้านบาทค่ะแม้ว่าวันนี้ชาวหาดใหญ่จะช่วยกันฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนกลับมาจนเกือบ 100% แล้วแต่ชาวหาดใหญ่ก็ยังคงอยู่กับคำถามและความกังวลใจถึงการเตรียมรับมือฤดูฝนในปีนี้ที่กำลังจะมาถึงนะคะนี่คือบรรยากาศปัจจุบันของวันหยุดในพื้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่ค่ะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียยังคงเดินทางเข้ามาพักผ่อนในช่วงวันหยุดนะคะร้านค้าร้านอาหารต่างๆเปิดขายตามปกติแม้จะมีบางส่วนปิดกิจการถาวรหรือบางส่วนก็แปะป้ายให้เซ้งแล้วค่ะแต่ภาพรวมของเมืองถือว่าฟื้นฟูกลับมาได้เยอะแล้วจากพลังของคนในพื้นที่หาดใหญ่คอนเน็กค่ะสื่ออิสระในพื้นที่ได้ไปพูดคุยกับชาวหาดใหญ่เพื่อสำรวจความคิดเห็นคุยถึงความกังวลใจกับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงลองไปฟังเสียงคนหาดใหญ่จากงานคลิปนี้ค่ะ
1: ถ้ามันท่วมแล้วมันก็ยิ่งท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: เยอะแยะเลยหนูปูเสื้อฟ้าไม่ต้องฟ้าเหรอไม่ฟัง
3: เตรียมรับมืออย่างเดียว
4: ท่วมค่ะก็เห็นว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขอะไรในเทศบาลนครหาดใหญ
5: ่ของที่ร้านต้องเอาพาไปเซลล์อ่ะลูกวันละ10บาท20บาทอ่ะ
6: ต้องฟังทางเทศบาลประกาศนะครับแบบเตรียมพร้อม
1: มันหลายปัจจัยที่ว่ามันท่วมระบบการต้ออุดตรงอุดดันบ้านจัดสรรขึ้นขวางทางนงขวางทางน้ำอะไรแหมมันท่วมอยู่แล้วแล้วก็ไอ้คูคลองมันเหมือนเดิมเพราะเราไม่มีเส้นสายที่ว่าตรงระบายน้ำเส้นสายระบายน้ำมันเท่าเดิม
7: ไม่น่าจะท่วมเพราะลุงอยู่อาใหญ่มา40กว่าปีมันท่วม12ปีครั้งหรือว่า10ปีครั้ง
3: ก็น่าจะเอารถไปจอดที่อื่นอะไรอย่างนั้นก่อนว่าที่ร้านไม่ได้กระทบอะไรเยอะจะตุนเสบียงให้เยอะที่สุด
8: แล้วก็จะมีการรับมือยังไงบ้างให้เห็นชัดเจนให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นนามธรรมอะครับ
3: เพราะว่าตั้งแต่ระยะเวลาที่ท่วมเมื่อกี้ที่แล้วเนาะก็ยังไม่เห็นทำอะไรเลยต้องเตรียมผู้ว่าถ้าเขาประกาศมาเดือนเนี้ยที่จะท่วมวันไหนเราก็ต้องหาถุงดำแล้วก็รถยนต์นี่คือต้องเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงค่ะ
4: ก็คิดว่าท่วมนะคะอย่างร้านอามูตูนี่ก็รถเสียหายไปทุกคันเลย
5: แล้วบางคนที่เขาไม่มีทุนก็เขาไปต่อไม่ได้แล้วถูกไหมมันต้องเริ่มต้นใหม่อ่ะเริ่มลงของใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างของใช้ในบ้านอะไรก็พังหมด
3: ก็คงเตรียมขนของตั้งแต่ต้นเดือนค่ะแล้วก็เตรียมเสบียงเอาไว
9: ้ก็เนี่ยแต่ว่าโอน้ำมาจะเตรียมถุงดำแล้วเวลาน้ำมาแล้วก็ตักน้ำมาเลยมาโยนหน้าบ้านเรียง
10: ค่ะก็อยากให้ฟื้นฟูหรือว่าเร่งปรับแก้ในส่วนที่เป็นคูระบายน้ำอะค่ะไม่ว่าจะผ่านวิกฤตยังไงค่ะน่ารักเข้มแข็งเสมอค่ะก็อยากให้สู้ไปด้วยกันนะคะ
0: จะได้ยินเสียงว่าในระดับบุคคลเตรียมความพร้อมค่ะแต่ในระดับนโยบายและโครงสร้างการระบายน้ำของเมืองดูเหมือนจะยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการรับมือนะคะจากเสียงความกังวลใจของชาวหาดใหญ่ส่วนหนึ่งถูกนำมาออกแบบเป็นเทศกาลสร้างสรรค์ฟื้นใจเมืองหาดใหญ่กับงานฮักฮาร์ดใหญ่ฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจค่ะงานนี้เขาช่วยกันกอดหาดใหญ่นะคะจัดโดยกลุ่ม The City Connect และหาดใหญ่ Connect ค่ะจัดขึ้นบริเวณกลางเมืองเลยค่ะบริเวณลานสนามหญ้าข้างๆสวนหย่อมธรรมนูญวิถีใช้กระบวนการออกแบบกระบวนการสร้างสรรค์มาเป็นเครื่องมือในการเยียวยาใจฟื้นเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมให้เมืองรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะอย่างเทศกาลที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ค่ะชื่อว่า Level Up The Care ค่ะยกระดับความเป็นห่วงเป็นงานศิลปะจัดวางโดยกลุ่มนักออกแบบ As Seen As Possible นะคะให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์เดินผ่านสิ่งกีดขวางชวนนึกถึงช่วงเวลาที่เดินฝ่าน้ำท่วมเมืองและเมื่อเดินผ่านด่านแรกก็จะได้ไปสำรวจว่าบ้านหรือที่พักของแต่ละคนอยู่จุดไหนบ้างในรอบที่ผ่านมานั้นน้ำท่วมระดับไหนพร้อมกับมีแผนที่แสดงเส้นทางน้ำในรูปแบบอินโฟกราฟิกค่ะให้จำลองให้เห็นกันเลยว่าน้ำที่ท่วมหาดใหญ่มาจากทิศไหนบ้างเพื่อให้ทุกคนมีความรู้เบื้องต้นเฝ้าระวังมวลน้ำได้เองนะคะอีกจุดที่น่าสนใจค่ะคือฮาร์ดแวร์สเตชันค่ะไฮไลท์ของจุดนี้ก็คือการเวิร์กช็อปจัดกระเป๋าฉุกเฉินผ่านชุดการ์ดหลบภัยซึ่งเป็นชุดการ์ดที่พัฒนาจากองค์ความรู้การลงพื้นที่วิจัยจริงในอำเภอหาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมโดย The City Connect สำนักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ TCDC สงขลาร่วมกับDesign for this ดิสเตอร์นะคะหรือว่าเครือข่ายนักสร้างสรรค์ที่นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้สร้างความตระหนักรู้เตรียมความพร้อมในการรับมือค่ะลองไปชมบรรยากาศส่วนนี้บางช่วงนะคะจากเครือข่ายสื่อพลเมืองทีม On Direct ลงพื้นที่ค่ะ
11: ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องอีเวนต์กิจกรรมแต่มันเป็นระดับ policy ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยถ้า policy สถานการณ์เป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ออกแบบ policy ที่มันทะลุนอกกรอบทลายข้อจำกัดของภาครัฐเอาการลงทุนของเอกชนมี incentive ต่างๆนี่ก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วในทุกกระบวนการการออกแบบผังเมืองก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยน land use อย่างไรให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ของการซับน้ำท่วมที่เปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าความคิดสร้างสรรค์มันต้องถูก embedในทุกระดับเพื่อทำให้เรามีโซลูชันใหม่ๆกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
12: การสร้างสรรค์เรามองเป็นกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการออกแบบครับก็ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเมืองที่กลับมามีเศรษฐกิจเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นฟื้นฟูจิตใจวิถีชีวิตของคนให้กลับมาวิถีมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตความเดินธุรกิจเหมือนเดิมเนี่ยก็น่าจะต้องการสิ่งเยียวยาฮะโดยที่หลักๆใจมอบสำคัญนะคือเรื่องของกระบวนการคิดนะครับเข้าใจแล้วก็เรื่องของการที่สร้างความมั่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเราจะสามารถเตรียมพร้อมมารับมือกับมันได้ครับ
0: ทั้งหมดเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่หาดใหญ่และเป็นความใจใหญ่ของคนหาดใหญ่ที่ลุกขึ้นมาฟื้นเมืองนะคะแต่ว่า next step การรับมือภัยพิบัติของหาดใหญ่ยังขาดอะไรวันนี้คุยกันกับคนรุ่นใหม่ที่หาดใหญ่นะคะคุณแจนจากทีมหาดใหญ่คอนเน็กต์แจนสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
0: ฟีดแบ็กในงานเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่แจนได้ฟังเสียงคนหาดใหญ่นะชั่วโมงนี้ยังกังวลอยู่นะคะ
13: ความกังวลมีเยอะค่ะจริงๆฟีดแบ็กนี่มีทั้งในเรื่องของการจัดงานกับในเรื่องของตัวน้ำท่วมเองเนาะพอเราจัดงานมันเหมือนตัวกลางในการสื่อสารเนี่ยเราก็จะได้รับฟีดแบ็กต่างๆแล้วก็จะได้รับทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในตัวงานเราเองแต่ไปจนถึงจริงๆก็คือสเกลของความกังวลเรื่องน้ำท่วมมากกว่าด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าพูดถึงตัวนิทรรศการเลยอ่ะมันจะมีความสนใจในเรื่องของตัว level of the care ที่เหมือนที่ชมไปเมื่อกี้เยอะที่สุดเพราะว่าจริงๆคนใหญ่มีความสนใจในพื้นที่ที่พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้การเตรียมตัวการรับมือค่อนข้างเยอะค่ะตรงนี้จะถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็มีการเก็บการประเมินอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ได้ผลมาว่าจริงๆอ่ะการจัดเตรียมถุงอย่างชีพฉุกเฉินนะคะคนก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องมีความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นดังนั้นการเตรียมตัวในระดับครัวเรือนจริงๆอ่ะมันมีได้รับการกระตุ้นหรือเห็นความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มันจะมีอีกมิตินึงที่จริงๆคนจะจากในงานเนี่ยรีเฟกมาค่อนข้างชัดเลยก็คือฝั่งที่เป็นด้านฮีลิ่งเนาะด้านทางใจที่จริงๆแล้วมันจะไม่ได้รับการพูดถึงสักเท่าไหร่ตอนช่วงหลังน้ำท่วมแรกๆเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามาดูแลตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทางทีมก็มีเวิร์กกับทั้งนะออกแบบแล้วก็ทางกลุ่มหาดใหญ่ Revive Mindfulness ที่เขามาทำตัวเวิร์กช็อปในงานอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่สื่อสารหรือว่าเยียวยาแล้วก็พูดคุยทางด้านใจด้วยมันก็เลยจะไม่ใช่แค่ด้านข้อมูลอย่างเดียวมันจะเหมือนประกอบกันไปทั้งสองฝั่งอะไรเงี้ย
0: ค่ะค่ะในมิติทางเศรษฐกิจเข้าใจว่าชมจากภาพเนี่ยหาดใหญ่ก็เริ่มกลับมาคึกคักนักท่องเที่ยวก็เดินทางมามากขึ้นแต่อย่างที่แจนคุยเมื่อกี้คือในมิติของใจไม่ค่อยได้เห็นการทำงานในพื้นที่เลยค่ะว่ามีหน่วยงานไหนหรือว่ามีคอมมูนิตี้อะไรที่จะช่วยเยียวยาใจคนหาดใหญ่ได้บ้าง
13: เพราะว่าจริงๆการพูดคุยคิดว่าจริงๆมีหลายหน่วยงานค่ะโดยเฉพาะคือทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแต่โดยเฉพาะภาคเอกชนที่เข้ามาทำงานในเรื่องนี้แหละแต่ว่าจริงๆมันก็อาจจะยังไม่มากพอแต่ว่าเราคิดว่าเรื่องภัยพิบัติสำหรับคนหาดใหญ่มันจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วค่ะคนก็จะรู้สึกว่าคำถามว่าน้ำมันจะมาหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็จะค่อนข้างตรงกับตัวเป้าหมายของปัจจุบันของหาดใหญ่ตั้งแต่แรกที่เราไม่ได้มองมันเป็นแค่เทศกาลอันหนึ่งเนาะมันคือโครงการที่เราทำตั้งแต่หลังน้ำท่วมแล้วก็เราก็จะทำมันยาวต่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะอย่างกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ที่เป็นเหมือนการ์ดหรือว่าเกมการ์ดเนี่ยให้เตรียมกระเป๋าฉุกเฉินที่แจ๊ดเล่าเมื่อกี้ค่ะจริงๆตามข้อมูลเนี่ยสิ่งที่คนหาดใหญ่ต้องเตรียมมันต้องกินเวลาเท่าไหร่หมายถึงกระเป๋าเนี่ยจะดำรงชีพอยู่ได้สักเท่าไหร่ถึงจะรอดถ้าวัดจากสถานการณ์น้ำที่หาดใหญ่เคยเผชิญ
13: ตอนแรกคือจริงๆเราก็รวบรวมข้อมูลจากหลายที่ด้วยนะคะถ้าตามคำแนะนำของปปเองหรือว่าทางมาตรฐานสากลเนี่ยมันก็คือ72ชั่วโมงที่ควรจะมีในกระเป๋าเพราะว่าได้ความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะควรที่จะมาถึงในระยะนั้นแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกับน้ำที่มันมารอบที่แล้วอะค่ะหลายๆคนก็มีความกังวลว่ามันจะต้อง 4-5 วันเลยไหมดังนั้นเราก็เลยจะมีรีเสิร์ชออกมาที่มันจะแยกออกมาก็คือในกระเป๋าเนี่ย ถ้ามันหนักกว่านั้นมากกว่า3 วันอาจจะไม่พอแต่ว่าในระดับครัวเรือนในระดับครอบครัวเนาะไปจนถึงระดับชุมชนอาจจะต้องมีการสต็อกที่มันเหมาะสมสำหรับการที่มันยาวนานกว่านั้นแล้วก็อาหารแห้งที่มันมีอายุได้มากกว่ากี่ปีกี่ปีหรือว่าการเช็คอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วในวันที่เรามีเวลาที่เราจะเตรียมตัวได้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวก่อนยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็คือถ้าประเมินตอนนี้เรามองว่าคนหาดใหญ่เองอ่ะก็มี awareness หรือว่าความตระหนักรู้ค่อนข้างสูงขึ้นค่ะทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องดันความตระหนักรู้ตรงนี้เป็น preparedness ไม่เกิดขึ้นจริงหรือว่าการเตรียมความพร้อมที่มันมากขึ้นในสเกลเมืองอย่างเงี้ยค่ะเตรียมข้อมูลให้มันพร้อมดังนั้นน่ะหน้าที่มันจะไม่ได้จบแค่ที่คนในเมืองอย่างเดียวแล้วมันคือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจหรือว่าผู้ที่มี power มากกว่าคนในชุมชนด้วยค่ะ
0: งั้นไปต่อสเกลเมืองเลยค่ะเพราะเอาเข้าจริงเสียงสะท้อนจากคลิปที่หาดใหญ่ Connect ได้ไปสำรวจมาหลายคนก็กังวลในสเกลเมืองนี่แหละเหมือนกับว่าในสเกลเมืองตอนนี้ถ้าฟังจากเสียงคือยังไม่ได้มีระบบอะไรมากนักไม่ได้เพิ่มมากนักจากฝนปีก่อนใช่ไหมคะ
13: ก็จริงๆถ้ามองในเชิงภาครัฐเลยเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาคงแอคทีฟในมุมของเขาแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการเนาะทั้งในเชิงพื้นที่ในการอพยพหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าโซซิสเต็มมันน่าจะดีขึ้นค่ะเท่าที่ฟังมาหรือว่าเข้าประชุมในหลายๆที่แต่ว่าการสื่อสารมันอาจจะยังไม่ได้ออกมาเป็นวงกว้างว่าจริงๆอะไรที่มันเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเนาะถ้าถามว่าใครยังไม่พร้อมแล้วยังอ่ะก็เลยจะไม่สามารถตอบได้ว่าเราพร้อม 100% หรือยังแต่ว่าทีนี้เนี่ยการขับเคลื่อนของหาดใหญ่เองหรือว่าเมืองเราเองมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งอยู่แล้วค่ะมันต้องช่วยเหลือช่วยปูนกันอย่างเงี้ยมีหลายภาคทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแต่หลายๆหน่วยงานอย่างเช่นที่ทางทีมได้ทำงานด้วยอย่างทางเอสเซอร์เองที่เขากำลังทำเรื่องกล้องวงจรปิดหรือว่าทางมอเองหรือศูนย์ภัยพิบัติเองที่เขาเตรียมตัวกันหรือว่าทั้งฝั่งวอลรูมภาคเอกชนที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็มีการเตรียมตัวที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนวันก่อนเขาก็เพิ่งมีการหารือเรื่องงานข้อมูลจากภายจิตอาสาดอทแคร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าในเชิงการเตรียมตัวเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีเหมือนพิลล่าที่ตอนนี้คนเริ่มมีการพูดคุยมากขึ้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากกว่าปีที่แล้วแน่นอน
0: ค่ะ
13: แต่ว่าถ้าถามว่ามันดีที่สุดหรือยังอ่ะเราก็คิดว่ามันก็คงจะดีกว่านี้ได้เสมออะค
0: ่ะงั้นไปต่อเลยทิ้งท้ายคำถามสุดท้ายถ้าจะดีกว่านี้ได้ next step การรับมือน้ำท่วมของหาดใหญ่แจนคิดว่ายังขาดอะไรคะ
13: ปกติเวลาเราคุยเรื่องความพร้อมมันจะมีเรื่องของของพร้อมคนพร้อมอย่างนี้ใช่ไหมข้อมูลที่มันพร้อมแล้วก็เมืองที่มันพร้อมเนาะซึ่งการมองว่าจริงๆตอนนี้ระดับครัวเรือนเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังต้องผลักดันอยู่ให้มันเข้าถึงคนได้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆถ้าหาดใหญ่เองเราจัดงานอะเราอาจจะเข้าถึงคนได้หมื่นกว่าคนที่เป็นผู้เข้าร่วมของเราเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับคนทั้งเมืองหาดใหญ่อะเราคิดว่ากระบวนการหรือข้อมูลเหล่านี้มันควรที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นซึ่งส่วนเนี้ยทางทีมเองก็กำลังเวิร์กอยู่แล้วก็เรามองว่าหลายๆทีมก็กำลังเวิร์กอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีในเรื่องของข้อมูลเนาะที่มันจะต้องเวิร์กไปพร้อมกันข้อมูลคือไม่ใช่แค่ว่าเราเตรียมอยู่ในมืออย่างเดียวแต่ว่าถ้ามีคนเข้าถึงเรารู้ว่าเอ้ยต้องเช็คจากไหนเชื่ออะไรได้ความเชื่อแต่ผ่านช่องทางไหนสถานการณ์จริงเนี่ยพอมันมีข้อมูลอยู่ในหัวภาวะฉุกเฉินมันจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเชี่ยวชาญและคล่องแคล่วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะก็คือในเชิงนโยบายหรือเชิง policy หรือเชิงโครงสร้างที่เราพูดถึงกันเนี้ยแหละซึ่งจริงๆการขับเคลื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นได้ใน1 ปีหรือว่า2 ปีอาจจะเป็นแผนระยะยาว5 ปีแต่ว่าเรามองว่าสุดท้ายมันก็คือสิ่งที่คนยังตั้งคำถามแล้วก็อยากที่จะได้รับคำตอบเพราะว่า

0: ก่อนที่มันจะเข้าฤดูฝนปีนี้เ
1: อ
0: ร
1: ื
0: าม มองว่าคำความกลัวค่ะมันจะสามารถเข้าใจหรือว่าสามารถเตรียมพร้อมได้มากกว่านี้ถ้าเรามีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาชัดเจนเนาะมันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันคาดคะเนมันกี่วันจะต้องยกของหรือยังหรือว่าการเตรียมความพร้อมหรือว่าเราจะต้องอพยพหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไปที่ไหนอะไรเงี้ยมันคือไม่ได้หลบเลี่ยงว่าเราอยู่กับน้ำไม่ได้แต่ว่าทำยังไงให้ความปลอดภัยหรือความเสียหายมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะข้อมูลประกอบการตัดสินใจข้อมูลที่จะถูกสื่อสารส่งตรงถึงประชาชนซึ่งเป็นคนอยู่ในเมืองและเผชิญเหตุนี่เป็นส่วนสําคัญมากนะคะควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานการระบายน้ําที่ภาครัฐอาจจะต้องเพิ่มสเกลและทําให้สอดรับกับสถานการณ์ที่แต่ละพื้นที่กําลังเผชิญวันนี้หาดใหญ่เริ่มต้นแล้วค่ะอย่างที่แจนบอกอาจใช้เวลาอีกสักพักเลยค่ะอีกหลายปีเลยกว่าที่มันจะพร้อมสมบูรณ์แต่เชื่อว่าอีกหลายเมืองที่ดูอยู่คงจะต้องคิดเรื่องนี้และเริ่มต้นไปด้วยกันเพราะเราต่างมีความเสี่ยงจะเผชิญภัยพิบัติมากขึ้นในยุคที่โลกรวนนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะลารายการพร้อมแจนเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณแจน

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิงมาแล้วนะคะคุณผู้ชมใครเป็นสายวิ่งรักสุขภาพกันบ้างคะมีข่าวดีนะคะไทย PBS ของเราเตรียมจัดงานวิ่งงานใหญ่เลยในช่วงปลายปีนี้ค่ะไปฟังนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกับนักแสดงหนุ่มคนนี้เลยแปลละทวิตค่ะช่วงนี้ขอเข้าโหมดคนรักสุขภาพยาวๆนะคะสำหรับหนุ่มแปลละทวิตค่ะนักแสดงจากซีรีส์กะละเปาวสานที่จะออกอากาศทางไทย PBS ปลายปีนี้แต่ไม่รู้นะคะว่าแหมเรื่องนี้ใช้พลังเยอะแค่ไหนค่ะเจ้าตัวช่วงนี้เลยต้องเข้าฟิตเนสฟิตร่างกายออกกำลังกายต่อเนื่องล่าสุดนะคะมาร่วมงานแถลงข่าวไทย PBS Kingbridge Run 2026ค่ะซึ่งไทย PBS จับมือกับมูลนิธิด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนามูลนิธิไทย PBS และ Kingbridge Tower นะคะชวนเฮลตี้มาออกกำลังกายพร้อมส่งต่อพลังดีๆไปด้วยเพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะมูลนิธิด็อกเตอร์เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS นะคะเรียกได้ว่าสุขภาพดีด้วยแล้วก็ส่งต่อโอกาสให้เด็กๆไปพร้อมกันนุ่มแปลบอกนะคะมีโอกาสได้วิ่งมาราธอนไม่บ่อยแต่รอบนี้ต้องเพิ่มสกิลตัวเองด้วยเพราะว่าเราจะไปวิ่งกันบนสะพานภูมิพลค่ะเส้นทางนี้ค่อนข้างมีความลาดชันต้องเตรียมตัวฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงไปอีกค่ะ
1: คนที่สนใจหรือคนรู
2: ้ฟิตอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเวทเทรนนิ่งมากกว่าไงแต่ว่าต่อจากนี้เราจะต้องไปเรื่องวิ่งลองวิ่งละลองกำหนดเพจของตัวเองละต่างๆนานาละอาจจะต้องจริงจังกว่าเดิมแล้วครับทั้งชีวิตเหมือนเคยวิ่งมา2ครั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วครั้งที่2ก็คือประมาณ4ปีที่แล้วทุกงานล้วนมีคนให้ไปวิ่งแต่งานนี้รู้สึกว่าอยากลองวิ่งด้วยตัวเองดูแล้วก็แบบลองแข่งกับตัวเองดูครับ
0: ด้านอินฟลูสาวสายสุขภาพซีทีมาผู้ดำเนินรายการวิ่งเลย Landing Day นะคะก็ร่วมงานกับพี่ๆสายวิ่งมาแล้วหลายจังหวัดบอกเลยค่ะว่าการวิ่งในพื้นที่ใหม่ๆก็ทำให้ได้ตื่นเต้นมากขึ้นนะคะขณะที่คนค่ะป้อมอิทธิพลนะคะนักวิ่งมาราธอนและผู้ก่อตั้ง 42.195 เคคลับค่ะเขาก็บอกเลยมาร่วมวงวันนี้จะเห็นนะคะความแตกต่างของการวิ่งในแต่ละระยะด้วยนะคะไปจนถึงการเตรียมตัวสำหรับมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มยังไงงานนี้คือแบบว่าวอร์มโชว์นะสอนสาธิตกันให้ดูไปเลยค่ะ
3: สามารถใครที่เริ่มต้นอยากให้ลองลงระยะที่น้อยที่สุดก่อนครับแล้วก็ใครที่เป็นนักวิ่งเริ่มมาวิ่งแล้วเนี่ยจะลงระยะ13กิโลเนี่ยจะวิวสวยเลยแต่สำหรับนักวิ่งจริงจังอยากชวนให้มาลง21เพราะว่าปิดการจราจร 100% แล้วก็ขึ้น2สะพานวิวข้างบนน่ะสวยมากยากมากเลยที่จะปิด2สะพานได้ดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจวันนี้ทันถ้ายังไม่ได้สมัครวันนี้เริ่มได้แล้วสำหรับใครที่เป็นนักวิ่งจริงจังเนี่ยแต่ยังคิดว่าจะวิ่ง2สะพานได้ไหมยังมีระยะเวลาที่ฝึกซ้อมทันทั้งสควอททั้งซิทอัพทั้งวิดพื้นเนี่ยลองดูจะได้วิ่งสนุก
4: ซีส่วนตัวแล้วซีเป็นคนชอบวิ่งในที่ที่ไม่เคยวิ่งมันจะเห็นอะไรใหม่ๆทุกทีเลยแล้วก็ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นค่ะแล้วก็เป็นเหมือนภาพจำเป็นแลนด์มาร์คของที่นั้นเลยที่งานนี้ก็เหมือนกันได้ไปวิ่งบนสะพานภูมิพลค่ะก็เป็นครั้งแรกของซีคิดว่าจะได้ความทรงจำดีๆแล้วก็เป็นงานวิ่งส่งท้ายปีที่แบบประทับใจแน่ๆ
0: สายวิ่งถามใจตัวเองนะคะว่าไหว

แค่ไหน3ระยะค่ะ21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรเลือกกันได้เลยสัมผัสวิวสวยๆบนสะพานภูมิพล1และ2นะคะซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่เชื่อมพื้นที่ระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการพบกันนะคะวันที่6ธันวาคมนี้ค่ะสายวิ่งที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbridge2026หรือว่าจะเป็นที่ Facebook มูลนิธิไทย PBS ก็ได้นะคะตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยคุณผู้ชมสำหรับการดูงานศิลปะสักชิ้นใครว่ากรอบรูปไม่สำคัญค่ะถ้าทำถึงทำดีบางครั้งมีมูลค่าไม่แพ้ผลงานศิลปะนะคะสำหรับรายงานและโลกศิลปะวันนี้ชวนพูดคุยกับช่างทำกรอบรูปชื่อดังค่ะ

0: ยิ่งสวยยิ่งแพงจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ค่าวัสดุครับแล้วก็ค่าไอเดียแพงที่สุดอยู่ประมาณ 2-3 แสนครับผมมาจากอาชีพอื่นแล้วก็มาช่วยภรรยาที่ผมรักยากครับต้องใช้เวลาในการศึกษากรอบรูปก็เป็นเหมือนเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับมิดคู่บ้านดีกว่าไม่ใช่มิดจี้นะ
1: พระบรมศาสติสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงฝีมือศิลปินแห่งชาติอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตงดงามอ่อนหวานแต่ชวนมองเลยออกมาที่กรอบสักนิดค่ะเพราะผ่านการคิดมาไม่น้อยกรอบลุยสีทองซ่อนลายดอกดารารัตหรือแดฟโฟดิลดอกไม้แทนความรักของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นดีเทลที่บอยณัฐวัฒน์ภาติจรุณพันธ์ออกแบบเฉพาะให้ภาพนี้เพราะกรอบของเขาไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยเล่าเรื่องแล้วใครจะยอมจ่ายเพิ่มให้กรอบในเมื่อซื้อศิลปะก็ราคาสูงอยู่แล้วคำตอบกลับเป็นนักสะสมค่ะเพราะยิ่งงานมีค่าก็ยิ่งอยากรักษาให้ดีที่สุดแบบชิ้นนี้ที่เลือกใช้กระจกนิรภัยเกรดมิวเซียมจนบางครั้งราคากรอบสูงกว่าราคางานก็เคยมีค่ะ
0: แพงไม่แพงเนี่ยมันอยู่ที่การให้คุณค่าสำหรับงานนั้นๆมากกว่าถึงแม้บางทีเนี่ยมันเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวพิเศษอีกอย่างนึงครับกรอบรูปสามารถเป็นยาได้ด้วยนะยาอายุวัฒนะก็คือกรอบรูปเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถเลือกใช้วัสดุที่ดีไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในทางเคมีกับงานศิลปะชิ้นนั้นๆได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้งานชิ้นนั้นๆมีอายุที่ยืนยาวขึ้นงานกรอบรูปก็เป็นงานกรอบรูปทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานกับวงการศิลปะแล้วเนี่ยสิ่งแรกสกิลแรกเลยคือคุณต้องเข้าใจถึงอารมณ์ของงานถึงแนวคิดของงานถึงการสื่อสารของงานแล้วจะต้องสื่อสารในทางเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องทำให้ภาพดูโดดเด่นมากกว่ากรอบโดดเด่นกว่าภาพ
1: แต่ละภาพโจทย์ของกรอบก็เปลี่ยนไปอย่างลายไทยของอาจารย์เฉลิมชัยบอยเลือกทำกรอบ3ชั้นสีแดงเบอร์กันดี้ตัดทองที่พิเศษคือสีแดงลายไม้มะฮอกกานีใช้ผ้าบางม้วนเป็นดอกกุหลาบจุ่มสีสร้างลายด้วยมือส่วนภาพฟรีดาคาโลมากับกรอบลุยส์แบบยุโรปแต่ไม่เอาแบบคุ้นตาขยับลวดลายล้นออกจากมุมกรอบเพิ่มมิติและความสนุกให้คลาสสิกแต่ไม่จำเจภาพสเกจช้างของประทีปคชบัวก็หยิบสีงาช้างมาใช้ก่อนตัดขอบแดงเข้าไปให้งานขาวดำสะดุดตากว่าจะสร้างชื่อในวงการศิลปะมีจุดเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดคือมองเห็นความเหนื่อยของภรรยาที่ทำกรอบรูปส่งโรงเรียนครั้งละเป็นพันชิ้นงานหนักแต่กำไรน้อยจึงคิดว่าทำอย่างไรให้สิ่งที่ทำมีมูลค่ามากขึ้นจากกรอบที่เคยวัดกันด้วยจำนวนจึงค่อยๆเปลี่ยนมาวัดกันด้วยความคิดศึกษาศิลปะลองผิดลองถูกจนคนที่เคยถูกตั้งคำถามว่าไม่ได้เรียนศิลปะแล้วจะเข้าใจงานได้แค่ไหนวันนี้กลับมีทั้งศิลปินนักสะสมและมิวเซียมไว้วางใจและนี่คือ3ชิ้นเด็ดที่ภูมิใจสุดๆค่ะ
0: อันดับ1คืองานของอาจารย์โย่งวัชระกาค้าขายครับโดยที่เราไปศึกษาถึงลวดลายของซุ้มวัดในแบบขอบเลยฮะ

0: แล้วก็แกะสลักมันขึ้นมาชิ้นที่2เป็นงานของอาจารย์แดงบัวแสนครับงานของอาจารย์แดงบัวแสนเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเขากำลังสื่อถึงความทรงจำในเรื่องของนิทานในเรื่องของหนังสือที่อาจารย์แดงบัวแสนเนี่ยได้หยิบจับมาตั้งแต่เด็กทำในรูปแบบของกรอบหลุยที่เป็นวินเทจในสมัยเมื่อ100ปีที่แล้วโดยใช้ลวดลายในตำราที่ผมได้ศึกษามาเลยแล้วก็ใช้สีที่เป็นสีโบราณเลยครับแล้วสีนั้นก็ให้เข้ากับตัวงานด้วยงานบือบอเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเขากำลังสื่อสารถึงเรื่องการชัตดาวในช่วงโควิดผมก็เลยนำแนวคิดนั้นน่ะมาทำเป็นกรอบที่ล้อเลียนไปกับตัวความเป็นไวรัสฝีมือผมเองครับเราเพ้นเพื่องานคือล้อเลียนกับงานข้างในครับประมาณนั้น
1: เพื่อให้มันส่งรับกัน
0: ส่งรับกันครับผมครับ
1: ด้วยแนวทางคือไงคะข้างในมันก็จะดิบๆหน่อย
0: ใช่ครับ
1: มีการปัดๆ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่การที่ทำกรอบข้างนอกให้ดูเรียบๆเกินไปมันก็ไม่ในทางเดียวกันเราก็เป็นเพื่อนกันไปไหนไปกันไปด้วยกัน
1: ส่งเสริมงานไป
0: ส่งเสริมงานกันไปอัน
1: นี้เจ้าตัวเขาเห็นยังคะ
0: ยังไม่เห็นครับยังไม่เห็น
2: ร้านกรอบรูปยังเหมือนเป็นจุดวัดชีพจรวงการศิลปะได้ไกลๆนะคะอิงจากที่นี่พบว่าปีนี้เห็นสัญญาณคึกคักกว่าปีก่อนโดยเฉพาะงานคาแรคเตอร์ที่ยังมาแรง
0: ปีนี้เริ่มคึกคักครับปีนี้ผมมองว่ามีงานจัดแสดงมากขึ้นเทียบกับก่อนๆเมื่อปีที่แล้วจะซบเซาลงครับผมณตอนนี้เป็นงานร่วมสมัยนะที่เข้ามาเยอะครับเป็นงานคาแรคเตอร์เป็นงานป๊อปอาร์ตเข้ามาเยอะ
2: หลักคิดของร้านกรอบรูปอายุ15ปีเชื่อว่ากรอบที่ดีไม่ใช่กรอบที่เด่นแย่งซีนแต่เป็นสะพานให้งานข้างในถูกมองได้นานขึ้นตามสโลแกนที่ว่า A good frame disappears A great frame completes the story กฤทาดีมีปฏิรพและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
3: ต้อนรับวันแม่พรุ่งนี้นะคะชวนฟังความผูกพันของนักแสดงรุ่นใหม่ต่อคุณแม่ซึ่งเป็นนักแสดงที่กำลังจะมีผลงานซีรีส์ทางไทย PBS ด้วยบอกเลยแต่ละคนนี่คือลูกไม้ใต้ต้นค่ะ
4: สักซีนหนึ่งอะค่ะแบบปัดแผลปัด
3: โชว์ความน่ารักผ่านสื่อแบบนี้เลยนะคะนักแสดงหนุ่มค่ะทั้งไม้ภูมิจิตและก้าวหน้ากิติพัฒน์นะคะสองนักแสดงจากละครเรื่องใหม่ทางไทย PBS เราวันกัลยาค่ะอาหอมแก้มคุณแม่โชว์กันด้วยนะคะเรียกละค่ะต้อนรับวันแม่กันสักนิดหนึ่งนะคะคนหนึ่งนี่ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาทางไทย PBS ส่วนอีกคนหนึ่งคุ้นหน้าคุณแม่นะคะคุณแม่นุ่นดารันนี่อดีตนักแสดงของเรามากับลูกชายไม้ภูมิจิตค่ะเผยว่าภูมิใจในลูกชายมากๆเลยคือเราส่งเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ได้ใช้ทักษะนะคะในงานละครครั้งแรกผ่านหน้าจอทีวีถามว่าปีนี้คุณแม่อยากได้อะไรจากลูกชายมากที่สุดพี่นุ่นเขาบอกเลยว่าอยากเห็นลูกชายประสบความสำเร็จในอาชีพนักแสดงค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่คุณแม่ก็ยึดมั่นมาตลอด31ปีนะคะเชื่อว่าลูกชายไปได้ไกลประสบความสำเร็จมากกว่าตัวเองได้อีกนะคะขณะที่คุณแม่น้องเพ็ญนภาแก้วเจริญค่ะคุณแม่ของก้าวหน้าบอกว่าอยากจะเห็นลูกชายพักผ่อนบ้างค่ะช่วงนี้ลูกชายทำงานเยอะจริงๆนะคะซึ่งก้าวหน้าเขาก็แซวตัวเองว่าทำงานตาหลุดเลยคุณผู้ชม8วันต่อสัปดาห์คือเกิน7ไปอีกนะคะแต่ที่ตั้งใจขนาดนี้เพราะว่าก้าวหน้าอยากให้คุณแม่เนี่ยเลิกทำงานแล้วก็อยากให้เป็นคนเลี้ยงดูคุณแม่ด้วยตัวเองไม่อยากเห็นคุณแม่ต้องเครียดกับการสอนหนังสือค่ะ
5: ทำทุกอย่างเลยก็เพื่อแม่นะแล้วก็อยากเห็นแม่มีความสุขในทุกๆวันเขาก็พอแม่ก็ตอนนี้แม่อยู่คนเดียวแล้วแม่ไม่มีพ่อเสียไปนานแล้วตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็อยู่คนเดียวก็เลยก็มีเราเนี่ยแหละมีก้าวกับมีน้องแล้วก็ทุกวันนี้สองคนก้าวกับกัดก็ทำทุกอย่างเพื่อแม่มีแม่คนเดียวก็เต็มที่ทุกอย่างครับ
6: ขอบคุณครับ
5: รักมากรักที่สุด
6: ขอบคุณครับ
7: ก็หลายคนเลยวันนี
8: ้คุณแม่ล่ะคะมีอะไรจะบอกคุณก้าวหน้าเขาบ้างคะ
6: เขาทำงานหนักนะคะช่วงเนี้ยอยากให้เขารักษาสุขภาพทำงาน7วันเลยค่ะซ้อมละครด้วยละครเวทีค่ะเรื่องเมืองมันยาค่ะ ซึ่งเป็นละครเรื่องแรกของเขาละครเวทีเรื่องแรกของเขาแล้วเขาก็แบบตั้งใจมากอะค่ะนะคะแล้วก็ห่วงสุขภาพเขาอยากให้เขาดูแลสุขภาพ
7: ว่าจริงๆแล้วปีนี้วันที่12ก็คือวันเกิดเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่6สิงหาแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะบอกลูกว่าปีนี้ไม่อยากได้อะไรเลยนอกจากความรู้สึกที่แบบที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กรู้สึกยังไงต่อแม่วันนี้รู้สึกยังไงต่อแม่ อุ๊ยพ่อจะร้องไห้อยากให้แบบชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือว่าอยากให้แม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยอยากได้สิ่งเหล่านี้มากมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันเลยวันที่6มาแล้วก็ขอวันที่12ฝากไปบอกน้องด้วย
4: ครับบอกเองเลยคร
5: ับ ครับก็เดี๋ยวพร้อมกันเลยกันครับมาบอกกับน้องครับผมครับผม
7: ถ้าไม่กล้าพูดเองเขียนมา
9: ลายมา
3: ไฮนี่อายุแค่ไหนนะคะพรุ่งนี้12สิงหา2หนุ่มบอกเคลียร์คิวแน่นอนนะอย่างก้าวหน้าคือมีทั้งงานละครเวทีแล้วก็งานละครทีวีที่แสดงร่วมกับหนุ่มไม้ก็คือละครทางไทย PBS รางวัลกัลยาณ์นั่นเองนะคะยังไงพรุ่งนี้ก็ขอใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ยาวๆนะคะไทยบันเทิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: มันไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา10นาฬิกาไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา14นาฬิกา5นาทีรู้จักชุมชนเข้าใจวิถีผ่านวัฒนธรรมน้ำพริกทั่วไทยยกพลคนน้ำพริกปี2วันเสาร์เวลา17นาฬิกา5นาทีปออันนบจะพาไปเปิดศึกประชันฝีมือของเชฟชาวบ้าน
2: อร่อยมาก
1: กับสูตรลับประจำถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วไทยสมรภูมิปิ่นโตวันอาทิตย์เวลา7นาฬิกา10นาทีเข้าครัวสนุกสุขอาหารสร้างสรรค์
3: ยินดี
4: แล้วได้รู้จักไหมคืออะไร
3: เมี่ยง
1: เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายหม้อข้าวหม้อแกง
4: น้ำปลา
1: วันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาค้นหาความลับถอดรหัสความอร่อยของศาสตร์จากการปรุงคุกเคาน์เตอร์ภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
5: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
6: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
7: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
5: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
8: ไทย PBS Kids Quiz Mission
7: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
5: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
9: จะเกิดอะไรขึ้นหากโรงเรียนโดนคนร้ายบุกเพียงไม่กี่นาทีเด็กๆจะตัดสินใจถูกหรือไม
10: ่เด็กๆเงียบเป็นไรลูกผิดนะทุกคนเงียบนะคะ
9: การเผชิญกับสถานการณ์ที่สมจริงขั้นสุด
11: เด็กๆอยู่ไหน
9: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากคนร้ายบุกโรงเรียนวันอาทิตย์นี้ 7:30 น. ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการทั่วกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของการผจญภัยของลูกสัตว์ที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตกันเลยนะครับว่าบรรดาลูกสัตว์ตัวน้อยเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญและทักษะต่างๆจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สมาชิกภายในฝูงอะไรกันบ้างนะครับโดยจะมีการฝึกไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดรวมไปถึงการละเล่นที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงครับหลายอย่างด้วยกันซึ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ชีวิตที่พวกมันเนี่ยล้วนต้องนำติดตัวไปในภายภาคหน้าครับไม่ว่าลูกสัตว์เหล่านี้จะสวมบทบาทเป็นนักล่าหรือเหยื่อก็ตามแต่หากต้องการอยู่รอดในโลกที่มีแต่อันตรายแล้วก็พวกมันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Baby's Diary บันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อยในตอน A World Full of Dangers โลกที่ต้องฝ่าฟันครับ
1: Whether they are raised in a community nursery or by a mother alone, one of many siblings or single babies, in the African savanna, all the youngsters have to learn the fundamental rules of life in the wild. But in order to survive in this world fraught with dangers, they will also have to face many challenges.

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่อยู่ในท้องนานถึง22เดือนนะครับลูกช้างเนี่ยที่หนักกว่า100กิโลกรัมก็ร่วงลงมาจากท้องแม่ด้วยความสูง1เมตรครับและเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นยืนเองได้นะครับแล้วก็สามารถเดินก้าวแรกได้เลยทันทีด้วยแต่ถ้าว่ามันยังคงอ่อนแอแล้วก็บอบบางนะครับแล้วก็ต้องการการเอาใจใส่แล้วก็ยังเป็นที่หมายตาของเหล่านักล่าอยู่โดยแม่ช้างก็จะต้องคอยปกป้องอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลานั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับสารคดีของเราในวันนี้ต้องบอกว่าทั้งน่ารักแล้วก็ต้องลุ้นไปด้วยกันจริงๆเลยนะครับอยากพูดคุยกันต่อทำได้ง่ายๆเข้าไปที่แฟนเพจของเราในท้องโลกกว้างไทย PBS ใน Facebook ได้เลยครับและตอนต่อไปแน่นอนที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันต่อกับสารคดีชุดนี้ครับ Baby's Diary บันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อยในตอน School of Life โรงเรียนแห่งชีวิตกันครับเรากลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับท้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: จากโลกร้อนเป็นโลกเดือดจากความงามเป็นความทรงจำและความเสียดายถ้าเราอยู่บนดาวเสาร์คงไม่ต้องห่วงเพราะมีดวงจันทร์เกือบ300ดวงแต่เรายังอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้โลกที่มีดวงจันทร์เพียงหนึ่งเดียวกระต่ายหมายจันทร์สารคดีบันทึกความงามของธรรมชาติในช่วงที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านวันอังคารที่11สิงหาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
2: วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงเพื่อทุกคน 7:00 นการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมสนและรถผจญภัยกับภารกิจพิทักษ์ฉลาม 8:00 นย้อนต้นกำเนิดชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยวันใหม่วาไรตี้10:05 นสำรวจความลึกลับของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ในเทือกเขาแอลและที่ราบลุ่มอันกว้างใหญ่สารคดีมนต์ขลังแห่งเทือกเขาและท้องทุ่ง11:05 น
3: มันมีแผลเล็กๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
4: The Last Jigsaw ต่อเติมใจ
2: 13:00 น
5: ธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เร้น Hidden Paradise
2: 13:30
6: Why Survival ของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้น
2: 14:05เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุดยอดวีรสตรีไทยสังคมสนุกคิด14:30สุดยอดคนไทยในญี่ปุ่นสร้างตลาดส่งออกผลไม้ไทยระดับพันล้านดูให้รู้ 15:05 เยือนศรีสะเกษถอดรหัสความนัวระดับพรีเมียมของปลาร้าแดนกินดอง 15:30 กินแป้งให้ปลอดภัยต่อสุขภาพและดีต่อโลกจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อบจ.นนท์โต้กลับฉลองเงิน11ล้านไม่มีมูลผุดข้อสังเกตอีกหลายปมขัดแย้งโยงผลประโยชน์เผือกร้อนฟันข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นถึงมือก.จังหวัดรายชื่อหายหลายคนชิงลาออกคนเลื่อนขั้นยอมรับเสียโอกาสตรวจสอบโครงการสร้างรีสอร์ทเกาะพะงันถูกร้องเรียนปล่อยน้ำซีเมนต์ลงทะเลใกล้แนวปะการังกมธ.สิ่งแวดล้อมเรียกแจงด่วนรุนแรงสุดในรอบ100ปีโคลอมเบียเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตเหตุแผ่นดินไหวใต้ซากอาคารหลังพังถล่มหลายจุด
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: คดียิงที่เกิดขึ้นในอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้มีหลายประเด็นครับที่เราจะต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงนะครับในฝั่งของผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะกล่าวอ้างได้ครับแต่ฝั่งผู้สูญเสียเสียชีวิตไปแล้วออกมาชี้แจงไม่ได้นะครับแต่จากข้อมูลของบุคคลแวดล้อมบุคคลใกล้ชิดรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆที่วันนี้ไทย PBS ไปรวบรวมมาเนี่ยหลายประเด็นมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
2: คดียิงอาจจะไม่ได้ซับซ้อนนะคะแต่ว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุต่างหากนี่คือสิ่งที่สังคมยังคงสนใจนะคะวันนี้ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีชี้แจงประเด็นที่ผู้ก่อเหตุก็คือตัวของนายฉลองเรี่ยวแรงพูดถึงเรื่องเงิน11ล้านบาทว่าเป็นชนวนในการก่อเหตุนะคะลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าประเด็นนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ตำรวจต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญจากฝั่งลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันวันนี้ครอบครัวได้จัดพิธีศพจัดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะครอบครัวคนใกล้ชิดข้าราชการและชาวจังหวัดนนทบุรีรวมพิธีพระราชทานน้ำหลวง

0: อาบศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีจัดขึ้นที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าค่ะนายณรงค์จันทนดิษฐ์อดีตส.ส.นนทบุรีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยเล่าบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องเงิน11ล้านบาทส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงิน11ล้านบาทอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองหรือไม่หรือเป็นการหลีกทางทางการเมืองก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกันนะคะตั้งแต่รู้จักกับผู้เสียชีวิตพันตำรวจเอกธงชัยมา20ปีแล้วค่ะ
1: 11ล้านณสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงคำพูดนะที่พูดกันขึ้นมาอยู่มาเนี่ยตั้งแต่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยปี52อะไม่มีไอ้คำว่า11ล้านเนี่ยอยู่มาเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยไม่มีใครเคยได้ยินเพิ่งมาได้ยินกันตรงเนี้ยผมเองเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นคนที่รับเงิน11ล้านมาเนี่ยไม่มีผมลงเนี่ยนายกธงชัยเนี่ยเป็นคนเอาผมลงกสในพรรคประชาธิปัตย์แทนจากคนที่ตายไปซ่อมแทนคนที่ตายไปนายกธงชัยก็ให้มา 300,000 แล้วนอกนั้นนายกธงชัยก็ค่าใช้จ่ายอะไรนายกเขาก็ดำเนินการให้เป็นบางส่วนนะท่านก็ช่วยมาโดยตลอดจนนั่นแหละจนสำลิดผลน่ะจนเราได้เป็นส.ส.
2: นายณรงค์ครับชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เมื่อปี52ครับตอนนั้นพันตำรวจเอกธงชัยหรือว่านายกธงชัยเนี่ยเป็นคนสนับสนุนให้ตัวเองลงสมัครส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่นายฉลองเรี่ยวแรงครับตอนนั้นก็ลงส.ส.เหมือนกันแต่ลงอีกพรรคหนึ่งนายฉลองเนี่ยเป็นคนมาบอกกับนายณรงค์บอกว่าผมไม่แข่งกับพี่นะ
1: ช่วงหาเสียงอยู่ๆฉลองเขาก็บอกว่าเจอกันฉลองเขาบอกว่าพี่ลงผมไม่แข่งกับพี่ลงนะผมไม่ติดป้ายหาเสียงผมไม่มีรถหาเสียงพี่ลงว่ากันไปเลยผมจะแข่งกับชาติผมไม่ได้แข่งกับพี่ลงเพราะนั้นผมให้พี่ลงจัดการแข่งกับไอ้ชาติอย่างเดียว
3: แต่ว่าไม่ได้เป็นการถอนต
1: ั
3: วก็ย
1: ัง
3: เด
1: ิน ก็สมัครมันสมัครไปแล้วไงใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่ดำเนินการให้แข่งขันน่ะ
4: ตอนนั้น
1: เขาก็หยุด
0: ครอบครัวของนายกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีนำชุดข้าราชการปกติขาวมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายและขอรับร่างพันตำรวจเอกธงชัยเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะหลังการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตเสร็จสิ้นนางสาวพัสพรเย็นประเสริฐลูกสาวของนายกธงชัยตอบข้อซักถามประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างคำให้การของนายฉลองเรี่ยวแรงเรื่องปมการก่อเหตุบอกเป็นเรื่องเงิน11ล้านบาทเรื่องนี้ลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีโดยยืนยันว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและบอกว่าตลอดชีวิตการทำงานของพันตำรวจเอกธงชัยมีแต่ให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนคงไม่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยค่ะ
5: ข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5สมัยนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีค่ะ
2: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับบอกว่าผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกธงชัยกระสุนไปตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ครับบริเวณลำคอทำให้เสียเลือดมากแล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับซึ่งผลการชันสูตรและรายละเอียดการตรวจร่างกายทั้งหมดจะทำสรุปพร้อมกับประสานส่งมอบพนักงานสอบสวนครับเพื่อใช้ประกอบในสำนวนคดีครับ
6: ชันสูตรเนี่ยถูกกระสุนปืนเสียชีวิตนะครับก็ถูกกระสุนปืนตัดเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอนะครับแล้วก็เสียเลือดมากเป็นเหตุตายครับ
7: ในนั้นในส่วนของกระสุนปืนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เข้าไปในร่างเนี่ยพอจะระบุได้ไหมท่าน
6: ก็มีทั้งฝังแล้วก็มีทั้งทะลุครับ
7: ทั้งหมดกี่รูอะไรอย่างเงี้ยพอจะบอกได้ไหม
6: ขออนุญาต ไปก่อน

0: นะครับ
1: ก็คือไอ้ที่บอกว่ากระสุนไปเจาะเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตหรือไงคร
0: ับ ใช่ครับเสียเลือดมากครับ
1: ส่วนล่างเนี่ยสามารถที่จะรับได้เลยไหม
0: ได้ครับเสร็จแล้วครับพร้อมมอบให้ญาติแล้วครับวันนี
2: ้การเข้ารับศพนะคะนอกจากคนในครอบครัวแล้วยังมีนายชัยวัฒน์แย้มนาคสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนสนิทของผู้เสียชีวิตนะคะพร้อมให้ข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวนายฉลองกับนายกธงชัยเนี่ยแหละค่ะบอกว่าต่างก็รู้จักกันช่วยเหลือกันมาตลอดนะคะส่วนเรื่องเงิน11ล้านบาทนายชัยวัฒน์บอกว่าที่ผ่านมาไม่เห็นว่านายฉลองจะเคยมาทวงเงินหรือทวงถามเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้แต่ยอมรับบอกเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานายฉลองมาชักชวนตัวเขาเองเนี่ยค่ะให้ไปช่วยพูดกับพันตำรวจเอกธงชัยเรื่องเงินแต่ว่าตอนนั้นเจ้าตัวปฏิเสธเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวพร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้อสันนิษฐานว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินน่าจะเป็นเรื่องที่มันโยงไปถึงเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ปี2551ค่ะ
3: ประเด็นที่มีการร้องขอให้พ
4: ี่
3: ฉลองหลบเน
4: ี่
3: ยตรงน
4: ั้
3: น
4: ไอ้ตรงนี้ผมไม่เลยรู้ว่าหลบหรือไม่หลบเพราะว่ามาเลือกตั้งแล้วพี่เตะไก่ชนะไอ้พี่ณรงค์ไก่ชนะเขาก็เป็นอาจจะว่าเป็นการที่ว่าเขาติดใช้จ่ายไปเยอะอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาจจะให้นายกช่วยเขาบ้างหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ความลึกหนาบางนะ
1: ช่วยในฐานะอะไรช่วยในฐานะยืมหรือว่าช่วยในฐานะ
4: เขาก็เหมือนกันว่าไม่ได้ยืมว่าเขาหมดไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้แหละตามที่ฟังเขาพูดกันนะ
3: เป็นการร้องขอความช่วยเหลือในขณะนั้น
4: มีส่วนครับ
5: วันนี้ครับมีตัวแทนนะครับเป็นสจ.ครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีที่นายฉลองผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวอ้างว่ามีการยืมเงินกัน11ล้านบาทครับทางทีมสจ.เขาชี้แจงบอกว่าต้องการทวงคืนความเป็นธรรมเกียรติยศและศักดิ์ศรีให้กับนายกธงชัยครับหลังจากมีการพลาดพิงไปยังผู้เสียชีวิตหลายประเด็นโดยชี้แจงนะครับบอกว่าการตรวจสอบคำให้การของนายฉลองที่อ้างว่ามีการคุยกันกับนายกธงชัยก่อนเกิดเหตุแต่นายฉลองนั้นไม่ได้พูดถึงการทวงเงิน11ล้านโดยตรงแต่พูดถึงเรื่องที่เคยช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นผู้เสียสละสิทธิ์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกับเรียกร้องให้นายกธงชัยนั้นรับผิดชอบถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ขอให้ผ่อนจ่ายให้กับตัวเองหรือว่าลูกก็ได้ประเด็นนี้นะครับมีการตั้งข้อสังเกตครับว่าถ้าเป็นการกู้เงินกันจริงถึง11ล้านบาทถ้ากู้จริงมันก็ควรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินหรือไม่เพราะเป็นเงินเยอะขนาดนั้น
6: ถ้าเป็นสัญญาใจจริงเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี52มาที่ท่านอ้างว่าสละสิทธิ์ไม่ลงสสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ทำไมไม่มีการทวงถามเลยอ่ะทำไมไม่มีการทวงถามให้ทุกคนรู้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้สมาชิกอบจคนสนิทสจสนิทก็ไม่มีใครทราบเลยว่านะครับท่านธงชัยไปยืมเงินท่านฉลอง11ล้านมันไม่มีข้อมูลตัวนี้มาเลยอ่ะไม่เคยมีฮะผมยืนยันได้ไม่เคยมี
2: นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้แทนสถานีตำรวจทั้ง11แห่งในจังหวัดนนทบุรีประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่หลายจุดนะคะซึ่งช่วงหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขณะนี้ตำรวจอายัดรถที่เกี่ยวข้องกับคดีเอาไว้แล้วค่ะส่วนอาวุธปืนที่พบอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองหลายกระบอกค่ะ
7: ปืนที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ยก็มีทะเบียนตอนนี้เราก็อายัดไปแล้วนะครับทางการเพราะว่าเรายึดได้นะครับส่วนปืนกระบอกอื่นเราทางตำรวจกำลังสอบสวนนะครับเพราะว่าตามทะเบียนเนี่ยก็มีการครอบครองหลายกระบอกเมื่อวานการท่านผู้การก็ขอหมายสารให้ค้นนะครับแล้วก็ยังจะทำสอบสวนอีกต่อเนื่องเพื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าต่อไปในทางฝ่ายรัฐเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการทำงานเชิงรุกในเรื่องของอาวุธปืนมากขึ้น นะครับ

0: ครอบครอง
1: ซึ่งพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบอาวุธปืนของนายฉลองนะคะพบว่าปัจจุบันมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง1 กระบอกค่ะเป็นปืนพกขนาด .45 ซึ่ง

0: โอนลอยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในการครอบครองและการโอนอาวุธปืนทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบว่าอาวุธปืนที่นายฉลองอ้างว่าขายไปแล้วอันนี้ถูกโอนไปให้ใครสำหรับกรณีที่นายฉลองอ้างว่าคนขับรถของนายกธงชัยชักปืนขึ้นมาด้วยจึงยิงเพื่อเป็นการป้องกันตัวประเด็นนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอาวุธปืนของคนขับรถว่าในช่วงที่เกิดเหตุปืนของคนขับรถอยู่ในลักษณะหรือตำแหน่งใดเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
1: เมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับตอนนี้ประเด็นต่างๆที่ตั้งเป็นคำถามเอาไว้มันไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนครับเพราะต่างคนต่างพูดแล้วก็พูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับวันนี้เราจะเอาคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาพยานแวดล้อมรวมไปถึงข้อเท็จจริงที่เรารวบรวมได้บางส่วนเอามาเทียบกันครับก็ต้องบอกว่ามีจริงบ้างไม่จริงบ้างบางอย่างก็ต้องตรวจสอบให้ลึกลงไปกว่านี้นะครับแต่เหนืออื่นใดวันนี้ระหว่างการแถลงข่าวของบุคคลใกล้ชิดของนายกธงชัยนะครับมีทั้งสจ.มีทั้งเลขาส่วนตัวเนี่ยที่มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ของทั้ง2คนนะครับที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานแล้วก็มีลักษณะของการตอบแทนกันครับระหว่างการชี้แจงของบุคคลใกล้ชิดนะครับของนายกธงชัยมีทั้งสจ.เลขานุการของนายกธงชัยร่วมแถลงข่าววันนี้ครับช่วงหนึ่งเนี่ยเลขานุการของนายกธงชัยอ้างถึงการช่วยเหลือกันระหว่างนายกธงชัยและนายฉลองประเด็นหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นความจริงครับก็คือการที่นายกธงชัยเนี่ยเคยได้รับการช่วยเหลือจากนายฉลองสมัยที่ขึ้นเป็นผู้กำกับการนะครับซึ่งพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่านายกธงชัยได้ขึ้นเป็นผู้กำกับการในปี47ครับเป็นผู้กำกับของสพ2แห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจริงก่อนที่จะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นในปี2547ครับในการแถลงข่าวเนี่ยเลขานุการของนายกธงชัยยังอ้างถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าเรื่องนี้มันตอบแทนกันไปแล้วโดยนายกธงชัยเนี่ยได้ให้น้องชายของนายฉลองได้เป็นรองนายกอบจ.นนทบุรีครับซึ่งพบว่าน้องชายของนายฉลองได้เป็นรองนายกอบจ.นนทบุรีจริงในช่วงที่นายกธงชัยเป็นนายกอบจ.สมัยที่3ครับช่วงนั้นก็คือช่วงปี55ถึงปี63นะครับแต่พอถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.ปี63ครับปรากฏว่าตัวของนายฉลองเองเนี่ยกลับมาลงแข่งขันชิงชัยชิงตำแหน่งนายกอบจ.กับนายกธงชัยนะครับการแข่งขันระหว่าง2คนครับในมุมมองของเลขานะครับมองว่าคือพอลงแข่งแบบนี้นายกธงชัยก็เลยช่วยให้น้องชายของนายฉลองกลับมาเป็นรองนายกอบจ.ไม่ได้อีกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสะสมกันมาตลอดครับ
2: ความสัมพันธ์ของท่านนายกท่านฉลองเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนท่านฉลองเคยกล่าวอ้างว่าเคยช่วยท่านนายกขึ้นพูนกับเรื่องนั้นคือจริงค่ะแล้วท่านนายกเนี่ยตอบแทนท่านฉลองทุกอย่างเอาน้องชายคุณฉลองมาเป็นรองนายกอยู่ตั้งนานจนกระทั่งวันที่คุณฉลองตัดสินใจจะลงแข่งนายกอบจกับท่านนายกธงชัยท่านก็เลยไม่สามารถเอาน้องชายคุณฉลองเนี่ยมาเป็นรองนายกได้อีกเพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็มีการเอื้อหนุนกันมาตลอดแต่ดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาที่ทับถมกันมา
0: ทีนี้ลองดูเรื่องงบประมาณกันบ้างเพราะว่าอบจ.นนทบุรีเป็นท้องถิ่นหนึ่งที่มีงบประมาณสูงหลักพันล้านบาทนะคะโดยพบว่าเม็ดเงินมากกว่าครึ่งคือร้อยละ55เนี่ยค่ะจะทุ่มให้กับการศึกษาในพื้นที่งบประมาณรายวันที่เป็นงบประมาณรายรับเติบโตต่อเนื่องปี2567ค่ะมีรายรับประมาณ 2,600 ล้านบาทเพิ่มเป็น 2,700 ล้านบาทในปี68และขึ้นไปแตะ3,000 ล้านบาทในปี69นะคะงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 ล้านบาทนี่ก็สะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและได้รับการจัดสรรภาษีจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นสำหรับอบจ.นนทบุรีทีนี้พอดูรายได้ที่อบจ.นนทบุรีจัดเก็บเองกลับลดลงค่ะปี67เนี่ยจัดเก็บได้343ล้านบาทปี68ประมาณการว่าน่าจะเก็บได้314ล้านและปี69ประมาณการจัดเก็บได้300ล้านบาทค่ะ
1: สิ่งที่สังคมได้เห็นจากความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ยินคำว่าต่างตอบแทนครับพอขยับออกมามาดูการเมืองภาพใหญ่ทั้งประเทศนะครับในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ครับบอกว่าก็ต้องยอมรับครับนี่มันไม่เฉพาะการเมืองไทยนะ เรื่องของการต่างตอบแทนแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของส

0: สังคมไทยทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นครับและเรายังก้าวข้ามไม่พ้น
1: สังคมไทยทั้งสังคมก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับรวมถึงการเมืองในยุคนี้ที่บอกว่าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เอาจะต้องเป็นระบบคุณธรรมความรู้ความสามารถโกหกทั้งนั้นแหละนะครับและเราก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมว่าพรรคการเมืองซึ่งยังเดินตามแนวทางนะครับการสร้างเครือข่ายด้วยวิธีแบบนี้วันนี้ก็ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเราจึงได้เห็นว่าไอ้การขับเคลื่อนทางการเมืองด้วยเครือข่ายแบบนี้นี่แหละนะครับที่พรรคการเมืองสายก้าวหน้าเนี่ยนะครับยังไม่สามารถจะฝ่าฟันไปได้
2: เรากำลังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกตั้งข้อสังเกตกันในเวลานี้ว่ามันมีเรื่องการต่างตอบแทนมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเมืองเอื้อต่อกันหรือไม่นะคะประเด็นที่นายฉลองกล่าวอ้างว่าตัวของท่านนายกธงชัยยืมเงินไป11ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2551นะคะประเด็นนี้มีข้อโต้แย้งมาจากตัวผู้สมัครส.ส.ในเวลานั้นบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะนายฉลองอ้างว่ามีการทวงเงินพันตำรวจเอกธงชัย11ล้านบาทที่ยืมไปช่วยการเลือกตั้งปี2551และเลี่ยงที่จะไม่ส่งผู้สมัครส.ส.แข่งกับคนของพันตำรวจเอกธงชัยล่าสุดประเด็นนี้นายณรงค์จันทนดิษฐ์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ออกมาโต้แย้งประเด็นนี้ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้และชี้แจงผ่านไทย PBS นะคะได้แก่1เรื่องเงิน11ล้านบาทเนี่ยค่ะยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินจากนายฉลองเลยแม้แต่บาทเดียวโดยนายณรงค์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นนะคะซึ่งข้อเท็จจริงก็คือต้นปี2552นะคะคนที่สนับสนุนก็คือท่านธงชัยต่างหากค่ะที่เป็นคนช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการหาเสียงโดยเฉพาะเรื่องค่าป้ายหาเสียงแล้วก็ค่าแผ่นพับ 2. เรื่องการไม่ส่งผู้สมัครส.ส.นะคะเรื่องนี้มันมีบางส่วนตรงกับข้อเท็จจริงนายณรงค์บอกว่าหลังจากยื่นใบสมัครนายฉลองซึ่งลงสมัครส.ส.ในนามพรรคประชาราษฎรได้ยืนยันกับตัวเขาเองโดยตรงบอกจะไม่แข่งส่วนก่อนหน้านั้นทั้งสองคนจะมีการตกลงอะไรกันหรือไม่ส่วนตัวไม่ทราบค่ะเป็นเรื่องระหว่างบุคคลและตอนนี้นายกธงชัยก็ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วค่ะ
0: ระหว่างการแถลงข่าวครับเลขานุการของนายกธงชัยนะครับยังพูดถึงกรณีที่นายฉลองเนี่ยอ้างกับตำรวจบอกว่าเคยขอให้นายธงชัยไม่ส่งผู้สมัครส.ส.แข่งกับตัวเองแล้วก็ภรรยาซึ่งเลขานุการคนนี้เนี่ยมองว่าการที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นแค่ข้ออ้างในการก่อเหตุเท่านั้นครับพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงท่านผู้ชมกลางเป็นผังแบบนี้ครับในการเลือกตั้งส.ส.รอบนั้นมันเป็นการเลือกตั้งส.ส.ปี62ครับครั้งนั้นนายฉลองเนี่ยลงสมัครในนามพรรคพลังประชารัฐเขาส่งภรรยาลงเขต1ปัจจุบันหย่าร้างกันไปแล้วนะครับและตัวเขาเองเนี่ยลงสมัครในเขต2ครับซึ่งการแข่งขันในเขต2เนี่ยก็มีผู้สมัครส.ส.ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกธงชัยเนี่ยลงแข่งขันจริงดังนั้นถามว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงไหมมันเกิดขึ้นจริงครับแต่จะมีส่วนกับการก่อเหตุหรือไม่อันนี้ไม่สามารถสรุปได้ครับ
3: คุณฉลองกล่าวอ้างอีกว่าตอนที่จะเอาภรรยาลงส.ส.ในนามพรรคพลังประชารัฐครั้งนั้นท่านนายกธงชัยก็ส่งคนเข้าไปแข่งแต่ข้อเท็จจริงก็ต้องดูกันว่าทุกคนเนี่ยทำงานในพื้นที่ผู้สมัครที่ท่านนายกธงชัยส่งลงสมัครอะค่ะก็อยู่มาตั้งนานแล้วการที่บอกว่าจะให้หลีกทางให้คุณฉลองหรือว่าให้เมียคุณฉลองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคุณฉลองพยายามที่จะหาเหตุผลยกเหตุผลกล่าวอ้างขึ้นมาเพื่อจะก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะ
0: ที่เรายกประเด็นนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมเรื่องปมการก่อเหตุเนี่ยเราสรุปไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องให้ตำรวจสรุปแต่สิ่งที่เรากำลังนำเสนอก็คือเราเห็นละความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติที่มันแยกกันไม่ออกนะครับเหนืออื่นใดในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ครับเขามองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความเป็นจริงหมายถึงที่อื่นๆในประเทศไทยไม่ได้มีแค่การเลี่ยงส่งไม่ส่งตัวส.ส.ครับมีทั้งที่ส่งสมัครไม่ส่งสมัครหรือแบ่งกันคนละครึ่งแลกกับการเรียกรับเงินก็มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยนะครับ พอตกลงกันได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยปลายทางมันจะนำไปสู่การแชร์ทรัพยากรทางการเมืองในอนาคตครับ
1: รูปแบบการเกื้อกูลกันของระบบการเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่การสนับสนุนกระสุนกระเสริญอะไรอย่างที่พวกเราคุ้นชินเลยนะครับจ้างให้ไม่ลงสมัครนะครับก็มีนะครับจ้างให้สมัครก็มีนะครับกระทั่งถึงว่านะครับว่าการเป็นกันนะครับคนละครึ่งนะครับก็มีนะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ถ้ามันมีประโยชน์นะครับที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทุกดีลก็เกิดขึ้นได
0: ้คดีนี้ปิดเร็วสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคดีเดียวนะหมายถึงส่วนเดียวก็คือเรื่องของค่าปรับที่คุณฉลองไปสูบบุหรี่ที่โรงพักนะครับปรับไป 5,000 แล้วก็ปรับตำรวจ 3,000 ใช่ไหมแต่คดีใหญ่ในภาพรวมอันนี้มันเป็นตลกร้ายในสังคมไทยเหมือนกันที่การตรวจสอบในคดีเนี่ยมูลเหตุมันอาจจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่เรื่องที่มันผุดขึ้นมาจากกรณีนี้มันก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องตระหนักว่าสังคมไทยมันมีเรื่องความสัมพันธ์ของการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับใหญ่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริง
2: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาพูดคำหนึ่งบอกว่าคำว่าบทเรียนไอ้คำว่าบทเรียนเนี้ยก็ชวนให้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุ
0: ร
2: ีแล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนตัวเยาวชนอีกหลายโรงเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะคะหลายประเด็นที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ1การก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนมีการใช้ปืนในโรงเรียนและผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน2หลายๆเหตุการณ์หลายๆปรากฏการณ์มันกำลังอธิบายว่าปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนหรือการบูลลี่ที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียน มันยังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและ3ตัวนักเรียนตัวเยาวชนเองกำลังมีปัญหามีความไม่สบายใจในชีวิตในความรู้สึกอะไรหรือไม่ที่อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วบ้านและโรงเรียนจะมีเครื่องมือหรือว่าระบบในการคัดกรองแล้วทำให้เด็กปลอดภัยได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนกันเอาปัญหาเรื่องการร้องเรียนในโรงเรียนกันก่อนที่มักจะเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอย่างล่าช้าหรือบางส่วนอาจจะเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของนักเรียนไม่มีการตอบสนองอันนี้จะแก้ไขอย่างไรนะคะเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการจะใช้ระบบการรับแจ้งเหตุผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fong Du ในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วจะชูจุดเด่น6มิติเรื่องความปลอดภัยจะครอบคลุมทั้งเรื่องร่างกายจิตใจของนักเรียนจะมีระบบติดตามผลที่จะต้องชัดเจนภายใน15วันนะคะท่ามกลางข้อห่วงใยและการสอบถามถึงแนวทางปฏิบัติปรากฏว่าวันนี้เกิดเหตุขึ้นอีกนะคะไปพบลักษณะการโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายการข่มขู่อ้างว่าจะก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะตำรวจสภ.แม่ปิงนำกำลังมารักษาความปลอดภัยด้านหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะหลังพบการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนระบุอ้างว่าเตรียมจะก่อเหตุรุนแรงเป็นข้อความลักษณะข่มขู่ซึ่งนอกจากครูต้องขอกำลังตำรวจมารักษาความปลอดภัยและช่วยตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนแล้วผู้ปกครองบางส่วนที่ทราบข่าวค่ะรีบเดินทางมารับลูกรับบุตรหลานกลับบ้านเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้เชิญผู้ปกครองของคนที่ส่งข้อความมาพูดคุยทำความเข้าใจตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุกันพร้อมสั่งการให้ตำรวจเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังโรงเรียนทุกแห่งค่ะขณะที่โรงเรียนชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ยืนยันสถานการณ์ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นและขอให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นหลักเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทีนี้เพื่อลดความสับสนและช่วยบูรณาการเรื่องการแก้ไขปัญหาค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเดี๋ยวจะนำแพลตฟอร์ม Traffy Fong Du มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนในโรงเรียนโดยจะเป็นระบบเดียวกันกับที่กทม.ใช้รับเรื่องร้องเรียนนั่นแหละค่ะระบบนี้จะเปิดตัวในเดือนกันยายนจะใช้ ชื่อ

0: ว่า Trophy Fondue for Educationโดยแบ่งการรับเรื่องร้องเรียนเป็น6มิติหลักๆนะคะเพื่อให้การจัดการปัญหานั้นตรงจุดและรวดเร็วที่สุด6มิติเรื่องความปลอดภัยประกอบไปด้วยมิติด้านสิทธิและเสรีภาพค่ะมิติด้านภัยพิบัติและอุบัติเหตุมิติด้านสุขภาวะทางจิตมิติเรื่องความรุนแรงและการคุกคามทางเพศมิติด้านภัยไซเบอร์และมิติเรื่องการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งจะครอบคลุมยาวไปจนถึงภาพการทุจริตคอร์รัปชันด้วยค่ะ
1: กำลังจะทำในภายมิติที่เราจะเปิดตัว Taffy Edu เนี่ยนะคะจะมีระบบป้องกัน PDPA ด้วยเพราะอย่างบางเรื่องเช่นมิติความรุนแรงและก็การคุกคามทางเพศก็จำเป็นที่อาจจะไม่เปิดเผยชื่อและตัวเหยื่อเพื่อให้ข้อมูลเป็นความลับแต่ทั้งหมดทั้งมวลใน6มิติผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ปกครองครูชั้นผู้น้อยหรือผู้บริหารการศึกษาที่เห็นปัญหาเนี่ยจะสามารถเห็นแท็กกิ้งไทม์ไลน์ว่าเมื่อร้องเรียนแล้ว15วันดำเนินการถึงไหนเรื่องเป็นยังไงทำไมยังเงียบอย่างนี้กระทรวงก็จะสามารถถามกลับไปได้ว่าเฮ้ย15วันแล้วเคสกอร์เนี่ยทำไมโรงเรียนยังไม่มีคำชี้แจงกลับมามันจะไม่เกิดการละเลยในปัญหาไม่ใช่ฝุ่นใต้ผมที่ซ่อนไว้เหมือนเดิมในอดีต
2: จุดเด่นของระบบนี้ครับก็คือสามารถติดตามการร้องเรียนได้แบบ real time นะครับว่าเรื่องอยู่ขั้นตอนไหนแล้วและถ้า15วันไม่มีความคืบหน้าส่วนกลางเนี่ยเขาจะเข้าไปตรวจสอบทันทีครับนอกจากนี้ระบบยังเชื่อมต่อกับสายด่วน1579ซึ่งเป็นระบบร้องเรียนเดิมนะครับเพื่อจำแนกปัญหาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบเปิดครับไม่เฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหมายถึงไม่เฉพาะตัวผู้เสียหายครับคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็สามารถถ่ายคลิปถ่ายภาพหรือว่าส่งหลักฐานเข้าสู่ระบบได้ทันทีนะครับเราคุยเรื่องนี้กับประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครครับเขาย้ำนะครับบอกว่าถ้าช่องทาง Trophy Fondue เปิดใช้งานได้จริงจะช่วยแก้ปัญหาในโรงเรียนได้เขาเชื่อแบบนั้นแต่กระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลระบบให้เพียงพอครับ
3: อีกเรื่องนึงที่เป็นสิ่งที่กังวลใจครับก็คือมองว่าถ้าสมมติว่าเด็กทุกคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองน้องๆ นักเรียนที่อาศัยอยู่โรงเรียนหรือว่าเขาเจอปัญหาต่างๆครับผมกว่าทางส่วนกลางหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับจะมีคนที่ทำงานอยู่ที่ดูแลระบบเหล่านี้ครับผมจัดการไม่พอและทำให้เกิดการล่าช้าไปครับผมอันนี้คือข้อควรระวังครับ
0: แม้ระบบนี้จะช่วยลดช่องว่างอุดช่องโหว่ตัดขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจของครูและโรงเรียนลดการเผชิญหน้ากันแต่ว่าทางประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานครมองว่ากระทรวงศึกษาธิการก็ต้องหมั่นประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนรับทราบแล้วก็ใช้งานเป็นด้วยค่ะ
2: มาตรการล้อมข้อคุมปืนครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยบางส่วนออกมาแล้วนะครับหลักการสำคัญก็คือห้ามพกปืนออกนอกบ้านแบบ 100% ไม่เว้นแม้แต่นักกีฬายิงปืนนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันก็คงจะมีรายละเอียดที่ต้องไปว่ากันนอกจากนี้ยังเตรียมออกกฎหมายครับในการเพิ่มโทษเกี่ยวกับคนที่ทำผิดเกี่ยวกับปืนหลังการประชุมครม.นะครับนายกพูดถึงมาตรการในการควบคุมอาวุธปืนครับบอกว่ากำลังเร่งร่างพรบ.อาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการวางมาตรการเข้มข้นขึ้นรวมถึงกำหนดโทษที่ร้ายแรงขึ้นด้วยที่สำคัญจะมีการคัดค้านการประกันตัวจากเหตุการณ์กระทำผิดด้วยอาวุธปืนครับนายกย้ำนะครับไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันให้แม้แต่นักกีฬายิงปืนระหว่างนี้ห้ามต่อใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลตามประเภทของปืนครับทั้งป.3 ป.4 และป.12 จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นแล้วก็เชื่อว่าอาวุธปืนที่พกพาติดตัวไม่เคยเป็นไปตามเหตุผลที่อ้างว่ามีไว้เพื่อป้องกันตัว
4: เพราะฉะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านอย่าไปเชื่อใครพูดว่าเก็บเอาไว้ต้องมีพกไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไปเนี่ยปืนเหล่านี้ก็จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของร้อนนะ
5: ปืนถูกกฎหมายเราคงไปห้ามเราจะเป็นไม่ได้ห้ามออกจากบ้านอย่างเงี้ยเราจะเก็บ
4: ต้องห้ามได้ดิครับต้องห้ามได้ดิครับไม่มีครับเนี่ยแต่ก็ในเมื่อห้ามตอนนี้คุณไม่มีถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่คุณไม่มีใบพกนี่แล้วคุณ คุณเอา

0: จากบ้านคุณก็ผิดกฎหมายคุณทำผิดกฎหมายตั้งแต่คุณคิดเอาปืนออกจากคุณเอาปืนออกจากบ้านแล้วนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าห้าม 100% ไม่ได้ไม่ใช่นี่ห้าม 100% แล้วแต่ถ้าทำก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายก็ติดคุก
1: มีข้อสังเกตระหว่างที่นักข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะคือนายกอนุทินเนี่ยชี้แจงกรณีการใช้ปืนป้องกันตัวในบ้านบอกการป้องกันตัวในบ้านจริงๆมันก็ไม่ได้ถ้าลองยิงโจรในบ้านก็ถือว่าผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองทีนี้ระหว่างการสัมภาษณ์ปรากฏช่วงหนึ่งนักข่าวถามบอกแล้วนายกมีปืนไหมนายกอนุทินบอกส่วนตัวไม่มีแต่เคยมีแต่หายไปไหนไม่รู้ซึ่งก็ไปแจ้งความไว้แล้วนักข่าวถามต่อแล้วภรรยาท่านนายกมีปืนไห
2: ม
1: นายกอนุทินปฏิเสธบอกไม่รู้แต่ห้ามเอาออกไปไหนพอถามอีกบอกแล้วนายกต้องระวังตัวมากขึ้นไหมนายกอนุทินส่ายหน้าพร้อมกับหัวเราะค่ะ
2: ไม่แน่ใจละอันนี้เรื่องปืนหรือเรื่องส่วนตัวนายกแล้วนะทีนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่วันนี้เนี่ยครม.เขาเคาะเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติครับครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเสนอให้พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศครับเคาะแล้วเนี่ยให้มีผลทันทีนะครับก็คือประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือSchool Safety Zone Safe Room ครับแล้วก็จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินหัวใจสำคัญก็คือการป้องกันความเสี่ยงครับด้วยการค้นคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนจะเข้าสู่สถานศึกษาทำแบบนี้ควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจครับ
3: ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่7สิงหานะครับเรื่องเกี่ยวกับการยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะครับในวันที่8สิงหาคมนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนะครับแล้วก็เป็นมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนนะครับแล้วก็มาตรการที่เรามีความจำเป็นต้องทำทั้งประเทศนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายกระทรวงเข้ามาร่วมกันนะครับผมในการประชุมครั้งนั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ได้ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อขอความร่วมมือกับทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษานะครับในสังกัดพิจารณานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปปรับใช้ให้เป็นไปในทางเดียวกันโดยเร่งด่วนนะครับ
4: มาตรการเร่งด่วนที่มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักดังต่อไปนี้เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่2ก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษานะครับ
2: คือฟังมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงในหัวมันดังแว่วออกมานะครับสมัยเป็นนักเรียนเวลาค้นบุหรี่เนี่ยเจอบุหรี่ไหมถ้าคนสูบจริงอันนี้ไม่ว่ากันให้เขาทำมาตรการนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวทีมข่าวเราลองไปตรวจเช็คดูซิว่าทำแล้วมันได้ผลหรือเปล่านะครับคือหลังการประชุมครม.ครับทั้งอาจารย์ยศชนันของอว.แล้วก็คุณประเสริฐของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสองเจ้ากระทรวงก็แถลงเปิดเผยถึงข้อสั่งการในเชิงนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยการใช้กลไกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครับเป็นพื้นที่นำร่องในการทำจริงแล้วก็จะขยายผลบังคับใช้ทั่วประเทศซึ่งก็ครอบคลุม6มิติสำคัญที่เราคุยกันไปนะครับว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่การคืนเวลาให้ครูการปรับสูตรคำนวณงบประมาณด้วยเกณฑ์ต้นทุนความจำเป็นที่แท้จริงการปรับวิชาเดิมให้ทันโลกไม่เพิ่มวิชาใหม่การยืดหยุ่นและพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลครับการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างในการบริหารจัดการสถานศึกษาและสุดท้ายมิติสุดท้ายก็คือการยกระดับโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งนะคะเช่นปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงพม.ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงโดยเฉพาะตำแหน่งปลัดกระทรวงค่ะโดยแต่งตั้งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวงค่ะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่แทน

0: นายชยทันพรหมสรปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้ก็ทำให้นายปิยพงษ์ซึ่งปัจจุบันอายุ50ปีเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และจะเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีอายุน้อยที่สุดด้วยครม.ยังมีมติแต่งตั้งนายโชคชัยวิเชียรชัยยะค่ะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และที่ประชุมครม.ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2ค่ะก็คือนางณัฐจารีอนันตสินเลขาธิการครม.สำนักนายกรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายนฤทธิ์เทิดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI สำนักนายกรัฐมนตรีต่ออีก1ปีนะคะโดยตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานมีข่าวว่าจะมีการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะคะส่วนนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาในการประชุมครม.วันนี้ค่ะที่3นะครับก็เป็นโกดังบ้านพบว่า
1: แม้ว่าวันนี้ฮลุนจะจากไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของเขาที่ถูกเผยแพร่ออกมาจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญครับโดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยแต่ก็สามารถทำตามความฝันของตัวเองจนสำเร็จได้นะครับวันนี้ทั้งคนรักคนห่วงใยร่วมไปส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับญาติครับเริ่มเคลื่อนย้ายศพของฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลนะครับนำขึ้นรถกระบะที่ถูกตรงแต่งมาอย่างสวยงามครับแล้วก็มีกระเป๋าเป้สีเหลืองกระเป๋าใบเนี้ยฮาลุนเขาใช้เดินทางเป็นใบแรกครับก็เอาใส่ไว้บนรถด้วยทั้งครอบครัวแฟนคลับเพื่อนบ้านนักเรียนหลายพันคนครับวันนี้ร่วมกันเดินส่งฮาลุนนะครับจากบ้านไปวัดระยะทางเกือบ1กิโลเมตรครับกิจกรรมก่อนพิธีชาปนกิจครับมีการไว้อาลัยหน้าศพนะครับเริ่มจากหมอลำวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินภูไทยแสดงรำสดแล้วก็การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมนะครับมีการรำหน้าไฟเพื่อไว้อาลัยให้กับฮลุนด้วยขณะเดียวกันก็มีตัวแทนของแฟนคลับนะครับมาร่วมกล่าวไว้อาลัยเชิดชูให้ฮลุนโซโล่คือตำนานของคนล่าฝันชาวหนุ่มผู้สู้ชีวิตยอดกตัญญูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยครับ
2: ผมกับลุนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะสนิทกันในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ขอร่วมกันแล้วก็ความประทับใจกับลุนเนี่ยลุนเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเวลาเพื่อนมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องชีวิตครับแล้วก็ลุนเนี่ยมีนิสัยเวลาทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะคุยกับคุณย่าเขาผมก็เลยได้ยินทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณย่าครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอยากได้อะไรเขาก็พยายามที่จะทำตามความฝันของตัวเองเช่นการหาเงินแล้วก็การท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยเขาก็ชอบที่จะเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียนเขาก็สามารถที่จะแบ่งเวลาไปเที่ยวแล้วก็เรียนไปด้วยครับ
1: วันนี้เพจฮลุนโซโล่ยังอยู่นะครับมีผู้ติดตามหลายล้านคนครับเรื่องราวของเขาที่ถ่ายทอดผ่านเพจนี้คงจะมากกว่าถ้อยคำหรือว่าคำพูดที่เราได้เล่าไปนะครับที่สำคัญนอกจากความมุมานะของเขาต้นทุนชีวิตน้อยแต่ประสบความสำเร็จได้เขาเปิดโลกครับแบกเป้ไปเที่ยวทั่วโลกมากกว่า50ประเทศหลายที่ที่มันยากที่จะไปหลายที่ที่เราไม่เคยเห็นก็อยู่ในเพจของฮลุนครับ
0: ณวันนี้เท่ากับว่าสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจถือว่าสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำนวนคดีพยานหลักฐานทั้งหมดถูกส่งต่อให้กับปปช.นำไปประกอบพิจารณาในสำนวนคดีต่อค่ะซึ่งในสำนวนชุดนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมแล้ว13คนด้วยกันในจำนวนนี้11คนปปช.เคยสอบแล้วแล้วบอกว่าจะกันเอาไว้เป็นพยานค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามลำเลียงเอกสารจำนวน2ลัง10แฟ้มอะค่ะ ภายในประกอบไปด้วยเอกสารมากกว่า 3,000 แผ่นในสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะนำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีร่วมกับ

0: การไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ค่ะพนักงานสอบสวนบอกว่าสำนวนคดีชุดนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบปากคำผู้ต้องหารวมแล้ว13คนแบ่งออกเป็นกลุ่มพนักงานราชการที่ไปร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและข้าราชการระดับสูง2คนคือนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และนายธีรุตสุภาพวิบูลผลค่ะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะทั้งหมดถูกดำเนินคดีหลายข้อหาด้วยกันทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการปลอมและทำลายเอกสารราชการและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พนักงานสอบสวนบอกว่าหลังรับสำนวนคดีคณะไต่สวนของปปช.ค่ะจะนำสำนวนไปพิจารณากับข้อมูลของปปช.โดยกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบก่อนหน้านี้ปปช.เคยบอกว่าขอกันเอาไว้เป็นพยานสำหรับการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะเจ้าภาพหลักคือปปช.ค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.โดยทีมข่าวไทย PBS พยายามสอบถามความคืบหน้าได้รับการยืนยันเพียงว่ายังอยู่ในขั้นตอนการทำงานค่ะ
1: ทีนี้สำหรับคนที่สอบครับสอบได้สอบไม่ได้สอบแล้วทุจริตหรือเปล่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเคาะที่กอกลาง 5,925 คนแล้วเรื่องจะจบนะครับตามขั้นตอนแล้วท่านผู้ชมครับพอกอกลางเพิกถอนจะต้องส่งเรื่องไปยังกอจังหวัดกอจังหวัดเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ว่าและท้องถิ่นท้องถิ่นไหนอบต.เทศบาลไหนมีคนที่มีปัญหาก็จะต้องไปตัดสินใจว่าคุณจะเลิกจ้างเขาหรือจะให้ออกจากราชการปลายทางตอนนี้หนักใจเลยครับเผือกร้อนมาอยู่ในมือทำตามก็เสี่ยงจะเป็นปัญหาเกิดคนที่ถูกเลิกจ้างแล้วเขาฟ้องกลับมาไม่ทำตามมติของกกลางก็จะถูกเล่นงานด้วยม157ครับขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,925 คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับซึ่งต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่อบต.เทศบาลหรืออบจ.ในแต่ละพื้นที่ครับเป็นคนออกคำคำสั่งในขั้นตอนสุดท้ายนะครับซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนต่อจากมติของกกลางหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดอันนี้เราเรียกกจังหวัดนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยครับบอกว่าเรื่องนี้กำลังสร้างความหนักใจให้กับนายกอปท.หลายแห่งครับที่ตอนนี้เจอความเสี่ยงทั้งสองด้านเลยถ้าไม่ทำตามมติก็จะโดนดำเนินคดีตามมาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับแต่ถ้าทำตามมติก็คือการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะเสี่ยงถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือศาลอาญาครับซึ่งสุดท้ายอาจจะทำให้บุคคลนั้นเสียโอกาสในชีวิตแล้วก็ไม่มีตำแหน่งรองรับนะครับเพราะว่าตอนนี้ท้องถิ่นยังไม่ได้รับหลักฐานเอกสารชี้ชัดถึงการทุจริตแบบรายบุคคลจากกกลางแล้วก็ไม่ได้หลักฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจหรือปปช.เลยว่าการทุจริตที่ชัดเจนของ200คนจากทั้งหมด 5,925 คนนั้นมันคืออะไรซึ่งในมุมมองของนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยครับเสนอให้มหาดไทยเนี่ยขอให้เจ้าภาพหลักเป็นคนออกคำสั่งโดยตรงเลยเพื่อจะได้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นครับ
2: ซึ่งนายกเองครับก็ถือว่าเป็นเผือกร้อนแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นเผือกร้อนว่าจะดำเนินการอย่างไรว่าจะเพิกถอนตามมติของกจังหวัดมติของกกลางไหมและเกิดมีการเพิกถอนปั๊บทั้งหมดเกิดเด็กนั้นนะเขาสอบได้ด้วยตัวเองของเขาล่ะเขาก็จะต้องไปร้องต่อศาลเพื่อฟ้องร้องนายกอบต.ในฐานะเป็นคนเพิกถอนเป็นจำเลยที่หนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนายกทั่วประเทศก็กังวล
1: หลังจากที่กสทนะครับได้ประกาศยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันชุดเดิมแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่ตั้งแต่7สิงหาคมที่ผ่านมาครับทางสทหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมีการตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้แปลว่าใครสอบไม่ติดแล้วกังขาเนี่ยไปยื่นที่ศูนย์นี้เพื่อที่จะหานะครับผู้เข้าสอบที่ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้ทางตรง ก็เปิดช่อง

0: องทางเอาไว้ซึ่งก็เปิดช่องเอาไว้นะครับที่สธส่วนกลางรวมไปถึงที่ท้องถิ่นทุกจังหวัดในช่วงวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ครับตามวันและเวลาราชการรวมไปถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะครับที่จะทำหน้าที่ในการรับคำร้องตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและความชัดเจนต่อผลสอบที่เกิดขึ้นหลังพบความผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: พยนเผือกร้อนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทางเป็นคนฟันก็เลยเกิดภาวะหรือความรู้สึกแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกขึ้นมา มหากาพย์การทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอาจจะไม่จบแค่เรื่องการเพิกถอนรายชื่อและการเลื่อนลำดับคนใหม่ขึ้นมาแทนล่ะค่ะเพราะว่าในภาพใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้วมีคนถูกดำเนินคดีเป็นคดีความและหลังจากนี้อาจจะมีคดีความเพิ่มเติมหรือไม่และอาจจะมีคนไปร้องเรียนเพิ่มเติมนะคะซึ่งหลังจากการประกาศรายชื่อในบัญชีใหม่ปรากฏว่าไปพบชื่อเดิมคนที่เคยสอบได้ข้าราชการคนเดิมหายไปส่วนคนใหม่ที่ได้เลื่อนลำดับขึ้นมาฟังแล้วเหมือนจะดีแต่จริงๆเขาบอกว่าเขาเสียโอกาสหลายอย่างนะคะหรืออย่างบางตำแหน่งที่คนเดิมต้องพ้นจากข้าราชการไปก็อาจจะกระทบกับงานที่ทำค้างอยู่อย่างงานวิศวกรค่ะเทศบาลตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะคนที่สอบได้ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการจากศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ในลำดับที่1แต่การประกาศบัญชีใหม่ปรากฏว่ารายชื่อของผู้สอบได้ลำดับที่1ถึง6หายไปทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ารายชื่อที่หายไปคือคนที่คะแนนสอบผิดปกติหรือไม่ทีนี้ก็ตามหาคนหายกันเลยค่ะผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามไปที่นายวชิระดวงแสงทองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานเพื่อขอคำชี้แจงแต่หน้าห้องแจ้งว่าท่านนายกเทศมนตรีไม่สบายติดประชุมและไปราชการผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปที่พนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองพานบอกยังไม่มีคำสั่งลงมาจึงยังให้วิศวกรผู้สอบได้ยังคงมาทำงานกันต่อไปผู้สื่อข่าวก็เลยขอให้ติดต่อวิศวกรที่สอบได้เพื่อสอบถามความคิดเห็นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าไม่รู้เหมือนกันเจ้าตัวไปไหนค่ะไม่ได้มาทำงานลาหยุดไปประมาณ 4-5 วันทีนี้มาที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่อบต.สันกำแพงรายชื่อของวิศวกรที่สอบได้หายไปจากบัญชีใหม่เช่นกันนายนิพนธ์กัญจินะนายกอบต.สันกำแพงบอกว่าวิศวกรเนี่ยค่ะทำงานที่กองช่างมาได้5เดือนก็รับผิดชอบงานเขียนแบบและตรวจแบบก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างงบประมาณปี70โดยเสนอไปแล้วมากกว่า20โครงการบอกว่าถ้าวิศวกรคนดังกล่าวถูกตัดชื่อออกก็ต้องขาดบุคลากรและจะเกิดผลกระทบต่อการทำงานของกองช่างตามมาค่ะ
2: วิศวกรท่านนี้น่ะเข้ามาได้ประมาณ5เดือนกว่าเนาะมีควบคุมงานไปประมาณ3โครงการแล้วก็ตรวจรับ1โครงการนะครับก็โครงการที่ควบคุมอยู่ควบคุมงานอยู่เนี่ยก็ยังดำเนินการยังไม่เสร็จนะครับอยู่ระหว่างนะครับ
3: ตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อโครงการ
2: คาดว่าจะไม่มีนะครับถ้าสมมติว่าทางกรมแจ้งรายชื่อคัดออกอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนตัวนะครับทำหนังสือชี้แจงครับก็เปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานคนใหม่
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์จอมภักดีอดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยภาคเหนือ1นะครับให้ความเห็นแบบนี้ครับบอกว่าวิศวกรเป็นงานที่สำคัญต้องมีความรู้ความชำนาญและตระหนักถึงความถูกต้องเพราะเป็นงานที่ผิดพลาดไม่ได้ครับถ้าผู้ประกอบวิชาชีพนี้เข้ามาโดยไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันครับ
4: การที่มีกรณีทุจริตนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือรู้เห็นเป็นใจนะฮะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นการเสี่ยงว่าออกไปอยู่ในตำแหน่งจริงๆต่อไปนะประเด็นที่หนึ่งก็คือเรามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสูงจริงหรือเปล่านะครับอันที่สองถึงแม้จะมีความรู้มีความสามารถอยู่กับงานได้แต่เราจะมีที่สำคัญก็คือเรามีความซื่อสัตย์หรือเปล่าจะไม่มีการทุจริตไม่มีคอร์รัปชันโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่

0: หัวใจของวิชาชีพวิศวกรรมครับ
1: เมื่อสักครู่เป็นคนหายทีนี้มาดูคนที่ได้เลื่อนขึ้นกันบ้างนายพีรพัฒน์แก้วหานค่ะสอบได้ลำดับที่3ในการสอบครั้งแรกและบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยฟิสิกส์โรงเรียนกวางโจรศึกษาอยู่ในอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะแต่เมื่อประกาศบัญชีรายชื่อใหม่คุณครูถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับที่1ค่ะเขามองว่าเสียโอกาสในการเลือกโรงเรียนเพราะว่าคนที่ได้ลำดับ1มีสิทธิ์เลือกโรงเรียนก่อนแต่ก็บอกว่าพอใจกับโรงเรียนที่บรรจุในปัจจุบันไม่คิดย้ายแล้วค่ะเพราะว่าหน้าที่ของครูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถค่ะ
2: ก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเสียใจอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าแทนที่เราจะมีโอกาสในการเลือกโรงเรียนหรือว่าเลือกโรงเรียนที่เราคิดว่าอยากที่จะลงไปทำงานแต่ถ้าตัดภาพมาที่ตอนนี้ณปัจจุบันผมก็มองว่าไม่ว่าจะทำงานอยู่โรงเรียนไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วครับเราก็ต้องพัฒนาเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นคนไทยเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะไปแข่งขันในระดับประเทศระดับอื่นๆให้ต่อไปให้ได้อันนี้คือความตั้งใจนะตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนณตอนนี้ก็ไม่สำคัญเลยครับขอแค่ผมก็ตั้งใจทุกที่ว่าจะพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่งครับ
3: ไม่ต่างจากนางสาวนันทิชาพุทธสุภะนะครับเป็นตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเทศบาลตำบลนาโหนดอำเภอเมืองพัทลุงครับได้ประกาศรายชื่อรอบแรกเนี่ยอยู่ในลำดับที่4นะครับพอประกาศบัญชีใหม่ครับเลื่อนขึ้นมาอันดับดีขึ้นอยู่อันดับที่2คือมองว่าคนที่แข่งขันอย่างสุจริตได้รับความเป็นธรรมครับและตอนนี้ก็คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดสอบแล้วครับ
4: รายชื่อที่ขึ้นบัญชีใหม่นะคะก็จะมีความโปร่งใสก็จะได้คนที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถความพยายามตั้งใจจริงของเราเองก็คือเรียกว่าเข้ามาโดยสุจริตนั่นเองค่ะซึ่งหากหน่วยงานหรือก็องค์กรที่ได้คนเหล่านี้เข้าไปทำงานก็จะทำให้หน่วยงานองค์กรโปร่งใสประชาชนมีความศรัทธาแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอีกด้วยค่ะ
1: จังหวัดสตูลค่ะมีรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุในสังกัดอบจ.สตูลเมื่อวันที่29พฤษภาคมและ1กรกฎาคมเนี่ยรวม5คนแต่เมื่อประกาศรายชื่อใหม่มีคนที่ถูกเพิกถอนไป4คนจากทั้งหมด5คนเหลืออีก1คนถูกเลื่อนลำดับดีขึ้นซึ่งมุมนี้รองปลัดอบจ.สตูลบอกว่าสถานะของทั้ง4คนในทางกฎหมายก็ยังถือว่ายังเป็นข้าราชการอยู่ค่ะจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการจากสถ.ลงมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนนะคะโดยให้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติสอบผ่านตั้งแต่ต้นค่ะ
5: ตามที่มีการตรวจสอบแล้วก็มีการประกาศรายชื่อใหม่นะครับก็ปรากฏว่ามีอยู่4คนใน5คนนะครับที่ไม่มีรายชื่อนะครับสำหรับ4คนที่ไม่มีรายชื่อนี้เนี่ยก็คงต้องรอกระบวนการของทางกรมนะครับที่จะแจ้งมาที่จังหวัดเพื่อให้ทางแต่ละกอเนี่ยไม่ว่าเป็นกอปจกอเทศบาลแล้วก็กออปตเนี่ยดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ไม่มีรายชื่อของอปจเองเนี่ย4คนเนี่ยก็คงจะเข้าสู่กระบวนการแบบนั้นเช่นเดียวกัน
1: จังหวัดปัตตานีค่ะมีข้อมูลว่ามีข้าราชการท้องถิ่นได้รับการบรรจุรวม110คนแต่เมื่อมีการประกาศรายชื่อใหม่พบว่าถูกเพิกถอนไป84คนเหลือเพียง26คนค่ะ
3: อีกปัญหาหนึ่งครับก็คือการบริหารจัดการน้ำนมดิบในประเทศนะครับน้ำนมที่ผลิตแล้วเป็นนม UST บรรจุกล่องก็มีปัญหาเหมือนกันนมเนี่ยอยู่ในการดูแลขององค์กรส่งเสริมกิจการโคนมครับหรืออคสนะครับวันนี้เขาเปิดประมูลนมบูดครับนมบูดที่อยู่ในการดูแลเนี่ยมีทั้งหมด94ล้านกล่องนะครับเปิดประมูลไม่มีคนมาประมูลก็ต้องทำลายทิ้งครับทำไมต้องทำลายทิ้งเก็บไว้เนี่ยค่าเก็บรักษาเดือนละล้านห้านะครับครั้นว่าจะทำลายก็ต้องของบมาทำลายอีกครับขณะเดียวกันครับในเชิงนโยบายรัฐบาลก็พยายามจะแก้ปัญหานะครับตอนนี้ขยายสิทธิ์ในการรับนมโรงเรียนไปถึงม.3ครับจะมีนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เหล่านี้เพิ่มเติมอีกกว่า 500,000 คนนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มองว่านอกจากช่วยนักเรียนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยครับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นะครับในพื้นที่ภาคกลางจังหวัดสระบุรีเปิดประมูลนมกล่อง UST หมดอายุนม

0: อูฐครับ 1.4 ล้านหีบนมที่นำมาประมูลเนี่ยมีหลายชนิดครับมีทั้งรสจืดรสหวานเก็บเอาไว้ที่โกดังที่สระบุรีนะครับนมจำนวนนี้มันหมดอายุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี68ถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี69ครับทยอยบูดต่อเนื่องปัจจุบันอสค.เนี่ยเก็บสต็อกนมหมดอายุทั้งสิ้น 2.4 ล้านหีบหรือ94ล้านกล่องครับมีภาระสำคัญในค่าจัดเก็บอยู่ในโกดังก็ไม่ได้อยู่เฉยครับต้องจ่ายค่าดูแลเดือนละ 1,500,000 บาทต่อเดือนหัวหน้าสำนักงานอสค.ภาคกลางครับบอกว่าการประมูลในครั้งนี้กำหนดราคากลางในการรับซื้อหีบละ5บาทหรือมูลค่าสินค้าประมาณ 7.2 ล้านบาทครับเปิดให้เริ่มยื่นเอกสารการประมูลตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 10:30 นะครับแล้วก็เริ่มเปิดประมูลในช่วงเวลา 10:40 นปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจแม้แต่รายเดียวครับหีบละ5บาทเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยก็จะสรุปผลครับแล้วก็เสนอไปยังผู้อำนวยการอสค.นะครับในการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่อไปถ้าสุดท้ายยังไม่มีผู้สนใจก็จะมีการนำสินค้าไปทำลายครับเบื้องต้นจากการศึกษาพบว่าค่าทำลายอยู่ที่450บาทต่อ1พาเลทครับ
1: ณปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีการประมูลเกิดขึ้นในส่วนของอสค.ภาคกลางเองก็จะต้องสรุปเรื่องนะครับเพื่อที่จะนำเสนอทางท่านผู้อำนวยการว่าจากที่เราเปิดประมูลแล้วนะครับมันไม่มีผู้มายื่นประมูลสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันก็อธิบายเหตุและผลไปเพื่อให้ท่านประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงจะต้องเปิดประมูลใหม่ครั้งที่2ครั้งที่3หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางอสค.จะต้องดำเนินการต่อ
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ค่ะในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำคำขออนุมัติใช้งบกลางเพื่อเอามาจัดซื้อนมสำหรับแจกจ่ายให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสต่อไปก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการดูดซับน้ำนมดิบที่ล้นออกจากระบบได้87ตันต่อวันและเป็นการช่วยเพิ่มการเข้าถึงนมโรงเรียนให้กับนักเรียนอีกกว่า 500,000 คนทั่วประเทศค่ะ
3: ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผมทำที่ผ่านมาก็คือผลักดันที่จะพยายามให้น้องๆนักเรียนม.1 ถึงม.3ในโรงเรียนขยายโอกาสนะครับได้รับนมโรงเรียนเช่นเดียวกันกับน้องๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป.6ก็วันนี้ก็มาแจ้งข่าวดีครับว่าครม.ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนมโรงเรียนขยายโอกาสไปถึงชั้นม.3ครับเป็นเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสครับก็แต่เดิมเนี่ยตัวนมโรงเรียนเนี่ยครับชั้นอนุบาลถึงป.6เนี่ยจะอยู่ประมาณ6ล้านคนพอ6ล้านคนเรียบร้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดอนุมัติขยายโอกาสไปด้วยถึงม.3เนี่ยก็จะประมาณเพิ่มอีกวัน 500,000 เศษก็รวมๆแล้วก็จะเป็น6ล้าน 600,000 คนครับก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างครอบคลุมกับน้องๆนักเรียนครับ
0: คำถามต่อมาครับการแก้ไขเชิงระบบล่ะจะทำยังไงนายวัชรพลเนี่ยบอกว่าการแก้ปัญหาสภาพคล่องของอสค.คืออสค.เนี่ยท่านผู้ชมครับรับซื้อนมจากทั่วประเทศขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนฟื้นฟูครับคาดว่าเร็วๆนี้จะเริ่มมีความชัดเจนครับ
2: ไทย PBS ยังคงติดตามกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งทั่วประเทศนะคะที่ถูกยุบเลิกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการค้างจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับชาวบ้านค่ะยกตัวอย่างที่จังหวัดมหาสารคามการต่อสู้เพื่อใช้สิทธิ์ทางศาลของชาวบ้านมันทำให้สามารถตั้งผู้ชำระบัญชีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมขึ้นมาแต่เวลานี้ก็เจอปัญหาอีกเพราะว่าทางสมาคมไม่ได้ส่งมอบเอกสารงบการเงินและทรัพย์สินให้กับผู้ชำระบัญชีให้ไปดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งผู้เสียหายก็ยังคาดหวังอยากให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือเร่งรัดแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้พวกเขาได้รับความเป็นธรรมในที่สุดติดตามจากรายงานค่ะ
4: ผู้เสียหายที่ถูกค้างจ่ายเงินค่าส่งเคราะห์ศพต้องรอด้านหน้าห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคามท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ

0: ช้าเพื่อดำเนินการติดตามเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของสมาคมชาวบ้านที่เดินทางมารอรับฟังข้อมูลอย่างนางพวงมาลัยดาวยันที่แม้ต้องดูแลลูกที่พิการทางสมองแต่เธอก็ตัดสินใจมาเพราะหวังว่าหน่วยงานราชการจะเห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมหวังจะได้เงินสงเคราะห์ศพที่ถูกค้างจ่ายมาดูแลครอบครัว
1: ลำบากค่ะทั้งลูกสาวผู้ป่วยติดเตียงก็คือถิ่มลูกใบสะก้อนแล้วก็ไปเพื่ออยากได้เงินมาจุนเจือครอบครัวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็เสียไปหลายแล้วก็ศาลเพิ่นก็ตัดสินแล้วก็ว่าหาสิได้เงินตัวนั้น
2: ค่าทำศพ
1: นี่แหละค่ะยังติดค้างกันอยู่บัดที่นี่เพิ่นก็เมื่อนี้ก็คือเข้าไปก็อยากขอความช่วยเหลือ
2: จังหวัดเพิ่นเร่งรัด
1: จ้าให้จังหวัดเพิ่นเร่งรัดให้แต่เข้าไปแล้วก็บ่ได้เข้าไปหาเพิ่นก็บ่ได้พบเพิ่นก็รู้สึกน้อยใจอยู่ค่ะ
0: การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ชำระบัญชีสมาคมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลต้องการรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามหลังพบปัญหากรรมการสมาคมชาปนกิจไม่ส่งมอบเอกสารงบการเงินและทรัพย์สินให้ผู้ชำระบัญชีดำเนินการตามกฎหมายซึ่งผู้ชำระบัญชีได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนื่องจากมีผลให้การสะสางหนี้สินเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าสงเคราะห์ศพให้กับชาวบ้านกว่า 4,800 รายยิ่งล่าช้าออกไปโดยทางสมาคมอ้างว่าอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีซึ่งตามกฎหมายผู้ชำระบัญชีระบุว่าเขายังมีอำนาจดำเนินงานจนกว่าศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบพิรุธการจัดทำบัญชีของสมาคมหลายจุด
3: แล้วเราก็ไปดูตารางที่ว่ารับจ่าย เงินสงเคราะห์คือรับและจ่ายเนี่ยบางเดือนติดลบบางเดือนไม่ติดลบเนี่ยเราก็เกิดข้อสงสัยว่าไอ้เงินตัวเนี่ยที่เขารับเช่นในปี 62 63ที่มันพีคเนี่ยเดือนนึง10กว่าล้านเนี่ยตัวเลขมันไปไหนซึ่งปรากฏว่ามันไม่มีในงบดุลเราก็เกิดความสงสัยว่าเขาเอาเงินไปไว้ที่ไหนก็เป็นข้อสงสัยของเราก็ไม่มองไม่เห็นซึ่งเราก็เลยเกิดความต้องการจะได้เอกสารมาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเลขที่เราคิดมันไม่ตรงกับเขาหรือไงหรือมันเป็นเพราะอะไรเราถึงอยากได้เอกสารทางบัญชี
4: เท่าที่คุยกับผู้เสียหายที่มาบางส่วนแล้วก็กลับบ้านไปก่อนหน้านี้สรุปกันได้ว่าพ่อแม่พี่น้องซึ่งเป็นสมาชิกของผู้เสียหายและเป็นผู้รับผลประโยชน์ของผู้ตายก็คงต้องพึ่งตนเองโดยใช้วิธีการใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างเต็มที่ครับมีช่องทางเดียวที่จะให้ทำให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาก็คือหวังพึ่งบารมีที่ศาลครับ
0: โดยปกติแล้วการชำระบัญชีเป็นขั้นตอนที่สมาคมต้องดำเนินการภายหลังจากนายทะเบียนท้องถิ่นมีคำสั่งเลิกสมาคมชาปนกิจในปี2567แต่กลับล่าช้าขณะที่ชาวบ้านผู้เสียหายได้พยายามใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมจนทำให้ได้ผู้ชำระบัญชีเข้ามาสะสางปัญหาควบคู่กับการฟ้องคดีแพ่งและอาญาซึ่งหากเทียบกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งทั่วประเทศที่ถูกยุบเลิกและมีปัญหาค้างจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับชาวบ้านจังหวัดมหาสารคามถือว่ามีความคืบหน้ากว่าอีกหลายแห่งแต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคการชำระบัญชีที่ล่าช้าตอกย้ำความผิดหวังของผู้เสียหายพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: ท่านผู้ชมครับเรื่องของธนาคารที่ดินเนี่ยหลังจากที่มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นสรุปแล้วจะยุบหรือไม่ยุบธนาคารที่ดินวันนี้ถ้าฟังจากคำยืนยันของรองนายกรัฐมนตรีรองนายกปกรณ์เป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับพูดให้ชัดเลยครับยุบธนาคารที่ดินครับแต่การบริหารจัดการโฉนดชุมชนจะย้ายการบริหารจัดการโฉนดชุมชนเพื่อให้ได้รับรองตามกฎหมายไปอยู่ที่คทช.ก็คือคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ ตามหลักการเนี่ยจะเป็นแนวทางนี้ครับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับพูดถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินหรือโฉนดที่ดินชุมชนนะครับย้ำถึงการประชุมร่วมกันระหว่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ซึ่งยังมีข้อกังวลนะครับเกี่ยวกับการดำเนินการของโฉนดชุมชนรองนายกปกรณ์เนี่ยบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลครับที่พยายามปฏิรูปการทำมาหากินของชาวบ้านให้มีสิทธิ์เป็นไปตามกฎหมายมากที่สุดโดยเฉพาะการยกระดับโฉนดชุมชนให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10อนุ4นะครับให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนนายปกรณ์เนี่ยพูดถึงการยุบหรือการเสนอให้ยุติการดำเนินการของธนาคารที่ดินครับยืนยันนะครับว่าทำตามกฎหมายนั่นก็คือพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การมหาชนมีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว9ปีครับแต่ขยายแล้ว9ปีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดและตอนนี้มันครบระยะเวลาที่จะต้องยุบภายในเดือนกันยายนนี้ครับ
6: แต่ว่าการยุบไม่ได้อยู่หายไปทั้งองค์กรนะครับกรณีที่เมื่อพ้นเดือนกันยายนไปแล้วนะครับการดำเนินการของธนาคารที่ดินนะครับจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์ในการชำระบัญชีนะครับส่วนการถ่ายโอนภารกิจต่างๆนะครับขณะนี้คทช.นะครับกำลังพิจารณาดำเนินการอยู่ร่วมกับสำนักงานกพร.นะครับว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจและพนักงานเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ดินนะครับส่วนหนึ่งที่ยังสมัครใจที่จะทำภารกิจนี้ต่อนะครับไปอยู่กับสำนักงานคทช.
7: นายปกรณ์บอกว่าทางคณะกรรมการคทช.กำลังประชุมพิจารณาการนำโฉนดชุมชนให้เป็นรูปแบบการทำมาหากินแบ่งสรรจัดสรรรูปแบบทำกินตามมาตรา10อนุ4ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความกังวลค่ะจึงสั่งให้เร่งรัดรับรองให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยโฉนดชุมชนจะรับรองให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมตามมาตรา10อนุ4ของพรบ.คทช.ทีนี้หลังการประชุมครม.ปรากฏนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีออกมาแจ้งผลการประชุมครม.กับทางกลุ่ม PMOVE นะคะโดยยืนยันว่าที่ประชุมครม.รับทราบข้อสรุปการแก้ปัญหา PMOVE ทุกข้อโดยเฉพาะกรณีสำนักงานบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.ยังไม่มีการยุบยกเลิกในเวลานี้แน่นอนยังเหลือเวลาเกือบ2เดือนในการเดินหน้าหาแนวทางเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินทั้งนี้มีบทเรียนจากโฉนดชุมชนแล้วหากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งใหม่จะต้องดีกว่าและต้องไม่กระทบประชาชนค่ะ
8: เรื่องธนาคารที่ดินเนี่ยนะครับก็แนวเดียวกันเลยแนวเดียวกันนะครับแต่ว่าผมเรียนตั้งแต่หลายก่อนนะครับว่ายังไม่มีการยุบเลิกอะไรเลยยังนะฮะยังเพราะว่าผลของกฤษฎีกาเนี่ยจะมีเวลาไปถึง30กันยายน2569แต่ว่าในขณะเดียวกันช่วงนี้เรามีเวลาอยู่เดี๋ยวจะมีการประชุมหารือกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาประชุมเรื่องคทช.เรื่องของแนวทางทั้งธนาคารทั้งชุมชนธนาคารที่ดินนี่นะฮะทำยังไงให้มันไปเปลี่ยนผ่านไปถ้าจำเป็นนี่นะไปด้วยความเรียบร้อยผมเรียนยืนยันนะว่าสิ่งที่เราจะไปต้องดีกว่าเดิม
5: ที่ปรึกษา PMOVEเชื่อมั่นในกลไกอนุกรรมการศึกษานะครับที่จัดตั้งธนาคารที่ดินที่เสนอผ่านครม.วันนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มีการรองรับและเดินหน้าเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมครับเราคิดว่าน
9: อกจากมติครม.แล้วก็จะมีกลไกอนุกรรมการแล้วก็เรื่องธนาคารที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาข้อยุติให้ได้ภายใน1เดือนเศษๆที่เหลืออยู่ดังนั้นประเด็นของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความต่อเนื่องยาวนานสิ่งที่ต้องทำอันแรกเลยก็คือว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องต่ออายุบจท.ไประยะหนึ่งเพื่อให้กลไกการทำงานเนี่ยได้ข้อยุติซึ่งอาจจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปี
5: กลุ่ม KeyMove แถลงยุติการชุมนุมแล้วนะครับแต่ประกาศถ้ารัฐบาลไม่ทำตามที่รับปากเอาไว้ก็จะกลับมาชุมนุมทวงถามใหม่ครับ
7: ทางการอินโดนีเซียจับกุมเรือประมงลักลอบขนเคตามีนน้ำหนักกว่า 1,300 กิโลกรัมนะคะหลังแล่นผ่านอ่าวไทยค่ะ

0: อยู่ภายในเรือพร้อมจับกุมลูกเรือทั้งหมด8คนเป็นชาวเมียนมา7คนและชาวไต้หวัน1คนสื่อหลายสำนักรายงานว่าก่อนเข้าสู่อินโดนีเซียเรือ MV King Sun แล่นผ่านอ่าวไทยจนเกิดคำถามว่ายาเสพติดมีต้นทางจากประเทศไทยหรือไม่ทีมข่าวตรวจสอบประเด็นนี้กับรองเลขาธิการปปส.วิเคราะห์เส้นทางของเรือ MV King Sun ว่าเรือลำนี้อาจมีต้นทางจากประเทศเมียนมาเพราะลูกเรือ7คนเป็นชาวเมียนมาจากนั้นเรือล่องลงใต้ผ่านทะเลอันดามันเข้าสู่ช่องแคบมะละกาก่อนย้อนขึ้นเหนือสู่อ่าวไทยไปยังประเทศกัมพูชาข้อมูลนี้สอดคล้องกับถุงกระสอบของกลางที่พบฉลากเป็นภาษากัมพูชา
1: อย่างแรกคืออย่างที่เห็นปรากฏตามภาพข่าวเนี่ยก็เรือน่าจะเป็นเรือที่ออกมาจากทางฝั่งเมียนมานะครับพร้อมกับลูกเรือที่เป็นชาวเมียนมาทั้งหมดแล้วก็ตัวผู้บังคับเรือหรือใต้ผงเนี่ยจะเป็นชาวจีนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนนะครับ
0: ขณะที่รักษาการผู้อำนวยการสกัดกั้นยาเสพติดกรมศุลกากรของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลด้านการข่าวของเรือลำนี้มาจากทางการไทยและเริ่มติดตามตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่าเรือ MV King Sun เข้าสู่อ่าวไทยในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นจุดเสี่ยงในการขนส่งยาเสพติดก่อนเข้าสู่น่านน้ำอินโดนีเซียวันที่6สิงหาคมและถูกจับกุมในวันต่อมาไทย PBS แกะรอยเรือ King Sun จากภาพที่ปรากฏในข่าวของอินโดนีเซียพบรหัสประจำตัวเรือสากลบนกาบซ้ายคือ9260249พบว่าตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเรือประมงของไต้หวันในเว็บไซต์ Western and Central Pacific Fisheries Commission ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุว่าเรือลำนี้ขึ้นที่ไต้หวันเมื่อปี2544หรือประมาณ25ปีที่แล้วขึ้นทะเบียนเรือประมงที่ไต้หวันเมื่อปี2552ชื่อเริ่มแรกชื่อชิมชุน12กระทั่งเดือนสิงหาคม2567พบว่าเรือลำนี้ถูกลบออกจากทะเบียนเรือประมงไต้หวัน1เดือนต่อมาในเดือนกันยายนปี2567ข้อมูลจากเว็บไซต์ Vessel Finder ระบุว่าเรือที่มีรหัสประจำตัวเดียวกันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นฟูดี้และเปลี่ยนธงประจำเรือจากไต้หวันเป็นแทนซาเนียจากนั้นไม่พบประวัติว่ามีการแจ้งเปลี่ยนชื่อเมื่อเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจับกุมล่าสุดพบว่าที่กาบเรือด้านซ้ายระบุชื่อเรือเป็นเรือ King Sun ไทย PBS ตรวจสอบไปยังอธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้รับการประสานจากทางการอินโดนีเซียเพื่อร่วมตรวจสอบคดีนี้แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเรือ MV King Sun เป็นเรือฮ่องกงแต่ติดธงชาติแทนซาเนียถือเป็นความพยายามปกปิดตัวตนหรือเรียกกันว่าเรือผีและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเรือในไทยจึงไม่สามารถเทียบท่าเรือสินค้าของไทยได้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าเรือ MV King Sun ออกจากไทยหรือไม่เนื่องจากปิดสัญญาณ GPS มานานกว่า100วัน
2: เรือเป็นสัญชาติทรานซาเนียแล้วก็มีการปิด GPS ไป100กว่าวันละแล้วก็ไม่มีข้อมูลการเข้ามาหรือออกไปจากแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรือกรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามันมาจากประเทศไทยเพราะไม่นั้นมันต้องมี GPS เรือมันต้องมีเรือมาที่แหลมฉบังหรือว่าเรือมาที่ท่าเรือกรุงเทพถูกป่ะหรือคลองเตย
0: รองเลขาธิการปปส.ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เคยแจ้งเบาะแสเรือต้องสงสัยขนยาเสพติดไปยังประเทศต่างๆเช่นที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมารูปแบบของกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดด้วยเรือทางทะเลมักใช้วิธีเปลี่ยนชื่อและสีของเรือเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละประเทศ
3: เรื่องความมั่นคงนะครับวันนี้ไทยต้องรับมือแบบรอบด้านเลยครับทั้งพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลนะครับที่ไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอังครอสหรือว่ากฎหมายทางทะเลแล้วในวันที่14ในเดือนสิงหาคมนี้ครับก็คือ14เดือนนี้จะต้องหาประธานคณะประนอมภาคบังคับนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่นิ่งครับแต่มีความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับเป็นคณะผู้แทนรัฐบาลครับที่มีรองนายกศรีหศักดิ์นั่งอยู่ในหัวโต๊ะวันนี้ก็มีการกำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงในหลายประเด็นด้วยกันครับ
4: ไม่ต้องแอบครับเพราะท่านให้สัมภาษณ์มาแล้ว
3: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลครับในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ มีพลโทอดุลบุญธรรม

0: เริญรัฐมนตรีกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.ครับนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกันนะครับนายศิหศักดิ์ครับบอกว่าได้เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสอบต.ครับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยทำงานผ่าน4พันธกิจนะครับก็คือด้านการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและด้านการส่งเสริมความมั่นคงชายแดนครับซึ่งจะทำงานร่วมกับฝ่ายมาเลเซียและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ครับ
1: ก็เราก็จะมาดูในแนวทางต่างๆเพราะว่าคณะกรรมการนี้ก็จะพยายามที่จะให้เกิดเอกภาพในการทำงานโดยเฉพาะในพื้นที่ระหว่างฝ่ายความมั่นคงฝ่ายที่สอบตอดูแลเศรษฐกิจด้านการศึกษานะครับกระบวนการพูดคุยนะครับก็เราคงจะมาดูกันว่ามาตรการที่เราจะมีเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเรื่องการดูแลความปลอดภัยจะเป็นยังไงเรื่องของการศึกษาการพัฒนาพื้นที่นะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคงต้องคำนึงถึงสถานการณ์ที่มันมีที่ความรุนแรงมันเกิดขึ้น
0: ก่อนหน้านี้ครับนายศรีหศักดิ์เนี่ยพูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้นะครับบอกว่าตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะมาตรการที่นำมาบังคับใช้ที่จะต้องทำให้เกิดความเข้มข้นมากขึ้นรวมถึงการจัดตั้งอำเภอที่มีความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายแดนครับขณะเดียวกันนะครับวันที่17ถึง18สิงหาคมนี้ครับเลขาสมช.จะไปมาเลเซียไปพูดคุยประเด็นการอำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมาเลเซียเนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องความมั่นคงชายแดนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนครับจึงอยากให้มาเลเซียมีส่วนร่วมให้มากขึ้นเพราะจะเป็นประโยชน์ร่วมกัน
2: ส่วนปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาวันที่14สิงหาคมนี้นะคะจะมีการคัดเลือกประธานคณะประนอมซึ่งนายศิหศักดิ์บอกว่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามกระบวนการการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสค่ะก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม10คนจากภูมิภาคต่างๆเช่นยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาก่อนจะให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาร่วมพิจารณาซึ่งฝ่ายไทยได้พิจารณาแล้ว6คนก็ส่งกลับไปที่ UN พิจารณาอีกครั้งค่ะ
1: บัญชีมาสัก10คนแล้วก็ให้เรากัมพูชาดูครับเราก็ดูแล้วก็ประมาณเราก็ทุกคนอย่างเงี้ยจากลิสต์ที่เขาส่งแล้วเราก็ส่งให้เขาก็จะเลือกนะครับอย่างลิสต์ที่เราส่งไปใครส่งไปช็อตลิสต์นะครับ
0: นายศิหศักดิ์ครับพูดถึงการทำหนังสือข้อโต้แย้งส่งไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครับและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC หลังการรายงานของนายทอมแอนดรูส์ที่มีข้อมูลบิดเบือนแล้วก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับตามขั้นตอนครับจะมีการนำรายงานไปสู่การพิจารณาของ UNHCR และจะมีการอภิปรายซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงถึงข้อกังวลและข้อห่วงใยนะครับแล้วก็ย้ำว่ารายงานดังกล่าวไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังครับ
2: มีข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะลักษณะเป็นที่พักอยู่ที่หัวแหลมหาดสลัดบนเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากมีคนบันทึกภาพเป็นคลิปวิดีโอตอนที่เห็นเป็นน้ำปูนซีเมนต์จำนวนมากไหลลงทะเลลักษณะภาพมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเป็นน้ำลักษณะเป็นคราบๆสีขาวๆไหลลงมาเนี่ยนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำปูนแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ไม่ไกลจากแนวปะการังนะคะพอมีคนร้องเรียนเข้ามาทางคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงค่ะคลิปวิดีโอภาพนี้ล่ะค่ะจะมองเห็นร่องรอยการปรับหน้าดินบริเวณหัวแหลมหาดสลัดเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและถูกส่งให้เป็นหลักฐานให้ทางคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามองจากคลิปนี้หลังพบว่าใกล้เคียงกันมีร่องรอยคราบสีขาวๆไหลลงมาตามซอกหินค่ะ ดยผู้ร้องเรียนอ้างว่าเป็นน้ำปูนซีเมนที่ถูกปล่อยออกมาจากโครงการก่อสร้างโรงแรมและไหลต่อเนื่องลงสู่ทะเลซึ่งจุดที่ไหลลงทะเลนะคะอยู่ไม่ไกลจากแนวปะการังน้ำตื้นและเป็นจุดดำน้ำตื้นของนักท่องเที่ยวใกล้กันบริเวณนั้นนะคะยังเป็นพื้นที่โครงการปลูกปะการังเขากวางซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4มาวางเอาไว้เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังรองอธิบดีกรมที่ดินระบุว่าจุดที่ร้องเรียนเรื่องการพบน้ำปูนซีเมนไหลลงสู่ทะเลปัจจุบันเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร40หลังในรูปแบบโรงแรมค่ะอยู่บนเนื้อที่กว่า20ไร่มีโฉนดที่ดินทั้ง2แปลงและอยู่นอกแนวเขตของกรมป่าไม้ขณะที่ตัวแทนของทางเทศบาลตำบลเพชรพงันชี้แจงต่อกมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะบอกว่าโครงการได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วส่วนกรณีร้องเรียนที่บอกว่าพบน้ำปูนซีเมนต์ไหลลงสู่ทะเลทางเทศบาลได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่พบค่ะ
3: มีโอกาสเป็นไปได้จากไซต์ก่อสร้างหรือถนนเนี่ยถนนเป็นไปไม่ได้ครับเพราะถนนเนี่ยมีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วนะครับส่วนไซต์ก่อสร้างเนี่ยผมคาดว่าเนี่ยถ้ามีการไหลขอโทษครับถ้ามีการไหลลงสู่ทะเลจริงๆเนี่ยคาดว่าเป็นการไหลจากไซต์งานก่อสร้างนะครับแต่จากการตรวจสอบเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางเทศบาลเข้ามาในตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยการไหลของน้ำปูนหรือน้ำคอนกรีตนะฮะไหลลงสู่ทะเลแต่อย่างใดนะครับ
0: รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีแนวปะการังจริงแล้วก็มีความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดจากฝุ่นตะกอนโครงการก่อสร้างที่อาจจะตกลงสู่ทะเลนะครับแล้วก็ไปทำลายระบบนิเวศจึงอยากให้มีมาตรการที่เข้มงวดครับส่วนกรณีการตรวจสอบน้ำปูนซีเมนที่ไหลลงสู่ทะเลเบื้องต้นเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบถ้าพบว่ามีผลกระทบก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
4: ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบโดยตรงได้ว่าจะมีผลกระทบเห็นชัดหรือไม่นะครับกับตัวระบบนิเวศหรือว่าตัวแนวปะการังในพื้นที่นะฮะก็ยังไงก็ได้รับทางท่านทิพดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็กำชับนะครับว่าเรื่องนี้จะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบผลกระทบครับถ้าเห็นว่าการดำเนินการโครงการในภาพรวมเนี่ยส่งผลกระทบต่อตัวระบบนิเวศแนวปะการังเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ยเราก็จะใช้มาตรา17ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งครับในการที่จะระงับแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับ
2: กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตถึงการก่อสร้างกำแพงโครงการติดแนวชายหาดสลัดซึ่งเป็นแนวเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในพื้นที่เปราะบางหรือมีคุณค่าสูงนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้สามารถทำได้หรือไม่ค่ะ
5: เขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นมาตรการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ทีนี้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็มีความผิดนะมีความผิดแล้วมันต้องแก้ไขแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้นะฮะเท่าที่พูดคุยในที่ประชุมเนี่ยหลายหน่วยเองก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามีประกาศตรงนี้นะฮะทางกรรมาธิการก็เลยฝากให้ไปตรวจกับทั้ง 3-4 หน่วยเลยเดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปตรวจแล้วก็ไปดูแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเชิญนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ตัวนี้โดยตรงมาดูนะว่ามันเป็นไปตามประกาศไหมถ้าไม่เป็นไปตามประกาศหน่วยงานก็จะต้องไปแจ้งความ
2: ส่วนข้อมูลจากฝั่งเจ้าของโครงการพบว่ายังไม่มีการเรียกมาชี้แจงนะคะเบื้องต้นที่ประชุมระบุว่าต้องรอดูความชัดเจนผลการตรวจสอบในการประชุมของกมธ.สิ่งแวดล้อมในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะ
0: ข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นครับปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า30ปีนะครับล่าสุดครับมีกลุ่มคนเอาท่อปูนครับมาปิดทางเข้าออกวัดแล้วก็ติดป้ายประกาศนะครับให้รื้อสิ่งปลูกสร้างภายใน15วันแม้ว่าตอนนี้คดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมครับในฝั่งของเจ้าอาวาสครับตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยหลังจากมีคนออกมาอ้างว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทายาทของคนที่มอบที่ดินให้กับวัดบุคคลนี้เข้ามาอ้างสิทธิ์ในที่ดินครับป้ายประกาศเตือนมีใจความสำคัญนะครับบอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลขอให้ผู้ที่บุกรุกขนย้ายสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินทั้งหมดออกจากพื้นที่ใน15วันครับป ประกาศโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็นำมาปิดเอาไว้พร้อมทั้งมีการนำท่อ

0: ปูนซีเมนต์นะครับมาปิดทางเข้าออกวัดเมื่อวานนี้ล่าสุดครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่อส.นะครับช่วยการรื้อป้ายบริเวณริมรั้ววัดแล้วก็ริมถนนในพื้นที่เนี่ยออกไปก่อนหลังจากที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามครับเข้ามาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับนอกจากนี้ครับทั้งฝ่ายปกครองสำนักพุทธจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สำหรับเจ้าวาดนะครับบอกว่าการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยทำมาเป็นรอบที่2แล้วตั้งแต่มีการฟ้องร้องกันครับระหว่างทายาทของเจ้าของที่ดินแล้วก็วัดซึ่งยอมรับครับว่าตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับยืนยันว่าวัดเนี่ยมีเอกสารหลักฐานการบริจาคที่ดินถูกต้องตามกฎหมายครับและมีการประกาศตั้งเป็นวัดตั้งแต่27เมษายนปี2541ครับ
1: หลังจากที่หลวงพ่อเผยรับโฉนดไปแล้วหลวงพ่อเผยก็รู้จักกับนายเฮียงรู้จักกับนายเคนนายเฮียงกับนายเคนก็เลยมีทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดที่อำเภอซึ่งหนังสือนั้นมันผ่านกระบวนการขึ้นศาลขึ้นอะไรมาหมดแล้วล่ะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นยกที่ดินแล้วก็นายเคียนเป็นผู้ไปขออนุญาตตั้งวัดขออนุญาตสร้างก่อนได้รับสร้างวัดเมื่อปี35
2: ขณะที่ภายในวัดค่ะแม้ว่ายังมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะแต่ก็พบว่าชาวบ้านยังเข้ามาจัดพิธีศพตามปกติชาวบ้านบอกว่าวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะคนในชุมชนเท่านั้นค่ะยังครอบคลุมชุมชนที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชาวบ้านก็ยังพูดถึงบทบาทของวัดในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุค่ะว่าวัดให้บริการมาตั้งแต่ขั้นตอนการไปรับศพการจัดเตรียมสถานที่การประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในลักษณะตายตัวก็ให้เป็นไปตามกำลังตามศรัทธาของแต่ละครอบครัวบางครอบครัวนำศพจากที่อื่นเข้ามาประกอบพิธีที่วัดเพราะมีความศรัทธาและเห็นว่าเป็นวัดที่ช่วยเหลือประชาชนส่วนเรื่องการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนชาวบ้านตั้งข้อสังเกตบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องราคาที่ดินบริเวณนี้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
3: เป็นวัดมาไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับมาเป็นมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วผมเกิดมาผมก็เจอแล้วเนี่ยวัดเนี่ยโอ้ย 3,000 ไร่หนึ่งไม่มีคนซื้อเพราะมันเป็นป่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่40แล้วเหรอ40ล้านไม่มีครับไม่มีเลยถนนไม่มีใครเขาอยากเข้ามาด้วยมันเป็นป่าแล้วป่าก็มีอยู่ที่เดียวนักกลางเมืองวัดนี่เองนอกนั้นไม่มี
0: มาดูที่ดินแปลงนี้กันหน่อยครับที่ตั้งของวัดเนี่ยอยู่บนพื้นที่21ไร่3งานนะครับยังมีที่ดินติดกันที่เป็นการครอบครองกรรมสิทธิ์โดยวัดอีกประมาณ5ไร่ครับตั้งอยู่บนถนนกลประพฤกษ์ซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เปิดให้บริการเมื่อปี54นะครับโดยรอบที่ดินวัดเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ชมมันมีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคอนโดอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเปิดใหม่ใกล้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ใกล้กับหน่วยงานราชการครับทำให้ราคาที่ดินบริเวณนี้มีการประเมินราคาโดยกรมธนารักษ์นะครับผมต้องขยี้ตาเลยกลัวอ่านเลขผิดฮะตารางวาละ 8,900 ไร่หนึ่งเนี่ยตกไร่ละประมาณ 3,500,000 บาทครับ
4: เฉพาะโฉนดคือตอนนี้ราคาประเมินจะไม่เป็นบล็อกเป็นโซนธนารักษ์จะประเมินเป็นโฉนดรายแปลงโฉนดของวัด21ไร่เนี้ยตารางวาละ 8,900 รวมแล้วประมาณ77ล้าน
2: สำหรับเส้นทางข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนะคะไล่มาตั้งแต่ปี2533นะคะมีหลักฐานทางภาพถ่ายและบันทึกการบริจาคที่ดินโดยนายเฮียงพิมพ์ศรีทำหนังสืออุทิศที่ดินเพื่อใช้สร้างวัดที่ดินส่วนหลักเนี่ยประมาณ21ไร่3งาน21ตารางวาเป็นโฉนดมีเลขที่นะคะโฉนดเลขที่21555อีก2ปีต่อมาปี35ปรากฏนายเฮียงเสียชีวิตทีนี้พอปี2553ค่ะนางพิมพ์ศรีซึ่งเป็นภรรยาของนายเฮียงฟ้องวัดป่าอดุลยารามทั้งเรื่องขับไล่และการเพิกถอนการยกที่ดินซึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องศาลอุทธรภาค4พิพากษายืนและศาลฎีกาไม่รับคดีเอาไว้พิจารณาค่ะ
0: ปี67ครับนางบัวไขในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเฮียงครับตอนนั้นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

0: เทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็วัดป่าอดุญญารามนะครับเกี่ยวกับการออกโฉนดการรังวัดแบ่งแยกและสิทธิ์ในที่ดินครับพอปี68ศาลจังหวัดขอนแก่นยกฟ้องศาลชั้นต้นยกฟ้องครับต่อมาโจทก็เลยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค4นะครับปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นล่าสุดเนี่ยคดีของนางบัวไข่ครับอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกานะครับเพื่อให้พิจารณาว่าจะรับฎีกาไว้พิจารณาหรือไม่ครับ
1: การประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่4นะคะทำให้หัวข้อหลักๆที่จะรอให้ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เคาะและพิจารณาเนี่ยไปต่อไม่ได้เช่นเรื่องของรถแมพทีวีดิจิตอลนะคะหลังเกิดปัญหาขึ้นในการประชุมบอร์ดกสทช.ล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ปลดล็อกเรื่องนี้ระบุว่าได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันทุกอย่างทำตามกฎหมายค่ะหลังจากยืดเยื้อกันมาหลายสัปดาห์ล่าสุดนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับถึงการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกรณีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.พ้นจากตำแหน่งค่ะจากเหตุคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติให้ขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำด้วยว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ทำด้วยเจตนารมณ์ที่ไม่ดีแต่ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่ทางฝ่ายกฎหมายของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกฎหมายส่วนตัวให้ความเห็นค่ะ
2: เรื่องของกสทช.ค่ะนายกตอนนี้นักวิชาการก็ออกมาบอกว่าไทยเมื่อตัวของ
3: ผอ.ใช่ปะ
2: ของตัวประธานกสทช.เองอะค่ะซึ่งทำให้ตอนนี้เหมือนกับเกิดเหตุการณ์สุญญากาศในการที่จะเดินหน้าต่อหรือในการทำงานนะคะ
4: ก็ยังมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ใช่เหรออันนี้เป็นองค์กรอิสระผมให้ความเห็นอะไรไม่ได้เราไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะไปกำกับดูแลหรือไปได้แต่ให้ความร่วมมือนะถ้ามีอะไรติดขัดก็รัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือแต่ว่าการดำเนินการทั้งหลายก็ต้องเป็นเรื่องของกสทช.
0: รองนายกประกรณ์ครับรองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่าการทูลเกล้าทูลกระหม่อมกรณีนายแพทย์สรณะเป็นไปตามมาตรา19แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการที่คุ้มครองใช้กับทุกกรณีนะครับจากกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่กฎหมายเนี่ยเขียนรองรับเอาไว้แล้วโดยจะไม่กระทบต่อสิ่งที่ทำไปแล้วโดยเฉพาะคำสั่งทางปกครองครับ
1: ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิรงรองรามสูตรค่ะ1ใน3กรรมการกสทช.ที่ออกจากห้องประชุม4ครั้งที่ผ่านมาระบุค่ะว่ากสทช.ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายแพทย์สรณะที่ผ่านมาก็ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นมืออาชีพไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักยืนยันว่าตามระเบียบการประชุมและบรรทัดฐานที่ผ่านมาแม้ว่าประธานกสทช.จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้กรรมการที่เหลือก็สามารถประชุมและพิจารณาวาระต่างๆต่อไปได้ทันทีเพื่อไม่ให้งานด้านการกำกับดูแลต้องหยุดชะงักค่ะ
5: เมื่อกรรมการหรือที่กรรมการที่ทำหน้าที่ประธานเป็นประธานของกรรมการกสทช.ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็สามารถที่จะถ้าเป็นในเรื่องของการประชุมนะฮะตามระเบียบการประชุมก็สามารถที่จะให้กรรมการที่เหลือเนี่ย ออกเสียงเลือกท่านใดท่านหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ประธานแทนในที่ประชุมได้นั่นในแง่ของการประชุมหรือว่าถ้าจะเป็นเรื่องของการต้องแบบลงนามในเช่นเอกสารเรื่องของใบอนุญาตหรือว่าเอกสารทางราชการอะไรต่างๆเนี่ยนะที่มีผลเกี่ยวกับการกำกับดูแลอะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะมอบหมายให้ท่านใดท่านหนึ่งโดยมติของกรรมการทั้งหมดให้ทำหน้าที่แทนประธานได้
1: ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิรงรองย้ำค่ะว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเวลานี้ก็คือเวลาที่สูญเสียไปซึ่งส่งผลกระทบต่อวาระเร่งด่วนหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะแผนการจัดทำรถแมพทีวีดิจิตอลไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ภาคธุรกิจนะคะยังกระทบไปถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างเท่าเทียมซึ่งบอร์ดกสทช.เตรียมพร้อมที่จะประชุมกันทุกวันเพื่อชดเชยเวลาที่หายไปและเคลียร์วาระคงค้างให้จบเร็วที่สุดค่ะ
0: ตลอดทั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวในโคลอมเบียมาบ้างแล้วนะครับคำถามสำคัญก็คือทำไมแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถึงสร้างความเสียหายได้มากมายขนาดนี้วิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ
3: Success

0: จ้าหน้าที่กู้ภัยทหารตำรวจไปจนถึงอาสาสมัครโคลอมเบียยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารซึ่งพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในหลายจุดยังต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะนี่เป็นวินาทีที่อาคารสูง4ชั้นในเมืองเปเรอิรานะคะพังถล่มลงมาท่ามกลางเสียงกรีดร้องของประชาชนและความวุ่นวายโกลาหลค่ะโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ในภูมิภาคโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นดูภาพนะคะชิ้นส่วนอาคารแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมืองกาลีค่ะหล่นลงมาขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะสร้างความวุ่นวายขึ้นเป็นวงกว้างทีเดียวโดยนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ค่ะได้ประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวแล้วนะคะแล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วเมืองเนื่องจากกังวลว่าอาจจะเกิดการปล้นสะดมท่ามกลางวิกฤตค่ะด้านรัฐบาลโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติและระดมกำลังทหารลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆตำรวจแล้วก็อาสาสมัครนะคะที่ร่วมมือกันเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตซึ่งต้องทำแข่งกับเวลาค่ะล่าสุดเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย132คนนะคะแต่คาดว่าตัวเลขนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของโคลอมเบียในรอบหลายปีนะคะเกิดขึ้นไม่ถึง2เดือนค่ะหลังจากเวเนซุเอลาเผชิญแผ่นดินไหวซ้อนนะคะซึ่งแม้ว่าทั้ง2เหตุการณ์จะเกิดขึ้นบนแผ่นเปลือกโลกแผ่นเดียวกันนั่นก็คือแผ่นอเมริกาใต้และเสียหายรุนแรงเป็นวงกว้างเหมือนกันด้วยแต่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวกลับต่างกันคุณผู้ชมเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมิถุนายนค่ะเกิดจากแผ่นอเมริกาใต้แล้วก็แผ่นแคริบเบียนนะคะเขามีการขยับตัวแต่ว่าไม่ได้มีการมุดตัวของแผ่นโลกค่ะศูนย์กลางแผ่นดินไหวในตอนนั้นอยู่ลึกไม่ถึง20กิโลเมตรนะคะต่างจากรอบนี้แผ่นดินไหวในโคลอมเบียค่ะเกิดจากการมุดตัวของแผ่นนัสกานะคะมุดลงไปอยู่ทางใต้ของแผ่นอเมริกาใต้ซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกมากกว่า100กิโลเมตรด้วยกันค่ะตอนนี้การกู้ภัยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะหลังจากอาคารประเมินว่าน่าจะมีประมาณ 1,600 แห่งนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าพังถล่มลงมาอย่างที่เมืองกาลีเพียงเมืองเดียวคุณผู้ชมมีอาคารถล่มลงมาเนี่ยประมาณ40หลังนะคะขณะที่พบผู้เสียชีวิตในเมืองนี้เนี่ย85คนสูญหายอีกน้อย188คนภาพความเสียหายนำมาสู่การตั้งคำถามว่าอาคารต่างๆในโคลอมเบียไม่สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.4 หรือไม่สิ่งแรกที่ต้องไปดูนั่นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารจริงๆโคลอมเบียมีระเบียบข้อบังคับเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ต้านทานแรงสั่นสะเทือนมานานหลายสิบปีแล้วนะคะฉบับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่เนี่ยประกาศใช้มาตั้งแต่เมื่อปี2010และมีพื้นฐานมาจากกฎหมายเมื่อปี1997ที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของคนดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะเขาบอกว่าอาคารเนี่ยเสียหายได้แต่ต้องไม่พังถล่มลงมาปัญหาอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมปัญหาอยู่ตรงเรื่องของอายุอาคารค่ะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอาคารเก่าๆหลายแห่งเนี่ยจะไม่ได้สร้างตามข้อบังคับดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงเรื่องของการซ่อมบำรุงอาคารและการก่อสร้างด้วยว่าทำได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบเอาไว้หรือไม่ขณะที่พื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้ค่ะอยู่ในภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศโดยประชากรกว่า2ใน3ของพื้นที่นี้มีฐานะยากจนนะคะโคลอมเบียอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟค่ะจึงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในแต่ละปีความรุนแรงขนาด 1.0 ขึ้นไปเนี่ยดูตัวเลขการพบได้นะปีละ 13,000 ครั้งหรือมากกว่า34ครั้งต่อวันแต่เพราะว่าเป็นการไหวที่เบามากๆคุณผู้ชมคนเลยมักจะไม่รู้สึกนะคะซึ่งเมื่อความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นความถี่ในการเกิดก็จะลดลงตามลำดับอย่างแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ขึ้นไปดูตัวเลขเนี่ยเกิดขึ้นเดือนละไม่ถึง10ครั้งนะคะแผ่นดินไหวขนาด 5.0 เกิดเฉลี่ยปีละนะคะ 7.6 ครั้งค่ะ ขนาด 6.0 เกิด1ครั้งในทุกๆ 1.3 ปีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปอย่างในครั้งนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ทุกๆ 7-8 ปีโดยนับตั้งแต่ปี1900เป็นต้นมาโคลอมเบียเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้เนี่ยไปแล้วอย่างน้อย17ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะพูดได้ว่าโคลอมเบียไม่ได้เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่มากเท่ากับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างเช่นชิลีเอกวาดอร์แล้วก็เม็กซิโกค่ะแผ่นดินไหวในครั้งนี้กำลังกลายเป็นบททดสอบแรกของอาเบราโดเดลาเอสเปียยานะคะอดีตทนายความหัวอนุรักษ์นิยมที่เพิ่งจะก้าวเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันศุกร์เขาว่าเขาจะรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ได้ดีมากแค่ไหนแต่ความสำเร็จแรกของผู้นำคนนี้อาจจะมาจากความสัมพันธ์ที่เขามีกับตัวผู้นำสหรัฐนะคะโดยผู้นำคนนี้ของโคลอมเบียค่ะเขาชื่นชอบโดนัลด์ทรัมป์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เรียนแบบนโยบายหลายอย่างของทรัมป์ส่งผลให้รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยสนับสนุนรัฐบาลโคลอมเบียชุดนี้ล่าสุดคุณผู้ชมรัฐบาลสหรัฐประกาศอัดฉีดเงินช่วยแผ่นดินไหวในโคลอมเบีย 15.5 ล้านดอลลาร์นะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยโคลอมเบียจัดการเรื่องของขบวนการอาชญากรแล้วก็ปัญหาผู้อพยพค่ะแผ่นดินไหวในจุดเดียวกันนี้เมื่อปี1999กระตุ้นให้โคลอมเบียตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวแต่ผ่านมา27ปีคุณผู้ชมโคลอมเบียพร้อมแค่ไหนภาพที่เกิดขึ้นคงจะให้คำตอบได้บ้างค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับกีฬาค่ำนี้มีข่าวดีมาให้กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของตะกร้อชายคิงส์ครับครับติดตามกับคุณอินทัศน์ครับ

0: ครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่ผลงานสุดยอดของทีมตะกร้อไทยครับหลังจากเอาชนะมาเลเซียคว้าแชมป์ทีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกคิงคัพและเป็นสมัยที่34ติดต่อกันครับตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ครับที่แฟชั่นไอแลนด์ไฮไลท์อยู่ที่ทีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศครับทีมไทยในชุดแดงพบคู่ปรับตลอดการเสือเหลืองมาเลเซียแชมป์เก่า2สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์ซีเกมและเวิลด์คัพทีมล่าสุดคิงคัพผลนี้ครับถือเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่ทีมไทยดึงอาจารย์กมลตันกิมหงกลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งโดยมีราชาหน้าตาข่ายอุ้ยร้อยโทพรชัยเขาแก้วทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนเป็นครั้งแรกทีม A ไทยส่งจอมเสิร์ฟซ้ายบางเลนพรเทพถิ่นบางบนจิรศักดิ์ผักบัวเงินและมฤคินพันมกรโดยทีมไทยใช้ลูกเสิร์ฟพร้อมกับขึ้นฟาดเป็นทีเด็ดและบล็อกเกมของมาเลเซียเอาไว้ได้ครับจนเป็นฝ่ายชนะไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ7และ15ต่อ11ขึ้นนำ1ต่อ0ทีมส่วนทีม B ครับไทยส่งไข่นุ้ยกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำเสนอทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดิมครับโดยเฉพาะจังหวะเสิร์ฟของไข่นุ้ยที่มีลูกตัดและลูกหยอดช่วยทีมไทยชนะไป2เซตรวด15ต่อ9และ15ต่อ12ส่งผลให้ทีมชุดชายครับชนะมาเลเซียไป2ต่อ0ทีมคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่37และเป็นแชมป์34สมัยติดต่อกันหลังตาที่ทีมไทยแพ้มาเลเซียใน4เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วครับ
1: ก็แมตช์นี้เป็นในบ้านเราครับแล้วก็เราก็ได้เปรียบหลายอย่างครับเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้วก็ทีมเราก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีครับกำลังจะค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาแข่งๆครับชุดนี้เขาก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยถึงกับชุดใหญ่เขาครับก็ยังเป็นรองชุดใหญ่เขาครับ
2: มองเป้าเป็นไงบ้างครับในเกม
1: ในเกมก็ผมก็ว่าทีมชุดเราน่าจะได้เหรียญทองครับมองถึงเหรียญทองทั้ง2เหรียญเลยครับ
3: ครับก็แน่นอนครับถึงแม้เราจะได้แชมป์ในวันนี้นะครับแต่เราก็มีข้อผิดพลาดนะครับที่ต้องไปปรับปรุงทีมเพื่อจะแก้ไขเพื่อที่จะไปล่าแชมป์ในเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็คิดว่านะครับจุดบกพร่องตรงที่เราเห็นในรายการนี้นะครับก็จะไปปรับให้ใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมในต่อไปครับก็บรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นนักกีฬาอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอแข่งทำสมาธิแข่งอย่างเดียวแต่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่หลายๆอย่างนะครับทั้งดูแลนักกีฬาทั้งวางแผนการกินการอยู่ของนักกีฬานะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่อีกบทบาทหนึ่งของผมนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยในช่วงที่เราฝึกซ้อมและก็แข่งขันมาครับ
0: ในคิงคัพปีนี้ทีมตะกร้อไทยคว้าแชมป์ไป6รายการครับหลังจบศึกคิงคัพทีมไทยซ้อมต่อเนื่องก่อนเดินทางไปนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นวันที่18กันยายนเพื่อลงแข่งขันเอเชียนเกมโดยทีมชุดชายและทีมชุดหญิงชิงเหรียญทองวันแรกในวันที่25กันยายนตะกร้อในเอเชียนเกมชิงชัยทั้งหมด6เหรียญทองโดยแต่ละชาติส่งแข่งได้ไม่เกิน4อีเวนต์ประเภทชายไทยส่งทีมชุดกับทีมเดียวส่วนประเภทหญิงไทยส่งทีมชุดและทีม4คนครับเทเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกทีมชาติไทยหวังทำผลงานให้ดีที่สุดพาเมืองทองเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกให้ได้อีกครั้งภายในปีเดียวกันครับถือเป็นปีที่ยากลำบากของอดีตเจ้าบุญทุ่มเมืองทองยูไนเต็ดหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2และต้องเสียแข้งแกนหลักไม่ว่าจะเป็นวิลเลนพ็อปทิสซองโดกรวิทย์ทัศาขณะที่อนาคตของซีโฟคาคณะคำยกแนวรุกทีมชาติไทยยังไม่มีความชัดเจนในเวลานี้สำหรับนักเตะแกนหลักของเมืองทองนำโดยเท่เจริญศักดิ์วงกรแนวรุกวัย29ปีครับที่ย้ายมาจากบีจีปทุมและประกรณ์เปรมพักอดีตริมเส้นทีมชาติไทยวัย33ปีที่ย้ายมาจากท่าเรือซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ของทีมเป็นกลุ่มดาวรุ่งภารกิจสำคัญคือคัมแบ็กสู่ลีกสูงสุดให้ได้ภายในปีเดียวโดยเท่เจริญศักดิ์ย้ำว่าเป้าหมายของการย้ายมาเมืองทองคือการพาทีมเลื่อนชั้นให้ได้ครับแม้ทีมชุดนี้จะมีนักเตะดาวรุ่งเป็นแกนหลักแต่ทุกคนพร้อมช่วยทีมให้มากที่สุด
4: ก็แน่นอนครับมันเป็นการตัดสินใจของผมเองแล้วก็เรามีความต้องการที่อยากจะกลับมาที่เมืองทองอีกครั้งนึงเพราะว่าเราก็รู้สึกเสียดายครับที่เมืองทองต้องตกมาเล่นที2ในฤดูกาลนี้แต่ว่าเราก็อยากจะกลับมาช่วยแล้วก็อยากมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับผู้บริหารแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันก็ว่าอยากจะทำช่วยกันให้กลับขึ้นไปที1ให้ได้ครับผม จริงๆความกระหายมันก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้ได้กลับมาเมืองทองได้มันก็มีแรงจูงใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องทุกคนก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่าฝ่ายบริหารเองก็ต้องทำงานหนักเพื่อเราจะได้กลับไปขึ้นทีหนึ่งครับผม
0: สำหรับผลงานยอดเยี่ยมของเมืองทองอยู่ที่การคว้าแชมป์ไทยลีกแบบไร้พ่ายเมื่อปี2012ภายใต้การคุมทีมของโยคานูวิชพร้อมกับยอดนักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดาศาสกรทองเหลาธีรธรบุญมาทันและสารัตน์อยู่เย็นก่อนวิกล็อกตกชั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังเจอปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินโดยเมืองทองเตรียมอุ่นเครื่องนัดพิเศษสเปเชียลโอลิมปิก Thailand Charity Football Match กับ Police Hero ในวันที่29สิงหาคมที่ Thunder Dome Stadium เพื่อหารายได้ช่วยเหลือโครงการต่างๆครับให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วเมืองไทยที่มีมากกว่า2ล้านคนก่อนจะประเดิมศึกไทยลีก2บุกไปเยือนน้องใหม่อุตรดิตถ์ FC วันที่4กันยายนเวลา 1:00 น.ซึ่งถือว่าเป็นเกมที่เมืองทองต้องเอาชนะให้ได้สถานเดียวนะครับขณะที่คู่เปิดสนามไทยลีก1จะมีขึ้นในวันที่4กันยายนน้องใหม่ปัตตานี FC ครับเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับ
5: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
6: คืนนี้กรุงเทพปริมณฑลและอีก33จังหวัดนะคะเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักค่ะมีคำเตือนเพิ่มเติมติดตามจากคุณธนวรรณมิลินทสุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันแม่นะคะเรามาตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางไปทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ค่ะอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยตอนบนจะเกิดฝนตกหนักบางแห่งปล่อยจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะนั่นเป็นเพราะว่ายังมีร่องมรสุมพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้มีฝนตกหนักสะสมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะมีโอกาสเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะโดย33จังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติขึ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และที่อุบลราชธานีค่ะต่อกันที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดค่ะโดยอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเราเริ่มกันที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่บริเวณตอนบนด้านฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างของภาคสำหรับภาคกลางนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่กระจายอยู่โดยรอบนะคะกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคตะวันออกระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ทางตอนบนและตอนล่างของภาคปิดท้ายภาคใต้นะคะจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ทางด้านตอนบนแล้วก็ฝั่งอันดามันรวมไปถึงทางตอนล่างของภาคค่ะทิ้งท้ายมาดูระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะระยะนี้คลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรค่ะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่17สิงหาคมหรือว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้านะคะและขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศิริครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนปรึกษาราชินีเป็นตอนที่1

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยพันไม้พระราชทานนามและพันไม้ที่ทรงโปรดพระองค์ไม่ได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมา

0: จนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชนีมหาพรหมราชนีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี้
0: พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยาบถในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารงฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินสร้างผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกมิใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดิน
1: วันนี้เวลา 16:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2549ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่18ปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราภรณ์และทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้วงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสานปลาตะเพียนจากใบจากและแจกกล้าไม้นิทรรศการรักป่าดึกดำบรรพ์สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ความหลากหลายบรรพชีวินโดยกรมทรัพยากรธรณีนิทรรศการรายมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปราการโฮลำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไท้พระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมได้นำนักเรียนโรงเรียนตำรวจบริเวณชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากมาสาธิตการทอกี่เอวซึ่งได้ร่วมสืบสานการอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปะกากะยอโดยทอผ้าเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่และย่ามจากนั้นทรงถ่ายชีวิตโคกระบือโดยกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีการสาธิตการแทงหยวกกล้วยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ใช้ตกแต่งในพิธีกรรมต่างๆทั้งงานมงคลและงานอวมงคล นิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครเวทเมืองช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติกับการพัฒนาเมืองนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดอบรมเด็กปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชมีการสาธิตการเก็บรักษาดอกไม้หายากในน้ำมันขาวการพิมพ์ลวดลายและสีของดอกไม้และใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุมปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันธุ์ไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโปยเซียนลิ้นมังกรโกศลพญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันธุ์ไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับถ้วยชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานมีผลิตภัณฑ์จากกรมการข้าวกรมหม่อนไหมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการฟาร์มตัวอย่างและตลาดนัดต้นไม้มาจำหน่าย
2: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาปนวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูปีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีและทรงเปิดชมรมทูปีนัมเบอร์วัน

0: และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนบางระจันวิทยา
1: วันนี้เวลา 19:45 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี

0: ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูปีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมกันทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้ได้แก่กิจกรรมดอกไม้จากดินไทยศิลป์สร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรม To Be Number One มีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรม To Be Number One ได้แก่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเครจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศพร้อมกันนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูปีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่รองประธานกรรมการมูลนิธิทูปีนัมเบอร์วันและพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูปีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งพร้อมกันนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูปีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูปีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยมีสมาชิกทูปีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูปีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรองค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป เวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชส

0: สารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงครับครั้งที่39ประจำปี2569
2: วันนี้เวลา 15:35 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่39ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคันนายาวซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่4-11สิงหาคม2569แบ่งการแข่งขันเป็น5ประเภทประกอบด้วยทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายและหญิงคู่หญิงทีม4คนชายและหญิงและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงโดยมีนักกีฬากว่า700คนจาก19ประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงครับได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2527นอกจากเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันกีฬาตะกร้อสู่มาตรฐานสากลโดยวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานคิงครับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมชาติมาเลเซียส่วนรางวัลอันดับที่3ได้แก่ทีมจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและทีมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นบริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์บ็อกซ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 บริษัท Dream International จำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดวิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 บริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัย

0: ไหลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองวงวัดโสภารามวัดเด่นประตายวัดคุ้มวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือจังหวัดสุโขทัยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรอย่างต่อเป็นคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาประเทศสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่ประชาชนทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลคณะนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์อาทิวชิราวุธวิทยาลัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการบริษัทบราเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจจำกัด
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสิรีอมรโมดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงการรื้อกฎหมายปืนนะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: โคลอมเบียเร่งกู้ภัยแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเปิดเหตุผลพื้นที่ประสบภัยเสียหายหนักแม้แผ่นดินไหวเกิดลึกลงไปกว่า100กิโลเมตรสหรัฐปรับยุทธวิธีกดดันอิหร่านจากไพ่การทหารสู่ไพ่เศรษฐกิจสีหศักดิ์ยึดหลักมองโลกความเป็นจริงแก้ปัญหาเมียนมานักวิชาการแนะบทบาทผู้อำนวยความสะดวกต้องเปิดพื้นที่ให้กลุ่มการเมืองทุกฝ่ายทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

นี้ก็ได้สั่งการในคณะมนตรีว่าให้ทางท่านรองนายกประกรณ์เร่งร่างพ.ร.บ.อาวุธปืนขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการในเรื่องของการณขณะนี้คือไม่มีการต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.นะครับป.3 ป.4คือการครอบครองการซื้อก็ไม่ให้มีการดำเนินการในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างนี้

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะที่เราได้ยินเมื่อสักครู่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องของปืนนะคะที่ต้องมีการควบคุมให้เข้มงวดมากขึ้นผ่านการร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับปืนหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงและโศกนาฏกรรมจากปืน2ครั้งติดต่อกันเริ่มต้นจากการกราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีแล้วก็ตามมาด้วยฉลองเลี้ยวแรงนะคะอดีตส.ส.ยิงนายกอบจ.นนทบุรีแต่ว่าคำถามคือปัญหาอยู่ที่กฎหมายหรือปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ถ้าจะต้องมีการร่างกฎหมายใหม่มันจะสอดคล้องเหมาะสมแล้วสามารถแก้ปัญหาความรุนแรงจากปืนได้หรือไม่ขณะนี้ต้องย้ำนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการถือปืนหรือครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดในอาเซียนนะคะอยู่ในรายการกับเรา2ท่านวันนี้ท่านแรกนะคะเป็นอัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านที่2นะคะเป็นอดีตผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนรินา
2: สวัสดีค่ะ
0: ทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีพบกันอีก
0: มีเรื่องต้องคุยกันเยอะมากเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงเริ่มอย่างนี้ได้มั้ยคะว่าเอาเรื่องนายกก่อนคือคิดว่าคงจะเป็นเหตุจากกราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์แล้วก็มาเจอกรณีของคุณฉลองเลี้ยวแรงอีก
1: ต้องย้อนกลับไปรัสเซียด้วยนะ
0: รัสเซียด้วย ใช่ๆกรณีของที่ชน
1: สองศพรัสเซีย
0: คือมัน3เหตุการณ
1: ์
0: เลยทำให้นายกต้องออกมาแบบนี้ทีนี้นายกพูดอย่างนี้บอกว่ามันต้องร่างกฎหมายปืนฉบับใหม่เรากลับมานิดนึงว่าไอ้กฎหมายปืนฉบับเนี้ยที่มีอยู่เนี่ยมันมีข้ออ่อนข้อได้มันมีช่องโหว่ช่องว่างยังไงฮะเริ่มที่ท่าน
1: ผมว่ามันไม่ได้มีช่องโหว่ช่องว่างหรอกครับเพียงแต่นโยบายไม่ชัดเจนเอาผมยกตัวอย่างให้ฟังน
0: ะ
1: จากพารากอนมาจนถึงเทพสิรินทร์เราทำอะไรบ้างไหมคำถามก่อนจริงๆอยากถามรัฐบาลเหมือนกันจากกรณีที่เด็กใช้ปืนยิงบนพารากอนจนถึงปัจจุบันเราไม่กระดิกกระเดี้ยเลยเอาละวันนี้จะเกิดการกระดิกกระเดี้ยขึ้นมาพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยมันชัดอยู่แล้วนะครับกฎหมายบ้านเราดีทุกฉบับ
0: ปัญหามันอยู่ตรงไหนคะ
1: การบังคับใช้การได้ใบอนุญาตการทุจริตบ้านประเทศเรานะจำไว้เลยนะพอสตาร์ทเรื่องอะไรปั๊บไปทุจริตก่อนเลยคือการขออนุญาตมีอาวุธปืนเนี่ยเมื่อในปีนี้เราจะเห็นว่าท่านรองเต่าเนี่ยไปจับเรื่องอะไรล่อซื้อใบอนุญาตปืนเนี่ยกี่กระบอกแล้วอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยการบังคับใช้ของเราเนี่ยไม่ 100%
0: ผู้การเห็นด้วยไหมคะว่ากฎหมายเราเนี่ยมันมีครบอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้เลยทำให้ปืนตกอยู่ในมือของคนที่ไม่ควรจะถือแล้วก็ถือไปในที่ที่ไม่ควรจะต้องไปแล้วก็ก่อเหตุพอก่อเหตุปั๊บก็ไม่ได้มีการไปปัดกวาดเช็ดถูต่อจนทำให้เกิดเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่า
2: ถูกครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: ถูกครับคือการบังคับใช้กฎหมายคือเป็นเมนเฟรมของการใช้กฎหมายที่ชอบแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะแล้วให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เราใช้พรบ. อาวุธปืนเนี่ยมานานพอสมควรแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเพราะมันจะแก้มาเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะขอแก้อีกเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บข้อมูลของอาวุธปืนนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นกระสุนของอาวุธปืนนั้นนะมีการเก็บหรือยังนะครับเช่นถ้าใครจะต่ออาวุธปืนหรือมีอาวุธปืนในครอบครองหรือจะย้ายโอนย้ายทะเบียนปืนให้ยิงปืน1นัดแล้วเอาไปเก็บงั้นการเก็บร่องรอยของปลอกกระสุนคือเข็มแทงชนวนกับลำกล้องมันเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมคนที่ถือครอบครองเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตัวเองว่าเฮ้ย เราถูกไอเดนแล้วนะครับการที่จะหยิบไปใช้ที่ไหนเนี่ยมันถูกเก็บเป็นข้อมูลหรือหลักฐานที่นายทะเบียนงั้นงบประมาณเนี่ยควรจะเทไปที่นายทะเบียนอาวุธปืนทุกแห่งในประเทศไทย
0: เพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้าง
2: เพื่อใช่เพื่อหาแอดเดรสของปืนนั้นทั่วทั้งประเทศว่าอยู่ในความครอบครองของกรุณา

0: ร้อยกระบอกอยู่ของผม10กระบอกของอาจารย์สัก2กระบอกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วมันเคลื่อนไหวไปยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวโดยการผ่านมือมีการโอนย้ายด้วยการใช้ป.3 และเปลี่ยนเป็นป.4 นะครับโอนย้ายถิ่นเพราะว่าการย้ายถิ่นของปืนเนี่ยมันต้องย้ายไปตามทำเลของผู้เป็นเจ้าของอันนี้เป็นสาระสำคัญ
1: ผู้การกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้กระบวนการได้มาซึ่งการมีสิทธิ์ครอบครองอาวุธปืนที่เราพูดว่าป.3 ป.4 ป.12 เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันว่ามีปัญหาหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาปัญหามันอาจจะอยู่ที่ว่าเราไม่มีชุดข้อมูลหรือคลังเก็บ
0: คลัง data
1: data ว่าปืนมันอยู่ที่ไหนกับใครใช่ไหมคะ
2: คืออันดับแรกนี้นะในต่างประเทศเนี่ยพอซื้อปืนปั๊บอย่างของอเมริกาเนี่ยซื้อปืนปั๊บเนี่ยพอได้ปืนปั๊บต้องเข้าไปหลังร้านแล้วไปยิงใส่ถังน้ำ
1: เพื่อ
2: ดูล่องรอยล่องเกลียวมันเป็นคล้ายๆกับ
0: เข็มแทงชนวน
2: ฟินเตอร์คล้ายๆกับฟิน
1: เตอร์แล้วเขาเอาตรงนั้นมา
2: ก็เก็บไว
0: ้หลักฐานไว
1: ้ให้รู้ว่าเป็นปืนที
2: ่
1: นายคนนี้ซื้อไป
2: ลายไม่ใช่ลายนิ้วมือนี่ของใครอันที่หนึ่งอันที่สองของเราถ้าผมพูดผิดท่านบอกเลยนะคุณสมบัติของบุคคลที่ควรมีปืนเราไม่รอบคอบไงเพราะระบบทุจริตคนที่ควรมีปืนกฎหมายเขียนดีบรรลุนิติเพราะว่ามีฐานะพอมีฐานะปั๊บเนี่ยไปแล้วไม่รู้แล้วเห็นไหมครับ
1: แสดงว่ากฎหมายก็มีปัญหาอยู่สิ
2: กฎหมายไม่มีแต่เป็นละการบังคับใช้มันมีอย่างท่านสุพิสารเป็นส.ส.ก็ควรจะมีอาวุธปืนก็ถ้าขออนุญาตก็ต้องได้แต่ถ้าผมขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยควรจะมีไหมล่ะคำถามมันอยู่ตรงนี้ไงแล้วถ้ามันมี
1: แต่ถ้าวินมอเตอร์ไซค์บ้านเขาอยู่ลึกแล้วมัน
2: ก็ต้องดูประเภทปืนที่ควรจะได้รับคือเราไม่ดูประเภทเลยเรามีอย่างเดียว11ไม่ให้จุด45ไม่ให้นั่นปืนขนาดใหญ
0: ่เป็นปืนสงครามปืนใช้ในราชการสงคราม
2: คือมันถ้าโดยรวมก็อยู่ที่การบังคับใช้และนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลท่านอนุทินน
1: ะ
2: ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเราเคยทำอย่างที่เคยทำแล้วเนี่ยถ้าจำได้สมัยท่านอาจารย์คึกฤทธิ
0: ์
2: ปืนทุกชนิดต้องมาขึ้นทะเบียนหมดเลยเตือนเปิดโอกาสเลยถ้าอันนี้ขึ้นได้เก็บแต่อันนี้ขึ้นไม่ได้ลิฟต์อันนั้นมันถึงจะรู้แต่จากท่านคึกฤทธิ์มาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าสมัยท่านทักษิณได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยก็ควรจะทำสักครั้งหนึ่งไหมคนที่มีปืนทงปืนเถื่อนขึ้นมาบอกให้ชัดเจนอันที่หนึ่งน
1: ะ
2: อันที่สองวันนี้ผมที่ขึ้นต้นลงรายการเนี่ยน่าสนใจให้ท่านปกรณ์แก้คำถามว่าแก้เรื่องอะไร
1: เนี่ยกำลังจะถามกฎหมายเนี่ยมันถ้าจะแก้ไปแก้ตรงไหนฮะ
2: ไม่รู้เหมือนกันท่านนายกคิดยังไง
0: ผมคิดว่าการแก้เนี่ยคงไปแก้ให้มีบทหนักขึ้นแล้วก็กระบวนการคือ procedure ของการได้มาซึ่งอาวุธปืนเน
2: ี่
0: ยคงจะยากขึ้นแล้วก็มีระบบการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือครองอาวุธปืนอาจจะมีข้อบังคับว่าห้ามถือครองเกิน5กระบอกอย่างเงี้ยนะครับหรือการที่เก็บลายเส้นของปืนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการทำลายอาวุธปืนที่ถูกยึดมาอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะปืนเถื่อนนะครับปืนเถื่อนส่วนปืนที่หมุนเวียนเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวคือต้องแทร็กปืนเนี่ยให้ได้ในกฎหมายนั้นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะผ่านกลไกของรัฐที่เป็นนายทะเบียนอันนี้ผมคิดว่า
1: เขาลงให้ละเอียดมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ครับเพื่ออะไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็คงยกเลิกการมีอาวุธปืนไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็บางคนถือครองบางคนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นร้อยกระบอกเพราะว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็บางคนก็เป็นปืนสมัยคาบศิลาก็มีหรือปืนที่สมัยเมาเซอร์สมัยสงครามโลกพวกนี้ก็เก็บดองกันไว้นะครับเป็นสมบัตินะฮะมันก็คงไปบอกว่าขอลิฟคืนหมดเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่วิธีการก็คงจะต้องทำเขาเรียกไอเดนมันนะให้ชัดเจนแล้วก็มีสารระบบเก็บอย่างคล่องตัวเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ตัวตนของปืนและแหล่งที่อยู่ของปืนว่ามันอยู่ที่ไหนในความครอบครองถ้าดูอยู่โดยสุจริตเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตนเองเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะคนที่ครอบครองเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่แล้วนะครับที่จะดูแลทรัพย์สินตัวเองแล้วก็จะเขาเรียกจะใช้อาวุธปืนเนี่ยได้อย่างชอบทำยังไงเขาก็คงรู้แต่ถ้าเด็กเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะต้องใช้หลักการพิจารณาคุณสมบัติของการถือครองอาวุธปืนโดยเฉพาะคนขอใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องปรูฟให้มากที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้ลงรายละเอียดของการถือครองเพื่อไม่ใ ลูกเจ้าสัวอยากได้แต่อารมณ์ร้ายอย่างเงี้ยนะครับชอบเล่นปืนตอนนี้ก็เล่นปืนบีบีกันก่อน

0: ยิงใช้ความรุนแรงหรือไปอยู่บนเกมยิงถนัดมากตอนนี้ก็ขอซื้อเลย
1: คือฟังดูเมื่อสักครู่เราตอนเริ่มรายการเนี่ยเหมือนกับเรามีเหมือนกับคล้ายๆเห็นตรงกันว่ากฎหมายจริงๆไม่ได้มีปัญหาแต่คุยไปคุยมาก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เสริมเข้าไปได้อย่างเช่นเข้มงวดเรื่องคุณสมบัติอย่างเช่นการทำคลังข้อมูลเรื่องปืนว่ามันอยู่ตรงไหนเอาขึ้นดินให้หมดเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้อันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างใหม่มันควรจะต้องมีตรงนี้ใช่ไหมคะ
2: มันช้าถ้าร่างใหม่เนี่ยช้า
1: เราต้องทำยังไงคะ
2: ประกาศกฎกระทรวงก็ประกาศได้แล้วมันตรีมหาดไทยกันผู้รักษาการอยู่แล้วเรื่องไหนที่ออกกฎกระทรวงออกได้ก่อนเลยกฎกระทรวงก็คือกฎหมายชนิดหนึ่งนะ
1: วันนี้ถ้าเกิดออกกฎกระทรวงเนี่ยตรงไหนที่ท่านอัยการคิดว่า
2: ก็
1: 1 2 3 4ต้องทำ
2: เรื่องที่ท่านสุพิสารพูดน่ะคุณสมบัติก่อนแล้วเรื่องการเก็บรายละเอียดของปืนมันทำได้อันนี้ไม่ต้องรอกฎ
1: แล้วทำไมเราไม่ได้ทำคะ
2: อันนี้ต้องไปถามรัฐบาล
0: คือผมว่าเหตุที่เขาไม่ทำเนี่ยหนึ่งเขาไม่เอาใจใส่ในเรื่องการถือครองอาวุธปืนอย่างเป็นหลักนะครับเพราะว่าอาจจะไปกระทบถึงอะไรถึงเจ้าของธุรกิจอาวุธปืนในอดีตเนี่ยวังบุรพาเนี่ยเป็นแหล่งซัพพอร์ตปืนได้สะดวกง่ายใครอยากได้ปืนไปบอกเจ้าของร้านก็เขียนป.3แล้วก็เต้าเรื่องจนสามารถออกไปป.4ได้เพราะว่าเขาต้องการขายปืนที่เขามีอยู่นะฮะจะเป็นปืนอัตโนมัติ9มม.ขนาดพิสดารมีต่อแม็กต่อความยาวของกระบอกมีอุปกรณ์ประกอบแทรกอีกเป็นปืนเล็กกลขนาดเล็กแต่จริงๆแล้วมันคือ9มม.นั่นแหละนะครับแต่ทำให้ดูเหมือน M16 หน่อยนะฮะอันนี้มันก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้เพื่อให้คนมีตังค์เนี่ยเข้ามาซื้อแล้วมีการทำธุรกิจแบบอเมริกานะฮะที่สามารถมีวางขายบนตลาดได้เชลแต่ขณะนี้ก็คงดาวไซด์ลงเพราะว่าธุรกิจทางวังบุรพาก็เจ๊งลงแต่รูปแบบมันก็กลายเป็นรูปแบบที่ไปยังข้าราชการหรือข้าราชการท้องถิ่น ที่มีอยู่คือไปเป็นรูปแบบของปืนสวัสดิการ ซึ่งจะราคาถูกกลุ่มผู้ที่นำเข้าปืนมาเนี่ยก็จะมีบริษัทซิกซาวเออร์บริษัทต่างๆบริษัทที่เกี่ยวกับปืนก็แก๊กๆในพวกนี้ของอเมริกาเนี่ยจะเข้ามา approach แล้วก็จะทำราคาซึ่งราคาจริงๆนั้นมันขายอยู่แสนหนึ่งนะครับแต่ราคาขายที่สวัสดิการเนี่ย45,000
1: ทำไมปืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการคะ
2: ก็คือข้าการบางคนเนี่ยจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนนะครับแต่ปืนไม่พออันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะอ้างอย่างนี
1: ้
2: นะครับก็เลยเป็นปืนสวัสดิการประการที่สองข้าการก็ควรจะมีปืนพกไปที่บ้านเขาคิดอย่างนั้นไงแต่คำถามมาผมก็เห็นด้วยกับท่านนะใครเป็นคนอนุญาตให้นำเข้า
1: คืออย่างนี้ปืนบ้านเราเนี่ยตามตัวเลขของกันพอลิซีเนี่ยม
2: ี
1: ประมาณ10เกือบ11ล้านกระบอก
0: ประมาณ11
1: ล้านกระบอกส่วนใหญ่อยู่ตรงไหน
0: ค
1: ะท่านอัยการ
2: ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างผมบอกอย่างตำรวจถามท่านสุพิศาตำรวจเนี่ยได้ปืนที่มีที่ราชการให้แล้วยังไม่พอไม่ถนัดมือก็ใช้ซื้อปืนสวัสดิการซื้อตัวเองนี่บางทีตำรวจบรรจุใหม่ก็ไม่มีปืน
1: นะ
2: ไม่มีปืนให้เพราะคนเก่าก็ไม่คืนเก็บไปด้วยก็เลยต้องสั่งซื้ออันนี้คือเรื่องที่มันเกิดเราจึงเห็นว่าปืนพกของตำรวจเนี่ยมันมีหลายขนาดบางคนก็ใหญ่บางคนก็เล็กบางคนก็
1: แต่ว่าถ้าอยู่ในมือของตำรวจก็ไม่น่าจะมีคำถามใช่ไหมฮะแต่ว่า
0: ก็มีปัญหาน้อยอ่ะพูดง่าย
2: น้อย
0: เพราะตำรวจเนี่ยจะใช้เพื่อป้องกันและทำหน้าที
2: ่
0: นะครับเพราะว่ามีความจำเป็นจริงๆเช่นการถือครองปืนเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเพื่อป้องกันตนเองอันหนึ่งแต่การใช้เนี่ยมันจะต้องอยู่ถูกฝึกมาทางวิธีว่าความปลอดภัยในเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยขนาดไหนที่จะใช้เผชิญเหตุหรือจะใช้ป้องกันตัวได้นั่นเขาจะถูกฝึกมาโดยเฉพาะอยู่แล้วดังนั้นการถือครองของข้าราชการตำรวจจะถูกฝึกมาและเป็นคุณสมบัติที่สูงกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วนะครับในที่ใช้มีความปลอดภัยมีความแม่นยำมีความเขาเรียกรัดกุมเยอะกว่าแน่นอนส่วนทหารก็เป็นเรื่องของปืนที่อยู่ในราชการสงครามก
2: ็
0: ส่วนใหญ่ซึ่งจะอยู่ในสนามรบนะครับแต่ก็ยังมีทหารบางท่านก็อยากขอใช้ปืนขนาดเล็กลงมาเพื่อใช้ป้องกันตัวบอกว่าจะต้องไปทำธุรกิจทำนู่นทำนี่ก็ขอเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะเฉกเช่นเดียวกับข้าราชการตำรวจแต่ข้าราชการตำรวจที่ไปซื้อปืนสวัสดิการเพราะว่าปืนหลวงขนาดนั้นมันไม่พอแล้วมันไม่เหมาะกับตัวเองเพราะว่าถ้าปืนหลวงหายเนี่ยถูกตั้งกรรมการให้ใช้และถูกพิจารณาทันด้วยนะครับ
1: แต่เข้าใจว่าที่ท่านนายกพูดวันนี้มันจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่ตำรวจหรือทหารครอบครองมันอยู่ในส่วนที่ ประชาชนธรรมดาครอบครองใช่ไหมแล้วก็นายกบอกว่าวันนี้ใครมีห้ามพกขโมยเข้าห้ามยิงอันนี้มันถ้าเรามาพูดเฉพาะตรงนี้เราไม่เอาของตำรวจของทหารเอาเฉพาะปืนพกในส่วนที่ประชาชน
2: ท่านนายกเข้าใจผิดการมีใบอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่การจะพาอาวุธปืนติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนไม่ต้องมีใบอนุญาตอย่างสมมติว่าท่านสสเนี่ยสสอภิปรายอย่างรุนแรงอัดเขาไว้เยอะเดินทางกลับต่างจังหวัดเขาก็กลัวใช่ไหมนั่งขับรถไปเขาก็มีอาวุธปืนหรือเราจะเห็นสสเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาก็ฝากอาวุธปืนคือต้องเข้าใจว่าอาชีพเขาก็อันตรายเสี่ยงเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ต้องมีป.12 ป.12หรอกไปได้อันหนึ่งถ้าให้มีเหตุนะอันนี้อันหนึ่งเพราะฉะนั้นผมบอกว่าต้องเข้าใจใหม่อย่าบอกอย่านึกว่ามีใบอนุญาตแล้วจะพาได้ตลอดไม่ใช่นะใบอนุญาตเข้าที่โคจรที่ฐานบันเทิงที่เรื่องเดิมก็ไม่ได้คือกฎหมายมันเขียนไว้เขาเปิดไว้ดีนะครับส่วนที่ท่านนายกผมพูดวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนี่ท่านนายกบอกยิงโจรในบ้านก็ผิดถ้ายิงเป็นการป้องกันตัวพอสมควรและเหมาะสมแก่เหตุแต่มันไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่ของเราเนี่ยชอบที่จะดำเนินคดีก่อนนะครับดำเนินคดีแล้วจับแล้วก็ไม่ให้ประกันแล้วพอไปถึงยื่นศาลก็บอกว่ามีอิทธิพลบ้างเกรงจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานบ้างคือระบบมันรวนนะวันนี้ระบบมันรวนเราไม่ว่ากันตรงไปตรงมาเท่านั้นเองครับอื่นไม่มีอะไรหรอก
0: ก็เรื่องป.12เนี่ยผมว่าท่านนายกท่านหลีกเลี่ยงการลงลายมือชื่อมากกว่า เพราะว่าการมีป.12ส่วนใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะไปขอแกนะครับนั่นคือเป็นหลักพกปืนป.12เนี่ยเขาให้กับราษฎรโดยทั่วไปนะ
1: ให้ท่านผู้การอธิบายนิดนึงป.3 ป.4 ป.12 ที่นายกพูดถึง
0: ป.3 ก็คือใบอนุญาตที่คนที่ต้องการมีอาวุธปืนเนี่ยไปเขียนใบอนุญาต
2: กับนายทะเบียน
0: ขออนุญาตมีอาวุธปืนเมื่อการขออนุญาตเนี่ยเพื่อมีอาวุธปืนได้ก็คือจากการโอนมานะฮะโอนมาเส้นโอนมาจากพ่อแม่เนี่ยฮะที่เป็นมรดกก็ต้องไปเขียนใบป.3เพื่อขอเป็นป.4ใหม่หรือซื้อมาจากบุคคลที่ต้องการขายให้ก็ไปเขียนป.3 ป.4 แต่ทางนายทะเบียนก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของคนนั้นว่าจะสามารถออกป.4ได้ไหมหรือแม้กระทั่งไปซื้อจากห้างร้านนะครับหรือซื้อจากสวัสดิการเนี่ยก็จะต้องขอป.3ก่อนพอได้ป.3ปั๊บเนี่ยมีใบซื้อป.3ปั๊บก็ไปขอป.4ต่อหลังจากที่ปืนมาอยู่ในความครอบครองแล้วเอาไปตีตาเป็นของตัวเองใบป.4ก็จะบอกรายละเอียดของผู้ครอบครองถิ่นที่อยู่ในทะเบียนที่รับผิดชอบในท้องถิ่นคือใครอันนี้คือใบป.4แต่ป.4นี่ไม่ได้ไปพกนะครับเป็นใบครอบครองปืนพร้อมกระสุนปืน
1: ห้ามถือออกไปนอกบ้านเงี้ยหรอ
0: ห้ามออกนอกบ้านให้ไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันตนเองนะครับ
2: ก็เนี่ยเว้นมีเหตุอันสมควรทีนี้บางสมัยหนึ่งเลยนะพอขออนุญาตมีแบบป.3ไปขออนุญาตแล้วทางอำเภอเนี่ยปลัดอำเภอเขาจะออกป.1แล้วออกป.1แต่ยังไม่ได้ระบุชนิดนะครับเอาป.1เอาไปซื้อแล้วมาออกป.4นะมันเป็นอย่างนั้นปคือปืน
1: อ๋อค่ะ
0: ส่วนป.12เนี่ยเป็นปืนเป็นใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนนั้นได้ทั่วราชอาณาจักรซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กับบุคคลที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมืองนะฮะหรือเป็นอดีตข้าราชการที่ต้องการพกปืนที่ตัวเองมีอยู่ไปเพื่อเดินทางเพื่อป้องกันตนเองอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นแต่ใบอนุญาตเนี้ยจะออกเป็นปีต่อปีสิ่งที่เจตนาของนายกพูดถึงคือใบป.12นี่แหละที่ท่านไม่อยากเซ็นแล้วนะเพราะว่าการเซ็นใบอนุญาตป.12เนี่ยมันมีผู้หลักผู้ใหญ่มาขอแล้วมันมีกระบวนการกว่าจะไต่ระดับจากหน่วยงานที่ตั้งคำขอเนี่ยว่าถึงมอท.1เซ็นเนี่ยก็จดปากกาแล้วปากกาอีกนะ
1: คือกรณีคุณฉลองเรี่ยวแรงนี้แสดงว่ามีป.12ใช่ไหม
0: ไม่มีครับไม่มี
2: ไม่มี
1: ถ้าลักษณะแบบนั้นถ้ามีเนี่ยก็คือเดินทำแบบนั้นได
2: ้ก็ถึงมีก็ไปไม่ได้มันคือถึงจะมีป.12มันก็ต้องมีเหตุที่จะพาไปนะแต่มันเบากว่าเหตุจำเป็นเร่งด่วนมันครับ
1: กฎหมายมันก็ดูแข็งแรงดีนะ
2: กฎหมายมันแข็งแรงอยู่แล้วบ้านเรากฎหมายทุกฉบับดีหมดเพียงแต่ว่าคนที่ปฏิบัติไม่เข้าใจอย่างผมยกตัวอย่างที่เราไปจับฐานพรานเนี่ยดุลพินิจต้องมีไงผมบอกตำรวจเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟเป็นต้นทางนะต้นทางของกระบวนการยุติธรรมมีคนบอกว่าศาลเป็นอะไรนะเป็นทางผลทางสุดท้ายไม่ใช่ครับทางสุดท้ายเนี่ยประตูสุดท้ายคือตำรวจ ถ้าตำรวจทำแบบยุติธรรมจริงๆนะไม่ต้องถึงศาลเลย
1: ถ้าเกิดเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์หรือความรุนแรงจากปืนเนี่ยแน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยเห็นตรงกันว่ามันต้องใส่รายละเอียดไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอยากจะเน้นที่กระบวนการได้มาซึ่งใบอนุญาตเนี่ยตอนนี้มันง่ายไปหรือเปล่าฮะ
2: ง่าย
1: ง่ายไปใช่ไหมฮะ
2: ง่ายก็ลองเต่าก็ไปจับมาหลายเที่ยวแล้วเนี่ยเซ็นใบอนุญาตปั๊บได้ตังค์เซ็นใบอนุญาตคือว่าบอกปัญหาบ้านเรามันจริงๆมันเริ่มจากทุจริตเห็นไหมสอบราชการก็ทุจริตตึกพังก็ทุจริตทุกอย่างอยู่ที่การทุจริตวันนี้ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนถ้าเราแก้ปัญหาทุจริตได้หมดนะเรื่องอื่นจะดีหมดแต่นี้เราแก้ไม่ได้ก็ต้องมาแก้ปลายน้ำอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดสำคัญว่าต้องแก้ยังไงอย่างปืนเนี่ย นายกต้องประกาศเลยไม่ให้นำเข้าไม่ว่าจะปืนสวัสดิการไม่ต้องนำเข้าส่วนปืนที่ราชการจะนำไปใช้เนี่ยผมบอกให้นะปืนที่ยึดมาจากการกระทำความผิดเนี่ยต้องเพิกถอนใบอนุญาตให้หมดหรือแม้แต่คนที่อย่างคุณฉลองถ้ามีปืนอยู่สัก3กระบอกนะอีก2กระบอกไม่ได้ใช้เนี่ยกระบอกที่ใช้ในลิฟต์อีก2กระบอกไม่ได้ใช้ต้องเพิกถอนเอามาคืนหรือแม้แต่ว่าผู้เสียชีวิตแล้วแต่มีปืนแต่ทายาทไม่อยากรับไว้ก็มอบให้นายทะเบียนเพื่อขายต่อเนี่ยพวกนี้ปืนนี่มาเวียนได้หรือจะเอามาใช้ในราชการก็ได้เรื่องปืนไม่ต้องห่วงหรอกครับเมื่อก่อนเราบอกค้อนดาควายอุทัยดีที่สุด
0: อุทัยนครสวรรค์
2: เมื่อกี้ถามผมอ่ะค้อนใช่ไหม
0: คร
2: ับ นครสวรรค์แล้วปืนเนี่ยนะอ่ะไม่อยากจะบอกสมัยหนึ่งใช้อะไรแกนรถไอ้นั่นรถแกนพวงมาลัยรถอ่ะมาตัดมาตัดทำ
0: ลำกล้อง
2: ลำกล้องเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วเราเนี่ยเก่งจำคดีผอ.ก๊อฟได้ไหม
1: ค่ะ
2: มีที่ทำที่เก็บเสียงตั้ง10กว่าแห่ง
0: กึ่งที่เก็บเสียงเอง
2: ก็นี่ไงเราจะทำยังไงล่ะทีนี้มันต้องยกทั้งกระดานเลยนะครับทีนี้ท่านนายกบอกไม่ให้นำข้าวหนึ่งนะประการที่สองบอกมาเลยกฎหมายจะแก้ยังไงอันไหนที่ออกกฎกระทรวงได้ออกไปนะครับและเด็ดขาดศาลเองในเวลาลงโทษฐานมีวุฒิปืนนะครับก็ถ้าปืนมีทะเบียนนะแต่พาไป9เดือนไม่ใช่ครับผิดมือเขาเรียกปืนผิดมือ
1: ค
2: ือปืนของท่านสุพิสารและผมเอามาผิดอันนี้เรียกปืนผิดมือแต่ถ้าปืนยาวเขาเรียกปืนผิดบาใช่ไหมแต่ถ้ามีปืนเถื่อนเนี่ยศาลลงโทษจำคุกหมด
1: ตอนนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งคือปืนที่ซื้อขายทางออนไลน์อันนี
2: ้
1: ในแง่ของ
0: คือเรื่องออนไลน์เนี่ยผมเคยพูดกับข้าราชการตำรวจหลายท่านนะครับว่าการทำดิจิทัลพรีเวนชั่นในเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยบนตลาดออนไลน์เนี่ยมันจะต้องลุกลบพูดง่ายต้องตามเข้าไปล่อซื้อเลยนะครับสมมุติว่ามีการตลาดขายปืนบนออนไลน์เนี่ยเขาต้องสังเกตแล้วก็ส่งคนไปล่อซื้อเลยนะครับแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มทลายแหล่งขายปืนนั้นว่าเอามาจากไหนนำเข้ามาหรือประดิษฐ์เองหรือไปลักขโมยหรือเป็นแก๊งอาชญากรที่ตบทรัพย์เข้ามาแล้วเอามาเก็บไว้เป็นกองอันเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเข้าไปเสิร์ชแล้วก็ตั้งเคาน์เตอร์สมัยนี้ไม่ยากเลยนะครับซื้อ AI เอเจนต์มาตัวนึงแล้วเขียนคำสั่งพร้อมทิ้งไว้หรือทั้งเขียนอัลกอริทึมว่าขายอาวุธปืนแม่นยำไว้นะแล้วให้มันควาดคำว่าขายอาวุธปืนเนี่ยในตลาดเนี่ยเอามามันจะเห็นตัว URL ทุกอันเนี่ยโผล่มาโผล่ก็ล็อกเป้าเลย address แล้วยิงไปที่พื้นที่เลยส่งไปยังท้องที่ก็ได้ถ้าทำไม่ทันนะครับเพื่อให้ค้นหาเจ้าของที่เอามาขายอันนี้มันก็จะลดรีดิวผู้ขายทางออนไลน์เนี่ยให้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้คือทำง่ายที่สุดแล้วครับ
2: ก็เคยมีล่อซื้อนะมีล่อซื้อที่ขอนแก่นก็มีจับได้ทีละ5-60กระบอก
1: เพราะเราอาจจะไม่ได้เข้มงวดหรือเปล่าคะเลยทำให้อัตราการถือปืนของเราเนี่ยสูงมากคือคำถามสุดท้ายคืออยากจะถามทั้ง2ท่านเลยว่าไอ้11ล้านกระบอกเนี่ยต่อหัวสูงที่สุดในอาเซียนเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงฮะทำไมประเทศไทยซึ่งเรารู้สึกว่ามัน
0: คือตลอดชีวิตที่ผมเป็นข้าราชการตำรวจมาเนี่ยไอ้เรื่องอาวุธปืนเนี่ยเราก็ทำอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราทำโดยไม่ใช่ลบลุกอ่ะพูดง่ายงั้นวิธีการจะลบลุกเนี่ยทางหน่วยข้างเคียงคือหน่วยที่เป็นในทะเบียนเนี่ยจะต้องบอกแหล่งที่มีปืนนั้นอยู่ด้วยนะครับแล้วแหล่งที่ได้มาของปืนเถื่อนนะครับทุกแห่งเนี่ยเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดของปืนพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อช่วยกันขับจัดแล้วก็ลบทิ้งมันซะและอีกอย่างหนึ่งปืนที่ยึดมาได้ทั้งหมดเนี่ย ครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงเองเนี่ยพอจำหน่ายแล้วเนี่ยก็ขอให้มาทำลายทุบทิ้งก็มีให้ปรากฏเหมือนยาเสพติดเนี่ยแต่ตอนนี้หายไปจากระบบแล้วนะครับไม่เห็นว่ามีการเอาปืนที่ได้ยึดมาเนี่ยไปทำอะไรหรือเอาปืนนั้นไปขึ้นทะเบียนมาใหม่นะครับเพราะมันยังใช้ได้อันนี้มันไม่มีการเปิดเผยต่อที่สาธารณะแล้วก็การที่ได้แหล่งที่มาของอาวุธปืนต่างๆเนี่ยควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะนายทะเบียนอาวุธปืนซึ่งรับผิดชอบโดยตรงนะฮะนายทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งอยู่ทุกหัวแถวแหงเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเป็นแหล่งข้อมูลเป็นแหล่ง Data ที่จะดูว่าปืนนั้นมาถูกผลิตไหมหรือปืนนั้นมีทำเลอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสามารถปักหมุดบนหลังคาบ้านได้เลยว่าปืนในเขตหมู่1เนี่ยมีอยู่800กระบอกหรือมี200กระบอกอยู่ที่บ้านใครบ้างเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอันตรายที่ของอาวุธปืนเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในพื้นที่ระบบยังไงไอ้นี่คือสิ่งสำคัญของการทำ Data ของเทคโนโลยีแล้วสามารถบอกได้เลยว่ามันเคลื่อนตัวออกมายังไงเช่นมันมีการจับกลุ่มปืนชอบด้วยกฎหมายมันก็จะมีเลข running ของปืนอยู่แล้วว่าใครครอบครองก็ขึ้นทะเบียนพวกนี้ไว้แล้วก็จำหน่ายทิ้งจำหน่ายทิ้งมันก็จะรีดิวปืนที่มีอยู่ใน10ล้านกระบอกเนี่ยค่อยๆทยอยหายไปแล้วก็ไม่มีนำเข้าผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับว่าเลิกการนำเข้าปืนซะแล้วก็เก็บอาวุธปืนเนี่ยถ้าหลวงไม่พอก็รับซื้อจากชาวบ้านเนี่ยหรือข้าราชการเก่าๆเนี่ยซื้อคืนรับซื้อคืนถ้าปืนไหนใช้เป็นปืนหลวงได้ก็ไปตีทะเบียนปืนหลวงแล้วให้ข้าราชการใช้อย่างเพียงพอแล้วก็หมุนเวียนโดยมีการแทร็กปืนนะอย่างเป็นระบบ
1: คืออย่างนี้อย่างในอเมริกาเนี่ยก็คนถือปืนเยอะมากแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับเขาพูดว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
2: เป็นวัฒนธรรม
1: เป็นวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันฟิลิปปินส์ก็ถือปืนเยอะรองจากประเทศไทยเพราะว่าลักษณะทางกายภาพ70,000เกาะ7,000เกาะไม่รู้จะดูแล
0: ยัง
1: ไงแต่ประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรคะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มีอัตราการถือครองปืน
2: มันผมว่าทฤษฎีเรียนแบบอันหนึ่งวันนี้บอก11ล้านก็บอกนะนี่ยังไม่รวมปืนเถื่อนนะยังไม่รวมปืนปากกายังไม่รวมปืนนักเรียนอาชีวะทำนะยังไม่มีนะกล่องไม่ขีดนี่ยังไม่มีนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่า11ล้านก็จริงแต่ยังนอกกว่านั้นก็ยังมีมากกว่านั้นอีกและที่สุดแล้วเราจะเห็นว่าดูจากเด็กแล้วกันเด็กเนี่ยบีบีกันใช้บีบีกันสักพักหนึ่งไปดัดแปลงบีบีกันให้สามารถใช้ได้
0: เป็นปืนจริงได
2: ้คือค่านิยมอ่ะมันเรียนแบบไงมันเรียนแบบดูหมังแล้วเล่นเกมบ่อยดูหนังบ่อยเงี้ยมันภาพยนตร์เนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นชัดนะครับผมว่ามันเป็นทฤษฎีเรียนแบบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะในประเทศไทยเราจะเห็นเหมือนถ้าเราจะแก้ปัญหาเราบอกโตขึ้นอย่าโกงนะแต่พอออกมาในสังคมเองผู้ใหญ่โกงหมดเลยมันก็เลยแก้ไม่ได
1: ้ถ้างั้นถ้าปลายทางเนี่ยที่นายกบอกว่าจะต้องท่านบอกว่าไม่ต้องถึงกับร่างกฎหมายใหม่เอาแค่กฎกระทรวงก็พอก็คือต้องลงรายละเอียดให้มันมากขึ้นทำให้มันยากขึ้นในการครอบครอง
0: คือวิธีการเนี่ยอย่าสักแต่พูดอย่าสักแต่ว่าออกกฎหมายนะครับแต่ต้องมีกระบวนการนะครับ implement เนื้องานนะให้มันเป็นระบบนะครับและให้มันเป็นวงลูปที่สามารถดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะนายทะเบียนที่ดูแลทรัพย์ในเขตท้องที่จากการครอบครองอาวุธปืนของทุกคนตามทะเบียนส่วนไม่มีทะเบียนน่ะให้ตำรวจไปจัดการนะครับให้ไปค้นไปเสิร์ชไปหาแหล่งข่าวไปล่อซื้อนะฮะและไปจับหรือไปหาสายลับที่จะไปโจมตีไอ้แหล่งที่ผลิตปืนเถื่อนหรืออาวุธปืนของนักเรียนคร
2: ับ ไอ้อย่างว่าอย่างว่าใบอนุญาตป.12ปีต่อปีใช่มั้ยเลิกใช่มั้ยเลิกแล้วคนมีปืนเอาปืนไปแสดงปีต่อปีมั้ย
0: ไม
2: ่เอาไปแสดงต่อนายทะเบียน
1: ที่ฟิลิปปินส์เขาทำนะคะเขาแก้กฎหมายก็คือว่าต้องเอาปืนไปให้เจ้าหน้าที่ดู2ปีครั้งนึง
2: เก็บข้อมูลได
1: ้ใช่ใช่ก็เสียดายเวลาหมดแล้วคุยต่ออีกยาวเลยนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆ
2: ค่ะยินดีครับ
0: ความยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเขย่าโคลอมเบียตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเปิดเหตุผลแรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายอย่างหนักแม้เกิดลึกลงไปกว่า100กิโลเมตรยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้สหรัฐปรับยุทธวิธีกดดันอิหร่านจากไพ่การทหารสู่ไพ่เศรษฐกิจสีหศักดิ์ยึดหลักมองโลกความเป็นจริงแก้ปัญหาเมียนมานักวิชาการแนะบทบาทผู้อำนวยความสะดวกต้องเปิดพื้นที่ให้กลุ่มการเมืองทุกฝ่ายอีโคโนมีอันแรปแกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายถอดบทเรียนเมืองแร่นิกเกิลในอินโดนีเซียแลกด้วยชีวิตและมลพิษ
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับแผ่นดินไหวในโคลอมเบียสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกเป็นแหล่งปลูกกาแฟสำคัญของประเทศครับล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย224คนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า500คนนะครับขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเฉพาะที่เมืองกาลีซึ่งมีประชากร 2,200,000 คนมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า80คนและสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนะครับรัฐบาลโคลอมเบียประกาศให้พื้นที่นี้เป็นเขตภัยพิบัติระดับชาติหลังจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศไปแล้วนอกจากนี้ยังเตรียมส่งกองกำลังด้านความมั่นคงอีกประมาณ 1,000 นายเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อรับมือกับการปล้นสะดมด้วยส่วนอีกเมืองนึงก็คือเมืองเปเรราซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักอีกจุดนะครับมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า60คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากทันโลกออฟบิตคืนนี้ชวนไปสำรวจเหตุผลที่โคลอมเบียได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้ว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะลึกลงไปประมาณ100กิโลเมตรก็ตามครับ

0: โฮเซกาเยโกคอนเทนต์ครีเอเตอร์บันทึกช่วงเวลาแห่งความตื่นตระหนกภายในสนามบินนานาชาติมาเตกาย่าในเมืองเปเรราทางตะวันตกของโคลอมเบียหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเขาหลบอยู่ใต้โต๊ะส่งเสียงร้องด้วยความตกใจแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารผู้โดยสารสั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่อาคารสูง4ชั้นพังถล่มลงมาจนฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณประชาชนต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดและส่งเสียงกรีดร้องตามปกติโคลอมเบียเผชิญแผ่นดินไหวหลายพันครั้งในแต่ละเดือนเนื่องจากที่ตั้งอยู่บนจุดบรรจบกันของแผ่นปึกโลกหลายแผ่นในวงแหวนแห่งไฟพื้นที่รูปเกือกม้ารอบมหาสมุทรแปซิฟิกมีความยาวถึง 40,000 กิโลเมตรพื้นที่บริเวณนี้มักเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่คิดเป็น1ใน5ของโลกขณะที่แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงขนาด 7.4 ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในศตวรรษที่21ของโคลอมเบียมีจุดศูนย์กลางใกล้ซานโฮเซเดลเปามาในจังหวัดโชโกลึกลงไป107กิโลเมตรซึ่งตามปกติแผ่นดินไหวขนาดความลึกปานกลางตั้งแต่70ถึง300กิโลเมตรมักก่ออันตรายน้อยกว่าแผ่นดินไหวตื้นเนื่องจากพลังงานส่วนหนึ่งจะลดทอนลงระหว่างเดินทางผ่านชั้นหินก่อนถึงผิวโลกซูซานแวนเดอร์ลีนักแผ่นดินไหววิทยาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงสูงจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้พื้นที่หุบเขาแม่น้ำที่มีชั้นดินอ่อนไปจนถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแบบเฉียงปัจจัยเหล่านี้ทำให้ความเสียหายรุนแรงกว่าปกติ
1: No y sigue sigue esto esto fue en la mañana pero quién sabe hasta cuándo iremos con iremos a vivir con con lo que pasó es muy triste la verdad no sé la luz estamos sin luz esto parece la verdad como como lo he dicho una ciudad zombie la verdad es muy tristeEs muy triste.
2: No, pues impresionante la verdad lo que está sucediendo. Primera vez que pues presenció algo así tan, tan profundo. Y nada, esperando que recuperen a los cuerpos y las personas que estén ahí con vida, que puedan salvarlas y todo pueda estar a la normalidad otra vez con la ayuda de Dios.
0: การกู้ภัยยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันในหลายพื้นที่ทั้งเปเรราและกาลีย้อนกลับไปเมื่อปี1999พื้นที่เขตปลูกกาแฟของโคลอมเบียเคยเผชิญแผ่นดินไหวขนาด 6.2 สร้างความเสียหายอย่างหนักทั้งในอาร์เมเนียและเปเรราทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คน
3: สัปดาห์นี้คำว่าโลคีถูกพูดถึงเป็นวงกว้างในการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ของสหรัฐในสงครามตะวันออกกลางนะครับจากการกดดันทางการทหารไปใช้การกดดันทางเศรษฐกิจในขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐกำลังงวดเข้ามาทุกขณะครับยุทธวิธีใหม่ปรากฏอยู่ในพาดหัวข่าวของ Axios ว่าสหรัฐกำลังลดบทบาทความขัดแย้งกับอิหร่านเนื่องจากสหรัฐจะหันมาใช้ไพ่เศรษฐกิจกดดันอิหร่านหลังจากเศรษฐกิจอิหร่านอยู่ในสภาพย่ำแย่มากครับรัฐบาลอิหร่านไม่มีเงินมากพอในการจ่ายให้กำลังพลขณะที่มาตรการปิดล้อมทางทะเลก็ยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐก็ยังให้สัมภาษณ์กับ Real America's Voice ว่าสหรัฐมียุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์ในการรับมือกับอิหร่านตั้งแต่การจับตาอิหร่านอย่างใกล้ชิดการโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงและการใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเนื่องจากอิหร่านกำลังเผชิญอัตราเงินเฟ้อสูงถึง 300% ข้อมูลจากศูนย์สถิติแห่งอิหร่านบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อของอิหร่านมีแนวโน้มลดลงเหลือ 88% เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อในรอบ3เดือนแต่ถ้าเราดูจากภาพนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าภาพรวมยังคงอยู่ในระดับสูงสะท้อนให้เห็นแรงกดดันด้านราคาในระบบเศรษฐกิจอย่างมาก วันนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นโลคีแต่ผู้นำสหรัฐก็เลี่ยงไม่ตอบคำถามนี้ครับ
4: You said you're low keying it with them. You're semi negotiating. What exactly does that mean?
5: Well, they asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period.Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
3: ผู้นำสหรัฐเฉยๆไม่ตอบคำถามประเด็นยุทธวิธีโลคีแต่ก็ยื่นเงื่อนไขใหม่ให้อิหร่านจ่ายเงินชดเชยกับผู้เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ด้วยมันเป็นผลมาจากก่อนหน้านี้อิหร่านได้ยื่น6เงื่อนไขให้สหรัฐปฏิบัติตามตั้งแต่การยุติสงครามการจ่ายเงินชดเชยไปจนถึงการยกเลิกมาตรการกดดันต่างๆไม่เช่นนั้นอิหร่านจะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเด็ดขาดแต่วันนี้ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซได้เปิดแล้วครับ
5: Well, it's open now. We're taking a lot of ship. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible.
3: ในสถานการณ์จริงหลายคนอาจจะถามว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดกี่โมงนะครับขณะเดียวกันวันนี้กาตาร์ก็ออกมาเปิดเผยว่าการเจรจาของโอมานกับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซกำลังเดินทางมาถึงจุดสำคัญอย่างมากภายใต้ข้อตกลงใหม่อิหร่านก็จะได้สิทธิ์ควบคุมเส้นทางขาเข้าของเรือพาณิชย์มุ่งหน้าไปยังอ่าวเปอร์เซียหรือเส้นสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในแผนที่ครับประเด็นการตั้งโมเซนเรซาอีอดีตผู้บัญชาการกองกำลัง IRGC ให้มานั่งเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านก็ยิ่งตอกย้ำจุดยืนของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างชัดเจนแสดงว่าประเด็นนี้เป็นเส้นแดงของอิหร่านไม่มีพื้นที่ให้ประนีประนอมนะครับเนื่องจากมันเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงของอิหร่านโดยตรงด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ยังต้องจับตามองต่อไปแต่สื่อบางสำนักก็นำเสนอภาพของเรซาอีในฐานะผู้ประสานระหว่างสายแข็งกับสายกลางเนื่องจากสภาความมั่นคงแห่งชาติจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงการตัดสินใจของประธานาธิบดีกระทรวงการต่างประเทศกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วยครับตลอดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ชาวอิสราเอลในไทยจากหลายเหตุการณ์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือกรณีผู้ประกอบการชาวไทยถูกคุกคามหลังติดธงปลดปล่อยปาเลสไตน์หน้าร้านคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตพูดคุยกับผู้ประกอบการคนนี
6: ้การถล่มรีวิวการคุกคามผ่านช่องทางออนไลน์ไปจนถึงการขู่เอาชีวิตคือสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจ Petting Zoo หรือสวนสัตว์สำหรับสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิดบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเผชิญหลังรู้สึกเหลืออดกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำไปสู่การติดธงปาเลสไตน์ไว้หน้าร้านเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลใช้บริการขณะที่รายงานจากหน่วยงานรัฐของอิสราเอลอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมเชิงวัฒกรรมในการต่อต้านอิสราเอลและฉบับที่ทวีความรุนแรงขึ้นในไทย
7: ก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายๆชาติเนี่ยเขาเข้ามาแล้วปัญหามันก็คือว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยเขาก็ทำตัวไม่น่ารักไม่ต่อคิวซื้อตั๋วเดินเข้ามาโดยไม่จ่ายเงินพอจีนบอกให้จ่ายเขาก็บอกว่าเขาขอดูก่อนถ้าชอบแล้วค่อยจ่ายก็จะเป็นปัญหาแบบนี้
6: ผู้ประกอบการระบุถึงอุปสรรคในการทำธุรกิจบนเกาะสมุยโดยเฉพาะอุปสรรคจากชาวอิสราเอลบางส่วนเช่นการทำผิดกฎระเบียบการเรียกร้องคืนเงินการขโมยไปจนถึงการทำร้ายสัตว์จนตาย
7: จินก็พยายามอดทนแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยพอลูกค้าเดินไปจินก็จะเดินไปบอกพนักงานพนักงานก็จะต้องเดินตามกลุ่มของคนอิสราเอลเพื่อที่จะให้ปัญหาเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ก็มีเหตุการณ์นึงที่ลูกค้าเข้ามาแล้วบอกว่าเขาไม่ชอบนกจินก็บอกว่าถ้าไม่ชอบนกก็ไม่ต้องเข้าไปในกรงนกสุดท้ายเขาก็เข้าไปพอนกไปเกาะไหล่เขาแทนที่เขาจะแบบเหมือนเอามือกวาดไล่หรือเขาแบบขยับไหล่ให้นกบินเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาตกนกจินตกลงมาน้องก็น็อก
6: เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาเธอจึงตัดสินใจติดธงปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือฟรีปาเลสไตน์ไว้ที่หน้าร้าน
7: การติดธงของจินไม่ได้สนับสนุนอะไรจินไม่ได้มองในมุมของการเมืองนะคะสำหรับจินเองธงนี้มันคือธงที่ชาวอิสราเอลเห็นแต่ไม่ชอบสำหรับจินคือเหมือนเป็นยันกันผี
6: หลังจากการติดธงดังกล่าวปัญหาเหล่านั้นจึงลดน้อยลงแต่เธอต้องเผชิญกับการคุกคามหลากหลายรูปแบบสะท้อนให้เห็นจากการถล่มรีวิวศูนย์หรือ1ดาวบนแพลตฟอร์มของร้านหรือการคุกคามทั้งช่องทางออนไลน์และหน้าร้านเธอระบุว่าในจุดหนึ่งเธอได้รับข้อความคุกคามมากถึง 80-90 ข้อความภายใน1วัน
7: ส่วนมากเลยอ่ะที่โดนกดดันน่ะก็จะเป็นทาง WhatsApp กับทางเพจก็จะเป็นแบบเหมือนแฟนจินน่ะจะรับแรงกระแทกเยอะมากเพราะเหมือนก็จะส่งมาว่าแบบระวังตัวไว้เธอกับภรรยาคนไทยเนี่ยฉันจะทำให้เธอไม่ได้อยู่นี่เธอแบบเธอเล่นผิดคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องแบบคุกเข่าขอโทษแล้วก็ยกธงลง
6: การคุกคามดังกล่าวครอบคลุมถึงการดูถูกผู้หญิงไทยในลักษณะที่เหยียดเชื้อชาติและการคุกคามทางเพศแม้เธอจะยอมรับว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทุกคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเธอได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้วแต่การเผชิญการคุกคามในลักษณะนี้ทำให้เธอและครอบครัวรู้สึกไม่ปลอดภัย
7: แต่ปัญหาคือ 97-98% นะคะที่โทรมาข่มขู่ที่แบบนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกาะสมุยคืออิสราเอลเขาจะทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยชาวยิวจะไม่ย้ายออกไปไหนทั้งนั้นคนที่ย้ายคือคนไทยอย่างพวกเธอและคน
6: ขณะที่รายงานของรัฐบาลอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกจากแนวคิดต่อต้านอิสราเอลและฉบับที่ทวีความรุนแรงขึ้นในไทยรายงานยอมรับถึงการคุกคามออนไลน์และรีวิวเชิงลบที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในระดับหนึ่งเนื่องจากธุรกิจที่ถูกมองว่าสนับสนุนปาเลสไตน์อาจเผชิญกับการรีวิวเชิงลบหรือการข่มขู่จาก

0: ู้ใช้งานที่สนับสนุนอิสราเอล
1: คุณผู้ชมครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อท่าทีของไทยในการเปิดบ้านต้อนรับมินอองไลผู้นำเมียนมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

0: แค่ปูทางมาก่อนและถูกวิจารณ์น้อยกว่าที่เกิดขึ้นมา
1: คือสังเกตเพื่อนบ้านของเมียนมาเกือบทุกประเทศอินเดียเชิญไปแล้วจีนก็เชิญไปแล้วลาวก็เชิญไปแล้วนะครับผมคิดว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยมันน่าจะอาจจะเป็นแรงจูงใจก็ได้นะครับให้เขาเนี่ยนะครับพยายามเดินหน้าต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีที่เป็นปัญหาของไทยขนาดนี้และในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาผมมองกลับกันนะครับว่าการเชิญเข้ามาเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเนี่ยประเทศไทยก็เนี่ยนี่คือนโยบายส่วนหนึ่งของนโยบายกลับไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อประเทศไทยมีท่าทีอย่างนี้เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปด้วยนะครับ
0: แต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็คงคาดการได้ใช่ไหมครับว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับ
1: ครับครับ
0: ที่บอกว่าการกระทำแบบนี้เชิญมินอองไลมาเหมือนกับเรามอบความชอบธรรมให้กับคนที่ถูกมองว่าเป็นประเด็จการแล้วก็มือเปื้อนเลือดด้วยใช่ไหม
1: ครับก็ตรงนี้ผมคิดว่าเขาเข้าใจเหตุผลของเขานะครับแต่ผมอย่างที่ผมเรียนไปเรามองด้วยความเป็นจริงนะครับก็คือแน่นอนเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ขณะเดียวเราไม่ได้ละทิ้งนะครับสถานการณ์ภายในเมียนมาที่เราอยากจะสนับสนุนนะครับโน้มน้าวนะครับชักจูงให้เขาได้เดินหน้าต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการสันติภาพนะครับแล้วที่เราเรียกร้องด้วยคือว่าเขาควรจะพยายามหาทางลดความรุนแรงนะครับ
2: ขณะที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเมียนมามองบทบาทของไทยในการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับว่าไทยจะต้องไม่สูญเสียความไว้วางใจจากทุกกลุ่มการเมืองในเมียนมาที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอด5ปีที่ผ่านมานอกจากนี้การหารือก็ควรจะมีอะไรที่มันจับต้องได้อาจารย์หยิบยกตัวอย่างกรณีของมลพิษในแหล่งน้ำซึ่งเชื่อมโยงกับนัยยะทางการเมืองในเมียนมาด้วยครับ
3: ถ้าเราตั้งเป้าไปในสู่เรื่องของการมีสันติภาพที่แท้จริงต้องย้ำว่าสันติภาพที่แท้จริงอะเราก็ต้องมีพื้นที่นะคะในการพูดคุยกับกลุ่มจำนวนมากนะกลุ่มที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นมากกว่ากรอบที่มีอยู่แล้วยังกรอบ NCA ด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นในแง่ของทางการทูตและทางการเมืองที่เราต้องการอยากจะมีบทบาทที่สำคัญด้วยความที่เราเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในวิกฤตการเมืองของเมียนมาแล้วก็วิกฤตที่มีผลกระทบข้ามพรมแดนทุกอย่างเนี่ยความเป็นจริงแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมามันคือผลประโยชน์ของไทยโดยตรงผลประโยชน์ของชาติเราโดยตรงนะคะเราไม่ได้ตั้งต้นด้วยการแทรกแซงแต่เราตั้งต้นด้วยการที่ว่าอะไรมันคือผลประโยชน์ของเราในเรื่องของมลพิษข้ามพรมแดนอย่างมลพิษทางน้ำเนี่ยต้นตอที่มาจากในเมียนมาเนาะโดยเฉพาะในรัฐฉานเนี่ยนะคะเราบอกว่าเรามี TOR ตอนนี้มันเป็นลักษณะของ TOR เนาะเป็นกรอบของการจัดการคุณภาพน้ำนะคะแต่เมื่อเราดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันยังขาดกลไกในการติดตามผลเยอะมากนะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะของการประชุมร่วมนะเพื่อที่จะดูคุณภาพน้ำมากกว่าที่จะมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาความร่วมมือที่ควรจะได้จากรัฐบาลเนปิดอร์เลยก็คือจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาทันทีนะคะไม่ใช่การมาประชุมหรือวัดคุณภาพอะไรละนะมันต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ต้องดูความก้าวหน้าเหมือนกันคือเราก็คงไม่ได้ปฏิเสธว่าโอ๊ยห้ามคุยกับเนปิดอร์นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะจะเป็นลักษณะที่ว่าคุยอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาช่วยเราได้จริง
2: ๆสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาและแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้ออย่างเคร่งครัดด้วยครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงจากปืนบทบาทของสื่อมวลชนมักจะถูกตั้งคำถามเสมอนะครับคืนนี้รายการของเราชวนสำรวจแนวทางของสื่อในต่างประเทศต่อการรายงานข่าว
4: สหรัฐประเทศที่เผชิญเหตุกราดยิงบ่อยที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้ความสำคัญกับบทบาทสื่อต่อการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจังคู่มือการรายงานโศกนาฏกรรมในโรงเรียนของหน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะรัฐโคโลราโดจุดเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมโคลัมไบเมื่อปี1999ให้ความสำคัญกับ Copycat Effect หรือปรากฏการณ์การเลียนแบบเมื่อผู้ก่อเหตุได้รับแรงกระตุ้นจากความสนใจของสื่อต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นในช่วง4สัปดาห์หลังเหตุกราดยิง

0: ที่โรงเรียนมัธยมโคลัมไบมีนักเรียนในสหรัฐถูกจับกุมมากถึง350คนจากการข่มขู่ก่อเหตุในโรงเรียนของตัวเองงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่าจำนวนการข่มขู่เพิ่มขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับจำนวนวันที่สื่อนำเสนอข่าวหรือปริมาณการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต้นแบบเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้สอดคล้องกับคำแนะนำสำหรับสื่อในการรายงานเหตุกราดยิงของโครงการ Suicide Awareness Voice of Education หรือ SAFE เรียกร้องให้สื่อตระหนักถึงพลังของคำและภาพหลีกเลี่ยงการเรียกการก่อเหตุว่าสำเร็จและล้มเหลวหรือการพาดหัวข่าวว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เหตุกราดยิงเมื่อปี1999เนื่องจากการใช้วลีดังกล่าวอาจกระตุ้นคนที่ต้องการความสนใจจากสังคมหลีกเลี่ยงการรายงานสร้างความตื่นเต้นหรือเปิดเผยรายละเอียดมากเกินไปเนื่องจากรายละเอียดเหล่านั้นอาจกลายเป็นแบบอย่างให้คนอื่นนำไปทำตามเอกสารทั้งสองฉบับแนะนำว่าไม่ควรลงรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธลำดับขั้นตอนวิธีเข้าสู่สถานที่ก่อเหตุหรือการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุไม่ควรเผยแพร่บัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ก่อเหตุหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อและภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่โยงปัญหาสุขภาพจิตกับการใช้ความรุนแรงเนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่มีภาวะทางสุขภาพจิตไม่ได้ใช้ความรุนแรงหลีกเลี่ยงการคาดเดาเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ควรรอจนถึงการพิจารณาคดีหรือการเผยแพร่รายงานผลการสอบสวนแนวทางนี้ยังช่วยลดแรงกดดันจากสื่อต่อคนในชุมชนที่รู้จักผู้ก่อเหตุครอบครัวของผู้ก่อเหตุและกระบวนการสอบสวนคู่มือเสนอให้สื่อหันไปเล่าถึงผลกระทบจากความรุนแรงและทางเลือกในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในช่วงเวลาที่ผู้รอดชีวิตและครอบครัวยังอยู่ในภาวะเปราะบางสื่อควรหลีกเลี่ยงการเร่งเข้าไปสัมภาษณ์ป้องกันไม่ให้เผชิญบาดแผลทางจิตใจซ้ำโจทย์สำคัญของสื่อในการรายงานเหตุกราดยิงคือการรายงานเหตุการณ์อย่างไรให้สังคมรับรู้โดยไม่ทำให้ความรุนแรงนำไปสู่ปรากฏการณ์เลียนแบบในวันข้างหน้า
1: ช่วงนี้ติดตาม Economy Unwrapped กะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ
2: อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่กำลังเป็นพระเอกในตอนนี้และในอนาคตกำลังเจอสิ่งที่เป็นหลุมดำซ่อนอยู่เบื้องหลังครับเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมนี้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเหมืองแร่นิกเกิลและมันกำลังทิ้งบาดแผลบางอย่างเอาไว้กับประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้และอินโดนีเซียเจอบาดแผลหนักอะไรบ้าง Economy กันแรปจะเล่าให้ฟังครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอินโดนีเซียคือพี่ใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับใหญ่ทั้งขนาดประเทศมากทรัพยากรและที่สำคัญยังอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในน้ำบนดินและก็ใต้ดินเมืองแรกในอินโดนีเซียโดยเฉพาะนิกเกิลนะครับถือว่าเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นจากสัญชาติจีนอเมริกาหรือแม้กระทั่งจากประเทศต่างๆที่เข้าไปลงทุนเพื่อกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมหาศาลในประเทศแห่งนี้แต่แน่นอนครับว่าการทำเหมืองแร่เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีต้นทุนที่ต้องแลกมาค่อนข้างเยอะอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้อุตสาหกรรมเหล่านี้ที่ไม่ควบคุมให้ดีปัญหานี้นะครับมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเพราะอย่างที่บอกว่าปริมาณสำรองของนิกเกิลกว่า 42% ของโลกเนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซียดังนั้นแล้วนะครับอุตสาหกรรมต่างๆเขาก็จับตามองแล้วก็หมายมั่นปั้นมือในการที่จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจากแร่นิกเกิลในประเทศอินโดนีเซียแต่ว่านโยบายแบนการส่งออกแร่ดิบเพื่อดึงดูดการลงทุนตั้งแต่ปี2020เนี่ยกำลังเผยเห็นรอยด่างพร้อยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์ของพลังงานสะอาดของอุตสาหกรรมนี้รายงานล่าสุดจากศูนย์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนหรือว่า BHRC นะครับชี้เห็นถึงด้านมืดของการเร่งขยายตัวของอุตสาหกรรมในช่วงปี2021ถึง2025โดยมีข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับทุนจีนด้านแร่พลังงานทดแทนสูงถึง434กรณีที่น่าตกใจคืออินโดนีเซียเนี่ยแซงหน้าทั้งคองโกแล้วก็เมียนมาครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกข้อกล่าวหาในเรื่องนี้มากที่สุดในโลกโดย 65% ของข้อกล่าวหาพุ่งเป้าไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนเพียง10แห่งเท่านั้นที่แม้จะมีนโยบายสิทธิมนุษยชนบนกระดาษครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ผลกระทบนี้ตกอยู่ที่ชุมชนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทั้งการแย่งชิงที่ดินน้ำแล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำทางอากาศและเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คนย้อนกลับไปในปี2566ครับเกิดเหตุเตาหลอมระเบิดในโรงถลุงแร่ในเครือจิงชานนะครับซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนที่ทำงานที่นั่นไปถึง21คนนอกจากนี้บริษัทสกัดแร่ที่เรียกว่า HPAL ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและยังสร้างกากแร่พิษปริมาณมหาศาลมีรายงานพบการรั่วไหลของสารก่อมะเร็งลงสู่ดินแล้วก็แม่น้ำรวมถึงเขื่อนที่ใช้ในการกักเก็บกากแร่ก็พังลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายในช่วงต้นปี2568นี่เองปัญหานี้มันไม่ได้หยุดที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมเพราะว่าทางด้านของกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยได้มีการจัดให้นิกเกิลของอินโดนีเซียอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแรงงานบังคับโดยพบการบังคับให้ทำโอทีสภาพงานที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ภาวะพันธนาการด้านหนี้สินต่างๆซึ่งเกิดขึ้นกับแรงงานท้องถิ่นแล้วก็แรงงานข้ามชาติจากจีนเองด้วยนักลงทุนจีนเองเนี่ยก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในอินโดนีเซียเพราะเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2026นี้เองครับหอการค้าจีนในอินโดนีเซียได้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปราโบวซูเบียโตนะครับออกมาแฉถึงการรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีกฎระเบียบที่ไม่แน่นอนแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือเรื่องของการที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับบริษัทของจีนเองเช่นเดียวกันนะและมีประเด็นเรื่องของการถูกหั่นโควต้าแร่นิกเกิลลงอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนความตึงเครียดนี้ส่งผลให้บริษัทจีนหลายแห่งต้องลดกำลังการผลิตลงเกิดภาวะการขาดทุนย่อยยับและลุกลามไปจนถึงเรื่องของการเชื่อมั่นต่อนักลงทุนนักวิเคราะห์จาก Lowy Institute นะครับก็วิเคราะห์ออกมานะครับว่าความรับผิดชอบสูงสุดที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะต้องจัดการก็คือเรื่องของการละเมิดต่างๆเกี่ยวกับข้อบกพร่องไม่ว่าจะเป็นในเชิงสถาบันหรือว่าการทุจริตอย่างไรก็ตามครับหากอินโดนีเซียยังไม่แก้ปัญหาเรื่องของเหมืองแร่ที่ผมเรียกว่าเหมืองเลือดก็แล้วกันเพราะว่ามันมีผู้คนเสียชีวิตด้วยสิ่งที่จะทำให้อินโดนีเซียต้องสูญเสียไปก็คือความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภคที่เป็นตลาดที่รองรับไม่ใช่แค่จีนนะแต่หมายถึงประเทศอื่นๆที่เขาซีเรียสหรือว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิแรงงานรวมถึงการใช้อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ก่อมลพิษน้อยเพราะถ้าพูดกันตามตรงแล้วกลุ่มทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราหลายๆบริษัทนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มทุนที่ค่อนข้างสร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบก็ยังไม่เป็นอย่างที่หลายคนคาดหวังหรือไม่ได้เข้มข้นมากเพียงพอที่จะสกัดกั้นปัญหานี้อีกด้วยครับนี่คือทั้งหมดของ Economy Unwrap ในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับ
1: ติดตามเวลาราบทันโลกวันนี้ครับ
3: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งบริหารปรับลดตารางการฉีดวัคซีนเด็กให้เหลือเพียง11ชนิดพร้อมเสนอให้แยกการฉีดวัคซีนรวมหัดเยอรมันคางทูออกเป็น3เข็มแยกกันท่ามกลางความกังวลจากผู้เชี่ยวชาญว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เด็กเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้สื่อสหรัฐเผยว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องใช้การเดินทางลับด้วยเครื่องบินลำอื่นระหว่างเดินทางจากตุรกีไปอังกฤษหลังเข้าร่วมการประชุมนาโต้เมื่อเดือนก่อนเพื่อเลี่ยงภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอิหร่านศาลซีเรียเปิดการพิจารณาลับหลังและมีคำพิพากษาประหารชีวิตบาชาอัลอัสซาดอดีตประธานาธิบดีซีเรียและอาเดฟนาจิบอดีตหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองซีเรียขณะที่อัลอัสซาดลี้ภัยในรัสเซียหลังถูกโค่นอำนาจเมื่อปี2024ทำให้คำพิพากษายังไม่สามารถลงโทษอดีตผู้นำซีเรียได้จรวดลองมาร์ช 7A ของจีนระเบิดกลางอากาศกลางส่งดาวเทียมไชน่าแซต 4B ขึ้นสู่อวกาศหลังทะยานขึ้นจากศูนย์ปล่อยบนเกาะไหหนานเพียง85วินาทีทางการอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุ
1: ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยการแข่งขันกระโดดน้ำตกนานาชาติที่บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจ

ผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ีความตื่นเต้นที่นี่คือการต่อสู้ชิงพื้นที่ระหว่างพื้นน้ำกับแผ่นดินช่วงหน้าฝนน้ำท่วมสูงจนกินพื้นที่ขึ้นมาบนฝั่งน้ำเป็นฝ่ายชนะอยู่นานนับเดือนพอถึงช่วงแล้งน้ำก็น้อยลงถือเป็นช่วงที่แผ่นดินเอาคืนบ้างมองให้ลึกไปกว่าเดิมอีกนิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำต้องปรับตัวตามไปด้วยช่วงน้ำแห้งพืชและสัตว์ส่วนใหญ่ปรับตัวเองเข้าสู่โหมดจำศีลนกน้ำย้ายถิ่นหากินชั่วคราวบรรยากาศเงียบงันเหมือนโรงเรียนช่วงปิดเทอมและเมื่อน้ำท่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาของความมีชีวิตชีวาก็กลับมาเช่นกันช่วงน้ำเยอะคือช่วงเปิดเทอมที่เต็มไปด้วยความคึกคัก

กต้นพืชที่โดนน้ำท่วมแล้วอยู่รอดอย่างต้นกกต้นอ้อทูบฤาษีพวกนี้ยิ่งเติบโตหนาแน่นบัวหลวงก็อาศัยช่วงนี้สร้างก้านที่แข็งแรงเพราะต้องสู้กับกระแสลมและต้องชูใบให้สูงเหนือน้ำถ้าใบจมน้ำจะเป็นเรื่องวิกฤตเพราะสังเคราะห์แสงไม่ได้เกิดมาเป็นพืชน้ำทั้งทีไม่ควรจมน้ำตายเมื่อน้ำเยอะพืชลอยน้ำอย่างจอกแหนผักตบได้โอกาสขยายพันธุ์แพร่เป็นวงกว้างกลายเป็นแพลอยน้ำใหญ่บ้างเล็กบ้างใต้ผิวน้ำปลาหลายชนิดเข้ามาใช้เป็นที่วางไข่และแอบซ่อนตัวได้สบายพืชบกที่โดนน้ำท่วมและปรับตัวไม่ได้จะทยอยกันตายค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นอาหารของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยรวมถึงลูกปลาที่เพิ่งเกิดช่วงหน้าน้ำราว2เดือนเรียกว่าเป็นการซื้อเวลาให้สิ่งมีชีวิตเซตตัวเองจนเข้าที่พร้อมจะไปต่ระหว่างนี้ฉากหลังของความมีชีวิตชีวาคือพื้นที่ชุ่มน้ำที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโปร่งโล่งและมีนกพอยเท้าให้ดูทุกวันไม่ได้ให้ดูการโพสท่าแต่เจ้าตัวนี้กำลังเปิดเผยเคล็ดลับของการเป็นนกในพื้นที่ชุ่มน้ำ

น้องอีแจวตัวเมียร่างกายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่โตไปกว่านี้อีกแล้วจะมีขนาดความยาวของลำตัวประมาณ1ฟุตแต่นิ้วตีนจะยาวเฉลี่ย10เซนติเมตรหรือ1ใน3เป็นนิ้วตีนของนกที่ยาวมากทีเดียวลองตัดเรื่องน้ำหนักตัวออกไปก่อนสมมุติว่ามนุษย์สักคนที่มีความสูงประมาณ150เซนติเมตรอยากจะลงไปเดินบนพืชน้ำแบบนี้บ้างต้องหาวิธีทำให้เท้ามีความยาวเป็น1ใน3ให้ได้คือเท้าต้องยาวประมาณ50เซน

นุษย์ที่ไหนจะมีเท้ายาวตั้งครึ่งเมตรสรุปได้ว่ามนุษย์หนึ่งคนถ้าอยากจะไปโลดแล่นชื่นชมนิเวศสวยๆกลางพื้นที่ชุ่มน้ำเช่าเรือท่องเที่ยวง่ายกว่าเยอะปล่อยให้ความสามารถพิเศษนี้เป็นของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำดีกว่า

าเอานกจากที่นี่ไปปล่อยในแหล่งน้ำแบบอื่นๆอย่างทะเลในแม่น้ำหรือเอาให้ใกล้เคียงกันอย่างทะเลสาบสักแห่งแถมวิวหลักล้านให้ด้วยมีหวังตายเรียบเพราะไม่มีพืชน้ำให้ขึ้นไปอาศัยนกพวกนี้ว่ายน้ำได้ก็จริงแต่ไม่ได้วิวัฒนาการตัวเองให้อยู่ในน้ำได้ยาวนานบินหนีไปอาศัยบนบกก็ไม่ใช่ทางเกิดเป็นนกในพื้นที่ชุ่มน้ำก็ต้องอาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ำเคล็ดลับของนกกลุ่มนี้มี2เรื่องคือนิ้วตีนยาวๆกับพืชน้ำที่มีอยู่เต็มไปหมด2 อย่างนี้ทำให้นกเดินหากินได้สบายเดินไปตรงไหนก็ได้ไม่มีทางจมทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นเฝ้าสังเกตนิ้วตีนที่กางออกจนดูเก้งก้างดูยังไงก็ไม่น่าจะคล่องตัวแต่กลับเฉลี่ยน้ำหนักของร่างกายได้ล้ำเลิศมากๆยังไม่เคยเห็นนกในพื้นที่ชุ่มน้ำเดินแล้วสะดุดหกล้มหน้าคว่ำนักสร้างมีมในโซเชียลยังไม่มีโอกาสล้อเลียนความผิดพลาดนี้

นกอีแจวนกอีโก้งและนกอีกหลายชนิดที่อาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ำจึงได้รับการออกแบบมาเฉพาะเจาะจงมากเหมือนเสื้อผ้าที่สั่งตัดมาพอดีตัวนี่คือผลงานชั้นเลิศของช่างออกแบบตัดเย็บที่ชื่อธรรมชาติ

ม่แปลกใจถ้าใครสักคนจะเรียกที่นี่ว่าป่าโกงกางเรียกติดปากจนแทบจะลืมชื่อป่าชายเลนไปเลยเพราะต้นโกงกางจะดูคุ้นตาที่สุดจนกลายเป็นตัวแทนของต้นไม้ในป่าชายเลนไปแล้วภาพจำคือรากรากคำยันถือว่าเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการจะเรียกว่ารากพยุงก็ไม่ผิดเพราะทำหน้าที่เหมือนกันช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเราอาจจะไม่เห็นคุณสมบัติของรากแบบนี้เท่าไหร่เพราะบางส่วนก็จมอยู่ใต้น้ำแต่พอน้ำลดก็จะเผยให้เห็นเอกลักษณ์ของต้นโกงกางคือรากเท่ๆที่ทำให้ไม้ใหญ่ทั้งป่าสามารถอาศัยบนพื้นโคลนอ่อนยวบได้สบายรากค้ำยันงอกออกจากลำต้นทุกทิศทุกทางปักลงในดินอย่างมั่นคงล้มได้ให้มันรู้ไปในช่วงน้ำขึ้นรากค้ำยันต้องแช่อยู่ในน้ำทะเลนานๆเซลล์นับล้านๆที่อยู่ในระบบรากจะสกัดไม่ให้เกลือซึมผ่านเข้ามาในท่อลำเลียงเอาความเค็มออกเหลือแต่น้ำน้ำที่ถูกดูดขึ้นไปเลี้ยงลำต้นและใบแทบจะเป็นน้ำจืดสนิทพอมีน้ำจืดไว้เลี้ยงตัวเองต้นโกงกางก็ไม่ต้องผลัดใบแค่ทิ้งใบแก่ใบตายใบไม้ที่หมดอายุไปตามวาระส่วนใบเขียวๆที่ยังสดก็ใช้เป็นที่เก็บความชุ่มชื้น

ผิวใบที่มันช่วยได้มากในการสะท้อนแสงแดดไม่งั้นความร้อนที่โดนส่องอยู่ทั้งวันจะทำให้ใบจำเป็นต้องคายน้ำอุตส่ามีระบบป้องกันเกลือเก็บน้ำจืดไว้เลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องทิ้งใบจะเสียท่าให้แดดแรงๆก็ดูไม่สมเหตุสมผลใบของต้นโกงกางจึงเป็นตัวอย่างวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเพื่อปกป้องตัวเองในธรรมชาติได้อย่างชัดเจนคุณสมบัติของใบโกงกางเข้าทางลิงแสมภายใต้พื้นป่าภายใต้ร่มไม้ชายเลนแห่งนี้ไม่มีแหล่งน้ำจืดแน่ๆวิธีแก้คอแห้งของพวกลิงคือการทำความรู้จักแหล่งน้ำที่ใกล้ตัวที่สุดและมีเยอะไปทั่วทั้งป่า

การเคี้ยวใบกงกางที่มีผิวมันๆและมีความเหนียวจริงๆก็ไม่ค่อยน่ารื่นรมย์เพราะใบกงกางก็พยายามป้องกันตัวเองด้วยการมีสารแทนนินซึ่งรสฟาดสุดๆแต่พวกลิงก็ยังอดทนที่จะกินการปรับตัวของลิงแสมถือว่าน่าทึ่งทีเดียวอย่างน้อยร่างกายก็ไม่ขาดน้ำจืดแต่ถ้าเลือกได้พวกยอดอ่อนๆก็จะกินง่ายกว่านี้เยอะธรรมชาติสร้างสมดุลได้อย่างเหลือเชื่อนี่คือเรื่องราวที่เป็นเหมือนเหรียญสองด้านซึ่งเกิดขึ้นในป่าชายเลน

่าชายเลนไม่ได้มีต้นไม้เติบโตจนหนาแน่นและมีความทึมทึบเหมือนป่าดิบชื้นที่นี่ยังมีระยะห่างของต้นไม้หลังคาป่ามีความโปร่งโล่งเป็นป่าที่แสงส่องถึงและแสงแดดนี้เองที่ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์

แต่แสงแดดก็สร้างเหรียญอีกด้านในช่วงน้ำขึ้นที่นี่เต็มไปด้วยแสงสะท้อนจากผิวน้ำทำให้แดดสาดเข้าสู่ป่าชายเลนพร้อมกันทั้งด้านบนและด้านล่างวันไหนน้ำขึ้นช่วงกลางวันและเป็นวันที่แดดจัดในป่าแห่งนี้จะร้อนขึ้นกว่าปกติเพราะเจอแดดสองเด้งเป็นความสมดุลจากธรรมชาติที่พวกต้นไม้ไม่ค่อยอยากได้โดยเฉพาะใบไม้เจอหนักกว่าเพื่อนอย่างใบของต้นโกงกางที่ด้านล่างใต้ใบไม่ได้มีผิวมันวาวคอยสะท้อนแสงเหมือนด้านบนนี่คือจุดอ่อนที่ทำให้ใบโกงกางต้องสูญเสียน้ำเห็นได้ชัดเลยว่าธรรมชาติไม่ได้มอบแค่เกราะป้องกันหรือชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นแต่มอบจุดอ่อนมาให้สิ่งมีชีวิตต้องหาวิธีเอาตัวรอดด้วยถ้าพยายามแล้วไม่ได้ผลก็คือไม่ผ่านการคัดกรองของธรรมชาติเข้าใจแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพืชที่อ่อนแอเลยจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงน้ำขึ้นรายวันวันละไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ส่งผลหนักหนาพอสมควรระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลงก็มีสมดุลที่เกี่ยวกับพวกลิงตอนน้ำขึ้นจะไปไหนก็ไม่ได้เป็นลิงเฝ้าป่าอยู่ตามต้นไม้และถ้าถึงเวลาที่ต้องกินก็ยังไปไหนไม่ได้อยู่ดีอย่างเดียวที่พวกลิงทำได้คือต้องรอนี่เป็นสมดุลของการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งมีช่วงของการรอคอยเมื่อน้ำขึ้นและสิ้นสุดการรอคอยเมื่อน้ำทะเลลดลงเมื่อไรที่น้ำลดและได้ลงมาหาอาหารสมใจก็ทำให้การรอคอยเป็นบททดสอบที่มีคุณค่าทีเดียวแสงแดดสะท้อนผิวน้ำส่งผลให้อากาศร้อนขึ้นอีกนิดใบไม้ต้องหาทางเอาตัวรอดไม่ให้เสียน้ำเยอะเกินและพวกลิงยังรอคอยให้น้ำลงเพื่อจะออกไปหาอาหารระหว่างรอถ้าทำใจได้ก็ควรเพลิดเพลินไปกับระบำของแสงแดดที่เกิดขึ้นทั่วป่าที่อาจจะเป็นวิธีคิดในการสร้างสมดุลอีกแบบให้ชีวิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจงหาแง่มุมที่ดีงาม

ลาจะเดินช้าลงเมื่อเราต้องรอคอยบางสิ่งพวกลิงก็รู้สึกแบบนี้เลยเวลาเดินช้าลงพอเข้าใจได้แต่เมื่อไหร่น้ำจะลงสักที

ใต้ทะเลเต็มไปด้วยภาพที่น่ามองเสมอต่อให้เป็นภาพที่เคยเห็นมาแล้วหลายครั้งก็ตามภาพของปลาฝูงคือหนึ่งในนั้นเห็นกี่ทีก็อดมองไม่ได้

ฝูงปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนไปไหนไปกันเป็นภาพที่ดูละลานตาสะกดให้มองตามว่าจะเคลื่อนที่ไปไหนทำอะไรกลายเป็นคำถามที่สร้างความสนใจใคร่รู้ในพฤติกรรมเพื่อนร่วมโลกกลุ่มนี้ของเราเขาทำอะไรกันบ้าง

อันที่จริงก่อนจะเข้าเรื่องปลาฝูงยังมีแพลงต้อนนับล้านๆล่องลอยเป็นมวลมหาศาลปะปนกันไปตามกระแสน้ำคอยทำหน้าที่เป็นอาหารให้กับสัตว์ที่ใหญ่กว่าเราสามารถใช้คำว่าค้ำจุนได้เลยเพราะสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจิ๋วนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารใต้ท้องทะเลความหมายของห่วงโซ่อาหารช่างเรียบง่ายไม่ได้ต่างจากระบบนิเวศอื่นๆบนโลกปลาตัวจิ๋วๆและสัตว์น้ำตัวเล็กๆอาศัยกินแพลงก์ตอนและจะถูกไล่ล่าจากสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กกินกันเป็นทอดๆจนถึงนักล่าสูงสุดบนห่วงโซ่ระบบห่วงโซ่อาหารนี่เองที่เป็นโจทย์ให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต้องหาทางวิวัฒนาการตัวเองเพื่อทำยังไงก็ได้ให้อยู่รอดปลาฝูงเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดฝูงปลาใต้ทะเลใช้หลักการเดียวกับฝูงนกบนฟ้าการอยู่รวมกันเยอะๆสร้างระบบเตือนภัยรอบทิศทางสมาชิกในฝูงหลายตัวก็มีหลายตาช่วยกันระวังถ้าถูกโจมตี

ปลาฝูงสร้างความสับสนให้ผู้ล่าได้จากรูปร่างของฝูงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเคลื่อนที่แต่ละครั้งเหมือนการแปรอักษรและถ้าเป็นฝูงปลาที่มีเกล็ดสีเงินสะท้อนแสงได้เวลาว่ายวนไปมาหรือเปลี่ยนทิศทางกระทันหันกลายเป็นความวูบวาบที่ทำให้นักล่าต้องระวังตัว

บางทีพวกปลาว่ายมาพร้อมๆกันเป็นฝูงใหญ่มองไกลๆก็เหมือนสัตว์น้ำตัวใหญ่ยักษ์นักล่าก็ต้องมีลังเลกันบ้างเมื่อมีปลาขนาดเล็กรวมฝูงเพื่อช่วยกันระวังผู้ล่าก็มีปลาขนาดใหญ่รวมฝูงเพื่อช่วยกันหาเหยื่อหลักการก็เหมือนกันอยู่กันเยอะก็ช่วยกันดูมีหลายตัวก็มีหลายตา

หัวเสี้ยมฝูงนี้เกาะกลุ่มกันวนเวียนดูลาดเลาแถวกองหินร่างกายใหญ่โตแต่เห็นได้ชัดว่ามีความคล่องแคล่วว่องไวมากในฝูงมีเพื่อนนักล่าชนิดอื่นปะปนเข้ามาร่วมด้วยอย่างปลาจรวดปลาตะคองปลากะมงตัวใหญ่ๆทั้งนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ฉับไวสมกับเป็นนักล่าเหมือนหน่วยรบพิเศษที่ฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีพร้อมเข้าโจมตีเมื่อได้สัญญาไม่นานก็เจอแหล่งอาหารบนกองหินยอดเล็กๆ เต็มไปด้วยไข่ปลาสลิดหินที่ไร้การป้องกันใดๆเสร็จเลยทีนี้ปลาหัวเสี้ยมอุตส่าห์เปลี่ยนสีเพื่อพรางสายตาแต่เจออาหารแสนง่ายไม่ต้องพึ่งพาความสามารถของการเป็นนักล่าเลยปลาหัวเสี้ยมกับเพื่อนนักล่าอีก 2-3 ชนิดวนเวียนกันเก็บกินไข่ปลาอยู่พักใหญ่ตะลุยกันจนฝุ่นฟุ้งในที่สุดก็ได้เวลาจากไปทิ้งบทเรียนไว้ให้เจ้าของไข่ต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นกว่าเดิมขณะที่ฝูงนักล่าก็กลุ่มกันเหนียวแน่นเพื่อมองหาแหล่งอาหารใหม่

ใต้ทะเลจะมีหน้าผาชันๆกับหุบเหวที่ลึกจนสุดสายตาอยู่เยอะมากซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของกองหินขนาดใหญ่บริเวณลาดเอียงจนมองไม่เห็นพื้นทรายด้านล่างมีอยู่เต็มไปหมดชวนให้จินตนาการว่าถ้าสูบน้ำออกไปจนเกลี้ยงกองหินใต้ทะเลก็คือภูเขาเหมือนบนบกนี่เองในทะเลเราอาจจะพบภูเขาที่มีความสูงจากพื้นมหาสมุทรหลายร้อยเมตรสูงสง่าจนมองหาพื้นไม่เจอเรียกให้เท่ขึ้นอีกนิดว่าเป็นขุนเขาก็พอได้อยู่

แม้ขุนเขาใต้ทะเลจะมีรูปทรงที่ไม่ได้สวยงามอะไรนักแต่เต็มไปด้วยช่องว่างน้อยใหญ่มีรอยแตกรอยต่อมีซอกหลืบมากมายที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยพวกตะไคร่น้ำจุลินทรีย์ขนาดจิ๋วๆไปจนถึงปะการังดอกไม้ทะเลฟองน้ำเป็นกลุ่มแรกๆที่เริ่มเข้ามาจับจองจากนั้นสิ่งมีชีวิตอีกสารพัดชนิดก็หลั่งไหลกันเข้ามาทุกวันนี้บนกองหินแทบไม่มีที่ว่างหรือพูดได้อีกอย่างว่า

เราแทบจะมองไม่เห็นสีจริงๆของกองหินได้อีกแล้วทุกจุดเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเข้ามาเกาะติดเพื่ออยู่อาศัยพออยู่รวมกันมากๆก็กลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสัน

ที่โดดเด่นเตะตาคงต้องยกให้บ้านนี้พริ้วไหวดังสายน้ำเรามองเห็นกระแสน้ำได้จากการดูความพริ้วไหวของดอกไม้ทะเลกับปะการังอ่อนพริ้วจนมองเพลินแต่ขณะเดียวกันเรากำลังดูกลยุทธ์ของการใช้ชีวิตด้วยวิธีโอนอ่อนผ่อนตามเรื่องแรกคือการหายใจปะการังอ่อนกับดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์ที่ไม่มีระบบทางเดินหายใจไม่มีปอดไม่มีเหงือกต้องอาศัยออกซิเจนที่ละลายปะปนอยู่ในน้ำให้ซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อโดยตรงและเรื่องที่สองนี่คือการหาอาหารสำหรับปะการังอ่อนสิ่งที่ลอยมาตามน้ำคือแพลงก์ตอนแค่นี้ก็เป็นอาหารที่เพียงพอแล้วแต่สำหรับดอกไม้ทะเลวิวัฒนาการตัวเองจนสร้างเข็มพิษจิ๋วๆเพื่อจัดการกับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่มุดเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเห็นเป็นแค่ดอกไม้ทะเลดูไม่มีอันตรายแต่จริงๆนี่คือกับดักมรณะอยากตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพริ้วพิฆาตกลไกการป้องกันตัวของดอกไม้ทะเลมีประสิทธิภาพมากมีแค่ปลาการ์ตูนเท่านั้นที่เอาอยู่ปลาการ์ตูนวิวัฒนาการตัวเองจนมีเมือกพิเศษรับมือกับพิษของดอกไม้ทะเลได้และจับคู่อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวสร้างตำนานรักประจำหมู่บ้านทุกการพริ้วไหวและเอ็นไปเอ็นมาของปะการังอ่อนกับดอกไม้ทะเลนี่คือการเปิดรับออกซิเจนและการรอคอยอาหารทุกอย่างในธรรมชาติมีที่มาเสมอกระแสน้ำแรงมากเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมเหมือนคำคมสุดฮิตแบบนั้นเลยตามกองหินชุกชุมไปด้วยสัตว์ทะเลความคึกคักไม่เคยแผ่วดูเหมือนโลกใต้น้ำมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาฝูงปลาตัวเล็กๆจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆปะการังหรือกะละปังหาอยู่แถวนี้เวลามีนักล่าก็หนีง่ายเข้าไปหลบตามซอกซอยแถวนั้นเรียกว่าเป็นเซฟโซนของสัตว์ขนาดเล็กได้เลยพวกที่ตัวใหญ่หน่อยไม่ต้องกลัวใครก็ใช้ชีวิตอิสระขึ้นหากินสาหร่ายตามกองหินบางกลุ่มก็มีอาวุธคือฟันที่แข็งแรงกัดเปลือกหอยแข็งๆแล้วเลือกกินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อได้สบายเวลาปลาวัวไทยท่านกำลังล่าเหยื่อจะมีลูกสมุนวนเวียนอยู่รอบๆรอคอยเพื่อแย่งชิงเศษอาหารที่หลงเหลือเรียกว่าเป็นการเอื้อเฟื้อของสัตว์ในธรรมชาติก็ได้หรือจะเรียกว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยรอบๆ รอฉกฉวยของฟรีก็ไม่ผิดและตามหมู่บ้านก็มักจะมีพวกที่ไม่ทำอะไรวันๆเน้นสอดส่องซุ่มดูทำตัวเป็นชาวเน็ตความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามกองหินประกอบกันขึ้นจากพฤติกรรมของสัตว์ที่แตกต่างกันเป็นผู้ล่าเป็นผู้ถูกล่ามีชีวิตกลางวันและเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ตอนกลางคืนทุกรูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรในหมู่บ้านบนขุนเขาจะส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันเสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องทะเล

ัวร์ลงอย่างไม่ต้องสงสัยส่วนตัวผู้จะได้รับการปกป้องจากชาวเน็ตฐานะชายที่ถูกทอดทิ้งแต่เรื่องจริงเป็นแบบนี้หน้าฝนคือช่วงเวลาที่แมลงน้ำหอยทากลูกปลาพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือเรียกรวมๆว่าอาหารของนกพวกนี้ขยายพันธุ์ระดับบ้าคลั่งและเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลิศสำหรับลูกนกในหนึ่งปีถ้าถามว่าช่วงไหนที่นกในพื้นที่ชุ่มน้ำสมควรจะวางไข่ก็ช่วงนี้แหละเหมาะสมที่สุด

น้ำที่ท่วมสูงเต็มบึงทำให้พืชน้ำขยายบริเวณชิงพื้นที่กันดุเดือดปกคลุมหนาแน่นนกอีแจวกับเพื่อนๆนกในพื้นที่ชุ่มน้ำก็มีที่อยู่อาศัยกว้างขึ้นไปด้วยไม่ต้องแออัดกระจุกตัวอยู่ที่เดียวเมื่อฉากหลังพร้อมก็ถึงคิวของตัวละครเรื่องราวของนกอีแจวอาจจะแปลกอยู่สักหน่อยนกอีแจวตัวเมียจะจับคู่ไปจนกว่าจะตั้งท้องถ้ายังไม่ท้องก็จะผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆแรงมาก

และพอถึงวันที่ตั้งท้องตัวเมียก็รอวางไข่พอวางไข่ปุ๊บก็จะแจวไปหาตัวผู้ตัวใหม่และผสมพันธุ์จนกว่าจะตั้งท้องแรงกว่าเดิมอีกส่วนภาระการดูแลไข่ตัวผู้รับจบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การสร้างรังเรียกรังก็จะดูดีไปสักหน่อยแค่ใช้เศษวัสดุจากพืชน้ำเอามาทับๆกันบนใบบัวพอให้ใช้เป็นที่วางไข่ได้ไม่กลิ้งตกน้ำไปซะก่อนพอตัวเมียวางไข่เสร็จก็จะจากไปทิ้งให้ตัวผู้อยู่กับภาระใหญ่หลวงของสายพันธุ์นั่นคือการกกไข่และเลี้ยงลูกให้เติบโตก่อนที่ตัวเมียจะถูกตั้งแง่ต้องดูข้อเท็จจริงในธรรมชาติกันก่อนที่นกอีแจวตัวเมียต้องทำแบบนี้มีเหตุผลเดียวเท่านั้นเพราะเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของลูกนกในแต่ละรังไม่ได้มากนักการใช้ชีวิตในธรรมชาติไม่ได้สวยงามเหมือนฉากจบในหนังแต่เต็มไปด้วยข้อจำกัดและอันตรายหน้าที่ของนกอีแจวตัวเมียต้องสร้างจำนวนประชากรให้มากที่สุดคดีพลิกเลยทีนี้ไข่4ฟองต่อ1รังโดยเฉลี่ยแล้วจะเหลือรอดออกมาเป็นลูกนกได้กี่ตัวไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลยระหว่างกกไข่จึงเป็นเวลาเปราะบางอีกช่วงหนึ่งของนกอีแจวเพราะไข่นกที่อยู่บนพืชน้ำบนใบบัวไร้การปกป้องนอกจากสีของไข่ที่พอจะกลมกลืนอยู่บ้างที่เหลือแทบไม่มีอะไรป้องกันและในธรรมชาติก็มีผู้ล่าสารพัดชนิดช่วงกกไข่ส่วนใหญ่พ่อนกก็แทบไม่ไปไหนลุกออกไปหากินใกล้ๆบ้างแต่ก็รีบกลับมาที่รังถึงแม้ครอบครัวจะแหว่งวิ่นแต่ก็พยายามทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเทียบกันแล้วนกเป็ดผีเล็กมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งกว่าสวยงามและสมบูรณ์แบบเหมือนที่เห็นตามหนังโฆษณา

กับแม่สลับกันกกไข่ตัวไหนว่างก็ออกไปหาอาหารในแต่ละวันจะมีช่วงเปลี่ยนเวรกันหลายรอบพอตัวหนึ่งออกอีกตัวหนึ่งก็เข้าไม่ยอมให้ลูกคลาดสายตาไปไหนแต่เวลาถูกรบกวนหรือต้องหนีไปจากรังชั่วคราวนกเป็ดผีเล็กจะเอาเศษพืชน้ำมากลบไข่จนมิดพรางไว้อย่างแนบเนียนแล้วพลุบลงน้ำพอแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วถึงได้กลับมาทำหน้าที่ต่เป็ดผีเล็กเป็นนกชนิดหนึ่งไม่ใช่เป็ดแต่วิวัฒนาการตัวเองมายาวนานจนตีนมีพังผืดสำหรับดำลงไปหากินใต้น้ำได้คล่องแคล่วเดี๋ยวนี้นกเป็ดผีเล็กแทบไม่บินอีกแล้วพฤติกรรมดำน้ำแบบผลุกตรงนี้ไปโผล่ตรงโน้นหายตัวได้เหมือนผีนี่เองที่เป็นที่มาของชื่อเป็ดผีเล็ก

ถึงจะเป็นนกที่อาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ำเหมือนนกอีแจวแต่ทั้งคู่แบ่งพื้นที่กันชัดเจนขณะที่นกอีแจวต้องอาศัยพืชน้ำที่ขึ้นเป็นดงเป็ดผีเล็กชอบที่โล่งๆและน้ำต้องลึกหน่อยเวลาดำน้ำลงไปจับปลาสะดวกกว่าเยอะไม่ต้องคอยระวังว่าจะติดกอสาหร่ายการเลือกบริเวณอาศัยต่างกันการสร้างรังก็ไม่เหมือนกันรังของนกเป็ดผีเล็กต้องใช้เรี่ยวแรงสะสมเศษวัสดุค่อนข้างมากเอามาทับถมกันจนเป็นเนินเล็กๆสูงขึ้นจากน้ำและวางไข่บนนั้นและรังแห่งนี้จะเป็นที่เลี้ยงดูลูกนกจนเติบใหญ่

นกเป็ดผีเล็กกกไข่ประมาณ1เดือนบวกลบนิดหน่อยลูกนกก็จะออกจากไข่ซึ่งแต่ละรังลูกนกจะออกจากไข่ไม่พร้อมกันทำให้พ่อแม่นกไม่ต้องดูแลลูกพร้อมกันทีละหลายตัวรังนี้ลูกเล็กออกมาก่อน2ตัวกำลังดีได้มีเวลาดูแลเต็มที่และไม่เคยให้ห่างจากตัวลูกนกเป็ดผีเล็กเหมือนเป็นลูกคุณหนูที่ได้รับการเลี้ยงดูประคบประหงมอย่างดีภาพของความเป็นครอบครัวชัดกว่านกอีแจวจริงๆ

ข้ามมาอีกฝั่งของพื้นที่ชุ่มน้ำลูกนกอีแจวออกจากไข่มาแล้วนี่คือลูกสัตว์ที่น่าทึ่งเพราะเดินหากินเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ออกมาดูโลกเคยเห็นลูกยีราฟหรือวิลเดอร์บีสต์ในหนังสารคดีคลอดออกมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วลุกวิ่งตามฝูงได้เพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อของสิงโตแต่เด็กๆพวกนั้นยังต้องพึ่งพานมแม่ขณะที่ลูกนกอีแจวออกจากไข่ไม่นานก็เดินหากินเองน่าเอาไปทำโลโก้ผลิตภัณฑ์สู้ชีวิต

รูปร่างลักษณะของลูกนกเห็นแล้วอยากบูลลี่เหมือนไก่ย่างถอนขนแถมยังย่อส่วนแต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือนิ้วตีนที่ยาวตั้งแต่เกิดถึงจะดูผิดสัดส่วนตัวเล็กนิดเดียวแต่นิ้วตีนยาวเหยียดแต่นี่แหละคุณสมบัติที่ทำให้ลูกนกอีแจวสามารถเดินหากินได้ตั้งแต่วันแรกที่ออกจากไข่พ่อนกจะพาลูกออกเดินหากินสอนการมองหาเหยื่อสอนการล่าสอนแม้กระทั่งการ

ระวังภัยการหลบซ่อนใต้ใบบัวสอนทุกอย่างเพื่อการมีชีวิตและเติบโตอยู่รอดได้และเป็นเจ้าถิ่นผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักพื้นที่ชุ่มน้ำในทุกตารางนิ้วอุ้ยแม่ร่วง

ในที่สุดน้ำทะเลก็ลดลงมีน้ำขึ้นก็ต้องมีน้ำลงสมดุลของธรรมชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงด้านนอกของแนวป่าชายเลนเคยมีน้ำท่วมจนเต็มตอนนี้กลายเป็นทะเลโคลนกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสารอาหารที่ถูกพัดมาพร้อมกับสายน้ำที่นี่จึงเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์สัตว์สารพัดชนิดบนทะเลโคลนเป็นพยานได้

พอมีอาหารก็มีห่วงโซ่อาหารมีสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กแต่ระบบห่วงโซ่อาหารที่นี่จะต่างจากที่อื่นในโลกเพราะมีน้ำขึ้นน้ำลงมาเกี่ยวด้วยสัตว์ทั้งหลายรู้ดีว่าไม่มีเวลาหากินยาวนานเดี๋ยวน้ำขึ้นก็ต้องหยุดกว่าจะออกมาหาอาหารได้ก็ต้องรอให้น้ำลงอีกครั้งช่วงน้ำลงจึงเป็นช่วงพรามไทม์ของสิ่งมีชีวิตบนหาดโคลนกว้างใหญ่

อุตส่าห์มีอาหารให้กินกันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้แต่ก็ยังมีเรื่องตลกร้ายของสิ่งมีชีวิตในหลายสายพันธุ์พออยู่รวมกันเยอะๆก็มักจะมีปัญหาแทนที่จะรีบกินให้เต็มที่ก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นอีกครั้งก็ยังมีพวกหวงถิ่นทั้งที่บริเวณหากินกว้างใหญ่เป็นจักรวาลแค่เดินสวนกันก็มีเรื่องแล้วปลาตีนมีกลไกเพื่อเตรียมเข้าสู่คิวบูด้วยการชักธงเมื่อไรที่ต้องประกาศเขตแดนปลาตีนจะกางครีบออกพยายามทำตัวให้ใหญ่กว่าปกติและเป็นกันทุกชนิดชักธงรบพร้อมมีเรื่อง

ปลาตีนบางชนิดไม่ได้มีครีบขนาดใหญ่แต่เป็นก้านเหมือนเสาวิทยุอันเล็กๆแต่ก็เอาไว้ขู่ตัวอื่นเหมือนกันเห็นแล้วน่าเกรงขามเหลือเกินการหวงถิ่นหากินก็ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งได้ทั้งวันบางคู่ถึงกับลงไม้ลงมือไล่กันดุเดือดเหมือนในหนังแต่พอถึงเวลาประจันหน้ากันจริงๆก็ไม่ทำอะไรอยู่ดีคงจะไล่กันจนเหนื่อยจริงๆการกางครีบมีอีกเหตุผลคือสร้างความโดดเด่นเพื่อโชว์ตัวเมียด้วยบางทีไม่ได้ตีกับใครแต่โชว์หญิงนี่เองและนอกจากการกางครีบให้ดูบึกบึนปลาตีนยังเป็นพวกบ้าพลังใช้วิธีกระโดดเด้งตัวเองขึ้นจากพื้นตัวไหนกระโดดสูงจะได้คะแนนเยอะเพราะเป็นการประกาศถึงพละกำลังและสายพันธุ์ที่สมบูรณ์ถ้าเป็นฤดูผสมพันธุ์ประมาณเดือนสิงหาถึงตุลาแถวหาดโคลนตามปากแม่น้ำจะเต็มไปด้วยปลาตีนกระโดดทั้งวันนี่กระโดดจังแถวนั้นมีแต่ปูพวกปูบนทะเลโคลนก็มีเรื่องกันง่ายเหตุผลแทบไม่ต่างจากปลาตีนคือหวงถิ่นหวงแหนบริเวณหาอาหารแค่เดินหากินเข้ามาใกล้ๆกันก็มีเรื่องได้แล้วขณะที่ปลาตีนกางครีบให้ดูตัวใหญ่

อูก้ามหักจะยกตัวให้สูงขึ้นเป็นความพยายามทำให้ตัวเองดูใหญ่ยักษ์ข่มขวัญคู่ต่อสู้และแน่นอนการยกตัวคือการประกาศความ

บนหาดเดียวกันปูก้ามดาบจะดุดันกว่าเพื่อนพวกนี้จะถึงเนื้อถึงตัวและใช้ก้ามใหญ่ๆเป็นอาวุธสำคัญแต่การสู้กันของปูไม่ได้รุนแรงขนาดเอาชีวิตแค่งัดประลองกำลังกันนิดหน่อยพอให้รู้ว่าใครแรงเยอะกว่าก็จะได้ผลแพ้ชนะจากนั้นก็แยกย้ายไปหากินก้ามดาบเป็นชื่อทางการขณะที่ชาวบ้านท้องถิ่นตามป่าชายเลนมักจะเรียกว่าปูเปี้ยวเพราะเป็นอาหารของนกกินเปี้ยวนกนักล่าแห่งป่าชายเลน

ันที่จริงนกกินเปรี้ยวไม่ได้กินเฉพาะปูก้ามด่างแต่กินอาหารได้หลากหลายและมีระบบย่อยที่สุดยอดมากเพราะจะเลือกย่อยเฉพาะอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และสารอาหารต่างๆส่วนพวกที่ย่อยไม่ได้ยังเปลือกหอยก้างปลาเกล็ดปลาหรือกระดองปูจะถูกบีบอัดให้เป็นก้อนแล้วขย้อนกลับออกมากวาดตาดูทั่วทั้งทะเลโคลนแทบไม่มีอะไรที่นกกินเปรี้ยวกินเป็นอาหารไม่ได้นกสีสวยจึงเป็นนักล่าระดับบนของห่วงโซ่อาหารแต่นักล่าสูงสุดบนจักรวาลแห่งนี้คือลิงแสมและมีของโปรดคือพวกปูทุกชนิดบนทะเลโคลนมีมากมายนับล้านเรียกว่าเป็นอาหารที่เหลือเฟือถ้าไม่เกรงใจสามารถใช้คำว่ากินทิ้งกินขว้างได้เลยมากมายขนาดที่ว่าถ้าเก็บกระดองปูไปส่งชิงโชคได้ต้องมีลิงสักตัวที่ถูกรางวัลเวลาน้ำลงในแต่ละวันจึงเป็นเวลาที่ลิงแสมเฝ้ารอแต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ใจดีขนาดนั้นเพราะพวกปูมีประสาทสัมผัสในการระวังตัวสูงมากพวกลิงแค่ก้าวเดินปูก็พลุบหายไปใต้พื้นโคลนวิธีแก้เกมของลิงคือล้วงตามลงไปดื้อจำว่าหายไปตรงไหนก็ล้วงมันตรงนั้นปูขยันหนีลิงก็ขยันล้วงเกมไล่ล่านี้จะเกิดขึ้นจนกว่าลิงจะอิ่มหรือสิ้นสุดลงเมื่อน้ำทะเลขึ้นจากนั้นทุกชีวิตก็จะเฝ้ารอให้จักรวาลบนพื้นโคลนวนเวียนกลับมาใหม่เมื่อน้ำทะเลลดลงอีกครั้งกองหินใต้ทะเลเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาอยู่อาศัยที่นี่เป็นเหมือนหมู่บ้านบนขุนเขาขนาดใหญ่แต่ระบบนิเวศใต้มหาสมุทรไม่ได้มีแค่กองหินเท่านั้นที่เป็นเหมือนบ้านยังมีกลุ่มปะการังแข็งคอยทำหน้าที่นี้อยู่เหมือนกันปะการังแข็งคือสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วๆที่ดึงเอาแร่ธาตุในน้ำมาสร้างเป็นโครงหินปูนเพื่อห่อหุ้มตัวเองคล้ายกับหอยสักตัวที่ต้องมีเปลือกไว้ปกป้องร่างกายและหินปูนนี้ก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปได้หลายแบบกลายเป็นปะการังแข็งหลากหลายชนิดที่เรารู้จักทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจว่าปะการังเป็นต้นไม้ใต้ทะเลอยู่เลยน่าน้อยใจทั้งที่ปะการังแข็งเป็นสัตว์ที่มีอายุยาวนานนับร้อยล้านปีการเติบโตร่วมกันของปะการังแข็งหลายชนิดกินอาณาเขตกว้างไกลทับซ้อนกันหลายชั้นจนเป็นดงขนาดใหญ่หลายจุดเป็นโพรงเป็นซอกหลืบมีความสลับซับซ้อนไม่ต่างจากพื้นป่าที่อยู่บนแผ่นดินบางจุดอยู่ด้านล่างที่เต็มไปด้วยความทึมทึบเหมือนถ้ำลึกลับพออยู่รวมกันในพื้นที่มหาศาลนี่จึงไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมหินปูนสวย

ไปที่อยู่ใต้น้ำแต่เป็นมหานครที่เชื้อเชิญให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยโดยเฉพาะสัตว์วัยอ่อนเรียกว่าเป็นมหานครฟันน้ำนมก็พอได้สัตว์วัยอ่อนถึง1ใน4ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต้องพึ่งพาแนวปะการังเพื่อหลบซ่อนตัวจากนักล่าว่ายวนหากินอยู่แถวนี้นักล่ามาเมื่อไหร่ก็มีที่ให้หลบมากมายพวกลูกปลาอาศัยอยู่ที่นี่จนกว่าจะโตจากนั้นค่อยออกไปใช้ชีวิตในทะเลเปิดปลาตัวใหญ่ๆหลายชนิดที่หากินเฉิดฉายตามกองหินสมัยเด็กๆก็อาศัยอยู่ตามปะการังแข็งด้วยเหมือนกันโครงสร้างของดงปะการังแข็งช่วยชะลอกระแสน้ำให้เบาลงพอที่จะทำให้อาหารเล็กจิ๋วอย่างแพลงก์ตอนไม่ไหลผ่านไปเร็วนักช่วยให้ปลาเล็กๆหากินได้ง่ายขึ้นถือว่าอุดมสมบูรณ์ทีเดียวที่นี่จึงเป็นบ้านที่อยู่อาศัยวัยเด็กของสัตว์น้ำจำนวนมากเป็นทั้งโรงเรียนประถมและเป็นโรงเรียนมัธยมอยู่หลายปีเมื่อเติบโตแก่กล้าพอก็จะทยอยกันย้ายออกไปอาศัยในที่ที่เหมาะสมขึ้นใหญ่กว่ากว้างกว่ามีอาหารให้หากินมากกว่าและมีความท้าทายต่อการดำรงชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมความอลังการของมหานครใต้น้ำที่แผ่ขยายสุดลูกหูลูกตาคือผลงานของธรรมชาติที่ใช้เวลาสร้างมายาวนานใน1ปีปะการังแข็งเติบโตขึ้นแค่หลักเซนติเมตรเท่านั้นกว่าจะเป็นดงอลังการได้ขนาดนี้ไม่แปลกใจที่ใช้เวลาเป็นร้อยๆปีแต่แปลกใจที่ความยิ่งใหญ่ยืนยงอยู่ใต้มหาสมุทรมายาวนานกลับเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำในโลกยุคปัจจุบันพอน้ำร้อนขึ้นสาหร่ายมหาสารที่เกาะติดอยู่กับปะการังคอยทำหน้าที่สังเคราะห์แสงก็อยู่ไม่ได้พอไม่มีสาหร่ายก็เหลือแต่หินปูนขาวๆเป็นที่มาของวิกฤตปะการังฟอกขาวที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรทั่วโลกนี่คือผลกระทบจากโลกร้อนโดยตรงและทำลายวงจรของธรรมชาติทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลกระทบกันเป็นลูกโซ่แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็มักจะผ่านเรื่องเหล่านี้ไปด้วยข่าวดีเมื่ออุณหภูมิน้ำเย็นลงปะการังฟอกขาวก็ฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมจากนั้นเรื่องราวของปะการังและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกจะวนเวียนเป็นวัฏจักรเสียหายล่มสลายฟื้นฟูดีขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงที่น่ากลัวคือเรามนุษย์ในฐานะผู้ใช้ทรัพยากรมากที่สุดในโลกจะคุ้นเคยกับหายนะของธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆความเจ็บป่วยของสิ่งแวดล้อมไม่สามารถรักษาได้ด้วยการกินยาแต่ต้องเริ่มต้นด้วยความสนใจความสนใจเพื่อพัฒนาไปเป็นความใส่ใจคือกระบวนการเยียวยาที่มีพลังที่สุดแล้วและยังมีความหวังถึงอนาคตได้ด้วยว่าธรรมชาติสวยงามที่เราเห็นอยู่ในช่วงเวลานี้จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้และไม่โดดเดี่ยวเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากมนุษย์

0: หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
1: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอย่า

0: างฟ้าตกสวรรค์
1: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
2: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
3: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
4: เด็ก1คนจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมมันมีแผลเล็กๆเล็กๆเล็กๆซ่อนอยู่ก่อนวันที่เด็กจะระเบิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเด็กน้อยผู้น่ารักคนนั้นเป็นปีศาจ
5: เหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยไม่เกิดจากคนที่มีความสุขนะคะยิ่งความรุนแรงมันออกมาในรูปแบบที่ดูเหมือนการแก้แค้นแค่ไหนเนี่ยมันโกรธจากการถูกกระทำบางอย่างยิ่งเราเกลียดความรุนแรงแค่ไหนเรายิ่งต้องกลับไปอ่อนโยน
6: Y Survival ของเราในตอนนี้เป็นการอบรมเรื่องการเอาตัวรอดจากคนร้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมต้นเพื่อการเอาตัวรอดที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงครับ
7: วันพุธ22สิงหาคมนี้ติดตามชม The Last Jigsaw ต่อเติมใจเวลา 11:05 น.และ Y Survival เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS
8: วันแม่ปีนี้ไทย PBS เชิญชวนคุณผู้ชมมาบอกรักแม่ออนไลน์ผ่านหน้าจอไทย PBS ตลอดทั้งวันโดยพิมพ์ข้อความส่งมาทาง LINE แอปไทย PBS ลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive เป็นของขวัญให้คุณแม่15รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดี14สิงหาคมนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยที่ LINE แอปไทย PBS แล้วมาบอกรักแม่กันเยอะๆนะคะ
9: หนังวิทยาศาสตร์คือโอเคมันจะมีอย่างนึงข้อสมมติฐานอย่างที่ผมชอบตั้งเอาไว้กับหนังวิทยาศาสตร์เรื่องใดๆก็ตามสิ่งที่ผมจะเอาเป็นเกณฑ์แยกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังวิทยาศาสตร์มันจะต้องมีศัตรูตัวนึงแล้วศัตรูตัวนั้นอะศัตรูของหนังวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นอะไรครับ
10: คือความโง่เขลาเหรอ
9: ใช่ความไม่รู้
10: มันเลยทำให้วัฒนธรรมของเขามันคือการพบเจอและจากลาม ันจะพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะมาก
9: การจากลาจะมีการจากลากันอยู่ตลอด
10: มันมีการจากลาอยู่ตลอดดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าแบบผมอึ้งง่ายนะ
9: ดีมากที่เอามาใส
10: ่สอนเรื่องการ trust ตัวเองสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเราจะไปยังเป้าหมายโดยที่ต่อให้เราไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ไหมแต่ถ้าเรา trust ตัวเองได้มากพอมันจะไปถึงเป้าหมายได้
11: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
9: สวัสดีครับผมตั้นแน่ท่านนนดงสูงเนินครับ
10: สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
9: กลับมาต่อกับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับกับศิลปะแล้วก็ศาสนาในโปรเจกต์ Hail Mary นะครับตอนที่เราคุยอะไรกันไปบ้างคุณอิง
10: ตัวหนังโปรเจกต์ Hail Mary เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เอาเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาเข้ามาอยู่เยอะมากว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาในตัวละครต่างๆว่าจะเป็น Grace Dress
9: ตอนนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับสำหรับรายละเอียดในภาพยนตร์ที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกหรือว่า EP แรกของพอดแคสต์เราก็แนะนำให้ไปดูนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู Project Hemery ก็แชร์ให้ไปดูจริงๆลืมอวดไปว่านี่ผมใส่เสื้อ Project Hemery ด้วยนะครับเป็นไงสวยไหมนะครับก็เราคุยกันเรื่องแบบเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาไปพอสมควรแล้วทีนี้เรามาลองดูแบบพวกนัยยะทางด้านศิลปะกันบ้างดีกว่านะครับไปที่ตัวแก่นของเรื่องก่อนผมว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำวิทยาศาสตร์อะสวยมากคือไม่ได้คือหนังทั่วไปอะพอบอกว่าเป็นแบบวิทยาศาสตร์อะมันจะแบบเหมือนใส่มาแค่เพื่อใส่อะแล้วมันจะใส่มาแบบไม่สมจริงอย่างเช่นพอบอกว่าตัดต่อ DNA อ่ะมันก็จะเป็นแบบสมมติคุณทำหนังตัดต่อ DNA ไดโนเสาร์มันก็จะเป็นจอๆมาแล้วก็เป็นเกลียวๆ
10: เดียวแล้วก็แบบว่าถอดออกมาเสียบๆๆๆอะไรอย่าง
9: น
10: ี้
9: เป็นแบบโน้ในความจริงเราไม่ได้ตัด DNA กันแบบนั้นนะทุกคน
10: ใช่
9: เอออย่างงี้แล้วก็เราจะไม่ให้ใส่ DNA ลงในหลอดแก้วนะครับเพราะว่ามันจะแตกแต่ในหนังด้วยความแบบในหนังหลายๆเรื่องที่มันไม่สมจริงอ่ะจะต้องใส่ในหลอดแก้วเพื่อที่จะให้แบบมันแตกอ
10: ่
9: ะ
10: ไม่
9: เป็นดําเนินเรื่อง
10: มันต้องเป็นแบบหลอดหน้าตาแปลกๆมาในเกมคุณนึกออกใช่ไหมแบบใน Resident Evil หลอดหน้าตาแบบว่าแปลกๆแบบว่า
9: ให้มันเห็นชัด
10: อยากให้มันเห็นชัดว่าไอ้นี่คือคีย์แมสเซจของไอ้คีย์หลักของเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ย
9: แล้วก็จะต้องมีฉากโยนแบบว่าลับนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบกำลังจะตกนะหน้าผาแล้วอะไรเงี้ยคือมันจะชอบมีอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งนี้ไม่จำเป็นสำหรับโปรเจกต์ Hail Mary คือหลอดเก็บแอสโตรเฟสนะหลอดอันเท่านี้นะครับ

0: แล้วฉากที่เป็นฉากวิเคราะห์แซมเปิลอะฉากที่แบบเข้าไปอยู่ในห้องห้องคีนรูมห้องที่เล่าด้วยนะว่าข้างในคือแบบอัดอาร์กอนอะไรเงี้ยก็อันนั้นสมจริงมากนะคือชอบฉากนั้นมาก
1: ชอบความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเกรซมากที่อยู่ๆมาบอกว่าเย้มันตายแล้วอ่ะมันตายได้นะนั่นแ
0: หละใช่ๆคือเกรซเนี่ยด้วยรีแอคชั่นของเขาเขาจะแสดงความแบบนักวิทยาศาสตร์ชัดมากแล้วเกรซเป็นคนที่อินกับวิทยาศาสตร์มากจริงๆคือไม่ได้เป็นคนคือเกรซไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์อาชีพเขาไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแต่เขาดำรงชีวิตด้วยแก่นของวิทยาศาสตร
1: ์
0: วิธีการคิดของเขาอะโปรเซสทอตโปรเซสของเขาอะว่าแบบโอ้เราต้องลองด้วยแต่ละย่านคลื่นก่อนอะไรเงี้ยคือเขาคิดแบบวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็อันนึงที่ผมชอบมากคือตอนที่เกรซเห็นว่าแบบไอ้แอสโตรเฟสเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตอะตอนนั้นอะเกรซแบบร้องไห
1: ้
0: มันคือโมเมนต์แบบมันคือยูเรกาโมเมนต์อะ
1: ผมคิดว่าทุกคนที่ทำงานที่เป็นแบบไพโอเนียมันจะต้องมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกันต่อแล้วแบบว่าฉันทำได้แล้วฉันคิดออกแล้วฉันรู้แล้วมันคืออะไรแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ตามหาตลอดอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่จริงๆมันก็จะมีฉากที่แบบคนบอกว่าไม่สมจริงด้านวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งคือตอนที่ใส่เซนติฟิลส
1: ์แล้วก็
0: ใส่หลอดทดลองในเซนติฟิลส์แล้วก็แบบปกติเซนติฟิลส์เขาจะให้ใส่แบบ
1: สลับด้าน
0: กันเขาจะมีตัวเลขชัดมากเลยนะ
1: ว่าต้องใส่อันไหนบ้าง
0: ต้องใส่อันไหนบ้างเพื่อให้เวลาเหวี่ยงแล้วมันไม่แบบ
1: เอ็มบาลานซ์มันไม่ให้มันบาลานซ์ได้อยู่อ่ะ
0: ใช่แต่ผมว่าก็ไม่รู้นะเป็นวางยาหรือเปล่าให้คนแบบคือใส่ทุกอย่างสมจริงทั้งเรื่องแต่มาเจอฉากนี้ที่แบบเอ๊ะยังไงผมว่าฉากแบบในโปรเจกต์ฮิวแมนเรียสวยมาก
1: ใช่
0: ตั้งแต่การแบบขูดตัวอย่างการอะไรอย่างเงี้ย
1: ความที่ทุกคน
0: อ
1: ะมองกันอยู่ด้านนอกจำได้ไหมใช่ไหมตอนที่เราได้ตัวอย่างมาแล้วเกรซก็คืออยู่ในห้องคีนรูมห้องอาร์กอนคนเดียวแล้วคนอื่นก็เป็นแบบว่าแบบผู้นำประเทศต่างๆอยู่ด้านหลังแล้วก็บอกว่าเออเราต้องตบมือเขาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยผมชอบไอซีนอย่างนั้นมากเลย
0: เขาไม่เก็ตคือเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่เก็ตอะ
1: คือถ้าคุณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คุณจะไม่เก็ตโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยู่เขาแบบร้องไห้หรือแบบว่ายูเรกาหรือแบบเออมันตายแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คุณจะแบบว่าเฮ้ยตัวอย่างมันตายแล้วแล้วจะทำยังไงต่อแล้วจะไปหาจากไหนอะไรแต่พอเป็นมุมของวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเอ้ยเรากำลังเห็นอะไรอะเป็นคีย์อีกคีย์นึงที่สำคัญมากๆในงานของเราอย่างเงี้ยคร
0: ับหนังวิทยาศาสตร์คือโอเคมันจะมีอย่างหนึ่งข้อสมมติฐานอย่างที่ผมชอบตั้งเอาไว้กับหนังวิทยาศาสตร์เรื่องใดๆก็ตามสิ่งที่ผมจะเอาเป็นเกณฑ์แยกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังวิทยาศาสตร์มันจะต้องมีศัตรูตัวนึงแล้วศัตรูตัวนั้นอะศัตรูของหนังวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นอะไรครับ
1: คือความโง่เขลาเหรอ
0: ใช่ความไม่รู้
1: อ่ะฮะ
0: แล้วหนังทุกเรื่องฮะที่เป็นแบบหนังภัยพิบัติหรือว่าหนังที่เป็นวิทยาศาสตร์จ๋าเราจะค้นพบว่าตัวร้ายของเรื่องอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบตัวละครจริงๆอ่ะแต่มันจะแฝงอยู่ในความไม่รู้หรือความมืด
1: ก็อย่างโปรเจกต์แคมารีเนี่ยก็คือตัวร้ายก็คือแอสโตรฟาด
0: ใช่ซึ่งแอสโตรฟาดสีดำเป็นตัวแทนของความมืดแล้วก็ยังรวมกับความไม่รู้แล้วก็มันจะมีความไม่รู้ของแบบของมนุษย์อะที่ทำให้เราต้องไขปริศนาไปเรื่อยๆอะคือแอสโตรฟาดเนี่ยเป็นตัวร้ายก็จริงแต่ว่าตัวร้ายที่ร้ายกว่าก็คือความไม่รู้
1: ว่าแอสโตรฟาดจัดการยังไง
0: ใช่แล้วก็ความไม่รู้ว่าเราจะกู้โลกยังไงดังนั้นสัญญาอย่างหนึ่งที่ผมว่าหนังใส่มาแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยก็คือทุกครั้งที่เกรซอะค้นพบอะไรอะมันจะต้องมีแสงส่องมาแสงนั่นอะคือเป็นแบบเป็นเหมือนกับสัญญาของการรู้แล้วอะดังนั้นการเล่นกับแสงการเล่นกับความมืดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แบบโปรเจกต์ฮิวแมนรีกลายเป็นแบบหนังเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเออมันดีเราพูดถึงเรื่องของความหวังกันไปแล้วเนาะว่าความหวังอะเป็นสิ่งที่ทำให้โปรเจกต์ฮิวแมนรีเนี่ยกลายเป็นตัวดำเนินเรื่องดังนั้นการดำเนินเรื่องจากความหวังบวกกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะนำไปสู่การกอบกู้โลก
1: อ่าฮะ
0: อืมนะครับ
1: บางทีที่ไม่ใช่หนังไซไฟแบบที่คุณเติ้ลพูดว่าหนังวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีตัวร้ายมันเป็นแบบศัตรูตัวไม่ดีจริงๆที่แบบเป็นตัวคนขึ้นมาจริงๆเนี่ย
0: อ
1: ันนี้คุณเติ้ลก็จะมองว่ามันไม่ใช่เป็นหนังไซไฟใช่ไหม
0: ผมมองว่ามันเป็นใช่ถ้าเอาแบบตรงๆเลยเอาแบบไม่กลัวถูกวิจารณ์เลยอ่ะใช่
1: เอาแบบอินเตอร์เซลาก็ได้ที่แบบว่าเราจะมีด็อกเตอร์แมทใช่ป่ะ
0: มันไม่ใช่ตัวหลักไง
1: คืออ
0: ย่างนี้มันคือถ้าเราดูเรื่องของพวกทฤษฎีภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบความขัดแย้งคือ หนังทุกเรื่องอ่ะมันจะต้องมีความขัดแย้งเวลาที่เราเล่านิทานเราจะไม่เล่าว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองนึงทุกคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเวลาผ่านไป2เดือนทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเวลาผ่านไป3เดือนทุกคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์เราจะไม่เล่าอย่างนี้นึกออกป่ะ
1: ใช่
0: หรือเวลาเราเขียนนิยายเขียนการ์ตูนอ่ะเราจะไม่เล่าแค่แบบไปเที่ยวกันแล้วไม่มีคอนฟลิกต์เลยเออเพราะมันก็จะไม่เป็นหนังมันก็จะเป็นครับเล่าเฉยๆดังนั้นหนังทุกเรื่องอ่ะเรื่องเล่าทุกเรื่องอ่ะมันจะต้องมีคอนฟลิกต์ของมันแล้วคอนฟลิกต์กับอะไรอันเนี้ยก็แล้วแต่คนเขียนเขาจะเขียนอาจจะเขียนให้คอนฟลิกต์กับตัวละครอีกตัวนึงอาจจะคอนฟลิกต์กับธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์เนาะความรู้ความจริงความเชื่ออะไรเงี้ยกับอาจจะคอนฟลิกต์กับตัวเองก็ได้ดังนั้นพวกหนังแบบหนังโรคจิตทั้งหลายอ่ะมันจะเป็นคอนฟลิกต์กับตัวเองสังเกตปะ
1: สังเกต
0: มันจะทะเลาะกับตัวเองดังนั้นหนังอ่ะมันจะต้องทะเลาะกับใครสักอย่างนึงสัญญาหนึ่งที่ผมว่าเป็นงานศิลป์ก็คือแล้วก็ย้อนกลับไปเกี่ยวข้องกับศาสนาก็คือที่ผมจดมาคือรุ้ง
1: รุ้ง
0: ในใช่ในเรื่องเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่เกรซนึกถึงโลกรุ้งเกิดขึ้นมันจะแบบมีรุ้งแบบแวบคืออย่างนี้อ่ะมีตอนไหนบ้างมีตอนแรกที่เกรซตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงตอนที่เขาสอนหนังสือใช่ไหมอันนั้นก็เป็นรุ้งก็เป็นสายรุ้งแล้วก็จะมีตอนที่เขาแบบย้อนกลับไปนึกถึงแบบเหตุการณ์ตอนที่เขาแบบรู้ว่าแบบมาที่นี่ทำไมซึ่งตอนที่เกรซเข้าไปในยานร็อกกี้อ่ะแล้วก็เห็นเป็นแบบเส้นแสงรุ้งอันนั้นก็ทำให้เขาแบบนึกขึ้นมาได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วรุ้งอ่ะคือตัวแทนของโลกมันเกิดจากว่าจริงๆแล้วสายรุ้งอ่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าอ่ะให้เอาไว้กับโลกหลังเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่น้ำจะท่วมโลกที่ต้องสร้างเรืออันนั้นอ่ะโลกไม่มีรุ้งแต่รุ้งอ่ะเป็นตัวแทนของแบบถ้าเห็นรุ้งอ่ะจะนึกถึงจะให้โลกอ่ะนึกถึงพระเจ้าว่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมโลกมาทำลายโลกอีกเพราะถือว่าเป็นสัญญาให้กันให้มนุษย์ดำรงชีวิตกันได้อย่างสงบสุขแล้วก็เป็นเครื่องเตือนดังนั้นเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเวลาที่แบบหลังฝนน่
1: ะ
0: มันจะเกิดรุ้งเสมอ
1: ภาพในจินตนาการของเขาอันนี้ผมคิดจริงๆว่ามันคือภาพในจินตนาการของเขาแล้วที่เขาบอกว่าก็มีรุ้งมาเหมือนแบบอารมณ์แบบแฟร์จากเลนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นภาพเหมือนแบบอยู่ในห้วงความฝันอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้คิดเลยว่ามันเอ้ยมันเป็นสัญญาของการแบบคุยกับโลกอยู่
0: คุณนิงว่าดนตรีเนี่ยโปรเจกต์เฮลแมรี่เป็นยังไงบ้างชอบไหมเอาจริง
1: ผมชอบผมชอบมากของผู้นี้ดีกว่าผมพยายามจะคิดอยู่ว่าเราจะพูดว่าแบบว่ามันเป็นสไตล์แบบอะไรเหรอโอเค
0: คุณตอบไม่ได้ใช่ไหมว่ามันเป็นสไตล์อะไร
1: ผมตอบไม่ได้เป็น
0: เพราะมันมีทุกสไตล์สังเกต
1: ก็ใช่ถูกต้องมันมีร้องคาราโอเกะด้วย
0: มันมีร้องคาราโอเกะด้วยและเรื่องเนี้ยเอาจริงอ่ะเรื่องเนี้ยดนตรีอ่ะคิดมาแล้วทุกอย่างเหมือนกันคือเราจะสังเกตว่ามันมีเพลงตั้งแต่เพลงร่วมสมัยอ่ะเพลงแบบเพลง The Beatles อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีดีเทลอีกว่าทำไมต้องเป็น The Beatles มีเพลงที่เป็นเพลง Waltz เพลงเต้นรำคุณสังเกตป่ะว่าฉากที่ยานมันจัดด็อกกันอ่ะที่ยานหมุนน่ะอันนั้นน่ะจะเป็นเพลง Waltz เพลงเต้นรำเพราะมันคือเหมือนยาน2ลำอ่ะกำลังเต้นรำหากันก็เลยเลือกใช้เป็นเพลง Waltz นะครับมีเพลงที่จังหวะที่เป็นเอาตัวรอดอ่ะจะเป็นเพลงแบบเพลงชนเผ่าเครื่องกระทบแล้วมันจะค่อยๆสตาร์ทแบบสตาร์ทเบาๆอ่ะแล้วก็ค่อยแบบซิงขึ้นมาแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนึกออกปะอย่างเช่นฉากตอนที่ไปเก็บตัวอย่างอันเนี้ย
1: เก็บตัวอย่าง
0: go fishing อ่ะไปตกปลาอันนั้นอ่ะจะใช้เป็นเพลงแบบเหมือนเพลงชนเผ่าอ่ะก็คือกระทบไปเลยเป็นเครื่องกระทบเน้นเป็นเครื่องกระทบแล้วเครื่องกระทบอ่ะมันแสดงอย่างหนึ่งก็คือที่มนุษย์ใช้เครื่องดนตรีเครื่องกระทบอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับจังหวะการเต้นของหัวใจเราดังนั้นการเต้นของแบบหัวใจมนุษย์กับการกระทบอ่ะยิ่งคุณกระทบเร็วกระทบแรงกระทบเยอะมันคือบีทมันคือริทึมตรงนั้นจะมีจังหวะที่เกรซบอกลากับล็อกกี้ตอนที่ยานแบบแยกกันอ่ะตอนที่อันด็อกกันอ่ะแล้วแบบเกรซจะกลับบ้านล็อกกี้ก็จะแยกทางกันกลับบ้านอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาใช้เป็นเพลงโพลินีเซียนของชนเผ่าเมารีแล้วผมไปดูเนื้อหามาแล้วผมคิดในใจว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการจากลาแน่นอนปรากฏว่าก็จริงครับเป็นเพลงโพลินีเซียนพูดถึงการจากลาโพลินีเซียนกับฮาวายมันจะคล้ายๆกันเนาะมันจะมีความแบบ อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมไปดูแล้วเป็นโพลินีเซียนเป็นเมารี
1: โพลินีเซียนพวกนั้นอะเขาเป็นชนเผ่าที่จะต้องจากลากันบ่อยเพราะเขาเด
0: ินทางใช่ไหมเขาเดินทางทางเรือ
1: ใช่แล้วเขาเดินทางคือเกาะแต่ละเกาะห่างกันหลายกิโลเมตรหลายร้อยกิโลเมตรนะ
0: ใช่
1: แล้วผมก็เลยว่าอึ้งอยู่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องถึงขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยมันเลยทำให้วัฒนธรรมของเขามันคือการพบเจอและจากลาม ันจะพูดถึงเรื่องพวกนี้เยอะมาก
0: จากลาจะมีการจากลากันอยู่ตลอด
1: มีการจากลาอยู่ตลอดดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าแบบผมอึ้งมากนะ
0: มีมากที่เอามาใส
1: ่เออมันคือการรวมทุกวัฒนธรรมจริงๆนะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็ได้เรคคอร์ดอะการที่แบบก็จะเห็นว่าแบบว่าในโปรเจกต์แคมาเรียในยานอะ
0: ชอบมากฉากนั้น
1: มันคือมีฉากที่แบบว่าเป็นแบบโกลเด้นเพจอะ
0: ใช่
1: ที่พูดถึงว่าแบบมีมนุษย์3คนเดินทางไปให้รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่า
0: ใช
1: ่แล้วให้เก็บองค์ความรู้ของมนุษยชาติเอาไว้อะมันคือโกลเด้นเรคคอร์ด
0: ใช
1: ่ๆเลยอะ
0: ตอบเรื่องเพลไว้ก่อนนะเอามาเรื่องไอ้โกลเด้นเรคคอร์ดในเรื่องก่อนคือมันสวยมากแล้วฉากตอนที่เกรซอะเริ่มรู้ตัวว่าเขาแบบเขาถูกส่งมาคือเกรซอะเห็นตั้งแต่แบบตอนที่ตัวเองอะเป็นลิง คือมันจะเป็นรูปแบบรูปอีวิวลูชันอะตั้งแต่ที่เป็นลิงแล้วค่อยยืนขึ้นมาตัวตรงอะแล้วฉากที่เกรซอะเห็นว่าตัวเองแบบเป็นลิงอะก็คือเขายืนแบบลิงจริงนะ ในเรื่องอะสังเกตว่า เขายืนแบบเขายืนท่าลิงเลยอะ แล้วเขาก็ค่อยๆมองไล่มาแล้วเขาก็ค่อยๆยืนตัวตรงขึ้นมามันเหมือนแบบวิวัฒนาการมันวิวัฒนาการของตัวละครว่าแบบอ๋ออันนี้เหรอแล้วสุดท้ายก็มาเป็นภาพที่แบบทุกคนในโลกมองขึ้นไปที่แบบยานโปรเจกต์เฮลแมรี่ว่าเอออันนี้คือความหวังสุดท้ายแล้วนะแล้วมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วสังเกตอย่างนึงนะมนุษย์อะเดินไปข้างหน้าคืออีวอลูชันของมันด้วยเดินไปข้างหน้ามันเป็นเหมือนแบบขั้นบันไดอะแต่ตอนที่เป็นแผ่นโกลเด้นเรคคอร์ดที่บนเฮลแมรี่อะมนุษย์มองขึ้นฟ้า
1: Uh-huh.
0: เรากำลังมองหาสิ่งที่มันเป็นแบบไฮเออร์อยู่เหนือกว่ามันก็คือแบบสวรรค์นั่นแหละว่าแบบอันนี้คือความหวังเดียวนะมันไม่ใช่ขั้นบันไดแล้วนะแต่เราต้องการแบบลีบอะต้องการการแบบชุบชีวิตอะให้แบบเผ่าพันธุ์เราได้เดินต่อนี่ก็เป็นสัญญาที่แบบที่ดีมากแล้วก็จริงๆเรื่องการตัดอะก็ดีเพราะว่าฉากที่เกรซย้อนความจำได้อะทุกครั้งอะสิ่งที่เกรซได้เรียนรู้อะมันจะเกี่ยวข้องกับแอคชั่นของเขาตอนนั้นน่ะอย่างแบบตอนแรกเลยอ่ะที่แบบเกรซแบบไม่เอาอะไรแล้วแบบเออตื่นขึ้นมาอยู่ในยานอะไรก็ไม่รู้เออก็แบบกินเหล้าเมาแบบเอาเหล้ามากินเมาแต่งตัวบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนค่อยๆมาเห็นเอ็กโกเดนเรคคอร์ดนะแล้วก็มาเริ่มจําได้ว่าอ๋ออันนี้คือฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันมาเพื่อแบบกอบกู้โลกอ่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่ตอนที่เกรซคุยกับสแตรทบอกว่าคุณอยากเข้าร่วมโครงการไหม
1: uh-huh.
0: แล้วเกรซก็แบบสไตล์เกรซตอบไม่ตรงคำถามถาม1ตอบ2อะไรเงี้ยตอบแบบ uh-huh. อ๋อผมก็อยากช่วยโลกแต่ว่าแล้วจะจอยไหมจอยครับจอยครับอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราที่เราชอบตรงเพราะจริงๆเราเป็นคนแบบนี้เว้ย เราเป็นคนแบบนี้แล้วเราจะชอบเจอแบบเด็กแบบนี้เยอะอะว่าแบบโอเคพี่จะให้เราทำอันนี้นะเออผมก็อยากช่วยนะพี่แต่ผมว่าจะทำไหมทำครับทำครับแล้วเราจะชอบเด็กที่ตอบว่าทำครับทำครับอะไรเงี้ยคืออยู่ไม่ต้องคิดเยอะถ้าอยู่ถูกบอกมาให้ทำอ่ะทำไปเลยแต่ว่าเรา trust ไปแล้วและเกรซเป็นแบบนั้นก็เลยเป็นช็อตที่แบบปึ่มกำโลกใบนี้อยู่ในมือของคุณอะไรเงี้ย
1: ชอบฉากคาราโอเกะ
0: กลับมาที่เรื่องเพลงใช่ไหมโอเคก่อนที่จะไปเรื่องไซเอาถามมันมีดีเทลอีกอันหนึ่งก็คือช็อตตอนที่เกรซลืมเข้าไปในยานล็อกกี้แล้วก็เริ่มจําได้ว่าตัวเองอ่ะถูกบังคับส่งมาแล้วเกรซโกรธมากจําที่เขาโกรธมั้ยว่าแบบตัวเองถูกบังคับมานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนั้นน่ะเพลงที่ใช้อ่ะถ้าคุณจําได้มันจะเป็นเพลงสเปน
1: มัน
0: จะเป็นเพลงแบบสเปนิชคือชื่อเพลงเนี่ยมันชื่อว่า Dice Aire นะครับใครฟังสเปนิชออกก็ถ้าผมอ่านผิดก็บอกนะฮะแต่ว่ามันจะแปลว่าวันแห่งความโกรธก็คือเป็นวันที่แบบความโกรธอะที่แบบถูกส่งมาตอนผมรู้ความหมายแล้วผมอ๋อเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูในเรื่องอะเพลงนั้นอะจริงๆมันจะเศร้าๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นความเศร้าแบบเศร้าปนโกรธอะคุณว่าเกรซโกรธใคร
1: ผมคิดว่าเขาไม่ได้โกรธสเตรทเขาโกรธตัวเอง
0: เออคิดเหมือนกันว่าแบบเขาโกรธตัวเองนี่ว่าเฮ้ยเขาทำได้ทุกอย่างเลยแล้วทำไมตอนแรกไม่ทำทำไมตอนแรกไม่ออกมาทั้งที่ก็รู้ว่าตัวเองแบบจะช่วยโลกได้ใช่ดังนั้น
1: ตัวเองยังก็อยากที่จะทำด้วย
0: เออแล้วตัวเองก็อยากทำแล้วก็เป็นความฝันของตัวเองมาตลอดแค่ตัวเองแบบไม่มั่นใจอ่ะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าแบบที่เขาแบบไปทุบว่าแบบ ตัวเองถูกบังคับส่งมาว่าแบบโกรธสเตรสหรือเปล่าแต่จริงเขาโกรธตัวเอง
1: ผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีโมเมนต์นั้นอยู่ในชีวิตนะว่าตัวเองแบบว่าโกรธตัวเองว่าแบบ
0: ทำได้นี
1: ่ว่าทำได้แล้วไม่ทำแล้วก็เสียใจว่าตัวเองไม่ได้ทำสิ่งนั้น
0: ใช่ดังนั้นผมว่าจริงๆแล้วแก่นของเรื่องนี้จริงๆมันคือแบบการที่เราจะเริ่มต้นใหม่เพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นได้คือเราต้องบางทีเราก็ต้องลืมก่อนนะว่าจริงๆแล้วตัวเราเป็นใครคือผมว่าเราอ่ะจะไม่ค่อยกล้าลืมตัวเองเพราะเรากลัวว่าเราตื่นมาแล้วเราจะไม่เป็นคนเดิมทุกครั้งที่เราแบบสร้างการตัดสินใจหรือว่า make decision ใหม่เราจะชอบตัดสินใจเบสจากอดีตของเราว่าก็เพราะอดีตมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นโอเคเราจะตัดสินใจจากอดีตของเราแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแบบตื่นขึ้นมาแล้วนัดนนจำตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วให้มาแก้ปัญหามาหาจิรศิลป์ตื่นขึ้นมาแล้วจำตัวเองไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นใครแล้วค่อยๆมาแก้ปัญหาบางทีเราจะต้องลืมไปก่อนว่าตัวเองเป็นใครแล้วสุดท้ายเมื่อเราแก้ได้แล้วอ่ะเราจะพบว่าจริงๆแล้วตัวเราในเวอร์ชั่นที่เติบโตขึ้นอ่ะมันก็คือตัวเรานั่นแหละเพียงแค่มันมีอะไรบางอย่างมาแบบมาฉุดรั้งเราไว
1: ้
0: ถ้าเกรซไม่แบบถ้าเกรซไม่ถูกบังคับส่งมาไม่ถูกจับปล่อยก่อเกรซก็ไม่โตเกรซก็จะเป็นเกรซคนเดิมที่เก่งแต่ว่าอาจจะช่วยโลกไม่ได
1: ้เก่งในกรอบของเขา
0: เก่งในกรอบของเขาดังนั้นเนี่ยเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงได้แบบติดเรื่องโปรเจกต์แฮมแมรี่มากเพราะว่าผมมาเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่า personally ตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยเราจะชอบแบบไม่หรอกยังเก่งไม่มากพออะไรเงี้ยผมว่าคุณก็เป็นเรื่องนี
1: ้ผมมาตัวเป็นเลยแหละผมมาตัวเป็นเลยแหละและนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าผมชอบ Sign of Time เพราะว่
0: า
1: คือสัญญาที่บอกว่ามันถึงเวลาการที่
0: ใช่
1: ต้องได้แล้วอ่ะ
0: ใช่อ
1: ำลาอำไลอะไรอย่างเงี้ยเกรซก็อยู่ในนั่นเหมือนกันแล้วเขาแบบว่าคงเบื่อแล้วก็เลยออกไปข้างนอกก็ไปคุยกับสเตรทก็แบบผมขอขึ้นเรือได้ไหมก็คืออาจจะเป็นอารมณ์แบบกวนๆของเขาแหละว่า
0: เขาใส่
1: ภาพยนตร์เขาใส่ดีเทลเพิ่มไปเยอะมากแล้วมันเป็นสัญญาที่เราสามารถทำไปคิดต่อได
0: ้
1: เช่นการที่สเตรทกวนว่าขอขึ้นเรือนะแบบอารมณ์แบบว่าขอจอยด้วยหน่อยก็เป็นการแบบพูดถึงสัญญาว่าเขาอะขอจอยกับโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยและการที่สเตรทอะเขามาร้องเพลงสายอัพทามก็คือการแบบยินยอมกับสิ่งนั้น
0: มันคือการแบบมันคือการสื่อสารอยู่สองคนอะถ้าเราสังเกตฉากนั้นอะไฟอะคือเกรซนั่งอยู่ตรงไฟแล้วเกรซสเตรทก็อยู่ตรงไฟเหมือนกันแล้วเขาแบบสองคนนี้เขาแบบเขาจ้องตากันตลอดอ่ะดังนั้นเพลง Sign of Time อ่ะที่บอกว่าแบบได้เวลาแล้วแบบว่าไปเถอะอันนั้นน่ะก็คือ Straight ร้องให้ Grace ที่ในหนังเขาต้องการจะสื่อคือ Grace เป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะสู้ไปเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้ว่าแบบจะสู้ไปเพื่ออะไรตัวคนเดียวหมาก็ไม่มีอะไรเงี้ยอย่างที
1: ่แม้แต่หมาไม่มีใช่ถูกต้อง
0: แม้แต่หมาคุณยังไม่มีเลยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สู้เพราะเขาเลือกที่จะสู้เพื่อ1คือเพื่อวิทยาศาสตร์เนาะ2ก็คือเขาได้เจอกับมิตรภาพก็คือล็อกกี้แล้วก็ได้เจอได้อยู่ในที่ที่แบบตัวเอง
1: อยากจะอยู่
0: แล้วตัวเองมีคุณค่าคือเกรซอ่ะพยายามหาคุณค่าให้กับตัวเองจากการที่เขาไม่มีใครนึกออกป่ะเขาก็เลยไปเป็นครูไปทํางานด้านวิทยาศาสตร์เพราะว่าแบบคือเราเองก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดวันนึงเราแบบไม่มีใครแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวตัวเราจะเป็นยังไงเราก็ตอบคําถามตัวเองว่าเราก็คงแบบใช้ชีวิตแบบเพื่อวิทยาศาสตร์อ่ะคงพยายามจะทิ้งความรู้เอาไว้ให้โลกให้ได้มากที่สุดพยายามที่จะเป็นครูสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
1: คิดว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เป็นแบบเกรซอ่ะ
0: อืม
1: คือเราก็คิดว่าเราอยู่ในงานที่ผมกล้าพูดได้ว่ามันเป็นงานแบบไพโอเนียร์ทุกคน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วพอมันเป็นงานไพโอเนียร์คุณไม่มีคำตอบหรอกว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกมันผิดอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำมันมีคุณค่าพอหรือยังมันดีพอหรือยังซึ่งสุดท้ายพอคุณทำวิจัยคุณจะครบอย่างหนึ่งคือมันไม่มีวันจบหรอก
0: ใช่
1: มันจะรู้สึกว่ามันแบบว่ามีสิ่งที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะแล้วคุณก็อยากทำมันต่อ
0: แล้วประเด็นอะไรคืออะไรป่ะถ้าคนที่ไม่อินสิ่งเนี้ยเราจะมองว่าถ้าทำผิดแล้วมันคือพลาด
1: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราทำผิดอ่ะมันก็แปลว่าเราผิดแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องทำแบบเราคนอื่นก็คุณก็ไม่ต้องทำตามเราสิเพราะเราเนี่ยเราทำให้ดูแล้วเรามันผิดคุณจะได้ไม่ต้องมาผิดเหมือนเราซึ่งโอ้โหจริงๆมันมีเรื่องนึงที่แบบเล่นเรื่องนี้ได้ดีมากๆก็คือในแอนิเมะเรื่องออฟสุริยปราศ
1: uh-huh.
0: เรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวตอนหน้ามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่า
1: เราว่าเราแอนิเมะอะไรอย่างงี้มาคุยกันเยอะๆเลยดีไหม
0: ใช่เพราะว่ามันแบบ ไม่รู้นะ คือผมว่าตอนแบบเนี้ยมันจะโชว์ว่าเราคือไม่ใช่โชว์ออฟตัวเองนะแต่มันจะแสดงว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ศิลปะปรัชญามันเชื่อมโยงกันมากแค่ไหนแล้ววิทยาศาสตร์ที่เราเห็นมันจะไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แห้งๆอ่ะมันจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบมีเรื่อง

0: อยู่ในมันแล้วก็ทำไมพวกนักวิทยาศาสตร์มันถึงได้เป็นแบบนี้และทำไมวิทยาศาสตร์ถึงได้เป็นศาสตร์ที่ผมกล้าพูดได้ว่าเป็นแก่นที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราเดินไปข้างหน้าก็ดีเทลที่เตรียมมาก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าดูอีกอาจจะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นเยอะอีกอันนี้แค่คือโฟกัสสโคปแค่ในฝั่งของแบบปรัชญาศิลปะศาสนาเนาะก็ถ้าในวิทยาศาสตร์ก็พูดได้แต่ว่าเชียร์ให้ไปดูไซแอนเทคมูวี่นะฮะตอนที่พี่มติพลเนี่ยมาออกก็ได้คุยกันถึงเรื่องแบบแอสโตรเฟสมีจริงไหมสิ่งมีชีวิตควรจะเป็นยังไงร็อกกี้ดำรงชีวิตยังไงซึ่งจริงๆเวิลด์เซตติ้งของโปรเจกต์แฮมเมอรี่เนี่ยเขาคิดเอาไว้หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตอนนี้สุดท้ายผมอยากถามคุณอิงว่าโปรเจกต์แฮมเมอรี่สอนอะไรคุณอิงมากที่สุด
1: สอนเรื่องการ trust ตัวเองสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเราจะไปยังเป้าหมายโดยที่ต่อให้เราไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ไหมแต่ถ้าเรา trust ตัวเองได้มากพอมันจะไปถึงเป้าหมายได
0: ้
1: เหมือนกับเกรซที่ตื่นมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองแบบเป็นใครแต่เขามีสิ่งที่รับมอบหมายมาคือทำภารกิจนี
0: ้
1: ให้สำเร็จโดยที่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำสำเร็จไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเราเชื่อใจตัวเองได้มากพอเหมือนที่คนอื่นเชื่อใจเราอะ
0: จริง
1: เราจะทำมันได้เพราะว่าอย่างที่คุณพูดไปว่าการที่คุณให้มอบหมายงานให้ใครสักคนหนึ่งอะมันแปลว่าคุณไว้ใจแล้วว่าเขาจะทำสิ่งนี้ได้เกรซก็เหมือนกันเกรซแค่ไม่มั่นใจตัวเองไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเขาแค่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วมันเป็นเนเจอร์ปกติของคนที่ทำวิทยาศาสตร์อยู่แล้วที่มันจะไม่มั่นใจในตัวเองดังนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถึงจุดหนึ่งเมื่อคุณมั่นใจในตัวเองได้มากพอมันจะทำได้มันจะสำเร็จ
0: โหเป็นข้อคิดที่ดีมากผมก็ชอบประเด็นนี้เหมือนกันส่วนของผมเหรอผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วขยายความเพิ่มเติมก็คือการที่เราจะเริ่มต้นเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้เนี่ยบางทีเราต้องกล้าที่จะฆ่าตัวเองในเวอร์ชันเก่าอะซึ่งมันฟังดูน่ากลัวมากเลยนะคือทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใหม่อ่ะเราจะกลัวแล้วผมอ่ะเป็นคนที่จริงผมชอบตัวเองนะหมายถึงว่าชอบในสิ่งที่เราเป็นชอบความคิดของเราชอบวิธีการที่เราใช้ในการแก้ปัญหาชอบ mindset ชอบความเป็นวิทยาศาสตร์ชอบความเป็นนักคิดอะไรเงี้ยจนเราจะกลัวว่าถ้าเราต้องเริ่มใหม่กับอะไรบางอย่างนะสิ่งที่เราเป็นนะเรากำลังจะเดินหน้าไปสู่การเป็นตัวเองจริงหรือเปล่าหรือเรากำลังจะถูกเปลี่ยนให้เป็นคนอื่นหรือว่าถูกให้ทิ้งความเป็นตัวตนจริงๆของเราแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรากล้าที่จะทิ้งตัวตนในอดีตอะเราก็จะเป็นตัวเราอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่เห็นโลกมากขึ้นฉลาดมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นก็เหมือนกับเกรซในเรื่องที่ตอนแรกเขากลัวเขาอยากเป็นครูสอนหนังสือเขาไม่ได้เป็นนักบินอวกาศแต่ว่าถ้าทำเขาก็ทำได้แต่สุดท้ายถามว่าฉากแรกกับฉากสุดท้ายของในหนังอ่ะก็คือฉากเดียวกันป่ะสุดท้ายเขาก็เป็นครูก็สอนหนังสือแต่ไปสอนหนังสือต่างดาวน่ารักมากนะฉากนี้คือเริ่มต้นกับจบอ่ะคือผมจะชอบหนังที่เริ่มต้นและจบอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันอ่ะมันเป็นฉากเดียวกันเพราะเราจะได้เห็นแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครการที่เขาผจญภัยการที่เขาได้ต่อสู้เพื่อเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นสุดท้ายนะผมว่าหนังที่สนุกหรือว่าเรื่องราวที่มันสร้างแรงบันดาลใจอ่ะคือการที่เราเติบโตขึ้นเราฝ่าอุปสรรคแล้วเรายังกลับมาเป็นตัวเราคนเดิมแต่แค่เป็นตัวเราคนเดิมในเวอร์ชันที่ดีขึ้นอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับชีวิตจริงของเราเหมือนกันที่สุดท้ายเราโอเคเราอาจจะไม่ได้ต้องออกไปแบบสู้กับเอเลี่ยนหรือว่าต้องไปสำรวจอวกาศแต่ว่าทุกวันของมนุษย์ของพวกเราอ่ะก็เจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นปีศาจเป็นความขัดแย้งเป็นตัวร้ายในเรื่องของเราดังนั้นสุดท้ายเราอาจจะแบบกลัวเลยไม่กล้าตัดสินใจแต่ว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจใดๆก็ตามมันก็จะพาเราวนกลับมาสู่ลูปของตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่โปรเจกต์เฮลแมรี่สอนผม นะครับถือว่าเป็นอีกตอนนึงที่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์จ๋าๆคือพยายามเอาวิทยาศาสตร์ให้มันน้อยที่สุดหลักการทั้งฟิสิกส์อะไรให้น้อยที่สุดแต่ว่ามาคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องศิลปะเรื่องปรัชญากันผ่านหนังวิทยาศาสตร์ที่ผมชอบมากที่สุดเรื่องนึงก็คือ Project Hail Mary นะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน thaipbspodcast.com เว็บไซต์ thaipbs podcast นะครับ YouTube ของ thaipbs podcast แล้วก็ช่อง thaipbs หมายเลข3นะครับตอนนี้ผมต้นนัทธนนท์ดงสุงเนินครับ
1: ผมหญิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรวดีค่ะคุณผู้ชมคะคดียิงนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตสังคมยังคงให้ความสนใจนะคะว่าอะไรเป็นมูลเหตุหรือว่าเป็นชนวนเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุกันแน่ค่ะฝั่งทางผู้ต้องหาในฉลองเรี่ยวแรงก็อ้างถึงความเกี่ยวพันกับปมเงิน11ล้านบาทค่ะในกระดาษที่ลูกของผู้เสียชีวิตก็ระบุนะคะว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมก่อนที่จะระบุย้ำว่าเรื่องนี้มีความจริงเพียงแค่หนึ่งเดียวลูกสาวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีตอบข้อซักถามถึงประเด็นข้อกล่าวอ้างของนายฉลองเรี่ยวแรงถึงปมการก่อเหตุว่าเป็นเรื่องเงิน11ล้านบาทโดยบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบสำนวนคดีโดยยืนยันว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
1: ข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ4-5 สมัยนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีค่ะ
0: ส่วนนายณรงค์จันทนาดิษฐ์อดีตส.ส.นนทบุรีซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยเล่าว่าไม่เคยทราบเรื่องเงิน11ล้านบาทมาก่อนส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงิน11ล้านบาทอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือว่าการหลีกทางทางการเมืองก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนและตั้งแต่รู้จักกับพันตำรวจเอกธงชัยมานาน20 ปีขณะที่พลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีระบุว่าจากการตรวจสอบปืนของนายฉลองพบว่าปัจจุบันมีปืนอยู่ในความครอบครอง1 กระบอกซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยโดยปืนกระบอกดังกล่าวมีทะเบียนและมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือป.4แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนส่วนการตรวจค้นบ้านพักของนายฉลองพบเครื่องกระสุนปืนหลายรายการขณะที่ปืนหลายกระบอกที่มีข้อมูลว่าเคยอยู่ในความครอบครองแต่ว่านายฉลองอ้างว่าขายไปหมดแล้วลักษณะโอนลอยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการครอบครองและการโอนปืนทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบว่าปืนที่นายฉลองอ้างว่าขายไปแล้วถูกโอนไปให้กับบุคคลใดส่วนกรณีที่นายฉลองอ้างว่าคนขับรถตู้ของผู้เสียชีวิตชักปืนขึ้นมาจึงยิงเพื่อป้องกันตัวตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะปืนของคนขับรถว่าในช่วงเกิดเหตุปืนอยู่ในลักษณะหรือว่าตำแหน่งใดเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคดีค่ะในยามขับขันคุณผู้ชมมีวิธีขอความช่วยเหลือยังไงบ้างคะมาดูชายคนนี้ค่ะเขาขับรถตาม GPS แล้วจู่ๆรถเกิดไปติดลมในตอนนั้น

0: เขาพยายามที่จะโทรหาบุคคลอื่นให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่มีใครมาค่ะด้วยความโมโหจัดก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าสุดท้ายมีคนมาหาค่ะแต่ว่าเป็นตำรวจมาจับเพื่อดำเนินคดี
1: มือยกมือยกมือเดินหันหลังมาถอยหลังมา
2: พี่ติ๋วยกมือขึ้นแล้วเดินมา
0: เป็นนาทีที่ตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมกับสั่งให้ชายผู้ก่อเหตุอายุ51ปีสงบสติอารมณ์แล้วก็นอนลงกับพื้นค่ะหลังจากชายคนดังกล่าวยืนถืออาวุธปืนขนาด .38 อยู่ข้างรถยนต์ภายในสวนเกษตรแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองระยองชายคนดังกล่าวไม่ได้มีท่าทีขัดขืนแล้วก็ทำตามคำสั่งก่อนที่ตำรวจจะเข้าตรวจยึดปืนและปลอกกระสุนปืน5นัดในขวดพลาสติกใกล้รถและเครื่องกระสุนปืนอีก5นัดซึ่งซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายข้างอยู่ภายในรถตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะนำตัวไปทำการสืบสวนสอบสวนและนำตัวชายดังกล่าวไปคนที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองจนไปพบกับปืนสั้นอีก2กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด .38 อีก25นัดจึงได้ตรวจยึดเอาไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสภ.เมืองระยองพร้อมกับฝ่ายปกครองได้รับแจ้งจากสายตรวจตู้ยามนาตาขวัญว่าเกิดเหตุชายใช้ปืนยิงหลายนัดภายในสวนเกษตรแห่งนี้จึงได้นำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ตามยุทธวิธีก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับปืนและเครื่องกระสุนซึ่งเป็นของกลางมาดำเนินคดีผู้ก่อเหตุให้การว่าขับรถมาตอนเช้ามืดโดยเป็นการขับรถเข้ามาตาม GPS เพื่อไปดูที่ค่ะแต่ว่าช่วงนั้นรถเกินติดลมจึงได้โทรหาเพื่อนและคนรู้จักให้มาช่วยเหลือแต่ว่าเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงไม่มีใครมาช่วยด้วยความโมโหจึงนำปืนออกมายิงขึ้นฟ้า5นัดเพื่อระบายอารมณ์กระทั่งถูกตำรวจมาจับตัวเบื้องต้นตำรวจแจ้ง3ข้อกล่าวหาได้แก่ยิงปืนโดยใช้เหตุในที่ชุมชนพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและมีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองก่อนนำตัวส่งสภ.เมืองระยองเพื่อดำเนินคดีคุณผู้ชมคะหลายเหตุการณ์ใหญ่จากปืนที่เกิดขึ้นถี่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุยิงภายในโรงเรียนค่ะตามมาด้วยความเห็นชอบของครม.ในการที่จะยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติโดยมีการตรวจคัดกรองเข้มในการที่จะพกพาอาวุธรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งห้ามการพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านทุกกรณีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนว่ากำลังเร่งร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่โดยจะวางมาตรการที่เข้มข้นและกำหนดโทษให้ร้ายแรงขึ้นรวมถึงคัดค้านการประกันตัวจากเขตกระทำผิดด้วยอาวุธปืนทั้งนี้จะห้ามไม่ให้พกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันแม้แต่นักกีฬายิงปืนและระหว่างนี้ห้ามต่อใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลตามประเภทของปืนทั้งใบป.3 ป.4 และป.12จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นเพราะเชื่อว่าปืนที่พกพาติดตัวไม่เคยเป็นไปตามเหตุผลที่อ้างว่าป้องกันตัว
3: เพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านอย่าไปเชื่อใครพูดว่าเก็บเอาไว้ต้องมีพกไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไปเนี่ยปืนเหล่านี้ก็จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของร้อนนะ
0: นายอนุทินยังกล่าวถึงการใช้ปืนป้องกันตัวในบ้านค่ะว่าจริงๆก็ไม่ได้นะคะถ้ายิงจนในบ้านก็ถือว่ากฎหมายไม่ได้คุ้มครอง
3: ป้องกันตัวในบ้านจริงๆก็ไม่ได้ก็คุณลองยิงโจในบ้านน่ะก็ผิดอยู่ดีอ่ะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อันนั้นที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ของที่ดีอ่ะมันใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองมีอะไรมีกำลังเหนือคนอื่นเขา
0: เรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคประชาชนโพสต์ Facebook โดยระบุว่านายอนุทินน่าจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายและมีอคติกับอาวุธปืนถูกกฎหมายอย่างมากเกินเหตุจากคำพูดที่ว่ายิงโจรในบ้านก็ผิดและให้ฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืนขอสรุปเป็นข้อคือการยิงโจรหากกระทำเกินกว่าเหตุอย่างเช่นโจรปีนเข้าบ้านแล้วเราเจอแต่ว่าโจรวิ่งหนีแล้วเรายิงโจรจนตายอันนี้ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ถ้าโจรมีอาวุธและพยายามเข้ามาทำอันตรายเจ้าบ้านการยิงเพื่อหยุดยั้งเหตุอันตรายซึ่งหน้ากระทำได้กฎหมายยกเว้นโทษส่วนการฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนเจ้าของสนามจะผิดในข้อหา มีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปืนผิดมือส่วนเจ้าของปืนผิดข้อหาผู้สนับสนุนหรือตัวการร่วมในการให้ผู้อื่นครอบครองปืนผิดมือหรืออาจมีความผิดฐานละหลวมปล่อยให้ปืนอยู่ในความครอบครองของผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตในกรมระบุอีกว่ามีข้อมูลชัดเจนว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุในปัจจุบันกว่า80-90%เป็นปืนเถื่อนย่อมสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนคนธรรมดาที่ไม่สามารถพึ่งพาความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภายในที่พักอาศัยส่วนที่ประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศโดยมีผลทันทีคือประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
3: เรื่องต่อมามาตรการเร่งด่วนที่มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักดังต่อไปนี้เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่2ก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาม
0: ีเหตุการณ์เตือนใจผู้ที่เลือกใช้บริการรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันค่ะจากนี้อาจจะต้องสังเกตถึงความผิดปกตินะคะคุณผู้ชมคะมีไรเดอร์คนหนึ่งก่อเหตุพาผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนหญิงไปล่วงละเมิดในบ้านค่ะโดยพบพฤติการที่มักจะขับรถวนเวียนอยู่รอบโรงเรียนแล้วก็คิดค่าบริการที่ถูกผิดปกตินะคะจนมีคนหลงตกไปเป็นเหยื่อสุดท้ายตำรวจตามจับตัวไว้ได้ตำรวจกองกำลังการสวัสดิภาพเด็กและสตรีจับกลุ่มนายธนพัฒน์พนักงานไรเดอร์ขณะที่นั่งพักอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์เทศบาลเมืองรัฐหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นคุมตัวไปตรวจค้นในบ้านพักซึ่งเป็นสถานที่ก่อเหตุพานักเรียนหญิงอายุ15ปีมาขืนใจตำรวจเปิดเผยว่ากรณีนี้แม่ของเด็กผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าลูกสาวถูกพนักงานขับรถในแอปพลิเคชันพาไปข่มขืนกระทำชำเราระหว่างที่ว่าจ้างให้มาส่งที่บ้านแต่ว่าระหว่างทางพนักงานคนนี้กลับเปลี่ยนเส้นทางไปที่บ้านของตัวเองและใช้กำลังล่วงละเมิดทางเพศแต่จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าก่อเหตุข่มขืนแต่ยอมรับว่ามีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์ของแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งจะขี่วนเวียนให้บริการตามโรงเรียนต่างๆและคิดค่าบริการที่ถูกกว่าปกติทำให้มีลูกค้าจำนวนมากตำรวจเปิดเผยว่าคำให้การของผู้ต้องหากับผู้เสียหายขัดแย้งกันซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างหาข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มมีรายงานว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหาย2คนอ้างว่าถูกกระทำลักษณะคล้ายคลึงกันจึงได้ประสานงานไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลราชบูรณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลต่อค่ะผู้ปกครองพาลูกสาววัยเพียง13ปีเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนักเรียนหญิงอายุ17ปีค่ะหลังจากที่ลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือคลิปวิดีโอขณะที่นักเรียนหญิงอายุ13ปีถูกเยาวชนหญิงอายุ17ปีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนทำร้ายร่างกายที่บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์ด้วยการเตะที่ศีรษะจับหัวกระแทกกับพื้นปูนเตะและต่อยหน้าจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะนี่เป็นหลักฐานที่ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงอายุ13ปีคนนี้นำเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุรินทร์เด็กหญิงผู้เสียหายซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.1เล่าว่าหลังจากเลิกเรียนเมื่อวานนี้ตัวเองถูกรุ่นพี่นอกโรงเรียนซึ่งเป็นเยาวชนอายุ17ปีทำร้ายร่างกายสาเหตุเกิดจากความเข้าใจว่าตัวเองเคยถูกพูดถึงเรื่องฐานะและชีวิตส่วนตัวของคู่กรณีในแชทส่วนตัวกับบุคคลอื่นแต่ไม่ทราบว่าคู่กรณีเห็นข้อความดังกล่าวได้อย่างไรจึงมีการนัดเคลียร์กันก่อนที่จะถูกผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายตามคลิปดังกล่าวจากนั้นจึงได้บอกแม่และพาไปแจ้งตำรวจขณะที่แม่ของเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสาวไม่กล้าไปโรงเรียนและกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องข้อพิพาทของที่ดินวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นยืดเยื้อมานานกว่า30ปีค่ะและคดีนี้ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะแต่ว่าล่าสุดมีกลุ่มคนที่เข้ามาอ้างสิทธิ์ในที่ดินนำท่อปูนมาปิดทางเข้าออกวัดพร้อมกับประกาศให้วัดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน15วัน ริมรั้ววัดป่าอดุญญารามอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อวานนี้ปรากฏป้ายประกาศเตือนอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยป้ายระบุใจความสำคัญว่าที่ดินผืนนี้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลขอให้ผู้บุกรุกขนย้ายสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินออกทั้งหมดออกจากพื้นที่ภายใน15วันพร้อมกับนำท่อปูนซีเมนต์มาปิดทางเข้าออกวัดวันนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นและเจ้าหน้าที่อส.ช่วยกันรื้อป้ายออกหลังจากพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเข้าแจ้งความดำเนินคดีและขอให้ฝ่ายปกครองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ที่ดินและชุมชนเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากพบการกระทำลักษณะนี้เป็นครั้งที่2นับตั้งแต่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันระหว่างทายาทเจ้าของที่ดินและทางวัดตั้งแต่ปี2553ทางเจ้าอาวาสวัดยืนยันวัดมีเอกสารหลักฐานการบริจาคที่ดินถูกต้องตามกฎหมายโดยสร้างวัดเมื่อปี2535และมีการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อเดือนเมษายนปี2541
4: หลังจากที่หลวงพ่อเผยรับโฉนดไปแล้วหลวงพ่อเผยก็รู้จักกับนายเฮียงรู้จักกับนายเคนนายเฮียงกับนายเคนก็เลยมีทำสัญญายกที่ดินสร้างวัดที่อำเภอซึ่งหนังสือนั้นมันผ่านกระบวนการขึ้นศาลขึ้นอะไรมาหมดแล้วล่ะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นยกที่ดินแล้วก็นายเคียนเป็นผู้ไปขออนุญาตตั้งวัดขออนุญาตสร้างก่อนได้รับสร้างวัดเมื่อปี35
0: วัดป่าอดุญญารามตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ21ไร่3งานค่ะและยังมีที่ดินติดกันที่เป็นการครอบครองกรรมสิทธิ์โดยวัดอีกประมาณ5ไร่ตั้งอยู่บนถนนกลับประพฤกซึ่งเป็นถนนตัดใหม่เปิดให้บริการเมื่อปี2554โดยรอบที่ดินวัดมีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์มีทั้งร้านอาหารคอนโดมิเนียมรวมทั้งใกล้กับศูนย์การค้าเปิดใหม่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการชาวบ้านตั้งสังเกตนะคะว่าการเรียกร้องกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนน่าจะมาจากราคาที่ดินบริเวณนี้ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่กรมธนารักษ์ประเมินราคาที่ดินบริเวณนี้ไว้ตารางวาละ 8,900 บาทหรือประมาณไร่ละ 3,500,000 บาท
5: เฉพาะโฉนดคือตอนนี้ราคาประเมินจะไม่เป็นบล็อกเป็นโซนธนารักษ์จะประเมินเป็นโฉนดรายแปลงโฉนดของวัด21ไร่เนี้ยตารางวาละ 8,900 รวมแล้วประมาณ77ล้าน
6: เป็นวัดมาไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับมันเป็นมาตั้งกี่สิบปีแล้วผมเกิดมาผมก็เจอแล้วเนี่ยวัดเนี้ยโอ้ 3,000 ไร่นึงไม่มีคนซื้อเพราะมันเป็นป่าแต่เดี๋ยวนี้มีแค่40แล้วเหรอ40ล้านไม่มีครับไม่มีเลยถนนไม่มีใครเขาอยากเข้ามาด้วยเพราะมันเป็นป่าแล้วป่าก็มีอยู่ที่เดียวนักกลางเมืองวัดนี่เองนอกนั้นไม่มี
0: ย้อนไปเมื่อปี2533ค่ะมีหลักฐานทั้งภาพถ่ายและบันทึกการบริจาคที่ดินโดยนายเฮียงพิมพ์ศรีทำหนังสืออุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ดินส่วนหลัก21ไร่3งานกับ21ตารางวาเป็นโฉนดเลขที่21555ต่อมาในปี2535นายเฮียงเสียชีวิตกระทั่ง18ปีต่อมาคือปี2553นางพิมพ์ศรีซึ่งเป็นภรรยาของนายเฮียงฟ้องขับไล่และเพิกถอนการยกที่ดินวัดป่าอดุญญารามศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษายืนและศาลฎีกาไม่รับคดีไว้พิจารณาในปี2567นางบัวไขสอนสมุทรในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเฮียงฟอร์มเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นและวัดป่าอดุญญารามเกี่ยวกับการออกโฉนดการรังวัดแบ่งแยกและสิทธิในที่ดินและในปี2568ศาลจังหวัดขอนแก่นยกฟ้องต่อมาโจทย์ได้ยื่นร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค4ซึ่งได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและล่าสุดขณะนี้คดีของนางบัวไขยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมโดยมีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้พิจารณาว่าจะรับฎีกาไว้พิจารณาหรือไม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทีมประกันสังคมก้าวหน้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางค่ะให้เพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและวันนี้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนประกาศชะลอการดำเนินการดังกล่าวแล้วนะคะพร้อมให้จัดการเลือกตั้งตามเดิมในวันที่27กันยายนนี้หลังจากฟังคำพิพากษาศาลปกครองกลางผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างทีมประกันสังคมก้าวหน้าพอใจกับคำตัดสินที่ให้เพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ดยสารเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่มีเหตุจำเป็นและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พร้อมให้จัดการเลือกตั้งตามเดิมคือในวันที่27กันยายนนี้นอกจากนี้ยังห้ามคณะกรรมการการเลือกตั้งออกคำสั่งหรือประกาศในลักษณะคล้ายคลึงกันอีกรองศาสตราจารย์สัทธรัมธรรมบุษฎีผู้สมัคร

0: คมในวันที่20สิงหาคมนี
1: ้พวกเราชนะคดีครับพวกเราชนะคดีเป็นการเพิกถอนคำสั่งชะลอการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าจากองค์นี้ก็ดำเนินการตามปฏิทินตามปกติที่สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศก็คือยึดวันเลือกตั้ง27กันยายนครับว่าสำนักงานประกันสังคมเองได้มีการของบประมาณไว้แล้ว275ล้านบาทพร้อมกันนั้นถ้าต้องใช้งบประมาณเพิ่มก็ยังสามารถขอจากคณะกรรมการประกันสังคมได้เพราะฉะนั้นคำสั่งชะลอการเลือกตั้งจึงไม่มีเหตุจำเป็นและขัดต่อกฎหมายครับ
0: ด้านสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ายังคงกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่27กันยายนตามเดิมค่ะพร้อมกับเตรียมปรับบางขั้นตอนให้เป็นไปตามคำสั่งทุเลาของศาลปกครองกลางโดยในวันที่19สิงหาคมนี้จะประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามกำหนดเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและภูมิลำเนาที่ลงคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะประมวลผลครอบคลุมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขการลงทะเบียนรวมถึงจัดเตรียมสถานที่และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เพียงพอตามหลักการที่พิธีมีแนวทางให้เกิดการมีส่วนร่วมและสะดวกต่อผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุดคุณผู้ชมครับปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568ที่ตามมาด้วยการเพิกถอน 5,929 รายชื่อของผู้สมัครข้าราชการท้องถิ่นซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสร้างความกังวลให้กับผู้บริหารอบท.หลายแห่งด้วยกันนะคะว่าตัวเองอาจจะถูกฟ้องร้องกลับค่ะหากไปเพิกถอนชื่อของคนที่ไม่เกี่ยวข้องขณะที่วันนี้สำนวนของคดีทุจริตสอบในความรับผิดชอบของตำรวจได้สอบสวนเสร็จแล้วพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามนำสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีร่วมกับการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.โดยพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าสำนวนคดีชุดนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบปากคำผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มพนักงานราชการที่แก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและข้าราชการระดับสูง2คนคือนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.และนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการปลอมและทำลายเอกสารราชการและพรบ.คอมพิวเตอร์และหลังจากรับสำนวนคดีคณะไต่สวนของปปช.จะนำสำนวนไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลของปปช.โดยกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบก่อนหน้านี้ปปช.จะขอกันไว้เป็นพยานสำหรับขั้นตอนการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,925 คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลและอบจ.ในแต่ละพื้นที่ออกคำสั่งเพิกถอนหรือว่าปลดออกจากตำแหน่งตามมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดเรื่องนี้นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยระบุว่ากำลังสร้างความหนักใจให้กับนายกอบต.หลายแห่งและกำลังเผชิญกับความเสี่ยง2ด้านหากไม่ปฏิบัติตามมติก็อาจถูกดำเนินคดีตามมาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าหากสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็เสี่ยงถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองหรือว่าศาลอาญาเพราะว่าขณะนี้ท้องถิ่นยังไม่ได้รับหลักฐานเอกสารชี้ชัดถึงการทุจริตแบบรายบุคคลจากกกลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำรวจหรือว่าปปช.ว่ามีการทุจริตชัดเจนประมาณ200คนจากทั้งหมด 5,925 คนจึงเสนอให้กระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งโดยตรงเพื่อรับผิดชอบทางกฎหมายเอง
2: ซึ่งนายกเองครับก็ถือว่าเป็นเผือกร้อนแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นเผือกร้อนว่าจะดําเนินการอย่างไรว่าจะเพิกถอนตามมติของกจังหวัดมติของกกลางมั้ยและเกิดมีการเพิกถอนปั๊บทั้งหมดเกิดเด็กนั้นนะเขาสอบได้ด้วยตัวเองของเขาล่ะเขาก็จะต้องไปร้องต่อศาลเพื่อฟ้องร้องนายกอบต.ในฐานะเป็นคนเพิกถอนเป็นจำเลยที่หนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนายกทั่วประเทศก็กังวล
0: หลังจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ชุดเดิม และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ชุดใหม่

0: เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่เมื่อปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตัวเองได้ทั้งที่สอทอและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความชัดเจนต่อผลการสอบหลังจากพบความผิดปกติในการจัดสอบแข่งขันประจำปี2568เจ้าหน้าที่กู้ภัยในโคลัมเบียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายในเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 ท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทะลุ180คนแล้วค่ะขณะที่มีรายงานว่าบางพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนในเมืองกาลีทางตะวันตกของโคลัมเบียช่วยกันนำผู้รอดชีวิตออกมาจากใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าช่วยกันค้นหาผู้สูญหายซึ่งอาจติดค้างอยู่ใต้ซากอาคารแข่งกับเวลาที่ล่วงเลยไปเรื่อยๆภาพภารกิจกู้ภัยเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นในอีกหลายเมืองที่ประสบภัยพิบัติท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย181คนแล้วโดยส่วนใหญ่อยู่ในเมืองกาลีและเมืองใหญ่อย่างเช่นเปราอีรานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า 1,300 คนแต่คาดว่าตัวเลขของความสูญเสียอาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกเนื่องจากยังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกเป็นจำนวนมากด้านประธานาธิบดีโคลัมเบียให้คำมั่นว่าจะเร่งสนับสนุนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่พร้อมทั้งยืนยันว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประมาณ 1,000 นายลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือภารกิจกู้ภัยและประชาชนแล้วขณะที่สำนักข่าวซีเอ็นรายงานว่าผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกมาให้ข้อมูลว่าความช่วยเหลือยังเข้ามาไม่ถึงเลยนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติทั้งที่บ้านเรือนในชุมชนพังเสียหายแทบจะทั้งหมดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการเร่งขนส่งอาหารและยารักษาโรคเข้ามาโดยเร็วสถานการณ์เช่นนี้ทำให้เจ้าหน้าที่โครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติประจำโคลัมเบียออกมาย้ำเตือนให้เร่งมีการแจกจ่ายอาหารแก่ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วงวันแรกๆหลังจากเกิดภัยพิบัติถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดต่อการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทีมตะกร้อชายโชว์ผลงานยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะมาเลเซียคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานคิงส์ครับติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: การแข่งตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศในประเภททีมชุดชายรายการสุดท้ายของรายการนี้ทีมไทยชุดแดงพบกับเสือเหลืองมาเลเซียสำหรับทีมไทยครับนี่เป็นรายการแรกที่ดึงอาจารย์กมลตันกิมหงมาเป็นผู้จัดการทีมและมีราชานาฏข่ายอย่างร้อยโทพรชัยเขาแก้วมาเป็นผู้สอนโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชุดชายครับช่วยกันทำแต้มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเอาชนะเสือเหลืองมาเลเซียไป 2-0 ทีมคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่34ติดต่อกันสำหรับเป้าหมายต่อไปของทีมตะกร้อไทยก็คือไปลุ้นแชมป์เอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยตะกร้อจะแข่งขันระหว่างวันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกที่กรุงซานเตโกประเทศชิลีทีมสาวไทยลงแข่งขันนัดที่4ของกลุ่ม A พบกับสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าสาวไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป3เซตรวดด้วยคะแนน11-25 21-25และ16-25สาวไทยครับยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก1นัดเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกโดยจะพบกับอียิปต์ที่จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 4:00 ตรงหากว่าสาวไทยครับเอาชนะได้ก็จะจบอันดับที่4ของกลุ่มได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายทันทีแต่ถ้าหากว่าทำไม่สำเร็จก็จะหล่นไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ17-24ต่อไปต่อที่การทีมจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์ชาริตี้ฟุตบอลแมตช์เดอะแจ้งวัฒนะดาร์บี้ระหว่างทีมเมืองทองยูไนเต็ดพบกับโปลิเทโลเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการต่างๆสำหรับผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศไทยที่ขณะนี้มีมากกว่า2ล้านคนโดยการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium ในเวลา 18:30 นาทีนอกจากแมตช์นี้ครับจะเป็นแมตช์การกุศลแล้วยังถือว่าเป็นแมตช์อุ่นเครื่องของทั้ง2ทีมก่อนจะลงเตะไทยลีก2ที่จะเปิดฤดูกาลในช่วงต้นเดือนกันยายน

0: ปิดท้ายกันที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ร่วมกับองค์กรภาคีและหน่วยงานเปิดตัวไทย PBS King Biz Run 2026งานวิ่งแห่งปีครั้งแรกของการวิ่งบนเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดโดยเชิญชวนให้นักวิ่งและประชาชนทั่วไปครับร่วมสัมผัสประสบการณ์บนเส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่จะเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้พิชิตแลนด์มาร์คสำคัญอย่างสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2ซึ่งเป็นการวิ่งเชื่อมต่อ2ฝั่งแผ่นดินระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการในวันที่6ธันวาคมพร้อมกับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงหลุดระบบทางการศึกษาโดยได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายครับจะนำไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงหลุดจากระบบทางการศึกษาผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชคพัฒนาและมูลนิธิไทย PBS
1: ถ้าเป็นนักวิ่งปกติแล้วเห็นเขาโปรโมทงานจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานค่ะแล้วก็
2: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อนถาดเสียงทาย
1: ไหนดูสิฮะดวงไร้คู่ชูเฉยอุ๊ยไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อ
0: ปูนนี้แล้วยังจะเสียงดวงเรื่องคู่อีกเหรอครับยายเมา
2: อ๋อรถถังก็นึกว่าเนื้อคู่ของยายตุยไปนานแล้วซะอีก
1: เป็นเด็กเป็นเล็กจะไปรู้จักอะไรกับความรักแล้วโอ้ยไปดีกว่าวันนี้ถ้าจะไม่แม่นมีกบมีเขียดมาขัดดวงอารมณ์เสีย
2: ว่าเราเป็นกบเป็นเขียดซะงั้นแต่คิดดูก็น่าสงสารนะ
0: เขาเรียกว่าดวงใครดวงมันไง
3: เป็นเด็กเป็นเล็กมาสนใจเรื่องดวงซะงั้น
2: ดวงยายเมาฮะ
0: แกชอบเสียงทายดวงมันแม่นจริงเหรอฮะหลวงอา
3: แม่นหรือไม่แม่นเนี่ยมันก็อีกเรื่องแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของความสบายใจหรือการให้กำลังใจตัวเองนั่นแหละ
2: ทำไมคนสมัยนี้นิยมดูดวงกันจังเลยฮะ
3: ไม่ใช่แค่สมัยนี้หรอกมันเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานแล้วนะเด็ก
2: ๆโอ้จริงเหรอเนี่ย
3: หลังจากพระสิทธัตถะรับการถวายข้าวมทุปายาสจากนางสุชาดาพระองค์ทรงลงส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดผ่องใสแล้วเริ่มเสวยข้าวมทุปายาสที่นางสุชาดานำมาถวายด้วยสมาธิที่ตั้งมั่น
4: ข้าวนี้ปั้นได้49ปั้นเพื่อให้เราได้ระลึกถึงเวลาในการที่เราบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นเวลา49วัน

หากข้าพมทุปายาตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้เรามีพละกำลังความคิดและเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่จะนำเราไปสู่หนทางบรรลุถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ไซขอให้ถาดใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปถ้าจะไม่ได้ตรัสรู้จงลอยไปตามกระแสน้ำเถิด

0: อนนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกแล้ว3พระองค์บัดนี้จะได้บังเกิดอีกพระองค์หนึ่งแล้วสินะสาธุ
1: การเสี่ยงบารมีของเราในครั้งนี้คงเป็นเวลาที่เราจะได้ค้นพบหลักธรรมแล้วสินะ
2: โอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยพระสิทธัตถะก็เสี่ยงทายทำนายดวงด้วยเหรอฮะ
3: ใช่แล้วแต่เป็นการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมความมุ่งมั่นของตนเองที่สำคัญเราต้องรู้จักตัวเองรู้ถึงเป้าหมายในการทำสิ่งต่างๆของตัวเองคำทำนายน่ะก็เป็นแค่ส่วนเสริมทางจิตใจเท่านั้น
4: รถถังเข้าใจแล้วฮะ
2: เฮ้ยไม่รู้ป่านนี้เยเมาทำใจได้หรือยังนะ
4: สิมสีสารเจ้าแม่ตะเคียนท้ายวัดชี้ดวงเดียนว่าจะได้คู่เร็วๆนี
5: ้ไม่อยากจะรอเลย
3: ยุบหนอพองหนอสา

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับชาวจังหวัดตรังสร้างสวนป่า50ไร่ด้วยไม้3ประเภทพร้อมปลูกอะโวคาโดสำเร็จรายแรกในจังหวัดตรังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรวัยรุ่นสร้างตัวเปิดร้านถนัดเป่าขนมจีบซาลาเปาโฮมเมดสูตรโบราณปักหมุดแลนด์มาร์คความอร่อยแห่งใหม่ณตลาดใต้พิษณุโลกจุฑามาศผูกโพพาชมภูมิปัญญาชาวบ้านคัดเลือกลูกมะพร้าวอ่อนแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นได้รสชาติแปลกใหม่วิถีชาวตำบลคุ้งน้ำวนจังหวัดราชบุรีพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวใต้บาดาลกันนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ไม่ได้มีให้ชมทุกปีด้วยเพราะว่าต้องรอตามสภาพธรรมชาติจนกว่าน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจะลดลงต่ำสุดจนถึงพิกัดที่สามารถเห็นพื้นที่เดิมก่อนการสร้างเขื่อนได้ครับซึ่งเป็นหมู่บ้านมาก่อนแล้วก็เป็นวัดเป็นสถานีตำรวจนะครับช่วงนี้โผล่พ้นน้ำให้เห็นนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ไปดูในอดีตกันครับขบวนรถไฟที่แล่นผ่านเส้นทางกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีครับช่วงนี้น้ำแห้งต่ำกว่าทุกครั้งในช่วงหลายปีครับจนจุดชมวิวที่เป็นรถไฟลอยน้ำแห้งถึงระดับพื้นดินเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยเอารถยนต์ส่วนตัวลงไปจนถึงต่อหม้อสะพานได้ครับก็เรียกว่าสวยแปลกตาไปอีกแบบนะครับเพื่อเตรียมตัวไปชมวัดใต้บาดาลที่ก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมาด้วยครับ
1: การเดินทางจะต้องนั่งเรือไปชมนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลโดยประมาณนะครับก็มีเรือนำเที่ยวของพี่น้องชาวตำบลมะนาวหวานที่ให้บริการนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมนะครับก็ประสานมาที่ทางชมรมของกลุ่มท่องเที่ยวของมะนาวหวานได้เลยนะครับหรือประสานมาที่อบต.มะนาวหวานก็ได้นะครับก็มันถ้าน้ำลงมากกว่านี้ซึ่งมันในปี62อ่ะคือมันแห้งจนเห็นลำน้ำป่าสักเดิมเลยมันแห้งหมดเลยนะครับก็ตอนนั้นอ่ะเราจะเอารถเข้าไปถึงวัดได้เลยนะครับ
2: ก็นั่งเรือ
1: เดี๋ยวก็นั่งเรือไปเที่ยวชมครับผม
0: ตามนายกอบต.มะนาวหวานลงเรือไปชมกันนะครับค่าบริการลำละ500 บาทนั่งได้12 คนมีเสื้อชูชีพให้ใส่

0: แล้วก็คนขับเรือมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็ชำนาญในพื้นที่ด้วยเดินทางสัก30นาทีครับจะเริ่มเห็นสะพานโผล่หรือว่าสะพานผุดกลางเขื่อนซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักเก่านะครับพอน้ำเต็มเขื่อนก็เลยจมไปใต้น้ำและใกล้กับสะพานนะครับมีร่องรอยซากหักพังของชาวชุมชนหมู่บ้านมะนาวหวานนะครับรวมถึงวัดเก่าแก่ชื่อวัดกันทาพฤกษ์และสถานีตำรวจบ้านมะนาวหวานนะครับบริเวณพื้นที่วัดเดิมนี้ยังเห็นซากผนังโบสถ์ซากปรักหักพังเสาปูนอิฐเก่าซากต้นโพใหญ่เมนเผาศพก็ยังเหลือเตาเผาให้ดูครับเราก็มีเจดีย์เก็บกระดูกก่อนจะถูกปล่อยน้ำเข้าเขื่อนจนมองไม่เห็นแล้วครับ
1: เลยไปหน่อยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนตำบลมะนาวหวานในสมัยนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่อาศัยกันริมแม่น้ำป่าสักนะครับก็เชิญชวนก็ถ้าชอบในเรื่องของอดีตนะครับชอบเรื่องของวันวานก็ให้มาอยากให้มาศึกษาดูว่าความงดงามของสิ่งก่อสร้างในสมัยนั้นซึ่งก็ยังพอมีร่องรอยให้เห็นบ้างนะครับลวดลายของงานปูนปั้นนะครับก็ขอเชิญชวนครับก็จะเข้ามาเที่ยวชมได้คิดว่าเดือนสิงหาน่าจะเข้ามาได้นะครับหลังจากนั้นผมว่าน้ำมันจะเริ่มขึ้นก็จะไม่เจอซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างของวัดกันทาพฤกษ์นะครับ
0: หลังตรงนี้ครับนี่เป็นวัดกันทาพฤกษ์ที่มาสร้างขึ้นใหม่ครับก็นำลูกนิมิตหินทรายทรงหัวกระสุนจากโบสถ์หลังเก่าทั้ง9ลูกนะครับนำมาเก็บไว้อยู่ในวิหารพระครูสุนทรวีรคุณอดีตเจ้าอาวาสนะครับส่วนหมู่บ้านมะนาวหวานก็ย้ายมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ครับตอนนั้นที่มีการก่อสร้างเขื่อนนะครับภาครัฐเองก็เวนคืนที่ดินแต่ว่าก็จ่ายเงินชดเชยให้แล้วก็หาที่อยู่ให้ใหม่ก็ให้ชาวบ้านได้ไปย้ายอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกิจกรรมมวยไทยครับถ้าหวังจะดึงเยาวชนให้หันมาสนใจต้องให้เขาได้เห็นตัวอย่างของจริงนะครับก็เลยมีกิจกรรมนี้ครับพาเด็กๆทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาครับไปดูกิจกรรมทั้งการแสดงมวยไทยด้วยแล้วก็การต่อยมวยไทยจริงๆนะครับหวังดึงเยาวชนให้เข้ามาสืบสานหรือว่าเรียนนะครับเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้ครับโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยผ่านการแสดงคีตะนาฏยศิลป์มวยไทยอย่างทรงพลังเลยครับที่ค่ายมวยดาบปรันสารคามตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับซึ่งเปิดพื้นที่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามดึงเยาวชนนักเรียนนิสิตในพื้นที่ครับมาอบรมสืบสานศิลปะมวยไทยส่งเสริมให้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็ยังสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมด้านกีฬาการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับ
2: เราดำเนินการขึ้นเพราะว่ามวยไทยของจังหวัดมหาสารคามเราเนี่ยเราได้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศเมื่อปี2568แล้วเราก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมที่จะขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่เรานะคะให้มีการได้รับการสืบสานต่อในศิลปะมวยไทยนะคะแล้วก็เลยจัดกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการก็จะให้เด็กเยาวชนในพื้นที่นะคะได้ตระหนักรู้ว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีศิลปะมวยไทยที่เป็นมรดกภูมิปัญญาในพื้นที่เรานะคะก็จะได้มีความภาคภูมิใจแล้วก็มาร่วมสืบสานเรียนรู้นะคะมารู้จักมวยไทยมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะมีศิลปะการต่อสู้เนี่ยมีท่าอะไรบ้างการไหว้มวยทำยังไงน้องจะได้มาเรียนรู้แล้วก็นำไปสืบสานต่อไปค่ะ
0: กิจกรรมนี้ได้เรียนรู้ประวัติมวยไทยกติกาการต่อสู้ครับการสาธิตการไหว้ครูมวยไทยแล้วก็ฝึกปฏิบัติท่ามวยไทยพื้นฐานกันจริงๆด้วยรวมถึงรับชมการแสดงกีตานาฏยศิลป์มวยไทยทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมมีนักศึกษาทั้งผู้ชายผู้หญิงในเลือกเรียนมวยไทยในระดับมหาวิทยาลัยกันนะครับซึ่งเปิดสอนเป็นหลักสูตรเลยเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได
3: ้ทั้งเรียนปีไหนคะ
4: อยู่ปี2ค่ะเรียน
3: ทำไมเราถึงเลือกเรียนสาขานี้ลูก
4: เพราะว่าชื่นชอบในศิลปะแม่ไม้มวยไทยค่ะแล้วก็ชื่นชอบในด้านกีฬาค่ะ
3: ในส่วนของการที่เราจะตัดสินใจเรียนเราเลือกจากอะไรคะ
4: พ่อแม่ชอบด้วยค่ะที่เราเรียนอันนี้แล้วก็มีแบบที่เราชอบด้วยตัวเองเราเลยเลือกเรียนด้านนี้ค่ะ
5: ยากไหม
4: มีส่วนยากแล้วก็มีส่วนที่ทำง่ายค่ะเรียนได้ง่าย
3: ในส่วนของการแสดงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเราใช้เวลาฝึกนานไหมคะ
4: ส่วนตัวหนูฝึกประมาณ1ปีค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เรียนมาหลายปีแล้วค่ะ
0: นักเรียนบางคนนะครับที่เพิ่งมาดูครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยบอกว่าปกติไม่เคยชกมวยแล้วก็ไม่เคยชอบมวยไทยแต่วันนี้โรงเรียนพามาดูครับดูแล้วก็รู้สึกเปลี่ยนใจเลยเพราะว่าเห็นว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สามารถเรียนรู้เพื่อเอาไปป้องกันตัวเองได้ด้วยครับก็เป็นโครงการที่นะครับร่วมกับค่ายมวยจริงๆเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้ไปเห็นของจริงกันนะครับเพื่อจะเปลี่ยนใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มวยไทยไว้อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้แบบนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูสวนป่าที่ปลูกด้วยความตั้งใจพื้นที่ตั้งประมาณ50ไร่ได้ครับที่นี่เป็นป่าที่พิเศษจริงๆเพราะว่ารวบรวมเอาพันไม้ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆมาจากทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมบางชื่อบางพันเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับอย่างต้นนี้ครับ
5: มันจะออกลูกตามกิ่ง
0: ผลของต้นชูปาชูป้าครับมาจากลุ่มน้ำอเมซอนแถบประเทศเปรูครับแล้วกินอร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมรสชาติจะคล้ายกับละมุดแต่ว่าผลเท่าลูกกระท้อนนะครับแล้วใบก็มีรูปทรงที่สวยน่ารักด้วยเอาไว้ปลูกให้ร่มเงาได้นะครับเป็นไม้ประดับก็ได้ด้วยนี่เป็นหนึ่งในผลไม้แปลกที่นำมาปลูกในสวนของป้าสายหยุดตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังเจ้าของคือนางสายหยุดจันทร์สว่างนะครับเป็นอดีตข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
5: แล้วก็ผัดใบส่วนใหญ่ปีละครั้งแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเอาต้นมาปลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะด้วยความที่เรารักต้นไม้แปลกทีนี้พอปีที่3มันออกดอกแต่ไม่ติดลูกสักลูกนึงพอปีนี้ปีที่4กว่าๆมันติดลูกแต่ยังติดไม่เยอะนะคะจุดตุ่มๆเหล่านี้คือจุดที่ออกดอกทั้งหมดนี้คือจุดที่ออกดอกแต่เราคาดว่าปีหน้ามันเป็นปีที่2ที่ออกลูกคิดว่าตุ่มเหล่านี้คงจะติดลูกเยอะแต่รอดูผลอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ต้นขนาดนี้อายุ4ปีกว่าเรามีประมาณ30ลูกปีแรกนะคะแต่สิ่งที่สังเกตที่ไม่เหมือนพืชอื่นก็คือ1การแตกกิ่งเนี่ยค่ะประมาณเม็ดกว่าๆ ก็แตกกิ่งเป็นฉัดที่1แล้วไปขึ้นฉัดที่2ไปฉัดที่3พอฉัดที่4ได้จบแล้วค่ะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่โตอีกแล้วสูงแค่ฉัดที่4ก็ประมาณสัก4เม็ดน่าจะประมาณ4เม็ด
0: ไปชมสวนกันต่อครับวันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้จักกับสวนป่าเนื้อที่50ไร่ครับพร้อมกับพันไม้แปลกที่มารวบรวมเอาไว้ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้อนุรักษ์นะครับมาจากทั้งในไทยเราเองแล้วก็ต่างประเทศที่ป่าสายหยุดเขาตั้งใจทำเกษตรแบบผสมผสานหลังเกษียณอายุราชการนะครับมีไม้ผลของไทยอย่างพันไม้หายากจากชายแดนภาคใต้ลูกูกะละแมครับคือผลไม้โบราณหายากกล้วยเมาะมานิแล้วก็มีไม้ผลไม้ยืนต้นจากต่างประเทศนะครับอย่างครับช็อกโกแลตต้นฟักไอศกรีมจากอินโดนีเซียต้นอาชาช่าจากออสเตรเลียแล้วก็ขยายต้นกล้าต้นพันธุ์ต่างๆขายด้วยครับทั้งการเพาะเมล็ดชำกิ่งเสียบยอดรวมทุกสายพันธุ์ที่มีในสวนตอนนี้ 300,000 ต้นได้ครับเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชผสมผสานกัน
5: เอาเม็ดมาเพาะแล้วก็กลายเป็นวันนี้เป็นแปลงขยายพันธุ์ชูปาชูป้าอาจจะมากที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีอยู่นับหมื่นต้นนะครับอันนี้เราขายอยู่ถ้าไซส์นี้ต้นละ120ค่ะแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็เป็นลำดับไปก็คือตามขนาดแล้วก็เรายังมีต้นไม้แปลกอีกตัวนึงนะคะนู่นฝั่งโน้นอันนู้นคือต้นฝักไอศกรีมคือเหมือนกับคล้ายๆฝักสตออายุ2ปีกว่าๆก็ออกลูกพอเวลาสุกนี่ปอกออกมาเนี่ยเหมือนกับกินไอศกรีมเป็นไอศกรีมสีขาวนี่เป็นต้นพลับช็อกโกแลตมาจากประเทศอินโดนีเซียค่ะเนื้อข้างในจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตทาขนมปังหรือกินสดได้หมดเลยอายุประมาณสัก2ปีกว่าๆออกลูกแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือออกลูกตลอดทั้งปีก็ยังมีที่เรานำเข้ามาจากจังหวัดนราธิวาสก็คือต้นละไมนะคะอย่างนี้คือต้นละไมแล้วก็มะไฟหวานจากจังหวัดนราธิวาสซึ่งณเวลานี้ผู้ปลูกมีน้อยมากแต่ว่าผู้บริโภคกันเพิ่มขึ้นเราก็เลยมองว่าถ้าเรามาปลูกในต้นไม้ที่เป็นไม้ไทยเราแต่ยังเป็นที่นิยมอยู่แต่ผู้ปลูกน้อยก็เลยทดแทนพวกทุเรียนที่กำลังขึ้นปุบปับแล้วก็มาปลูกละไมนะคะนี่เป็นต้นละไมกับต้นมะไฟ
7: ต้นไหนคะ
5: อันนี้เราขายอยู่ต้นละ150ก็มีค่ะต้นละ100ก็มีแล้วแต่ความสูงนะคะ
0: ป่าสายหยุดยังนำไปชมความสำเร็จของการปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์บูธ7นะครับที่เป็นพืชเมืองหนาวแต่ว่าเอามาปลูกได้สำเร็จเป็นเจ้าแรกในจังหวัดตรัง ปีนี้ให้ผลดกด้วยครับเป็นปีแรกเลยต้นเดียวเนี่ยมีประมาณ200 ถึง 300 ลูกเลยนะครับราคา

0: ขายกิโลกรัมละ70บาทพอเปิดต้นมาเพียง3วันตอนนี้ขายหมดแล้วไม่พอขายเลยครับ
1: ส่งไปให้ดูถ้าเกิดโดยจริงๆแล้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7ขีดถึง8ขีดต่อลูกแต่ปีนี้ต้นนี้ต้นเดียวให้ผลผลิตที่ประมาณ300ลูกเกือบ300ลูกอะค่ะก็เลยลูกอาจจะเล็กกว่าเดิมหน่อยนึงแต่เราพยายามที่จะใส่พวกปุ๋ยเราไม่ได้ฉีดยานะคะเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือใช้แร่ภูเขาไฟเป็นสารตั้งต้นแล้วก็ตามด้วยพวกปุ๋ยหมักนี่เราก็ใส่อยู่เรื่อยๆแต่ปุ๋ยไอ้ภูเขาไฟเราใส่เดือนละครั้งเคมีก็ใส่เดือนประมาณกำมือนึงแค่นั้นเองค่ะมันก็เลยออกลูกเยอะแล้วก็รสชาติมีเมื่อวานพระอาจารย์จากจังหวัดเชียงใหม่ท่านมาเยือนที่สวนแล้วให้ลองพระองค์ท่านได้ลองดูแล้วก็ทีมงานที่ตามมาลองชิมดูปรากฏว่าเขาบอกว่ามันกว่าของเชียงใหม่อันนี้คนเชียงใหม่พูดเองนะคะเมื่อวานนี่ค่ะ
0: เช่นเดียวกับจำปาดะครับมีทั้งสายพันธุ์ทองตาปานจากจังหวัดพังงาและพันธุ์สายน้ำผึ้งสายพันธุ์ละประมาณ 3-4 ต้นนะครับแต่ว่าคุ้มค่าให้ผลผลิตสูงเลยครับแต่ละปีขายได้นับหมื่นบาทต่อต้นมีลักษณะยุ่มนะครับซึ่งหมายถึงยวงหรือว่าเนื้อของผลจำปาดะที่อยู่ข้างในเนี่ยให้ยุ่มเยอะยุ่มใหญ่รับรสชาติหวานฉ่ำน้ำหนักดีด้วยซึ่งรสชาติก็จะขึ้นอยู่กับปุ๋ยที่ใส่ครับที่นี่เนี่ยใส่แร่ภูเขาไฟเป็นหลักตามด้วยปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยเคมีนิดนึงนะครับรสชาติก็เลยหวานอร่อยทั้งหมดนี้ป้าสายุทธบอกว่ายึดตามแนวพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที่เคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเมื่อตอนรับราชการที่จังหวัดนราธิวาส
1: รับสั่งว่าเมื่อไหร่ที่เราจะปลูกพืชใดก็ตามสิ่งสำคัญเราต้องเริ่มต้นด้วยการทำดินไม่ให้ป่วยถ้าเมื่อไหร่ดินป่วยเมื่อนั้นต้นไม้ป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องปรุงดินให้อร่อยเหมือนที่ปรุงอาหารให้อร่อยนี่คือหลักคิดของพระองค์ท่านปรุงด้วยอะไรล่ะต้องปรุงด้วยอินทรีย์เท่านั้นถึงจะตอบโจทย์แผ่นดินนี้ได้แต่ในหลวงบอกว่าไม่ใช้เคมีเราต้องใช้แต่ใช้ปริมาณที่เหมาะสมนั่นก็คือเราใช้ปริมาณไม่เยอะนะคะเอาอินทรีย์เป็นตัวตั้งเคมีเป็นตัวเสริมแต่วันนี้ส่วนใหญ่หันไปใช้เคมีเป็นหลักแล้วก็อินทรีย์เพียงเล็กน้อยซึ่งมันทำให้ดินป่วยก็คือดินเป็นกรดดินมีเชื้อราดินไม่มีสารอาหารมันถึงเกิดปัญหาโรคต่างๆตามมามากมายนี่คือปัญหาหลักที่เกิดจากการที่เราไม่ดูแลดิน
0: ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรของจังหวัดตรังเลยครับทั้งเพื่ออนุรักษ์แล้วก็สร้างพืชเศรษฐกิจใหม่ๆให้ชาวบ้านในพื้นที่นำไปขยายพันธุ์สร้างรายได้กันต่อไปครับพันไม้หลายอย่างแม้ว่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าป้าสายุทธก็เลือกนะครับพันธุ์ที่เหมาะกับภูมิอากาศในไทยก็เลยเติบโตได้ดีเหมือนต่างประเทศครับไปดู2วัยรุ่นนะครับเป็นแฟนกันช่วยกันสร้างตัวที่พิษณุโลกนะครับหันมาทดลองทำซาลาเปากันจนได้สูตรที่อร่อยเลยครับเปิดร้านถนัดเปาเป็นแบบโฮมเมดนะครับปักหมุดและมากความอร่อยที่ตลาดใต้พิษณุโลกครับมีขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาโฮมเมดเป็นอาหารเช้าจานด่วนนะครับหากินกันได้ที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับที่ร้านถนัดเปาบริเวณล็อก8ฝั่งริมน้ำเจ้าของร้านคือนายทิติพุ่มเกาะนะครับอายุ29ปีแล้วก็นางนิภารัตน์พึ่งเกตนะครับเป็นหนุ่มสาวคู่รักกันเขาเร่งมือนึ่งขนมจีบซาลาเปาขายทุกวันก่อนหน้านี้ครับทำอาชีพมาหลายอย่างแต่ไม่สำเร็จนะครับก็เลยลองนำความชอบกินซาลาเปาชอบทำแป้งซาลาเปาลองทำเองอยู่นานนะครับจนลงตัวมาขายได้ก็เลยตัดสินใจปักหมุดทำเลทองตลาดใต้สดใหม่ทุกเช้าที่นี่ครับ
2: ตอนนี้มีหมูสับครีมถั่วดำแล้วก็เผือกครับ
3: ไส้หมูสับของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอธิบายรสชาติที่ความหมาย
2: หมูสับตอนนี้ผมเน้นให้มันมีความเค็มแหลมขึ้นมานิดนึงเพื่อแยกจากไส้หวานเพราะว่าตัวแป้งมันมีความหวานอยู่แล้วแล้วในเนื้อจะใส่มันแก้วแล้วตัวมันแก้วเนี่ยเวลามันโดนไอ้น้ำอีกรอบนึงเวลากัดแล้วมันจะมีความจุยซี่นิดนึงเพื่อไปแทนหมูที่ผมไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารเด้งเลยมันจะมีความเป็นหมูที่มันเป็นหมูล้วนๆเลยครับ
3: แล้วเนื้อแป้งซาลาเปาของเราเนี่ยมันต่างจากทั่วไปยังไง
2: มันนุ่มแต่มันสู้ฟันมันไม่ฟูจนเป็นขนมถ้วยฟูต้องการให้มันกัดแล้วมันได้เคี้ยวแต่มันก็ไม่ติดฟันใช่ครับใช
0: ่ซาลาเปาโฮมเมดมีไส้ครีมไส้ถั่วดำไส้เผือกลูกละ20บาทนะครับส่วนไส้หมูสับแน่นๆเนี่ยลูกละ22บาทลงมือทำเองทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่นวดแป้งไปจนถึงปรุงไส้เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าติดใจจนบอกต่อครับก ็แวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะครับตั้งแต่7 โมงเช้านะครับเปิดร้านไปจนถึงสัก

0: ประมาณเที่ยงกว่าของก็หมดแล้วครับไปดูชาวบ้านตำบลคุ้งน้ำวนที่อำเภอเมืองราชบุรีครับเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาคัดเลือกลูกมะพร้าวอ่อนเอามาแปรรูปเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับซึ่งจะได้รสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นที่นิยมกินของคนในพื้นที่ด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: ปกติเราจะเคยได้ยินว่ากะลามะพร้าวอ่อนเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านได้ค่ะแต่ว่าสำหรับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะคะชาวบ้านไม่ได้นำกะลามะพร้าวอ่อนมาทำเป็นอาหารแต่เขาเลือกส่วนหัวของมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งเขาจะมีเทคนิคในการดูว่าลูกมะพร้าวแบบไหนสามารถทำอาหารได้ต้องตามดิฉันมาดูค่ะทลายแบบนี้หรือเปล่าที่กินหรือจะเป็นทลายนี้แต่นี่ก็จะดูแก่ไปค่ะอาจจะเป็นทลายนี้ก็ได้ค่ะ
2: เราสังเกตจากน้องเขาน้องเขาจะลูกประมาณนี้ลูกประมาณนี้น้องเขาประมาณนี้
1: ค่ะลูกเขาจะยังเล็กอยู่นะคะนี่คือเรียกว่า
2: น้องแล้วก็อันนี้คือพี่พี่เขาเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ลงมาสังเกตอย่างเงี้ยง่าย
1: ๆก็คือจะเป็นมะพร้าวแก่สำหรับ
2: มะพร้าวที่น้ำกำลังกิน
1: มะพร้าวน้ำหอมที่น้ำกำลังก
2: ิน น้ำกำลังกินเนื้อก็กินได
1: ้เนื้อกินได้เหรอคะ
2: ได
1: ้นี่ค่ะก่อนที่เราจะไปเลือกลูกมะพร้าวที่จะนำหัวมาทำอาหารนะคะขอชิมน้ำก่อนค่ะ
2: ได้
1: ไหนๆก็มาถึงสวนทั้งทีนะคะเราต้องชิมน้ำก่อนค่ะแล้วที่ว่ามะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวน้ำหวานนี่เขาสังเกตยังไงคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะ
2: ถ้าน้ำหอมเนี่ยเขาก้นเขาจะจีบแล้วตรงนี้เขาจะกลมแต่ถ้าน้ำหวานเนี่ย เขาจะกลมอย่างเดียวเลย
1: โอ้เขาจะไม่มีออกจีบแบบนี้
2: อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เขาจะกลมมาก
1: อันนี้คือมะพร้าวน้ำหอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวน้ำหวานนี่เลยค่ะลูกกลมๆอยู่ต้นนี้อันนี้คือมะพร้าวน้ำหวานค่ะแต่เนื้อด้านในหรือว่าน้ำเขาจะมีความแตกต่างมากน้อยยังไงคะ
2: แตกต่างเนื้อเนี่ยเขาจะหอมน้ำก็จะหอมกลิ่นใบเตย
1: ค่ะอันนี้คือเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นมะพร้าวน้ำหวานนะคะ
2: น้ำหวานก็คือน้ำเขาจะหวานแต่ไม่มีกลิ่นหอม

0: แม้ราคามะพร้าวน้ำหอมจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ราคาลูกละ9บาทแต่ก็ยังมีผลต่อรายได้ของเกษตรกรไม่น้อยชาวบ้านพังข้ามตำบลคุ้มน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมะพร้าวน้ำหอมลูกอ่อนมาแปรรูปเป็นอาหารได้รสชาติที่แปลกใหม่ค่ะ
1: ก็แกงคั่วหัวมะพร้าวเนี่ยมันจะทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแบบดึกดำบรรพ์แล้วก็จะทำก็คือไม่รู้จะทำอะไรตอนเด็กๆนะมันก็มีมะพร้าวตื่นมาก็เห็นก็ใช้มะพร้าวเนี่ยมาทำก็ไม่เสียดายอะค่ะเพราะมันทำหม้อมันใช้ห้าหกลูกแล้วก็ช่วงนี้มะพร้าวมันถูกก็เอามาทำเนี่ยได้แต่ถ้าทั้งมะพร้าวแพงนะก็เสียดายเหมือนกันมะพร้าวถูกเราจะเอามาทำเป็นแกงขายเอามาแบบอะไรนะแปรรูปมาทำแปรรูปแกงขาย
0: ได้เวลามาเดินหาลูกมะพร้าวอ่อนกันแล้วค่ะการจะหาลูกมะพร้าวอ่อนมาทำอาหารไม่ใช่ว่าจะสุ่มเก็บลูกไหนก็ได้นะคะเพราะต้องสังเกตและอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวของชาวสวนเพื่อให้ได้ส่วนหัวมะพร้าวที่มีความอ่อนกำลังดีเหมาะกับการนำมาทำอาหารค่ะ
1: มันก็จะต้องหัวขาวๆอะค่ะหัวขาวมากๆแบบอ่อนอะ2เดือนมะพร้าวประมาณ2ถึง3เดือนเราจะมาทำเอาหัวมาทำถ้าไม่ได้2-3เดือนนะหัวมันจะแก่ไปแข็งไปจะใช้ไม่ได้
2: แต่การที่เราจะเลือกหัวมะพร้าวสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเนี้ยมาทำมันจะมีเอกลักษณ์มากกว่าสายพันธุ์อื่นยังไงบ้างคะ
1: อ๋อมันจะมีความหอมแล้วจะกรอบกว่า
0: เมื่อได้มะพร้าวลูกอ่อนตามต้องการแล้วขั้นตอนสำคัญคือการผ่าครึ่งลูกเพื่อคัดเอาเฉพาะส่วนหัวของมะพร้าวค่ะ
2: หลังจากที่เราไปเลือกตัดลูกมะพร้าวอ่อนมาแล้วที่จะนำมาทำเป็นแกง

0: นะคะต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะเราจะต้องเลือกส่วนไหนที่จะนำมาทำเป็นแกงได้คะ
1: เราจะเลือกส่วนหัวแล้วก็เลือกที่อ่อนคือที่เราตัดมาเนี้ยคืออ่อนแล้วแต่เราจะต้องผ่าผ่าแล้วก็เอาส่วนหัว
0: ค่ะต้องผ่ายังไงบ้างนะคะผ่าครึ่งเลยอะคะ
1: ผ่าครึ่งค่ะตัดเนี่ย
0: โอ้ยแต่เขามีน้ำแล้วนะ
1: เนี่ยอ่อนมากเลยเนี่ยกรอบ
0: ค่ะอ๋อเราจะเอาส่วนหัวด้านแค่ด้านบนอย่างเดียว
1: ใช่ใช่ด้านบนอย่างเดียว
0: ลูกอ่อนขนาดนี้นะคะเขาก็มีน้ำแล้วค่ะเราลองมาชิมน้ำเขาดูนะคะว่าลูกอ่อนแบบนี้น้ำเขาจะหวานแล้วหรือยังค่ะนี่คือเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะยังไม่ออกหวานค่ะอันนี้ออกเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีติดฝาดด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดกินมันก็เหมือนแบบกินน้ำเปล่าเนาะกินน้ำเปล่าที่มีรสชาติเปรี้ยวออกฝาดฝาดอะค่ะมันยังไม่หวานค่ะนี่ค่ะแต่ส่วนที่เราจะนำไปทำอาหารกันนะคะก็คือนี่เลยค่ะส่วนหัวของมะพร้าวก็คือด้านบนนี้เลยค่ะก็คือจะใช้ได้แค่บริเวณนี้เท่านั้นนะคะด้านล่างเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วคือกินไม่ได้แล้วค่ะที่เราจะกินก็จะกินแค่ด้านบนสีขาวรสชาติของเขาจะออกเป็น
1: ฝาดฝาด
0: ฝาดฝาดกรอบกรอบใช่ไหมคะ
1: กรอบฝาดฝาด
0: ชิมไปหมดทุกอย่างเรามาชิมกะลากันค่ะกะลาคือกินสดได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะแต่มันฝาดไงเนี่ยหัวมะพร้าว
0: ออกฝาดค่ะแต่มันแบบหวานปลายลิ้นนะคะมีหอม
1: แต่เวลาไปทำแกงมันจะหวานแกงมันจะ
0: ออกหวานแต่นี่คือส่วนหัวเราไม่นิยมกินสดใช่ไหมคะแต่กินได้
1: กินสดก็กินได
0: ้เอ้าเหรอคะแต่มันจะออก
1: แต่มันฝาดไงมันก็เหมือนหัวตาลเลยนะมันก็เหมือนหัวตาลแหละแต่ฝาดมาก
0: ฝาดมากเลยอ่ะกลืนไม่ลงโอ้ฝาดไปทั้งปากเลยทีนี
1: ้กะลาอร่อยฝาดใช่ไหม
0: ฝาดมากแต่กะลาเนี่ยยังฝาดสู้อันนี้ไม่ได้เลยค่ะส่วนหัวเขาเนี่ยกะลานี
1: ่กะลาอร่อยฝาดใช่ไหม
0: มันกรุบกรอบใช่ค่ะแล้วมันมีรสชาติหวานไปใช่ค่ะ
2: ปอกเปลือกออกและหั่นเป็นชิ้นเล็กขนาดพอดีคำก่อนจะนำไปปรุงเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอย่างแกงคั่วหัวลูกมะพร้าวใส่กุ้งค่ะ
1: ขั้นตอนในการทำก็คือใส่กะทิเสร็จแล้วใส่เครื่องแกงคนจนฝาดจะเดือดให้กะทิมันแตกมันนิดๆไม่ต้องแตกมันมากเดี๋ยวมันจะกระเลี่ยนแล้วเราก็ใส่หัวมะพร้าวเข้าไปคนให้มันไม่ต้องให้เปื่อยอะค่ะนิดๆแล้วก็ใส่กุ้งตามแล้วก็รอเดือดถึงสักพักก็ใส่ผักคือพริกแล้วก็ชะอมขั้นตอนก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบอะค่ะ
2: หัวมะพร้าวอ่อนมาทำอาหารเมื่อนำมาแกงเนื้อจะดูดซับน้ำแกงและเนื้อจะไม่มีรสชาติฝาดรวมถึงมีความกรอบละมุนไม่แพ้ยอดมะพร้าวอ่อนเลยทีเดียวค่ะ
3: นอกจากมะพร้าวน้ำหอมที่นำมาแกงแบบนี้ได้แล้วนะครับมะพร้าวพันธุ์อื่นๆก็สามารถเลือกมาแกงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องเลือกลักษณะที่อ่อนที่ถูกต้องจึงจะสามารถเอามาทำกินได้แบบนี้ครับตอนนี้เราปิดท้ายกันด้วยทะเลหมอกช่วงหน้าฝนที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นี่เป็นจุดชมแสงแรกและดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามเลยครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อน

ย PBS เชิญชวนคุณผู้ชมมาบอกรักแม่ออนไลน์ผ่านหน้าจอไทย PBS ตลอดทั้งวันโดยพิมพ์ข้อความส่งมาทาง LINE แอดไทย PBS ลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive เป็นของขวัญให้คุณแม่15รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดี14สิงหาคมนี้เพิ่มเพื่อนได้เลยที่ LINE แอดไทย PBS แล้วมาบอกรักแม่กันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: กินอยู่คือ
1: ต้มส้มปลาหมูใส่ยอดมะขามอ่อนจากลุ่มน้ำสงครามติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่ชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่มาจากลุ่มแม่น้ำสงขลามจังหวัดบึงกาฬจะมาทำอาหารพื้นบ้านที่เรียบง่ายและอยู่ในวิถีชีวิตกันค่ะ
1: ชื่อสมใจพลชัยค่ะมาจากบ้านท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะต้มส้มปลาหมูใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็แกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาหมูเหมือนกันค่ะปลามันจะคล้ายๆเหมือนหมูเลยอะค่ะจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นปลาที่เป็นปลาหนังไม่ใช่ปลาเกล็ดค่ะแล้วก็ภายในรอบปีอะจะมีอยู่ครั้งเดียวค่ะที่ได้ทานช่วงอากาศหนาวปลาหมูจะเริ่มมาเป็นฝูงเวลาได้มาเป็นฝูงทีก็จะยกยอกันขึ้นมาและได้เยอะมากแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะคุณสมใจ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณสมใจมาจากลุ่มแม่น้ำสงขลาม
1: ค่ะ
0: บึงกาฬเลย
1: ค่ะ
0: บึงกาฬเนี่ยเป็นจังหวัดใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วสวยมากลุ่มแม่น้ำสงขลามผมเคยไปครั้งหนึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มากๆเลยค่ะวันนี้คุณสมใจก็เอาปลาที่จับได้จาก
1: แม่น้ำสงขลามโดยตรงค่ะ
0: ค่ะเป็นปลาจากแม่น้ำสงขลามโดยตรงมีปลาอะไรบ้างคะ
1: อันนี้ปลาตะเพียนค่ะถ้าเป็นทางบ้านทางอีสานจะเรียกว่าปลาป่าซึ่งมาทำเป็นปลาส้มอย่างตัวนั้นค่ะ
0: คือถ้าไปตลาดแล้วเห็นปลาอย่างเงี้ยโบเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้เป็นคนแม่น้ำไม่ได้อยู่กับปลาน้ำจืดเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือปลาตะเพียนเนา
1: ะ
0: อันนี้เป็นตัวที่สดๆยังไม่ได้เอาไปส้มส้มเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้
1: ใช่ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: เป็นปลาส้มเขาแล้วก็คนที่บึงกาฬก็นิยมเอาปลาตะเพียนมาทำเป็นปลาส้มแบบน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: ปลาตะเพียนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องก้าง
1: ใช่ก้างเยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าทำจะไม่ให้

0: มีก้างเราก็ต้องเอามาหั่นให้มันทีมาก
1: ค่ะคือตัดก้างมัน
0: ใช่ค่ะตัดก้างตัดขวางอย่างนี้อย่างเอาไปนึ่งอย่างเงี้ยก็อร่อยค่ะนึ่งใส่ผักอะไรเป็นทำน้ำพริกขึ้นมาค่ะ
1: ปลาตะเพียนนี่อีกอย่างนึงที่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยคือปลาตะเพียนโมบายที่เอาไว้ห้อยสำหรับเด็กแรกเกิดต้นเรื่องมาจากตัวนี้เองค่ะปลาตะเพียนลักษณะมันก็จะเป็นแบบว่าเปียกปูนิดๆเนาะเหมือนที่เขาสานขึ้นมาอย่างปลาตะเพียนเป็นปลาเกล็ด
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่ปลาเกล็ด
0: นะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ไม่ใช่เกล็ดอันนี้เป็นปลาหนังขึ้นชื่อว่าปลาหมูค่ะ1ปีได้กินแค่ครั้งเดียวนะคะ
1: ปลาหมูเนี่ยค่ะเป็นเหมือนที่คุณสมใจบอกว่าปีนึงเนี่ยได้กินครั้งเดียวเป็นปลาที่มากับฤดูกาล
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเข้าหนาวๆหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ฤดูอื่นเนี่ยก็จะจับไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วก็ไม่มีด้วยค่ะ
1: วิธีจับปลาบ้านนี้ก็มีความพิเศษ
0: ค่ะ
1: จับยังไงคะปลา
0: เป็นแพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีที่ยกยอถ้าทางอีสานเขาก็เรียกว่าสะดุ้งแล้วก็ลงกลางแม่น้ำสงคราม
1: ค่ะ
0: คนที่เขาไปยกยอเนี่ยเขาจะกินนอนอยู่ตรงนั้นเลยเวลาปลามาเป็นฝูงทีเขาก็ยกทีนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปลาเนี่ยมันจะมาเวลาไหน
1: คือมันว่ายน้ำผ่านมา
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่บนยอเราพอดี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเฝ้าไว้
0: ใช่ค่ะ
1: รู้ได้ยังไงคะว่ามาแล้วเนี่ยแต่ต้องยกแล้ว
0: จะมีน้ำมันจะกระพุ้งอะไรเนี่ยแหละแล้วก็จะมาเป็นฝูงเลยทีนี้เขารอดูแล้วว่าจะเข้าหรือเปล่าถ้าเข้านี่ก็คือยกแต่ถ้าไม่เข้าเราก็ต้องปล่อยไปก่อนอย่างเงี้ยก็บางไม่ใช่ว่ามาแล้วเขาจะเข้าเลยอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ในยอนี่ใส่อะไรล่อให้เขาเข้ามาไหมคะ
0: ไม่ได้ใส่ค่ะก็คือปล่อยธรรมชาติเลย คือเขาก็จะว่ายน้ำมาปกติของเขาค่ะ
1: แม่น้ำสงขลาเนี่ยเป็นแม่น้ำที่เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันมาจากโขงแล้วมันก็เว็บเข้ามาหาเราอย่างนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นปลาก็คือเหมือนปลาโขง
0: ใช่ค่ะจะเป็นปลาแม่น้ำโขงปลาศพธงค่ะ
1: ศพธง
0: ค่ะหรือบางภาคก็เรียกว่าปลาเสียบธงปลาเขาจะแหลมเหมือนเข็มจะเป็นปลาที่อร่อยทำเป็นแดดเดียวค่ะแดดเดียวแล้วก็แห้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาคือเค้าเกลือ
0: ใช่ค่ะเค้าเกลือหน่อยนึงแล้วก็ไปตากทำเป็นแดดเดียวแต่ส่วนมากคนจะนิยมทำให้มันแห้งเก็บไว้เวลาที่ไม่มีกิน
1: บ้านเขามีเกลือดีคุณผู้ชมเกลือบึงการอยู่ที่หัวแฮด
0: ใช่ค่ะ
1: หัวแฮดเนี่ยมีเกลือสินเทาซึ่งทำให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์ครบอะไม่ต้องไปพึ่งใครเลยมีความยั่งยืนมีความมั่นคงเป็นของตัวเองเกลือก็มีปลาก็มีผักปลูกได้แน่นอนไม่มีปัญหาเพราะน้ำดี
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละค่ะนี่เสียบธงส่วนตัวสุดท้าย
0: ปลารากกล้วยค่ะ
1: ปลารากกล้วย
0: ตระกูลเดียวกันกับอันนี้ค่ะ
1: แต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วทอดกินได้ทั้งตัวเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากกินปลาตัวเล็กปลาตัวน้อยที่อยากได้แคลเซียมอย่าไปกินลูกปลาทูแก้วค่ะอย่าไปกินปลากระตักตัวเล็กหรือว่าปลาที่เขายังไม่โตไม่เต็มวัย
0: ใช่ค่ะ
1: หันมากินอย่างเงี้ยรากกล้วย อันนี้กินได้เป็นปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดแบบนี้คุณผู้ชมก็มีแคลเซียมเหมือนกันกินได้แล้วก็เป็นการกินแบบรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กินให้มีความหลากหลายด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้คุณสนใจนำปลามาเนี่ยมาทำอะไรดีคะ
0: จะแกงส้มปลาหมูใส่ใบมะขามอ่อนค่ะ
1: แกงส้มปลาหมูใส่ใบมะขามอ่อน
0: จากต้มน้ำแล้วก็หั่นตะไคร้ค
1: ่
0: ะนะคะ
1: เอาเฉียงๆแบบนี้ค่ะเยอะไหมคะเดี๋ยวโบช่วยหั่น
0: ไม่เยอะค่
1: ะคนบึงการนี่กินเผ็ดไหมคะ
0: เผ็ดค่ะรสจัดเลยค่ะ
1: คนบึงการบอกจะเหลือหรือใส่ได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อใส่ก่อนเลย
0: ค่ะแล้วก็ใบมะกรูด
1: แปลว่าหน้าที่ปลาเยอะปลาอร่อยเนี่ยก็คือช่วงไหนของปีคะ
0: จะเป็นช่วงหนาวค่ะปลายเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยค่ะถ้าไม่หนาวและน้ำไม่ลดปลาก็ไม่มา
1: ต้องรอน้ำลด
0: ใช่ค่ะต้องรอน้ำลดค่ะใส่ได้เลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นโขกพริก
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เกลือไหมคะ
0: นิดหน่อยค่ะ
1: หน่อยค่ะ
0: เราไม่ใส่เยอะนะคะกลัวเผ็ด

0: นี่เกลือบึงกาฬ
1: ใช่ค่ะเกลือสินเทา
0: แอบชิมนะคุณผู้ชมเมื่อกี้แอบชิมเกลือนะคุณผู้ชมมันก็มีความเค็มนวลนวลแล้วข้อดีของเกลือสินเทาที่เป็นเกลือธรรมชาติแบบนี้ค่ะคือต้มเพราะว่าพอต้มเนี่ยเกลือสะอาดแน่นอนบอกว่าเกลือหัวแฮดเนี่ยมาจากสายเดียวกับเกลือทางน่านค่ะเกลือทะเลเนี่ยเขาเรียกเกลือสมุทรอันนั้นเขาใช้วิธีการตากแต่ถ้าสินเทาแบบนี้ที่เป็นน้ำใต้ดินที่มีความเค็มแล้วสูบขึ้นมาก็คือ
1: เอามาต้ม
0: แล้วสีก็จะขาวแบบนี้แหละค่ะเขาไม่ได้ใส่สาร
1: แป้งไม่ได้ขัดสีนะคะ
0: ขาวธรรมชาติ
1: ธรรมชาติของเขาจะเป็นเกลือต้มโดยตรงและทำอะไรก็จะไม่เน่าอย่างทำปลาส้มได้แต่ถ้าเป็นเกลือทางสมุทรสาคร
0: เป็นเกลือตาก
1: ถ้าเอาเกลือเข้ามาทำเราต้องเอามาต้มหรือเอามาคั่วให้สุก
0: แล้วเราถึงจะมาทำร้อนอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดเราก็เอานี้ใส่ได้เลย
0: เอาใส่ได้เลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันจะรสเปรี้ยวจะได้ออก
0: ยอดมะขามออกนะคะมีความเปรี้ยว
1: ค่ะ
0: แบบเปรี้ยวด้วยตัวของเขาเองตามธรรมชาติ
1: พอแล้วค่ะรอให้น้ำเดือดนี่ความเปรี้ยวพ
0: อจริงๆวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเราก็มีต้นไม้ใหญ่ทั้งเป็นร่มเงาแล
1: ้
0: วผลผลิตก็เอามากินได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งที่เราจะรู้ได้อีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมเวลาเราไปซื้อปลาหรือว่าซื้ออาหารธรรมชาติแบบนี้ค่ะถ้าตวงมาไม่เท่ากันมีใหญ่มีเล็กมีกลางไม่ได้แบบคัดไซส์เนี่ยให้มั่นใจได้1เปราะว่าธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: เพราะในธรรมชาติอ่ะเขาก็มีตัวใหญ่ตัวเล็กตามเรื่องตามราวของเขาไปเนาะ
1: ค่ะ
0: โหเอ๊ค่ะคุณสมชายบอกหน้าหนาวที่บึงการปลาถึงจะอร่อยเวลาหนาวนี่หนาวแค่ไหนคะ
1: หนาวมาก
0: หนาวมาก
1: 16องศา
0: อีกหนึ่งแหล่งที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมไปได้นะคะถ้าเกิดชอบอากาศเย็นๆชอบกินอาหารธรรมชาติเนี่ย
1: ใช่ค่ะอย่างตอนเช้าๆอย่างเงี้ยที่แม่น้ำสงขลาอ่
0: ะ
1: เขาก็จะเป็นหมอกที่สวยมากไม่แพ้ทางเมืองเลยทางเมืองเหนือค่ะ
0: เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่ได้ไปง่ายแต่รับรองว่าไปถึงเราจะติดใจ
1: ใช่ค่ะที่ท่องเที่ยวก็เยอะค่ะเยอะมากที่ท่องเที่ยว
0: มีอย่างที่ไหนบ้างคะ
1: น้ำตกเจ็ดสีแล้วก็ภูทอกถ้ำนาคาค
0: ่
1: ะอย่างเงี้ย
0: แล้วโบเชื่อว่าที่เที่ยวเยอะที่เที่ยวสวยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยคืออาหารต้องอร่อยแน่นอนเพราะเขาอุดมสมบูรณ์มากคุณผู้ชมนอกจากปลาที่คุณสนใจเอามาวันนี้แล้วอะค่ะยังมีอย่างอื่นในแม่น้ำที่บอกว่าน่าสนใจแต่วันนี้อาจจะไม่ได้มาอย่างเงี้ยค่ะ
1: หอยเล็บม้าหอยทรายหอยจุ๊บอย่างเงี้ยหอยเชอรี่หอยปังอะไรพวกนี้ที่เขาจะเลี้ยงไว้มั่งก็ขึ้นตามธรรมชาติมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็มาทำอาหาร
1: ใช่
0: เอามาแกงเหรอคะหรือว่า
1: เอามาแกงเอามาผัดบางคนก็เอามาผัดบางคนก็เอามาย่างถ้าหอยทรายเนี่ยคนจะนิยมเอามายำ
0: ค่ะอันนี
1: ้เราชิมดูก่อนไหม
0: เ
1: รากล
0: ั
1: วเปรี้ยว
0: ค่ะได้ค่ะให้เจ้าของสูตรชิมก่อนนะคะชิมได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือแค่ตะไคร้ใบมะกรูดใบมะขามอ่อน
1: ค่ะแล้วออกเปรี้ยวหน่อยแล้วเราต้องใส่เกลือ
0: ใส่เกลือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: พอปลาสุกแล้วก็ใส่พริกลงไป
0: คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ได้ชิมน้ำที่ต้มกับใบมะขามอ่อนมันก็จะมีความเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวจี๊ดเหมือนมะนาว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หอม
1: หอมใบมะขาม
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหายไปจากอาหารไทยปัจจุบัน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเปรี้ยวก็เปรี้ยวเค็มก็เค็มแต่ว
1: ่
0: าความหงความหอมหรือว่าความเปรี้ยวที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันเริ่มจะหายไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ปลาน่าจะสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้วค่ะ
0: เราใส่
1: พริกเลยค่ะ
0: ใส่พริกได้เลย
1: ค่ะ
0: ใส่หมดเลยไหมคะ
1: หมดเลยค่ะถ้าเราใส่พริกลงไปแล้วก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งมันก็จะออกไปอีกแบบนึง
0: แล้วก็น้ำส้มมะขาม
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่เยอะนะคะ
1: ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันออกรสเปรี้ยวแล้ว
0: ช้อน
1: ค่ะอีกช้อนค่ะพอแล้ว
0: จะบดตักให้ชิมดีกว่า
1: เดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไป
0: เอ๊ะเราดูยังไงเขาว่าปลาสุกแล้ว
1: จะดูที่ตัวปลาเนี่ยจะขาว
0: เนื้อก็ขาว
1: ค่ะเนื้อขาวตาก็ขาว

0: ก็ขาวแล้วก็คือสุกแล้วล่
1: ะ
0: ปลาเป็นโปรตีนที่สุกง่ายคุณผู้ชมไม่ต้องต้มนานเติมอะไรดีคะ
1: เติมเกลือ
0: เติมเกลือ
1: ค่ะเอาใส่มะขามอีกหน่อยไหม
0: ใส่มาได้ค่ะ
1: อีกช้อน
0: หลังจากชิมรอบแรกไปนะคะมีการเติม

0: ฟุ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะ
1: เขาเรียกว่าสุคนธบำบัดเป็นอโรมาเทอราปีความหอมนี้ทำให้เราผ่อนคลายและไม่เครียด
0: เท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงส้มปลาหมูใส่ยอดมะขามอ่อนค่ะ

0: ารต่อมาค่ะคืออะไรคะ
1: แกงหน่อไม้เปรี้ยวใส่ปลาหมูค่ะ
0: แกงหน่อไม้เปรี้ยว
1: ค่ะ
0: หน่อไม้ก็มาจากบึงกาฬ
1: ใช่ค่ะมาจากแม่น้ำสงขลาเหมือนกันค่ะเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยจะเป็นป่าหน่อไม้โดยตรงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนมากจะเป็นหน่อไม้กระซะเอามาสับๆแล้วก็ใส่เกลือเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็หมักไว
0: ้
1: ประมาณสัก1อาทิตย์เราก็กินได้
0: ต้มน้ำเหมือนเดิม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต้มน้ำเหมือนเดิม
0: แปลว่าวิถีชีวิตของคนที่บึงกาฬก็อยู่กับลุ่มแม่น้ำ
1: ใช่ค่ะก็ลุ่มแม่น้ำแล้วก็ป่าหน่อไม้ป่าเห็ดค่ะถึงเวลาช่วงฝนมีเห็ดออกก็ไปเก็บเห็ดกันคือจะอุดมสมบูรณ์มากคือลงน้ำได้ปลาขึ้นบกก็ยังมีกินก็ยังมีหน่อไม้มีเห็ด
0: มีก็เก็บกินได้เหลือก็ขายได้ด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ
1: ้ทุกอย่างมันก็ขึ้นตามธรรมชาติเองหมด
0: ถ้าอยากไปกินเห็ดลุ่มแม่น้ำสงขลาต้องไปประมาณเมื่อไหร่คะ
1: ไปช่วงเดือนพฤษภามิถุนาช่วงเนี้ยค่ะจะมีเห็ดออกเยอะมีหลายอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็ต้องเข้าใจระบบภูมิศาสตร์ภูมิประเทศแล้วก็เรื่องของฤดูกาลความหนาวความเย็นน้ำเยอะน้ำน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: อาหารก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาหารแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันแต่ละฤดูจะไม่เหมือนกัน
0: อันนี้โคลกพริกแล้วนะคะใบมะกรูดใส่เลยไหมคะ
1: ใส่เลยค่ะ
0: เริ่มเหมือนกันเลยคุณผู้ชมใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดลงไปในน้ำ
1: ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราเผชิญหน้านะคุณผู้ชมกับสภาพอากาศแปรปรวนแบบสุดโต่งเป็น climate change ที่มันเคยร้อนมันก็ไม่ร้อนที่มันเคยหนาวมันก็ไม่หนาวแล้วก็วันเวลาฤดูกาลก็มีการขยับลุ่มแม่น้ำสงขลาที่บึงกาฬนี่เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะปลาน้อยลงน้ำมาเยอะขึ้นน้ำมาน้อยลง
1: อย่างบางครั้งน้ำเคยล้นตลิ่งอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ปีนี้ไม่ได้ล้นไม่
0: ม
1: ีก็มีแค่ริมฝั่งนิดหน่อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยๆลดลงม
0: า
1: เมื่อก่อนนี้น้ำจะขึ้นล้นขึ้นมาจะกลายเป็นน้ำท่วม
0: ค่ะเหมือนเป็นน้ำหลากประจำปีแต่ว่าเราก็จะได้มีอาหารมากับน้ำหลากด้วยเอาละค่ะอันนี้ก็ใกล้จะเดือดแล้วเนา
1: ะ
0: โบเห็นใบแมงลักอันนี้ใส่ใบแมงลักด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเยอะไหมคะ
1: ก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ไม่ต้องเด็ดเพิ่มแล้ว
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: อย่างปลาเสียบธงเนี่ยค่ะเอาไปทอดหรือไปย่างคะ
1: เอาไปทอดค่ะ
0: เอาไปทอด
1: ค่ะทอดจะหอมมากเลย
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นปลาหมูต้องไปย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเดือดแล้ว
1: เดือดแล้ว 3-4 ตัว
0: 3-4 ตัวเอาตัวใหญ่
1: เอาตัวใหญ่ใส่
0: ตัวใหญ่ตัวไหนอีกดีคะมันก็มีซับสปีชีส์ของมันนะบางตัวลายบางตัวไม่ลายหางสีคนละสีแต่ว่ายังอยู่ในเผ่าพันธุ์ปลาหมู
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมธรรมชาติชี้ให้เราเห็นเลยว่าเราอย่าไปทำอะไรแบบเดียวอย่างเดียวทำให้มันมีหลากหลายเนาะ
1: หลากหลาย
0: กินก็กินให้หลากหลายหน่อไม้ส้มก็ทำเอง
1: ใช่ค่ะ
0: หมักอาทิตย์เดียวก็ได้กินแล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเก็บได้ก็เก็บได้นานเลย
1: ค่ะเก็บได้นานเก็บได้เป็นปีเวลาที่เราไม่มีหน่อไม้เราก็เอานี่มากินแทน
0: เพราะว่าเห็นปลาแบบนี้แล้วเชื่อเลยค่ะว่านอกจากจะมีปลาส้มปลาตะเพียนแบบนี้ปลาแห้งปลาเค้าเกลือแดดเดียวแถวบ้านคุณสมใจเนี่ยปลาร้าต้องอร่อย
1: ค่ะ
0: ปลาร้าที่บ้านนี่ใช้ปลาอะไรทำคะ
1: ส่วนมากจะเป็นปลา

0: ลาตะเพียนเนี่ยค่ะแต่ใช้ตัวเล็ก
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: หมักด้วยข้าวลำข้าว
0: ลำข้าวกับเกลือก่อนที่เราจะใส่ลำข้าวเราก็ต้องใส่เกลือหมักไว้อยู่ประมาณ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วเราถึงเอาลำข้าวมาใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดไว้เลยทีนี้เราไม่ต้องเปิดรออีก3ปีเรามาเปิดอีกทีนึงแล้วปลาจะอร่อย
1: โหบ้านนี้หมัก3ปีเลยคุณผู้ชมแปลว่าอร่อยแน่นอนอ่ะเราจะกินของอร่อยเราต้องมีความอดทนนิดนึงเราต้องรอได
0: ้
1: ค่ะปลาน่าจะได้แล้ว
0: ได้แล้วค่ะ
1: เราเติม
0: เอาอันนี้ใส่เลย
1: เยอะไหมคะ
0: ใช้ครึ่งนึงอะค่ะ
1: ครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: ดอกไม้ก็หอม
0: หอมไหมคะ
1: หอมมากคือเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้กินหอมธรรมชาติแบบนี้รสธรรมชาติแบบนี้แล้วเราจะเข้าใจเลยว่าอาหารปกติที่เรากินในเมืองเป็นประจำทุกวันอ่ะมันไม่ใช่อาหารเป็นอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างหน่อไม้ส้มเนี่ยค่ะก็คือหอมมากต้องไปบ้านพี่สมใจไปขอแบ่งมา
0: พริกเราใส่ครึ่งเดียวก่อน
1: ครึ่งเดียวก่อน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้เราเปรี้ยวจากหน่อไม้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: รอชิมดูว่าจะเค็มไหมหน่อไม้เค็มไหมอย่างเงี้ย
1: เพราะหน่อไม้ก็มีหมักเกลือมา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็ได้อีกกลิ่นนึงเนาะเมื่อกี้ทำแกงส้มใส่ยอดมะขาม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หอมยอดมะขามหอมเปรี้ยวๆแบบยอดมะขาม
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็หอมเปรี้ยวๆแบบหน่อไม้ดอง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะเป็นรสชาติของหน่อไม้เปรี้ยวโดยตรง
1: ชิมไหมคะ
0: ค่ะเติมเกลือหน่อยไหม
1: เติมเกลือได้ค
0: ่ะ
1: เราเลยไม่ได้เติมเกลือเลยเนอะเพราะเราจะดูว่าหน่อไม้เราเค็มหรือเปล่า
0: ใช่แต่หน่อไม้ไม่เปรี้ยวเนอะ
1: หน่อไม้ไม่เปรี้ยวมากใช่ค่ะ
0: ใช่ใส่น้ำมะขาม
1: ใส่น้ำมะขามกี่ช้อนดีคะ
0: สองช้อนค่ะ
1: แล้วเขาชอบความมีมิติของความเปรี้ยวเปรี้ยวใบมะขามอ่อนแล้วเปรี้ยวหน่อไม้ส้ม
0: ใช่ค่ะ
1: เปรี้ยวน้ำมะขาม
0: ค่ะ
1: เปรี้ยวขึ้นแล้วก็เค็มขึ้น
0: ค่ะแล้วก็ใส่ใบแมงลัก
1: ใส่ใบแมงลักใส่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะโอ้นี่แหละจริงๆแล้วความสุขของการทำอาหารของโบอยู่ที่กลิ่น
0: ปิดไฟเลยค่ะ
1: ปิดไฟเลย
0: เพราะเดี๋ยวกลิ่นใบนะจะหาย
1: โอ้นี่แหละความเข้ากันของใบแมงลักและหน่อไม้ส้มนี่มันสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมต้องไปแล้วล่ะบึงกาฬคุณผู้ชมต้องไปซดแกงหน่อไม้ส้มตอนที่หมอกลวงเช้าๆเนี่ยน่าจะดีนะหอมใบแมงลักหอมหน่อไม
0: ้ค่ะ
1: เปรี้ยวกำลังดีหน่อไม้เคี้ยวเข้าไปยังกรอบๆอยู
0: ่
1: เป็นความเรียบง่ายในอาหารที่อร่อยมากเลยคุณผู้ชมเพราะเราเกื้อกูลกับธรรมชาติเพราะเราเข้าใจว่าอะไรใส่อะไรแล้วมันอร่อยมีทั้งคนทำมีทั้งคนกินภูมิปัญญาแบบนี้ค่ะก็สามารถอยู่ต่อส่งผ่านไปให้อีกรุ่นหนึ่งได
0: ้
1: เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงปลาหมูใส่หน่อไม้ส้มค่ะ

0: จากลุ่มแม่น้ำสงขลาเนี่ยทำให้เราเห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเป็นน้ำจิ้ม
1: ค่ะ
0: จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วก็การใช้วิถีชีวิตของคนที่บึงกาฬตามฤดูกาลหน้าไหนมีอะไรกินก็กินแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาเห็ดมาก็ได้กินเห็ดเวลาหน่อไม้มาก็ได้หน่อไม้แถมยังมีภูมิปัญญาในการเก็บรักษาข้ามปี
1: ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนให้ไปเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่โน่นเยอะมากค่ะอาหารการกินก็เยอะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ทางโน้นค่ะ
0: เมืองก็สวยแม่น้ำก็สวยยอก็สวย
1: ใช่ค่ะ
0: อาหารก็อร่อยคุณผู้ชมไปเที่ยวหลายจังหวัดไปซ้ำๆแล้วเนี่ยโบแนะนำอีกหนึ่งจังหวัดคือบึงกาฬ
1: ค่ะจังหวัดบึงกาฬถ้าไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬก็ยังมีอยู่ที่ตลาดบ้านป่านะคะที่เจริญนคร22
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกเสาร์ของสิ้นเดือนค่ะไปหากินที่นั่นได้ค่ะ
0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือก็ขอขอบคุณคุณสมใจมากค่ะที่มาแบ่งปันความรู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะมาทำให้เราได้รู้จักปลาอย่างเช่นปลาหมูวันนี้ค่ะกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและคุณสมใจต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

จในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สิ่งที่ต้องขายคือประสบการณ์ของเขาที่สามารถรู้คุณลักษณะของโซบะแต่ละเม็ดแต่ละเกรดออกมาทำเป็นจานโซบะที่หลากหลายร้อยเรียงเป็นเรื่องราวประกอบเป็นละครเวทีบทใหญ่เราลองคิดมุมกลับว่าถ้าเป็นในเมืองไทยเราเอาก๋วยเตี๋ยวมาร้อยเรียงแบบนี้ไหมมีใครกล้าทำกล้าคิดหรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะพาแฟนรายการมาเห็นว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านจานอาหารมื้ออาหารที่ดูเหมือนง่ายๆนะแต่มันมีการศึกษาวิจัยออกมาให้ครบออกมาเป็นองค์ประกอบที่เป็นเหมือนละครเวทีบทใหญ่เนี่ยมันทำเป็นยังไงเอาปากเข้าไปเสิร์ฟเลยให้ฮะดูเลย
2: โอ้หอม
3: ว้าย
2: ไม่ขาวเลยมันมีความอูมามิเนาะ
1: ถ้าจะกินกูชีวะที่ผมบอกอย่าเชื่อผมอย่ากินด้วยหูตามมากินที่นี่โตยามะฮิกาชิอิวาเซแล้วคุณจะรู้ว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้เหมือนที่ผมเล่าให้คุณฟังหรือเปล่า
4: ดูให้รู
5: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกวันนี้เราจะไปทัวร์กินแบบใกล้ชิดเชฟกันต่อกับบิ๊กซังร้านอาหารญี่ปุ่นที่ว่าจองยากบิ๊กสั่งจองได้ขอให้ได้เจอเชฟที่จะเป็นต้นแบบที่น่าศึกษาสำหรับองค์การอาหารบ้านเราได้เมื่อตอนที่แล้วบิ๊กสั่งพาเราไปตกหมึกโฮตารุอิกะหรือหมึกหิ่งห้อยเรืองแสงลงเรือชาวประมงกันเบิกบานทั้งคืนแถมยังได้ไปกินโฮตารุอิกะในแบบไคเซกิจากเชฟฟูจิอิแต่โทยามะยังมีของดีอีกหลายอย่างใช่ไหมคะบิ๊กสั่ง
1: อลังการอลังการคือร้านโซบะที่ไม่เหมือนร้านโซบะอันนี้เราเป็นนั่งเคาน์เตอร์ไม้แผ่นใหญ่ยาวข้างหน้าเราเนี่ยคือหม้อต้มโซบะและสิ่งที่เรา

0: เห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินโซบะไงมันเหมือนดูเพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตอ่ะเขาบรรจงทำเส้นลวกเส้นเสด็จน้ำโอ้ยมันดูแล้วมันเพลิดเพลินเพราะนั้นมันคือความสุดยอดของความอิ่มเอมประสบการณ์ในการกินที่มากกว่าอาหารผ่านลำคออัตรรสมันครบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการกินมื้อโซบะที่อร่อยมากเพราะนั้นประทับใจสุดๆวัฒนธรรมการกินแบบโซบะไม้เนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมการกินที่เราจะกินกับแกล้มเขากับสาเกกินคู่กันแล้วกินโซบะเป็นอย่างสุดท้ายซึ่งไอ้กับแกล้มเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในจานหรือชามโซบะนั้นๆอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่าอิตาวาสะอิตาวาสะก็คือคามาโบโกะหรือลูกชิ้นปลานะฮะกินกับวาซาบิหรือแม้แต่โรสดักก็คือเป็ดอบหรือแม้แต่ของทอดเทมปุระเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นท็อปปิ้งในหน้าของโซบะอยู่แล้วนี่คือวิธีการกินที่เรียกว่าโซบะไม่นะครับร้านคูชิวะก็จะให้ประสบการณ์นะการทำโซบะของคูชิวะเขาเนี่ยเสาะหาแสวงหาไอตัวเม็ดโซบะที่ดีที่สุดนะมาให้เรากินเราจะได้กินโซบะหลากหลายสไตล์เขามีความเข้าใจเนี่ยในวัตถุดิบเขาอย่างลึกซึ้งนะเลยสามารถที่จะออกมาจำแนกนะออกมาเป็นเมนูที่หลากหลายได้ไอ้นี่กินเสร็จต่อด้วยไอ้นี่ตามด้วยไอ้นั่นตบด้วยเย็นตามด้วยร้อนเพราะฉะนั้นพอเรากินแล้วเนี่ยด้วยรสสัมผัสของเราเนี่ยคือ palette มันก็เพลิดเพลินเราลองคิดมุมกลับว่าถ้าเป็นในเมืองไทยเราเอาก๋วยเตี๋ยวมาร้อยเรียงแบบนี้ไหมมีใครกล้าทำกล้าคิดหรือเปล่าการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านจานอาหารมื้ออาหารที่ดูเหมือนง่ายๆนะแต่มันมีการศึกษาวิจัยออกมาให้ครบออกมาเป็นองค์ประกอบที่เป็นเหมือนละครเวทีบทใหญ่เนี่ยมันทำเป็นยังไงไม่ใช่ทำไม่ได้สิ่งที่คุณไม่เคยเห็นหรือไม่รู้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีถ้าจะกินคูชิวะที่ผมบอกอย่าเชื่อผมอย่ากินด้วยหูตามมากินที่นี่โตยามะฮิกาชิอิบาเซแล้วคุณจะรู้ว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้เหมือนที่ผมเล่าให้คุณฟังหรือเปล่า
1: พูดขนาดนี้ไม่ไปได้เหรอคะนั่งรถรางจากสถานีโทยามะมาไม่นานเราก็มาถึงหน้าร้านแล้วค่ะอย่างที่เราแนะนำย่านฮิงาชิอิวาเซเมื่อตอนที่แล้วเราจะเห็นว่าร้านอาหารหลายร้านบนถนนสายประวัติศาสตร์ของโทยามะเส้นนี้ไม่ได้มีป้ายชื่อร้านค่ะมองจากด้านนอกเงียบกริบเหมือนบ้านไม่มีคนอยู่แต่พอเดินเข้าไปข้างในเราจะเจอกับอะไรตามไปเลยค่ะ
0: เป็นไงครับนี่แหละครับถึงแล้วร้านที่ผมจะพาอาจารย์ฟูจิมากิน
2: เดี๋ยวนะฮะไม่ผิดร้านนะ
0: ไม่ผิดครับ
2: มันไม่มีป้ายอะไรเลยอ่ะ
0: ร้านโซบะคูชิอิวะที่ผมจะพาตั้งใจพาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆมากินเลย
2: คุณผู้ชมไม่มีป้ายอะไรเลย
0: ใช่
2: แล้วทางเข้าก็ไป
0: นี่ครับ
2: ไม่เปิดประตูรอรับอีก
0: ไม่มีเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมุดเข้าไป
2: มุดอีก
0: ได้เชิญครับเชิญ
2: ไม่ผิดนะ
0: เดี๋ยวเชิญอาจารย์เข้าก่อน
2: ครับผมเข้าครับขออนุญาตครับ
0: ครับผม
2: โยโชโยโช
0: ขอตามนะครับอาจารย์
2: ครับโอ้แต่เข้าก็ต้องมีการก้มหัวไป
0: ใช่แน่นอนอันนี้คือแสดงความนอบน้อม
2: ครับ
0: กับผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน
2: เข้าไปก็โอ้
0: โหเชิญครับนะ
2: ครับผม
0: นี่
2: มีโต๊ะไม
0: ้อันนี้900ปี
2: โต๊ะไม้นี่คือโต๊ะไม
0: ้ไม้อายุ900ปี
2: โอ้
0: แล้วก็เชิญครับเชิญเลย
2: ท่าน
0: นี
2: ่
0: เชฟ
2: ท่านรออยู
0: ่คุชิวาซังรอเราอยู
2: ่คุณชิวา
0: บนี่แหละครับคุชิวาซังโทโมฮิโกะคุชิวา The Master of Soba
2: Master of Soba
0: My good friend เพื่อนรักของผมนี่ไอถ้าได้มา
2: แปลว่ายินดีกลับขึ้น
0: กลับขึ้นบ้านได
2: ้ให้ครับวันนี้ขอลองทานหน่อยไหมครับ
0: โอเคครับ
3: でその時そのそばを打たれた60歳の方、僕その時25歳。
2: はい。たまに入ったわ、ね、ウォンガンそば。うん。他のは、 ตอนอายุ25ท่าน

0: ไปกินโซบะของคนที่ชื่อว่าทาคาชิคุนิฮิโร่แล้วบอกว่าหอมมากแล้วมันเหลือในสมองแล้วก็บอกว่าทุกอย่างที่เราจะเริ่มอ่ะส่วนใหญ่แม้จะพวกเราจะเริ่มจากศูนย์หมดเลยคุณทาคาชิเนี่ยเขาอายุ65เขาอายุ25ถ้าอายุ60ก็น่าจะอยู่ในวงการโซบะได้
1: ดีเหมือนกัน
0: ก็เลยเข้ามาในวงการโซบะนี้ครับ
2: โซบะってこういうもんだってい
0: う。はい。ก็ถามว่าโซบะมีหลายรสชาติอาจจะคล้ายๆกับพวกแอลกอฮอล์ใช่ไหมคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีไม่รู้รสชาติก็มีแล้วโซบะมันจะมีรสชาติยังไงแล้วคนที่ไม่รู้รสชาติมันจะรู้ว่าอร่อยได้ไง
1: ก็คือยกตัวอย่างเช่นโซบะที่ยังไม่กระทบเปลือกโซบะที่กระทบเปลือกแล้วกินก็รู้ว่าต่างเดี๋ยวเขามีโซบะซาชิมิให้กินอีกคุณกินแต่ละเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันคุชิวะซังเทสโซบะทุกวันนะเขารู้ว่าอะไรที่ดีสุดสำหรับลูกค้านี่คือสิ่งที่ผมชอบเขามาก
2: ซึ่งมีโซโน่ดมจ
0: ัง นะเนี่ย
2: มาถ้า
0: เกิดว่าเขาบอกว่าโซบะที่จะอร่อยได้ก็คือวัตถุดิบกับน้ำเท่านั้นวัตถุดิบหาง่ายที่ไหนก็ได้แต่น้ำหายากคนที่กินน้ำอยู่ทุกวันมันก็แก้กระหายมันจะหวานมันจะอร่อยมันจะได้เหรอ
1: ก็น้ำไม่อร่อยโซบะไม่อร่อยในอิวาเซะเนี่ยมีมาซูซูมิมีโรงมัสดะชูโซโรงสาเกซึ่งน้ำจากตรงนั้นนี่แหละ
0: แกบอกว่าน้ำมาจากที่มากั่นสาเกด้วยแล้วมาใช้อันเดียวกัน
1: ใช่ทำสาเกที่ดีได้ก็ทำโซบะที่ดีได
0: ้ไอ้คนนี้ก็นะน้ำนี่แหละครับเอามาทำโซบะนะฮะซึ่งเป็นน้ำที่เอามาทำสาเกมาทำอะไรต่างๆนี่คือต้นตอของความอร่อยเลย
1: กลิ่นไม่มีไม่มี
0: แต่รสชาติเป็นไง
3: มาค่ะขอโซบะที่น่าจะละเมียดละไมที่สุดตั้งแต่เราเคยกินโซบะมากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ
0: มันจะมีโซบะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ใช่ใช่
0: 99%
1: คือโซบะแป้งสาลีน้ำนี่โซบะ91%คือเพียวโซบะ

0: ฝั่งขวานี่เป็นน้ำเย็นจัดนะฮะมันต้องน็อกน้ำเย็นเขาจับเวลาพอลวกเสร็จปุ๊บจะน็อกน้ำเย็นทันทีนั่นคือน้ำเย็นเนี่ย
1: แล้วเย็นแล้วมันจะมีความ
0: อ๋อมันจะรัดนี่คือเทคนิคในการลวกเส้นมันจะเฟิร์มฮะมันจะทำให้เส้นเนี่ยรัดไม่ได้กินเนี่ยกินเปล่าๆเลยนะไม่ต้องจิ้มก็ได้รู้ว่าความคลีน
1: ความหอม
0: ความหอมเท็กเจอร์ความเด้งของมันเป็นยังไง
1: โหกลิ่นหอมเนี่ย
2: ความไม่เคยกินอย่างเงี้ย
1: มีความหอมขึ้นมาแล้วก
3: ็หวานเข้ามาทีหลัง
0: ใช่ต่อไปถ้าจะกินเนี่ยวาซาบิเนี่ยเราจะวาซาบิไว้บนเส้นและเวลาจิ้มเนี่ยเราจิ้มลงไปแค่1ใน3แล้วดึงไม่งั้นเนี่ยซอสมันจะกลบรสชาติของซุปอ่ะ
1: เนี่ยนะวันนี้ปึ๊บ
0: ขึ้นเลยฮะดูเลยเข้าไปเอาปากเข้าไปเสิร์ฟเลยให้ฮะดูเลย
1: โอ้หอม
0: ไม
1: ่ไม่ต้องมีกับข้าว
0: ใช่ฮะ
1: ไม่ต้องมีกับข้าว
0: ไม่ต้องอันนี้เราเปิดด้วย
1: โอ้
0: โมริโซบะที่เห็นในกระบวยสีดำเนี่ยเขาเรียกว่าโซบะยุนะครับโซบะยุเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำต้มโซบะก็คือเวลาเรากินโซบะแล้วเนี่ยน้ำจิ้มโซบะเนี่ยเขาจะเรียกว่าซูยุนะครับเราจะเอาโซบะยุใส่ในซูยุแล้วก็ดื่มอันนี้คืออุดมด้วยวิตามิน B1 B6 B12
4: เริ่มต้นเรื่องราวของโซบะที่เราเคยกินก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเดี๋ยวดูจบอาหารทั้งคอร์สจะยิ่งประทับใจนะคะ

0: と低温で火を入れたもの、上には粒マスタードが、右上にあるのが、焼き味噌という。
1: อันนี้คือคิโรเอบินะกุ้งขาวเรากินกับโฮเรนโซะหรือปุยเล้ง
2: ไม่คาวเลยหอมหวานมันมีความอูมามิเนาะ
1: ครับ
2: วันนี้ก็กลมกล่อม
1: อันนี้เนี่ยครับไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำแบบนี้เลยคือมันบังเอิญมันเป็นคอนเทนต์ของรายการนะฮะที่จะต้องขอโทษเพื่อนๆที่ต้องมากินให้ดูแบบนี้ทำเพื่อหน้าที่ให้ท่านผู้ชมทุกคนก็ได้รู้ว่าวัฒนธรรมการกินโซบะเนี่ยนะอาจารย์มันเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกโซบะใหม่ไอ้กับแก้มพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในโซบะเนี่ยนี่ท็อปปิ้งพวกนี้มันอยู่ในโซบะทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราทำให้มันเป็นคอร์สมันต้องเรียงเรื่องราว
2: ผมเคยคุยถึงเรื่องแพ็กเกจจิ้งหรือการแต่งอาหารให้สวยไม่ได้เป็นแพ็กเกจจิ้งหรือไม่หรือการแต่งอาหารให้สวยเนี่ยบางคนบอกไม่เห็นต้องแต่งเลยเพราะว่ามันอร่อยก็โอเคแล้วนี
1: ่มันก็คืออรรถรสไงสำหรับผม five senses รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไงรูปคืออะไรหน้าตามันต้องดีรสคืออะไรรสชาติที่ดีที่แน่นอนใช่ไหมกลิ่นคืออะไรอันนี้เรากินแล้วอาหารมันหอมนะเสียงคืออะไรอาจจะเป็นเสียงของการต้มนะเสียงแอมเบียนสัมผัสคืออะไรอันนี้มันหมายถึงว่าคอนแทค eye contact motion contact กับเชฟไอเหล่านี้มันเป็นอรรถรสการกินอาหารเนี่ยคุณค่ามันจะเกิดขึ้นจากการที่เขานำเสนอถามว่าตัวเชฟเองอยากขายเส้นไหมเส้นโซบะเนี่ยขายได้50บาท100บาทเราไม่ได้กินเส้นโซบะนะเรากินวัฒนธรรมของโซบะอันนี้เขาขาย experience มันคือประสบการณ์ที่เรากินต่างหากซึ่งเส้นมันเป็นแค่สื่อกลางตัวหนึ่งในการที่นำเราเข้าไปสู่โรงละครเรื่องนี้บทละครเรื่องนี้ละครเวทีเรื่องนี้อาจารย์เหมือนเราดูละครเวที
2: อ๋อละครเวทีสดๆ
1: ใช่ฮะใช่ฮะเนี่ยเขาเล่นกับเราอยู
2: ่สดมันตื่นเต้นกว่า
1: ตื่นเต้นกว่านี่ต่างหากที่คือคุณค่ามันเกิดขึ้นอาจารย
3: ์เทียบให้เห็นภาพมากเลยนะคะลีลาท่าทางแววตาที่ตั้งใจของเชฟสื่อถึงทุกคนที่นั่งชมอยู่ได้แบบสะกดทุกสายตาค่ะ
1: อันนี้คือโซบะซาชิมิ
0: คาเบะคาเบะほどそばの甘みが増してくるそんなね酒のつまみにな
2: るเคยกินไหมครับ
4: ไม่เคยกิน
1: อันนี้นะฮะ
4: ต้องวิธีกินก็มีกับจิ้มกับโอลิฟออยล
1: ์
4: ก
1: ับ
4: เกลือกับ
1: คือเอาเส้นนะวาซาบิ
4: ไม่เคยรู้วิธีการกินเลย
1: อาจารย์นิดนึงฮะเกลือนิดนึงฮะนี่นะฮะม้วนไปฮะนี่ฮะนี่ฮะอย่างนี้ฮะก็กิน
4: ห่อนี้เลย
1: จาน
4: ใส่เกลือใส่วาซาบิใส่น
1: ี่เคี้ยวไหมฮะ
4: เคี้ยวเรื่อยๆให้
1: เพราะมันหนึบมากเพราะเขาทำตั้งใจทำให้หนึบการที่ทำเส้นโซบะหน้าใหญ่เนี่ยมันจะหนึบมากแล้วก็เกลือนิดนึงฮะ
4: เกลือนิดๆ
1: ใช่ครับอาจารย์แล้วก็พับมันแล้วจานกินเลยในธีมของรสชาติเนี่ยเขาไม่ลิมิตทูเจแปนไงเขาคือเวอร์วายปาซ่ากินกับออยทำไมโซบะที่กินกับออยไม่ได้เข้าใจไหมเขาต้องการทำความคลาสสิกให้เป็นสากลคือหลังบ้านของความสำเร็จเนี่ยมันมหาศาลมันมากมายคือเขามองอาหารเป็นสากลปุ๊บเนี่ยมันเข้าถึงคนทุกคนได้ความอร่อยเป็นสากลเสมอของอร่อยนะอาจารย์ชาติไหนในโลกต้องกินต้องอร่อย
3: ฟังแล้วคิดตามจริงด้วยค่ะถ้าทำให้คนทุกชาติทุกภาษายกนิ้วให้กับอาหารจานใดได้นั่นก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าอาหารนั้นอร่อยจริงค่ะ
1: อันนี้ก็เรียกว่าทามาโกยากิหรือบ้านเราจะเรียกว่าไข่หวานบ้านเราจะเรียกว่าไข่ม้วนก็แล้วแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการกินโซบะอยู่แล้ววัฒนธรรมโซบะเนี่ยคุณต้องมีอันนี้

0: ่ะกุ้งกิ้งอ่ะจานนิดนึงกิ้งโอ้โห
1: หวานมาก
0: มันจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่หวานที่สุด
1: ผมจำคำพูดของคุณนิกอย่าง
0: ครับ
1: ที
0: ่
1: ว่ามันมีความอูมามิ
0: ใช่
1: ตอนนี้ผมกิน
0: คือน้ำลาย
1: น้ำลายรอบสองยัง
0: หวานอยู่โอ้โหอาจารย์สุดยอดอ่ะโอเคขออนุญาตนะครับนำไปก่อนเขาเรียกอร่อยแบบบ้าไปแล้วอันนี้คือบ้าไปแล้ว
2: อยากจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยนะคะอาหารน่าสนใจทุกจานเห็นถึงความตั้งใจของเชฟกว่าจะคิดออกมาเป็นคอสที่พาลูกค้าอิ่มเอมไปกับโซบะในหลากหลายรูปลักษณ์ได้ต้องไม่ใช่เรื่องที่คิดกันแค่ข้ามวันในที่สุดเราก็มาถึงเมนูสุดท้ายที่สุดจะพื้นๆแต่ทำให้ถึงรสที่แท้ของโซบะค่ะ
0: คาเกโซบะนี่ก็คือโซบะร้อนนะครับก็คือมีแค่เส้นและซุปเท่านั้น
2: สนนราคาของทั้งคอสมากกว่าการกินโซบะในร้านทั่วไปเกิน10เท่าค่ะแต่สิ่งที่ได้ก็ลึกซึ้งถึงแก่นความเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบประเมินค่าได้ยากเหมือนกันนะคะสรุปว่าเป็นประสบการณ์การกินโซบะที่จะประทับอยู่ในใจค่ะแล้วเราก็ได้เรียนรู้หลักการสำคัญอีกอย่างสำหรับคนที่อยากยกระดับผลงานของตัวเองให้มีมูลค่ามากกว่าเดิมนั่นก็คือการศึกษาสิ่งที่เราทำอย่างลึกซึ้งคิดวิเคราะห์และทำให้อาหารเป็นมากกว่าแค่สิ่งที่ทำให้ลูกค้าอิ่มแต่ต้องทำให้อาหารนั้นสร้างความอิ่มเอมใจให้ถึงแก่นของวัฒนธรรมการกินอย่างแท้จริงค่ะ
3: It's kind of a harmony, like things go together. So that's very striking. And then you look at the kitchen, looking at the chef, looking, eating the food, enjoying the way you eat. It's paradise. Do hey
2: ru.แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่อาหารที่เลิศหรูเท่านั้นที่จะเรียกว่าอาหารที่ดีอาหารพื้นถิ่นบางอย่างขายดีด้วยต่อแถวอีกนิดสร้างความอยากกินเพิ่มขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบิ๊กซังพาเราไปต่อคิวอาหารท้องถิ่นโทยามะที่ต้องกินที่นี่เท่านั้นเริ่มต่อแถวกันตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยค่ะลูกค้าบางคนมาจากเมืองอื่นเพื่อมาต่อแถวกินโอโคโนมิยากิในแบบฉบับโทยามะก็มีค่ะไม่ลองไม่ได้แล้ว
1: ไอโอโคโนมิยะเนี่ยมันเป็นสไตล์โทยามะยังไงครับ
0: ก็ถ้าตายโตยามะเนี่ยจริงๆต้องเป็นอย่างนี้คือเชฟที่อยู่หน้าเราเนี่ยคือเจเนเรชั่นที่สองแล้วก็นี่คือแม่เขาใช่คนที่คิดเนี่ยคือสามีก็คือพ่อเขาซึ่งร้านเนี่ยก็คือเปิดมาคือ45ปีละคือด้วยความคิดเนี่ยคือทั่วไปเนี่ยโอโคโนมิยากิเนี่ยเราก็โอเคคันไซเนาะก็คือโอซาก้าเนี่ยเราจะกินสังเกตคือกล
1: ม
0: คือแต่ว่าด้วยคุณพ่อเขาเนี่ยคิดว่าทำเหลี่ยมและหนาพับให้มันหนาเพื่อให้มันเรนเดอร์แล้วก็สุกอยู่ข้างในอูมามิจะมากขึ้นการทำให้หนาแล้วก็การทำให้เหลี่ยมเนี่ยก็คือสุกทั่วกันมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของโตยามะไปแล้วนั่นแหละครับ
1: ก็ไอ้ตอนแรกมันฮองจะทำให้ความอูมามิมันจะเข้าไปได้ยังไงตอนแรก
0: ค่อยๆเรนเดอร์ใช่ครับก็คือค่อยๆสุกข้างในมันก็จะอีโคลี่ก็คือสุกด้วยกันหมดใช่
1: ในนี้เขาพูดว่าการที่จะทำโอโคโนมิกิเนี่ยมันใช้เวลาทำครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเลยนะในการทำแต่ละชิ้นเนี่ยเพราะนั้นถ้าในวันที่มันยุ่งจริงๆอ่ะนะจะใช้เวลาชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะก็ขอความกรุณาเข้าใจด้วยนะว่าเขาทำด้วยความใส่ใจขนาดนั้นโอ้โห40นาทีย
0: อดมันค่อยๆเรนเดอร
1: ์ทำเองบอกว่าลองกินดูนะมันจะ
4: ไฟกับกัสเอลเกโ
1: ตใ
4: ช
1: ่อ๋อดูใส่เยอะนะแต่มันไม่เข้มข้นอย่างที่คิดแล้วไม่แรงอย่างที่คิดแล้วก็จะหวานหน่อยแล้วก็แคลอรี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
4: ่ให้กูจะมิก
0: มิกโอเค
2: หลังจากนั่งรอมาประมาณครึ่งชั่วโมง

0: ราก็ได้กินโอโคโนมิยากิในแบบต้นตำรับโทยามะแล้วค่ะหนาหนาน่ากินและก็อร่อยจริงค่ะ
1: คือพวกนี้มันสโลว์เขาคุกช้าเพราะนั้นตัวมันของเบคอนเนี่ยมันเรนเดอร์ได้ดีมันนี่มันมีความหวานเนี่ยเนี่ยมันก็จะกระจายอยู่ในนี้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยแต่ละเลเยอร์มันมีรสชาติของมันอยู่แล้ว
2: ต้องบอกว่านะฮะร้านเนี่ยจะปิด3 ทุ่มแต่ว่าของพวกนี้ที่จะเตรียมได้อะต้องใช้เวลาเตรียมประมาณ 3-4 ชั่วโมงไม่งั้นเดี๋ยวจะทำไม่ทันก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมก่อนล่วงหน้า1 วัน
0: เรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยถูกใจเลยล่ะค่ะและบทเรียนที่ได้จากร้านนี้คือต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่อย่างไรให้ขายดีกว่าของเดิมเคล็ดลับคือการสร้างเอกลักษณ์จากการลองผิดลองถูกเอาให้อร่อยกว่าเดิมให้ได้ค่ะมาถึงร้านต่อไปที่เราได้รับคำแนะนำมาจากเชฟคูชิอิวะจะเป็นอาหารประเภทไหนตามไปต่ออย่าเพิ่งอิ่มกันนะคะ
1: วันนี้ก็จะพาไปอินเดีย
2: แกงก็น่าจะมาผสมผสานแล้วก็แกงดอมกะหรี่ก็น่าจะมาจากอินเดีย
1: ก็เดี๋ยวดูว่าคือไอ้คีมาเนี่ยคีมาเนี่ยเขาเรียกกันว่าอันเป็นแกงที่คนญี่ปุ่นเขานิยมกันมาก
2: นี่แกงกะหรี่ที่ตามใจเชฟตอนนี้ก็เป็นแกงกะหรี่ที่เปลี่ยนไปตาม2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์
1: ตามใจเชฟเนี่ยนะอันนี้เป็นมันเนี่ยจะสุขภาพดีสำหรับอาจารย์เลย
2: โอ้
1: ไม่โต้ไม่ฉุนจับเป็นรสเครื่องเทศที่ถือว่าไม่แรงคือไม่แรงไม่เผ็ดไม่น่าคนญี่ปุ่นกินสบาย
2: กลมกล่อมเหมือนไม่ให้แกงเหมือนกับเป็นสตูแล้วก็เนื้อก็เปื่อยนุ่ม
1: ผู้หญิงจะชอบกินมาก
2: เน้นสุขภาพบวกความอร่อย
0: ร้านต่อไปที่บิ๊กซังจะพาเราไปจองยากและก็แปลกมากเพราะเชฟเขาไม่ธรรมดาจากร้านซูชิที่นั่งกินกันดีๆเชฟเปลี่ยนมาให้เป็นร้านซูชิแบบต้องยืนกินแถมร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่ลูกค้าระดับแขกบ้านแขกเมืองต้องมาลองให้ได้แถมบิ๊กซังก็สนิทกับเชฟเอามากๆอย่างที่เราเห็นกอดคอทักทายไปเลยค่ะ
1: โดโมโดโมโ
3: ดโม
1: อิซูมิคิมูระนี่
3: thank you
1: myLovely bro and friend.
3: No more. Nice to meet you.
1: Yes.
2: Meet you.
1: Fujisaki-san.
3: Fujisaki-san.
1: Hi.
2: Konnichiwa.
3: Konnichiwa.
0: แต่เราจะยังไม่ได้ตามเข้าไปกินในตอนนี้เพราะเวลาหมดแล้วติดตามได้ในเทปต่อไปว่าซูชิที่ต้องยืนกินทำไมต้องลองให้ได้รับรองว่าเด็ดค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจ

0: แล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัจสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

0: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับสารคดีจากวิภารู้หรือไม่พระปรางวัดอรุณตั้งระงานอย่างงดงามได้ด้วยฐานรากจากท่อนซุงในอดีตช่างโบราณแห่งสยามสร้างรากฐานของพระปรางวัดอรุณด้วยการนำท่อนซุงจำนวนมหาศาลมาตอกเป็นเข็มฐานรากพร้อมด้วยฐานรากแบบแพไม้ซึ่งใช้ไม้ซุงเช่นเดียวกันมาตีเป็นแพแบบตารางและนำดินบดอัดจนแน่นทำให้พื้นชั้นดินมีความแข็งแรงป้องกันการเคลื่อนหรือทรุดตัวอีกทั้งฐานแต่ละชั้นยังมีการก่ออิฐถือปูนแบบช่างโบราณทั้งอิฐดินเผาการทำปูนหมักการปักเสาแกนกลางภายในและการก่ออิฐด้วยระบบผนังรับน้ำหนักที่พิถีพิถันทำให้พระปรางวัดอรุณตั้งตระหง่านอย่างสวยงามมากกว่าหลายร้อยปีรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามสารคดีได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: นี่คือการรวมตัวกันครั้งแรกของสี่สาวคนรุ่นใหม่ไทย PBS
2: ที่จะมาชวนทุกคนตั้งวงคุยแชร์ไอเดียกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจาก4ผู้ประกาศสาว4มุมมอง4สตาร์อย่าลืมมาตั้งวงแชร์ไอเดียพร้อมกับพวกเราทุกวันพุธเวลา 20:00 ตรงเฉพาะช่องทางออนไลน์ไทย PBS อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ
3: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทางwww.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
4: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: กัน12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจันทร์ครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: แม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ครับวันนี้วันแม่แห่งชาติหลายท่านอาจจะกำลังวางแผนพาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ออกไปท่องเที่ยวหรืออาจจะออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
2: ครับ
0: รักแม่อย่าลืมเติมน้ำมันรถให้แม่ด้วยนะครับเช้าวันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นครับคุณผู้ชมทั้งดีเซลและเบนซิน85สตางค์ต่อลิตรเติมให้คุณแม่เต็มถังเลยนะครับเช้าวันนี้แก๊สโซฮอล์95วันนี้จะไปอยู่ที่36บาท84สตางค์ต่อลิตรครับคุณผู้ชมแก๊สโซฮอล์91 36บาท47สตางค์ต่อลิตรนะครับ E20 31บาท84สตางค์ต่อลิตร E85 27บาท78สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลครับจะอยู่ที่37บาท54สตางค์ต่อลิตรนะครับนี่เป็นราคาอัปเดตล่าสุดเช้าวันนี้ขึ้นมาไม่ถึง1บาทนะครับแต่ก็เกือบๆนะ85สตางค์ก็เป็นการปรับราคาน้ำมันขาขึ้นในช่วงวันหยุดพอดีเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่หลายคนแบบเดินทางด้วยท
1: ่
0: องเที่ยวด้วยหรือว่าออกไปนอกบ้านกันด้วยนะครับก
1: ็
0: จะบอกว่าเติมน้ำมันก่อนก็คงไม่ทันแล้วเพราะว่ามีผลตีห้านะครับคุณผู้ชมก
1: ็
0: ตามราคานี้เลย
1: แต่ถ้าเมื่อคืนใครติดตามข่าวเนี่ยคุณผู้ชมมีการประกาศราคาน้ำมันออกมาเนี่ยช่วงค่ำๆไม่รู้ค่ำไหมคุณผู้ชมประมาณ3ทุ่มกว่าๆบางคนบอกว่าเอาถึงบ้านแล้วอ่ะ
0: จะเข้านอนแล้ว
1: จะเข้านอนแล้วอาบน้ำเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะตัดสินใจสตาร์ทรถออกมาเติมได้ทันหรือเปล่านะคุณผู้ชม
2: บางคนวางแผนจะพาคุณแม่ไปกินข้าววันนี้พอเมื่อวานดูข่าวรู้ว่าเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นเช้านี้ไม่แน่ใจบางบ้านเนี่ยขับรถออกไปเติมหรือเปล่าจะได้เป็นการประหยัดกันนะครับ
0: ครับคุยกันได้นะครับคุณผู้ชมเช้าวันนี้ใครจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าวางแผนอย่างไรกันบ้างเติมน้ำมันกันทันหรือเปล่าเมื่อคืนนี้คุยกันมาได้ในไลฟ์ของเรานะครับพูดถึงวันแม่แห่งชาตินะครับหลายจังหวัดก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับบางพื้นที่ก็จัดกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ทั้งเรื่องของการทำความดีเพื่อสังคมการแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนนะครับอยากให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเคสนึงครับน่าสนใจมากอยู่ที่นครราชสีมาครับเป็นเรื่องราวความอบอุ่นที่สะท้อนถึงความรักของคุณแม่ที่ดูแลลูกชายครับลูกชายเนี่ยมีภาวะดาวซินโดรมและดูแลมายาวนานจนลูกเนี่ยอายุ51ปีไม่เคยทอดทิ้งกันครับเรื่องราวต้อนรับวันแม่เช้าวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับคนขวาก็คือนางอ่อนศรีบุญชูวัย85ปีครับอดีตข้าราชการครูทุ่มเทดูแลนายอรรถกรบุญชูลูกชายซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมมาตลอดชีวิตและหลังจากที่สามีเสียชีวิตเมื่อ17ปีก่อนก็ต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับตลอดระยะเวลากว่า51ปีนางอ่อนศรีไม่เคยรู้สึกอับอายหรือคิดที่จะทอดทิ้งลูกแม้แต่วันเดียวครับแต่ดูแลลูกในแบบที่เขาเป็นและเธอย้ำว่าเมื่อเขาเกิดมาแล้วเราก็ต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ดูแลกันไปทุกวันนี้สองแม่ลูกยังคงกอดหอมแก้มกันและบอกรักกันอยู่เป็นประจำเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องยาวนานกว่า51ปีแล้วครับ
3: ก็พาแข็งแรงนะคุณนะเป็นเด็กว่าโนโซง่ายนะคุณนะ
4: สินให้พรแม่ที
3: ให้พรแม่ว่าไงแม่ว่าไง
5: มันแม
3: ่เป็นไงลูกให้แม่เป็นไง
5: มันแม่ดีของแม่
6: เป็นเด็กดีของแม่โอ้โหสุดยอดเลย
3: เขาพูดเปลี่ยนนี่เลยค่ะเขาสะอาดด้วย
6: ใช่ไหม
0: สำหรับวันแม่ปีนี้นะครับก็สมาชิกในครอบครัวก็จะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับก็วางแผนว่าจะรับประทานอาหารหรือว่าอาจจะทำอาหารง่ายๆร่วมกันนะครับเพราะว่ามองว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่การฉลองใหญ่โตแต่คือการได้อยู่ด้วยกันด้วยความรักแล้วก็ความเข้าใจกันครับ
3: เพราะว่าเวลาเราไปเรียนโรงเรียนราชานุกูลเนี่ยทางนู้นเขาก็จะบอกว่าให้ครอบครัวนะฮะรู้ด้วยว่าเด็กประเภทนี้เป็นยังไงนะฮะป้าก็จะเอาหนังสือที่เขาแจกมาให้ลูกอ่านเขาก็เข้าใจน้องกันดีค่ะนะเขาก็ดีหน่อยฮะที่ว่าเข้าใจกันเขาไม่ก้าวร้าวดีอย่างอันนี้นะฮะเพราะว่าบางคนนะที่เอาลูกไปอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากรับลูกกลับบ้านเพราะว่าบางคนอ่ะ ทางบ้านกินเหล้าสูบบุหรี่ลูกเขาจะทำตามอย่างนี้นะคะของเราอะไรคนชั่วหน่อยฮะแล้วก็ไม่เคยอายใครนะคะไปไหนนำไปหมดทุกคนทุกแห่งที่แม่ไปพี่ไปอย่างนี้นะคะ
0: ดูไปก็มีรอยยิ้มไปนะครับน่ารักครับต่อเนื่องกับกิจกรรมดีๆเนื่องในวันแม่แห่งชาติในหลายพื้นที่นะครับอย่างที่บริเวณคลองไซบ้านไซโยงชัยวานอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานายปริวาสชัยเลิศในอำเภอคอนบุรีนำหน่วยงานท้องถิ่นผู้นำชุมชนและจิตอาสากว่า200คนร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมกันปลูกต้นยางนาต้นขี้เหล็กและหญ้าแฝกเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูคลองไซซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญในลำน้ำสาขาต้นน้ำมูลนะครับทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และหล่อเลี้ยงชุมชนอย่างยั่งยืนส่วนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยนำข้าวสาร350ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและข้าวกล่อง400กล่องมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพพร้อมกับส่งเสริมการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนนะครับและหยุดวันแม่แบบนี้นะครับไปกันที่ปราจีนบุรีนะครับก็จะมีหลายพื้นที่ที่จัดการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างเช่นที่สวนอินทผาลัมนาจำปาอยู่ที่อำเภอกบิลบุรีเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษรับวันแม่แห่งชาตินะครับขายอินทผาลัมสดสายพันธุ์บาฮีสีทองราคากิโลกรัมละ100บาทซึ่งจะเป็นผลผลิตล็อตสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับเจ้าของสวนบอกว่าที่นี่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนื้อแล้วก็ผลสีเหลืองทองรสชาติหวานกรอบก็จะมีการขายทั้งหน้าสวนตามบูธสินค้าหรือว่าสามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะครับก็จริงๆเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่จัดกิจกรรมต้อนรับวันแม่แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นโปรโมชั่นต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมีการคิดไว้หรือยังคะว่าเอ๊จะเอาอะไรให้คุณแม่ในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะเชื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะคิดได้แล้วว่าจะเอาอะไรให้อาจจะไปซื้อพวงมาลัยดอกมะลิอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องจ่ายแพงซะหน่อยนะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าไม่ซื้อพวงมาลัยดอกมะลิให้นะคะแต่ว่าลงมือทำเองอย่างกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามค่ะคือทำด้วยความตั้งใจนะเป็นการอบเค้กคุณผู้ชมอบเค้กเองตกแต่งเองนะคะนำไปมอบให้คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามกำลังตั้งใจอบเค้กแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กด้วยลวดลายพวงมาลัยอย่างประณีตนะคุณผู้ชมเพื่อนำเค้กเนี่ยไปไหว้คุณแม่นึกถึงพระคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกวินสิทธิ์ถมยาค่ะหรือว่ากวินค่ะกวินอายุ18ปีเป็นนักศึกษาชั้นปวส.1เขาตั้งใจทำเค้กอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่นวดแป้งอบเค้กไปจนถึงการบีบครีมแต่งหน้าเค้กอย่างใจเย็นด้วยความตั้งใจที่จะนำเค้กชิ้นนี้ค่ะไปมอบเป็นของขวัญพิเศษให้กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของกวินเนี่ยกำลังป่วยแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านกวินบอกว่าอยากให้แม่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกคนนี้ค่ะ
7: ก็เป็นของที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ตั้งใจครับอยากจะให้เขาได้ภาคภูมิใจบ้างว่าแบบลูกก็ไม่ได้แย่นะลูกยังมีดีอยู่นะรักเสมอครับก็ไม่ว่ายังไงก็ตามแม่เป็นแม่ผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายแม่ผมเด็ดขาดก็แม่เสมอนะครับ
1: หลังจากทำเค้กเสร็จค่ะนายกวินสิทธิ์ก็นำเค้กไปมอบให้แม่ที่บ้านด้วยตัวเองนะคะทันทีที่ผู้เป็นแม่เห็นลูกชายมอบเค้กฝีมือตัวเองให้บรรยากาศอะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะอบอวลไปด้วยความอบอุ่นนี่ยังใส่ชุดแบบว่าทำเค้กไปมอบเค้กให้กับคุณแม่สดสดร้อนๆเลยนะคะ
2: อบเสร็จก็มาเลย
1: อบเสร็จไปเลย
7: ทางไหนยังไงเอาเค้กมาให
1: ้
7: โอ้ทำเค้กมาให้เลยตั้งใจวันนี้ที่วิไลเขาทำ
1: น นี่ยค่ะ
7: เอาเค้กมาให้
1: ก็อาจจะเขินนิดนึง
7: ครับเอาเค้กมาให้เลยตั้งใจวันนี้ที่วิไลเขาทำก็เลยเอามาให้
1: จ้ะ
7: ขอบคุณ

0: อะไรเป็นของขวัญให้วันแม่แล้วก็เลยทำเค้กให้อันนี้ตั้งใจทำ
1: ใจดุ
0: ไม่ต้องจริงแบบอย่ามึงนะ
1: ขอให้ลูกตั้งใจเรียนจบเร็วๆนะ
2: แม่บอกว่าขอให้ลูกตั้งใจเรียนขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเนี่ยแล้วก็กอดกันเนี่ยคุณผู้ชมนายกวินสิทธิ์เปิดเผยความในใจนะคะบอกว่าแม่ป่วยมาหลายปีแล้วทำให้ขายของไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะช่วงนี้ตนเองก็ติดเรียนแล้วก็คอยช่วยยกของหนักแทนแม่อยู่เสมอส่วนทางด้านนายธงชัยสารกูลหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการก็บอกว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมทักษะความรู้และสร้างสรรค์ผลงานจริงของนักศึกษาแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความกตัญญูให้กับเด็กๆได้มีการใช้ทักษะวิชาชีพที่เรียนมาค่ะ
3: กิจกรรมของเรานะคะก็จะส่งเสริมให้เด็กมีความกตัญญูนะคะรู้คุณกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะและยิ่งในวันแม่เนี่ยเด็กๆก็จะได้ทำขนมนะคะสวยๆเนี่ยเพื่อไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในวันแม่นั่นเองค่ะของเราเนี่ยจะมีการทำทั้งเค้กแล้วก็แต่งหน้าเค้กเลยทั้งสองอย่างเลยนะคะก็ใหเด็กๆเนี่ยครีเอทหน้าตาของเค้กของตัวเองนะคะออกมาในรูปแบบต่างๆค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้กล้าลงมือทำจริงนะคะ
2: คุณครูธงชัยยังบอกด้วยนะคะว่าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับครอบครัวของเด็กๆเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมฝีมือเด็กๆเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะ
0: ครับ
2: เป็นพวงมาลัยดอกมะลิน
4: ะนี่ฝีมือแบบนี้ผมว่าเปิดร้านได้เลยแล้วเรียนจบไปเนี่ยเปิดร้านได้เลยนะสวยงามขนาดนี้แต่ว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไง ส่งมาให้ชิมหน่อย เดี๋ยวช่วยตัดสินให้
5: ครับคุณผู้ชมเนี่ยซึ้งใจกับเคสเมื่อสักครู่มากที่คุณสิริมาเล่าไปนะคุณผู้ชมบอกว่าน่ารักมากแล้วก็แม่ลูกก็หน้าตาเหมือนกันเลยเราได้เห็นถึงความพยายามของเด็กๆในการที่จะทำของบางอย่างเพื่อมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติแบบนี้ด้วยนะครับเห็นผลสำรวจในโลกออนไลน์เนี่ยบางคนบอกว่าให้เค้กแม่เหมือนกันแต่เป็นเค้กเงินสดแม่บอกว่าเวลาแม่ดึงออกมาเนี่ยเห็นแม่ยิ้มแล้วมีความสุข
0: ครับ
5: คุณผู้ชมแชร์กันเข้ามาหน่อยนะครับว่าของขวัญวันแม่ปีนี้เตรียมอะไรให้กับคุณแม่กันบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของสถาบันการศึกษานะคุณผู้ชมก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายๆฝ่ายเนี่ยจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยมาตรการต่างๆว่าจะทำอย่างไรให้สถาบันการศึกษามีความปลอดภัยมากที่สุดทีนี้เมื่อวานก็มีความคืบหน้านะครับกระทรวงศึกษาธิการเขามีการชง6มาตรการที่เกิดขึ้นเข้าครม.เมื่อวานนี้ในการประชุมครม.ปรากฏว่าเห็นชอบในการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนะครับจะมีการสร้างกระบวนการเรื่องของ School Safety Zone Safe Room ครับพร้อมกับมีการตรวจคัดกรองเข้มข้นนะครับมีทั้งการตรวจคัดกรองอาวุธปืนและก็สิ่งผิดกฎหมายต่างๆรวมถึงสั่งตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยครับที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้พิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศมีผลทันทีครับโดยประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า School Safe Zone School Safety Zone Safe Roomพร้อมกับมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินหัวใจสำคัญก็คือการป้องกันความเสี่ยงด้วยการตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนจะเข้าสู่สถานศึกษาควบคู่ไปกับเรื่องของการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งร่างกายและก็จิตใจครับ
6: ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่7สิงหานะครับเรื่องเกี่ยวกับการยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะครับในวันที่8สิงหาคมนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการดูแลช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนะครับแล้วก็เป็นมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนนะครับแล้วก็มาตรการที่เรามีความจำเป็นต้องทำทั้งประเทศนะครับ ซึ่งก็จะมีหลากหลายกระทรวงเข้ามาร่วมกันนะครับผมในการประชุมครั้งนั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ได้ออกประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมครม.เพื่อขอความร่วมมือกับทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษานะครับในสังกัดพิจารณานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปปรับใช้ให้เป็นไปในทางเดียวกันโดยเร่งด่วนนะครับ
7: มาตรการเร่งด่วนที่มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักดังต่อไปนี้เรื่องแรกนะครับการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่2ก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษานะครับ
5: นอกจากเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ยศชนันท์และนายประเสริฐยังแถลงเปิดเผยข้อสั่งการเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยใช้กลไกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นพื้นที่นำร่องปฏิบัติจริงและจะมีการขยายผลบังคับใช้ทั่วประเทศซึ่งจะครอบคลุม6มิติสำคัญครับตั้งแต่ประเด็นเรื่องของการคืนเวลาให้ครูปรับสูตรคำนวณงบประมาณด้วยเกณฑ์ต้นทุนความจำเป็นที่แท้จริงปรับวิชาเดิมให้ทันโลกไม่เพิ่มวิชาใหม่ยืดหยุ่นและก็พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงฐานข้อมูลมีการปรับปรุงกฎหมายและโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและสุดท้ายก็คือการยกระดับโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย6มิติที่เมื่อวานนี้มีการประชุมกันแล้วก็ออกมาแถลงกับนักข่าวนะครับส่วนประเด็นของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนายประเสริฐก็มีการพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้บอกว่าความพร้อมเนี่ยตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ร่วมกับคณะจิตวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีทีม MCAT ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและก็นักจิตวิทยาเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเข้าไปช่วยดูแลนักเรียนและก็คุณครูอย่างต่อเนื่องหลังจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยปิดเรียน1สัปดาห์นะครับนอกจากนี้ก็ยังจะมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่อาจจะต้องตั้งหอพักใจจัดนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอาจจะมีการอบรมเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารให้กับครูและก็ผู้ปกครองเพื่อให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยวรอดูการกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ด้วยนะครับส่วน6มาตรการที่เราเล่าไปมีผลแล้วทันทีสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศด้วยนะครับ
4: ช่องทางในการที่จะร้องเรียนหรือว่าแจ้งเหตุเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเตรียมจะใช้ระบบรับแจ้งเหตุร้องเรียนในโรงเรียนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูในเดือนกันยายนนี้ครับก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจครับคุณผู้ชมและในช่วงนี้ก็จะมีการกำชับสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ทำไมต้องมีช่องทางมีแพลตฟอร์มในการแจ้งเหตุแบบนี้เพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นหรือว่าเหตุที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงมันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเคสล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.แม่ปิงครับนำกำลังเข้าไปรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาย่านตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากที่ไปพบการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนแล้วระบุว่าจะก่อเหตุรุนแรงซึ่งนอกจากครูต้องขอกำลังตำรวจมาช่วยรักษาความปลอดภัยและช่วยตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนแล้วผู้ปกครองบางส่วนที่ทราบข่าวนะครับใครจะยอมให้ลูกอยู่ในโรงเรียนล่ะครับแห่กันไปรับลูกกลับบ้านนะครับเพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นทางพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้เชิญผู้ปกครองของคนที่ส่งข้อความมาพูดคุยทำความเข้าใจนะคือคนส่งเนี่ยเป็นเด็กครับคุณผู้ชมแล้วก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หาสาเหตุพร้อมสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังโรงเรียนทุกแห่งแล้วนะครับขณะที่ทางโรงเรียนก็มีการชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ยืนยันว่าสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นขอให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนเป็นหลักเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะครับส่วนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะต่อไปผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะนำแพลตฟอร์ม Traffy Fongdu มาใช้รับเรื่องร้องเรียนในโรงเรียนโดยจะเป็นระบบเดียวกันกับที่กทมใช้รับเรื่องร้องเรียนครับจะระบบเนี่ยจะเปิดตัวกันยายนนี้ใช้ชื่อว่า Truffy Fondu for Education แบ่งการรับเรื่องร้องเรียน6 มิติหลักเพื่อให้การจัดการปัญหาตรงจุดและรวดเร็วที่สุด

0: เพศก็จำเป็นที่อาจจะไม่เปิดเผยชื่อและตัวเหยื่อเพื่อให้ข้อมูลเป็นความลับแต่ทั้งหมดทั้งมวลใน6มิติผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ปกครองครูชั้นผู้น้อยหรือผู้บริหารการศึกษาที่เห็นปัญหาเนี้ยจะสามารถเห็นแท็กกิ้งไทม์ไลน์ว่าเมื่อร้องเรียนแล้ว15วันดำเนินการถึงไหนเรื่องเป็นยังไงทำไมยังเงียบอย่างนี้กระทรวงก็จะสามารถถามกลับไปได้ว่าเฮ้ย15วันแล้วเคสกอร์เนี่ยทำไมโรงเรียนยังไม่มีคำชี้แจงกลับมามันจะไม่เกิดการละเลยในปัญหาไม่ใช่ฝุ่นใต้ผมที่ซ่อนไว้เหมือนเดิมในอดีต
1: ความโดดเด่นของระบบนี้นะครับคือสามารถติดตามการร้องเรียนได้แบบเรียลไทม์ว่าเรื่องที่ยื่นร้องเรียนไปมันอยู่ในขั้นตอนไหนและภายใน15วันจะต้องมีความคืบหน้าจากโรงเรียนหากล่าช้าส่วนกลางจะเข้าไปตรวจสอบทันทีนอกจากนี้ระบบจะเชื่อมต่อกับสายด่วน1579ด้วยนะครับคุณผู้ชมรู้จักสายด่วน1579ไหมผมยอมรับเลยนะว่าพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บอะผมต้องไปเสิร์ชหา1579คือสายด่วนอะไรเป็นสายด่วนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแล้วไม่ได้เพิ่งมีนะครับเขามีมาตั้งแต่ปี2556
2: ยอมรับคุณผู้ชมเพิ่งจะทราบจริง
1: ๆ1579
2: ว่าเขามี
1: ผมก็ทราบตอนที่อ่านข่าวนี้แหละก็เลยไปเสิร์ชหาดูว่าเอ๊ะมันคือสายด่วนอะไร1579นะครับสายด่วนของกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดมานานแล้วอ่ะปี56จนถึงปีนี้ครับคุณผู้ชมก็คือสามารถโทรศัพท์ไปร้องเรียนได้เวลาเจอเหตุอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่เหตุรุนแรงในโรงเรียนไปจนถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันข้อสงสัยต่างๆแจ้งได้นะครับคือ1579มันจะเป็นระบบร้องเรียนเดิมก็จะไปเชื่อมกับตัว Traffic Fong Du ระบบใหม่นะครับเพื่อที่จะจำแนกปัญหาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นระบบเปิดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายแต่อาจจะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ก็สามารถถ่ายคลิปหรือภาพหลักฐานแล้วส่งเข้าระบบได้ทันทีครับทางนายอัครพลแสงอรุณประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครย้ำว่าหากช่องทาง Traffic Fong Du เปิดใช้งานได้จริงก็จะช่วยแก้ปัญหาในโรงเรียนได้แต่กระทรวงศึกษาธิการครับอาจจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลระบบให้เพียงพอด้วยแล้วก็ที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องหมั่นประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนรับทราบแล้วก็ใช้งานเป็นอันนี้สำคัญนะครับตัวระบบมีแล้วเรื่องของประชาสัมพันธ์ทำให้คนแบบรู้ว่ามันมีระบบนี้อยู่อันนี้ก็สำคัญนะครับก็ถามคุณผู้ชมนะครับว่า1579ที่เป็นระบบเดิมที่ใช้กันมาเนี่ยคุณผู้ชมรู้มาก่อนไหมว่ามีระบบนี้ด้วยหรือว่าเคยแจ้งเรื่องผ่านระบบนี้หรือเปล่านะฮะ
2: ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมใช้วิธีการไหนถ้าหากว่าเกิดเหตุขึ้นกับลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวอันนี้แลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งพาลูกอายุ13ปีไปแจ้งความกับตำรวจหลังจากที่ลูกของเขาเนี่ยถูกรุ่นพี่อายุ17ปีทำร้ายร่างกายหน้าโรงเรียนทำให้ลูกเนี่ยไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะเนื่องจากไม่ได้ทำร้ายร่างกายอย่างเดียวคุณผู้ชมมีการอัดคลิปแล้วก็นำไปโพสต์ในโลกออนไลน์ให้เกิดความอับอายด้วยค่ะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เด็กอายุ17ปีกำลังใช้เท้าทำร้ายร่างกายเด็กอายุ13ปีนะคะคือน้องอายุ13ปีเนี่ยนอนอยู่ที่พื้นค่ะก่อนที่เพื่อนเนี่ยที่ยืนดูเหตุการณ์เนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปจากนั้นก็เอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์ค่ะทำให้เด็กอายุ13ปีเนี่ยเกิดความอับอายล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้แม่ของเด็กอายุ13ปีพาลูกเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองสุรินทร์แล้วก็นำคลิปวิดีโอไปมอบไว้เป็นหลักฐานรวมไปถึงร่องรอยบาดแผลตามร่างกายที่เป็นบาดแผลจากการถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายแล้วก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคมเวลา16นาฬิกาค่ะบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สาเหตุเกิดมาจากรุ่นพี่อ้างว่าลูกสาวเนี่ยค่ะไปพูดจานินทาในแชทไลน์ทำให้เกิดความไม่พอใจนัดเจอหน้าโรงเรียนพอไปถึงปุ๊บเนี่ยค่ะก็โดนกระชากศีรษะก่อนที่จะทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เด็กนักเรียนผู้เสียหายไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกายอีกค่ะ
3: พอหนูเดินไปคุยกับเขาพอคุยเสร็จเขาก็กระชากหัวหนูไปลงกับพื้นเลยค่ะแล้วเขาก็เอาขาเด็กหัวหนูแล้วสักพักเขาก็หยุดเพราะมีคนบอกให้หยุดเขาก็หยุดแล้วสักพักหนูก็เลยขับรถขึ้นรถกลับบ้านหนูก็ทักบอกแม่
4: ก่อนหน้านี้

0: ก็มีทำร้ายคนอื่นแล้วก็มาทำร้ายลูกเราเราก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอีกอะค่ะก็น้องก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็กลัวเขาจะมาทำร้ายที่โรงเรียนอีกหรือไม่ก็ทำที่ไหนก็อยากให้มีหน่วยงานมาเข้ามาช่วยดูแลหน่อยอะค่ะ
1: ทางผู้ปกครองย้ำนะคะว่าลูกสาวเนี่ยไม่ได้เป็นเคสแรกนะคะยังมีเด็กในโรงเรียนที่ถูกรุ่นพี่ใช้ความรุนแรงทำร้ายอีกหลายเคสแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างเรียกรุ่นพี่คนดังกล่าวมาให้ข้อมูลก่อนที่จะมีการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งนอกเหนือจากคดีแล้วคุณผู้ชมจริงๆในโรงเรียนก็น่าจะมีบทลงโทษด้วยนะคะ
2: ครับ
1: คือคุณครูฝ่ายปกครองหรือว่าห้องปกครองเนี่ยอาจจะต้องมีข้อมูลนี้ด้วยเพื่อพิจารณาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ
2: ครับอยากให้เป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นคือแม้จะอยู่หน้าโรงเรียนแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของสถานศึกษาอยู่ด้วยนะครับดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีอีกหนึ่งคดีนะครับเรารายงานก่อนหน้านี้กับคดียิงนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตเรื่องนี้สังคมยังคงให้ความสนใจว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจเนื่องจากตัวนายฉลองเรี่ยวแรงผู้ก่อเหตุอ้างแบบนี้บอกว่าปมการก่อเหตุมาจากการไปทวงเงิน11ล้านบาทแต่ถ้าไปฟังในมุมของลูกสาวผู้เสียชีวิตครับลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่ลูกสาวผู้เสียชีวิตจะย้ำกับผู้สื่อข่าวบอกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
3: ข้อเท็จจริงก็คือนะคะความจริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแล้วชาวจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรู้ดีทุกท่านและทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงนะคะคุณพ่อมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือชาวนนทบุรีมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านนะคะถ้าเกิดคุณพ่อดีไม่จริงเนี่ยคุณพ่อคงไม่ได้เป็นนายกอบจ 4-5 สมัยนะคะและคุณพ่อเนี่ยก็มีความพร้อมทั้งหน้าที่การงานและการเงินก่อนที่จะมาทำงานเสียสละเพื่อประชาชนชาวนนทบุรีค่ะ
2: ลูกสาวย้ำบอกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าคุณพ่อไม่เป็นคนดีเนี่ยคุณพ่อก็คงไม่ได้เป็นนายกอบจหลายสมัยแบบนี้นะครับนี่เป็นคำพูดของลูกสาวพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีที่ตอบข้อซักถามถึงประเด็นข้อกล่าวอ้างของนายฉลองเรี่ยวแรงถึงปมการก่อเหตุว่าเป็นเรื่องของเงิน11ล้านบาทโดยบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีโดยยืนยันกับผู้สื่อข่าวย้ำคำนี้บอกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนายณรงค์จันทนดิษฐ์อดีตส.ส.นนทบุรีซึ่งท่านนี้เนี่ยก็เป็นบุคคลใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยเล่าแบบนี้บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่เคยทราบเรื่องเงิน11ล้านบาทมาก่อนส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงิน11ล้านบาทอาจจะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือการหลีกเลี่ยงทางการเมืองท่านก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนับตั้งแต่รู้จักกับพันตำรวจเอกธงชัยมา20ปีนะครับยืนยันแบบนั้นส่วนความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้ที่สภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีพนักงานสอบสวนก็นำตัวนายฉลองไปยื่นคำร้องฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของกำลังชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีหลายสิบนายพร้อมกับอาวุธครบมือนะครับภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังทางผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากศาลพิจารณาว่าพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและก็อุกอาจคดีนี้มีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนก็มีการคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็เกรงว่าจะมีการหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและก็หมายขังทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยนำตัวนายฉลองส่งเข้าไปควบคุมตัวในเรือนจำจังหวัดนนทบุรีต่อไปครับด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับพลตำรวจตรีเดชรัพพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ผู้แทนสถานีตำรวจทั้ง11แห่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่วมกันนะครับประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีช่วงหนึ่งเนี่ยผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวถึงเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีบอกว่าขณะนี้ตำรวจมีการอายัดรถที่เกี่ยวข้องกับคดีไว้แล้วส่วนอาวุธปืนที่พบเนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเนื่องจากผู้ก่อเหตุ มีอาวุธปืน

0: ปืนอยู่ในการครอบครองหลายกระบอกครับ
1: ปืนที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ยก็มีทะเบียนตอนนี้เราก็อายัดแล้วนะครับทางการเพราะว่าเรายึดได้นะครับส่วนปืนกระบอกอื่นเราทางตำรวจกำลังสอบสวนนะครับเพราะว่าตามทะเบียนเนี่ยเขามีการครอบครองหลายกระบอกเมื่อวานการท่านผู้การก็ขอหมายสารให้ค้นนะครับแล้วก็ยังจะทำสอบสวนอีกต่อเนื่องเพื่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าต่อไปในทางฝ่ายรัฐเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการทำงานเชิงรุกในเรื่องของอาวุธปืนมากขึ้นนะครับว่าใครครอบครอง
0: มีข้อมูลจากพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะครับระบุแบบนี้บอกว่าจากการที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบปืนของนายฉลองเรี่ยวแรงพบว่าปัจจุบันนายฉลองเนี่ยมีปืนอยู่ในความครอบครอง1กระบอกซึ่งก็เป็นอาวุธที่ไปใช้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเสียชีวิตนะครับปืนกระบอกดังกล่าวเนี่ยจากการตรวจสอบคือมีทะเบียนแล้วก็มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือป.4แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนครับและจากการไปตรวจค้นบ้านพักของนายฉลองก็ไปพบเครื่องกระสุนปืนหลายรายการขณะที่ปืนหลายกระบอกที่มีข้อมูลบอกว่าเคยอยู่ในความครอบครองแต่นายฉลองเนี่ยอ้างบอกว่าขายไปหมดแล้วลักษณะมีการโอนลอยด้วยนะครับเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองแล้วก็การโอนปืนทั้งหมดรวมถึงการตรวจสอบว่าปืนที่นายฉลองอ้างว่าขายไปแล้วเนี่ยถูกโอนให้กับบุคคลใดบ้างส่วนกรณีที่นายฉลองอ้างว่าคนขับรถของผู้เสียชีวิตชักปืนขึ้นมาตัวเองเนี่ยก็เลยยิงเพื่อเป็นการป้องกันตัวประเด็นนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะปืนของคนขับว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยปืนของคนขับอยู่ในลักษณะหรือว่าตำแหน่งใดเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทางคดีต่อไปครับ
2: ถามคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าสมมุตินะครับมีขโมยขจรมาก่อเหตุเข้ามาในบ้านของเราแล้วเรามีปืน อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะเราจะใช้ยิงได้ไหมเพื่อเป็นการป้องกันตัวคือประเด็นนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่านายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาจริงๆในมุมหนึ่งก็คือนักข่าวถามนายกรัฐมนตรียกเคสตัวอย่างแบบนี้แล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถ้ายิงเนี่ยคือกฎหมายไม่ได้คุ้มครองยิงในบ้านไม่ได้มันจะมีโทษตามกฎหมายด้วยทันทีที่นายกให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับมันก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ในวงกว้างทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็ในขณะเดียวกันนายกเองก็บอกว่าก็ต้องย้ำนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีการควบคุมเรื่องของอาวุธปืน 100% ครับห้ามพกพาออกจากบ้านเด็ดขาดหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพูดถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนครับว่ากำลังเร่งร่างพรบอาวุธปืนฉบับใหม่ผ่านข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางมาตรการเข้มขึ้นและกำหนดโทษให้ร้ายแรงขึ้นด้วยรวมถึงคัดค้านการประกันตัวจากเหตุกระทำผิดด้วยอาวุธปืนครับนายกย้ำว่าไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันให้แม้แต่นักกีฬายิงปืนโดยระหว่างนี้ห้ามต่อใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลตามประเภทของปืนทั้งป.3 ป.4 ป.12 จนกว่าจะมีมติครม.อย่างเป็นอย่างอื่นเพราะเชื่อว่าอาวุธปืนที่พกพาติดตัวไม่เคยเป็นไปตามเหตุผลที่อ้างว่าป้องกันตัวครับ
3: เพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านอย่าไปเชื่อใครพูดว่าเก็บเอาไว้ต้องมีพกไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไปเนี่ยปืนเหล่านี้ก็จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของร้อนนะ
4: ปืนถูกกฎหมายเราไปห้ามเราจะเป็นไม่ได้ห้ามออกจากบ้านอย่างนี้เรา
3: ต้องห้ามได้สิครับต้องห้ามได้สิครับไม่มีครับเนี่ยแต่ก็ในเมื่อห้ามตอนนี้คุณไม่มีถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่คุณไม่มีใบพกนี่แล้วคุณเอาออกจากบ้านคุณก็ผิดกฎหมายคุณทำผิดกฎหมายตั้งแต่คุณคิดเอาปืนออกจากคุณเอาปืนออกจากบ้านแล้วนะครับเพราะนั้นจะบอกว่าห้าม 100% ไม่ได้ไม่ใช่นี่ห้าม 100% แล้วแต่ถ้าทำก็ผิดกฎหมายก็ติดคุก
2: นักข่าวมีช่วงหนึ่งที่ถามว่าถ้าหากว่ามีปืน

0: ยู่ที่บ้านนำออกมาป้องกันตัวที่บ้านได้หรือไม่นายกบอกว่ายิงในบ้านก็ไม่ได้ลองไปยิงโจรในบ้านเนี่ยมันก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นฟังเสียงนายกครับ
1: ป้องกันตัวในบ้านจริงๆก็ไม่ได้เพราะคุณลองยิงโจรในบ้านน่ะคุณก็ผิดอยู่ดีอ่ะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็อันนั้นที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้อ่ะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ของที่ดีอ่ะมันใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองมีอะไรมีกำลังเหนือคนอื่นเขาถ้าเกิดมีเหตุที่ต้องกดดันมีเหตุบันดาลโทสะขึ้นมาก็จะทำในสิ่งที่แต่สุดท้ายใครเดือดร้อนก็ตัวเองก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงมันทำให้ถูกใจคนทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าต้องทำให้เกิดความปลอดภัย
0: ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ครับมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวก็ถามนายกว่านายกมีปืนหรือเปล่านายกเนี่ยบอกว่าส่วนตัวไม่มีแต่เคยมีหายไปไหนไม่รู้ครับซึ่งก็ได้แจ้งความไปแล้วเมื่อถามว่าภรรยานายกมีปืนหรือไม่นายกปฏิเสธนะครับว่าไม่รู้แต่ห้ามมาออกไปไหนและเมื่อถามย้ำว่านายกต้องระวังตัวมากขึ้นหรือไม่นายกก็สายหน้าพร้อมกับหัวเราะนะครับทีนี้กลับมาประเด็นที่ว่าโจรเข้าบ้านยิงได้ไหม
2: ครับ
0: ที่นายกบอกว่ากฎหมายไม่คุ้มครองครับมีมุมมองทางด้านกฎหมายจากทนายรัชพลสิริสาครเป็นทนายความท่านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทนายรัชพลโพสต์ข้อความใน Facebook นะครับบอกว่าเรื่องของการยิงโจรเข้าบ้านยิงได้ไม่จำกัดถ้ายังมีภัยครับหลังจากที่ท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วกฎหมายยังไม่ได้มีการแก้ไขยิงโจรเข้าบ้านยิงได้ไม่จำกัดไม่ผิดกฎหมายถ้าป้องกันตัวตามกฎหมายเพราะกฎหมายให้สิทธิ์แก่ประชาชนในการป้องกันตัวได้เมื่อมีโจรมาเข้าบ้านโดยไม่จำเป็นต้องหนีครับแล้วทนายยังได้ยกว่าศาลฎีกาเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับว่าบ้านและบริเวณบ้านถือเป็นเคหสถานที่ประชาชนทั่วไปย่อมเห็นว่าเป็นที่ปลอดภัยไม่ควรจะถูกบุคคลอื่นรุกล้ำเข้ามากระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่จำเป็นต้องหลบหนีและมีสิทธิ์ที่จะป้องกันสิทธิของตนเพราะจำเลยเป็นผู้สุจริตหากต้องถูกบังคับให้ไปเสียจากเคหสถานของจำเลยซึ่งมีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยและเคลื่อนไหวโดยอิสระนะครับแล้วก็ยังโพสต์บอกว่าถ้ามีโจรเข้าบ้านเจ้าของบ้านก็สามารถยิงได้ไม่จำกัดจนกว่าจะหมดภัยแต่ตรงนี้สำคัญนะคุณผู้ชมแต่ถ้าโจรวิ่งหนีแล้วยังมีการยิงซ้ำเพื่อให้เสียชีวิตอันนี้อาจจะเป็นการป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุได้นะครับดังนั้นการป้องกันตัวก็เพื่อให้ตนเองพ้นภัยสามารถทำได้แต่ถ้าป้องกันตัวเกินกว่าเหตุเจ้าบ้านอาจจะติดคุกเสียเองซึ่งกฎหมายเรื่องนี้สำคัญทนายบอกว่าถ้ายิงโจรบุกบ้านไม่ได้แล้วโจรจะมีสิทธิ์ยิงคนบริสุทธิ์ได้อย่างไรลงท้ายด้วยว่าด้วยความเคารพครับนี่ก็จะเป็นมุมมองในด้านกฎหมายแล้วก็มีการยกฎีกาของทางด้านของทนายรัชพลนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรแสดงความเห็นกันมาได้นะเรื่องนี้
3: ในโลกออนไลน์มีคนพูดกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บางเพจเนี่ยเอาประเด็นนี้เนี่ยไปโพสต์นะคะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันก็บอกว่าถ้าเกิดอยู่ในบ้านของตัวเองมีโจรมีขโมยเข้ามาในบ้านใช้ปืนไม่ได้มีความผิด 100% งั้นทำยังไงเราไปซื้อธนูเอาไว้ไหมซื้อธนูไว้ในบ้านไหม
4: จะทันไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: ซื้อธนูแล้วก็ต้องฝึกยิงธนูด้วยนะต้องแม่นด้วยนะหรือซื้อหนังสติ๊กไห
2: ม
3: ยิงแต่ว่าก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะแม่นหรือเปล่าแล้วก็จะสามารถควบคุมคนที่เข้ามาก่อเหตุในบ้านเราได้หรือเปล่า
4: บางคนบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามามีปืนเราอยู่ในบ้านอยู่ของเราดีๆมีปืนเหมือนกันยิงไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการป้องกันตัวแน่นอนนะคุณผู้ชมเท่าที่คุณเชิญสารอธิบายไปเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายที่ทนายความบอกเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือยิงได้แต่ต้องดูที่เจตนาถ้าเกิดว่าผู้ก่อเหตุหนีไปแล้วและยังไปตามไล่ยิงเขาอยู่อันนี้ก็อาจจะมีความผิดนะครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของปืนนะคะที่ระยองเนี่ยตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งนะคะว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยค่ะมีปืนอยู่กับตัวยิงปืนหลายนัดภายในสวนคาดว่าเกิดอาการเครียดค่ะเครียดจากรถติดลมค่ะ
5: เอาปืนขึ้นแล้วเดินมาเร็ว
2: ยกมือขึ้นแล้วเดินมา

0: พี่จิ๋วยกมือขึ้นเดินมาไม่
1: ยกมือยกมือเดินหันหลังมาถอยหลังมา
2: พี่จิ๋วยกมือขึ้นแล้วเดินมา
3: เนี่ยค่ะตำรวจสภ.เมืองระยองเข้าระงับเหตุหลังจากที่รับแจ้งว่ามีการยิงปืนหลายนัดในสวนเกษตรแห่งหนึ่งค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองระยองที่เกิดเหตุพบนายจิ๋วนายจิ๋วเนี่ยอยู่บริเวณรถยนต์สีขาวค่ะเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ตามยุทธวิธีสั่งให้ผู้ก่อเหตุสงบสติแล้วก็นอนกับพื้นก่อนที่จะไปตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด .38 พร้อมกับกระสุนแล้วก็ปลอกกระสุนนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ก่อเหตุพบอาวุธปืนเพิ่มเติมอีก2กระบอกผู้ก่อเหตุยอมรับนะคะว่าเป็นของตนเองทั้งหมดแล้วก็ให้การแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าขับรถมาตอนรุ่งเช้าเพื่อมาทำสวนตาม GPS แต่ว่ารถเนี่ยมันดันไปติดลมบริเวณดังกล่าวพอติดลมปุ๊บทำยังไงยิงปืนลงพื้นไป5นัดแล้วก็นำปลอกกระสุนเนี่ยใส่ขวดพลาสติกเอาไว้แล้วก็ไปแขวนไว้ในเพิงพักใกล้กับจุดที่ก่อเหตุค่ะ
4: ตอนที่เอารถผมก็ปื๊ดจมตั้งแต่ตี 5จบเลย
5: รถอะไรปลูกไว้เน
4: ี่
5: ย
4: อะโวคาโดครับ
6: แล้วไปยิงตอนกี่โมง
4: นี่ติดตอนที่เอารถมอเตอร์ไซค์มาดึงแล้วไม่ขึ้นเลย
6: อ๋อเอามอเตอร์ไซค์มาดึงรถยนต
4: ์ก็น้องบ้ากับผมอีกอ่ะผมว่าบ้าแล้วน้องบ้ากับผมอีก
3: จริงๆคุณผู้ชมเขามีสาเหตุนะ
7: ครับ
3: คือเขาบอกว่าการยิงปืนเนี่ยต้องการหาคนมาช่วย
7: ใช่เขาบอกว่าเขาไปตั้งแต่ตีห้าฟ้ายังไม่สางเลยนะครับยังมืดอยู่เลยแล้วโทรตามเพื่อนแล้วก็ให้รถไถมาช่วยโทรตามแล้วแต่ไม่มีใครมาคือไม่รู้ว่ามันเช้ามากหรือยังไงก็รออยู่หลายชั่วโมงไม่มีใครมาสักทีประกอบกับตัวเองเนี่ยดื่มสุราแล้วก็อาจจะมีอาการมึนเมามีอาการเครียดด้วยก็เลยยิงปืนได้คนมาช่วยเลยตำรวจมาช่วย
3: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อหานะคุณผู้ชมยิงปืนโดยใช้เหตุในที่ชุมชนพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มีอาวุธปืนของผู้อื่นเอาไว้ในครอบครองก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระยองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
8: ตามกันต่อกับประเด็นมหากาพย์เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามีการส่งสำนวนไปให้กับปปช.แล้วนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อกว่า 5,900 คนตอนนี้ก็กำลังสร้างปัญหาให้กับผู้สอบและก็รวมไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นเพราะมันมีเรื่องของการประกาศสอบที่มีการตรวจสอบข้อสอบใช่ไหมครับมีการประกาศรายชื่อใหม่มันมี2กลุ่มน่าสนใจ1กลุ่มคือรายชื่อเนี่ยหายไปเลยแล้วก็ไม่มาทำงานด้วยส่วนอีก1กลุ่มปรากฏว่าลำดับในการสอบมันเลื่อนขึ้นมาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขาได้งานไปแล้วได้โรงเรียนไปแล้วทีนี้ทำอย่างไรก็เลยเป็นความเดือดร้อนของคนที่มีการเลื่อนลำดับเรื่องของการสอบด้วยนะครับดูความคืบหน้าของคดีนี้กันหน่อยครับล่าสุดในพนักงานสอบสวนกองปราบปรามมีการส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568จำนวน10แฟ้มเอกสารกว่า 3,000 แผ่นให้กับปปช.ประกอบการไต่สวนคดีนี้มีผู้ต้องหา13คนเป็นกลุ่มแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนแล้วก็มีข้าราชการระดับสูง2คนถูกดำเนินคดีหลายข้อหาทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมแปลงเอกสารราชการและก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มที่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบก่อนหน้านี้เนี่ยปปช.ระบุว่าอาจจะการไว้เป็นพยานคดีนี้เนี่ยปปช.เป็นหน่วยงานหลักในการไต่สวนและก็ขนาดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานโดยทีมข่าวไทย PBS เนี่ยไปสอบถามความคืบหน้าได้รับการยืนยันเพียงว่าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับนี่คือคำตอบที่ได้ล่าสุดแต่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่คุณผู้ชมก็คือเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 5,925 คนซึ่งเรื่องนี้นายกอปท.แต่ละแห่งบอกว่าต้องมีการออกคำสั่งตามมติกกลางและก็กจังหวัดเรื่องนี้นายกสมาคมอปท.แห่งประเทศไทยระบุแบบนี้ครับบอกว่าผู้บริหารท้องถิ่นกำลังเสี่ยงทั้งสองทางคืออะไรบ้างเขาบอกว่าหากไม่ทำตามมติก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา157แต่ถ้าเกิดว่านายกถ้าเกิดว่าทางผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยไปเพิกถอนคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตพอไปเพิกถอนเขาแล้วอบต.ก็อาจจะถูกฟ้องกลับได้ด้วยเหมือนกันคือไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่

0: เสี่ยงทั้ง2ทางครับเพราะจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดเป็นรายบุคคลในจำนวนนี้คือ 5,925 คนใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับก็เลยมีการเสนอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกคำสั่งโดยตรงครับ
1: ซึ่งนายกเองครับก็ถือว่าเป็นเผือกร้อนแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นเผือกร้อนว่าจะดำเนินการอย่างไรว่าจะเพิกถอนตามมติของกจังหวัดมติของกกลางไหมและเกิดมีการเพิกถอนปั๊บทั้งหมดเกิดเด็กนั้นนะเขาสอบได้ด้วยตัวเองของเขาล่ะเขาก็จะต้องไปร้องต่อศาลเพื่อฟ้องร้องนายกอบต.ในฐานะเป็นคนเพิกถอนเป็นจำเลยที่หนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนายกทั่วประเทศก็กังวล
0: แต่ผลจากคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอาจจะไม่ได้จบเพียงแค่การเพิกถอนรายชื่อและก็เลื่อนผู้สอบลำดับถัดไปขึ้นมาแทนเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ถูกตัดชื่อเนี่ยอาจจะกระทบกับงานที่ทำค้างอยู่ด้วยขนาดที่คนซึ่งถูกเลื่อนลำดับขึ้นมาก็อาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยเสียโอกาสจากการเลื่อนตำแหน่งตั้งแต่แรกนะครับเสียโอกาสจากการเลือกตำแหน่งตั้งแต่แรกมาดูกรณีที่ผู้สอบได้แต่ว่าถูกตัดชื่อและขนาดนี้หายตัวไปแล้วคุณผู้ชมอย่างจุดนี้ที่เทศบาลตำบลเมืองพานอำเภอเมืองพานจังหวัดเชียงรายครับมีผู้บรรจุตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการจากศูนย์สอบเชียงใหม่เดิมเนี่ยเขาสอบได้ลำดับที่1คุณผู้ชมแต่พอประกาศรายชื่อใหม่ปรากฏว่ารายชื่อของผู้สอบได้ลำดับที่1หายไปครับก็เลยทำให้เกิดข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติหรือไม่ทีนี้เนี่ยทีมข่าวก็เลยพยายามไปสอบถามข้อเท็จจริงกับนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพานแต่ไม่ได้รับการให้สัมภาษณ์นะครับพอสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่เทศบาลระบุบอกว่ายังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการจึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้บรรจุส่วนตัววิศวกรเนี่ยขนาดนี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าไปไหนเพราะไม่ได้ทำงานครับไม่มาทำงานแล้วก็ลาหยุดไป 4-5 วันแล้วนะครับ
2: ค่ะกรณีนี้น่าจะรู้ตัวอยู่แล้ว
0: ครับหายไปเลย
2: ที่มาของตัวเองเป็นยังไงใช
0: ่
2: ไหม
0: พอรายชื่อไม่มีปุ๊บประกาศใหม่ปุ๊บหายไปเลยเจ้าตัวก็หายไปพร้อมกับรายชื่อใหม่เลยคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชียงใหม่ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมอบต.สันกำแพงครับก็พบกรณีคล้ายกันเมื่อชื่อของวิศวกรที่บรรจุแล้วหายไปจากบัญชีใหม่เรื่องนี้นายกอบต.สันกำแพงระบุบอกว่าวิศวกรคนดังกล่าวเนี่ยทำงานที่กองช่างมา5เดือนรับผิดชอบเรื่องของการเขียนแบบแล้วก็ตรวจแบบโครงการก่อสร้างงบประมาณปี2570ไปแล้วกว่า20โครงการแต่หากต้องพ้นจากตำแหน่งจะทำให้กองช่างขาดบุคลากรแล้วก็กระทบงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคือมันมีงานที่ค้างอยู
2: ่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าประกาศรายชื่อออกมาใหม่แบบนี้ไม่มีรายชื่อไม่ได้กลับมาทำงานงานที่ค้างอยู่นี่จะทำยังไง
2: ค่ะทีนี้มาดูส่วนคนที่ได้เลื่อนลำดับขึ้นมากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนางสาวนันทิชาพุทธสุภะนะคะนิติกรปฏิบัติการเทศบาลตำบลนาโหนดจังหวัดพัทลุงเดิมเนี่ยค่ะลำดับที่4เธอเลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับที่2นะคะเธอมองว่าการประกาศบัญชีใหม่ทำให้ผู้ที่เข้าสอบโดยสุจริตได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็ช่วยคลายข้อสงสัยต่อกระบวนการการจัดสอบด้วยค่ะ
3: รายชื่อที่ขึ้นบัญชีใหม่นะคะก็จะมีความโปร่งใสก็จะได้คนที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถความพยายามตั้งใจจริงของเราเองก็คือเรียกว่าเข้ามาโดยสุจริตนั่นเองค่ะซึ่งหากหน่วยงานหรือก็องค์กรที่ได้คนเหล่านี้เข้าไปทำงานก็จะทำให้หน่วยงานองค์กรโปร่งใสประชาชนมีความศรัทธาแล้วก็การบริหารจัดการภาครัฐก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอีกด้วยค่ะ
2: อย่างกรณีนางสาวนันทิชาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายคนมากๆนะคะที่ได้เลื่อนลำดับขึ้นมาอย่างบางคนนี่บอกว่าคืออยู่ในที่ที่ตัวเองอาจจะมองว่ามันโอเคแล้วปรับตัวได้แล้วแล้วก็การเลื่อนลำดับขึ้นมาเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นผลอะไรด้วยนะคะ
4: ครับก็เสียโอกาสไปแล้วนะครับหลายคนนะฮะไปได้งานใหม่กันหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกรณีของฮารุนโซโล่นะครับก็เป็นยูทูบเบอร์ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียวันนี้ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่มีพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีแฟนคลับประชาชนเดินทางไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับ

0: เมื่อวานนี้มีการเคลื่อนย้ายร่างของฮาหลุนหรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนำขึ้นรถกระบะที่ถูกตกแต่งพร้อมกับมีกระเป๋าเป้สีเหลืองที่ฮาหลุนใช้เดินทางใบแรกอยู่ด้านหน้ารถนะครับโดยครอบครัวและแฟนคลับรวมถึงเพื่อนบ้านและนักเรียนหลายพันคนร่วมกันเดินเท้าตลอดเส้นทางจากบ้านไปวัดระยะทางเกือบ1กิโลเมตรท่ามกลางความโศกเศร้าหลายคนน้ำตาไหลนะครับก่อนพิธีชาปนกิจมีการไว้อาลัยหน้าศพเริ่มจากหมอลำวีรศิลป์วงศิลป์ศิลปินภูไทยแสดงรำสดและการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรำหน้าไฟไว้อาลัยให้กับผลุนขณะเดียวกันก็มีตัวแทนแฟนคลับได้กล่าวไว้อาลัยและเชิดชูให้ผลุนโซโล่คือตำนานของคนล่าฝันหนุ่มผู้สู้ชีวิตยอดกตัญญูเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย
1: ผมกับลุนเนี่ยเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะสนิทกันในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยครับแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ขอร่วมกันแล้วก็ความประทับใจกับลุนเนี่ยลุนเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเวลาเพื่อนมีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องชีวิตครับแล้วก็ลุนเนี่ยมีนิสัยเวลาทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะคุยกับคุณย่าเขาผมก็เลยได้ยินทุกครั้งที่เขาได้คุยกับคุณย่าครับแล้วก็เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจอยากได้อะไรเขาก็พยายามที่จะทำตามความฝันของตัวเองเช่นการหาเงินแล้วก็การท่องเที่ยวบางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยก็ชอบที่จะเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช่วงเรียนเขาก็สามารถที่จะแบ่งเวลาไปเที่ยวแล้วก็เรียนไปด้วยครับ
0: ฮาหลุนโซโล่คือยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเจ้าของเพจฮาหลุนโซโล่ที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนนะครับโดดเด่นจากการแบกเป้เที่ยวคนเดียวเดินทางลุยเดี่ยวไปกว่า50ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่เข้าถึงยากหรือมีความเสี่ยงสูงนะครับล่าสุดพี่ชายของฮาหลุนก็โพสต์ Facebook นะครับระบุว่าวันนี้จะมีพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับฮาหลุนขอเชิญทุกท่านที่สะดวกมาร่วมทำบุญและร่วมส่งบุญให้กับฮาหลุนเป็นครั้งสุดท้ายครับ
2: ค่ะคนไปล้นวัดจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แฟนคลับของฮาหลุนเนี่ยค่ะมีทั่วประเทศแล้วก็ช่วงอายุเนี่ยหลากหลายมีท่านหนึ่งอายุ80กว่าคุณผู้ชมนั่งรถโดยสารไปเองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นรุ่นพี่ที่จุฬาแล้วก็ได้ทุนจุฬาชนบทรุ่นแรกด้วยนะคะแล้วก็เป็น FC ของฮาหลุนก็เดินทางไปร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ภาคอีสานยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดค่ะหลายจังหวัดเนี่ยระดับน้ำสูงขึ้นเข้าใกล้จุดวิกฤตนะคะส่วนภาคเหนือยังเผชิญกับฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรหลายจุดค่ะเริ่มต้นกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเลยนะคะพื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยค่ะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองหลายจุดนะคะทั้งเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านนากระจงบ้านห้วยเดือตำบลผาบ่องและบ้านไม้แงะตำบลปางหมูรวมไปถึงเกิดดินสไลด์แล้วก็ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มปิดถนนบริเวณเส้นทางบ้านศพสอยบ้านนายสอยเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านช่วยกันตัดต้นไม้ค่ะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงจะสามารถเปิดเส้นทางได้ขณะที่อ่างเก็บน้ำนากระจงมีน้ำล้นสปิลเวย์นะคะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งลงพื้นที่สำรวจช่วยเหลือประชาชนค่ะส่วนที่สะพานชูตองเป้บ้านกรุงไม้สักตำบลปางหมูก็พบนะคะว่าทางขาดเพิ่มเติมค่ะรวมระยะทางยาวประมาณ12เมตรหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำแม่สงาไหลแรงค่ะกัดเซาะต่อหม้อสะพานแล้วก็ท่วมพื้นที่นาข้าวเป็นวงกว้างทางวัดภูสมนารามประกาศห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใกล้จุดสะพานขาดเนื่องจากยังมีความเสี่ยงโดยจะมีการซ่อมแซมเมื่อระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติค่ะส่วนที่พะเยาค่ะที่พะเยาเนี่ยน้ำป่าจากลำน้ำร่องช้างไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรตำบลสว่างอารมณ์แล้วก็ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้นะคะคือท่วมเนี่ยคุณผู้ชมนับพันไร่เลยนะคะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยขณะที่ลำน้ำร่องช้างในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ระดับน้ำยังทรงตัวค่ะแต่ว่าบางจุดไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มอีกอาจทำให้สถานการณ์นั้นมีความรุนแรง

0: มากขึ้นนะคะส่วนที่นครพนมค่ะสถานการณ์แม่น้ำโขงก็ยังต้องเฝ้าระวังค่ะแม้ว่าปริมาณฝนในพื้นที่เริ่มลดลงล่าสุดระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นอีก34เซนติเมตรมาอยู่ที่11เมตร83เซนติเมตรนะคะจากเดิม11เมตร49เซนติเมตรเหลืออีกเพียง17เซนติเมตรเท่านั้นจะถึงระดับวิกฤตเตือนภัยที่12เมตรนะคะคุณผู้ชมจังหวัดได้มีการสั่งทุกอำเภอค่ะเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชเพื่อเร่งระบายน้ำถ้าเกิดฝนตกหนักหรือว่าแม่น้ำโขงเนี่ยค่ะหนุนขึ้นมาสูงขึ้นส่วนที่หนองคายค่ะนี่ล่าสุดนะ คุณผู้ชมทีมข่าวของเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะที่หนองคายเนี่ยเช้าวันนี้ระดับน้ำเนี่ยค่ะ คือยังไม่ถึงจุดวิกฤตแต่ว่าใกล้ๆแล้ว
1: ครับ
0: 11เมตร30เซนติเมตร
1: ครับ
0: นะ
1: ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้ตอน 1:30 น.เมื่อวานนี้เนี่ยอยู่ที่11เมตร47เช
0: ้
1: านี้11เมตร30นะคุณผู้ชม
0: ที่หนองคายเนี่ยก็เดินเครื่องสูบน้ำปิดประตูระบายน้ำทุกบานแล้วก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกระสอบทรายแล้วก็บิ๊กแบ็กตามจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่บ้านศิลาเลขตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อค่ะน้ำโขงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรพริกข้าวโพดมะเขือแล้วก็พืชผักเนี่ยได้รับผลกระทบถ้าน้ำลงภายใน1สัปดาห์นะคุณผู้ชมก็คาดการณ์กันว่าความเสียหายจะไม่รุนแรงมากนักนะคะ
1: ไปต่อกันที่มุกดาหารครับมุกดาหารทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านลงพื้นที่ไปติดตามระดับน้ำโขงพร้อมกับเตรียมรับมือพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำครับแล้วก็ตลาดอินโดจีนด้วยนี่จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงเลยนะครับขอให้ผู้ค้ายกสิ่งของขึ้นที่สูงตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ12เมตรจากจุดวิกฤตคือ 12.5 เมตรนะครับและมีการเสริมแนวกระสอบทรายรองรับไว้ถึง 13.20 เมตรคาดว่าอีก 2-3 วันแนวโน้มการเพิ่มของน้ำมันน่าจะลดลงแล้วนะครับขณะที่เขื่อนยโสธรพนมไพรเตรียมยกประตูระบายน้ำทั้ง8บานขึ้นทั้งหมดเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านเขื่อนได้เต็มที่ตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันนี้เป็นต้นไปหลังจากระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากฝนที่ตกหนักและน้ำที่มาจากตอนบนขณะที่ลำน้ำยังซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชีก็ยังมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรเป็นบริเวณกว้างและระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับหน่วยงานจึงต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทางสทนชประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วง 11-15 สิงหาคมนี้จากฝนที่ตกหนักในภาคอีสานและตอนกลางของสปป.ลาวโดยระดับน้ำอาจจะเพิ่มอีกประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรหน่วยงานในพื้นที่จึงต้องเตรียมกำลังและเครื่องจักรเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงนะครับ
2: ครับพอพูดถึงพื้นที่ในจังหวัดภาคอีสานแล้วอยากชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อถามว่าวันนี้ภาคอีสานหนักไหมหนักนะครับเพราะว่ามีการประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการประกาศบอกว่าจะมีปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านทั้งลาวแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็จะส่งผลทำให้หลายจังหวัดของพื้นที่ภาคอีสานวันนี้คาดการณ์บอกว่าน่าจะเจอฝนได้ร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับและถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือยังเจอกับเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านกำลังแรงนะครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือเองวันนี้ก็เจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่ด้วยเหมือนกันจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนอกจาก3จังหวัดนี้แล้วยังมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและก็รวมไปถึงเพชรบูรณ์ด้วยนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-33 องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บอกว่าวันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ160ของพื้นที่ จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักยังคงเป็นจังหวัดที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นะครับมีที่จังหวัดหนองคายนครพนมมุกดาหาร3จังหวัดนี้ยังเจอกับฝนตกหนักและนอกจาก3จังหวัดนี้แล้วยังมีพื้นที่ของบึงกาฬอุดรธานีอำนาจเจริญและอุบลราชธานีที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคืออุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกที่วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังเจอกับฝนตกหนักปัจจัยเนี่ยมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็รวมไปถึงอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือชุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสรวมไปถึงฝั่งตะวันตก3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกระบี่ตรังแล้วก็สตูลครับช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
1: 6นาฬิกา6นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS อยู่นะครับเช้าวันนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อนะครับดูเรื่องของแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเพื่อที่จะเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาขณะที่ล่าสุดตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตไม่น่าจะต่ำกว่า250คนแล้วนะครับคุณวินิษฐา
3: แล้วก็จำนวนของอาคารบ้านเรือนต่างๆที่พังถล่มหรือว่าเสียหายเนี่ยเปิดเผยออกมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าหลังนะคะขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่อาศัยใกล้กับจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าความช่วยเหลือยังไม่ได้เข้าไปถึงมือเลยตั้งแต่ที่เกิดเหตุค่ะครอบครัวหนึ่งที่เมืองเปเรอีรานะคะเมืองที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจุดหนึ่งวิ่งหนีออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยก่อนที่โครงสร้างบางส่วนจะพังลงมาจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามี aftershock หรือว่าแผ่นดินไหวซ้ำตามมาแล้วกว่า70ครั้งด้วยกันส่วนคลิปนี้บันทึกได้จากที่เมืองกาลีนะคะเป็นนาทีที่อาคารโรงพยาบาลบางส่วนถล่มลงมาอีกมุมนึงเป็นกล้องวงจรปิดมีภาพด้วยนะคะจะเห็นซากอาคารตกใส่จนมีคนบางคนเสียหลักล้มลงถ้าดูภาพจากโดรนจะเห็นความเสียหายในจุดอื่นๆของเมืองนี้ด้วยนะคะเป็นอีกเมืองนึงที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเช่นกันแม้ว่าจะอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวถึงประมาณ200กิโลเมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียทำงานแข่งกับเวลานะคะพยายามเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังนำสุนัขไปร่วมปฏิบัติการภารกิจค้นหาและกู้ภัยด้วย ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่ยืนยันเนี่ยอยู่ที่อย่างน้อย181คนแต่ว่าคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นอีกแต่มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเมินว่าผู้เสียชีวิตตอนนี้น่าจะอยู่ที่กว่า250คนแล้วทางการเปิดเผยตัวเลขผู้สูญหายนะคะอยู่ที่เกือบ200คน

0: บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ 2,600 คนมีอาคารบ้านเรือนพังถล่มไปกว่า 1,100 หลังและอีกกว่า 8,000 หลังได้รับความเสียหายด้วยค่ะนี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครแสดงความยินดีกันนะคะหลังจากที่ตรวจพบสัญญาณผู้รอดชีวิตที่ติดใต้ซากปรักหักพังก่อนที่จะค่อยๆทยอยขนย้ายซากออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งช่วยเหลือนำตัวผู้รอดชีวิตออกมาบรรยากาศแบบนี้ยังเกิดขึ้นอีกหลายจุดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากใต้ซากตึกได้สำเร็จสำนักข่าว CNN รายงานว่าผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่อาศัยใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตอนนี้ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเลยตั้งแต่ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งที่บ้านเรือนในชุมชนเนี่ยพังเสียหายแทบจะทั้งหมดแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยพร้อมเรียกร้องให้ทางการเร่งส่งอาหารและยารักษาโรคเข้าไปโดยเร็วส่วนบางเมืองที่ประสบภัยนะคะมีประกาศคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามหรือปัญหาจากการฉวยโอกาสปล้นสะดมในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโคลอมเบียเดินทางลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่เมืองเปเรอีราเมื่อวานนี้นะคะมีพูดคุยทักทายให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก่อนหน้านี้ผู้นำโคลอมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินยกระดับการรับมือแผ่นดินไหวไปแล้วเร่งให้คำมั่นสนับสนุนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประมาณ 1,000 นายลงพื้นที่ไปสนับสนุนภารกิจกู้ภัยแล้วก็คอยช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะส่วนกองทัพโคลอมเบียในอีกด้านหนึ่งมีภาพของการส่งกำลังพลพร้อมลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของช่วยเหลือฉุกเฉินขึ้นไปบนเครื่องบินพยายามจะจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากกองทัพเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยขนย้ายซากปรักหักพังที่เมืองเปเรอีราแล้วค่ะขณะเดียวกันถ้าไปดูสภากาชาดที่กรุงโบโกตาของโคลอมเบียก็อยู่ระหว่างการเร่งประสานงานนะรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือที่ชาวโคลอมเบียทั่วประเทศเนี่ยร่วมใจกันบริจาคมาที่ศูนย์รับบริจาคแห่งนี้หลังจากนายกเทศมนตรีกรุงโบโกตาเรียกร้องให้ประชาชนส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาคผ่านทางสภากาชาดโดยบอกว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดปลอดภัยแล้วก็โปร่งใสที่สุดด้วยจะได้มั่นใจว่าความช่วยเหลือเนี่ยจะส่งไปถึงมือของชุมชนผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอย่างแท้จริงประชาคมโลกเองก็ยังทยอยส่งความช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยไปยังโคลอมเบียต่อเนื่องนะคะรวมถึงองค์การสหประชาชาติระบุว่าตอนนี้กำลังเร่งสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลโคลอมเบียเต็มที่ส่วนฝั่งสหรัฐประกาศมอบเงินช่วยเหลือให้โคลอมเบีย 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะประมาณ500กว่าล้านบาทแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินของอเมริกันเนี่ยเดินทางไปถึงที่โคลอมเบียแล้วด้วยนะคะส่วนทางรัฐมนตรีต่างประเทศสเปนเปิดเผยว่ามีชาวสเปนสูญหายอีก164คนยืนยันว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตที่เป็นพลเมืองสเปนแต่อย่างใดตามหลักแล้วแผ่นดินไหวที่เกิดลึกมากมักจะไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียครั้งนี้สร้างความเสียหายหนักนักแผ่นดินไหววิทยาจากมหาวิทยาลัย Northwestern ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะขนาดแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงตำแหน่งที่อยู่บนแผ่นดินแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในแนวราบหรือว่าแนวตะแคงนะเสริมด้วยว่าโคลอมเบียเนี่ยอยู่บนจุดบรรจบของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นทำให้เป็นพื้นที่ที่วิเคราะห์เทคนิคทางแผ่นดินไหววิทยาได้ยากเป็นพิเศษอาจจะบริเวณที่เกิดเนี่ยเป็นลักษณะของดินที่นิ่มด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยยังต้องตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าขยับปรับเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องหลายสำนักรายงานว่าตอนนี้ยืนยัน200คนเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะแต่คาดว่าจริงๆแล้วตัวเลขความสูญเสียก็น่าจะยังอีกมากเลยทีเดียว
1: แต่ก็ยังเป็นช่วงที่ทีมกู้ภัยบอกว่ายังคงมีความหวังอยู่สำหรับที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตเราเห็นคลิปที่สื่อต่างชาติรายงานภาพที่เกิดขึ้นบางจุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปที่จุดช่วยเหลือหรือว่าไปดูตรงที่ซากปรักหักพังแล้วก็ตะโกนเข้าไปมีเสียงตอบรับกลับมาก็แสดงว่าน่าจะยังมีผู้รอดชีวิตที่อยู่ใต้ซากอีกพอสมควรทีเดียวที่รอการช่วยเหลืออยู่นะครับท่ามกลางความท้าทายก็คือ aftershock ที่ตอนนี้ก็มีรายงานว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า70ครั้งแล้วเหมือนกันนะครับ
2: คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการบิน2เรื่องค่ะ1ในนั้นก็คือการ

0: พบสารเสพติดในนักบินอินเดียที่เดินทางออกจากประเทศไทยนะคะก่อนที่จะไปประสบเหตุเครื่องบินดิ่งอากาศที่อินเดีย
1: บินอยู่ดีๆลดระดับเพดานบินลงมาเป็นร้อยๆฟุตนะคนก็เจ็บไปหลายคนเหมือนกันทีนี้อีกข่าวนึงคือสื่ออเมริกันออกมาเปิดเผยบอกว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยมีเรื่องของการสับขาหลอกก่อนหน้านี้ไม่ได้บินออกจากตุรกีด้วยเครื่องบิน Air Force One ช่วงต้นเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าใช้วิธีการสลับเครื่องบินหนีแผนรอบสังหารของอิหร่านค่ะนี่เป็นภาพจากเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะคะระหว่างที่ตัวของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกำลังเดินทางกลับออกจากกรุงอังการาของตุรกีหลังจากไปร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ขบวนรถของประธานาธิบดีเนี่ยก็ไปถึงตามปกตินะก็จะส่งเป็นตัวเจ้าหน้าที่ทั้งคณะแล้วก็ผู้นำสหรัฐเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปบันไดเครื่องบินไปขึ้นประตูด้านซ้ายของตัวเครื่องแล้วก็หายลับเข้าไปข้างในตามปกติเป็นภาพที่เราชินตากันออกเดินทางจากที่ตุรกีไปนะคะแล้วก็กว่าจะเห็นผู้นำสหรัฐอีกครั้งหนึ่งก็คือเครื่องเนี่ยไปลงจอดที่เมลเบิร์นฮอลล์ในอังกฤษเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบิน Air Force One ลำเก่าสีฟ้าๆแบบนี้เพื่อไปขึ้น Air Force One ลำใหม่ที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญที่จอดรออยู่ที่อังกฤษในเวลานั้นที่ก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกันว่ามีการสลับเครื่องบินนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเลยเนี่ยผู้นำสหรัฐไม่ได้อยู่บน Air Force Oneลำนี้เลยระหว่างการเดินทางจากตุรกีไปที่อังกฤษโดยสื่ออเมริกันรายงานบอกว่าหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Secret Service เนี่ยใช้เป็นยุทธวิธีเขาใช้ว่าเป็นแผนหลอกลวงกลลวงนะคะนำตัวทรัมป์ออกจากเครื่องบิน Air Force One แบบต่อหน้าต่อตาผู้สื่อข่าวแล้วก็กล้องโทรทัศน์มีการใช้รถขนส่งอาหารที่ไปเทียบอีกด้านนึงของประตูเครื่องบินเนี่ยนำทรัมป์ย้ายจาก Air Force One ลำนี้ไปขึ้นเครื่องบินทหาร C-32A ก่อนจะบินออกจากตุรกีแล้วก็ไปถึงอังกฤษแล้วลงจากเครื่องแล้วก็สลับมาปรากฏตัวบน Air Force One ลำเก่าเหมือนเดิมลำสีฟ้าที่เดินออกทางออกจากตุรกีเนี่ยแล้วก็เดินลงมาจากบันไดเพื่อไปขึ้น Air Force One ลำใหม่บินกลับสหรัฐไปอย่างที่เราเห็นในข่าวซึ่งต้องบอกว่าแผนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานเรื่องของภัยคุกคามระดับสูงจากอิหร่านนะคะอดีตเจ้าหน้าที่อเมริกันเนี่ยชี้ว่าการแผนลวงในลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติที่มีการนำมาใช้บ่อยครั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้นำผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่บางส่วนที่อยู่บน Air Force One วันนั้นเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าประธานาธิบดีไม่ได้เดินทางอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันด้วยนะคะโดยมีข้อมูลจากผู้สื่อข่าวบอกว่าได้รับคำสั่งให้ปิดม่านหน้าต่างทั้งหมดอดีตเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นเหมือนกันว่าเป็นขั้นตอนปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีสังเกตการลักษณะของเครื่องบินได้นะคะทำเนียบขาวกับ Secret Service ไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธรายงานนี้นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์บอกว่าการใช้มาตรการลวงเป้าย้ายเครื่องบินกลางสนามบินแบบนี้สะท้อนว่าเขาประเมินความเสี่ยงต่อตัวผู้นำสหรัฐไว้อย่างร้ายแรงที่สุดเพื่อส่งตัวผู้นำสหรัฐให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยทีนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องบินโดยสารนะนี่ย้อนไป4สิงหาคมที่ผ่านมาผู้โดยสารหลายคนบนเที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียที่บินออกจากภูเก็ตไปยังกรุงนิวเดลีเนี่ยลงจากเครื่องบินในสภาพนี้นะคะก็คือบาดเจ็บต้องนั่งรถเข็นกันเนื่องจากว่าหลายคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เครื่องบินลดระดับเพดานบินอย่างกระทันหันถึงประมาณ300ฟุตกลางอากาศระหว่างบินอยู่ในน่านฟ้าอินเดียล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่ากัปตันนักบินของเครื่องบินลำนี้ถูกตรวจพบว่ามีกัญชาในร่างกายขณะที่สายการบินแอร์อินเดียกับกระทรวงการบินพลเรือนอินเดียยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบิน Airbus A320neo บรรทุกผู้โดยสารกับลูกเรือรวม145คนหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้โดยสาร13คนกับลูกเรืออีก4คนได้รับบาดเจ็บก็เป็นข่าวที่สะเทือนชื่อเสียงและความมั่นอกมั่นใจในตัวของสายการบินแอร์อินเดียอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วก็เกิดเหตุที่ไปบินขึ้นแล้วก็ชนตึกอาคารก็มีแล้วก็อีกหลายๆเหตุการณ์เหมือนกันอย่างเช่นไฟลท์ที่เดินทางไปอย่างที่รายงานไปไฟลท์ที่เดินทางไปลอนดอนเสียชีวิตทั้งหมดบนเครื่อง200กว่าคนก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วพอคราวนี้มาเจอคือสายการบินยังไม่ยืนยันก็จริงนะแต่พอบอกบินออกจากไทยมีสารกัญชาในร่างกายหลายคนก็ผูกโยงไปเรียบร้อยแล้ว

0: ุณไม่รู้ว่ายังไงหรือไปเสพตอนไหนหรือใช้กัญชาตอนไหนด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือกรณีที่ตรวจพบสารกัญชาในร่างกายของนักบินไม่ได้หมายความว่าเป็นเหตุที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องบินสูญเสียความสูงแบบฉับพลันยังไม่ได้มีการสรุปในส่วนนั้นว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทาง AAIB หรือว่าทางหน่วยงานด้านการสืบสวนอุบัติเหตุทางการบินของอินเดียเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ออกมาระบุเพียงแค่ว่าก็จะมีการรายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่ ICAO กำหนดก็ตามกรอบปกติคือ1ปีภายใน1ปีซึ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักนึงกว่าที่เราจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรกันแน่แต่ AAIB บอกว่าไม่ได้ตัดปัจจัยเรื่องของ human error หรือว่าความผิดพลาดของมนุษย์ไปนะแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของเครื่องบินด้วยว่ามันเกิดจากนั้นเครื่องบินหรือเปล่าหรือสภาพอากาศหรือไม่นะครับ
1: ครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการบินนะครับจากเรื่องของการบินมาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันต่อคุณผู้ชมตอนนี้ยังคงต้องจับตานะครับหลังจากยังมีเหตุรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกองบัญชาการกลางสหรัฐเนี่ยเผยว่ามีการยิงเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาที่พยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐนะครับ
2: ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การขนส่งทางทะเลเนี่ยเจอภัยคุกคามระส่ำระสายรอบนึงนะคะเพราะว่าผลจากการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้บนเรือลำนี้แล้วก็ลูกเรือดับไฟได้สำเร็จรายงานเบื้องต้นระบุว่าลูกเรือ17คนปลอดภัยดีเตรียมย้ายไปขึ้นเรือลำอื่นค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกแถลงการนะคะระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือสหรัฐยิงขีปนาวุธ Hellfire 2ลูกเข้าใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อว่า Vela Nova สัญชาติปานามาอยู่บริเวณน่านน้ำสากลในอ่าวโอมานเซนคอมเนี่ยระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวทำให้เรือ Vela Nova ไม่สามารถเดินทางต่อไปยังท่าเรือเป้าหมายในอิหร่านได้หลังจากเรือลำนี้เพิกเฉยต่อคำเตือนแล้วก็พยายามเดินเรือมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือของอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐขณะที่สถาบันความมั่นคงทางทะเลแวนการ์ดรายงานว่าเหตุระเบิดครั้งนี้ทำให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณท้ายเรือแต่ว่าลูกเรือดับไฟได้สำเร็จลูกเรือทั้งหมด17คนปลอดภัยและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมระบุด้วยว่าเรือถูกยิงระหว่างลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งปากีสถานประมาณ71มาล์ทะเลระบบหางเสือบังคับทิศทางเนี่ยเสียหายนะคะซึ่งนับตั้งแต่สหรัฐประกาศมาตรการปิดล้อมทางทะเลรอบน่านน้ำอิหร่านกองทัพสหรัฐสั่งเบี่ยงทิศทางเรือสินค้าไปแล้ว55ลำมีการยิงโจมตีจนเรือไม่สามารถใช้การได้3ลำส่งกำลังเข้าตรวจค้นเรืออีก2ลำเหตุการณ์นี้เป็นเรือครั้งเป็นเรือลำที่12นะที่ถูกกองทัพสหรัฐโจมตีตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการปิดล้อมแล้วก็เป็นลำที่3ตั้งแต่บังคับใช้มาตรการปิดล้อมระลอกใหม่ตั้งแต่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกจุดหนึ่งในทะเลแดงนะคะเรือสินค้าขนาดเล็กชื่อว่าติฮามะน่าจะเป็นเรือของอียิปต์ถูกกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่ขณะลอยลำอยู่กลางช่องแคบแบบอัลมันเดบเกิดเพลิงไหม้สูญเสียการควบคุมนะคะแล้วก็มีลูกเรือเสียชีวิตทันทีอย่างน้อย3คนเป็นชาวปากีสถาน2คนแล้วก็ชาวอินโดนีเซียอีก1คนนะถ้ามีการยืนยันมาอย่างเป็นทางการเนี่ยเหตุการณ์นี้จะถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าโดยฝีมือของกลุ่มฮูตีตั้งแต่ที่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางขึ้นทางกลุ่มฮูตีเนี่ยยังไม่ได้ออกมาประกาศยอมรับเรื่องของความรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้อย่างเป็นทางการนะแต่ว่าการโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นจังหวะหลังจากที่ฮูตีประกาศมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงซึ่งส่งผลกระทบและเพิ่มความระส่ำระสายต่อเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากโดยข้อมูลการเดินเรือเนี่ยระบุว่าจำนวนเรือสินค้าที่เดินทางผ่านช่องแคบแบบอัลมันเดบลดลงเหลือเฉลี่ย32ลำต่อวันนะจากเดิมจะมีวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า50ลำซ้ำเติมวิกฤตการขนส่งทางเรือที่กำลังเผชิญปัญหาจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยมีรายงานว่ารายงานข่าวบางส่วนบอกว่าฮูตีเนี่ยนอกจากยิงเรือสินค้าลำนี้แล้วนะยังยิงขีปนาวุธกับโดรนซ้ำระลอก2เขาใส่ทีมกู้ภัยทีมยามฝั่งที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือลูกเรือด้วยก็เลยนอกจากลูกเรือที่เสียชีวิตไปมีรายงานเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหลายนายด้วยกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันทำให้เรื่องของการเดินเรือ ทั้ง2น่านน้ำที่สำคัญของโลกเนี่ยระสามประสาไปพร้อมๆกันก็รอดูกันต่อว่าจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับราคาการขนส่งต่างๆนะคะ
0: ราคาพลังงานก็ปรับขึ้นชัดเจนแล้วนะครับราคาน้ำมันตลาดโลกกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนึงแล้วก็อย่างที่เรารายงานไป

0: ครับมันมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าทางการอินโดนีเซียจับกุมเรือประมงลักลอบขนเคตามีนน้ำหนักรวมกว่า 1,300 กิโลกรัมครับหลังจากที่แล่นผ่านหน้าน้ำของอ่าวไทยนะครับเข้าสู่หน้าน้ำอินโดนีเซียจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเรือที่ใช้ลำนี้เป็นเรือผีครับก็คือใช้ธงไม่ตรงกับสัญชาติแล้วก็เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งเรือประมงติดธงชาติแทนซาเนียที่ชื่อว่า MV King Sun ถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรืออินโดนีเซียสกัดจับครับหลังจากเดินทางเข้าหน้าน้ำอินโดนีเซียที่จังหวัดหมู่เกาะเรียวเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตรวจค้นพบเคตามีน 1,300 กิโลกรัมบรรจุในกระสอบที่มีฉลากเป็นภาษากัมพูชา65ใบซุกซ่อนอยู่ภายในเรือพร้อมจับกุมลูกเรือทั้งหมด8คนเป็นชาวเมียนมา7คนแล้วก็ชาวจีนไต้หวัน1คนสื่อหลายสำนักรายงานว่าก่อนเข้าสู่อินโดนีเซียเรือลำนี้แล่นผ่านอ่าวไทยจนเกิดคำถามว่ายาเสพติดมีต้นทางมาจากประเทศไทยหรือไม่ทีมข่าวตรวจสอบประเด็นนี้กับรองเลขาธิการปปส.นะครับวิเคราะห์เส้นทางการเดินเรือของเรือ MV King Sun ว่าเรือลำนี้อาจจะมีต้นทางมาจากเมียนมาเพราะมีลูกเรือ7คนที่เป็นชาวเมียนมาส่วนไต้กงเนี่ยเป็นชาวไต้หวันจากนั้นเรือล่องลงใต้ผ่านทะเลอันดามันเข้าสู่ช่องแคบมะละกาก่อนจะย้อนขึ้นเหนือเข้าสู่อ่าวไทยไปยังประเทศกัมพูชาข้อมูลนี้สอดคล้องกับถุงกระสอบของกลางที่พบฉลากเป็นภาษากัมพูชาด้วยครับ
1: อย่างแรกคืออย่างที่เห็นปรากฏตามภาพข่าวเนี่ยก็เรือน่าจะเป็นเรือที่ออกมาจากทางฝั่งเมียนมานะครับพร้อมกับลูกเรือที่เป็นชาวเมียนมาทั้งหมดแล้วก็ตัวผู้บังคับเรือหรือใต้กงเนี่ยจะเป็นชาวจีนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นประเทศไหนนะครับ
0: รักษาการผู้อำนวยการส่วนสกัดกั้นยาเสพติดกรมศุลกากรอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลด้านการข่าวของเรือลำนี้มาจากทางการไทยแล้วก็เริ่มติดตามตรวจสอบตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาและไปพบว่าเรือ MV King Sun เนี่ยเข้าสู่อ่าวไทยในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงในการขนส่งยาเสพติดก่อนจะเข้าสู่น่านน้ำอินโดนีเซียวันที่6สิงหาคมและถูกจับกุมในวันถัดมาครับไทย PBS แกะรอยเรือ MV King Sun จากภาพที่ปรากฏในข่าวของอินโดนีเซียพบรหัสประจำตัวเรือสากลบนกาบซ้าย IMP9260249พบว่าตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเรือประมงของไต้หวันในเว็บไซต์ Western and Central Pacific Fisheries Commission ครับข้อมูลในเว็บไซต์ระบุว่าเรือลำนี้ต่อขึ้นที่ไต้หวันเมื่อปี254425ปีที่แล้วนะครับขึ้นทะเบียนเรือประมงที่ไต้หวันเมื่อปี2552ชื่อเริ่มแรกคือชิมชุน12กระทั่งสิงหาคม2567พบว่าเรือลำนี้ถูกลบออกจากทะเบียนเรือประมงไต้หวัน1เดือนต่อมาก็คือกันยายนปี67ข้อมูลจากเว็บไซต์ Vessel Finder พบว่าเรือที่มีรหัสประจำตัวเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นฟูดี้แล้วก็เปลี่ยนธงประจำเรือจากไต้หวันเป็นแทนซาเนียจากนั้นก็ไม่พบประวัติว่ามีการแจ้งเปลี่ยนชื่อจนเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจับกุมล่าสุดก็พบว่าที่กับเรือด้านซ้ายเนี่ยระบุชื่อว่าเป็นเรือคิงซันแล้วนะครับไทย PBS ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังอธิบดีกรมศุลกากรให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้รับการประสานจากอินโดนีเซียเพื่อร่วมตรวจสอบคดีดังกล่าวแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเรือ MV King Sun เป็นเรือฮ่องกงแต่ติดธงแทนซาเนียถือเป็นความพยายามปกปิดตัวตนหรือที่เรียกกันว่าเรือผีและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเรือในไทยจึงไม่สามารถเทียบท่าเรือสินค้าของไทยได้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่า MV King Sun ออกจากไทยหรือไม่เนื่องจากปิดสัญญาณ GPS มานานกว่า100วันแล้ว
2: เรือเป็นสัญชาติทรานซาเนียแล้วก็มีการปิด GPS ไป100กว่าวันละแล้วก็ไม่มีข้อมูลการเข้ามาหรือออกไปจากแหลมฉบังแล้วก็ท่าเรือกรุงเทพเพราะนั้นเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่ามันมาจากประเทศไทยเพราะไม่นั้นมันต้องมี GPS เรือมันต้องมีเรือมาที่แหลมฉบังหรือว่าเรือมาที่ท่าเรือกรุงเทพถูกป่ะหรือคลองเตย
0: รองเลขาธิการปปส.ให้ข้อมูลอีกว่าก่อนหน้านี้เคยแจ้งเบาะแสเรือต้องสงสัยขนยาเสพติดไปประเทศต่างๆอย่างเช่นฟิลิปปินส์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมารูปแบบของกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดด้วยเรือทางทะเลมักจะใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อและสีของเรือเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศนะครับนี่ก็เป็นอีกกรณีล่าสุดที่เดี๋ยวรอการตรวจสอบนะครับว่าต้นทางของยาเสพติดมาจากไหนแต่ต้นทางของเรือเนี่ย เข้าใจว่าน่าจะมาจากเมียนมานะครับ

0: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของยาเสพติดที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องร้อนๆในบ้านเราที่ต้องตามกันต่อก็คือเรื่องของการยกระดับควบคุมอาวุธปืนแบบครบวงจรหลังจากที่ในบ้านเราเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุที่เทพศิรินนนทบุรีแล้วก็ตามด้วยการยิงนายกอบจนนทบุรีทีนี้ก็เลยนำไปสู่การสั่งการขั้นเด็ดขาดจากรัฐบาลนะคะติดตามมุมการเมืองกับคุณอุรชัยวิเคราะห์เรื่องนี
1: ้ครับจริงๆมีหลายรัฐบาลที่พยายามควบคุมอาวุธปืนเวลาเกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงที่จบลงด้วยเสียงปืนแล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากกระทบต่อสังคมเนี่ยผู้นำรัฐบาลณขณะนั้นก็จะพยายามออกมาเข้มงวดเรื่องปืนแต่เราจะพบว่ามันก็ไม่ได้สำเร็จลุล่วงนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเราจะพบว่าก็ยังมีคนพกพาปืนไปในที่สาธารณะทะเลาะวิวาทอะไรกันก็จบลงด้วยปืนก็มีให้เห็นอยู่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกอนุทินครับก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะต้องควบคุมปืนอย่างเข้มงวดนะครับล้างบางระบบอาวุธปืนทั้งระบบนี่คือคำที่นายกใช้นะครับเป็นมาตรการที่เขาแบ่งเป็น2ระยะคือระยะสั้นกับระยะยาวผมจะอธิบายทีละขั้นนะครับคุณผู้ชมเอาระยะสั้นระยะเร่งด่วนก่อนระยะเร่งด่วนเนี่ยเราแบ่งเป็น2ห้วงนะครับห้วงแรกก็คือสั่งให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ให้หยุดไว้ก่อนจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงปืนสวัสดิการก็คือปืนที่ทำเป็นแต่ละหน่วยงานราชการทำเป็นโครงการขึ้นมาให้ข้าราชการในสังกัดเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนด้วยราคาที่ถูกเพราะว่าภาษีถูกกว่าไปซื้อโดยตรงจากร้านนี่คือปืนสวัสดิการนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตใบป.3ครับใบป.3เป็นใบอนุญาตให้ซื้อได้ทีนี้ถือว่าเป็นต้นทางของการครอบครองปืนรายใหม่ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือใบป.3กับใบป.4ป.3คืออนุญาตให้ซื้อสมมติว่าคุณพัทรชัยคุณมีใบป.3
2: ครับ
1: คุณจะไปซื้อปืนอยู่แล้วแต่คุณยังไม่ได้ซื้อเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนทั่วประเทศที่ต้องรวบรวมว่ามีใบป.3 ออกให้คุณไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้ซื้อแบบนี้กี่ใบรายงานกลับไปยังต้นสังกัดสมมุติคุณเชิญศาลคุณมีใบป.3 อนุญาตให้ซื้อได้คุณก็ไปซื้อพอซื้อมาปุ๊บคุณต้องทำใบป.4 ใบป.4 คือใบอนุญาตให้ครอบครองครับแยกกันให้คุณซื้อได้แล้วแต่ยังไม่ให้คุณครอบครองซื้อได้ปุ๊บคุณต้องขอครอบครองในกรณีนี้ครับถ้าคุณยังไม่ได้ทำใบป.4 แต่คุณซื้อปืนมาแล้วนะคุณต้องทำให้เสร็จภายใน30วันไม่งั้นปืนคุณเถื่อนเลยไม่งั้นเขาตีเถื่อนถือว่าผิดกฎหมายก็คือเร่งให้ทำนะครับนี่คือข้อถกเถียงในเรื่องนี้นะครับใบป.3 อนุญาตให้คุณซื้อใบป.4 ซื้อมาแล้วอนุญาตให้คุณครอบครองใบป.12 คืออนุญาตให้คุณพกพาไปไหนมาไหนแยกต่างหากแต่ว่าใบป.12 เนี่ยตามรายงานก่อนหน้านี้เข้าใจว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้กับประชาชนหรือใครต่อใครมานานมากแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เราพบว่ามีคนพกปืนเดินไปเดินมาอยู่เรื่อยไปก่อเหตุอาชญากรรมเหตุทะเลาะวิวาทแล้วจบลงด้วยปืนเนี่ยมันก็น่าตั้งคำถามว่าใบอนุญาตเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดของการกระทำอุกอาจแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วที่ยังเป็นแผลสดก็คืออย่างที่คุณสิริมากล่าวเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีคือตัวคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยเขาให้การกับตำรวจว่าคือปกติเขาพกปืนไปไหนมาไหนด้วยผมก็อุ้ยตายแล้วนะพกปืนไปไหนมาไหนด้วยแล้วที่น่าตกใจคืออ๋อชักปืนขึ้นมาไม่ได้กะจะยิงหรอกกะจะเคลียร์กับเพื่อนพอดีคนขับรถชักปืนขึ้นมาด้วยเหรียญอีกด้านนึงของเหรียญคืออะไรฮะคนขับรถก็พกปืนไปไหนมาไหนด้วยเหรอเท่ากับว่าเราเดินสวนทางกับคนที่อาจจะมีปืนอยู่โดยที่เราก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นไอ้ข้อจำกัดเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องเข้มข้นครับ
0: คือในกรณีนี้เนี่ยจริงๆคนที่พกปืนต้องมีใบป.12
1: ครับ
0: แต่ดูจากสถานการณ์แล้วทั้ง2คนที่อ้างกันไปอ้างกันมาไม่น่าจะมีนะ
1: ไม่น่าและไม่ควรเพราะไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีนะครับมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีแล้วใบป.12ใบสุดท้ายก็ออกมาหลายปีแล้วด้วยนะครับทีนี้การครอบครองปืนเนี่ยมันมี4ขั้นตอน4วิธีขออภัย4วิธีหลักซื้อมือ1ไปซื้อจากร้านเลยนะครับซื้อปืนใหม่วิธีที่2คือรับโอนจากบุคคลอื่นเป็นปืนมือ2วิธีที่3คือมันตกทอดเป็นมรดกนะฮะนี่ครับการครอบครองปืนวิธีที่1ไปซื้อมือ1ก็อย่างที่ผมบอกต้องมีใบป.3 ก่อนแล้วค่อยไปซื้อแล้วก็เอามาออกใบป
2: .4
1: ให้ครอบครองได้ครอบครองไม่ใช่พกพานะคุณผู้ชมวิธีที่2ก็คือรับโอนนะครับคุณเชิญศาลสมมติซื้อปืนมาผมไปซื้อต่อเนี่ยก็ต้องมีการโอนการโอนก็ต้องมีกฎหมายควบคุมอีกวิธีที่3ก็คือมรดกตกทอดสู่ทายาทโดยธรรมนะครับมรดกเนี่ย ก็ต้องมีการโอนเหมือนกันนะคือสมมุติว่าผู้เป็นผู้ครอบครองเนี่ยเสียชีวิตก็ต้องไปแจ้งนะครับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์รับมรดกต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน30วันผู้รับโอนก็คือยื่นขอใบป.3ก็ไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับใบวิธีที่4ก็คือไปซื้อนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้ยากสุดตัดไปอันนี้ยากสุดๆนะครับ
2: พอเราพูดถึงเรื่องของการเข้มงวดในการครอบครองอาวุธปืนเนาะมันก็มีประเด็นน่าสนใจอย่างเช่นข้อมูลบอกว่าปืนที่อยู่ในระบบเนี่ย10ล้านกระบอกก็ว่าเยอะแล้วแต่ถ้าเราไปดูเรื่องของปืนสวัสดิการมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าปืนสวัสดิการเนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ปืนในบ้านเราเนี่ยมันจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ครับปืนสวัสดิการเป็นหนึ่งในขยักหนึ่งของแผนการระยะสั้นแผนการระยะสั้นที่30วันนะฮะปืนสวัสดิการบอกให้ระงับไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนเป็นอื่นทีนี้ถ้าเราวัดจากมาตรการที่รัฐบาลออกมาเนี่ย เข้มงวดเรื่องใบป.3 ป.4 ระงับปืนสวัสดิการถ้ามันไม่เป็นปัจจัยปัญหาจริงเนี่ยคงไม่ถูกระงับแบบนี้นี่ถูกระงับไปก่อนในมาตรการเร่งด่วนเพราะฉะนั้นพอจะอนุมานได้ว่าโครงการปืนสวัสดิการที่ภาครัฐเขาปล่อยให้ซื้อกันเนี่ยก็พอจะอ้างอิงได้ว่ามันมีส่วนนะครับแล้วถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปอย่างที่คุณพัทรชัยบอกเมื่อสักครู่ปืนในประเทศเนี่ยมี10ล้านกว่ากระบอกตัวเลขนี้ก็ไม่รู้ว่าอัปเดตขนาดไหนด้วยนะครับอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยนะฮะจะพบข้อมูลที่หลายคนตกอกตกใจก็คือในจำนวน10ล้านกว่ากระบอกเนี่ยมีประมาณ4ล้านที่เถื่อนเป็นปืนเถื่อนนะครับแล้วคำถามเหล่านี้คือมาจากไหนบางข้อสังเกตก็บอกว่าปืนโครงการสวัสดิการเนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทำให้มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในอดีตเนี่ยโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เข้าถึงอาวุธปืนในราคาที่จับต้องได้นะครับเพราะว่าภาษีจะถูกกว่าปืนสวัสดิการจะถูกหักภาษีถูกกว่าปืนทั่วไปที่ไปซื้อตามร้านแม้ว่าจะมีกฎห้ามโอนเปลี่ยนมือครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นในเรื่องของการโอนเป็นมรดกอยู่ดีคือปืนสวัสดิการในตกทอดเป็นมรดกได้แต่ว่าในทางปฏิบัติก็มีคนกระซิบผมมาว่ามันก็มีการแอบเซ็นโอนมีการแอบเซ็นกันบ้างนะครับแหล่งใหญ่ที่มาซื้อขายกันแบบเป็นล่ำเป็นสันก็จะมีแหล่งใหญ่ในกรุงเทพแหล่งขายปืนอะไรอย่างนี้แล้วเราพบว่าข้าราชการที่ไม่ใช่ฝ่ายปกครองหรือข้าราชการที่วินยูชนมองว่าไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรที่อาจจะจำเป็นต้องพกปืนก็ซื้อปืนผ่านโครงการปืนสวัสดิการเหมือนที่มีการตั้งข้อสังเกตอย่างคุณศรีมาบอกว่าไม่เห็นจำเป็นที่อดีตส.ส.จะต้องพกปืนคนขับรถของนายกอบจ.จะต้องพกปืนคือในทางพฤตินัยบางทีบางคนก็รู้สึกว่าอ๋อรู้ๆกันอยู่นะแต่ความจำเป็นที่ต้องพกปืนเนี่ยในทางหลักการมันไม่มีนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันข้าราชการหลายกรมกองที่อาจจะไม่ใช่ฝ่ายปกครองหรือเป็นฝ่ายปกครองแต่หน้าที่การงานไม่ได้จำเป็นต้องมีปืนก็เข้าถึงปืนได้ผ่านปืนสวัสดิการเหล่านี้แล้วร้านค้าปืนเองนี่สำคัญเลยฮะร้านค้าปืนก็มีใบอนุญาตมีโควต้าจำกัดในการขายปืนต่อปีนะสมมุติว่าคุณเปิดร้านภาครัฐให้อนุญาตคุณขายปืนสั้นเท่านี้10กระบอกปืนยาวเท่านี้10กระบอกมันไม่ถึง100กระบอกหรอก
2: ครับ
1: กี่10กระบอกผมไม่แม่นแต่แบ่งกันสั้นเท่านี้10ยาวเท่านี้10แล้วคุณเป็นคนค้าขายคุณอยากทำกำไรคุณต้องทำยังไงขายปืนผ่านโครงการสวัสดิการหรือร้ายกว่านั้นเนี่ยมีอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งกระซิบบอกผม
2: ครับ
1: บอกว่าบางร้านใช้วิธีจ้างให้ข้าราชการเซ็นโอนลอยมาเลยไปซื้อปืนโครงการสวัสดิการนี่แหละแล้วเซ็นมาเลยพอปืนมาถึงที่ร้านปุ๊บข้าราชการไม่ต้องจับปืนฮะพอเซ็นมาแล้วปืนนี่ไปขายต่อได้อีก2เด้งนะครับ
3: โอ้นั่นก็อาจจะเป็นความกังวลในเรื่องของมาตรการระยะสั้นแล้วทีนี้มาตรการในระยะยาวนี่จะจัดการเรื่องนี้กันยังไง
1: ระยะยาวเนี่ยกำหนดไว้60 วันฮะมีหัวใจสำคัญ3ด้านทั้งเรื่องของกฎหมายและการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลนะครับมาตรการระยะยาวเนี่ยต่อไปการอนุญาตขอซื้อขายจะต้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับคุณผู้ชมต้องเชื่อมข้อมูลกับกรมศุลกากรคือตอนนี้ปืนถูกเคลื่อนย้ายปืนถูกครอบครองไปทางไหนเนี่ยเส้นทางของปืนทุกกระบอกจะต้องถูกติดตามได้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ทำแบบนี้แทนที่จะทำมาตั้งแต่แรกก็ล้อมคอกนะสิไหนๆล้อมคอกแล้วเอาให้มันมิดชิดครับเดี๋ยวรอดูมาตรการนี้2คือสนามยิงปืนผู้ค้าปืนต้องรายงานยอดจำหน่ายกระสุนปืนฮะคุณขายกระสุนปืนไปเนี่ยคุณต้องเทียบสต็อกสินค้าแล้วรายงานแบบวันต่อวันกระสุนจะต้องไม่รั่วไหลไปสู่ผู้ก่อเหตุนี่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคือถ้ามันจะรั่วมันก็รั่วอยู่ดีกว่าคุณจะรู้เขาก็ใช้ยิงแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีข้อกำหนดยังไงนะครับมาตรการที่3ครับใบป.4อนุญาตให้ครอบครองใบป.4ต้องต่ออายุทุกๆ3ปีให้รัฐสามารถตรวจสอบสถานะและประวัติของผู้ครอบครอง เรื่องของการตรวจสอบสถานะและประวัติเนี่ยพูดคุยกันมาหลายรัฐบาลแล้วจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้เวลาเกิดเหตุแบบนี้ก็จะบอกว่าเอ๊ะ

0: ้องตรวจสุขภาพจิตผู้ที่ครอบครองปืนด้วยหรือเปล่าก็จะพูดถึงใบป.4 นี่แหละครับว่าต้องนำกลับมาตรวจสอบใหม่ทุกๆกี่ปีแต่มันก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่ทีนี้ความท้าทายที่แท้จริงก็คือการกวาดล้างปืนที่มันเถื่อนอยู่ฮะ4ล้านกระบอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบทะเบียนครับซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าต้องติดตามด้วยความเข้มงวดสูงสุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงกฎหมายจะออกมาควบคุมยังไงก็ตามห้ามพกพาห้ามซื้อห้ามขอนะครับห้ามโอนภายใต้เงื่อนไขนู่นนี่นั่นแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะปกติผมพูดเรื่องแบบนี้ในทางการเมืองแต่พอมาพูดในเรื่องของปืนเรื่องของเอตยากรรมแล้วอาจจะน่ากลัวหน่อยคือกฎหมายออกมาควบคุมคนสุจริตชนน่ะคนคิดดีถ้ากฎหมายว่าอย่างนี้ก็คงจะไม่ฝืนนะครับแต่ถ้าคนมันจะฝืนเนี่ยกฎหมายมันก็เป็นเรื่องบนหน้ากระดาษมันฝืนไปก่อนก่อเหตุไปก่อนแล้วกฎหมายค่อยตามมาเช็คบิลทีหลังความเสียหายมันเกิดไปแล้วครับ
1: ค่ะจริงๆคือกฎอ่ะมันก็มีไว้แหกสำหรับบางคน คุณผู้ชม อ
0: ัน
1: นี้คือที่พูดเนี่ยพูดถึงปืนที่แบบว่าอาจจะครอบครองแล้วไม่ได้ไปขอป.4 ใช่ไหมคะมันยังมีปืนอื่นๆอีกคุณผู้ชมอ่ะปืนปากกาปืนไทยประดิษฐ์แล้วก็ปืนที่แบบว่าอ่ะเราไม่รู้ว่ามีการแบบเป็นปืนแบงกันแล้วเอามาดัดแปลงหรือเปล่าอันเนี้ยทางรัฐบาลเองก็ต้องไปเร่งแก้ไขด้วยเหมือนกัน
0: จัดอยู่ในหมวดเถื่อนแต่มันเถื่อนมานานแล้วสำคัญคือจะติดตามของเถื่อนอย่างนี้ยังไงนะฮะ
1: เออน
0: ั่
1: นแหละสิ
2: ครับก็จริงๆเมื่อกี้ประโยคที่คุณอุรชัยพูดอ่ะ
0: ครับ
2: หลายคนก็คอมเมนต์มาประมาณนั้นนะบอกว่าถ้ามองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการวัวหายล้อมคอก
0: อ
2: ย่างน้อยๆเนี่ยก็ขอให้คอกมันแบบมิดชิดอ่ะ
0: คร
2: ั้งต่อไปมันอาจจะได้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุแบบนั้นอีก
0: ถ้าเรามองปัญหานี้ในเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุ
2: ร
0: ีป
2: ั
0: ญหาการครอบครองและเข้าถึงปืนที่อาจจะง่ายเกินไปเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอกเองนะครับหลายวันที่ผ่านมาเราวิเคราะห์กันมาต่อเนื่องว่าต้นเหตุของปัญหาปัจจัยทั้งหลายมันมีอะไรบ้างจริงๆเป็นงานยากของรัฐบาลและเป็นงานยากของสังคมที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยปืนแค่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่รัฐบาลและฝ่ายปกครองต้องดูแลให้เข้มงวดเท่านั้นเองครับ
2: ครับครับขอบคุณมากครับคุณอุรชัยครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับนักเรียนบางทีเนี่ยทุกวันนี้หลังเลิกเรียนจะเดินทางกลับบ้านเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีเพราะทุกวันนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุมาจากหลากหลายรูปแบบแม้กระทั่งไรเดอร์เองก็เป็นผู้ก่อเหตุได้ด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีครับไปจับพนักงานไรเดอร์ไปก่อเหตุขี่รถเนี่ยไปออกนอกเส้นทางพาผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนหญิงอายุ15ปีไปกระทำอนาจารในบ้านพักครับตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีควบคุมตัวนายธนพัฒน์พนักงานไรเดอร์ของบริษัทแห่งหนึ่งภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสุขสวัสดิ์จังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งทางด้านของนายธนพัฒน์เนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน11ปีและข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายครับหลังจากทางตำรวจเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากแม่ของเด็กผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงวัย15ปีของโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกว่าลูกสาวเนี่ยได้เรียกใช้บริการไรเดอร์จักรยานยนต์ช่วงเวลา 23:30 นาทีเมื่อวันที่7สิงหาคมเพื่อเดินทางกลับบ้านทีนี้ปรากฏว่าระหว่างทางไรเดอร์เนี่ยขี่ออกนอกเส้นทางครับแล้วไรเดอร์เนี่ยก็ขี่เข้าไปในบ้านของตัวเองจากนั้นก็ฉุดเด็กครับพยายามจะบังคับให้ลูกสาวเนี่ยเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านก็กระทำชำเราพร้อมทั้งมีการข่มขู่ห้ามเด็กผู้เสียหายเนี่ยนำเรื่องไปบอกกับใครด้วยจากการสอบปากคำครับผู้ก่อเหตุให้การบอกว่าตัวเองเนี่ยทำอาชีพไรเดอร์ขับรถส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็คิดค่าบริการถูกกว่าวินจักรยานยนต์รับจ้างครับทีนี้พอค่าบริการในแอปพลิเคชันมันถูกกว่าวินจักรยานยนต์รับจ้างทีนี้ลูกค้าเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เรียกใช้บริการเยอะมากๆครับและที่สำคัญผู้ก่อเหตุรับสารภาพแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยหลอกลวงนักเรียนหญิงกระทำการในลักษณะนี้มาแล้วอย่างน้อยๆ3คนครับแต่ปฏิเสธการใช้กำลังเพื่อบังคับผู้เสียหายอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยยินยอมครับ
4: ถ้ามีแค่ตรงนี้พี่ที่โดนแจ้ง
5: ก็ตรงแจ้งอยู่คือครั้งสุดท้ายนี่เหรอ
4: ใช่
5: แล้วของครั้งสุดท้ายเนี่ยมีอีก3คนที่รอแจ้งความมาอยู่นะ3คนเลยป่ะ
4: ผมไม่ได้ใช้กำลังหรอก
5: ที่เหลือนี่สมัครใจหมดเลยเหรอไอ้ก่อนหน้านี
4: ้ตอนพามาไม่ได้ใช้กำลังแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้กำลังอะไรเยอะ
3: ตำรวจเนี่ยได้เข้าไปตรวจค้นบ้าน

0: ด้านของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเรื่องนี้พันตำรวจโทปิยรัตน์เวสโกศลรองผู้กำกับการกองสวัสดิภาพเด็กและสตรีเปิดเผยบอกว่ากำลังขยายผลเพราะเชื่อว่าผู้เสียหายน่าจะมีจำนวนมากครับมีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอยากให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจได้ทันทีสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุหรือว่าที่บ้านของท่านก็สามารถเข้าไปแจ้งความได้เลยนะครับพร้อมกับมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะสุภาพสตรีนักเรียนนักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลประวัติของไรเดอร์ให้ละเอียดหรือว่าหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มันเป็นจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะครับ
1: จับกุมได้แล้วนะครับแท็กซี่เถื่อนที่เรียกค่าโดยสารชาวลาวสูงถึง 4,500 บาทคนที่เป็นชาวลาวเนี่ยก็เรียกจากตัวเมืองอุบลไปที่ด่านที่ช่องเม็กนะครับปรากฏว่าโดนไป 4,500 ตอนนี้จับได้แล้วนะครับแล้วก็รับสารภาพนะครับกระทำผิดจริงๆครับเมื่อวานนี้นะครับนายสัจจะซึ่งเป็นคนขับรถกระบะหรือว่าแท็กซี่เถื่อนเนี่ยเข้าพบพันตำรวจเอกศักดิ์ศรีไกรราชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีเพื่อให้ปากคำแล้วก็รับสารภาพตามข้อกล่าวหาหลังใช้รถกระบะป้ายดำเรียกรับผู้โดยสารชาวลาวภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีไปที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กอำเภอสิรินธรระยะทางประมาณ90กิโลเมตรแล้วเรียกค่าโดยสาร 4,500 บาทนะครับนายสัจจานี่อ้างว่าวันเกิดเหตุไปพบชาวลาวคนดังกล่าวที่สถานีขนส่งก่อนเรียกค่าโดยสารคิดตามระยะทางกิโลเมตรละ50บาทระยะทางมัน90กว่ากิโลคูณไปก็ 4,500 นะครับพอถึงปลายทางด่านชายแดนช่องเม็กชาวลาวก็ขอลดราคาโดยอ้างว่าแพงเกินไปจะขอจ่ายประมาณ 1,500 บาทจึงต่อรองราคากันจนเหลือ 3,600 บาทนะครับตนเองเนี่ยก็ขอโทษกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขอคืนเงินค่าโดยสารทั้งหมดครับ
2: ตรงนี้ครับที่ผมพูดออกไปแต่ว่าก็ต่อรองกันได้ 3,600 ครับวันนั้นน้องจ่ายผมมา 3,600 บาทก็อยากจะขอโทษน้องลูกค้าวันนั้นครับที่ผมไปส่งวันนั้นก็อยากจะขอคืนเงินลูกค้าด้วยครับ 3,600 บาทขอโทษน้องนะเดี๋ยวจะฝากไว้เอาเงินฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งก็ได้
1: คือชาวเน็ตเองเขาบอกว่าไม่เห็นเปรี้ยวกาดเหมือนในคลิปเลยนะครับวันที่ปรากฏภาพในคลิปตอนนั้นขู่ชาวลาวแล้วบอกว่าอ๋อแพงเกินไปใช่ไหมงั้นไปหาตำรวจด้วยกันเลยผมไม่กลัวตำรวจแต่พอจะเข้าหาตำรวจจริงๆนี
0: ่น้ำเสียงเปลี่ยนเลย
1: หลายคนบอกว่าก็นั่งนิ่งเลยนะครับล่าสุดทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีก็สั่งเปรียบเทียบปรับนายสัจจะฐานนำรถยนต์ไปใช้ผิดประเภทนะครับเป็นเงิน 2,000 บาทพร้อมสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราวไว้ชั่วคราวด้วยนะครับขณะเดียวกันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีได้แนะนำนายสัจจะว่าหากต้องการจะประกอบอาชีพแท็กซี่ป้ายดำให้ไปยื่นขอจดทะเบียนให้ถูกต้องกับทางสำนักงานขนส่งผมว่าเนี่ยคือน่าจะต้องการประกอบอาชีพแบบถูกต้องนะคุณผู้ชมให้ไปยื่นขอจดทะเบียนให้ถูกต้องกับทางสำนักงานขนส่งเพราะจะสามารถสมัครเข้าแบบเป็นการเข้าแอปอ่ะที่มีการเรียกผ่านแอปต่างๆแล้วสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารให้ได้ก็จะได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณผู้ชม
3: นั่นเป็นความผิดคิดค่าโดยสารเกินจริงแล้วก็ทำผิดพรบรถยนต์นะคะคุณผู้ชมข่าวต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าทำไปทำไมแล้วก็มันมีผลต่อภาพลักษณ์นะคะเพราะว่ามีกรณีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวไปปรับโดยที่ไม่รู้สาเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยทางปลัดเมืองพัทยาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เทศกิจแล้วก็ลูกจ้างเอาท์ซอร์สหลังจากที่มีผู้ถ่ายคลิปร้องเรียนแล้วก็อ้างว่าพบการเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวล่าสุดทางเมืองพัทยาเตรียมตั้งกรรมการสอบนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะทราบผลภายใน2สัปดาห์ค่ะคลิปที่มีนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและไกด์นำเที่ยวนำมาร้องเรียนพฤติการกลุ่มบุคคลแต่งกายลักษณะคล้ายกับเจ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาบริเวณแหลมบาลีไฮหลังจากถูกเชิญเข้าเต็นท์แล้วก็แจ้งความผิดเกี่ยวกับรถท่อดังสูบบุหรี่แล้วก็มีการเรียกเงิน 2,000 ถึง 3,000 บาทโดยผู้ร้องเรียนบางรายระบุนะคะคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีเอกสารเปรียบเทียบปรับหรือว่าไม่มีใบเสร็จรับเงิน ทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบการปฏิบัติหน้าที่จริงพร้อมกับบันทึกภาพนักท่องเที่ยวที่หยิบเงินวางบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ขณะที่ข้อเท็จจริงนะคะว่าไปดูข้อเท็จจริงด้วยว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นค่าปรับหรือว่าเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นรวมไปถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานซึ่งยังต้องรอเมืองพัทยาตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงค่ะล่าสุดนายเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยปลัดเมืองพัทยาก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมโดยพบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด6คนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา3คนส่วนอีก3คนเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการหรือว่าเอาซอร์สซึ่งเมืองพัทยาจ้างมาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งหมด6ท่านเป็นของเมืองพัทยา3ท่านแล้วก็ส่วนที่เป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยหรือผู้รับจ้างเนี่ยอีก3ท่านนะครับขั้นตอนการดำเนินการนะครับหลังจากที่ได้รายงานท่านนายกแล้วเนี่ย ครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเมืองพัทยาเนี่ยให้ทางหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่องของกำกับเทศกิจแล้วก็กิจการพิเศษที่ผมพูดถึงเอาซอร์สนะครับได้ทำบันทึกขึ้นมาตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับก็คิดว่าวันนี้จะต้องถึงท่านนายกนะครับ
3: พอถึงท่านนายกปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีแนวทางดำเนินการ2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือมอบให้หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกเพื่อแจ้งความดำเนินคดีถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบคาดว่าจะทราบผลใน2สัปดาห์นะคะส่วนพนักงานเอาซอร์สเมืองพัทยาก็จะเชิญบริษัทผู้รับจ้างเข้ามารับทราบข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องปลัดเมืองพัทยาเนี่ยยังกล่าวขอโทษประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเมืองพัทยากำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องมาโดยตลอดและไม่ต้องการให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สร้างความเดือดร้อนหรือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เราก็นำเสนอข่าวไปแล้วนะคะที่บอกว่ามีตำรวจจราจรเนี่ยคือไปเปรียบเทียบปรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คือเขียนใบเสร็จนะคุณผู้ชมเป็นเหมือนแบบใบเสร็จรับเงินบินเงินสดปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ใบสั่งหรือว่าไม่ใช่ใบเสร็จที่เป็นทางการก็เลยนักท่องเที่ยวเนี่ยไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวแล้วก็มาเจอเหตุการณ์นี้อีกนะคะ
1: เคสนี้ก็เลยไม่มีใบเสร็จเลย
3: ไม่มีใบเสร็จแต่ว่ามีคลิปวิดีโอค่ะ
0: คุณผู้ชมดูข่าวกีฬากันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์เช้าๆแบบนี้เริ่มกันที่ข่าวดีกันก่อนสำหรับตะก้อช้างนะครับ
5: ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าแม่จบลงแบบว่าไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกอร์ค่อนข้างห่างแต่ก็ถือเป็นข่าวดีแล้วแหละเพราะว่าตะก้อไทยเนี่ยเอาชนะมาเลเซียคู่ปรับตลอดการได้นะครับหลังจากนี้ก็ต้องไปลุ้นข่าวดีเรื่องของนอกสนามว่าโทษแบนของนักกีฬาตอนนี้เนี่ยในเอเชียนเกมนะครับว่าจะได้แข่งหรือไม่ได้แข่งนะครับตะก้อชายโชว์ฟอร์มดุครับเอาชนะมาเลเซียคว้าแชมป์ทีมชุดชายคิงส์ครับสมัยที่37ซึ่งหลังจากนี้ครับยังรอรุ้น5นักตะกร้อไทยได้พ้นโทษแบนไปแข่งขันในเอเชียนเกมครับตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่39แข่งที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับอยู่ที่รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการโดยเกมทีมชุด A ครับไทยส่งจิรศักดิ์ผักหัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและก็มฤคินพันมกรโดยทีมนี้ครับเป็นพรเทพถิ่นบางบนที่เสิร์ฟทำแต้มอย่างต่อเนื่องเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคะแนน15-7และ15-11ทำให้ทีมไทยออกนำไปก่อน1-0ทีมถัดมาในทีมชุด B ครับไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำเสนอลงสนามและก็ยังเป็นนักตะก้อไทยครับที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะไปได้อีก2-0เซตคะแนน15-9และก็15-12ส่งผลให้ตะก้อไทยครับเอาชนะมาเลเซีย2-0คู่คว้าแชมป์ทีมชุดชายเป็นสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ในรายการนี้แม้ว่าทีมไทยจะได้แชมป์นะครับแต่ว่าพรชัยเขาแก้ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าทีมตะก้อไทยยังต้องปรับปรุงเกมรับและจังหวะเกมบุกอยู่แต่ก็ยังมั่นใจว่าจะพาน้องๆไปคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้ขณะที่ความคืบหน้าบทลงโทษจากสหพันธ์ตะก้อนานาชาติของ5นักกีฬาตะก้อทีมชาติไทยผู้บริหารสมาคมตะก้อเผยว่าขณะนี้ครับประชุมกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าข้อสรุปยังไม่ออกมาแต่ตอนนี้ครับยังเชื่อว่าแนวโน้มที่ออกมาเนี่ยจะเป็นผลดีกับนักตะก้อไทยทั้ง5คนครับ
6: แนวโน้มก็เราก็มีความหวังเหมือนเดิมครับว่าเราจะได้ทุกคนกลับคืนเข้าทีมอย่างที่ตั้งใจไว้ครับ เพราะว่าเราไม่คิดว่าน้องๆนักกีฬาได้ทำผิดอะไร

0: ที่มากมายทางวินัยคือผมเข้าใจว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเขาก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่ทุกคนก็จะทำแบบเดียวกันเมื่อไม่พอใจนะครับก็เราก็เห็นใจเขาแต่ในการเดียวกันบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับเราที่ยื่นไปตั้งแต่แรกก็คือว่าต้องไม่มีการให้นักกีฬาหยุดเล่น
1: ครับก็แน่นอนครับถึงแม้เราจะได้แชมป์ในวันนี้นะครับแต่เราก็มีข้อผิดพลาดนะครับที่ต้องไปปรับปรุงทีมเพื่อจะแก้ไขเพื่อที่จะไปล่าแชมป์ในเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็คิดว่านะครับจุดบกพร่องตรงที่เราเห็นในรายการนี้นะครับก็จะไปปรับให้ใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมในต่อไปครับก็บรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมเป็นนักกีฬาอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอแข่งทำสมาธิแข่งอย่างเดียวแต่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่หลายๆอย่างนะครับทั้งดูแลนักกีฬาทั้งวางแผนการกินการอยู่ของนักกีฬานะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่อีกบทบาทหนึ่งของผมนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยในช่วงที่เราฝึกซ้อมและก็แข่งขันมาครับ
2: จบจากรายการ Kings Cup ครับทีมตะกร้อไทยมีเวลาฝึกซ้อมอีกประมาณ1เดือนเศษๆก่อนจะออกเดินทางไปแข่งเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำวันที่18กันยายนขณะที่โปรแกรมการแข่งขันจะเริ่มวันที่20กันยายนจากทีมชุดชายและหญิงส่วนชิงเหรียญทองแรกครับจะมีขึ้นในวันที่25กันยายนสำหรับศึกตะกร้อเอเชียนเกมมีชิงชัยทั้งหมด6เหรียญทองซึ่งทีมไทยครับส่งแข่ง4รายการด้วยกันครับก็คือรายการทีมชุดชายและหญิงทีมเดี่ยวชายและก็ทีม4คนหญิงโดยตั้งเป้าว่าจะกวาดมาครบทั้ง4เหรียญทองครับ
3: ก็ต้องลุ้นทั้งตัวเหรียญของเอเชียนเกมแล้วก็ต้องลุ้นทั้งนักกีฬา5คนของตะกร้อด้วยนะครับว่าจะโดนโทษแบนที่ว่าเนี่ยคือจะแบบยังไงต่อไป
2: ครับผมนะครับแต่เชื่อว่าถ้าสมมตินะมันออกมาในแง่ร้ายจริง5นักกีฬาของไทยเนี่ยโดนแบนแต่ก็เชื่อว่านักกีฬาคนอื่นๆนะครับฝีมือก็น่าจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับโอกาสที่จะคว้า4เหรียญทองเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับต่อจากเรื่องของตะกร้อนะครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งกันบ้างเพิ่งจบไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องบอกว่าสาวไทยทำได้ตามเป้าหมายผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งไทยครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์โลกได้ตามเป้าหมายหลังเอาชนะอียิปต์ได้ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกครับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศชิลีครับซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทีมสาวไทยที่ชนะ1แพ้4ลงแข่งนัดสุดท้ายของรอบแรกพบกับอียิปต์โดยสถานการณ์บีบให้ทีมนักตบสาวดาวรุ่งไทยครับต้องชนะให้ได้เท่านั้นเพื่อทำผลงานติด4อันดับแรกได้ไปแข่งต่อรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ถ้าหากทำไม่สำเร็จครับต้องหล่นไปแข่งต่อรอบจัดอันดับ17ถึง24ต่อไปซึ่งทางนักตบสาวดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ตามเป้าครับเอาชนะอียิปต์ไปขาดรอย3เซตรวดคะแนน25ต่อ15 25ต่อ20และ25ต่อ20จบอันดับ4ของกลุ่มผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยรอบต่อไปครับจะเข้าไปเจอกับโปแลนด์ทีมแชมป์จากกลุ่ม C ที่ทัวร์นาเมนต์นี้โชว์ฟอร์มร้อนแรงเก็บชัยชนะมา5นัดรวดซึ่งจะแข่งกันช่วงเช้าวันที่13สิงหาคมนี้ในเวลา7นาฬิกาครับต่อที่ยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวานนี้ทีมยกเหล็กดาวรุ่งไทยครับคว้าเหรียญมาเพิ่มได้เป็นวันที่3ติดต่อกันโดยได้มาจากวิชยะปทุมตาที่ลงแข่งรุ่นเยาวชนชาย70กิโลกรัมกลุ่ม A โดยวิชยะทำผลงานเยี่ยมครับยกผ่านตลอดในการเรียกน้ำหนักทั้ง6ครั้งโดยท่าสแนชทำผลงานไว้ที่119กิโลกรัมรับเหรียญทองแดงส่วนท่าคลีนแอนเจอร์ครับทำผลงานไว้ที่154กิโลกรัมนำมาเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองนอกจากนี้ครับยังทำผลงานรวมรั้งหัวแถวด้วยสถิติ273กิโลกรัมรับเหรียญทองมาอีก1เหรียญส่งผลให้ทีมยกน้ำหนักดาวรุ่งไทยทำผลงานรวมครับในศึกยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตอนนี้เอาไว้ที่8เหรียญทอง2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับก็สำหรับยกน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแข่งในเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเขาจะนับแค่เหรียญเดียวก็คือน้ำหนักรวมแต่ถ้าสมมติเขาแยกมาเนี่ยเขาก็จะนับ3เหรียญคือท่าสแนชด้วยท่าคลีนแอนเจอร์แล้วก็น้ำหนักรวมด้วยนะคร
3: ับ
2: ไปดูเรื่องของวงการมวยบ้านเรากันบ้างล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีนะว่าจะได้นักชกหน้าใหม่ไปแข่งขันในโอลิมปิกด้วยนะครับมากันที่แวดวงการมวยสากลทีมชาติไทยครับที่ล่าสุดจับมือกับวันแชมเปี้ยนชิพเตรียมดึงนาบินอานานเจ้าของฉายาหมัดยางยืดขึ้นสวมโซ่กล้ามครับขึ้นชกในโอลิมปิกเกม2028ครับถือเป็นข่าวใหญ่ในวงการมวยสากลไทยครับเมื่อวันแชมเปี้ยนชิพเตรียมร่วมงานกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยดึงนาบินอานานครับนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเจ้าของฉายาหมัดยางยืดมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อม